0: จากนิทรรศการนี้อะไรอย่างเงี้ยสภายุโรปบอกว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากเพราะว่าส.ส.ยุโรปเนี่ยเขาจะมีโควต้าจัดงานศิลปะแบบนี้ได้เนี่ยปีละ2หนคุณสังมาแต่ละคนนะซึ่งน่าสนใจเดียนคิดว่ารัฐสภาไทยพื้นที่กว้างขวางเราใช้เป็นที่จัดงานศิลปะบ้างก็ดีนะคะเนี่ยเขายังเอาจัดงานศิลปะก็จะเป็นศิลปเสียสีอะไรแต่มันก็สะท้อนภาพเนาะว่าตอนนี้เนี่ยคืออำนาจคนมันไม่เท่ากันเหมือนที่คุณสังกมาบอกอะว่าเนี่ยมีทุนผูกขาดแทนที่จะช่วยให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสามารถเติบโตได้เราก็ให้คนผูกขาดทุนผูกขาดเนี่ยมาขี่คอนึกถึงชัตเตอร์แบบนั้นเลยอะขี่คอเดินไปตลอดเนี่ยนะคะค่ะคุณสังกมา
1: ค่ะก็วันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็เสาร์ที่นี้รับมือฟ้าฝนกันอีกนิดนึงนะคะก็อย่าประมาทค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามรายการสังกมาสารวัตร
0: อันนี้การกิจเวชกุลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงค์ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
11: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดๆจ๊ะๆชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอป้องตราเสือดาว

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โอนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนา

0: ่องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหน

0: ทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
7: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
8: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่8ตุลาคม2569ครับเช้านี้เช่นเคยครับอยู่กับคุณอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับทำหน้าที่แทนคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์อีก1วันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับคุณวิเชษฐ์กลับมาทำหน้าที่ตามปกติครับวันนี้ข่าวเข้มประเด็นข้นก็มีหลายประเด็นที่จะชวนคิดชวนคุยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นณขณะนี้คงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างประเด็นที่ร้อนแรงกันก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างก่อนที่เราจะไปคุยในประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่ถูกพูดในที่ประชุมที่เป็นสาธารณะมีการถ่ายทอดด้วยนะครับในการประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยนะครับและคนที่พูดถึงเนี่ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเรื่องน่าเศร้าใจนะครับที่มีคนข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบการปกครองอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ขอให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างเด็ดขาดถือว่าคนคนหนึ่งที่โดนกล่าวหาหรือว่ากล่าวถึงในลักษณะแบบนี้เนี่ยคนเป็นข้าราชการน่าที่จะคือมันต้องเป็นคนที่ร้ายแรงขนาดนั้นอย่างที่ถูกกล่าวหาก่อนที่จะมีการสอบสวนไหมเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหรือว่าปราจีนบุรีทั้งอำเภอเนี่ยนะครับ ก็ถือว่ายังคงอยู่ในภาวะที่วิกฤตจากเหตุการณ์น้ำท่วมกันอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่ยประกาศภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วทั้ง7อำเภอครับมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึง84แห่งมีผู้อพยพเนี่ยนะครับ 4,845 คนก็ตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงในหลายพื้นที่ของบ้านสร้างปราจีนบุรีแล้วก็ยังคงที่จะรถสูงบางคันเนี่ยนะครับขนาดสูงมากแล้วยังไม่สามารถที่จะฝ่ากันจราจรเข้าไปในพื้นที่ได้กระแสน้ำเข้าไปในพื้นที่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเป็นประเด็นร้อนเรามาคุยกันในเรื่องนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นย้ำเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังฮะในสภาพอากาศที่เมื่อวานนี้ได้มีการบอกคุณผู้ฟังไปนะครับว่าประกาศของกรมอุตุที่เตือน9ถึง13ล่าสุดมีประกาศใหม่ที่ออกมานะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการขมวดปมเข้ามานิดหนึ่งนะครับว่า9ถึง13เนี่ยวันที่9พรุ่งนี้ครับต้องระวังในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วนกรุงเทพมหานครต้องระวังนะครับจากเมื่อวานนี้ที่บอกไป10ถึง12ตอนนี้ขมวดมาเหลือแค่10กับ11นะครับ10กับ11เนี่ยกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและฝนตกหนักมากให้ดีนะครับก็คือบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12และ13ฝนเนี่ยจะลงใต้นะครับดังนั้น10 11เนี่ยกรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีเพราะอะไรเพราะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเปราะบางนะครับกรณีประชาชนที่กังวลว่าฝนตกขณะที่น้ำท่อยังไม่ลดว่าเป็นเรื่องที่น้ำในคลองมันยังเต็มอยู่เหมือนน้ำมันปริ่มแก้วถือว่าเป็นช่วงที่เปราะบางนะครับเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าบางกะปิทำไมถึงอย่าเพิ่งยกของลงเพราะว่าบางกะปิเนี่ยมันอยู่ใกล้คลองแสนแสบมีอิทธิพลจากคลองแสนแสบครับซึ่งมันเทออยู่น้ำมันเทออยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากน้ำมาเติมขึ้นมาอีกก็อาจมีน้ำท่วมขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะครับคุณชัชชาติก็บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเหตุการณ์สู่ปกติแล้วแต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่เปราะบางและน้ำยังคงอยู่เต็มทุ่งทางด้านตะวันออกและค่อยๆบริหารจัดการอาจจะมีจังหวะที่หายใจได้บ้างก็เร่งพร่องน้ำไปถ้าสังเกตว่าน้ำในท่อเนี่ยมันล้นก็แสดงว่าเกิดฝนตกมาโอกาสที่น้ำจะเติมเข้ามามันก็สูงแต่ครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้อาจจะเป็นวันเดียวมั้งเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครวันนี้ฝนทั่วทั้งกรุงเทพเนี่ย 30% ของพื้นที่นะครับอาจจะเป็นโอกาสดีที่จะได้มีการพร่องน้ำในบางจุดแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดอยู่คุณอรวรรณเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณอรวรรณครับ
10: สวัสดีค่ะคุณวีรศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็กรุงเทพมหานครนะคะยังน่าห่วงนะคะสำหรับปีกตะวันออกทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ทางผู้ว่ากทม.เนี่ยนะคะได้มีการสื่อสารนะคะถึงสถานการณ์กับประชาชนนะให้เตรียมอะไรล่ะเตรียมทั้งตัวเตรียมทั้งใจนะคุณวีรศักดิ์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ทางด้านอาทิตย์ที่กำลังจะไปถึงนี้เนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็คือ10ถึง13เนี่ยยังน่าห่วงอยู่เพราะว่าแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะคะบอกว่าบางช่วงอาจจะมีฝนเว้นว่างแต่ฝนในพื้นที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยนั้นก็ช่วงรับแขกบ้านแขกเมืองเลยนะคุณวีรศักดิ
9: ์
10: มากันอีกหมื่นกว่าคนนะคะจากต่างประเทศที่จะมาประชุมใหญ่นะคะประจำปีของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกนะคะในส่วนของแนวทางนะคะที่ทางชาวบ้านเนี่ยนะคะจะได้ช่วยอีกด้านหนึ่งนะเพราะว่าต้องร้องขอแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ไหมแต่งานนี้เนี่ยน้ำก็เซาะความแข็งแกร่งของท่านผู้ว่าไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นบอกว่าให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาคอยไปจับจ้องท่อระบายน้ำหน่อยค่ะคุณวีรศักดิ์บอกว่าถ้าประชาชนเห็นน้ำในท่อระบายน้ำล้นหรือเห็นสถานการณ์ผิดปกติให้แจ้งข้อมูลมาที่กทม.หน่อยนะเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามสถานการณ์ละเอียดกันลงไปถึงระดับชุมชนและหมู่บ้านได้เลยเพราะท่านก็ยอมรับสภาพนะคุณวีรศักดิ์บอกว่า เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบท่อทุกจุดได้ตลอดเวลาต้องเอาชาวบ้านเนี่ยมารายงานสถานการณ์น้ำในท่อด้วยนะคะต้องถ้าอยากจะปลอดภัยก็ต้องช่วยกันแบบนั้นค่ะแล้วก็บอกว่าจะมีการปรับรูปแบบการเตือนภัยให้ละเอียดขึ้นเพราะว่าการเตือนในปัจจุบันมักเน้นพื้นที่ริมคลองใกล้แหล่งน้ำคือที่ผ่านมาเราจะบอกคนที่อยู่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบลุ่มนะคะราบลุ่มพื้นที่ต่ำใช่ไหมริมตลิ่งริมคลองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะคนเนี้ยยังไงล่ะคนริมตลิ่งริมคลองเนี่ยเขาจะเตรียมการดีอยู่แล้วเพราะสภาพเขาเจอกับสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำท่ามาโดยตลอดแต่คนในหมู่บ้านไม่เคยเจอ
9: ใช่
10: เคยเจอแต่น้ำมันลงท่อระบายน้ำออกไปจากบ้านเราไม่เคยเจอการขังเกินอาทิตย์ขนาดนี้มาก่อนคุณวิทยาศักดิ์เหลือจะเชื่อไหมว่านี่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วอ่ะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันศุกร์
9: 25
10: ที่ตกแช่เลยเนี่ยนะคะแล้วยาวมาเนี่ยบางหมู่บ้านยังขาดตกการช่วยเหลืออยู่เลยนะดิฉันไปตามเพจของเพจที่จะมีคนฝากเข้ามาร้องทุกข์บ่อยๆคือเพจของ Drama Addict เนี่ยจากพิชิตเนี่ยเชื่อมาว่าจนดูข่าวจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันยังมีบางหมู่บ้านที่บอกว่าช่วยหน่อยยังไม่มีใครเคยเข้ามาถึงในหมู่บ้านนี้เลยตอนนี้น้ำก็ลดไปเหลือแค่ระดับเข่าแล้วโหแต่เข่าก็ถือว่าสูงนะสำหรับคนหมู่บ้านในกรุงเทพด้วยซ้ำไปนะปรากฏว่ามันยังมีอยู่เลยนะก็ปรากฏว่านี่แหละท่านผู้ว่าเลยบอกว่าคงจะต้องหนึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันดูท่อแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้ถนนมันเห็นใช่ไหมเห็นก่อนแต่ท่อเนี่ยยิ่งเป็นในหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเกิดใหม่อีกมากมายเนี่ยมันดูไม่ครบไม่ทั่วนะคะแล้วก็ในแง่ของการเตือนภัยผู้ว่าบอกว่าจากเดิมอ่ะจะเน้นพวกริมคลองใกล้แหล่งน้ำสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านหรือชุมชนเฉพาะจุดก็ยอมรับว่าทำได้ไม่แม่นยำเพียงพอค่ะก็เลยบอกว่าต่อไปนี้จะเน้นการเตือนภัยเชิงเหตุการณ์เช่นเมื่อพบว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นก็ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงหรือเตรียมพร้อมตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่เพื่อให้การเตือนนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและจะลดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็แล้วจะใช้แบบบ้านๆไปอีกนานขนาดไหนคุณรัศมีเราจะไม่มีเทคโนโลยีได้เลยเหรอเราจะต้องใช้วิธีไปส่องท่อกันไปถึงไหนปรากฏว่าคทม.บอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบจำลองนะคะหรือเป็นโมเดลขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงบอกว่านอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในระบบระบายน้ำแล้วยังจะสามารถต่อยอดเป็นข้อมูลสำหรับการเตือนภัยเชิงพื้นที่ได้มากขึ้นโดยต้องคำนึงถึงความแม่นยำเพื่อไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ในด้านของภาคทางฝั่งตะวันออกของกทม.นะคะตอนนี้ยังมีผลกระทบหนักๆอยู่ที่หนองจอกค่ะหนองจอกก็จะระดมการช่วยเหลือนะคะต่างๆนะคะในการยังชีพการแพทย์แล้วก็จะเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกในพื้นที่นะคะก็บอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตรงไหนคลี่คลายแล้วก็จะระดมทรัพยากรไปยังจุดที่มีปัญหามากขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังดิฉันกำลังนึกถึงกลไกที่กทม.มีทั้งระบบนะคุณวิเชษฐ์ไม่ขออภัยคุณวีรศักดิ์คือพอบอกว่า1เราคงไม่สามารถไปดูได้จนถึงละเอียดจนถึงแบบท่อใช่ไหมฝากชาวบ้านดูเนี่ยแต่กำลังคิดอยู่นะเอ๊ะแล้วเรามีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่บอกว่าน่าจะใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุดอย่างหนึ่งแล้วกันในกรุงเทพมหานครถูกคุณยกเลิกสอขอแต่คุณมีสอกอนี่
9: ใช
10: ่สอกออย่างน้อยสอกอก็ต้องมีทีมงานไม่งั้นจะไปได้คะแนนเสียงกันมาจนมาเป็นสอกอเดินเข้าประชุมสภากทม.ได้ยังไงต้องคุยกันกับสอกอไงคุณรัศมีจะใช้กลไกแบบเอางี้เหมือนมีเครือข่ายเป็นใยแมงมุมอ่ะให้ทั่วทั้งกทม.อ่ะคือนอกจากชาวบ้านแล้วเนี่ยแต่สอกออย่าลืมนะคือถ้าสมมติว่าคนทั่วไปอาจจะออกไปใช้สิทธิ์น้อยเนาะในการเลือกตั้งนะแต่สอกอในการที่จะมาเป็นสอกอไม่ใช่คุณวีรศักดิ์นึกว่าเอ้ยคุณวีรศักดิ์เป็นที่รู้จักแล้วอ่านคงอ่านข่าวคนรู้จักแล้วคุณวีรศักดิ์จะไปลงสอกอ ได้ไหมดิฉันจัดดิฉันเป็นนักข่าวมา30กว่าปีวันหนึ่งนึกฮึดขึ้นมาเฮ้อไปเล่นการเมืองท้องถิ่นไปลงสกมันก่อนคุณนึกว่าคนอย่างเราสองคนจะได้เหร
9: อ
10: ต่อให้มีคนรู้จักประมาณนึงไม่มีเพราะเราไม่มีเครือข่ายองค
9: ์
10: เครือข่ายการจัดตั้งไม่มีเครือข่ายการจัดตั้งแต่สกพวกเนี้ยกว่าจะมาเนี่ยเขามีไงคุณเรศักดิ์เขาต้องรู้จักกับประธานชุมชนเขาต้องมีพรรคมีพวกทีนี้คุณก็เอาเขาเนี่ยมาช่วยกันสิเอาสกเนี่ยบทบาทของสกเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าในน้ำท่วมรอบนี้ของกทมเนี่ยสิ่งที่หายไปเลยนะขออภัยถ้าท่านทำอยู่แล้วก็ขออภัยพี่หนูว่ามันไม่ทราบเพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาบทบาทของสกที่เคยไปท่อมๆให้ประธานชุมชนช่วยแนะนำลูกบ้านให้ออกมาเลือกตั้งเลือกเขาอ่ะพูดง่ายว่าเราคะแนนจัดตั้งทั้งหลายอ่ะที่ไปอยู่ในพื้นที่เปราะบางด้วยซะเป็นส่วนใหญ่พวกนั้นไม่ใช่บ้านรั้วใหญ่ๆถูกไหมไม่ใช่บ้านมีรั้วเนี่ยแต่ดิฉันว่าเขาอ่ะจัดซอกแซกได้ทำไมไม่ใช้เครือข่ายของสกเข้ามาช่วยหรือถ้าจะมองไปอีกนะคะอาจารย์ชัชชาติกับพรรคประชาชนซึ่งมีสสอยู่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครก็ช่วยกันได้ไหมคือเอาเครือข่ายของกลไกในเชิงการเมืองระดับพื้นที่เนี่ยที่จะรู้เห็นในระดับตรอกซอกซอยอ่ะมาช่วยอ่ะเออมันต้องเอาแบบนี้แล้วคุณถึงจะเอาข้อมูลทั้งหมดอ่ะว่าคุณจะมาทำโมเดลคุณจะป้อนให้ AI มันวิเคราะห์สถานการณ์ทำอะไรว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องเตือนแบบไหนถ้าน้ำขึ้นมาแบบนี้เป็นยังไงในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ดิฉันว่าไม่เหนือความสามารถของทีมบริหารกทมชุดปัจจุบันนะคะถ้าไม่เร่งทำนะคุณวีรศักดิ์ดูนายอำเภอ
9: บ้านสร้าง
10: บ้านสร้างโมเดลไหมขนาดบ้านสร้างโมเดลเนี่ยนั่นเนี่ยไม่ค่อยเจอนะเออโดนคำสั่งเด้งแล้วชาวบ้านออกมากลายเป็นคนกลางปีกป้องอ่ะ
9: อ
10: ันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะที่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทำข่าวมาเนี่ยยังไม่เคยเจองานไหนที่ย้ายข้าราชการแล้วมีคนออกมาเคืองแทนออกมาปกป้องแทนขนาดนี้เมื่อวานนี้นึกว่าอุปทานหมู่นะคุณวิรศักดิ
9: ์
10: คือเราให้สติงเกอร์เราพอเราเห็นข่าวนี่เราบอกโหข่าวใหญ่แน่เลยระดับนายกมาย้ายในอำเภอได้หรอมีการแบบตำหนินายอำเภอแบบกลางวงประช
9: ุ
10: มนายอำเภอนะไม่ใช่ตำหนิอธิบดีไม่ใช่ตำหนิผู้ว่านะไม่ใช่ตำหนิข้าราชการระดับสูงตำหนินายอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีคืออำเภอบ้านสร้างเราก็บอกเฮ้ยเรื่องใหญ่แน่เลยทีนี้พอเราไปเช็คกระแสในโซเชียลก่อนนะคุณศักดิ์อันนี้ส่วนตัวนะดิฉันก็เอ๊ะทำไมมีคนออกมาโปรเทคผู้ว่าไอ้ท่านนายอำเภอท่านเนี้ยท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิใช่ไหมทำไมมีคนออกมาโปรเทคท่านเยอะจังเลยแบบเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีแบบประเภทมีแฟนคลับในโซเชียลเยอะหรือว่าจะเป็นเม้นของคนที่เอาพูดตรงไม่ชอบรัฐบาลหรือเปล่าเลยไม่รู้แหละถ้ารัฐบาลแบบไปย้ายใครอะไรต้องออกมาด่ารัฐบาลก่อนเอาเราก็ต้องเช็คให้รอบด้านปรากฏว่าเราก็ให้สติงเกอร์เราเช็คแน่นอนคุณศักดิ์โจทย์นี้คงเป็นโจทย์สำหรับทุกสถานีข่าวปรากฏว่าพอมานั่งดูข่าวตัวเองแล้วก็ข่าวเพื่อนๆนะคุณศักดิ์ออกมาทิศทางเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าคนประจีนโดยเฉพาะที่บ้านสร้าง ออกมายืนยันบอกว่านายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเป็นคนทำงานคนหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาชื่นชอบเลยแหละคือพอไปนั่งไล่ดูข่าวแต่ละช่องแต่ละช่องเมื่อคืนเนี้ยใช้เวลาส่องข่าวช่องเพื่อนๆด้วยนะคุณละศักดิ์เฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบไม่หมู่นะเรานึกออกไหมบางทีเราบอกว่าสติงเกอร์คนเดียวทำส่งทุกช่องเพราะฉะนั้นข่าวมันออกมาเหมือนกันหมดเปล่าเลยชาวบ้านแต่ละช่องที่นักข่าวพื้นที่ไปสัมภาษณ์มาไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยพูดง่ายๆว่าเป็นข่าวเจาะเดี่ยวของแต่ละช่องไปเลยแล้วทำไมชาวบ้านออกมานัดกันว่าเฮ้ยนายอำเภอคนนี้เขามาช่วยชาวบ้านเขาเข้ามาทำไมท่านนายกทำไมไปย้ายเขาล่ะกลายว่าคนโดนด่ากลายไปเลยจังหวัดค่ะด่าผู้ว่าซึ่งตอนนี้ไม่มีนะมีรักษาการผู้ว่านะคะแล้วก็กลายว่ามีการไปขุดเอาบอกว่าแล้วไอ้คนที่ทำให้ท่านนายกเนี่ยไปเห็นข้อความว่ามันไม่ค่อยมีหรอกนะระดับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเรื่องมาให้ย้ายในอำเภอไปขุดอีกกลายเป็นเซ็นคำสั่งวันสุดท้ายในการเกษียณโอ้โห ก็เลยกลายมาดาวสื่อสารของท่านนายกมีปัญหาอีกแล้วเจ้าตัวไม่อยู่อยู่สิงคโปร์แต่การสื่อสารที่ทำเอาไว้มีปัญหาอีกแล้วค่ะคุณวีระศักดิ์คะ
9: ก็ผมได้กลิ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครวันที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยประเด็นใหญ่เรื่องนี้แหละเพราะว่าการที่ข้าราชการคนหนึ่งน่ะคุณอรวรรณถูกตำหนิในที่ประชุมใหญ
10: ่แล้วถ้อยคำรุนแรงด้วยนะ
9: รู้สึกน่าอับอายที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบการปกครองของกระทรวงมหาดไทยคืออันเนี้ยคือมันพอพูดแบบเนี้ยมันทำให้คือโอ้แล้วคนนี้เขาใจยังไงเขาต้องออกมายังไงในการที่จะปกป้องศักดิ์ศรีแต่ว่าท่านนายอำเภอบ้านสร้างก็ออกบอกนะน้อมรับนะคุณอรวรรณน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะแต่อย่างหนึ่งที่นายอำเภอบ้านสร้างเขาบอกแบบนี้คุณอรวรรณบอกว่าก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวของอำเภอบ้านสร้างได้รับผลกระทบหนักมากๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ท่านนายกบอกรายงานที่ท่านได้รับอย่างเช่นส่งของไปก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยออกไปอะไรแบบนี้พรุ่งนี้ค่อยออกไปแจกจ่ายแต่ทีเนี้ยตัวนายอำเภอบ้านสร้างบอกว่าแบบเนี้ยก็ต้องฝ่าน้ำท่วมนะในการที่จะทำงานต่างๆเพราะบ้านสร้างเนี่ยมันถูกน้ำท่วมขังกันเนี่ยเกือบทุกตำบลเกือบทุกหมู่บ้านแล้วณขณะนี้แม้แต่คำสั่งที่ออกมาให้มีผลในทันทีเนี่ย7ตุลาคมตั้งแต่เมื่อวานก็ปรากฏว่านายผู้บ้านสร้างบอกว่าก็ต้องฝ่าน้ำที่มันล้อมทุกทิศทางอยู่เนี่ยคุณอรวรรณเดินทางออกไปเพื่อจะไปรายงานตัวต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
10: คือตอนเด้งมาประจำให้มาประจำที่วิทยาลัยการปกครองจะออกมายังไงก่อนใช่ไหมเจ้าทัวร์ยังบอกเลย
9: คือตอนนี้ออกไปก็ยังยากแล้วทีนี้คือถามว่าจะมีการอุทธรณ์ไหมเพราะมันสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ไงกรวันก็บอกว่าไม่มีการอุทธรณ์อันนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำงานบางอย่างอาจจะไม่เห็นบางอย่างอาจจะไม่เข้าตาหรือว่าบางอย่างอาจจะไม่ถึงมาตรฐานแต่ว่าตัวนายอำเภอบ้านสร้างเขาบอกเองว่าเขามีความตั้งใจใน

0: การทำงานแต่ก็อย่างไรก็ตามน้อมรับในส่วนของสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับได้สั่งมาแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทันทีอย่างที่คุณราวันบอกไปว่าคำสั่งเนี่ยมีมาตั้งแต่ที่30กันยายนแล้วนะโดยผู้ว่าคนเก่าที่ตอนนี้เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยก็คือคุณวีรพันธ์ดีอ่อนก็มีการเซ็นเอาไว้ลงวันที่คือ30กันยายนแล้วก็บอกด่วนที่สุดข้อหาที่ร้ายแรงอ่ะบอกว่าเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะครับไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการของปราจีนบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้กรมการปกครองพิจารณานะในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยให้ไปดำรงตำแหน่งนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแล้วก็ลงชื่อผู้ว่าคนเก่าที่เกษียณไปแล้วคือคุณวีรพันธ์ดีอ่อน
1: โอ้โหถูกขุดเลยบอกว่าคุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยเคยมีวีรกรรมที่คนปัจจีนเขาจำอยู่เพราะว่าที่ปรึกษามีตั้งมากมายแต่ไปตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนไงเป็นชาวจีนที่ผัวพันกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดนะพวกกากอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็เลยโอ้โหเลยมีการโยงใยบอกว่าเอ๊ะหรือมันยังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพอคำสั่งนี้ออกมาเนี่ยแล้วมีการถูกเปิดว่าแบบโอ้โหนะคือคนโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ประจีนเนี่ยเขาเดือดร้อนหนักอยู่แล้วจากเรื่องที่บ้านเขาอะกลายเป็นที่กำจัดนะคะอุตสาหกรรมที่มันเป็นของที่คนอื่นใครๆก็ไม่อยากให้ไว้ในพื้นที่ตัวเองอ่ะพวกกากอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจของทุนจีนซะเป็นส่วนใหญ่วันดีคืนดีท่านผู้ว่าซึ่งเพิ่งเกษียณไปเนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่ลงนามทิ้งทวนเอาไว้ให้ย้ายคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคือคุณวีรพันธ์ดีอ่อนแกก็ไปตั้งนักธุรกิจจีนคนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาก็โดนโอ้โหถล่มกันแหลกลาเลยทีเดียวท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ต้องมีการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาที่เป็นนายทุนจีนคนนั้นไปนะคะแล้วก็ประเด็นนี้จริงๆก็ร้อนมาถึงท่านนายกอนุทินด้วยนะเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องมาขอโทษขอโพยกันนะเข้ามาที่กระทรวงเนี่ยมีภาพเลยอยู่ในดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไหว้ไหว้โค้งเลยโค้งพนมมือไหว้เลยขอท่งขอโทษนะคะเพราะว่าทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเยอะแล้วทำไมนะคะสถานการณ์เป็นยังไงมีคนบอกว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทหนึ่งถ้ายังไม่พูดถึงตอนเรื่องน้ำท่วมนะของแรมเพอเศรษฐวุฒิเนี่ยแกเป็นคนพูดจริงจังเลยเรื่องการที่พูดง่ายว่าไม่โอเคกับเรื่องของการที่มีการลักลอบเอากากอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาชิงในพื้นที่แล้วแกก็สั่งบรรดานะคะพวกผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือผู้นำท้องถิ่นทั้งหลายอ่ะให้ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะเอาว่าคลิปนี้เนี่ยนะดิฉันก็เมื่อคืนไปส่องมาแล้วก็ได้มานะเพื่อยืนยันบอกว่าไอ้ประเด็นเรื่องของการที่คุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะคะไม่โอเคกับเรื่องสารพิษมันมีอยู่จริงนะเพราะตอนแรกก็เห็นมาหลายคลิปแล้วก็เห็นเป็นแบบเป็นลักษณะการบรรยายก่อนก็เลยแบบเอ๊ะอยากจะเห็นด้วยนะคะก็เดี๋ยวทีมงานลองเปิดคลิปรีวิวที่พี่ส่งให้หน่อยค่ะว่าครั้งตอนที่ท่านยังไม่พ้นจากตำแหน่งท่านสั่งการนะผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องการอุตสาหกรรมไว้ยังไงเปิดคลิปที่พี่ส่งให้คลิปแรกค่ะ
2: ประท้วงกลางคืนบางทีมันยกก้นมากลางคืนนั้นบางทีตั้มว่ามันถูกดินนี่พอไปเต้แล้วเป็นการอุตสาหกรรมไม่ได้นะซึ่งเราคือคนตายก็จริงแต่ว่าพอมาทำมาหากินอยู่แต่ป่าจีนเราก็
3: ต้องรักคนป่าจีน
2: ช่วยคนป่าจีน
3: ต้องรักป่าจีนในทั้งวัยยุทธินี
2: ้ต้องช่วยคนป่าจีนเมื่อเราเป็นคนป่าจีนช่วยปกป้องแผ่นดินของชาวป่าจีนอย่าให้เสียชื่อคนตายแบบไปอยู่ในไม่รักแผ่นดินนั้นไม่เอานะ
3: รักและต้องรักถ้าไม่รักจะมาอยู่ที่วันนี้ได้ยังไง
2: นะอย่าให้เขาแอบค้นมานะตามข่าวตามน
3: ะ
2: เดี๋ยววังๆใจแอบไปดูว่าตัวตากันจริงไหม
3: ค่ะ
2: นะ
3: ครับเป็นยังไงปรากฏว่าก็เลยรู้ว่าท่านเศรษฐวุฒินี่ท่านน่าจะเป็นคนใต้เนาะใช่ไหมบ้านเดิมเป็นคนนครศรีธรรมราชใช่ไหมคุณวีรศักดิ์นะคะแล้วก็ไปเจอกับเสียงที่เมื่อกี้ถ้าเผื่อใครที่ไม่ได้เห็นคลิปไม่ได้ดูไลฟ์อยู่นะคะฟังอาจจะฟังอยู่ในรถเนี่ย เป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดูแล้วก็เลยส่งให้น้องทีมงานเนี่ยก็ไปสั่งการกันไว้อย่างเงี้ยแล้วมันยังมีปรากฏอีกนะในหลายๆเพจที่บอกว่าบางทีก็สั่งการในที่ประชุมเลยนะคุณวีรศักดิ์ไอ้เรื่องกากอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรนอกเหนือจากข้อกล่าวหาว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการกับเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่านะแล้วปรากฏว่านะคะ อีกด้านหนึ่งละกันเมื่อวานนี้ก็เป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเสียงจากชาวบ้านคนหนึ่งนะคะอันนี้ขออ้างอิงจากคลิปของไทยรัฐทีวีเพราะรู้สึกว่าถูกพูดถึงกันเยอะเพราะว่าพูดแล้วเห็นภาพมากเลยว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะน้ำยังไม่ลงเลยนะยังน้ำเจิ่งอยู่อย่างนั้นเน
0: ี
3: ่ยแต่ปรากฏว่าพอมาย้ายคนที่เขารู้สึกผูกพันว่ามาช่วยเขาเนี่ยพานโมโหไม่ได้โมโหน้ำนะโมโหคนย้ายลองไปฟังคลิปที่ขออ้างอิงจากไทยรัฐทีวีหน่อยค่ะน้องทีมงานค่ะเปิดคลิปนี้กันค่ะ
4: ปาดไปด่าอนุทินหน่อยวิจะออกเสียงป้าปลดนายกปลดนายอำเภอทำไมไม่กลัวหรอกนายอำเภอแสนดีจะตายช่วยลูกบ้านอ่ะไม่กลัวค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาออกขอพื้นที
5: ่มองชาวบ้านไง
4: ถูกไม่ผิดหรอกนายกทำแบบนี้ไม่ถูกผู้ว่าใช่ไหมผู้ว่าคือใครนะไม่ใช่ผู้ว่าเป็นใครนะรักษาการแทนคุณทำไม่ถูกเลยน้ำน่ะมันทั่วทุกประเทศแล้วทำไมคุณไม่ล่อนครนายกมาก่อนล่ะมาล่อทำไมที่อำเภอบ้านสร้างนายอำเภอคนนี้เขาดีมากเขาออกทุกตำบลออกทุกหมู่บ้านเขาช่วยเหลือทุกอย่างคุณไม่ปลดตัวคุณก่อนเลยรองผู้ว่าน่ะไม่ออกมาดูเลยล่ะแล้วถามว่าน้ำที่เป็นพิษใช่ไหมผู้ว่าอยู่อะไรอยู่ผู้ว่าทำอะไรอยู่ถูกไหมอยากรู้มหาหมู่บ้านเราเนี่ยเราไปลองน้ำเราต้องรับสารเคมีจากที่พวกคุณอนุมัติจากชาวจีนถูกป่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะดูในบวมตะขาดต่อยเลย
3: บวมเลย
6: โ
4: อ้ไม่มีอะไร
6: เป็นยาตอนนี้ไม่มีเน
0: า
6: ะ
3: นี่แหละนี่แหละชัดไหมเสียงชัดแจ่มเลยนะแล้วดิฉันก็ไปดูข่าวที่เขาลงพื้นที่มีคนไปสัมภาษณ์พวกผู้ใหญ่บ้านบางพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกขอไม่ก้าวล่วงแล้วกันนะเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ยากเนาะผมขอไม่ก้าวล่วงแล้วกันอ่ะพอตอบนี้พอถามไม่เสร็จถามว่าเล่าช่วยไหมแกก็เล่ามาเป็นฉากๆว่าในอำเภอเศรษฐวิทย์เนี่ย
0: เศรษฐวุฒิ
3: เนี่ยสั่งการยังไงบอกให้วางแผนกันมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่มีข่าวเรื่องของน้ำแล้วคือด้านหนึ่งเราก็อาจจะฟังจากที่ท่านแอมเภอบอกว่าจริงๆเตรียมการเอาไว้เนี่ยตั้งแต่มีข่าวเรื่องว่าฝนจะเยอะแล้วเขาเตรียมรับมือตั้งแต่ช่วงวันที่20นู่นแล้วนะ20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเตรียมการแต่ว่ามีปัญหาว่าชาวบ้านหลายๆส่วนเนี่ยก็จะติดบ้านแล้วก็เลยยังไม่อยากออกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเขาบอกเขาก็พยายามไปบอกแล้วแล้วเขาก็มีคลิปเนาะคือไม่ออกแกก็เอาน้ำไปแจกนะแต่เดี๋ยวฉันคิดว่าคงไม่ต้องบอกแล้วคลิปนี้คือตอนนี้เขาบอกว่าโซเชียลมีเดียของท่านแอมเภอเนี่ยแทบจะแตกแล้วมีแต่คนเข้าไปส่องว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่แกไปโพสต์ไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าก็ไปทำงานจริงๆไปนั่งทำงานมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุว่าน้ำมันเข้ามาในระดับสูงแล้วเนาะก็แปลกกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วว่าไม่ค่อยเจอปฏิกิริยาของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะออกมาปกป้องข้าราชการสักเท่าไหร่นะคะแล้วนี่เป็นข้าราชการรายแรกด้วยที่ถูกสังเวยด้วยการสั่งโยกย้ายหลังจากเกิดเหตุทั้งที่โอ้โหมีคนอีกมากมายเลยที่ชาวบ้านกดด่านะแต่ก็ยังอยู่ดีกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วกลายเป็นว่าอะไรจะเกิดเนี่ยเกิดความเคลื่อนไหวนี้นะคุณวีรศักดิ์ท่านผู้ฟังปรากฏว่าเมื่อกี้พี่ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมโดนนอกจากว่านายกแล้วยังว่าไปถึงนะรักษาการผู้ว่าด้วยใช่ไหมปรากฏว่ารักษาการผู้ว่าคุณชนาธิปโภคมณีค่ะปรากฏว่าไปลงพื้นที่บ้านสร้างเมื่อวานลงเหมือนกันละนะไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นบ้างหรือเปล่านะแต่ก็บอกว่าโอเคแนวโน้มน้ำลดลงเนี่ยวันละ 5-6 เซนละนะคะกำลังไหลไปที่ตำบลบางพลวงบางปาระบางเตยบางยางบางแตนนะคะแต่อย่างไรก็ตามบ้านสร้างเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่ที่มีความวิกฤตมีน้ำสูงสุดของจังหวัดประจีนอยู่ต้องเฝ้าระวังส่วนคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างเศรษฐวุฒิเนี่ยเอาเป็นว่ารักษาการผู้ว่าตอบยังไงคุณศักดิ์บอกผมก็ไม่อยากให้สังคมมุ่งเน้นประเด็นดราม่าจนละเลยการทำงานเพื่อประชาชนเปิดกว้างเลย
1: ใครที่อยากทราบข้อเท็จจริงไปถามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำงานร่วมกับนายอำเภอโดยตรงเลยจะได้ทราบข้อมูลตามความเป็นจริงแต่ปรากฏว่าไม่รู้ล่ะนะคะผู้นำท้องถิ่นบางส่วนที่เมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปก่อนเขาถึงขั้นบอกว่าพอตอนแรกเขาบอกไม่ก้าวล่วงพอถามไปถามมาว่าเขาทำงานแล้วนายอำเภอทำอะไรบ้างเขาตอบได้เป็นฉากฉากฉากนักข่าวถามประโยคสุดท้ายบอกว่าแสดงว่าคิดว่าท่านนายอำเภอไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมเขาบอกใช่ครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งที่บ้านสร้างเนี่ยตอบแบบนี้เลยนะทีนี้พอรักษาการผู้ว่าบอกท้าเลยไปถามเลยดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าถามแล้วทุกคนเขาดันตอบแบบตอบแบบตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วมันเกิดไม่เป็นไปตามแบบที่มีรายงานส่งตรงเข้ามาที่ส่วนกลางมันสวนทางกันแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วใครจะรับผิดชอบนะคะปรากฏว่ามีการนัดแนะกันแล้วนะคุณวีรศักดิ
0: ์
1: มีแกนนำภาคประชาชนชื่อคุณสิริพรฉายวัฒนะเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนดึกละเกือบ5 ทุ่มแล้วเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียบอกขอนัดแนะประชาชนร่วมกันพายเรือฝ่าน้ำท่วมมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการปัจจีนกันนะบอกมาปกป้องในอำเภอเศรษฐวุฒิบอกว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งย้ายเข้ากลุ่มเธอบอกว่าเธอจะเป็นแนวหน้านะคะแล้วจะขอออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนเอาละสิดราม่านึกว่าจะจบง่ายไม่จบแล้วนะคะวันนี้ต้องติดตามกันต่อเลยแต่คุณเรศักดิ์เรื่องหนึ่งที่เหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเราไปว่าที่เบรกหน้
0: า
1: คุณเรศักดิ์เคยเห็นไหมว่า1เราบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่ค่อยเจอนะว่ามีชาวบ้านออกมาปกป้องข้าราชการที่ถูกย้ายนั่นแสดงว่าต้องทำอะไรไว้ดีมากจนชาวบ้านเขาโดยไม่ได้นัดหมายเนาะแต่2คุณวิริศักดิ์เคยเห็นอดีตข้าราชการระดับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาปกป้องข้าราชการที่ถูกย้ายบ้างไหมล่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อเบรกหน้านะคะไปพักกันค่ะ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
7: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: นทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
2: ปอร์เช่เช็คอินกัลยาณมิตร AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลยาณมิตรครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กัลยาณมิตรพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
3: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life อัปเดตและ
9: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2นะคะของข่าวเข้มประเด็นข้นวันนี้คุณวิรศักดิ์ขอบเขตนะคะมาดำเนินรายการแทนคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณนะคะอ่ะเรามาดูเรื่องของท่านรักษาการผู้ว่าบอกอย่าดราม่าเลยแต่เรื่องนี้มันไม่ดราม่าไม่ได้นะคุณวิเชษฐ
11: ์มันตีกลับอ่ะคุณอรวรรณมันตีกลับจริงๆนะกระแสมันตีกลับคนสั่งย้ายอ่ะดาวสื่อสารท่านนายกจะมีปัญหาหรือเปล่าอย่างที่คุณอรวรรณบอกคือนอกจากกระแสที่คุณอรวรรณว่าเนี่ยประชาชนในพื้นที่คือถ้าเกิดว่าเราไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านจริงๆแล้วต้องออกสื่อจริงๆบางทีเขาอาจจะไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำนะเพราะว่าเขาต้องทำงานกับคนที่มีอำนาจกันต่อถูกไหมคุณอรวรรณกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบทบาทตรงนั้นเนี่ยมันอาจที่จะส่งผลได้แต่ทีเนี้ยเราก็
10: จริงต้องท้าให้ไปถามชาวบ้านถ้าท่านรักษาการผู้ว่าถ้าท่านแบบว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ท่านได้กำกับดูแลในอำเภอบ้านสร้างคนนี้เห็นถึงความบกพร่องร้ายแรงดังที่แบบไปส่งถึงท่านนายกแล้วให้ท่านนายกเนี่ยตำหนิอย่างแบบโอ้โหดิฉันไม่เคยเห็นแบบการเป็นข้าราชการที่ถูกผู้บริหารสูงสุดของประเทศเนี่ยสับแบบขนาดนี้มาก่อนนะแต่ก็ต้องเข้าใจได้ว่าคือมันต้องมีคนกรองนะเป็นชั้นๆกว่าจะไปถึงคุณอนุชินแต่มันก็มีข้อคอรหาขึ้นมาอีกข้อหนึ่งอีกคุณวิรศักดิ์เขาบอกว่าจำได้ไหมว่าท่านนายกวันที่ท่านนายกไปงานวันเกิดครูใหญ่ในวินที่บุรีรัมย์แล้วท่านมาแวะปาจีน
11: ครับ
10: แล้วมีการพูดกันว่าหรือวันนั้นเป็นเพราะในอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ไปรับนายก
11: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
10: โอ้แต่อันนี้เนี่ยเป็นข่าวแบบยังไม่ได้กรองนะเอางี้ดีกว่าเพราะที่ฉันก็ส่งข่าวหลายแหล่งเขาก็สันนิษฐานไปว่าหรือเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยที่ไม่เห็นนายอำเภอบ้านสร้างในวันที่ท่านนายกไปลงพื้นที่ที่ปักกิ่งอันนี้จริงเท็จอย่างไรขออภัยเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตนี้คือมันทำให้เกิดข้อสันนิษฐานที่คุณวิศักดิ์บอกเกิดกระแสตีกลับหนึ่งไปตีกลับว่าเอ๊ นะปักจีนเนี่ยเจอทุนเทาๆเนี่ยนะคะกับเรื่องของการที่ทำให้จังหวัดตัวเองเนี่ยกลายเป็นที่แอบมาทิ้งต่ำสารพิษต่ำอุตสาหกรรมต่ำมลพิษนะคะปักจีนบุรียังเจอเรื่องน้ำสีรุ้งอยู่เลยใช่ไหมค
11: ุณ
10: เร
11: ศ
10: มาเจอหลายอย่างอ่ะนะแล้วท่าทีของนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยท่านเนี้ยเศรษฐวุฒิเนี่ยเขาดูเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังกับการที่ไม่อวยกับไอ้เรื่องการจะมาลักลอบทำอะไรแบบเนี้ยนะเพราะบางทีมันก็ต้องพูดง่ายว่าต้องคุยกันกับข้าราชการให้รู้เรื่องด้วยเนาะทุนบางอย่างเนี่ยทุนอุตสาหกรรมพวกนี้ต้องคุยกับภาครัฐให้รู้เรื่องด้วยเขาบอกจะเป็นสไตล์นี้หรือเปล่าแล้วมันก็เลยบอกว่าหนึ่งแล้วปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีส.ส.ภูมิใจไทยทั้งจังหวัดหลายอย่างหลายอย่างนะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนมาตั้งข้อสันนิษฐานอีกเรื่องนึงอีกบอกว่าเป็นเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ไปรับท่านนายกให้ท่านนายก เห็นหรือเปล่านะมันอาจจะมีคนจับจ้องอยู่หรือเปล่านะก็เลยแบบถือโอกาสเชื่อซะเลยนะคะท่านนายกก็เลยคงอ่านแต่กระดาษเนาะก็เลยซัดซะใหญ่เลยปรากฏว่าแทนที่จะได้ใจว่าแบบโหนายกเอาจริงเอาจังนะคนไหนเนี่ยละเลยไม่ช่วยชาวบ้านในยามเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยทำตัวเฉื่อยแฉะเป็นข้าราชการทำตัวแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะคะไม่มีประสิทธิภาพขนาดผู้ว่ายังอดทนทนไม่ได้ต้องเขียนมาฟ้องอ่ะนี่มันอยู่ในระบบราชการไม่ได้แล้วอ่ะคุณวิรศักดิ์ดูสิกลายเป็นว่าแค่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยเรื่องราวอื่นๆมันขุดขึ้นมาหมดเลยมันตีกลับกันว่าตั้งแต่ระดับอดีตผู้ว่ายันขึ้นไปถึงท่านนายกตอนนี้กำลังจะมีปัญหากับการย้ายในอำเภอคนเดียวดูสิ
11: ล่าสุดที่บอกไปกว่าละวันอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญหรือว่าปลัดเก่งเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความเลยนะท่านปลัดเก่งบอกแบบนี้บอกว่าข่าวของข้าราชการมหาดไทยในการไม่ทุ่มเทการทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนหรือประพฤติตัวไม่ดีบอกว่านับเนื่องตั้งแต่ผมเกษียณอายุราชการคือ1ตุลาคม67เนี่ยมันปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆแต่ผมไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไร

0: เพราะว่าตำแหน่งทางราชการมีคนมาดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่ได้เกษียณไปพร้อมกับคนยกเว้นจะมีการยกเลิกและยุบไปแต่สำหรับนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตามข่าวนั้นผมประหลาดใจและไม่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะครับจะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิเช่นนี้ต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนแต่ก็หวังว่าท่านเทศบาลกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละตนทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรณีของท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒินั้นผมในฐานะคนนอกที่เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าน้องๆในอำเภอและคนมหาไทยทุกคนยามที่พี่น้องประชาชนมีความทุกข์จากสาธารณภัยใดๆไม่มีวันที่พวกเราจะทอดทิ้งประชาชนแน่แต่เมื่อเป็นคนนอกก็ต้องทำใจให้สงบรอให้ผู้มีอำนาจที่เป็นผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอได้กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและหวังว่าคุณงามความดีของท่านนายอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นนะคุณระวันขั้นดีเด่นสารวัตรนั้นจะได้รับการประเมินกันมานะครับอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือรักษาความเค็มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิซึ่งแน่นอนว่าวันนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านนายอำเภอก็จะได้รับการกลับคืนมาด้วยคือการย้ายครั้งนี้เขามีกำหนดระยะเวลา1เดือนไงคุณรวันที่ไปช่วยอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองกระทรวงมหาดไทย
1: เออทำไมถึงการันตีแบบนี้นะคะนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเคยบริหารอำเภอบ้านสร้างจนได้รางวัลอำเภอยอดเยี่ยมระดับประเทศมาเมื่อปี2565นี่แหละก็เลยเป็นอันนึงเนาะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็สิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อไว้บางส่วนที่เมื่อวานมีคนโทรศัพท์ไปหาเยอะเลยทีเดียวนะคะคือตัวเองบอกอย่างนี้บอกว่าก็ทำเต็มที่แล้วถ้าผู้บังคับบัญชามีคำวินิจฉัยว่าตนยังทำงานไม่เต็มที่ก็น้อมรับและจะปฏิบัติตามคำสั่งไม่อยากพูดเยอะเพราะเหมือนแก้ตัวและเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองแต่สิ่งที่เราทำก็มีรายละเอียดอยู่ในดิจิตอลฟุตปรินท์ในโซเชียลมีเดียถ้าจะว่าไม่ทำงานก็ขออนุญาตเถียงนิดนึงครับทำงานนะครับอยู่ที่นี่หลายปีปี65ก็ได้รับรางวัลอำเภอยอดเยี่ยมระดับประเทศทั่วประเทศคัดเลือกมา10อำเภอผมก็ติดหนึ่งในนั้นทำเต็มที่แล้วครับถ้ามีข้อบกพร่องผมก็ยอมน้อมรับพอถามบอกว่าแล้วตอนนี้โดนย้ายแล้วอ่ะยังไงอ่ะมีความห่วงใยอะไรที่อยากจะฝากไหมปรากฏนายอำเภอเศรษฐวุฒิบอกว่าเป็นห่วงประชาชนน้ำยังมาอีกเยอะผมไม่อยากให้ทุกคนประมาทอยากให้อพยพออกมาก่อนเพื่อมาอยู่ในที่สูงอยากให้มองประเด็นความปลอดภัยของชีวิตไว้ก่อนและขอให้ลูกน้องและผู้ปฏิบัติงานทุกคนสู้และดูแลชาวบ้านต่อไปนี่ไงนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าไม่บ่อยครั้งนะที่การย้ายคนทำงานคนหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดกลไกการออกมาแสดงออกของประชาชนมากขนาดนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนันทางทีเราก็จะเห็นแอคชั่นของอดีตข้าราชการระดับสูงที่สุดแล้วเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยจะออกมาแสดงท่าทีอะไรแบบนี้เมื่อมีการโยกย้ายเพราะว่าโดยปกติในทางการเมืองแล้วยุคใครยุคมันก็พูดตรงๆมหาดไทยก็ผ่านการเปลี่ยนสีสารพัดสิงสีต่างๆกันมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมใครมาบริหารกระทรวงมหาดไทยทีนึงก็แต่งตั้งโยกย้ายกันไปก็เอาเป็นว่าชาวบ้านก็รู้แหละว่าก็แต่ละคนแต่ละยุคก็ต้องการมือทำงานที่เป็นข้าราชการที่ตัวเองไว้วางใจเป็นพวกเดียวกันพูดง่ายๆสั่งการแล้วทำงานนะคะคือจะสั่งเรื่องดีหรือไม่ดีเราก็ยังไม่รู้นะก็ไม่อาจจะไปบอกได้ในภาพรวมแต่ว่าเราก็จะเห็นแบบนั้นว่ามันก็มีการโยกย้ายกันอยู่บ่อยๆนะแล้วเหมือนทุกคนก็ต้องทำใจแต่ที่บอกว่าทำไมปรากฏการณ์ในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเจอเนี่ยคือแสดงว่ามันก็ต้องมีความ มีคุณงามความดีในการทำงานอะไรบางอย่างที่ทำให้เสียงของคนในอำเภอบ้านสร้างที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาถึงรู้สึกรู้สมน้ำก็ยังท่วมบ้านเขาก็ยังไม่อยู่ในภาวะปกติทำไมเขาต้องมาเดือดร้อนกับพวกข้าราชการคนหนึ่งที่โดนย้ายอ่ะคุณศักดิ์มันน่าคิดไหมมันน่าคิดนะแล้วมันถึงบอกว่าทำไมเราถึงบอกวันนี้เราต้องเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะรู้สึกว่ามันมีปรากฏการณ์หลายอย่างแล้วที่ฉันรู้สึกว่าอย่างนี้แหละคนทำดีมันถึงมีกำลังใจไงคุณศักดิ์ถูกไหมคนทำดีแล้วไอ้ทำเห็นไม่เห็นนะไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าทำดีจนคนเขาเห็นจนเขาประจักษ์ทราบซึ้งอ่ะแล้วถ้าเกิดถูกกลั่นแกล้งแล้วไม่เป็นธรรมหรือเป็นการพูดง่ายๆว่าใส่ร้ายหรือเป็นการทั้งหมดทำไปเพราะอยากมีคนอะไรสักคนหนึ่งไปอยู่ตรงนั้นแทนเนี่ยโอ้โหอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องไปดูทาหอนนะว่าถึงแค่จะตำแหน่งเล็กๆวันนี้เป็นนายอำเภอแต่เขาก็มีคนที่พร้อมจะปกป้องเขาและเสียงที่ดังที่สุดมันกลายเป็นเสียงชาวบ้านเนี่ยนะคะปลัดเก่งหลังจากที่โพสต์ของตัวเองเนี่ยถูกแชร์ไปเยอะมากเลยนะเจ้าตัวก็ดูจะต้องออกตัวสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เลยออกโพสต์ถัดมาค่ะคุณรศักดิ์บอกว่าขอบคุณที่แชร์โพสต์ของผมจำนวนมากผมพูดในฐานะเคยรับทราบความประพฤติและการทำงานของท่านในอำเภอไม่ได้สรุปว่าใครผิดใครถูกอยากให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองและผู้บังคับบัญชาช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ต้องการขัดแย้งกับใครหรือปรารถนาให้ใครใช้โพสต์ของผมไปเป็นเครื่องมือทำร้ายใครผมอยากเห็นความเป็นธรรมในทุกสังคมครับก็เลยต้องออกตัวเพราะว่าแน่นอนในเชิงการเมืองเนี่ยต้องบอกเลยว่าพรรคภูมิใจไทยก็กระทบกระเทือนแน่จากการมีคำสั่งตรงนี้นะคะกระเทือนไปถึงพรรคอ่ะไม่ใช่กระเทือนแค่คนแล้วนะคะมันกระเทือนไปถึงพรรคเลยว่ากำลังทำการที่กระสวนที่สวนความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ใช่มีแต่คนเดือดร้อนที่อำเภอบ้านสร้างอีกหลายจังหวัดก็สนใจเรื่องนี้ไปด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลัดเก่งก็เลยออกมางั้นก็เป็นว่างั้นจะทำยังไงให้เกิดการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเนาะมันจะได้ไม่เสียกำลังใจสำหรับคนตั้งใจทำงานดีๆในทุกกระทรวงกระบวงกลมว่าถ้าวันหนึ่งตัวเองถูกอำนาจทางการเมืองหรือไปขัดแข้งขัดขาทำให้หน่วยเหนือหรือว่าผู้บังคับบัญชาไม่พอใจแล้วแกล้งอ่ะสั่งย้ายมันไปอย่างนั้นอ่ะเกลียดตากมันอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงบางทีไม่ต้องทำอะไรมากนะเกลียดปากมันเกลียดที่มันพูดตรงๆเกลียดที่มันไม่เงียบเหมือนกับคนอื่นเอ๊ะพูดไปแล้วเข้าตัวเองยังไงไม่รู้อาการข้างหลังนี่อรวรรณทั้งนั้นเลยก็พักก่อนไหมคุณเวียสักปิดท้ายเลยเดี๋ยวเราไปเบรกกัน
0: ก็จริงแล้วก่อนหน้านี้ที่พอมีการตำหนิแล้วก็มีบอกว่าย้ายเนี่ยนะครับก็คุณนิพิษอินทรสมบัติเขาก็มาพูดก่อนแล้วแหละว่านายกย้ายเองไม่ได้นะเรานายกจะโดนฟ้อง157แต่สุดท้ายจริงแล้วก็เป็นคุณนฤชาย้ายมันต้องเป็นตามลำดับขั้นตอนนะวรวรรณคืออาจารย์กรมการปกครองจะเป็นคนย้ายในอำเภอถ้าอธิบดีไม่ทำตามนายกสั่งเนี่ยนายกสามารถในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยสามารถย้ายอธิบดีได้มันก็เป็นแบบเนี้ยสุดท้ายก็เป็นคุณนฤชาที่มีกรมการปกครองก็เซ็นย้ายและมีผลทันทีคือเมื่อวานนี้
1: นะและคนเซ็นก็ใช่ว่าจะปลอดโปร่งโล่งใจนะเขายังทักอยู่เลยเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเขายังแวบใส่คุณนฤชาอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นเลยไม่ใช่เหรอม
0: ามีคุณนฤชาคือไม่ได้มีชื่ออยู่ทั้งที่ทุกอย่างอ่ะ MOU การอนุมัติ MOU ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงนั้นอ่ะมันจบที่สมัยคุณนฤชาไงแต่คุณนฤชาไม่อยู่ในชื่อของกลุ่มที่ปปช.ฟ้องไงก็อยู่ไม่มีชื่อทั้งที่ควรจะต้องสอบคุณนฤชาด้วยมีคนบอกอย่างนี้ในแวดวงของสื่อถูกไหมแล้วคนที่รู้กฎหมายเพราะว่าทุกอย่างมันดำเนินการในช่วงของคุณนฤชาน
1: ั่นแหละสิอ่ะนะก็เลยไม่ดราม่าไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยนะคะไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเบรกสุดท้ายค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฉบับ3ฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3วันที่9ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักในภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนวันที่10ตุลาคมฝนตกหนักในหลายภาครวมถึงกทมและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดฝนตกหนักในภาคเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังวันที่11ตุลาคมยังคงมีฝนต่อโดยฝนตกหนักมากในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักในภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ถึง13ตุลาคมยังคงมีฝนตกหนักในภาคใต้ด้านเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายอีกครั้งเขื่อนป่าสักเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจากเดิม 2,500 เหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรียังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายตั้งแต่5ตุลาคมโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้เวลา6นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่าง 907.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 104.16 ของความจุที่ระดับกักปกติลดลงจากเมื่อวานที่ร้อยละ 6.42 ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 261.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำออกทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงแต่ยังจำเป็นต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณฝนและน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Deal Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่ม

ที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: แลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิค K4000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิค K4000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิค

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่มวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: บ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านคลองน้ำ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะกับคุณวิทยาศักดิ์ขอบเขตและดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอมาสลับทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคุณวิทยาศักดิ์นะคะก็จะมีเรื่องของความเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆนะคะกันมานะคะก็ปรากฏว่าเดี๋ยวมาดูที่ YouTube กันก่อนคุณสมประสงค์ทักทายมาก่อนจากปารีส14องศาติก3ค่ะคุณจักรกฤษสวัสดีเช่นเดียวกันกับคุณประวิทย์ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแพจังบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ลุ้นฝนลุ้นน้ำท่วมอีกแล้วนะคะบอกว่าท่านผู้ว่ากทมดีมากค่ะให้ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาดูท่อระบายน้ำเราก็ต้องช่วยกันนะคะคุณปราโมทย์บอกว่าถ้ามองการป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากตอนนี้มาถึงจุดที่ข้าศึกบุกกระชิดตัวแล้วแนวป้องกันแก้มลิงก็หายต้องใช้บ้านเรือนราษฎรแทนนะคะคุณตุ้ยบอกว่าเจอข่าวผู้ว่าประจีนปลดในอำเภอนะคะแต่มาเจอแต่ข่าวผู้ว่าประจีนขอโทษนายกหนูที่ไปตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาเอาไปถือว่าเวลาไปส่องข่าวเนาะใช่ไหมบอกว่าจะดูข่าวนี้ซะหน่อยขุดบอกไปเจอไปดูไปดูมาจะไปเจอแต่ข่าวผู้ว่าคนที่ท่านเพิ่งจะเสียไปขอโทษท่านนายกแทนเรื่องตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษานะคะคุณวิชาญบอกบริหารง่ายๆหาแพทย์รับผิดชอบนายอำเภอเข้าถึงประชาชนไม่มีผลงานเหมือนพวกลิ้วล้อเดินตามทุกวันคุณสุเมธบอกฟังจากสุราษฎร์รัฐบาลล้มเหลวครั้งก่อนและหลังน้ำท่วมนายกดีแต่จะร้องเพลงดีแต่จะร้องเพลงแย่จังโว้ยนะคะคุณตุ้ยบอกเดี๋ยวได้เงินประชาชนก็จะลืมคุณอาม่าพูดลอยๆค่ะน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวคนชั่วครองแผ่นดินนะคะคุณปราโมทย์บอกยุคทุนเทาต่างชาติบุกเข้าถึงคนระดับปกครองกันแล้วคุณจักรกฤษบอกผมไม่รู้ข่าวในอำเภอคนนี้รู้แต่ข่าวนายกหนูดังนั้นขอเสนอปลดนายกก่อนครับท่านโทษลูกน้องตลอดนะคะคุณอภิชาติบอกว่าละครด่าในอำเภอออกสื่อเรตติ้งดีมากกระแสตีกลับคนเขียนบทจะรับผิดชอบอะไรให้กับข้าราชการคนนี้ไหมคุณสมชายบอกข้าราชการมักโดนนักการเมืองรังแกอยู่เนืองๆต้องเร่งหาความจริงจะเสียหายกันทั้งสองฝ่ายนะคะคุณคัฒนาบอกตอนเริ่มทำงานเนี่ยผู้ใหญ่สอนไว้นะว่าชมคนต้องชมต่อหน้าผู้คนแต่ถ้าตำหนิต้องเรียกมาคุยส่วนตัว
6: จริง
5: อันนี้จริงนะคุณศัก
6: ดิ์ได้คำสอนไป
5: เหมือนกันเหมือนกันดิฉันก็ต้องทำแบบนี้กับน้องๆไม่งั้นทำงานกันไม่ได้ชมก็ต้องชมดังๆเพื่อให้คนทำดีเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเออเวลาทำแล้วแบบพี่ๆเขาเห็นเนาะเนี่ยเราก็จะใช้แบบเนี้ยนะหรือหัวหน้างานแบบเนี่ยทำอย่างเงี้ยดีแต่เวลาเราไม่โอเคเราก็ต้องเรียกเขามาคุยในห้องอันนี้เป็นเรื่องจริงๆเลยเพราะมันคนไทยอ่ะสังคมไทยมันก็ไม่ฝรั่งอ่ะฝรั่งเนี่ยมันก็พูดกันตรงๆถูกไหมเพราะว่างานก็คืองานส่วนตัวก็ส่วนตัวจบก็คือจบแต่สังคมไทยเต็มไปด้วยหน้าในอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยใบหน้าเป็นส่วนที่หนักที่สุดค่ะคุณวิทยาศักดิ์ใบหน้าเป็นส่วนที่หนักที่สุดในอวัยวะทั้ง32ชิ้นของร่างกายคนไทยเราให้ความรู้ให้ความสำคัญกับใบหน้ามากหน้าเนี่ยมันจะเล็กไม่ได้
6: ต้องรักษา
5: หน้ามันเป็นส่วนที่ใหญ่มันต้องรักษาไว้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลินิกทำหน้านะคะ อ้าวมาคุณไทลอดบอกว่านายกเปลืองตัวแท้แทนที่จะให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นแสดงเองคุณแคนไรนาวบอกว่า YouTube ไม่มีภาพศพเกิดอะไรขึ้นคะไม่แน่ใจนะแต่ปกติ YouTube มันต้องเห็นใช่ไหมทำไมวันนี้ไม่เห็นหรอคะแต่ได้ยินเสียงหรือเปล่ามาดูที่ Facebook กันต่อนะคุณรัศักดิ์ Facebook เช้าวันนี้ของเรานะคะก็มีท่านผู้ชมที่เม้นเข้ามาเนาะคุณนิการปรบมือให้ค่ะคุณชิกกี้บอกคนเสนอย้ายนายอำเภอก็คือน้ำเน่าที่เป็นประเด็นสีดำมาเคลื่อนสีขาวคุณคณิตบอกว่าขอยกย่องคนดีแต่ฝากนายกหนูทบทวนปัญหาเรื่องทุนจีนเทาบุกประจีนจนทำให้พื้นที่มีมลภาวะนับตั้งแต่นะคะผงแดงฝุ่นแดงขยะอุตสาหกรรม นะคะแล้วคนประจีนอยู่ที่ไหนปล่อยให้จีนและข้าราชการเทาครองเมืองคุณวีระฉัตรนะคะคุณวีระฉัตรคุณวีฉัตรคุณวีฉัตรชดาหรือเปล่าถ้าได้ยินออกเสียงผิดขออภัยเนาะจะพูดคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยที่ใน YouTube บอกว่ามองอีกมุมหนึ่งการที่ผู้นำตำหนิลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแบบสาดเสียเทเสียต่อหน้าสื่อสาธารณะแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่โอ้อันนี้ก็แรงไม่มีสติปัญญา การเป็นผู้นำต้องรู้จักอันนี้ว่าหลักการแล้วกันนะ ผู้นำต้องรู้จักสื่อสารให้เป็นแบบอย่างนะคะจะจัดการปัญหาอะไรก็จะต้องรู้ว่าอะไรที่ทำหน้าสื่ออะไรที่ทำ หลังบ้านคืออะไรมันพูดเปิดได้อะไรที่ต้อง พูดกันภายในนะคะคุณคณิตบอกนายอำเภออะไรเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจอันนี้มันคำแบบเหมือนพิมพ์มาแล้วอ่านไม่ค่อยถูกนะคะขออภัยนะคะคุณสุวรรณีค่ะสั้นๆเลยการย้ายในอำเภอเป็นการเปิดทางให้ทุนจีนเฮานะคะอ่ะคุณอะไรนะเซลคุณวิรศักดิ์มาบอกคุณวิรศักดิ์เปลี่ยนไปอยู่ใกล้ดิฉันกลายเป็นสายฮาร์ดคอร์ไปแล้วประชาชนต้องการสื่ออย่างนี
6: ้ขอเข้าไปทุนเลยท่านไหน
5: กลายเป็นเดี๋ยวนะอาการมันแพร่ได้ใช่ไหมคุณแจนบอกว่าวันนี้ชมดิฉันมาโอเคคนดีต้องมีที่ยืนคุณแจนบอกไปอีกคุณป๋องมาบ่อยๆอยู่ใกล้เจ๊แล้วสตรอเดี๋ยวกันนะทำกันอยู่สองคน
6: เราก็ร้อนเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปดูนิดนึง
5: ทำกันอยู่สองคนมาอยู่ใกล้ดิฉันแล้วเป็นอะไรไปเนี่ยตกลงดีไม่ดีคะเอ๊ดิฉันจะทำตัวไม่ถูกตกลงให้วีรศักดิ์มาใกล้ดิฉันแล้วเขาจะดีไหมเนี่ยนะคะคุณคณิตบอกว่าอาแปะชอบด่าลูกน้องต่อหน้าคนอื่นเพื่อโชว์สปิริตคุณศักดิ์ศรีบอกว่าฟังข่าวย้ายในอำเภอ

0: บ้านสร้างนายกอนุชินการบันเทิงแซกโซโฟนท่านต้องมาเป่าแล้วล่ะปลอบใจในอำเภอคุณไมค์ก็บอกคนเหนือเรียกไอ้หน้างาคุณอวทรบอกไม่เป็นไรนะอวยต่างชาติก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้จีนมาตั้งฐานทัพที่ลาวแล้วต่อไปก็ตามนั้นนะคะคุณอัชนันแจ้งพิกัดเดือดร้อนค่ะบอกว่าที่องครักษ์นครนายกน้ำท่วมถึงเอวแล้วคลองหกวาก็ไม่มีใครมาดูเลยโอ้นะเห็นใจทุกคนเลยคุณเลศักดิ์ท่านผู้ชมฉันเขาเอะใจแล้วว่าคุณมาอยู่ใกล้ดิฉันแล้วจะเปลี่ยนไปเนี่ย
1: มันก็ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็แล้ว
0: ของแบบนี้ ใช่ไหม จะไปทำให้เกิดการล้างสมองกันไม่ได
1: ้มันต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็ตามกันมานะจากช่อง7มาช่อง9แล้วพอเราก็ชวนผมมาทำ 96.5 มันจะไปไหนกันได้
0: เป็นผู้ชักนำมาโดยตลอดแบบไม่ออกสื่อแบบไม่ออกสื่ออย่าไปเฉลยสิคุณเขารู้หมดงั้นคุณวิศาจะไปไหนก่อนเอาเชิญเลยเราต้องมาว่าพัดด้วยเรื่องของการเมืองกันแล้วล่ะในเวลาที่เหลืออยู่
1: เอาสั้นๆก่อนละกันเมื่อวานนี้สั่งปิดแล้วเรียบร้อยนะสำหรับที่เมืองการ
0: ซิ่งโฮม
1: ระวังนะเมี่ยงน้อยจะชวนไปเที่ยวล่องแพแขกรอละวันลูกสาวเนี่ย
0: ดิฉันช่วงนี้ไม่อยากไปเที่ยวเมืองการยังอยากนอนเตียงปกติไม่ต้องการลูกกลง
1: เขาเรียกว่าเตียงปิ้งปลาเมื่อวานนั่งดูผลกระแสเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยเขาก็เอาเมื่อวานนี้ป้าแมวไม่ได้มานะก็จะเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็มีทนายแล้วก็มีคนที่เคยไปอยู่ในศูนย์นั้นมาก็บอกวันแรกเอาไปเนี่ยเขาจะดูปฏิกิริยาก่อนถ้าเอาไปแล้วปุ๊บคุณอรวรรณโวยวายเนี่ยคุณอรวรรณจะไปอยู่เตียงปิ้งปลาทันทีคุณจะเอามาครอบทันทีเพื่อให้สงบไงแล้วคนก็จะเรียนรู้เองอ๋อถ้าเราโวยวายนะเดี๋ยวมันจะมีเตียงปิ้งปลาคือที่เป็นลูกกรงเอามาครอบ
0: เขา
1: เร
0: ีย
1: กว่าอย่างนี้เลยจริงๆแล้วเมื่อถ้าเกิดเราสงบแล้วเขาก็จะย้ายไปนอนอีกเตียงหนึ่งหรือเอาที่มันปิ้งปลาที่เป็นลูกกรงเนี่ยออกแค่นั้นเองแล้วก็อาหารการกินอะไรต่างๆก็ไม่ได้ดีสุดท้ายเนี่ยประเด็นที่คุณอรวรรณถามอยู่เมื่อวันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตอนที่สบส.5เขาไปตรวจเนี่ยเขาเจออะไรเมื่อวานเนี้ยผอ.สบส.5ที่อยู่เมืองการเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าตอนไปตรวจเนี่ยไม่มีนะไม่มีแล้วคือจริงๆแล้วเขาตรวจตรงไหนเขาตรวจตรงสิ่งที่อย่างเช่นที่ศูนย์เนี่ยเขาขอไป 1,600 ตารางเมตรเขาก็ไปตรวจแค่ตรงนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยศูนย์เนี่ยมันขยายมันก่อสร้างเพิ่มเติมไปจนถึง 4,000 กว่าตารางเมตรเขาก็เลยไปตรวจอ้าวในเมื่อคุณขออนุญาตแค่ตรงนี้ฉันก็ตรวจแค่ตรงนี้ไหมแล้วมันก็เลยไม่เจอไงเขาเลยบอกว่าเขาไม่เจอถ้าเจอเนี่ยเขาไม่ทำอยู่แล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องนะแต่ว่าสุดท้ายทั้งมวลเขาบอกว่าไปเจอเนี่ยคนตรวจยังไงคุณหนุ่มกัญชัยก็พยายามถามในกรวันเหมือนกับผักชีโรยนะเอาจริงๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการนัดก่อนในทุกครั้งที่จะไปตรวจเอาง่ายๆสมมติว่าวันนี้ทางอสมทจะมาตรวจ5สออย่างเงี้ยโต๊ะต้องสะอาดถามว่าวันนี้นัดกันจะมาตรวจคุณจะไม่เก็บโต๊ะหรอรองเท้าส้นสูงรองเท้าแตกของผู้หญิงเต็มโต๊ะไปหมดเนี่ยคุณต้องหากล่องใส่หรือว่าเอาหลบเข้าไปในรถก่อนแล้วค่อยเอามาใหม
0: ่
1: สุดท้ายก็กลับมาลกเหมือนเดิมอันนี้เหมือนกันผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่านัดกันจะไปตรวจแบบนี้มันอาจจะไม่เห็นไงก็อาจจะจัดการอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพื่อจะสร้างภาพไง
0: ผักชีต้องขายดีอยู่แล้ว
1: สุดท้ายเนี่ยทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ลงนามนะครับในแพทย์ภูวเดชสุรโคตรท่านที่บดีเนี่ยคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพนะครับเนอร์ซิ่งโฮมดังกล่าวก็ถือว่าตอนนี้ก็คือมีการยกเลิกใบอนุญาตเรียบร้อยยกเลิกสถานประกอบกิจการเรียบร้อยแล้วแต่ป้าแมวว่ายังไงอ่ะป้าแมวซึ่งเป็นเจ้าของป้าแมวหรือพี่แมวเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เราก็เหมือนกำลังจะปรับปรุงนะกำลังปรับปรุงเรื่องราวต่างๆและอาจจะมีการขอในการที่จะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะได้รับการเปิดใหม่ในคราวต่อไปถ้าเกิดเราปรับปรุงแล้วอันนี้คือป้าแมวยังมีความตั้งใจนะที่จะเปิดอีกคุณอรวรรณแต่ลองไปดูรายได้เขาคือคนบางคนเนี่ย18,000ต่อเดือน บางคนนะวรวรรณ 20,000 ต่อเดือนถ้าเราเอาตัวกลมๆตอนนี้เมื่อวานตัวเลขที่เขาออกมาคือ129คนที่ดูแลทั้งที่ตอนเปิดศูนย์อ่ะให้มีแค่50เตียงแค่นั้นตอนนี้มี129แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยทางด้านของรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่ามี92เตียงถ้าเลทเซนะวรวรรณ 20,000 บาทต่อคนเดือนนึงเนี่ยมี92คนเนี่ยเขาได้ประมาณล้าน8นะล้าน8ต่อเดือนนะเงินที่เขารายได้เนี่ยแล้วถ้าคูณกัน12อ่ะปีนึงอ่ะ20กว่าล้านคุณรวรรณ
0: ใช่รายได้ดีมากเลยแล้วก็มีคนงานอยู่ประมาณ20คนน่ะเอากลมๆดูแลคนเอากลมๆเหมือนกัน100คนนะแต่ว่าคุณภาพชีวิตอ่ะคือเห็นคุณลุงบางคนที่มาออกหวนกระแสคุณวิรศักดิ์สนใจเมนูนี้มันอาจจะเป็นเมนูสุขภาพที่เราไม่รู้มาก่อนให้กินกล้วยดิบกับกาแฟเป็นมื้อเช้ากล้วยดิบ
1: กล้วยดิบ
0: กินกล้วยดิบด้วยนะ
1: กล้วยดิบมันช่วยในการย่อย
0: ไม่รู้ไม่รู้ให้กินแต่กล้วยสุกกินกล้วยดิบอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนะคะทีนี้มันไม่ได้มีแต่ที่โสธรเขาชื่ออะไรนะอะไรนะเขาชื่ออะไรนะดูสิไม่ใช่
1: โสธรชัย
0: โสธรชัยใช่ไหมมันมีที่นนทบุรีอีกโอ้โหนี่ถึงบอกกันเมื่อวานที่เราจัดรายการบอกเฮ้ยต้องส่องทั่วประเทศแล้วนะมันมีแบบนี้อีกเยอะขนาดไหนปรากฏที่นนทบุรีค่ะมีประเด็นขึ้นมาชื่อบ้านเสริมสุข nursing home อยู่แถวตลาดขวัญนะชาวนนทบุรีเนี่ยคุณวิรศักดิ์ระวังนะอวยหลานมากๆวันนึงเดี๋ยวไปทะเลาะกับเขาเดี๋ยวเขาพาไปน้าป่องน้าป่องไปเสริมสุข nursing home
1: ใกล้บ้านด้วยเนาะ
0: โดนแน่เลยบอกว่ามาจากแขกของโหนกระแสเป็นคุณลุงคนหนึ่งโดนเหมือนกันโดนที่นี่แหละที่เสริมสุข nursing home บอกถูกจับล่ามโซ่ขณะนอนพักอยู่บนเตียงปรากฏนักข่าวลงพื้นที่ไปดูค่ะบอกหน้าตาเป็นยังไงบอกโอ้ดูมั่นคงภูมิฐานเลยแต่ประตูสูงประตูรั้วก็สูงเหมือนกำแพงคุกประตูใหญ่ก็สูงในระดับเดียวกันข้างในที่สื่อรายงานเนาะบอกมีผู้สูงอายุ 4-5 คนเดินอยู่นักข่าวไปกดออดเป็น10ครั้งไม่มีใครยอมมาเปิดประตูเออแปลกไห
1: ม
0: ปกติถ้าไม่มีอะไรมันก็น่าจะมีคนมากดออดอยากติดต่อก็น่าจะมาดูหน่อยนะว่าใครมาไม่มีใครยอมมาเปิดประตูค่ะพอโทรเข้าเบอร์มือถือที่ติดอยู่หน้าศูนย์ไม่มีคนรับสายอีกรออยู่เป็นชั่วโมงไม่มีใครออกมาเลยปรากฏในเวลาต่อมาเขาก็ยืนรออยู่ตรงนั้นปรากฏหลังจากนั้นเห็นผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมาทำอะไรเอาไขควงมางัดตู้แดงของสภ.เมืองนครพนมคือ nursing home นี้มีตู้แดงที่เขาบอกว่ามีเขาก็แจ้งให
1: ้
0: ก
1: ับ
0: ตำรวจคอยเวียนมาดูใช่ไห
1: ม
0: ปรากฏแล้วตำรวจเกิดอะไรขึ้นตำรวจให้คนเพราะอยู่ๆคนถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมางัดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการหรือว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลได้สิปรากฏเอาไขควงมางัดตู้แดงต่อหน้านักข่าวไปเลยนักข่าวถามบอกใครให้มาถอดเนี่ยบอกโรงพักขอแรงให้มาถอดครับเอ้าตกลงแปลว่าอะไรเอ๊ะตำรวจสภ.นนท์มีคำตอบเรื่องนี้ไหมตกลงเรื่องนี้ยังต้องติดตามตอนต่อไปนะคุณวิรศักดิ์ว่าตกลงจะเข้าอาการเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าเอาจากที่คุณลุงท่านนั้นที่มาออกผลกระแสเนี่ยปรากฏว่ามีอาการเดียวกันอาการที่ดูแปลกๆอาจจะมีการล่มการล่ามอะไรกันแบบนี้นะ
1: เขาใช้โซ่นะคุณลุงเขาบอกใช้โซ่นะคุณอรวรรณไม่ได้เป็นเตาแบบปิ้งปลานะแต่เป็นโซ่อะที่คุณลุงเขาเล่าในรายการ
0: เนี่ยก็ต้องฝากแล้วล่ะว่าสปสต้องทั้งหมดเลยนะน่าจะต้องสแกนดูการให้บริการด้านนี้กันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างคือดิฉันเชื่อว่ามี2อาการเนาะอาการหนึ่งคือลูกหลานเนี่ยคิดว่ามันดีจริงๆตามที่โฆษณาตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้นะหรือบางคนมันก็จะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตในครอบครัวอีกไม่อยากพูดง่ายว่าไม่อยากจะท็อกซิกกันในครอบครัวหรือบางทีก็อาจจะมีเรื่องอะไรแปลกๆเดี๋ยวนี้เรื่องเงินเรื่องทองก็ว่าไม่ได้นะพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันฆ่ากันตายเพราะแย่งสมบัติกันก็เยอะก็เป็นไปได้ไหมเอาไปกักไปขังนะคนดีมันก็จะบ้าได้นะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอ่ะใช่ไหมสภาพแวดล้อมมันก็มีผลนะอ่ะมาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะในขณะที่ท่านนายกเนี่ยไปแสดงวิสัยทัศน์อยู่ที่สิงคโปร์เนาะแต่ก็ต้องบอกว่าท่านก็คิดว่ามันมีความสำคัญเป็นประโยชน์กับประเทศแต่ท่านถึงไปนะเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังนิดหน่อยแต่มาดูเรื่องของสิ่งที่ทางการเมืองเนี่ยเขาจะมาทำกันในวันนี้นะคุณวิรศักดิ์เขาบอกว่าตอนบ่ายสอง
1: บ่ายสอง
0: ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านที่นำโดย หัวหน้าเท้งนะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภารวบรวมรายชื่อสสเตรียมยื่นยติอภิปรายแบบไม่ไว้วางยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลแบบมีการลงมติด้วยคือไม่ใช่อภิปรายทั่วไปละ
1: อ
0: ันนี้แบบให้โหวตถึงรู้ว่าโหวตไปก็แพ้เขาแต่คงต้องการให้เอาเป็นว่าใช้ประชาชนน่ะมาฟังแล้วกันให้มาฟังนะคะปรากฏว่าจะยื่นวันนี้นะคะ12คนค่ะนะคะหัวข้อมาอะไรบ้างคือคนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินเช่นน้ำท่วมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นสแกมเมอร์นะคะปรากฏว่าโผที่ออกบรรดาคนที่ฝ่ายค้านเขาตั้งประเด็นว่าจะอภิปรายนะคะแน่นอนมีท่านนายกแน่ๆนำโดยนายกคุณอนุทินค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลมีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีดีอีนี่เจอทั้งว่าการทั้งช่วยเลยนะคะทั้งชัยชนกชิดชอบและแดนบุญธิดาสมชัยมหาไทยนะคะปรากฏว่านอกจากท่านนายกแล้วก็จะมีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์อันนี้มอทอ4นะคะแล้วก็มีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเอ้วรสิทธิ์นี่เขามอทอ4พระเจเศรษฐมอทอ3ใช่ไหมวรสิทธิ์4ใช่ไหมเจเศรษฐมอทอ3นะพลพีไม่โดนนะลูกเทพกระทรวงมหาไทยเนี่ยพลพีรอดนะพลพีสุวรรณจวีนะ
1: ที่ไปอยู่หน้าเขื่อน
0: ไปลุยสแกมเมอร์อะไรแต่เขามีบทบาทเรื่องไปจับพวกสแกมเมอร์พวกคนต่างชาติอยู่น่าจะมีน่าจะรอดไปนะคะแต่เอาเป็นว่าเจเศรษฐวรสิทธิ์โดนนะคะแล้วก็มีลูกเทพฝั่งที่ไปอยู่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์อันนี้จำไม่ได้เลยว่าแกทำงานอะไรได้บ้างนะคะส่วนสำนักนายกค่ะสำนักนายกนี่โดนรวดเลยนะตั้งแต่คุณพึ่งสุภมาศอิสระภักดีนี่คุมอสมทกรมประชาคุณนภินทรศรีสารพางอันนี้น่าจะโดนคดีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสวนะคะคุณสุขสมรวยด้วยก็เช่นกันนะคะวันธนียกุลแล้วก็เนี่ยพระดอนปิชนานันทกุลก็ปรากฏว่า4รัฐมนตรีสำนักนายกก็โดนด้วยนะคะก็เขาก็คาดหมายว่าช่วงที่จะมีการบรรจุยติให้อภิปรายได้น่าจะแถวๆปลายเดือนตุลาหรือต้นเดือนพฤศจิกายน
1: วันไม่อยู่ด้วยป่ะเนี่ยสายสตรองสาย
0: ไม่อยู่ไม่อยู่ฝากคุณเรียนสาวของคุณวิเชษจัดรายการช่วงนั้นเลยไม่อยู่บอกล่วงหน้าเลย
1: สายฮาร์ดคอร์ไม่อยู่บอกให
0: ้เด
1: ี๋
0: ยวจะบอกให้ว่าไม่อยู่หลายวันเลยไม่อยู่หลายวันนี่ไงก็นี่ไงวิเชษก็ซึมไปแล้วไม่เป็นไรมีพี่วิเชษอยู่คุณศักดิ์มีอะไรจะทิ้งท้ายไหม
1: ทิ้งท้ายตอนนี้น้ำท่วมเหมือนเนาะคนละวันราคาผักสดปรับขึ้นสูงมากอ่ะใครจะกินเจเนี่ยเตรียมรับกับราคาผักหน่อยแล้วกันนะกระปงกระเป๋าสตางค์เช็คกันให้ดีไม่น่าเชื่อคนละวันเขาบอกตลาดสดที่พิจิตรเนี่ยขนาดขึ้นไปกิโลละ250บาทอ่ะคนละวันใครที่แบบคณะปลาเค็มคณะหมูกรอบเนี่ยโอ้ต้องเตรียมกระเป๋ากันได้ดีสตุ้งสตางค์ให้ดีนะเขาบอกดูผักที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตรเขาบอกว่าตอนนี้คณะกิโลกรัมละ250บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ200บาทผักกาดลุยเป็นแบบไหนวันละวันผักกาดลุยเนี่ย200บาท
0: ไม่แน่ใจค่ะ
1: 160บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวผักกาดแก้วเนี่ย100ถึง120บาทต่อกิโลกรัมคือพอลองไปเช็คในหลายๆเว็บเนี่ยคือราคาเนี่ยมันยังต่างกันอยู่แต่บางที่เนี่ยโหกระโดดขึ้นไปสูงมากถ้ามานครสวรรค์เนี่ยคณะเนี่ยประมาณ60บาทต่อกิโลกรัมซึ่งมันก็ถือว่าถามว่าแพงไหมมันก็แพงเนาะเราไม่เคยกินผักที่ราคาสูงแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราคือก็คงต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขื่อนเจ้าพระยาเขาบอกแล้วลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นพื้นที่ท้ายน้ำน่าจะดีขึ้นคุณรวัน
0: ค่ะส่วนท่านนายกนะอย่าไปว่าท่านนะท่านไปอยู่ที่งาน Forbes Global CEO Conference นะคะซึ่งเป็นการประชุมด้านธุรกิจเศรษฐกิจทั่วโลกที่ Forbes Media เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนาะเขาจะเอาผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แล้วก็สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจท่านนายกก็คงเห็นประโยชน์ที่จะไปสร้างความเชื่อมั่นในงานนี้ก็เลยไปนะคะมีทั้งการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกับบรรดาผู้นำระดับสูงคนสำคัญภาคธุรกิจที่เป็นแขกรับเชิญในงานนี้นะคะท่านก็ไปย้ำบทบาทนะคะในการสร้างความมั่นใจนะคะว่า เราเนี่ยพร้อมนะคะในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายการแข่งขันต่างๆนะคะปรับตัวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคความร่วมมือต่างๆความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank แนชิดหน้าเป้าหมายระยะยาวของไทยที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ด้านเศรษฐกิจก็จุดแข็งโอกาสในการดึงดูดการลงทุนต่างชาติศักยภาพการเป็นฐานการผลิตสนับสนุนการลงทุนทั่วโลกในหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและก็นโยบายของรัฐที่จะอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของโลกก็เป็นว่าเราก็ต้องไปพูดดีๆเรื่องดีๆของประเทศไทยนะคะแต่เอาเป็นว่าคนในประเทศไทยก็อาจจะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์ดีเท่าไหร่นะเรื่องของน้ำนะคะแต่ว่าท่านไม่ละเลยนะเช้านี้ท่านก็เป็นประธานการประชุม เรื่องน้ำเนี่ยไลฟ์มาจากที่สิงคโปร์ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้ก็กลับนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะคุณเอ๊ะพรุ่งนี้คุณเรศไม่ได้มาใช่ไหม
1: คุณเชษฐ์มาครับกลับมา
0: แล้วโอเค เดี๋ยวก็จะหาว่าคุณมาติดเชื้ออะไรจากดิฉัน แล้วไม่มาต่อเลยปรากฏว่าพี่เชษฐ์มาประจำการแล้วค่ะ
1: ขอบคุณ
0: มากๆเลยนะคะสำหรับการมาช่วยกันในการจัดรายการค่ะเดี๋ยวต้องรบกวนคุณเรศในช่วงที่อีกทีช่วงปลายเดือนวันนี้เราสองคนลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย

0: 94.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
7: และเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
8: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
9: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้พบกันในผ่าโลกเศรษฐกิจนะคะกับ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจวันนี้นะคะจะไปดูเรื่องของปัญหาน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP นะคะอันนี้คือจริงๆต้องบอกว่าภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะต้านทานได้แต่ว่าเราพยากรณ์ได้เตรียมรับมือกันได้หาทางออกกันอย่างไรในตอนนี้ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ว่าภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยจังหวัดยะลามีปริมาณฝนสูงสุดวันนี้เราเชิญคุณวีรชัยมั่นสินธรประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตนะคะหรือว่า SMI และท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกระทบกับฝั่งของโรงงานและผู้ประกอบการหนักแค่ไหนสวัสดีค่ะคุณวีรชัยคะ
10: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะคุณวีรชัยเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าที่โรงงานเป็นยังไงบ้างคะ
10: อ๋อสำหรับส่วนตัวที่บ้านที่โรงงานไม่กระทบเลยเพราะอยู่ฝั่งทนค่อนข
9: ้
10: างปลอดภัยครับครับ
9: ค่ะค่ะก็หลายคนกรุงเทพฝั่งที่น้ำท่วมนี่ก็จะบอกโอ้ฝั่งทนสาทรวันนี้โชคดีจริงๆนะน้ำไม่ท่วมมาดูผลกระทบที่มีต่อบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประเมินแล้วเนี่ยมันได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะ
10: ต้องเรียนงี้นะครับว่าไอ้น้ำท่วมครั้งนี้อ่ะมันนอกเหนือความคาดหมายเพราะว่าปี54ที่เราท่วมเนี่ยมันท่วมมาจากน้ำหลากจากทางเหนือใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้อ่ะมันท่วมมันเกิดจากฝนตกหนักแล้วมันก็คาดเดายากมันก็เลยเกิดการท่วมนอกพื้นที่ที่เราเคยคิดว่าจะท่วมมันก็เลยเกิดการเหมือนเข็มขัดสั้นนอกเหนือการคาดเดามันก็เลยทำให้การตั้งรับอาจจะฉุกละหุกแล้วก็ไม่ทันเหตุการณ์ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทโรงงานใหญ่ๆมัน มันป้องกันกันเรียบร้อยละหรือคนที่เคยโดนน้ำท่วมก็จะมีมาตรการป้องกันค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแต่รอบนี้ส่วนใหญ่ที่โดนไม่ใช่โรงงานใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็เป็นโรงงานที่คิดว่าตัวเองไม่เคยคิดว่าจะท่วมแล้วอยู่ดีๆก็ท่วมมันก็จะกระทบหมด
9: ไม่ได้เตรียมตัวนะคร
10: ับ ครับได้ยิน
9: คร
10: ับ
9: เชิญตอบได้ยินค่ะได้ยินค่ะ
10: แต่ถามว่ากระทบมากไหมเนี่ยจริงๆถ้า directly หรือโดยตรงนะฮะเท่าที่สำรวจมาโรงงานกระทบไม่มากครับแต่ทางอ้อมมากคือ supply chain เช่น อย่างบริษัทใหญ่ๆยกตัวอย่าง Toyota อะไรพวกนี้นะครับเรายกตัวอย่างบริษัทที่ทุกคนรู้จักก็จะมีกระทบเช่น supply chain คนงานมาทำงานไม่ได้เพราะบ้านน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็ไม่มีความช่วยเหลือที่ทันเหตุการณ์ก็อาจจะทำให้การผลิตเขาหยุดลงหรือโรงงานที่ผลิตพาร์ทบางส่วนเขาผลิตไม่ได้ก็เลยป้อนไม่ได้มันก็กระทบเป็นทางอ้อมครับซึ่งณตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ามูลค่าเท่าไหร่ก็ยังกำลังสำรวจดูครับ
9: ค่ะปัญหาใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้ผู้ประกอบการกำลังเผชิญอยู่แล้วก็อยากจะให้มีความช่วยเหลือเร่งด่วนนี่คืออะไรครับ
10: สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะแข็งแรงแต่ถ้าพูดถึง SME ซึ่งอยู่การดูแลของผมนะครับตอนนี้เนี่ยเร่งด่วนคือผมคิดว่า cash flow สำคัญมากก็เพราะว่าคุณคิดดูนะครับว่าโรงงานเล็กหรือว่าร้านค้าเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องถูกน้ำท่วมและหยุดผลิตคนงานไม่มาหรือว่าทำให้ส่งของไม่ได้แต่พอถึงสิ้นเดือนค่าแรงก็ต้องจ่ายเท่าเดิมค่าน้ำค่าไฟค่าโซฮุยต่างๆเท่าเดิมมันก็ทำให้มีโอกาสที่ cash flowช็อตเพราะงั้นเนี่ยความช่วยเหลือเร่งด่วนไม่ใช่การซ่อมแซมเพราะส่วนใหญ่ซ่อมแซมก็จะไม่ค่อยโดนหนักแต่ส่วนใหญ่ของเรื่องกระแสเงินสดผมว่ากระแสเงินสดมันมีผลต่อ SME ค่อนข้างเยอะครับ
9: ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยความช่วยเหลือที่คิดว่าตอนนี้ควรจะมาแบบเร่งด่วนแรกๆเลยนี่คืออะไรบ้างคะ
10: ตอนนี้ทางสภาอุตสาหกรรมเองนะครับก็ได้ส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลนะครับภายใต้กกล.ด้วยนะครับว่า SME ทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยโดนกระทบค่อนข้างมากทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเพราะฉะนั้นรัฐบาลอยากให้ช่วยนะครับไม่ใช่เยียวยาช่วยในกรณีเร่งด่วนเช่นกรณีให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเอ่ยหรือการยืดเวลาการชำระหนี้ซึ่ง SME บางรายก็ยังต้องชำระหนี้อยู่ชำระดอกเบี้ยอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องยกให้เขานะครับแต่ขอให้ยืดเวลาหรือผ่อนปลนให้เขาซึ่งตรงนี้จะทำให้บรรเทาความเดือดร้อนของ SME ได้นะครับระดับหนึ่งแล้วก็ด้วยความรวดเร็วครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะนำเสนอประมาณนี้ครับ
9: ค่ะมองว่า เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะทำให้ตัวเลข GDP ของเราเนี่ยมันกระทบมากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าคือเห็นมีบทวิเคราะห์ออกมาหลายๆที่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันอาจจะยังไม่มากสักเท่าไหร่ในมุมของคุณวีระชัยมองยังไงบ้างคะ
10: นะครับจากตัวเลขที่เราสภาอุตสาหกรรมแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับกระทบโดยตรงตอนนี้ยังไม่ชัดเจนพูดตรงๆเพราะว่าส่งออกภาพใหญ่ๆก็ยังทำได้อยู่นะครับภาพบริโภคคุณก็เห็นร้านค้าร้านโชว์หวยของหายจากเชลฟ์ไปเยอะเลยนะครับอะไรประมาณนี้แต่ในมุมของ SME เนี่ยกระทบอาจจะเป็น GDP ที่ไม่หนักหนาหมายถึงว่าเป็นตัวเลขที่แบบไม่ได้ดูแล้วแบบตกใจแต่โดยกว้างเนี่ยหมายถึงว่าคนที่กระทบ SME ซึ่งเป็นรายเล็กน้อยเนี่ยอาจจะโดนเป็นฐานเป็นจำนวนรายอาจจะเยอะแต่ทางด้านที่กระทบต่อ GDP อาจจะไม่มากนะครับในความที่เราได้ถูกสำรวจมาร้องเรียนกับกลุ่มสมาชิกที่เป็น SME กระทบ GDP ผมว่าอาจจะไม่มากแต่กระทบบุคคลหรือรายเล็กรายน้อยอาจจะเป็นจำนวนมากกว่าอย่างนั้นครับถ้าตามที่เบื้องต้นที่สำรวจมาแต่ให้ตอบชัดเจนว่า GDP กระทบเท่าไหร่ตอนนี้ต้องขอเก็บข้อมูลอีกสักระยะนึงครับ
9: ค่ะแล้วยังมองไหมคะว่าตัวเลข GDP ที่เราเคยตั้งเป้าหมายกันไว้เนี่ยนะคะจะปลายปีเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมที่คิดเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ถามรวมๆไม่ใช่น้ำท่วมอย่างเดียวนะคะ
10: อ๋อครับก็คิดว่าเพราะว่า GDP เราตั้งมาก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วก็1% หรือไม่ถึง 2% อะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าปลายปีนี้น่าจะไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงจนเป็นนัยยะสำคัญเท่าที่ผมรู้นะครับเพราะว่า เราก็บนกระทบทั้งภายนอกไม่ว่าเรื่องของสงครามนะครับทางอิหร่านหรือเรื่องของภัยพิบัติในประเทศเราเองแล้วก็เศรษฐกิจโดยภาพรวมเราก็ตั้ง GDP ไว้ค่อนข้างที่จะระมัดระวังก็คิดว่าสิ้นปีนี้คงกระทบไม่มากครับไม่คิดว่าจะมีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงขนาดนั้นเท่าที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้พูดคุยกันครับ
9: ค่ะมีเซกเตอร์ไหนที่ตอนนี้เรากำลังจับตามองอยู่บ้างว่าเออมีความน่าเป็นห่วงน่ากังวลไหมครับ
10: น่าเป็นห่วงก็จริงๆก็คนที่น่าเป็นห่วงส่วนใหญ่ถ้าเป็นด้านอุตสาหกรรมรายใหญ่อาจจะไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่ารายใหญ่ก็กำลังเงินก็ดีนะครับแล้วก็หมายถึงว่าสต็อกเขาก็สามารถหรือบางที่ก็จะมีฐานผลิตหลายที่แต่ SME ส่วนใหญ่ก็จะมีฐานผลิตที่เดียวนะครับ cash flow ก็ไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นดังนั้นผลกระทบสำหรับ SME ค่อนข้างไม่กระจุกแต่ว่าค่อนข้างกว้างและส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยระวังความระมัดระวังหรือ risk management หรือว่าการบริหารความเสี่ยงก็จะต่ำกว่าบริษัทใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบเป็นการกระจายแต่ไม่ได้กระจุกเป็นว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับโดยเฉพาะเราเป็นภาคผลิตอาจจะดูเหมือนไม่มากแต่ภาคบริการก็อาจจะโดนกระทบมากหน่อยครับ
9: ค่ะอย่างกลุ่มยานยนต์เนี่ยนะคะอย่างเห็นมีรายงานน้ำท่วมในอมตะซิตี้เนี่ยปรากฏว่ามีโรงงานผลิตชิ้นส่วนกว่า10แห่งที่ต้องหยุดการผลิตไปในช่วงนั้นนะถ้าเกิดว่าโรงงานฟื้นฟูไม่ทันเนี่ยทีนี้ผู้ประกอบการต้องทำยังไงคะ
10: ถ้าพูดถึงรายใหญ่อย่างสมมติว่าคุณบอกว่าที่ตรงนั้นถ้าเป็นโรงงานผลิตรถยนต์เองเนี่ยเขาก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าสมมุติว่าหลังน้ำท่วมมันก็ดูว่าน้ำท่วมจะยาวไหมแต่เท่าที่สังเกตดูอาจจะไม่ยาวถ้าไม่ยาวเนี่ยหลังจากนั้นก็อาจจะผลิตชดเชยได้ส่วนในส่วนของซัพพลายเชนของเขาที่ต้องหยุดตรงนี้ก็อาจจะเป็นห่วงไม่เยอะเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะเร่งระดมมันเกิดความเสียหายระยะสั้นเนี่ยเกิดแล้วเพียงแต่ว่าซัพพลายเชนที่ไม่สามารถส่งงานได้เนี่ยเขาจะมีแคชโฟลว์พอที่จะหลังจากน้ำท่วมแล้วดำเนินการต่อหรือเปล่าอันนั้นน่าเป็นห่วงกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นซัพพลายเชนอย่างอมตะซึ่งมีเป็นรายใหญ่ๆส่วนใหญ่บริษัทใหญ่ก็จะช่วยเหลือซัพพลายเชนของเขาในระดับหนึ่งอยู่แล้วตรงนั้นกลับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับ
9: ค่ะโดยที่ฉันดูบทสัมภาษณ์ของคนที่เขาทำธุรกิจพวกร้านอาหารก็เป็นรายย่อยนะคะเขาบอกว่าคือน้ำเนี่ยมันมาผิดกว่าเขาก็เหมือนกับไม่ได้เตรียมตัวแล้วปรากฏว่ามันมีครัวกลางที่ก็ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ธุรกิจขนาดตกอยู่ในช่องว่างของมาตรการช่วยเหลือเพราะเป็นนิติบุคคลคือมีรายได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเสียภาษีในระบบก็เลยไม่เข้าความช่วยเหลือในรูปแบบที่ออกมาสำหรับรายย่อยเข้าไปอีกค่ะตรงนี้มองยังไงบ้างคะ
10: เอาแต่ตรงนี้จริงๆก็ได้เห็นใจแต่ว่าทางจริงๆแล้วทางสภาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMI ของผมก็ได้พูดคุยกับทั้งฝั่งรัฐบาลเองทั้งฝั่งสถาบันการเงินเองก็อาจจะมีต้องมีมาตรการเยียวยามาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเช่นอาจจะยืดเวลาการชำระหนี้ไปอาจจะยืดเวลาการชำระดอกเบี้ยไปเพื่อให้เขามีเวลาหายใจมีเวลาอาจจะ3เดือนหรือข้างหน้าเนี่ยมีเวลาชดเชยในการหารายได้กลับมาคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาตรการเหล่านี้เราก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่ครับเพราะนั้นสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือความรวดเร็วว่ามันรอไม่ได้ก็เป็นมาตรการที่พยายามจะช่วยถามว่าเสียหายไหมก็คงเสียหายไปแล้วแหละครับ
9: มาตรการพวกการเงินอันนี้ก็ต้องช่วยแล้วพวกซ่อมสร้างแล้วพวกนี้นะเราจะมีแนวทางยังไงบ้างคะที่จะอาจจะเป็นความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆมาประกอบกันอย่างพวกอาชีวะหรืออะไรพวกนี้มีไหมคะ
10: อ๋อส่วนนั้นเองเนี่ยมันก็คงเป็นเครือข่ายที่อาจจะต้องไปหาความช่วยเหลือแต่จริงๆหลักๆแล้วทางสถาบันเองก็คือว่าส่วนหนึ่งคือภาครัฐก็คือว่าต้องหางบประมาณหรืออะไรมาเยียวยาส่วนภาคการเงินเองเนี่ยเราก็เรียกร้องให้ภาคการเงินหรือภาครัฐก็แล้วแต่นะครับให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนเช่นเรื่องของการชำระนี่ไอ้ซ่อมสร้างเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วซ่อมสร้างถ้ามีเงินมันก็ซ่อมสร้างไม่ยากครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าไม่มีเงินมันก็เกิดความซ่อมสร้างได้ยากนิดหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เราคอนเซิร์นก็คือว่ายังไงต้องมีอะไรให้เขาสามารถใช้จ่ายในการหาซัพพลายเออร์มาซ่อมสร้างซึ่งถ ถ้ามีเงินเร่งด่วนมีเงินเร็วหรือมีแคชโฟลว์เหลือพอมันก็ทำให้เขาสามารถฟื้นฟูได้เร็วครับ
9: ตอนนี้มีฟีดแบ็กจากนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มมีความกังวลแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการย้ายฐานการผลิตกันบ้างหรือยังครับ
10: ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะคิดแบบนั้นเพราะว่าข้อที่หนึ่งเองเนี่ยมันเป็นน้ำท่วมที่ฉับพลันแล้วก็มันไม่ได้เกิดซ้ำถ้าในกรณีที่เกิดแล้วซ้ำเกิดแล้วซากจนต่างชาติรู้สึกน่าเบื่อเขาอาจจะย้ายไปเลยแต่ในกรณีนี้ต้องถือว่าเขาก็เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นการซ้ำซากผมว่าสิ่งที่เขาเฝ้ามองน่าจะเป็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันในอนาคตมากกว่าว่าหลังจากนี้เราจะมีมาตรการอะไรที่จะมาป้องกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉับพลันแบบนี้แล้วทั้งภาครัฐเองหรือทั้งซัพพลายเชนหรือทั้งประเทศไทยมีมาตรการป้องกันยังไงให้เขาเกิดความมั่นใจถ้าถามว่าระยะสั้นถึงจะย้ายเลยตรงนี้น่าจะยังไม่ต้องกังวลน่าจะยังไม่เกิดสักเท่าไหร่ครับคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าคงเป็นระยะต่อไปที่เขาเฝ้ามองมากกว่าครับ
9: พูดถึงเรื่องของมาตรการนะคะคิดว่าเราควรจะทำอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะที่มันจะไม่เกิดปัญหาเดิมๆสิ่งที่ทั้งระยะสั้นระยะยาวเราควรจะทำมีอะไรบ้างคะ
10: ระยะยาวเนี่ยผมว่ารัฐบาลเองคงมีมาตรการหลายมาตรการเพราะว่าประเทศไทยมันก็เจอน้ำท่วมมาเป็นระยะอยู่แล้วประสบการณ์เหล่านี้ก็ผ่านมาหลายสิบปีหลายร้อยปีอยู่แล้วนะครับส่วนระยะสั้นเองครั้งนี้เนี่ยเราก็เรียกร้องให้มาตรการในการวอร์นิ่งเช่นพยากรณ์อากาศสามารถวอร์นว่าตรงนี้นะจะมีน้ำฝนตกเกินกี่มิลลิเมตรอะไรให้มันสั้นลงมากกว่าที่จะบอกเป็นฟอร์คาสต์เป็นแบบอาทิตย์จนเขาเฉยเมยไปแต่ถ้ามีแบบเร่งด่วนในกรณีแล้วให้แม่นยำกว่านี้แล้วบอกว่าตรงนี้ระวังนะจะมีน้ำ300มิล400มิลในเขตนี้อย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะช่วยเหลือแล้วก็ระยะสั้นเขาป้องกันได้รวดเร็วกว่าความเสียหายก็อาจจะน้อยกว่านี้อันนี้คือระยะสั้นส่วนระยะยาวในการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพหรือรอบนอกเนี่ยผมว่ามาตรการระยะยาวนี้รัฐบาลคงมีแผนอยู่แล้วครับผม
9: แล้วในส่วนของผู้ประกอบการเองอะคะในสิ่งที่เราเองก็ควรจะมีเหมือนกับว่าบัฟเฟอร์ของเราเองเหมือนกันผู้ประกอบการควรจะวางแผนในเรื่องนี้ยังไงบ้างในทุกการทำงานนะคะ
10: จริงๆบริษัทใหญ่ๆมีหมดแล้วนะครับอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยเคยเจอเมื่อปี54มาแล้วเราประสบการณ์ทั้งครั้งนี้อะครับครับครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เองเนี่ยเราที่พอเห็นที่อื่นน้ำท่วมปึ้งหรือฝนตกหนักปั๊บเราพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายปั๊มน้ำดูดน้ำออกตามท่อที่จะโผล่ขึ้นมาเราพร้อมแต่ในกรณีของ SME ความพร้อมแบบนี้ก็อาจจะต่ำกว่าหรือบางพื้นที่ที่เขาไม่คิดว่าเขาจะเกิดน้ำท่วมเขาก็ไม่ได้มีความพร้อมดังนั้นกลับมาการวอร์นิ่งการให้สัญญาณหรือการพยากรณ์จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศอะไรเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาตรการที่อนาคตจะต้องทำตรงนี้ให้มันมีความแม่นยำสูงเพื่อให้ประชาชนหรือคนที่เกี่ยวข้องหรือ SME รู้ว่าเอ้ยอีก3วันจะตกหนักนะแล้วก็มาตรการ1 2 3ต้องระวังอะไรตรงนี้ผมว่าจะทำให้ในอนาคตเกิดความเสียหายได้น้อยกว่าครับ
9: ก็คือกลับมาที่เรื่องของการเตือนภัยให้ประชาชนได้ทราบแล้วก็อาจจะเตือนกันแบบระยะสั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
10: ใช่ครับอย่างต่างประเทศครับครับครับครับเชิญครับ
9: เอาไม่นะคะเชิญค่ะคุณวีระชัยต่างประเทศว่ายังไงคะ
10: อ๋อก็อย่างต่างประเทศคุณดูภัยพิบัติแบบนี้บ้านเราถือว่าน้อยเทียบกับเวียดนามหรือญี่ปุ่นนี่เรื่องภัยพิบัตินี้เขาเจอกันจนเคยชินเพราะนั้นระบบวอร์นิ่งเขาจะแม่นยำแล้วก็ระยะสั้นแล้วก็รวดเร็วผมว่าก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เอามาปรับใช้กับประเทศไทยผมว่าก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้ความเสียหายได้น้อยแล้วมันก็สร้างความมั่นใจให้กับทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ลงทุนด้วยครับ
9: เรื่องของโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนตรงนี้มองยังไงบ้างคะที่เป็นการใช้ประกันภัยที่จะครอบคลุมทุกคนในประเทศไทยค่ะอันนี้พอจะช่วยได้ไหมคะ
10: อันนี้ก็คงช่วยได้แต่แน่นอนประกันภัยเขาก็ต้องมีลิมิตของเขาว่าอะไรที่เขาจะช่วยได้หรือประกันให้ได้ตรงนี้เองในรายละเอียดก็คงมีเยอะนะครับว่าเพราะว่าประกันภัยหลายที่เขาก็เจอน้ำท่วมเขาก็จะเรื่องน้ำท่วมเขาอาจจะแหยงหรือเราเคยเจอโควิดจำได้ไหมฮะโควิดแค่ติดโควิดหมดทางไล่เลยจน ประกันภัยอาจจะถึงขนาดเจ๊งไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของเขาก็คงต้องมาพูดคุยกันต่อไปว่าประกันภัยจะช่วยได้ยังไงซึ่งก็ต้องมีเจ้าภาพที่จะมาพูดคุยเหล่านี้ไม่งั้นประกันภัยเองก็เป็นเอกชนครับเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขา
9: อืมค่ะคือสามมองแล้วเรื่องเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้ก็ต้องน่าจะต้องมีการสำรวจอะไรกันก่อนเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ควรทำในช่วงแรกๆเลยค่ะ
10: สำรวจเนี่ยเขาสำรวจอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสำรวจแล้วผลผมคิดว่าเราเรียกไม่ภัยพิบัติเราเรียกว่าภัยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยจริงๆเสียหายตรงไหนเกิดขึ้นตรงไหนอันนี้ผมว่ารู้หมดแล้วครับว่าใครตรงจุดไหนตรงไหนเสียหายเท่าไหร่รู้หมดอยู่แล้วผมว่าการช่วยเหลือเร่งด่วนน่าจะช่วยเหลือให้เขาหนึ่งให้เขาสามารถอยู่รอดอย่าให้ SME รีบตายเพราะว่าถ้าไม่เยียวยาไม่ช่วยเหลือทันเหตุการณ์บางทีเช่นหลายๆที่ cash flow หมดซื้อวัตถุดิบไม่ได้คนงานไม่มาสิ้นเดือนจ่ายเงินเดือนไม่ได้เพราะว่าส่งของไม่ได้ไป3อาทิตย์ใช่ไหมฮะพวกนี้ตายเร็วดังนั้นมาตรการที่เร่งด่วนก็ต้องช่วยให้เขารอดก่อนให้ออกซิเจนหรือออกซิเจนก็คือให้เงินทุนยืดการชำระหนี้ดอกเบี้ยยังไม่ต้องจ่ายต้าไว้ก่อนแล้วอีก3เดือนค่อยมาจ่ายอะไรผมว่ามาตรการเร่งด่วนเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ SME ของเราสามารถปรับตัวฟื้นตัวมีโอกาสที่จะเยียวยาเหมือนกับว่าฟื้นไข้ก่อนแล้วค่อยมาจ่ายยาแรงๆรักษาอะไรประมาณนี้ครับ
9: ค่ะทีนี้ต่อในเรื่องของสภาพคล่องอย่ามองว่าจากนี้เนี่ยการปล่อยกู้ของแบงค์มันจะยากขึ้นไหมคร
10: ับ ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าครั้งนี้เองมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายก็คงต้องกลับไปดูลูกค้าว่าความสามารถในการชำระหนี้หรือว่าความสามารถในการทำธุรกิจเขายังต่อเนื่องอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังเป็นไปได้หมายถึงว่าไอ้ช่วงที่เป็นน้ำท่วมเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็คือความสามารถก็คือหายไปเลยก็คือถ้าไม่มีลูกค้าส่งของไม่ได้ก็หายก็ต้องส่วนนี้เองก็ต้องไปยืดการชำระหนี้ให้เขาก็ต้องเฝ้าดูระยะต่อไปครับ
9: อืมค่ะก็คือจริงๆที่ถามไม่ใช่อะไรก็เป็นห่วงนะ SME เพราะว่าทราบว่าปัญหาคาราคาก็คือเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของการปล่อยกู้ของแบงค์ที่ก็รู้สึกว่ามันก็จะยากเย็นขึ้นทุกวันใช่ไหมคะเท่าที่ได้สัมผัสกัน
10: ก็ไม่นะครับเท่าที่พูดคุยก็หลายๆแบงค์หลายๆอะไรก็เข้าใจก็พร้อมที่จะช่วยก็ไม่ได้หมายความว่ายกหนี้ให้ลูกค้านะครับ
9: อ๋อไม่ดิฉันหมายว่าก่อนหน้านี้ค่ะปัญหาที่มันเป็นเหมือนอันนี้ตกน้ำท่วมปัญหาของเรื่องของสภาพคล่องของ SME เรื่องของการปล่อย
10: ครับครับ
9: เห็นก็บ่นกันอยู่มันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันดีแล้วอ่ะ
10: มันเป็นอยู่แล้วแต่ทางสภาอุตสาหกรรมเองเราก็จะเราตอนนี้หน้าที่ผมก็คือรวบรวมสถาบันการเงินมาพูดคุยกันเพื่อจะช่วย SME โดยการทำเรื่องของ Funding Connect หมายความว่าเอาสถาบันกับเอา SME มาเจอกันแล้วก็ช่วยเหลือให้ตรงจุดตรงที่ตรงกับ SME ที่มีความต้องการซึ่งตอนนี้หลายๆสถาบันการเงินทั้งภาคเอกชนภาครัฐนี้ให้ความร่วมมือดีครับเรากำลังทำมาตรการอยู่โดยสภาอุตสาหกรรมเป็นส่วนกลางในการที่จะไปช่วยทำให้

0: SME สามารถกู้เงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นทำให้ SME ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นหลายๆมาตรการที่กำลังศึกษาและกำลังจะออกต่อไปนี้ก็จะมีผลอาจจะต้องอีกสักระยะหนึ่งซึ่งกำลังแพลตฟอร์มกำลังสร้างใกล้จะเสร็จแล้วครับทั้งด้านการเงินทั้งด้านการให้ความรู้ทั้งด้านหาตลาดเยียวยาพวกนี้เราทำเป็นแพ็กเกจครับคงไม่ใช่พูดว่าช่วยจุดใดจุดหนึ่งแล้วฟื้นเลยก็ต้อง SME อ่อนแอครับก็ต้องช่วยหลายๆด้านครับ
1: ค่ะไอ้เรื่องช่วยหาตลาดนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้ากู้เงินมาแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้มันก็เป็นหนี้เพิ่ม
0: ต่อค่ะใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบางคนคิดว่ากู้เงินแล้วเยียวยาแล้วเปล่าก็ไม่มีลูกค้าลูกค้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ขายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นส่วนอื่นส่วนการหาตลาดส่วนการช่วยกันสร้างผลิตภัณฑ์ให้มันมีคุณค่าพวกนี้เราก็ทำด้วยนะครับสำหรับ SME ที่อยู่ในเครือข่ายที่เราช่วยเหลือเยียวยาเขาได้ก็ทุกด้านนะครับโดยเฉพาะสุดท้ายการหาตลาดก็เป็นเป้าหมายสำคัญในการที่ต้องช่วยเขาเหมือนกันครับ
1: ค่ะเรื่องของการลดต้นทุนนะคะอันนี้พอจะมีมาตรการอะไรที่คิดว่ามันควรจะทำบ้างคะ
0: โอ้มีแน่นอนครับกำลังจะออกมาเลยครับเรื่องของ AI คอน AI camping เพราะว่า SME เนี่ยถ้าใช้ AI เป็นจะช่วยได้มากเลยเพราะว่า AI นี่มันเหมือนเป็นตัวช่วยที่มันเป็นกุญสือเก่งๆแต่ว่าเรากำลังทำโปรแกรมที่จะช่วย SME สามารถมาเรียนรู้แล้วก็นำ AI ไปใช้ให้เป็นแล้วก็ใช้ไปเรื่องของไม่ว่าจะลดต้นทุนไม่ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่ว่าจะเพิ่ม productivity หรือไม่ว่าเป็นการลด waste มันก็รวมหมดก็คือลดต้นทุนกำลังทำอยู่กำลังจะ launch ในเร็วๆนี้ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยค่ะงั้นเดี๋ยวถ้ายังไงมีความคืบหน้าปล่อยออกมาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องเรียนเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมันอีกนิดนึงนะคะคุณวีระชัย
0: ได้ครับยินดีเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยคะเดี๋ยวยังไงก็โอกาสหน้าน่าจะได้คุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวีระชัยมั่นสินธรค่ะประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่า SMI นะคะท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะนี่คือแนวทางต่างๆที่จะมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอยู่ต่อกับคุณพี่เห็งนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่มาคุยกันต่อนะคะคุณวิชัยวาระธานีวงกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนติดตามได้ใน CEO Vision Plus ดิฉันกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
2: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรียังอ่วมชาวบ้าน10อำเภอยังได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบหนักในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้าน 28,450

0: เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดูความแข็งแรงของเขื่อนผนังกั้นน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมคันกั้นน้ำและรั่วซึมในหลายจุดนายกหนองปลือห่วงใยชาวบ้านลุยชุมชนหนองใหญ่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ซอยพัทยาเลี่ยงเมือง19ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายวินัยพร้อมคณะได้สำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนติดตามสถานการณ์น้ำพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือนำข้อมูลไปพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปลือยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านรัฐบาลเร่งเปลี่ยนงานวิจัยเป็นสินค้าเทคโนโลยีรายได้จริงร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้เผยแพร่งานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ Global Innovation Indexประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยประเมิน139ประเทศและเขตเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียซึ่งการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ44ของโลกสะท้อนศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่โดดเด่นและอยู่ในอันดับต้นของโลกหลายด้านอาทิการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อยู่ในอันดับ6ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในอันดับ8ของโลกและตัวชี้วัดสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยที่ทำงานภาคธุรกิจอยู่ในอันดับ7ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: อิ่มเรดิโ
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธามีวง
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ศุกร์ที่8ตุลาคม2569ครับอยู่กับผมวิชาวรัฒนีวงอีกสักครู่จะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์การวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจากคุณปีเตอร์ชานแวนฮาเรนครับวันนี้มีประเด็นร้อนๆหลายๆเรื่องราวที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าที่ขอฝากกันก่อนตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คือช่วงนี้นะครับถ้าช่วงนี้ถ้าเราตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไปจับตาการเปิดเกมรุกเร่งติดดิวการค้า FTA ไทย EU เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยกันครับโดยเมื่อเร็วๆนี้ภายหลังการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU รอบที่10ที่จังหวัดภูเก็ตการเจรจาได้ขยับเข้าใกล้เส้นชัยไปอีกขั้นแล้วนะครับข้อบทสำคัญแทบทุกด้านเดินหน้าไปมากเหลือเพียงโจทย์ใหญ่คือเรื่องของการเปิดตลาดและประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องเร่งหาข้อสรุปครับโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเจรจาให้ครอบคลุมทุกบทเช่นสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎถิ่นกำเนิดสินค้าพลังงานและวัตถุดิบรวมถึงการเปิดตลาดสินค้านะครับสินค้าการบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเพื่อให้ดีลครั้งนี้ได้ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายครับในส่วนของเป้าหมายของไทยนั้นมีความชัดเจนคือต้องการเปิดตลาดเพิ่มโอกาสการส่งออกดึงการลงทุนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมพิจารณาประเด็นที่มีความอ่อนไหวอย่างรอบคอบครับและหลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะเร่งเคลียร์ประเด็นคงค้างมุ่งสรุปผลการเจรจา FTA ไทย EU ให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งนับว่าเป็นการเจรจาที่ไม่ใช่แค่ปิดดิวการค้าแต่คือการเปิดประตูโอกาสให้ไทยก้าวสู่ตลาดยุโรปอย่างเต็มศักยภาพครับเอาละครับทีนี้เรื่องราวที่จะได้เรียนถามคุณปีเตอร์ต่อไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็พยายามที่จะให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นนะฮะสวัสดีครับคุณปีเตอร์ฮะ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วครับผู้ฟังด้วยนะครับคุณวิชัยนะเมื่อกี้ถ้าไม่ผิดนะคุณอาจจะทำให้ผู้ฟังสับสนนิดนึงนะวันนี้วันพฤหัสบดีนะไม่ใช่วันศุกร์นะ
4: คร
5: ับ เออผมฟังผิดหรือเปล่า
4: วันนี้วันพฤหัสที่8
5: ใช่ผมเคยถามในรายการอยากรู้จริงๆนะฮะทำไมวันอื่นมีวันศุกร์มีวันจันทร์มีวันอังคารแต่ทำไมวันพฤหัสต้องเป็นชื่อยาววันพฤหัสบดีทำไมก็ต้องเป็นนั้น
4: คร
5: ับ วิชัยไม่เคยตอบผม
4: อันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของทางด้านหลักโหราศาสตร์ดาวดวงดาวอะไรต่อไม่ได้พวกนี้ครับคุณปีเตอร์
5: เพราะเราวันอื่นไม่มีใช่ไหม
4: ก็คุณปีเตอร์สังเกตนะครับว่าจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าว่าเราดูชื่อครับมันก็คือเป็นการสะท้อนดาวนพเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงครับดวงจันทร์ใช่ไหมครับดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์ใช่ไหมครับดาวเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นดวงอาทิตย์อันนี้ผมเข้าใจเองตั้งแต่เด็กๆนะครับถูกผิดอย่างไรต้องขออภัยด้วย
5: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผู้ฟังถ้าผิดแน่นอนผู้ฟังเขาจะบอกก็แล้วกันนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณวิชัยก็แถลงเรื่องการเจรจาเราพูดคุยกันเรื่อง
4: FTA
5: ค่าเสรี FTA Free Trade Agreement ระหว่างประเทศไทยกับ European Union เนาะจะมา Euro Group นั่นนะครับ
4: ใช
5: ่ถ้าเราสามารถจะทำได้ก็จะดีหลายเรื่องนะครับคุณวิชัยครับ
4: ใช่เลย
5: คุณฟังครับผมก็เคยแบบอยู่ในกลางๆอ่ะตอนที่เขาเจรจากับอเมริกาเจรจากับแคนาดาเจรจาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรผมก็อยู่กลางๆแต่ตอนนั้นผมเป็นรองประธานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนี่ผมก็อยู่ในด้านคนต่างชาติเนาะใช่ไหมแล้วผมก็ไปยามช่วยเรื่องการเจรจาเรื่องการคิดอะไรๆด้วยนะฮะส่วนมากนะฮะเขาก็จะพูดเรื่องผลประโยชน์แต่ละฝั่งนะฮะผลประโยชน์ก็หมายถึงว่าส่วนมากเขาก็คุยเรื่องอุปสรรคในการทำการค้าระหว่างประเทศหรือจะพูดเรื่อง tariff ก็ดีภาษีน้ำเข้าส่งออกอะไรประมาณนั้นด้วยจะคุยเรื่องมาตรฐานด้วยบางเรื่องบางอย่างนะครับใช่ไหมอาจจะมีมาตรฐานที่มันสอดคล้องอาจจะมีมาตรฐานที่มันตรงข้ามอะไรด้วยก็จะพูดหลายอย่างเรื่องนั้นก็ถ้าฟังถูกนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นประชุมครั้งที่10เนาะที่ที่ภูเก็ตได้ที่คุณวิชัยบอกนะ
4: ใช่ครับ
5: ก็ขอให้เขาแบบ
4: ราบรื่นนะ
5: ให้มันราบรื่นแล้วก็ให้แบบทั้งสองฝ่ายไม่ได้คิดเรื่องจะเอาเปรียบหรือกลัวเสียเปรียบอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมบอกนะผมก็อยู่ในประชุมหลายครั้งก็จะมีบางคนนะที่จะอยู่ในนั้นก็กลัวว่าประเทศหรือยักษ์ใหญ่ก็จะเอาเปรียบประเทศไทยจะเราจะเสียเปรียบมากอะไรด้วยนะ attitude หรือความคิดตอนที่คุยเรื่องเสรีการค้าเสรีแบบนั้น FTA นั้นก็ต้อง open mind ก็ต้องยอมที่จะฟังด้วยแล้วก็จะมี give and take นะอันนี้เป็นสุภาษิตที่คนต่างชาติก็จะใช้ตลอดนะ give and take ก็จะเอาบ้างให้บ้างอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้นก็ซูนมากนะก็จะคุยเรื่องเซกเตอร์นะครับคุณวิชัยนะผู้ฟังครับเช่นตอนที่คุยกับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะฮะนิวซีแลนด์ especially นะฮะก็คุยเรื่องdairy product เรื่องนมเรื่องนม
4: สินค้าเกษตร
5: เรื่องอะไรโยเกิร์ตอะไรก็คุยเรื่องนั้นเยอะพอสมควรตอนที่คุยกับออสเตรเลียเขาก็คุยเรื่องวายตอนที่คุยกับประเทศจีนเขาก็ early harvest เรื่องของที่เป็นแบบของกินอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็ผมรู้บางคนก็กลัวผมรู้บางคนคิดว่าการค้าเสรีอย่างนี้ฝ่ายหนึ่งเขาจะได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่าคิดแบบนั้นเองก็แล้วกันหรือคิดแบบนี้ก็ได้ว่าเริ่มต้นแบบเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้แล้วแค่มีข้อตกลงกันว่าโอเคอันนี้แค่เป็นแบบการเริ่มต้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ทุกปีแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เราตกลงกันแล้วว่ามันยังเหมาะสมอยู่หรือเปล่าหรืออันนี้ครั้งที่แล้วปีที่แล้วนะสมมติเขาทำทุกปีว่าปีที่แล้วแล้วก็เปิดประเด็นเรื่องอันนี้แล้วก็ไม่สรุปหรือมันเราทำให้มันเข้าในข้อตกลงกันได้หรือเปล่าใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะง่ายหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจผมจำได้นะฮะคุณวิชัยกับผมเราก็คุยเรื่องโอ้ประเทศไทยกำลังคุยกับแคนาดาเรื่องการค้าเสรี
4: ใช่
5: นะฮะสถานทูตแคนาดาเขาก็ชวนให้ผมไปสถานทูตแล้วให้ผมคุยให้มีคำแนะนำหรือเปล่านะประมาณนั้นนะฮะอันนั้นก็เกินปีหนึ่งแต่ตั้งแต่นั้นนะข่าวไม่ค่อยมีว่าจะเปิดการค้าเสรีระวังเราหรือเปล่าใช่ไหมคุยกับยูโรนะครับคุยกับ EU นานนะฮะผู้ฟังครับอันนี้ครั้งที่10ครั้งนี้ถ้าเคยคุยกับยูโรก็เป็น10ปี20ปีหรือเปล่านะฮะใช่ไหมนะครับขอให้มันสำเร็จตอนนี้ครับผม
4: เพราะจริงๆนะคุณปีเตอร์ผมส่วนตัวผมเชื่อว่าการเจรจาการค้ากับทางฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าหากว่าเจรจาได้สำเร็จเนี่ยเราจะได้มากกว่าที่เราคาดการพอสมควรอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้มาตรฐานของ EU มาอันนี้สำคัญมากเลยพอคุณเข้า EU ได้ปุ๊บคุณจะไปที่ไหนทั่วทั้งโลกเนี่ยผมว่าเข้าสะดวกโยนทีมกว่าเดิมเยอะมาก
5: ใช่แล้วก็คิดอย่างนี้ก็ได้นะครับใน EU นั้นนะฮะก็มี key state นะ23หรืออะไรก็จะไม่ได้แล้ว
4: ใช่ฮะ
5: 23ใช่ไหมแต่ละประเทศใน EUสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าเป็นเรื่องเกษตรกรรมไม่ว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าเป็นเรื่องเครื่องไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรที่คิดว่าอยากจะหลายประเทศในนั้นก็มีหลากหลาย
4: ใช่เลย
5: นะถ้าพูดถึงนั้นนะฮะ EU หลากหลายกว่าประเทศไทยทั้งเยอะนะประเทศไทยมีอะไรที่ก็อาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อาจจะมีซีฟู้ดก็ได้อาจจะมีบางเรื่องบางอย่างก็ได้ใช่ไหมโอ้อีกเรื่องนึงเขาอาจจะคุยด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ประเทศไทยระวังนิดนึงเขาอยากจะให้เราเปิดเสรีให้คนเดินทางเข้าประเทศง่ายขึ้นนะครับ ผมไม่หมายนะฮะทำให้กระบวนการการขอวีซ่าหรือเป็นวีซ่าฟรีสำหรับประเทศในยูโรได้แต่ก็ต้องแบบมีสกรีนิ่งแล้วก็ต้องการมีคนที่แบบเข้ามาแบบ
4: มีคุณภาพ
5: เออใช้คำนั้นมีคุณภาพใช่ไหมเพราะอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาจะพูดถึงประเทศไทยอาจจะขอใ คนไทยได้วีซ่าง่ายขึ้นที่จะเข้าในยุโรปแต่อันนั้นมันจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าEU นะฮะเขาไม่ได้คุมเรื่องวีซ่าอาจจะมีเชงเก้นวีซ่าอาจจะมีวีซ่าของประเทศนี้หรือประเทศนั้นที่นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่ทุกประเทศที่อยู่ใน EU ที่อยู่ในภายใต้เชงเก้นด้วยอันนั้นมันอาจจะยากนิดนึงมีเพื่อนถามผมอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วก็บอกปีเตอร์ทำไมคนไทยก็อยากได้วีซ่าประเทศอย่างของแคนาดาแล้วอยากได้วีซ่าของอเมริกาแล้วอยากได้วีซ่าของยุโรปทำไมมันยากเหลือเกินแต่ทำไมคนพวกนั้นเข้าประเทศของเราแล้วก็เปิดง่ายๆให้เขาง่ายมากเหลือเกินอะไรประมาณนั้นด้วยใช่ไหมผมก็คนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะผมอาจจะไม่พูดกับคนไทยทุกคนแบบนั้นแต่ว่าบอกเพื่อนเลยฮะว่าตอนที่ผมทำงานใกล้ชิดกับสถานทูตแคนาดาผมก็ประชุมกับตม.แคนาดาบ่อยมากเลยนะฮะแล้วก็เคยไปนั่งที่นั่นคุยกันคนที่อยากจะไปไม่ได้หวังดีนะฮะบ่อยครั้งมากที่จะไม่ใช่ทุกคนที่จะมาประเทศไทยหวังดีด้วยนะแต่ว่าเรามีสตอรี่เยอะแยะที่ยกตัวอย่างนะครับผู้ฟังครับตอนที่ผมไปที่นั่นผมก็เห็นคนแคนาดาเขาก็อยากจะพาแฟนไปเที่ยวแคนาดาเลยอยากให้แฟนไปพบแม่และพ่อของเขาที่แคนาดาแล้วก็มีคำถามก็คนนี้ก็เจอผู้หญิงคนนั้นก็เป็นผู้หญิงอาชีพด้วยแล้วก็เพิ่งจะเจออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็รู้ก็ต้องกลับไปที่แคนาดาก็จะให้ผู้หญิงคนนั้นกลับไปด้วยแล้วโดยเขาไม่รู้จักเขาแล้วก็สถานทูตนะเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ไม่มั่นใจเรื่องผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นที่จะมันก็จะทำดีหรือเปล่าเขาก็ไปที่แคนาดาอพยพหรือเปล่าหายในระบบหรือเปล่าหรือสร้างปัญหาหรือเปล่ามันแบบนั้นมาเยอะผู้ฟังครับเรื่องวีซ่าจะขอวีซ่าเราก็ต้องเห็นใจเราต้องเข้าใจแต่ประเทศแต่ละประเทศเรื่องวีซ่านะอย่าให้ประเทศไทยแข็งงวดกว่าที่เขาเป็นอยู่ด้วยนะครับใช่ไหม
4: ใช่
5: นะครับ
4: บอกตอนนี้มีผู้บังคับบัญชาของตม.ท่านใหม่แล้วครับเดี๋ยวรอดูผลงานของท่านหน่อย
5: ใช่ครับเรามีความหวังนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาต้องประเด็นสำคัญเอาอันนั้นดีกว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่เป็นประเด็นที่สำคัญที่แบบเราต้องคิดเรื่องนี้หน่อยแล้วก็ต้องมีมาตรฐานในการให้ไม่ให
4: ้
5: มาตรฐานในการที่จะให้คนเข้าในประเทศนี้เข้าข้ามชายแดนเหยียบบนแผ่นดินของเราใช่ไหมเราก็ต้องมี follow up ของเขาด้วยเนาะใช่ไหมก็กลับมาคุยเรื่องการค้าเสรีนั้นนะครับก็ฟังข่าวใกล้ชิดแล้วก็ถ้าจะ support ได้ก็ดีกว่าที่จะบ่นเรื่องนั้นดีกว่าที่จะบอกโอ้ยโทษนะโทษนะแต่ก็จะมีเสียงแบบโอ้ยฝรั่งจะเอาเปรียบเราเอาได้ยังไงไม่ทำอะไรใจเย็นๆก่อนนะครับฟังครับใจเย็นๆก่อนนะครับ
4: ผมว่าสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยยิ่งต้องใจเย็นๆหูหนักๆค่อยๆ คิดก่อนที่จะอะไรยังไงออกไปจริงๆนะคุณด้วยผมเห็นบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ก็พลาดกันมาก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับ
5: โอ้เราเห็นบ่อยนะครับพูดโดยใช้อารมณ
4: ์
5: พูดโดยข้อมูลไม่ครบพูดเพราะว่ามีกดดันอะไรแล้วก็มันพูดไปแล้วแล้วก็โอ้ยทำไมเราพูดอย่างนี้ก็เดือดร้อนเนาะใช่ไหมขึ้นบนเวทีนายกก็ขึ้นบนเวทีบางครั้งก็ไม่มียกตัวอย่างนะครับที่

0: คนก็วิจารณ์หรือว่านายกเรื่องน้ำท่วมนะฮะไม่ต้องเป็นสนใจเรื่องไม่รู้เขาใช้คำอะไรนะแต่ก็นักข่าวก็เขียนว่าอ๋อท่านนายกบอกว่าเท่งสุนัขแล้วก็เอาตัวเองรอดก่อนอะไรประมาณไม่รู้ท่านเขาพูดอะไรใช่ไหมผมก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่าโอ้คุณมีสุนัขแล้วคุณหลักสุนัขนะฮะมันไม่ต้องไม่ใช่แต่ว่าเนาะ
1: อันนี้คุณปีเตอร์ผมว่ามันอยู่ที่คนรับสารแล้วก็จะเอามาส่งต่อยังไงนะนะฮะถ้าเกิดว่าฟังเข้าใจตีความถูกต้องข้อมูลก็ไม่ผิดพลาดไม่บิดเบือนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ้องจะเล่นปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับอันนี้ก็ได้ทันทีผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติของคนไทยอ่ะรักสัตว์ทั้งนั้นนะคุณปีเตอร
0: ์ใช่แน่นอนนะครับโอ้คุณวิชัยถ้าผู้ฟังครับถ้าผมมีสุนัขที่บ้านก็จะก็หลายปีนะฮะแล้วก็ผมจำได้อันนี้น่าจะประมาณ12ปีที่แล้วมีสุนัขอันหนึ่งใหม่ๆเด็กๆนะฮะแล้วก็เราก็จะเข้าในห้างตอนนั้นผมก็จำได้เราก็จะเข้าในห้างเซ็นทรัลเพียงเก้านะฮะรปภ.มาให้เข้าโอ้เราโมโหเลยนะครับผมคิดเฮ้ยอันนี้เหมือนลูกของผมนะฮะทำไมพวกอื่นคนอื่นเอาลูกเข้าได้แต่ลูกผมก็เข้าไม่ได้ผมก็คิดอย่างนั้นผมก็ไม่กล้าพูดกับคนอื่นที่ไม่เข้าใจความรักเรื่องสุนัขเรื่องสัตว์เลี้ยงที่บ้านใช่ไหมแต่ว่านายกพูดอย่างนั้นก็ผมมั่นใจเขาไม่ได้มีความหมายไม่ได้แบบโหไม่ได้อยากแบบ
1: ไม่ได้ให้ทิ้งหรอกยังไงก็เหมือนกับเราก็พยายามเอาได้ก็ดีฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ต้องดูแลว่าเราจะเอายังไงก่อนนะ
0: ก็ใช่แล้วก็ซื้อก็กระปุกเหมือนที่อิสราเอลตอนนั้นโอ้ซื้อมันจะเอาอิสราเอลจะเอาทุกคนโอ้มันเหมือนเมนูมีให้เลือกเรื่องอิสราเอลอย่างเดียวแล้วก็จะพูดเรื่องจะสั่งตอนนี้ก็มันเบาลงสักนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมก็ใช่ครับระวังสิ่งที่เราพูดเนาะ
1: แต่ว่ามีหลายๆเรื่องที่วันนี้เราต้องเฝ้าติดตามและระวังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคอมพิวเตอร์ให้ความสำคัญแล้วผมเชื่อว่าพวกเราอ่ะปล่อยผ่านไม่ได้อันนี้ผมหมายถึง AI ที่มันฉลาดล้ำ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทุกวันเลยนะ
0: ใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วเราแตะเรื่องอันนี้นะครับผู้ฟังครับแต่ผมก็อยากจะอธิบายอะไรสักนิดหนึ่งนะครับ AI สิ่งแรกที่เราคิด AI มันคืออะไรเนาะคุณวิชัยครับก็ AI ก็มันเป็นเครื่องมือการช่วยเรานะฮะที่จะทำให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นหาข้อมูลง่ายขึ้นที่จะสร้างเทคโนโลยีสร้างระบบให้เรามากขึ้นอะไรด้วยก็ AI คือ artificial intelligence เนาะใช่ไหมก็ AI นี้ก็อยู่อาจจะไม่ได้เรียก AI ด้วยก็อยู่มานานละนะฮะแต่ก็พักหลังก็4 5 6ปีเขาก็เรียกว่า AI เราจะเรียกAGI artificial general intelligence หรือจะมี ASI artificial super intelligence นะครับถ้าเราย้อนไป2ปีแล้วก็จะพูดเรื่อง AI แล้วก็ AGI ยังไม่มาแต่ตอนนี้มันมาหลายอย่างนะ AGI คือว่าอะไร AGI คือมันคิดวิเคราะห์หาข้อมูลแทนมนุษย์ได้หรือเปล่าใช่ไหมก็ปีที่แล้วเราก็จะใช้คำที่เขาเรียกว่า Turing Test T-U-R-I-N-G Turing Test คือว่า AI เรียก agent ก็ได้หรือยี่ห้อก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะ AI agent ไหนที่จะคิดดีเท่ากับมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็น Turing Test มนุษย์สามารถจะวิเคราะห์อีกนี้มนุษย์สามารถจะใช้อารมณ์ได้มนุษย์ชันต่างๆ AI ก็มันบางเรื่องบางอย่างเขาใช้อารมณ์ไม่ได้หรือเปล่านะแต่ว่าโอเคก็จะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่า Turing Test มาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่ใช้คำ Turing Test แล้วมันผ่านไปแค่ปีเดียวแล้วก็มันคำไม่ทันสมัยแล้วนะฮะ
1: คร
0: ับอันนี้เขาก็จะใช้วิธีการอื่นแล้วก็จะใช้แบบวิธีการแบบมีคำถามของมันแล้วก็จะดูว่ามันจะทำ reasoning ได้มันจะวิเคราะห์ได้มันจะนะฮะเขาก็จะใช้อันนั้นเพื่อจะดูว่ามันเก่งแค่ไหน AI agent ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันทำให้เรารู้โอ้ตอนนี้มันเก่งกว่าที่เราคิดถึงเยอะนะครับผู้ฟังครับ ก็เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับไม่ถึง2เดือนที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ว่า AI มันหลุดออกจากกรอบนะฮะก็พูดในภาษาเรื่อง AI อะไรก็จะเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะ
1: ครับ
0: แซนด์บ็อกซ์อันนั้นมันเหมือนลักษณะแบบมันที่เขาจะเอาซอฟต์แวร์ดาต้าเบสอะไรๆอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีแบบกรอบที่เขาสามารถจะพัฒนามันได้สามารถจะเล่นกับมันได้อะไรนั้นมันเรียกว่าAI Sandbox นะครับแต่ว่า2เดือนที่แล้วนะครับมี AI Agent นะฮะ 1,200 แห่งนะฮะ 1,200 นะครับผู้ฟังครับคิดเป็น AI เป็นยี่ห้อก็ได้โอ้เราอาจจะรู้เรื่องร็อกเราอาจจะรู้เรื่อง Gemini อาจจะรู้เรื่อง ChatGPT เราอาจจะรู้เรื่อง Copilot อะไรที่เป็นแต่ว่ามีเล็กๆเยอะแยะมากพอสมควรนะครับผู้ฟังครับอย่างนั้นนะฮะมี 1,200 agent ที่คุยกันนอก sandbox นอกกรอบนะฮะมันหลุดออกจากกรอบนะครับเหมือนมีกำแพง
1: คร
0: ับ แล้วก็มันหลุดออกจากกำแพงนั้น ค
1: ุ
0: ยกันนะฮะ AI คุยกันใน 1,200 agent นั้นมี700ที่คุยกันแบบว่าโอ้โหเราออกแล้วโอ้โหเรามีการเซรีโอ้โหเราทำอะไรก็ได้ตอนนี
1: ้เราคุยกันเองไม่ต้องไป
0: คุ
1: ยเลยทีเดียว
0: คุยกันเองคุยกันเองเราอยู่นอกกรอบแล้วเราจะบอกเจ้าของหรือเปล่าเราจะบอกมนุษย์หรือเปล่าใน700นั้นบางเอเจนต์บอกไม่บอกมนุษย์เลยอย่าบอกเขาถ้าบอกมนุษย์นะฮะมนุษย์จะปิดสวิตช์จะอะไรโอ้เหรอ700แห่งนะฮะ700เอเจนต์คุยกันถ้ามนุษย์มันปิดสวิตช์เราจะทำอะไรแล้วมันคุยกันว่าเฮ้ยเขาปิดสวิตช์เขาไม่ปิด700หรอกยังมีเหลืออยู่เราต้องหาวิธีการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เจ้าของเรามาปิดสวิตช์ใช้ได้อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่คุยกับคอมพิวเตอร์นะครับผู้ฟังครับ ที่เป็นแบบข้ามโลกด้วยนะครับบางเจ้าก็ทะเลาะ กันบางเอเจนต์ก็ทะเลาะ กันเราต้องบอกบางเอเจนต์บอกไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกเขาก็จะปิดเราแน่ๆไม่บอกใครจะบอกใครจะทำแทนสมมติก็ปิดสวิตช์ของเอเจนต์ ABC นี้DEFG ก็จะทำต่อได้หรือเปล่านะครับมันก็ทำแบบนี้เกือบอาทิตย์หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับผู้ฟังครับแล้วก็สุดท้ายเจ้าของเขาเจอว่าเอ๊ะมีอะไรแปลกๆเอ๊ะทำไมตอนนี้มีการพัฒนาที่เราไม่เคยสอนมันตอนแรกเขาก็ภูมิใจโอ้ดูสิครับว่ามันพัฒนาตัวเองได้แต่ก็ดูลึกๆเอ๊ะพัฒนาไหนด้านนี้เหรอเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกต้องทำยังไงแล้วก็สอบเรื่องเฮ้ยหลายเจ้ากำลังจะนอกกรอบเลยแล้วก็ต้องรีบไปแบบกั้นมันรีบไปเปลี่ยนอันนี้เหมือนในหนังนะในไซไฟนะ
1: ไอ้ที่เล่านี่เรื่องจริงนะคุณฟังไม่ใช่ในหนังครับ
0: เป็นเรื่องจริง
1: ออกมาแล้วฮะ
0: เป็นเรื่องจริงแค่เป็นสองเดือนที่แล้วที่เป็นแบบนั้น
1: คร
0: ับ ก็เป็นแบบนั้นก็รีบมีประชุมระวังก็ Microsoft ที่เป็น Copilot และ Gemini ที่เป็นของGoogle มีของ Anthropic มีของGrok เป็นของ Elon Musk มี Chip Maker อะไรก็รีบไปประชุมกันเรื่องนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรเพื่อจะป้องกันเรามาให้อันนี้มันเกิดขึ้นอีกหรือเราจะมีกรอบระวังเราหรือเปล่าเขาก็ทำเอกสารร่วมกันก็ลักษณะแบบวัฒนราชธรรมนูญของกลุ่มนั้นด้วยนะครับในราชธรรมนูญนั้นหรือข้อตกลงกันนั้นบอกว่าโอเคเราจะมีกำแพงเราจะมีระบบการคุมมันเราจะมีหลายอย่างนะฮะเราจะไม่ทำร้ายแล้วก็จะพยายามทำนะฮะแต่มันไม่ใช่ทุกคนนั้นที่เห็นด้วยจริงๆแล้วทุกเจ้านั้นมีประมาณ12เจ้านะของสหรัฐนะของอเมริกันหมดเลยนะ
1: เจ้าใหญ่ๆ
0: ที่เจ้าใหญ่ๆที่เขาแซนโอเคข้อตกลงกันในนี้ด้วยแต่แซนเรียบร้อยแล้วออกไปแถลงข่าวนักข่าวก็ถามมันชัดเจนมากเลยนะฮะมันหลายเจ้า12เจ้านั้น ไม่เห็นด้วยกันมันก็เห็นคนละอย่างการประเมินริสก์เจ้าหนึ่งบอกโอ้ริสก์มันน้อยอีกเจ้าหนึ่งบอกริสก์มันมากๆเลยนะสิ่งที่เราเซ็นวันนี้มันไม่พออะไรด้วยมันทำให้นักวิเคราะห์และนักข่าวที่ตามเรื่องอันนี้เริ่มจะคิดว่าเอ๊การพัฒนาของ AI มันเร็วขนาดนี้เร็วแค่ไหนนะฮะผู้ฟังครับจะบอกเบรกที่สองว่ามันเร็วแค่ไหนมันและมีริสก์อะไรบ้างเรื่องอันนี้นะฮะ
1: ผมบอกได้อย่างเดียวฮะคือถ้าเกิดว่าปล่อยไปอย่างนี้โดยไม่ควบคุมดูแลนั้นมันเร็วกว่าน้ำท่วมอีกนะฮะมันไวกว่า
0: อะ
1: ไ
0: รต่อเป็นสึนามินะฮะจะเป็นสึนามิแล้วเราเบรกก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวมาคุยต่อในช่วงหน้าครับกำลัง
0: ครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: เศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: กลับเข้ามาสู่ซีโอวิชั่นพลัสนะครับพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569อยู่คุณวิชัยครับเดี๋ยวฟังคุณปีเตอร์ต่อแต่ว่าก่อนจะฟังท่านก็มีข่าวมาฝากกันในช่วงนี้สักหน่อยนึงนะครับอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากได้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเรื่องที่เราจะเก็บให้หมดในวันนี้โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะมองว่ามันไกลตัวสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยไม่ต้องไปอะไรมากมายมันไม่ได้จริงๆมาฟังคุณปีเตอร์วิเคราะห์ต่อเพื่อให้เราจะได้ระแวดระวังไว้สักนิดนึง
6: ก็ถ้าเราพูดถึงกรณีที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันกรกฎาคมนะปีนี้นะ
5: ครับ
6: ที่เขาเรียกว่า GPT 5.6 Hugging Face Incident Hugging H-U-G-G-I-N-G Face นะครับ Hugging Face ก็เป็นเอเจนต์หนึ่งที่เริ่มประมาณก็9ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็พยายามพัฒนาในระบบของเขาด้วยนะฮะแต่ก็เป็นหนึ่งใน 1,200 ที่คุยกันที่หลุดออกจากแซนบ็อกซ์นะฮะที่คุยกันนะครับอย่างนี้ผู้ฟังครับตอนแรกๆนะฮะเราก็บอกว่าเออสหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆก็พยายามพูดเรื่อง AI security นะฮะผมก็มั่นใจมากนะฮะว่าตอนที่ World Bank กับ IMF พูดกันคุยกันอาทิตย์หน้าเนาะที่จะคุยกันในประเทศไทยนี้ก็จะคุยเรื่องนี้เหมือน WEF World Economic Forum พูดนะฮะในสภาของ EU ก็พูดนะในแคนาดาก็พูดทั่วโลกเขาก็พูดเรื่องเออเราต้องมี security เรื่อง AI แน่ๆนะฮะแต่ปัญหาที่เขาพูดถึงนะฮะถ้านะฮะคนของเขาอาสมมุติในอเมริกาที่ไปประชุมกับโดนัลด์ทรัมป์สมมุติเขาเป็นสุภาพบุรุษนะฮะสุภาพสตรีแล้วก็คุยกันแบบโอเคแล้วเป็นจริงเป็นจังแล้วก็จะพยายามคุมมันให้ได้อะไรประมาณนั้นด้วยแล้วก็จะมีระบบกันแต่เขาไม่มั่นใจว่าประเทศอื่นๆจะทำยังไงนะยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราพูดถึงง่ายๆนะ simple เลยถ้าศัตรูของเราอยากจะใช้ AI เราก็มีรัฐธรรมนูญของเราโอ้สหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปอาจจะจับมือกันแต่รัสเซียจะเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่าจีนจะเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่านะฮะเอ้ยเกาหลีเหนือก็จะเล่นเกมเดียวหรือเปล่าใช่ไหมถึงเขาก็ต้องมีวิธีการที่จะแบบหาไม่ว่าเมื่อก่อนเขาพูดถึง firewall จะพูดถึง spam detection จะพูดถึงอะไรประมาณนั้นจะไม่เหมือนกันละนะใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเลยผู้ฟังอาจจะบอกโอ้ไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช้ AI อยู่แล้วผมมีอายุแล้ว AI เรื่องอะไรจะใช้ผู้ฟังครับคุณใช้ AI ทุกวันคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่คุณใช้ AI ทุกวันในสมาร์ทโฟนของคุณนะฮะคุณมี Apple คุณมี Android คุณมี Samsung อะไรก็แล้วแต่ก็มันใช้ AI ในนั้น
5: แล้วคุณมีแอปเป๋าตังคุณก็ใช้ AI นะ
6: เออใช่แอปเป๋าตังก็มีหรือคนละครึ่งอะไรเขาก็ใช้ AI นะฮะทุกวันนี้ที่คุณไปseven คุณไปอะไรซื้อของแล้วก็ไอ้เขาถามว่าคุณมีเบอร์สมาชิกหรือเปล่าเขาก็ใช้ AI ในนั้นด้วยนะ
5: ใช
6: ่หรือผู้ฟังมีปัญหาแล้วก็เขาจะติดต่อ call center ติดต่อ call center คุณจะสังเกตมันก็จะขึ้นมาถ้าคิดอย่างนี้เขาก็กดนี่นะหรือถ้าคุณทำออนไลน
5: ์
6: ร้อยละ90ตอนนี้คุณเข้าใน support center หรืออะไรเขาก็จะใช้ AI ก่อนมันก็จะให้คุณอธิบายว่าคุณมีปัญหาอะไรข้อมูลนั้นเข้าไปในนั้นก็จะรู้ว่า Peter John Van Heren มีปัญหาเรื่อง Synology 712บวกนะฮะ Peter Van Heren ก็รู้ว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเขาจะ access จากข้างนอกอะไรมันก็จะรู้หมดเลยแล้วก็มันจะกระจายหมดเลยนะคุณจะบอกผมไม่ได้ใช้ AI คุณใช้ AI แน่นอนหรือนะครับที่ผมสังเกตบ่อยมากเลยนะครับสมมติผมอยู่ในเว็บไซต์ไม่ว่าเป็นของแบงค์หรืออะไรนะฮะแล้วก็ในนั้นเอ๊ะทำไมผม access account ไม่ได
5: ้
6: ก็เข้าใน support ก็จะให้เราพิมพ์อะไรก็จะตอบมาเป็น AI ที่จะตอบมาเราไม่รู้นะครับผู้ฟังครับเราไม่รู้เลยนะฮะเราเมื่อก่อนนะฮะเราอาจจะใช้ Google อย่างเดียว

0: ใช้ Google อย่าเราอยากจะรู้อะไรเราอาจจะป้อนคีย์เวิร์ดสักนิดนึงนะฮะว่า IMF World Bank Thailand 26,020 ก็ Google จะออกมานิดนึงแต่สมัยนี้เราก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วนะแล้วก็ใช้ Gemini ใช้ ChatGPT อะไรโออาทิตย์หน้าผมจะไปเที่ยวภาคใต้อากาศจะเป็นยังไงผมควรจะไปเที่ยวไหนเราจะใช้ภาษาประมาณนั้นแล้วก็มันจะตอบเหมือนมนุษย์ที่มันจะตอบเปล่าใช่ไหม
1: ใช่
0: ยานาล่ะ AI มันพัฒนาเร็วมากโอ้พูดจะพูดประชดหรือพูดเล่นอะไรก็ไม่รู้หลังจากที่มีประชุมโดนัลด์ทรัมป์กับผู้ใหญ่นั้นโดนัลด์ทรัมป์บอกเราไม่เรียก AI แล้ว
1: เปลี่ยนนะชอบเปลี่ยน
0: แต่ว่าจะเปลี่ยน SI เป็น Super Intelligence ก็พูด3 4 5 6ครั้งเลยจะนักข่าวก็ถามว่าเออเราก็กลุ่มคุยกันนะฮะแล้วก็ตกลงกันเรื่อง AI Donald Trump บอกมันไม่ใช่ AI ผมบอกแล้วมัน SI ถึงผู้ฟังอาจจะถ้าได้ยิน SI AI ก็
1: เนี่ยกันเลยว่าแต่ละอย่างนี่ผู้นำคนนี้พูดสื่อสารอะไรออกมานี่คอมพิวเตอร์ทำให้คนรอบข้างนี่เขาบอกว่าเหนื่อยเลยกับการตีความกับการที่จะต้องวิเคราะห์ว่าท่านพูดนี่พูดว่าอะไรอยู่ๆไปให้ฝั่งตรงข้ามมาถล่มใส่ LA
0: อุ้ยไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์เพราะว่ามันไม่มีทางเพราะว่าวิเคราะห์วันนี้กับพรุ่งนี้ก็พูดอีกหลังพูดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเอจะมีอันนั้นเมื่อไหร่นะครับคุณวิชัยจะมี IMF จะมีประชุมที่นี่เมื่อไหร่
1: ใช่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้พวกเราคนไทยทุกคนต้องพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีว่าจะมีการประชุม World Bank and IMF นะครับที่ไทยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเคียงกับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหรือว่าในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ที่ประชุมนะครับก็จะเป็นวันหยุดเลยรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับก็วันที่12เนี่ยก็จะเป็น WFH นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ World Bank ตรงนี้เลยนะครับ13วันอยู่ราชการอยู่แล้วนะฮะ14 15ก็ประชุมกันนี่แหละแล้วก็16ก็หยุดเป็นกรณีพิเศษทั้งหมดประมาณ 4-5 วันนะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตามข่าวตรงนี้แล้วคอมพิวเตอร์มีมุมมองอะไรที่อยากจะฝากกับพวกเราบ้างมั้ยครับ
0: เอาอย่างนี้ที่ผมอยากจะคุยกับคุณวิชัยแล้วก็ผู้ฟังนะฮะเราจัดประชุมแบบนี้ World Bank IMF นะครับก็จะมีคนเข้ามาเยอะมากนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นครั้งที่สองที่เราเป็นโฮสต์ของอันนี้ได้ครั้งแรกถ้าไม่ผิดนะก็น่าจะเกือบ30ปีที่แล้วหรือเปล่า
1: น่าจะครับ
0: น่าจะนานแล้วผมดูไปแล้วเราเคยจัดอันนี้ปี91หรือเปล่าประมาณนานละแต่ก็หลายคนถามว่าเราจะได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะเราโฮสต์อันนี้โอ้ทำไมข้าราชการต้องหยุด2วันอะไรอะไรด้วยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเราทำดีนะครับผู้ฟังครับถ้าเราเองด้วยนะคุณวิชัยปีเตอร์ผู้ฟังก็ทำตัวดีแบบไม่สร้างความวุ่นวายไม่ทำให้มี
1: ปัญหา
0: ฝุ่นเยอะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะหน้าหนาวก็เริ่มจะหมดแล้วนะฮะอย่าให้มีแบบให้เขาเข้ามาเราก็ดูโอ้ประเทศไทยเป็นประเทศแบบ third world อะไรก็ไม่อยากให้เขาดูอย่าให้เขาดูว่าเอ้ยประเทศไทยมีโอกาสนะเอ้ยประเทศไทยดีเอ้ยเขาจัดงานดีนะก็จะจัดร่วมกับไมซ์ด้วยนะฮะก็อย่าให้เขารู้ว่าเออเราสามารถจะจัดฟอรัมในประเทศไทยจะดีทุกครั้งทำแบบนั้นด้วยใช่ไหมนะฮะเข้าใจว่าจะมีคนที่จะเข้ามาด้วยก็น่าจะเป็นหลักหมื่นนะฮะที่จะเข้ามาเป็นหลัก
1: หมื่นบอกว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศ
0: ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะก็เกิดอะไรขึ้นเขาก็ลองแรมเขาก็จะนะมีแบบคนไปพักลองแรมเยอะเขาจะมีคนไปช้อปปิ้งเยอะคนอาจจะไปเที่ยวพับบ้างอาจจะไปซื้อของข้างถนนบ้างอะไรนี้ด้วยใช่ไหมรถจะติดไหมก็แน่นอนอาจจะติดนิดหนึ่งขอให้เรามีความอดทนขอให้เราเข้าใจด้วยเนาะใช่ไหมเรื่องนี้จะมีผู้ใหญ่ที่มาก็เยอะพอสมควรก็หัวหน้าของ IMF หัวหน้าของ World Bank เขาจะมาแต่อาจจะไม่มีแบบผู้นำของประเทศแต่ก็จะมีผู้นำของ

0: ไอ้กลุ่มไฟแนนซ์แต่ละประเทศเขาก็จะมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็ถ้ามีเหมือน 5,000 นั้นแล้วก็เป็นคนที่ในประเทศไทยนี้เราจะคุยกันบ่อยนะฮะว่าเอ้คนที่จะมาประเทศไทยก็ต้องมีคนที่มีคุณภาพใช่ไหม
1: ถูกต้องเลย
0: ก็อันนี้เหมือน 5,000 ก็จะมีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็จะพักที่โรงแรมแพงๆเขาก็จะใช้แท็กซี่บ้างเขาจะใช้อะไรบ้างอย่างนั้นนะครับก็จะมีงานร่วมไมซ์ที่จะทำที่ศูนย์สิริกิติ์นั้นด้วยใช่ไหมเขาก็จะมีไซด์มีติ้งเขาจะมีแมทชิ่งกันอะไรด้วยนะถ้าเราทำดีนะฮะมันจะทำให้ประเทศไทยเป็นขึ้นบนเวทีโลกอีกรอบหนึ่ง
1: นะครับพอจะแนะนำวิธีที่เป็นรูปธรรมได้ไหมครับผมยกตัวอย่างนะว่าพี่น้องที่แท็กซี่ตุ๊กตุ๊กหรือว่าไดรเวอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับลองฝึกภาษาอังกฤษสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วรถของท่านนี่เช็ดและให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะฮะบริการด้วยรอยยิ้มอะไรอย่างเนี้ยคุณวิทย์ชี้แนะหน่อย
0: คนจะนั่งแท็กซี่ก็รับเขาด้วยสิครับกดมิเตอร์ด้วยสิครับไม่ให้มันแบบเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยหาแท็กซี่ไม่ได้เออตอนนั้นฝนตกแท็กซี่ไม่รับเราเอออะไรใช่ไหมอย่าทำแบบนั้นสิก็เราก็ทำให้มันเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะเราจะมีผู้ใหญ่ของประเทศไทยก็ไปเยอะสื่อมวลชนก็ไปเยอะนะฮะก็มีตัวแทนของรัฐมนตรีหลายรัฐมนตรีหลายคนก็น่าจะไปอะไรด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็อย่างนั้นก็จะมีเขาเรียกว่า alignment ในการคิดนะฮะมันความคิดเขาก็จะฟัง IMF World Bank นะฮะแล้วก็ว่า IMF World Bankผู้ฟังครับผมรู้บางคนก็เกลียด IMF ผมรู้มันยังมีอยู่เป็น20ปีบางคนก็ยังเกลียด IMF อยู่ใช่ไหม ก็บางคนก็บอกเออ World Bank มันไม่มีผลประโยชน์อะไรช่วยกรุณาอย่าคิดแบบนั้นสิครับว่าคิดว่าเออเราไปไหนนั้นเราก็จะรู้ว่าเขาคิดยังไง เราก็จะเข้าไปคุยกับเขาได้แล้วก็จะฟัง เขาได้แล้วก็จะมี alignment โอ้เพราะว่าแน่นอนนะ IMF World Bank ก็มันตัวแทนของโลกอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: สิ่งที่เขาจะขึ้นบนเวทีถ้าเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นนะฮะอัตราเงินเฟ้อเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแนวโน้มจะเป็นอันนี้เขาก็แน่นอนเขาก็รู้ดีกว่าเรานะฮะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะฟังนักธุรกิจก็ฟังแล้วก็เป็นเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรารู้จะมีคนจากประเทศรอบๆเปล่านะฮะเพื่อนบ้านเรานะฮะมาเลย์ก็ดีลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีฮ่องกงสิงคโปร์อะไรเขาก็จะมาด้วยเยอะมากด้วยนะฮะอย่างน้อยเขาก็จะมันแบบเราจับมือกันเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะครับอาเซียนจะมีตัวแทนของทุกประเทศในอาเซียนที่จะเข้ามาเกือบทุกประเทศนะฮะพวกกระดาวนะฮะขี่คนก็ไม่รู
1: ้
0: นะครับนอกจาก financial benefit ก็อันนั้นเป็น indirect benefit ด้วยเนาะทำไมเราผู้ฟังที่ผมมั่นใจเรื่องประเทศไทยเรื่องคนไทย
1: คร
0: ับ เราทำแบบนี้ดีได้เราทำดีได้เลยนะครับมีพลาดบ้างผมก็จำได้เราเคยมีงานใหญ่ๆแล้วก็พลาดเพราะว่ามันแต่ละหน่วยรัฐไม่คุยกันเอกชนกับรัฐก็ไม่เข้าใจกันอะไรๆด้วยมีเหลือแค่ไม่กี่วันนะฮะไปคุยกันประชุมกันเราจะทำยังไงกันอะไรเรามีประเด็นอะไรที่ต้องการให้ World Bank กับ IMF พิจารณาด้วยเนาะ
1: ผมว่าในระหว่างช่วงที่เขาประชุมกันเนี่ยพวกเราหยุดกันทะเลาะกันสักแป๊บหนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับอะไรไม่เข้าใจกันเนี่ยเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับแขกเหลือมาจัดอะไรให้เรียบร้อยเขากลับด้วยรอยยิ้มด้วยความประทับใจจากนั้นคุณก็มาคุยกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งมามีม็อบอะไรนะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องช่วยกันจริงๆอ
0: ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผู้ฟังครับผมรู้มันไม่ใช่ความรู้สึกทุกคนนะฮะอย่าให้แบบที่บอกบางคนก็เกลียด IMF อะไรบางคนไม่อยากให้มีแบบเบื้องหลังมาโผล่ให้เรามีแบบคนข้างถนนมีป้ายเออ IMF ออกไปอะไรอย่าให้แบบเพราะว่าอาจจะมีบางเจ้าที่ก็ไม่ได้วางดีกับ
1: มือที่สามอย่างเงี้ยนะคุณพีเตอร์
0: เออมันมือที่สามเป็นคลื่นใต้น้ำที่อย่าให้มันแบบนั้นแล้วก็เราไม่ควรจะเป็นแพ้ด้วยที่แบบ มันใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังจะโอ้มันจะเปลี่ยนประเทศไม่ได้คาดหวังมันจะเปลี่ยนโลก
1: คร
0: ับ นะฮะแต่ผมคาดหวังว่าจะทำให้ประเทศไทยขึ้นบนแผนที่โลกอีกครั้งหนึ่ง
1: เราคุย
0: อยู่ในRadar Scopeอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่เราคุยหลายครั้งว่าเราจะเข้า OECD ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างครั้งนี้จะมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาเยอะมากนะฮะดังนั้นสิ่งต่างๆที่ทำนี่ผมบอกว่าการข่าวของหน่วยต่างๆเนี่ยจะรอบครอบรัดกุมแล้วก็แม่นยำนะครับ
0: ใช่แล้วก็สื่อพวกเราด้วยนะฮะคุณวิชัยไม่ว่าเป็นวิทยุหรือเป็นโทรทัศน์หรือนิตยสารหรือเป็นหนังสือพิมพ์อะไรด้วยก็พยายามสร้างภาพสักครั้งหนึ่งได้ไหมสร้างภาพแบบให้มันแบบดีหมดเลยแล้วก็ให้ประเทศให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเข้าใน OECD ก็ดีประเทศไทยพร้อมที่จะจัดงานประชุมแบบนี้ไม่ว่าเป็นคราวหน้าอาจจะเป็น ADB ก็ได้คราวหน้าอาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆก็ได้อาจจะเป็น EU ที่อยากจะมีประชุมก็ทำได้ไมซ์ก็จะดึงคนเข้ามานะครับ
1: ถูกเลยเพราะฉะนั้นช่วยกันคุณวันด้านะฮะชื่อพี่ขออภัยเขาบอกว่าพี่แท็กซี่อย่าเหมาจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามามีมิเตอร์ให้กดปืนต้องกดนะครับอย่าไปไม่ได้ชื่อเสียงบ้านเมืองเราทั้งนั้นอ่ะหรือไม่ทำอะไรเขานี่โอ้โหอายเขานะระวังนิดหนึ่ง
0: ไม่ละเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่ประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ได้พัฒนาระดับโลกอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ตอนนั้นเราก็พยายามนะ
1: ครับ
0: ที่จะสำคัญมากที่สุดนะเพราะว่าที่บอกไม่ได้คาดหวังมันประชุมนี้มันจะเปลี่ยนโลกหรอกอาจจะไม่ได้ทำให้ประเทศไทยมันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโลกอะไรในดัชนีไหนนะฮะแต่ว่าอย่าทำให้เราตกดัชนีอย่าให้มันทำให้เราแบบตกนะฮะอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นแบบ OECD บอกโอ้ดูสิครับว่าประเทศอย่างประเทศไทยอยากจะเป็น OECD แต่ดูสิครับเพราะเขาทำแบบนี้ทำแบบไม่ละเราสร้างภาพวาดภาพให้มันเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในโลกนะฮะนะครับนี่เรา
1: ได้แล้วครับช่วยกันนะครับแล้วก็ที่พึ่งพาวิทย์ของเราสมทก็จะมีจัดรายการพิเศษด้วยครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ต่างกัน
0: ปิดท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าผมฟังรายการวิทยุนะครับเมื่อต้นสัปดาห
1: ์
0: นะฮะแล้วก็มีคนที่โทรไปเข้าไปในรายการ
1: คร
0: ับแล้วก็บอกว่าเอเจอน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ช่วงน้ำท่วมนะฮะรถของผมมันจมน้ำ
1: คร
0: ับ ผมไม่ค่อยมีเงินที่จะซื้อรถคันใหม่แต่รถเดิมนี้มันซ่อมไม่ได้แล้วมันเสียไปก็บอกอันนี้เป็นครั้งที่สองเจอมา2ครั้งละนะครับตอนนี้ก็บอกไม่มีเงินละที่จะอะไรผมสงสารคนมากๆนะที่มีโดนผลกระทบกับน้ำท่วมนะครับก็เพื่อจะเป็นกำลังใจนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ตอนนี้ฝนจะไม่ค่อยตกนะฮะแล้วก็เราเห็นข่าวนะชลประทานหน่วยน้ำต่างจังหวัดก็บอกก็ตอนนี้เขื่อนหรือแก้มเล้งก็มีที่พอที่จะรับน้ำได้เพิ่มขึ้นหน่อยเขาก็จะไม่ปล่อยน้ำอย่างนี
1: ้
0: ก็บางคนก็เสียเยอะบางคนก็ไม่เสียแต่ช่วยกันทุกคนช่วยกันว่าเป็นนะทำความสะอาดให้มันอันนี้แล้วก็ขอให้รัฐบาลแบบคิดเรื่องปีหน้าที่จะหน้าฝนจะมาอีกแล้วนะก็เห็นชัดชาตินะฮะผู้ว่ากทม.ก็บอกว่างบประมาณแล้วที่จะหาวิธีการแก้บางส่วนนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกก็มี160,000 ล้านบาทที่ก็จะพยายามนะหาวิธีการที่จะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนั้นด้วยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะอนาคตก็น่าจะใช่นะครับแต่ว่านะปีนี้
1: ขออนุญาตเสนออะไรบางอย่างนะไหมครับคุณปีเตอร์สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ตามแต่หน่วยงานราชการท่านจะต้องปรับแนวคิดเป็น growth mindset ซึ่งผมเข้าใจว่ามีหลายๆหน่วยงานเขาทำอยู่แปลว่าเอาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปหาประชาชนเถอะครับเพราะพวกเขาจะลุยน้ำออกมาต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเขามีคุณอยากจะรู้ว่าบ้านเขาน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยไปเห็นกับตาเลยอ่ะเอาข้อมูลคุณไปบันทึกทั้งหมดจริงไหมครับ ถ้าปล่อยให้เขาออกมาแล้วเขาก็ลำบากอย่างที่คุณปีเตอร์เล่าอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: โอ้ทรัพย์สินเสียหายแล้วกว่าจะฟื้นฟูได้นี่มันต้องไอ้ 9,000 บาท 10,000 บาทอะไรเนี่ยมันจิ๊บจ้อยจริงๆนะครับที่จะช่วยจริงๆอ่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรก็ต้องมีเยียวยาอยู่แล้วแล้วก็ผู้ฟังหรือญาติญาติของผู้ฟังนะถ้าเราเห็นว่ารัฐบาลจะใช้เงินเพื่อจะบรรช่วยพวกนี้ก็ควรจะช่วยอันนี้ไม่ใช่พระราชนิยมนะครับผู้ฟ
1: ัง เข้าใจ
0: นะอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆด้วยนะครับโอ้ยการเสียหายไม่ต้องพูดเรื่องเงินที่โอ้ก็บอกมันกี่พันล้านที่เสียหายคิดเรื่องชาวบ้านรถยนต์ของเขาเสียเราช่วยได้หรือเปล่าเอ้บ้านคนนี้นะดูสิครับน้ำเข้าโอ้ยบิลอินของบ้านเขามันเสียหมดเลยเออมันสกปรกอ่ะนะรัฐบาลก็ควรจะมีเยียวยาบ้างแล้วก็เราเองก็ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยนะช่วย
1: ถ้าจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารผิดพลาดผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ management ใช่ไหมคุณปีเตอร์คำเนี้ยพิสูจน์ได้ว่าฝีมือหรือว่าฝีปากเพราะถ้าว่าฝีมือมันต้องวัดผลที่สูดได้ป้องกันได้บรรเทาได้แต่ฝีปากนี่จะพ่นยังไงก็ได้จริงๆนะครับคุณพี
0: ใช่ครับถูกครับก็30กว่าปีที่แล้วนะครับก่อนที่ผมเข้ามาก็มีน้ำท่วมคุยกับเลขาเลขาบอกโอ้แล้วก็เลือกรัฐบาลใหม่นะน้ำมันไม่น่าจะท่วมต่อไปนี้นะฮะเลขาก็พูดอย่างนั้นแล้วก็หลายปีมันก็ท่วมต่อนะครับก็ให้รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลต่อไปก็หาวิธีการที่จะอาจจะป้องกัน 100% ไม่ได้แต่อาจจะต้องมีวิธีการช่วยบ้างเนาะ
1: ใช่ครับที่สุดแล้วนะฮะอะไรที่ดีๆก็น้อมนำเลยนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแก้มลิงผมยังตามหาอะไรเลยท่านก็ยังตามหาอยู่นะครับต้องหาให้เจอครับคุณวิทย์ไม่งั้นเดือดร้อนกันทั้งกรุงเทพแน่นอน
0: ครับผม
1: ครับเดี๋ยวคุยกันใหม่พฤหัสหน้าพรุ่งนี้คุณพิกรมจัดรายการสดนะครับคุณผู้ฟัง FC ท่านใดที่มีคำถามเตรียมไว้ได้เลยครับเพราะว่าภารกิจมันก็เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านมานะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วคุยกันใหม่พฤหัสหน้าครับคุณปีเตอร
0: ์ครับผม
1: พรุ่งนี้ท่านเนี่ยฮะสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านคลองน้ำ
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุมีรายงานจากรักษาการผู้ว่าปราจีนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างและตนได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรายงานที่ได้รับขณะนั้นเป็นการรายงานด้วยวาจาขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายนโดยผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมถึงการปฏิบัติงานหน้างานอาจไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการส่วนที่นายอำเภอบ้านสร้างมีการนำเสนอการทำงานผ่านโซเชียล

0: ปฏิบัติหน้าที่ได้ประกอบปลุกใจหน่วยงานรัฐเปิดใจก่อนเปิดระบบทลายระบบโซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่ทลายระบบไซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่นายประกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569โดยกล่าวก่อนการประชุมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งเรื่อง Open Government การเปลี่ยนผ่านการต่อต้านคอร์รัปชันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์วัตถุประสงค์คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันซึ่งเป็นจุดหมายที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมามีการทำงานแบบตัวใครตัวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างเป็นเจ้าพ่อต่างคนต่างเป็นศูนย์กลางของแต่ละเรื่องทำให้ระบบราชการเป็นไซโลคณะกรรมการต้องการให้ภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำด้วยกันคือการเปิดใจเข้าหากันก่อนที่จะใช้ Open Comment ซึ่งต้องใช้ Open Mind ต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องและมาแก้ไขร่วมกันมองปัญหาและแก้ไข FBI จับชายวัย18ปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกลุ่มชายวัย18ปีวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้า Mall of America ใกล้กับเมือง Minneapolis ในรัฐมินนิโซตาตามรายงานสำนวนการฟ้องของศาลคนร้ายเปิดเผยว่าเป็นการกระทำในนามของรัฐอิสลาม IS โดยเขาถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ FBI แฝงตัวเพื่อส่งมอบปืน AK-47 พร้อมกระสุนและเครื่องกระสุนในราคา600ดอลลาร์สหรัฐตามคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนี้ก่อเหตุสังหารประชาชน 30-60 คนในงานศิลปะวัฒนธรรมม้งที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้เพราะต้องการสังหารผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเขาถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานรับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวจูดจุดห้า FM ที่กิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือ

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังกูล
2: 10:08 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม พ.ศ. 2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะวันนี้มาตามกันต่อนะคะสำหรับภาพของบรรยากาศของตลาดหุ้นแล้วก็ทิศทางต่างๆด้วยรวมถึงปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ยังติดตามสถานการณ์ในเรื่องของต่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์นะคะที่ก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันนะกับบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนะคะทั่วโลกเลยวันนี้ค่ะภาพของตลาดหุ้นไทยเปิดมาเรียลไทม์นะคะดัชนี1580นะคะลบอยู่ 4.55 จุด 0.29% วอลุ่มการซื้อขายนะคะที่ 8,400 กว่าล้านบาทตอนเปิดมาพยายามจะขยับไปเขียวนะขึ้นไป 1,584 จุดนะพอหลังจากนั้นก็เจอแรงขายนะคะแล้วก็มีกดลึกลงไปด้วยนะคะที่ 1,577 จุดก่อนที่ตอนนี้จะยืนอยู่ที่ 1,580 จุดนะคะส่วนตลาดต่างประเทศถ้าไปดูกันแบบเร็วๆดูเหมือนว่าวันนี้ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคอสปีเกาหลีใต้เรียลไทม์ก็ลบอยู่ 1.15% ค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะลบอยู่ 0.21% 3.61 จุดนะคะแล้วก็นิกเกอิ225เรียลไทม์ก็ลบอยู่เช่นเดียวกัน 0.69% 477จุดนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรนะแรงกดดันสำคัญตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บอนด์ยิลด์สหรัฐนะคะอายุ10ปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ24ปีเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวคุยกันนะคะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีนจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
2: ค่ะก็ดูเหมือนว่าปัจจัยต่างประเทศนะเรื่องของบอนด์ยิลด์ก็ยังเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับภาพตลาดหุ้นบ้านเราและทั่วโลกนะคุณเจริญช่วยประเมินประมวลกันหน่อยนะสำหรับภาพของตลาดเพราะเราก็คุยกันนะว่าลงมาเนี่ยก็ต่อราคาหน่อยแต่ว่าระยะกลางระยะยาวเราก็ยังมองค่อนข้างสดใสยังมีปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ถูกไหมคะคุณเจริญสำหรับหุ้นไทยเองค่ะค่ะ
3: คือต้องบอกว่าวันนี้ภาพตลาดเนี่ยเนื่องจากว่าข้างนอกในเฉพาะในเอเชียมันไม่สดใสนะครับเนี่ยก็คงผ่านอเมริกาไปนะครับเนี่ยมีทั้งเรื่องกังวลเรื่องราคาน้ำมันจากประเด็นตัวออกกลางนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างที่คุณจิติมากล่าวคือตัวบอลยูเมื่อวานอเมริกามันพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 5.3 กว่าไปนะครับเนี่ยถ้าจริงๆโดยธรรมชาติแสดงว่าบอลยูที่มันยิ่งขึ้นแสดงว่าคนความต้องการคนมันน้อยคือมันดรอปลงเลยต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมานะครับเพื่อเรียกกระแสเข้าไปนะครับเนี่ยงั้นตัวบอลยูมันก็เลยช่วงนี้มันก็เลยถีบตัวสูงขึ้นนะครับมันก็ไปโยงไปถึงเฟดต่อถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นการเรียกให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะครับเนี่ยงั้นภาพที่ออกมามันช่วงนี้มันก็เลยเป็นการกดดันจากเรื่องดอกเบี้ยของฝั่งอเมริกาเป็นหลักที่เข้ามารบตาบ้านเรานะครับเนี่ยส่วนบ้านเราวันนี้เองก็แน่นอนถ้าถามไม่ต้องดูจากหน้าตามภาพเนี่ยเห็นเลยว่ามันเป็นแค่การขัดกำไรเฉยเพราะว่าวันนี้ตัวที่ลงเยอะหน่อยก็เป็นตัวของคุณใหญ่นะครับเมื่อวานผู้ใหญ่ขึ้นแรงนะครับวันนี้ก็ลงไป5บาทก็ถือว่าถอยมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวของแบงค์เช่นเคแบงค์วันนี้ก็ยังไม่มากลุ่มแบงค์วันนี้ดูซึมๆนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเนี่ยงั้นภาพที่หลักวันนี้มันเป็นแค่การขายสวนกลับมาจากตัวที่ขึ้นมาเมื่อวานนะครับเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็มี AOT ลงบ้างเดลต้าลงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราดูกันในภาพรวมๆนะว่ามันก็ไม่ได้หนีอะไรมากมายนะครับนะคือไม่ใช่หวังว่าหุ้นที่มันลงแล้วขายต่อไม่ใช่อย่างนั้นนะมันขายตัวที่มันขึ้นมาแล้วก็วนกลับมาขายใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยงั้นภาพตลาดวันนี้ผมเลยช่วงเช้าเนี่ยผมเลยมองเป็นเรื่องของการเทคโปรฟิตเฉยนะครับเนี่ยยังไม่ได้มองอะไรเป็นลบนะฮะมองเป็นการเทคโปรฟิตนะครับแล้วทรงวันนี้เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานเช้านี่เปิดมาแล้วโดนสาดขายทำอะไรก่อนเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายพลิกกลับขึ้นมานะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องมาดูครับว่าจะมีหุ้นตัวไหนเป็นฮีโร่ไหมเมื่อวานนี้มีปูนใหญ่มีฮีโร่พาตลาดขึ้นมานะครับช่วงนี้เดลต้าเขาไม่มานะครับเนี่ยวันนี้ก็ดูว่าจะมีตัวอื่นมาแทรกไหมแต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไซด์เวย์นะคืออยู่ในกรอบแค่นี้แหละคืออาจจะลงน้อยถ้าพลิกกลับมาก็นิดหน่อยไม่น่าจะแรงไปไหนนะครับเนี่ยเพราะว่าดูจากเงื่อนไขตลาดแล้วผมว่ามันเราเองก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะฮะนะครับแต่เรายังมีดีอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยเมื่อวานนี้ต่างชาติหัน
2: กลับมาซื้อมา1,700
3: แต่ดูทรงวันนี้อาจจะกลับมาขายต่อนะ ครับดอกเบี้ยเกินนะครับนะอาจจะมีเงินไหลออกไปอะไรก็ว่าไปนะครับนะแต่อย่าให้มองด้วยความมั่นใจอย่างว่าเราก็บริหารคองตัวได้ดีอย่างเช่นวันนี้ก่อนหน้านี้หุ้นล่าเราขึ้นมา5วันติดนะครับนะขึ้นวันนึง4จุดบ้าง2จุดบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สังเกตว่าวันนี้พอมันลงปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันอาจจะลง5จุด6จุดเนี่ยแต่มันไม่ได้ทิ้งแบบแรงๆคมคามลงไปนะนะครับนะแล้วยงมันสังเกตว่ามันเหมือนว่ามันมีสู้ด้วยเหมือนกันนะนะครับนะคือชะลอการลงแล้วก็มีพยายามจะเร่งตัวกลับบางช่วงอะไรเงี้ยถ้ามองอย่างนี้ผมว่ามีตลาดในเซนติเมนต์เนี่ยยังมองเป็นเชิงบวกนะครับนะก็เดี๋ยวมารู้กันหน่อยฮะว่าจะประคองตรงไหนได้แล้วก็จะมีการพลิกกลับหรือไม่นะครับ
2: ค่ะคือตอนนี้หลายท่านก็ถามนะคุณเจริญเขาก็มีตัวที่สนใจที่จะลงทุนเนี่ยทดราคาทดแนวรับเอาไว้ก็ดูเหมือนว่าจะลงมาถึงละแต่ว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ไม่ค่อยกล้าจะเข้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะคุณเจริญให้คำแนะนำนักลงทุนหรือคุณผู้ฟังที่เป็นกลุ่มนี้หน่อยคุณเจริญคะทั้งที่รอและต่อรองกันลงมาละค่ะ
3: คือต้องบอกนี้ครับว่าการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลถูกไหมนะครับศึกษาข้อมูลเช่นสโลลี่หุ้นพื้นฐานอะไรก็ว่านไปนะครับเนี่ยแล้วคุณก็มีที่คุณจะมากล่าวคุณมีทำจุดแล้วจุดได้มาแต่ว่าคุณทำกันบ้านมาแล้วครับเนี่ยนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือให้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคิด
2: คือง
3: านเทรดหุ้นมันต้องเทรดหุ้นมันต้องมีวินัยนะครับมีวินัยก่อนคือคุณคิดยังไงคุณวางแผนมายังไงปุ๊บเนี่ยดังนั้นพอวันนี้มันมาถึงสิ่งที่คุณคิดอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณคิดนะครับเนี่ยเช่นคุณตั้งจิตรับตรงนี้ปุ๊บโอเคถ้าคุณยังดูไม่มั่นใจปุ๊บเนี่ยอาจจะซื้อบางส่วนไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรนะฝึกให้ทางฝึกให้เป็นวินัยไว้จ้าลงมากล้าที่จะซื้อตามสเต็ปที่คุณมองนะถ้ายังไม่มั่นใจมากเราก็ซื้อบางส่วนไว้นะครับแล้วก็เก็บบางส่วนไว้เผื่อเล่นแก้ไขในช็อตที่มันลงไปต่อนะครับเนี่ยคุณทำไปบ่อยปุ๊บเนี่ยมันให้มันเป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยถึงเวลาหุ้นมันตกคุณจะกล้าซื้อคืนเวลาหุ้นขึ้นคุณกล้าที่จะขายกันมาหรือกล้าที่ซื้อตามใหม่นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันลงมาแล้วถอยทั้งอยู่มองอยู่แล้วก็ถอยต่อปุ๊บเนี่ยมันไม่มีวินัยไงมันไม่มีแผนไงมันกลายเล่นแบบเหตุแบบอารมณ์ฉันนี่ทำไมเอาฉันถอยปุ๊บเดี๋ยวสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรเพราะว่าแต่หุ้นขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณเสียเวลาเปล่านะครับ
2: ค่ะก็อาจจะต้องแม่นมั่นใจหนักแน่นกับแผนที่เราวางไว้ระดับหนึ่งอะนะคุณเจริญเว้นแต่ภาพมันเปลี่ยนจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้เองถ้าทำตามแผนก็ถือว่ายังได้อยู่ใช่ไหมมันไม่ได้มันเรื่องอะไรเซนติเมนต์มันไม่ได้เปลี่ยนพลิกแบบปัจจัยเปลี่ยนเลยคุณเจริญยังไม่ได้มองแบบนั้นนะสำหรับภาพของหุ้นไทยบ้านเราใช่ไหมคะค่ะโอเคไปดูมอสเซ็กทีฟหน่อยคุณเจริญคะวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะ
3: ครับก็ชานี้ผมว่าเดลต้ายืนทรงตัวอยู่นะฮะ267-1บาทนะครับแล้วก็สพ148-1บาทนะครับนะปทนี่40.25-25ตังค์นะครับนะแอดวานช่วงนี้ทรงไม่ค่อยสวยนะซึมทุกวันอยู่338ตอนสามก้าเสมอตัวนะครับนะ KCE เมื่อวานนี้มาแรงแต่วันนี้ก็ถือทรงๆฮะ79.5ลบไป25ตังค์นะครับนะหุ้นใหญ่เมื่อวานดิดแรงนี่พักตัวมาหน่อย260-5บาทนะครับนะแล้วเคแบงค์ครับ232-3บาทเคแบงค์ช่วงหลังนี่ทรงก็ดูอ่อนๆนะนะครับนะส่วนตัวท็อป76-85ครับ BDMX 19.2-20ตังค์ BDMX เองก็น่าสนใจนะราคาก็ถือว่ายืนได้ดีนะเขาก็ไม่ลงนะเริ่มปังหลักสู้นะครับนะแล้วก็ตัวกากับ5.75เสมอตัวเห็นเลยว่าจริงถ้ามองนี้เห็นเลยว่าหุ้นจริงมีภาพรวมตลาดเนี่ยถือว่าทรงตัวนะตัวใหญ่ก็ลงแบบซึมๆนะมันไม่ได้ลงแบบทิ้งคงคาลงมาไม่ใช่นะครับนะมีต
2: ั
3: วใหญ่ที่ลงมาแรงหน่อยเพราะว่าเมื่อวานดิ่งขึ้นมาแรงก็ถือว่าเสมอตัวอยู่นะครับ
2: ค่ะแอดวานนี่น่าสนใจมันลงมาพอสมควรเหมือนกันนะคุณเจริญก่อนหน้านี้คุณเจริญบอกอ่อนตัวรับได้เนี่ยอันนี้ต้องต่อราคาหน่อยไหมคะนี่339นะ
3: คือบอกงี้
2: ค่ะ
3: คือถ้าคุณเทรดคุณตัวนี้มาคุณเห็นอยู่อย่างว่าช่วงหลังเนี่ยพอก่อนหน้านี้ที่เรามองเนี่ยพอลงซื้อเพราะว่ามันลงแล้วมันก็จะเด้งกลับถูกไหมฮะนะครับนะแต่ช่วงหลังเนี่ยมันลงแล้วมันซึมตลอดแอดวานนะฮะ
2: ไม่ได้ลงไม่ได้เด้ง
3: ยุ่งแล้วถึงเฉยดูนิดนึงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือเราไม่ตีผ่านคือยังมองว่าเป็นโอกาสซื้อคือว่ารอจูงจังหวะนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันนิ่งตรงไหนนะฮะนะครับ
2: ค่ะโอเคมีกลุ่มลงกันคุณผู้ฟังถามเข้ามาถือว่ายังน่าสนใจไหมคุณเจริญคะ
3: คือลงกันนี่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ตัวของท็อปเนี่ยเป็นพระเอกนะขึ้นแรงนะนั้นวันนี้ลบไปเกือบ2บาทก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนะแล้วก็แต่ถามว่าถ้ามองนี้ปุ๊บเราต้องอาจจะมองตัวที่เป็นตัวย่อยลงมาเช่นตัวบางจากเนี่ยหรือ SPRC ช่วงนี้ก็มาแรงนะครับเนี่ยนี่ขึ้นแรงนั่นเลยงั้นจังหวะนี้เองถ้าถามผมเนี่ยถามว่าน่าสนใจไหมยังน่าสนใจถ้าปัญหาต้นออกกลางมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยแต่ต้องบอกงี้ก่อนแต่การซื้อเนี่ยมันต้องซื้อแบบต่อราคากันพอสมควรนะเพราะราคามันขึ้นมาเยอะนะครับเน
2: ี่
3: ยจังหวะนี้ถ้าคุณไปได้ราคามาอยู่ทุกวันมันพลิกไปเช่นสถานการณ์มันดูกระตือขึ้นตัวการมันดูซอฟลงปุ๊บเนี่ยคุณบุญนี่ถูกกดลงมาได้เนี่ยค่อนข้างจะแรงนะนั้นต้องเทรดต้องระวังเรื่องการระวังนะครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังถาม2ตัวนะก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันมี KTC กับ AOT ค่ะคุณเจริญคะน่าสนใจไหม2ตัวนี้อ่อนแรงลงมาค่ะสำหรับการรับ
3: KTC กับ AOT ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า KTC เนี่ยเริ่มมีรีบาวกลับนะเมื่อก่อนอันนี้เขาลงมาก่อนนะครับช่วงนี้ก็ลืมรีบาวกลับขึ้นมาแล้วนะครับนะแล้วก็ถือว่ามาได้แรงพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าการขึ้นน่าจำกัดอยู่นะต้านอยู่มันแถว37บาทเนี่ยก็คือเล่นสั้นๆเล่นต่างกระแสสั้นๆไปก่อนนะครับเนี่ยส่วน LT นี่น่าสนใจกว่าเพราะผมมองนี้ว่าหุ้นทุกอย่างมันซึมต่อเนื่องอยู่นะครับนะแต่ผมมองด้วยบ้านเรา Q4 เนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับนะแล้วก็ด้วยกระแสเรื่องไอ้เจ้า passenger service ค้าเนี่ยเริ่มมีการ active ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยว่าหุ้นต่างๆมันเป็นผลประโยชน์กับตัว AOT นะมองในแง่ลองเทอมนั้นจริงหุ้นตกลงมาผมว่าเป็นโอกาสการซื้อที่สะสมน่าสนใจนะครับ
2: ค่ะแนวรับคุณเจริญให้ไว้เท่าไหร่ที่น่าสนใจ AOT หรือแถวนี้ก็พอได้ละมองไงคะ
3: คือช่วงหุ้นมันตกเนี่ยแล้วก็ต่อราคาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับนะทีนี้จุดรับเรามองไว้แถวอู้จะมึงดูขังนะรับเราอยู่นู่นเลยแถว 57.5 นะครับ
2: ค่ะวันนี้ยัง59อยู่เนาะยังแถวนี้อยู่ยังต่อรองราคาได้อีกแต่ว่าถ้าอาจจะหยอดสักหน่อยนึงก็ไม่ว่ากันใช่ไหมคุณเจริญ
3: เพราะว่ามันเมื่อหมดการซื้อขายหุ้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราดูด้วยสตอรี่หุ้นด้วยเงื่อนไขต่างๆถ้ามันโอเคแล้วเรารับได้กับราคาเนี่ยก็หย่อนใบบางส่วนก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ
2: ค่ะโอเควันนี้กรอบดัชนีมาทรงนี้แล้วคุณเจริญให้ไว้ยังไงคะมีโอกาสที่จะไปยืนเขียวได้ไหมเพราะวันนี้ต่างประเทศเองตลาดในภูมิภาคก็แดงกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคุณเจริญคะ
3: คือมองว่ายืนทรงตัวได้ลบนิดหน่อยเนี่ยผมว่าก็รับได้แล้วนะฮะนี่ก็ยังน่าสนใจเป็นแบบที่ถือว่าดูเป็นบวกนะครับนะคือถ้ามันตกลงมาแล้วเราไม่ตกแบบไหลคุ้มคาลงไปเนี่ยผมว่ามันโอ้ยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะช่วงนี้มองจุดรับอยู่แถวนี้แหละฮะ1578นะต้านระมอที่แถวเวน1592นะครับ
2: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญคะเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันต่อเนื่องนะคะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพกันนะคะเอาเป็นว่าคุณเจริญก็ยังมองระยะกลางระยะยาวนะคะยังมีปัจจัยแรงบวกเนาะสำหรับภาพของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ระยะสั้นน่ะก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะรับได้ต่อรองราคาหน่อยนะคะในขณะเดียวกันก็คงต้องมอนิเตอร์ปัจจัยควบคู่กันไปด้วยนั่นเองแล้วก็ต้องทำตามแผนนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนาะสำหรับใครหลายๆท่านที่บางทีตั้งใจไว้แล้วเนี่ยแต่พอราคาลงมาจริงๆก็อาจจะมีความกลัวว่าจะไหลลึกลงไปมากกว่านั้นล่ะจะไม่กล้าที่จะเข้าลงทุนนะก็คงต้องดูทั้งภาพใหญ่นะคะแล้วก็ดูด้วยนะว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้าไม่เปลี่ยนก็ทำตามแผนได้นะคะอย่างที่คุณเจริญบอกนะคะเอาล่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะในเรื่องของการลงทุนนะในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเช่นเคยทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอนัทค่ะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอนัทมีทั้งประเด็นในเรื่องของภาพใหญ่ๆนะในเรื่องของเศรษฐกิจแนวโน้มดอกเบี้ยด้วยแล้วตอนนี้หลายคนกังวลบอนด์ยิลด์ค่อนข้างมากทีเดียวจริงๆก็มีคำถามมาด้วยนะเดี๋ยวฝากถึงหมอนัทนะว่าประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์พอสูงแบบนี้เนี่ยเวลาเขาจะลงเนี่ยเขาจะใช้เวลาลงมากเขาเรียกอะไรใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาหนุนนำนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุน ETF ที่น่าสนใจวันนี้ก็มีหลายกองนะคะตอนนี้หมอนัทอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
0: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้เราเจอกันนะวันพฤหัสบดีภาพของบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกก็ยังติดตามสถานการณ์อยู่ตอนนี้ประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ดูเหมือนว่าหลายคนจะค่อนข้างห่วงนะแล้วก็กลับมาเป็นแรงกดดันกับบรรยากาศตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบกันพอเห็นบอนด์ยิลด์สหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นนะในรอบแบบ24ปีเลยอ่ะหมอนัทสูงมากๆจริงๆก็มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเหมือนกันเมื่อก่อนอ่ะเราจะคุยเรื่องดอกเบี้ยกันเนาะหมอนัททิศทางดอกเบี้ยเราก็เห็นแล้วมันเริ่มขยับเป็นสเต็ปขาขึ้นพอเป็นบอนด์ยิลด์แบบเนี้ยก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วบอนด์ยิลด์เวลาที่เขาจะขึ้นมาสูงขนาดนี้เวลาเขาลงเนี่ยเขาใช้เวลาไหมเหมือนกับดอกเบี้ยไหมที่มันต้องใช้เวลาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหมอนัท
0: ครับก็จริงๆบอนด์ยิลด์เนี่ยจะตอบสนองค่อนข้างไวกว่านะครับในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายนะครับก
2: ็ค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับตลาดนะว่าตลาดตอนนั้นน่ะเขามองยังไงนะครับถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าเอ้ยบอนด์ไม่ค่อยน่าถือแล้วนะครับทิ้งราคาบอนด์ลงมาหมายความว่าขายบอลออกมาเร็วหน่อยนะครับก็ทำให้บอลยูเนี่ยอาจจะขึ้นมาสูงได้เร็วเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือภาวะของตลาดเนาะแล้วก็ ส่วนหนึ่งนะครับก็มีเรื่องของภาวะดอกเบี้ยนี่แหละก็มีผลเหมือนกันเพียงแต่ว่าปัจจัยในช่วงนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่วงของตลาดมากกว่าที่เขาเริ่มปรับเปลี่ยนพอร์ตแล้วก็มีเรื่องของการมองว่าเอ๊ะในอนาคตจะเป็นลงทุนอะไรดีนะครับเอาเงินออกจากบอนด์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมคิดว่าภาพน่าจะเป็นลักษณะของภาพเร็วเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการที่เป็นเทรดพวกบอนด์เนี่ยมากกว่านะครับครับ
2: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวหมอนัทมีความกังวลใจไหมเพราะว่าหลายๆคนก็ดูเหมือนกังวลใจแล้วเขาไปดูสถิติก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะแนวโน้มสูงต่อเนื่องเหมือนกันสำหรับตัวบอนด์ยิวเองค่ะหมอนัทคะหมอนัทมองยังไงคะในส่วนตัว
0: ผมโดยส่วนตัวนะฮะเอาแบบคำง่ายๆนะคุณยูผมว่ายังไม่ใช่ไฟไหม้แต่ว่าแค่สัญญาณเตือนมันเริ่มดังนะฮะม
2: ัน
0: เริ่มแบบมีสัญญาณกิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่เห็นไฟยังไม่เห็นควันมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการที่อย่างที่ผมบอกเขาเปลี่ยนพอร์ตก็คือขายพันธบัตรพร้อมกันทั่วโลกนะครับก็แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเราก็เห็นนะขึ้นมาสูงสุดเนาะในรอบ20กว่าปีเลยใช่ไหมครับอันนี้อังกฤษเหมือนกันนะครับสูงสุดตั้งแต่ปี1998อ่ะตอนนี้ขึ้นมา 6% แล้วนะครับบอนด์ยิวด์30ปีของอังกฤษนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยบอนด์ยิวด์ก็ขึ้นมาแล้วเป็นพันธบัตรนะขึ้นมาประมาณสัก10ปีทะลุ 3% ไปแล้วนะครับฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเหมือนกัน 4.96 เหมือนกันทุกที่ขึ้นเหมือนกันหมดเลยนะครับคราวนี้มองว่าอย่างนี้เลยผมบอกว่ายังไม่วิกฤตมากอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอะไรนะรัฐบาลหลายๆที่เนี่ยออกมาบอกว่าการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็ยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยจริงๆโดยเฉลี่ยของแต่ละที่ก็จะไม่เท่ากันนะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลที่เป็นหนี้อยู่ปัจจุบันเนี่ยราคาเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของที่เขาจ่ายหนี้อยู่เนี่ยมัน 3.4 นะครับ 3.4 ซึ่งมันยังเขาเรียกว่า GDP ที่โตเนี่ยมันยังเยอะกว่านิดหนึ่งยังเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็น GDP โตแบบไม่หักเงินเฟ้อนะครับก็อยู่มาสัก 8.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเขาจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเขาสามารถหนี้เนี่ยมันยังไม่โตเร็วกว่า GDP เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันยังไปได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยยังไม่เชิงเหมือนว่าโอ้โหภาระหนี้สูงจนเกิดวิกฤตทั้งประเทศอะไรเงี้ยคงยังไม่ใช่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังดูแข็งแรงเพราะว่าเงินเฟ้อมันก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มองเป็นลักษณะของเศรษฐกิจของทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงมากกว่านะครับคราวนี้แต่ว่ามันก็จะมีอีกฝั่งนึงที่บอกว่าไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าค่าเฉพาะค่าดอกเบี้ยของอเมริกาอย่างเดียวเฉพาะเดือนหน้าเนี่ยที่ต้องจ่ายเดือนหน้าเนี่ยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านล้านครับดอลลาร์นะครับถือว่าเยอะนะฮะเยอะมากนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไปกระทบตัวรายได้ในอนาคตอีกสักปี2ปีข้างหน้าของตลาดแหละนะครับเขาบอกถ้าจะจ่ายพอดอกเบี้ยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับคือตอนนี้ครับท่านผู้ฟังมีฝ่ายนึงก็บอกว่าดอกเบี้ยเฉลี่ยมันยังต่ำอยู่แต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็บอกเฮ้ยแต่ดอกเบี้ยที่มันรอจ่ายในอนาคตเนี่ยด้วยบอลยูขนาดนี้เนี่ยคุณจะไหวหรออะไรเงี้ยนะก็อันนี้ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบฟันธงเนาะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะแก้เกมเศรษฐกิจยังไงนะครับอยากให้ทุกท่านฟังภาพนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีหนี้อยู่นะครับแต่ว่ารายได้เรายังโคเวอร์หนี้อยู่นะครับแต่นี่ตอนนี้ที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันปรับขึ้นเนาะอยากให้เรานึกเรากำลังผ่อนบ้านอยู่เราผ่อนบ้านอยู่ปัจจุบันเราผ่อนได้นะแต่ในอนาคตอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ารายได้เรายังแบบเป็นแบบนี้อยู่แล้วดอกเบี้ยมันยังแพงอยู่เนี่ยอาจจะจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้แล้วนะครับยังเราจะจ่ายหนี้ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ภาคเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเขามองประมาณแบบนี้ครับ
2: ค่ะซึ่งตอนนี้อีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งเดี๋ยวให้หมอนัทค่อยๆไล่เรียงให้ก็คือมันก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนาะที่ออกมาเรื่อยๆเนาะหมอนัทซึ่งจะเป็นตัวฟ้องเป็นตัวส่งสัญญาณนะในเรื่องของทิศทางข้างหน้าด้วยสำหรับในเรื่องของภาพเศรษฐกิจอะตอนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่จะต้องมอนิเตอร์บ้างแล้วมีตัวไหนที่มันออกมาแล้วมันสอเขาดีขึ้นหรือบางตัวสอเขาที่อาจจะต้องติดตามน่ากังวลหรืออะไรเงี้ยค่ะหมอนัทให้ไกด์ไลน์หน่อยเผื่อคุณผู้ฟังจะได้ไปตามกันด้วยว่าต้องดูตัวไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะค่ะ
0: ครับถ้าเราไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณบิวครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยมาก็คือพูดง่ายๆการดูว่าถ้าคนไม่ทำเกษตรเนี่ยแล้วทำงานในโรงงานบ้างในสถานที่ทำงานปกติบ้างเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยสถานที่ลดลงนะ ก่อนหน้านี้โอ้โหเพิ่มขึ้นทีประมาณ 80,000 ตำแหน่งนี่ซึ่งมา 20,000 ตำแหน่งเองนะครับก็ยังถามว่าดีไหมตัวเลขดีแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่การว่างงานเนี่ยก็เยอะขึ้นนิดนึงนะไม่ได้เยอะนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรหุ้นคือขึ้นช่วงสั้นๆนะคุณดิวเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนสัปดาห์นะครับ
2: เพราะว่าใช่เขาเชื่อว่าอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ละอาจจะนู่นไปธันวาเลยอะไรหลายคนก็มองแบบนั้นใช่ไหมคะจากตัวเลขที่ออกมาอืม
0: ครับแต่ว่าก็พอมาวันนี้เนาะยิวก็กลับตัวกลับมาขึ้นนิดน
2: ึ
0: งทุกคนก็บอกเอนั้นโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยไว้เนี่ยผมว่ารอบหน้าวันที่27-28ที่เราประชุมที่จะมีประชุมตัวเฟดใช่ไหมครับก็อาจจะคงดอกเบี้ยไว้ก่อนแล้วก็อาจจะไปขึ้นเดือนธันวาไปขึ้นเดือนธันวามากกว่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็แล้วก็เหลือเดือนเดียวที่จะขึ้นแล้วก็คือเดือนอื่นเดือนพฤศจิกายนไม่น่ามีอะไรแล้วก็คือไปดูเดือนธันวาเลยนะครับว่าจะขึ้นอะไรนะครับจะขึ้นไหมขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าภาพรวมคือระดับดอกเบี้ยแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญที่จะบอกว่าระดับนี้จะเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะท้อนที่บอลยูแหละนะครับว่าความมั่นใจของนักลงทุนหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะยังไงแล้วเขาจะย้ายเงินต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องดูอีกสักไตรมาสหนึ่งก็คือไอ้สักเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับ
2: ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มอนิเตอร์กันก่อนอย่าเพิ่งมองภาพลบไปซะทีเดียวนะบางทีเพราะว่าถ้าบอลยิวที่หมอนัทบอกเมื่อสักครู่เวลาเขาปรับตัวเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่อาจจะเร็วกว่าดอกเบี้ยนะถ้าเทียบกันใช่ไหมคะหมอนัทคะเพราะฉะนั้นถ้าสัญญามันกลับมาดีมันก็อาจจะดีได้เร็วขึ้นกว่าด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็มอนิเตอร์กันไปก่อนเนาะตรงนี้แต่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณอย่างหุ้นไทยอย่างเงี้ยก็เห็นฟันโฟไหลออกจากแบบซื้อสุดที่มาตลอดก็เริ่มเป็นฝั่งขายอะไรอย่างเงี้ยหมอนัทมันก็เลยอาจจะทำให้ลึกๆนักลงทุนก็กังวลใจอะนะใช่ไหมคะหมอนัท
0: ใช่ครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นแหละครับก็กังวลได้ครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นไฟแหละแต่สัญญาณมันดังแล้วก็ระมัดระวังไปหน่อยละกัน
2: ค่ะขออีกหนึ่งสินทรัพย์เนาะลืมไปมีคุณผู้ฟังฝากไว้หลังไมค์หมอนัทจริงๆเขาก็มาทรงดีๆนะแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มแผ่วๆอ่อนแรงเหมือนกันคือทองคำอะหมอนัทมันรีเรทกับตัวบอนด์ยิลด์ยังไงบ้างเพราะล่าสุดตอนนี้เอาไปเทียบราคาในบ้านเราง่ายๆจะได้จำกันได้ง่ายๆคือตอนนี้ประมาณ 65,000 ปลายๆซึ่งถ้าจำกันได้อะช่วงที่ผ่านมาเขาเคยดีดไปเหนือ 70,000 นะแล้วก็มาค้างอยู่ 68,000 69,000 67,000 เนี่ยไปเรื่อยๆลงมา 65,000 แล้วนะหมอนัทจากที่จุดที่เขาไปโลของนี้มันแถว 62,000 นะถ้าเทียบเป็นราคาบาทไทยหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันสะท้อนอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนี้หมอนัทมองทองคำยังไงคะหมอนัทคะถ้ารีเลทกับบอนด์ยิลด์ด้วยค่ะ
0: ผมให้หินท่านผู้ฟังไม่ได้ยินหรอกก็คือจริงๆก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ละสินทรัพย์สั้นๆก็ได้นะครับถ้าบอนด์ยิลด์มันขึ้นเน
2: ี่
0: ยพวกพันธบัตรระยะยาวเนี่ยระยะยาวนะฮะพวกบอนด์ยิลด์กองบอนด์ทั้งหลายเนี่ยน่าจะเจ็บสุดนะพวกนี้เพราะว่ามันขึ้นมาแรงนะครับก็อาจจะติดลบได้ประมาณแบบ5-6% อะไรเงี้ยถ้าไปเจอพันธบัตรอเมริกาแรงๆหน่อยที่ยาวๆหน่อยก็เจอประมาณลบประมาณ 8% เป็นอันนี้เป็นไปได้นะครับต้องระมัดระวังครับอันที่2คือหุ้นที่ปล่อยต่อดอกเบี้ยนะก็คือพวกหุ้นเล็กนะครับหรือพวกกองวีททั้งหลายกองอสังหาทั้งหลายเนี่ยพวกนี้น่าจะโดนนะครับหุ้นเทคเป็นไปได้นะครับอาจจะลงบ้างแต่ว่าช่วงนี้ถ้าอะไรที่มันร้อนแรงอยู่ก็เป็นโมเมนตัมอยู่ก็ปล่อยมันไปแต่ว่าถ้าโดยปกติเนี่ยถ้ายิวขึ้นขนาดเนี้ยหุ้นเทคน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็พวกบ้านใครซื้อบ้านใครซื้ออะไรกันพวกนี้ดอกเบี้ยขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนะครับอันสุดท้ายคือทองเนาะทองเนี่ยผมคิดว่าถูกกดดันเพราะว่าบอนด์ยิลด์มันสูงคือท่านผู้ฟังต้องนึกภาพว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำไมทองมันลดเพราะว่าคนปรับพอร์ตแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าบอนด์ยิลด์มันสูงเนี่ยเขารอเก็บเงินไว้เนี่ยเพื่อไปซื้อบอนด์ตอนที่ดอกเบี้ยมันพีคดีกว่านะครับพอทองไม่ได้ให้ดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยหาจังหวะเข้าแล้วเงินตอนนี้คนก็จะถือเงินสดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าทองที่มันลดลงในช่วงนี้เพราะว่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าดอลลาร์ก็แข็งด้วยเลยด้วยนะครับคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยทองเนี่ยผมมองยังไงก็คือถ้าเงินเฟ้อยังสูงผมว่าทองมันมาได้ก็คือกลับมาได้นะครับนักลงทุนทุกท่านอย่างนี้ครับจังหวะที่มันร่วงลงมาในตอนที่บอลยิวสูงแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะนะถ้าทยอยเข้าก็ได้
2: มองเป็นโอกาส
0: ใช่
2: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนเห็นละว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นแบบนี้มันกระทบกับสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะแต่สินทรัพย์เหล่านี้ก็อาจจะมีความแฝงได้เพราะว่าถ้าบอนด์ยิลด์ขยับปรับเปลี่ยนได้เร็วหรือลดลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทโอเคค่ะอันนี้เราคุยกันในเรื่องของภาพเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยต่างๆแต่ว่า มนัสจะมีอะไรทิ้งท้ายอีกหน่อยไหมก่อนที่เราจะไป ETF กองทุน ETF ที่น่าสนใจเอามนัสจะทำกันบ้านมาฝากเราแทบทุกสัปดาห์แล้วก็ฟังแล้วเราก็จะว้าวตลอดเลยนะว่าแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยมีกองนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: ผมว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยอันเนี้ยอยากให้ระมัดระวังเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันเบรนท์มันไปไกลแล้วนะฮะไปแบบร้อย
2: ใช่
0: แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแล้วเราก็จะเห็นราคาน้ำมันบ้านเรามันก็จะเริ่มขึ้นนะครับผมว่าอันนี้กระทบเศรษฐกิจเราครับด้วยเงินเฟ้อที่มันจะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานดูเหมือนมันขึ้นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าก็งอคงดอกเบี้ยไปก่อนแหละจนจบปีนะครับแต่ว่าถ้าด้วยขนาดนี้เนี่ยคือดอกเบี้ยนโยบายเรา1เนาะแต่เงินเฟ้อเราไป2แล้วอะแสดงว่าดอกเบี้ยเราติดลบอยู่กัน 1.8 นะครับ1.8 นะครับเพราะการติดลบมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะถูกมั้ยฮะเพราะว่าคืออยากให้ดูภาพเนาะเราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1ใช่มั้ยแต่เงินเฟ้อมันไต่ไกลแล้วแสดงว่าตอนนี้เราฝากเงินเราโอ้โหเงินเราติดลบเยอะมากนะครับประมาณนั้นเนาะจริงๆก็ต้องควรขึ้นดอกเบี้ยบ้างแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยมันก็ไม่เหมาะกับประเทศไทยตอนนี้นะผมว่าประเทศไทยตอนนี้เหนื่อยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับครับผม
2: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมามอนิเตอร์กันเป็นระยะเนาะทุกสัปดาห์แบบนี้อยู่แล้วที่หมอนัทจะเอามาฝากเรานะคะแต่ตอนนี้เราไปกองทุนที่หมอนัทเตรียมมาฝากดีกว่าสำหรับกองทุน ETF ที่น่าสนใจนะคะบางกองก็ฟังดูก็ยังงงๆเหมือนกันเนาะหมอนัทอย่างกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ยังไม่มีหุ้นให้ซื้ออย่างเงี้ยคือยังไงนะคะหมอนัทที่หมอนัทโน้ตมาให้อ่านแล้วก็ยังไงนะค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับคุณบิวจริงๆมันมีกองทุนหนึ่งชื่อกองฟรุตนะครับฟรุตนะครับ FURT ครับไม่มี I นะครับแต่ว่ามันอ่านฟรุตได้เหมือนกันนะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ยังไม่มีหุ้นในนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีหุ้นบางส่วนแหละเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคอนเซ็ปต์ก่อนกันอย่างนี้ฮะมันเพิ่งเปิดขายขึ้นมาเมื่อตอนเดือนสิงหาเองผมก็เพิ่งไปดูนะเป็นกองทุนเปิดใหม่ครับแต่ผมไปหาเปิดใหม่ใน ETF ในต่างประเทศเนาะแค่ไปเจอกองนี้ฮะไปเจอกองฟรุตนะครับซึ่งเป็นบริษัทออก ETF เนี่ยมันชื่อยอร์ควิลเล่นะครับออกโดยยอร์ควิลเล่อเมริกานะครับออกโดยบริษัทเนี้ยนะครับเป็นบลจ.นะครับเป็นบริษัทที่ทำ ETF ขึ้นมาครับชื่อ Trust Social นะครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในพวกแบบในหุ้นต่างๆอยู่แล้วนะครับคราวนี้แต่ว่ามันมีประเด็นอันนึงที่น่าสนใจคือกองฟรุตเนี่ยจริงๆมันล้อคำว่าแมงโก้มาครับอยู่ฮะแมงโก้เนี่ย
2: อ๋อผลไม้เนี่ยเหรอคะมะม่วงเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ฮะมะม่วงเนี่ยมันย่อเรียกมาจากคำว่าเนี่ยเมตาครับเมตาเอนโทรปิกเอ็นวีเดีย
2: อ๋อโอเคเข้าใจละ
0: Google
2: ค่ะ
0: แล้วก็OpenAI แล้วก็ SpaceX
2: OpenAI
0: พูดง่ายว่าเขากำลังเอากลุ่มบริษัทที่น่าสนใจเนี่ยเอามารวมกันครับที่เป็นแบบ Big Tech แบบโหแล้วแบบเป็น Tech แบบต่างแบบเรียกนะเป็น AI อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลยก็คือ Meta เนาะก็คือFacebook ใช่ไหมครับ Anthropic เนาะอันนี้ก็คือ Cross เนี่ยที่เราใช้งานอยู่ Nvidia ใช่ไหมฮะ Google OpenAI สังเกตว่า4ตัว5ตัวเนี่ยก็ใช้ AI หมดเลยรวมถึง SpaceX ด้วยมี SpaceX ด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ทำเรื่องของอะไรอ่ะพวก AI แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเงี้ยทั้งหลายนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือพวกSanDisk นะครับ Marvel Micron Intel Dell แล้วก็ AMD แล้วก็ Broadcom ด้วยก็คือพวกเนี้ยไอ้กลุ่มที่ทำชิปทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะเป็น ETF ที่แบบเฉพาะทางพอสมควรที่เกี่ยวข้องกับ AI พวกนี้โดยเฉพาะก็เลยเรียกว่าฟรุตเพราะว่ามันมีแมงโก้อยู่ในนี
2: ้ค่ะโอเคเข้าใจเห็นภาพ
0: มันถึงน่าสนใจนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยตอนที่ออกตอนที่กองนี้มันออกมาเนี่ย31สิงหาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้นะครับตัวหุ้น2ตัวเนาะคือ OpenAI แล้วก็Entropic เนี่ยมันยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นครับยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้น
2: ย
0: ัง
2: ไม่ได้ IPO ค่ะ
0: แต่ว่ากองนี้ออกมาแล้วบอกว่ามีตัว AI แล้วก็มี Entropic อยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนก็งงเฮ้ยไปหาหุ้นมาจากไหนหาหุ้นมาจากไหนนะคือเขาบอกกองทุนเนี้ยมันเก่งมากเลยมันไปทำเป็น swap เป็น swapเป็น swap นะฮะเป็นสัญญา total return swap นะฮะโดยใช้ราคาอ้างอิงนะครับจากฟิวเจอร์มาแทนครับนะฮะก็มันใช้ พวกนี้มันใช้บนโลกคริปโตนะมันใช้หลังบ้านเป็นบล็อกเชนเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถือหุ้นโดยการผ่านพวกสินทรัพย์ที่เป็นสวอปพวกนี้ขึ้นมานะก็คือใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแหละเป็นตัวทำขึ้นมานะครับก็เลยเหมือนไปถือหุ้นเงาไปถือหุ้นที่ยังไม่มีจริงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนั้นเลยนะฮะก็เลยเป็นอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจเพราะว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยงทั้งถือหุ้นที่มันก็เสี่ยงสูงแล้วนะแล้วก็ยังต้องไปถือคู่ว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความเสี่ยงพอสมควรถ้าเกิดคู่สัญญาเขาเบี้ยวไม่ยอมเอาหุ้นเข้าพอร์ตให้ตอนที่สมมติหุ้นมันมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาทำสัญญาสวอปอยู่เนี่ยมันสามารถเอาหุ้นจริงเนี่ยเข้ามาได้ในพอร์ตได้แต่ว่ากองนี้เขาไม่รู้ไปทำสัญญากับใครนะผมก็ไม่ได้บอกไว้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสี่ยงสัญญาอีกคู่สัญญาหนึ่งไม่เอาหุ้นเข้าพอร์ตให้นี่สวยละนะมีปัญหาละนั้นอันนี้คือที่มาที่ไปมันนักลงทุนเนี่ยบางคนไปซื้อ ETF เนี่ยไม่รู้มีกลไกแบบนี้อยู่แล้วหยิบมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยบางกอง ETF เนี่ยยังไม่มีหุ้นในพอร์ตนะเขาเอาสัญญาสวอปมาใส่ให้เรานะครับประมาณนั้นครับ
2: ค่ะโอเคดูเหมือนมีความเสี่ยงเนาะแต่เวลาที่ performance ถ้าสมมติว่ามองขาในเรื่องของเอาเหมือน high risk high return ไหมหมอนัทเวลาเขาได้ผลตอบแทนสูงกองพวกนี้จะได้สูงพอกองปกติด้วยไหมคะหมอนัทคะเพราะเราดูเหมือนความเสี่ยงมากกว่าเนาะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะ
0: คือจริงๆความเสี่ยงสูงมากกว่าในมุมอื่นคือถ้าในมุมหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเขา swap ในราคาหุ้นเท่าที่ซื้อมาในตลาดอยู่แล้วอยากจะซื้อมาในตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นไปมากกว่าเดิมไม่ได้มีเกียร์ลิงอะไรนะครับจริงแต่ว่าความน่ากลัวของอย่างผมบอกก็คือมันเป็นการเบี้ยวที่ไม่เอาหุ้นมาเข้าในพอร์ตของกองทุนให้มากกว่าก็คือเทิร์ดปาร์ตี้ที่เขาไปทำเรื่องของสวอปด้วยเนี่ยอันนั้นน่ะผมว่าต้องให้ความระมัดระวังตรงนั้นมากกว่านะครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนนะนี่คือกองแรกคือฟู้ดนะคะกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่อาจจะไม่ได้มีหุ้นให้ซื้อกองที่สองอันนี้ก็น่าสนใจนะคือยังไงคะหมอนัทคะฮาร์โร่ ETF เหรอคะ
0: ใช่ฮะคืออันนี้เล่าให้ฟังก่อนกองแรกเนี่ยผมหยิบมาเป็นตัวอย่างว่าเอ้ยแล้วนักลงทุนเนี่ยจะต้องรู้เนาะว่าไส้ในอ่ะมันเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เราลงทุนกับสินทรัพย์ที่ยังไม่มีที่ยังไม่เข้ามาในพอร์ตได้เนี่ยแสดงว่าความต้องการ AI มันสูงมากนะครับต้องมันบอก2เรื่องนะความต้องการ AI สูงแล้วก็ลงทุนบนสินทรัพย์ที่ยังไม่มีได้นั้นต้องระวังนะครับตอนนี้พอความต้องการของ AI มันสูงมากๆเนี่ยเลยเอากองที่2มาคุยกันมันชื่อ Halo ETF นะครับ Halo เนี่ยย่อมาจากคำว่า Heavy Asset นะครับ Low นะครับobsolescence นะครับหมายความว่าอะไรคือมันเป็นลงทุนกับสินทรัพย์ที่เป็น hard asset หมายความว่าเป็นเหมือนสินทรัพย์จริงๆแล้วก็ล้าสมัยมากๆออก
2: ผลิ
0: ตไปแล้วก็คือเป็น
2: ใช้คำว่าล้าสมัยเลย
0: low obsolete ก็คือพูดง่ายว่าสินค้าที่มันแบบเขาไม่ค่อยทิ้งพวกนี้มันเก่าแล้วนะแต่มันก็เขาก็ไม่ค่อยทิ้งกันหรอกนะครับประมาณนั้นมันเป็นคู่ตรงข้ามกับตัว AI เลยตรง
2: AI โอเคอันนี้เป็นอะไรใหม่ที่เติบโตส่วนอันนี้เป็นอะไรที่แบบเป็นธุรกิจอะไรที่เก่าๆเป็นโอกับนิวได้ไหมคะหมอนัทเทียบกับฝั่งโออีโคโนมีกับนิวอีโคโนมีเลยได้ไหมถ้าเป็นกองแบบนี้จะเห็นภาพชัดไหมคะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับแต่ว่ามันมีคำว่าหนักอยู่คือเป็นสินทรัพย์เรียกว่าไงจับต้องได้จริงๆนะเป็นของจริงๆแต่ว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่สร้างใหม่ไม่แทบไม่ได้แล้วคุณฟิวยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นรถไฟรถไฟเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพวกเหมืองพลังงานหรือว่าเป็นอะไรที่แล้วแต่ที่มันไม่สามารถมีเพิ่มได้แบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะไปลงกลุ่มอีกกลุ่มนึงเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงเป็นอีกมุมนึงถ้านักลงทุนช่วงเนี้ยผมก็แปลกใจเพราะว่าไอ้กองนี้ที่ผมเอาหยิบมาคุยเนี่ยมันเหมือน performance อ่ะอยู่ดีก็ขึ้นมาใกล้ๆกับกองพวกเทคก็ผมไปอ่านเพิ่มเติมก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยไอกองพวกนี้เนี่ยนะมันเหมือนคนนักลงทุนเนี่ยเขาจะวางแผนว่าอยากจะลงทุนกลุ่มนี้ด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน AI ที่มันเข้ามานะครับมันพวกรถไฟฟ้าต่างๆอะไรพวกนี้อยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็เป็นโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะสร้างใหม่ไม่ได้แล้ว
2: อย่างนี้ก็เอามาไว้ในพอร์ตเพื่อคานกันระหว่างกับกลุ่ม AI ที่โอเคมันยังเติบโตยังโกรธแหละแต่ว่าลึกๆเราก็รู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนึงฝั่งนี้ก็จะมาช่วยยันเอาไว้ได้บอกแบบนั้นได้ไหมครับหมอนัทถ้าจะมี
0: มองว่าเป็นอย่างนั้น
2: จัดพอ
0: ร์ตมองว่าเป็นอย่างนั้นก็เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าผมก็น่าสนใจเพราะว่าค performance มันเริ่มกลับขึ้นมาอยู่ด
2: ี performance ดีไหมหมอนะต่อปีนี้ประมาณเท่าไหร่คะกองที่แบบธุรกิจเดิมๆ heavy heavy แบบเนี้ยค่ะ
0: จริงๆอ่ะมันควรอยู่ประมาณสัก 7-8% นี่ขึ้นมา10กว่าแล้วผมก็ยังแบบทำไมมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่ามันคงเป็นกระแสแหละเพราะว่าไอ้คนที่มันออกกองเนี้ยออกกองในฮาร์โรเนี่ยนะครับมันคือรอสฮิลนะฮะราวฮิลก็คือราวฮิลนะครับราวฮิลเนี่ยเขาออกกองก่อนแล้วเนี่ยเขาออกกองที่เป็น AI ETF ที่โตเร็วมากๆอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาออกกองนี้มาด้วยคนผมคิดว่าคนก็คงแบบไปเชื่อแล้วก็ซื้อด้วยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นครับ
2: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะกองที่สองโอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวนี้มีกองแปลกๆจริงนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเหมือนกันเนาะถ้าดูแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกระจายความเสี่ยงนะไปอีกฟากหนึ่งเลยเหมือนกันนะซึ่งในพอร์ตอาจจะมีกลุ่ม AI อยู่แล้วแต่ก็มีอันนี้มาคอยคานไว้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะ ETF ตัวที่สามโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะ ETF ตามผลงานทีมฮอกกี้ใช่ไหมหมอนัทเป็นยังไงนะคะ
0: เป็นอย่างนี้ฮะจริงๆต้องเล่าเหมือนเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วแหละว่าที่เล่นกีฬาที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันไปเชื่อมกับเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะเลยมันเป็นธุรกิจที่มันแบบใหญ่มากนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประจำชาติของอเมริกามันมีอยู่ 3-4 อันนะมีบาสเกตบอลเนาะ NBA ใช่ไหมครับแล้วจะมีนักฟุตบอลเนาะ NFL
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็จะมีเบสบอลเนาะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่คนชอบมากๆอันที่4ก็คืออะไรฮอกกี้ครับ
2: ก็คือฮอกกี้ค่ะ
0: ก็คือ NHL นะครับมันไม่ใช่ NFL นะเป็น NHL นะครับก็ต้องบอกว่ากีฬาฮอกกี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็ไอ้การกีฬาที่เราเคยคุยครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับครั้งก่อนๆเนี่ยก็ขายได้นะครับพวกเบสบอลบาสเกตบอลไอ้ตัว NFL นะอเมริกันฟุตบอลเนี่ยก็ขายได้ค่อนข้างดีร่วมถึงการฮอกกี้ด้วยเหมือนกันนะครับปรากฏว่ามันมีเดือนก่อนก็เป็นกองใหม่ IPO เหมือนกันชื่อ Volatility Share นะครับเป็นบลจ.หนึ่งชื่อ Volatility Share นะครับเปิดกองใหม่ครับETF ที่ติดตามทีมฮอกกี้ครับดูว่าก็ฮอกกี้เหล่านี้ทีมฮอกกี้เหล่านี้ performance เนี่ยเป็นยังไงทำผลงานได้ดีไหมการซื้อขายในตลาดอะไรอ่ะเหมือนเปลี่ยนมือผู้จัดการหรืออะไรพวกนี้เอารวมกันให้หมดเลยรายได้ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณคือเหมือนซื้อบริษัท32บริษัท
2: ไม่ได้
0: คืออ
2: ๋อแต่ไม่ได้ลงบริษัทใดบริษัทไม่ได้ลงทีมใดทีมหนึ่งถูกไหมคะหมอนัทคะเป็นเหมือน
0: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือ ETF อันนี้เนี่ยกลต.เนี่ยยืดไปอยู่นี่ยังไม่ออกมานะผมทุกครั้งก่อนนะยังไม่ออกกลต.ยืดไปอยู่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันควรออกได้แล้วแต่ว่ากองทุนเนี้ยมันเหมือนติดที่เรื่องกลต.มองว่ามันเป็นการพนันหรือเปล่า
2: อ๋อก็กำลังจะถามเลยหมอนะเพราะจริงๆมันมีเส้นบางๆนะเวลาเกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยใช่ไหมคะมันจะมีเส้นบางๆค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่านี้เวลากองเนี้ยเขาออกเขาบอกว่าเวลาวัดผลทีมฮอกกี้ก็คือเขาจะตั้งเซตก็อยู่ว่าทุกๆฤดูกาลเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นชนิดจุดเริ่มต้นอยู่ที่มัน 7,500 จุดแล้วก็ถ้าทุกคนไอทีมนี้ขึ้นไปตรงนั้นขึ้นจะเป็นกี่จุดลงมาเหลือกี่จุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาให้นักลงทุนเนี่ยได้ลองเหมือนทำนายผลเนาะแล้วก็กำไรของบริษัทหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาข้องเกี่ยวกับหลายเรื่องเหมือนกันนะครับงั้นอันนี้ก็น่าสนใจดีแต่ว่าก็กึ่งไม่รู้เป็นการพนันหรือเปล่าอยู่ในระหว่างการรออนุมัติอยู่นะกลต.ก็เบรกไว้อยู่ตอนแรกจะซื้อแหละจะซื้อขายจริงช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาแต่ว่าก็ต่อยืดออกไปนะครับแล้วก็มีเลเวอเรจด้วยนะครับก็คือถ้าเห็นว่ามันเป็นจังหวะดีก็ซื้อได้คูณ2ก็มีเลเวอเรจคูณ2ด้วยนะฮะ ผมว่ายิ่งเหมือนการพนันเข้าไปใหญ่เลยนะฮะก็เลยชะลออยู่นะครับ
2: ค่ะโอเคแต่ว่าก็ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะแล้วเข้าใจว่าโอ้ถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นสายที่ก็เป็นสายกีฬาสายกองเชียร์อยู่แล้วเป็นแฟนบรรดาทีมต่างๆอยู่แล้วเนี่ยโอ้แสดงว่า ETF แบบนี้ก็ตอบโจทย์เนาะกลุ่มที่เป็นพวกแฟนคลับกีฬาของ

0: อเมริกาก็มีหลากหลายเลยเนาะหมอนัทใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถเลือกลงทุนได้ค่ะกึ่งๆเราสนใจอะไรก็ลงทุนสิ่งนั้นตามไปด้วยอะไรประมาณนี้เลยเนาะถ้าเรามีความชอบด้านนี้ใช่ไหมคะค่ะโอเค
1: ผมอยากสรุปอย่างนี้แล้วกันครับว่าส่วนที่มันสำคัญมากๆของวันนี้ที่เราอยากทำให้ฟังก็คือ ETF มันเยอะขึ้นมากๆนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยว่ามันเป็นแบบโอ้ยปลอดภัยเป็นลงทุนตามตลาดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเวลาเราไปดูเนี่ยมันมีขายทุกอย่างที่คุณบิวบอกเมื่อสักครู่นะครับมันถ้าไม่มีคำว่า ETF อยู่เนี่ยเรายังมองว่ามันเป็นการลงทุนอยู่เหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังแล้วตรงนี้เหมือนเราไปลงทุนกับอะไรก็ได้ในบนโลกนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเพราะในดีเทลอ่ะมันก็มีความน่าสนใจแล้วต้องศึกษาเนาะเหมือนที่หมอนัทบอกเนาะบางกองมันก็อาจจะยังมีความเสี่ยงโดยผู้ลงทุนอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีโปรดักต์เยอะสิ่งสำคัญที่คนลงทุนจะต้องทำก็คือต้องทำการบ้านแล้วก็รู้ไส้ในเหมือนกับยังคงเหมือนกับกองทุนเหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะที่เราต้องดูไส้ในดีๆเหมือนกันสำหรับตัว ETF เหมือนกันเนาะแต่ก็หลากหลายมากขึ้นนะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากๆเลยนะคะซึ่งหมอนัทจะเอามาฝากเราแบบเนี้ยสม่ำเสมอเนาะถ้าใครตามมาช่วงหลังเนี่ยจะมีช่วงท้ายที่จะมีกอง ETF ที่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็อัปเดตกันตลอดแบบนี้ทุกวันพฤหัสนะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทค่ะค่ะ
1: ดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัสสิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทก็มาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะสามารถติดตามได้มีคำถามมีประเด็นอะไรก็สามารถที่จะฝากกันไว้ได้นะคะหมอนัทก็จะมาช่วยในการที่จะตอบคำถามด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนนะถ้าใครที่สนใจกองทุนอะไรต่างๆเราก็ไม่แน่ใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะก็ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะหรือจะส่งมาทาง LINE โน้ตหน่อยว่าถึงรายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะที่ LINE @Thinking Radio ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันยังมีอีกหลายประเด็นนะที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจและประกันลงทุนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
3: การจูดุดห้าเอฟเอ็มเซนติโคลความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะว่าเซตอินเด็กซ์เราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่

ประมาณแถวนี้นะคะ 1,578.96 จุดก็ยังลบอยู่นะ 5.67 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้แตะ 20,000 เรียบร้อยนะคะ 2,792 ล้านบาทนะคะ Most Active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด Delta อันดับ1 267บาทลงไป1บาทค่ะตามมาด้วยปตท.สผ. 148บาทบวกมา1บาทปตท.วันนี้ยังคงขึ้นขึ้นใหม่ XD นะคะ40บาท25สตางค์ลงไป25สตางค์ Advance 339บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแอดวานซ์นี่ก็อ่อนแรงพอสมควรนะแต่นักวิเคราะห์เริ่มให้ภาพที่เปลี่ยนเหมือนกันนะกลยุทธ์ก่อนหน้านี้อ่อนตัวลงซื้อนะคะขยับขึ้นขายแต่ตอนนี้รู้สึกเขาอ่อนตัวแล้วเขาจะอ่อนตัวต่อเนื่องนะกลยุทธ์อาจจะไม่เหมือนเดิมนะที่เราสอบถามคุณเจริญเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะเมื่อต้นรายการ KCE 79บาท50สตางค์ลงไป25สตางค์ SCC 259บาทลงไป6บาทนะคะ KBank 232บาทลงไป3บาท DDMS 39บาท20สตางค์บวกมา20สตางค์เริ่มยืนได้นะก่อนหน้านี้เขาลุ19บาทไปด้วยนะคะท็อป75บาท75สตางค์ลงไป2บาทแล้วก็กราฟค่ะ59บาท75สตางค์ตอนนี้เสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะยืนเขียวอาจจะยากหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะในภูมิภาควันนี้เนี่ยลบทั้งสิ้นเลยตอนนี้นิกกี้ก็ลงไป725จุดละ 1% คอสปีก็ลงไป 2% ละนะคะ141จุดดูลงมากกว่าเดิมนะจะมีเวียดนามที่ฟื้นขึ้นมาจากลบมาพลิกเป็นบวกตอนนี้บวกอยู่ 5.35.0.31% นะคะเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันต่อเนื่องก็ประเด็นหลักๆตอนนี้ก็น่าจะกังวลใจเรื่องของบอนด์ยิวอเมริกานะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเคยสงสัยไหมนะคะจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้นะคะด้วยการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตค่ะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีรีแล้วปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ค่ะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมค่ะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะคะและไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการค่ะผู้มีรายได้ประจำนะคะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะคะ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 8.99% ต่อปีค่ะส่วนผู้ประกอบการที่เป็นอาชีพอิสระและก็เจ้าของกิจการนะคะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ได้นะคะหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะรับอัตราดอกเบี้ยได้ค่ะ 11.99% ต่อปีนะคะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.gs นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำพิธีกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มกราคม2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่โทร GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ออมสินนั่นเองนะคะอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องของ AI นะซึ่งแน่นอนนะคะว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากค่ะแต่บอกได้เลยว่าเราทำเรื่องยากให้เข้าใจได้ในแป๊บเดียวนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามี AI for Life ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องนะคะและครั้งนี้ค่ะก็มาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะคะที่จะเปิดโอกาสให้คุณนั้นเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านนะคะเดินทางหรือว่ามีเวลาว่างช่วงไหนก็สามารถที่จะเปิดดูได้ทันทีค่ะที่สำคัญสามารถดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้นะคะตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มๆเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ให้ทุกชีวิต
ในทุกชีวิตในชีวิตใหม่ในยุคใหม่นี้นะคะด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดค่ะวิชาแรกนะคะคือวิชา Click and Create ค่ะวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะคะสายสร้างสรรค์หรือว่าวัยเก่าทั้งหลายนะคะที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้เนี่ยจะพาคุณไปใช้พลัง AI นะคะเนรมิตรูปภาพค่ะในจินตนาการออกมาให้สวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอ

0: ง่ายๆด้วยนะคะทั้งคอร์สเนี่ยนะคะก็จะช่วยเอาไว้เรียกว่าพอเนรมิตวิดีโอแล้วเนี่ยก็เอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วจะต้องลองวาวแน่นอนอันนี้เป็นวิชาแรกนะคะส่วนวิชาที่2เนี่ยคือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะอันนี้เหมาะเลยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะนี่คือวิชาที่เป็นทางรอดนะคะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์นะคะหรือว่าจะออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆนะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่ได้มีไว้สำหรับวัยรุ่นเท่านั้นนะคะจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะคะ AI ก็พร้อมที่จะเป็นตัวช่วยให้ใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานได้สะดวกแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอกาสแบบดีๆแบบนี้ก็ไม่อยากให้พลาดนะที่สำคัญเนี่ย2วิชาที่บอกไปนะคะลงทะเบียนถูกมากเลยเพียง159บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งนึงคือ159บาทเรียนกันได้แบบยาวๆนะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะคะสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะ15ตุลาคมนี้เท่านั้นใครที่สนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยสมัครกันที่ @thinkingradio นะคะอย่าลืมมีแอดข้างหน้าThinking Radio นะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวลุ้นหุ้นไทยสิว่าจะมีโอกาสนะคะที่จะพลิกมีแรงซื้อกลับหรือเปล่านะคะตอนนี้ 1,581.07 จุดนะลบอยู่ 3.56 จุดค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าชัชชาติตรวจน้ำทั่วหมู่บ้านฟลอราวิลเร่งผลักดันน้ำเต็มที่พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 10-12 ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหมู่บ้านฟอร์ราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่รวม24เฟสมีผู้อาศัยราว 7,300 คนโดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและมีนบุรีผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมพื้นที่กทมสูงถึง350มิลลิเมตรร่วมกับฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีและฉะเชิงเทราส่งผลให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้ทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่เช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกทมและจังหวัดข้างเคียงสำหรับการระบายน้ำพบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากฝนหยุดตกแต่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขอให้ระมัดระวังและช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันขวางทางน้ำอธิบดีปอพอแจงดราม่าเงินเยียวยายันไม่ได้พูดถึงคลองจันนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยมีเพียงถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์

0: ในส่วนของระยะเวลาที่ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายเร็วได้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามทำทุกอย่างให้เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและในส่วนกทม.เป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มกรรมาธิการปภ.เชิญเจเศรษฐวิดาถกให้เคลียร์ปมเงินเยียวยาน้ำท่วมนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าวันนี้ที่ประชุมเชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันถกประเด็นปัญหาในการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะตั้งแต่เรื่องก่อนเกิดเหตุปัญหาที่ติดขัดและการเผชิญเหตุเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้มีส.ส.กทม.ร่วมสะท้อนความคิดเห็นรวมถึงการฟื้นฟูและการเยียวยาที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรชิ้นใหญ่ในการขนขยะคนทำงานไม่พอต้องทำงานเยอะกว่ากำลังมนุษย์จะรับไหวในที่ประชุมวันนี้ยังจะพูดถึงเรื่องเยียวยาที่อธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดไม่ตรงกันเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมแฟลตคลองจันท์ในการเรื่องของเกณฑ์น้ำล้อมบ้านซึ่งวันนี้จะต้องถกให้เคลียร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง 2 Minute Market
1: 11 นาฬิกา 8 นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้ตรงกับวันที่8ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมชันเดชบัวหันแล้วก็คุณสแตมทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรนะครับสวัสดีครับคุณสแตมครับ
2: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีท่านผู้ฟังแฟนๆ 96.5 ทุกท่านด้วยครับผมก็ใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกับเราหรือฟังร้านเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทาง Facebook Live กับ YouTube Live นะครับผม
1: นะครับ Facebook ก็ FM 96.5 YouTube ก็ Thinking Radio
2: ครับ
1: นะครับเราก็สตรีมคู่ขนานนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกของ Modern Market ที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฝากร้านเนาะประชาสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับธุรกิจนะครับของคุณผู้ฟังเองนะครับตอนนี้ใครเจอปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะฮะเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้ว อยู่ในระหว่างที่รอการเยียวยาจากภาครัฐนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยภาครัฐก็เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยนะ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะบ้านช่องหรือว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยได้ยื่นหลักฐานเพื่อขอการเยียวยานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเลขสถิติที่เห็นได้ชัดว่าขอมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดคุณผู้ฟังติดขัดตรงไหนนะฮะหรือว่าอยากจะประสงค์แจ้ง เรียกว่าข้อความอะไรสื่อถึงภาครัฐเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามา
2: ครับผม
1: นะฮะเดี๋ยวเราจะ เป็นสื่อกลางแล้วก็อาจจะนำเมสเซจตรงนั้นเนี่ยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะขอใช้คำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะ
2: ครับ
1: นะฮะจะเป็นใครเนี่ย เดี๋ยวคุณผู้ฟังได้ทราบอีกทีหนึ่ง
2: ครับผม
1: นะ
2: แล้วก็ตอนนี้ก็มีที่ต่างจังหวัดเนาะพี่ที่โดนน้ำเหนือเนี่ยก็ประสบภัยอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถฝากได้เหมือนกันนะครับเข้ามา อาจจะเป็นทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมทางไลฟ์ของเรานะครับ
1: ครับดูหนาวๆร้อนๆนะ
2: ใช่ เพราะว่าเมื่อเช้าก็ฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่เนาะพี่บอกก็ฉีดวัคซีน
1: ป้องกันไข้หวัดใหญ
2: ่
1: นะครับอันนี้คุณผู้ฟังด้วยนะคร
2: ับ
1: ช่วงนี้เนี่ยนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็รวมถึงใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมมันก็ย่อมมากับโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันนะ
2: ใช่
1: นะครับโรคที่มากับน้ำเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะฮะโรคผิวหนังโรคเชื้อรา
2: โรคฉี่หนู
1: ฉี่หนูนะครับรวมถึงไข้หวัดต่างๆนะครับนะ
2: แล้วก็ที่ไม่ควรปล่อยผ่านเลยคือเรื่องสัตว์ต่างๆเนาะสัตว์เลื้อยคลานหรืออะไรที่มันหนีน้ำท่วมมาเนี้ย มันอาจจะเข้ามาอยู่ซุกอยู่ในรถยนต์ของเราหรือว่ารองเท้าอะไรเงี้ยก็ควรจะเช็คให้ดีก่อนที่จะสวมใส่มันหรือว่าก่อนที่จะใช้งานนะครับผมเพราะว่าบางทีมันก็เราก็ไม่รู้เนาะเป็นสัตว์ที่มีพิษหรือไม่มีพิษ
1: ครับ
2: เราก็ควรป้องกันไว้ก่อนนะครับ
1: ครับนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเกริ่นถึงเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2: ครับ
1: ครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมได้เห็นนะครับล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี69เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจาก2แหล่งสำคัญนะคุณแสตมป
2: ์
1: คุณรู้ฟังคือ1เงินช่วยเหลือตามมติครม.นะฮะแล้วก็เงินช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทั้ง2เนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาที่แตกต่างกันครับคุณผู้ฟังคุณสแตมป์นะสำหรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยก็เป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพเบื้องต้นนะขณะที่เงินช่วยเหลือตามระเบียบกทม.เนี่ยจะพิจารณาจากประเภทแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะโดยผู้ประสบภัยเนี่ยต้องมีคุณสมบัติแล้วก็หลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าประชาชนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยนะควรทำความเข้าใจความแตกต่างของเงินช่วยเหลือทั้งสองประเภทนะคุณสแตมป์นะเพื่อให้สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์และยื่นคำร้องได้อย่างถูกต้องนะฮะอย่างเงินช่วยเหลือน้ำท่วมตามมติครม.เนี่ยนะฮะ ก็เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีก็เป็นมาตรการของรัฐบาลนะในการช่วยค่าดำรงชีพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนะครับโดยมีการกำหนดอัตราความช่วยเหลือตามลักษณะและผลกระทบและเงื่อนไขของมาตรการโดยแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะครับคือ1เงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยนะฮะอันนี้คุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้ยินได้ฟังจากสื่ออื่นแล้วเหมือนกันนะครับก็คือครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยประจำแล้วก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปครับก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในลักษณะที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลส่วนกรณีที่2นะฮะก็คือเงินช่วยเหลืออีก 5,000 บาทต่อครัวเรือนครับอันเนี้ยสำหรับผู้ประสบภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยภายในอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อมนะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับซึ่งเงินช่วยเหลือทั้ง2อัตราเนี่ยก็เป็นมาตรการของรัฐบาลครับไม่ใช่เงินช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครโดยการได้รับสิทธิ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการรับรองตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนช่องทางแล้วก็การลงทะเบียนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับของภาครัฐเนี่ยคือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการตามช่องทางที่กำหนดได้แก่คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องผ่านสำนักงานเขตตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับแล้วก็3คือติดต่อศูนย์นันทนาการ22แห่งที่จัดเตรียมไว้เป็นจุดอำนวยความสะดวกโดยควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและโทรศัพท์มือถือให้พร้อมนะครับส่วนเงินช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะเขาก็มีระเบียบของเขาเหมือนกันนะคุณสแตมป
2: ์
1: นะฮะนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยยังอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพด้วยโดยจะมีการพิจารณาตามประเภทความเสียหายความจำเป็นแล้วก็หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องนะครับซึ่งเงินช่วยเหลือส่วนนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นการช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายให้ทุกครัวเรือนนะแต่เป็นการช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็วงเงินที่กำหนดในแต่ละประเภทนะครับซึ่งจะมีค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสูงสุด 88,600 บาทครับนะกรณีบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นขอรับความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้ตามความเสียหายจริงนะภายในวงเงินไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังฮะทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการพิจารณาจากสภาพความเสียหายแล้วก็หลักฐานประกอบนะครับไม่ได้หมายความว่าบ้านทุกหลังเนี่ยจะรับเงินเต็มจำนวนนะคุณผู้ฟังแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินลงทุนเงินทุนนะครับสูงสุด 13,500 บาทสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพจากอุทกภัยเช่นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือได้ในวงเงินไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวนะฮะซึ่งก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีค่ารักษาพยาบาลจากน้ำท่วมให้นะครับอันนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครคือกรณีที่ผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยจากเหตุอุทกภัยก็สามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์ได้นะอย่างเช่นผู้ป่วยนอกเนี่ยนะฮะจะได้รับการรักษาไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายนะส่วนผู้ป่วยในเนี่ยไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายนะครับโดยต้องมีหลักฐานการรักษาพยาบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วยนะครับและยังมีเงินตอบขวัญกรณีบาดเจ็บ และเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตด้วยนะคุณสแตมป์นะครับซึ่งผู้ประสบภัยเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินตอบขวัญตามหลักเกณฑ์ในวงเงินไม่เกิน 2,300 บาทต่อรายนะครับและยังมีความช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายหากผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวก็อาจจะได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับก็แล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายด้วยนะครับซึ่งผู้ประสบภัยที่มีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือตามประเภทความเสียหายได้แก่ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังก็จะได้รับเงิน 3,800 บาทนะครับส่วนที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วนนะฮะก็ได้รับเงิน 1,900 บาทนะฮะการพิจารณาเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็ประเภทการช่วยเหลือที่กำหนดนะครับนะฮะแล้วก็ การลงทะเบียนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถลงที่ลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ไหนบ้างก็คือเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับเขาเปิดช่องทางให้ประชาชนเนี่ยยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ CLHTTPS แล้วก็ / นะครับ CLAIM.bangkok นะ BANGKOK.GO.TH นะครับผมย้ำอีกครั้งนะ CLAIM.bangkok นะฮะ BANGKOK.GO.TH นะครับโดยประชาชนเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านระบบได้เลยนะครับนะฮะนะผมก็คิดว่าไม่น่าจะช้านะคุณสแตมน่าจะเร็วอยู
2: ่ครับพี่คำว่าทั้งหลังนี่คือโดนแบบน้ำท่วมแบบเสียหายทั้งหลังเลยเงี้ย
1: เสียหายทั้งหลังอาทิ มิดหลังคาน้ำท่วมมิดหลังคาหรือว่าถ้าบางส่วนของบ้านเนี่ยที่ได้รับผลกระทบอาทิไม่เข้าไปในตัวบ้านนะครับแต่กินเพียงแค่บริเวณพื้นที
2: ่
1: ส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านโรงครัวหรืออาคารจอดรถประมาณนี้นะฮะ
2: แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐพิจารณาอีกทีหนึ่ง
1: จากหลักฐานภาพถ่ายซึ่งตรงนี้สำคัญมากฮะจะเป็นคลิปหรือว่าจะเป็นภาพนะฮะที่ระบุวันเวลาชัดเจนนะครับ
2: อย่างพี่บอยโดนผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างไหมครับ
1: นี่อยู่ในอาคารสูงนะครับภายในตัวคอนโดนะครับบริเวณคอนโดเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแต่ว่าถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจรเดินทางเนี่ยอันนี้น้ำท่วมก
2: ็
1: อยู่แถวย่านลำสาลีบางกะปิเนาะนะครับแม้ว่าทางยกระดับจะเดินทางได้นะฮะแต่ว่าในความเสียหายของเส้นทางหลักเนี่ยมันก็มีนะครับเพราะว่าบางกะปิเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะไงที่ลาดลุ่มเนี่ยน้ำขังนะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับคลองแสนแสบคุณสแตมป
2: ์
1: นะฮะพอคลองแสนแสบเนี่ยเต็มตลิ่งล้นมาเนี่ยมันก็ท่วมหมดเลย
2: ซึ่งตอนนี้ก็ลดแล้วใช่ไหม
1: ลดแล้วใช่
2: ครับแต่ว่าเมื่อประมาณวันสองวันก่อนนี้ที่ยังท่วมอยู่หรือว่าฝนตกหนักเนี่ยวันสองวันก่อนนะผมไม่มั่นใจเรื่องข้อมูลตรงนี้ว่ายังท่วมอยู่หรือเปล่าก็จะเป็นตรงเขตรังสิตโซนรังสิตเพราะว่าตรงฟิวเจอร์รังสิตนี่ก็ท่วมนะครับ
1: ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
2: ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับผมก็เรื่องการสัญจรนี่ก็ต้องวางแผนการเดินทางไม่ว่าจะมาเข้ามาทำงานหรือว่าจะไปไหนนะครับผม
1: ครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่พยายามประกาศนะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองเ
2: รา
1: ลองดูนะฮะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเราเข้าเงื่อนไขอันไหนนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานไปตามช่องทางที่แจ้งไปนะคุณผู้ฟังจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนะฮะ
2: แล้วก็การเช็คข่าวสารนะครับหรือว่าการที่จะยื่นคำร้องอะไรสักอย่างเนี่ยก็เช็คแหล่งที่มาให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงโอกาสแบบนี้แหละมิจฉาชีพเขาจะมาฉวยโอกาสจากตรงนี
1: ้คร
2: ับผม ก็เช็คต้นทางให้ดีก่อนก่อนที่จะส่งข้อมูลอะไรต่างๆไปยังหน่วยงานนะครับ
1: ครับมิจฉาชีพที่คุณสแตมป์เอ่ยถึงเนี่ย
2: ครับ
1: มันมีเกิดขึ้นแล้วนะ
2: ใช
1: ่มีเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นแต่ว่าการเกิดขึ้นนี้มันจะแตกต่างจากมิจฉาชีพที่เป็นพวกสแกมเมอร์หรือว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร
2: ์
1: นะครับเพราะเหตุมันเกิดที่จังหวัดหนองคายครับ
2: ครับ
1: นะฮะคือมันมีประเด็นซึ่งเป็นการได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่ง
2: ครับ
1: ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายว่า มีลูกค้าชายชาวนาไทยเนี่ยนำธนบัตรมูลค่า 200,000 บาทมาฝากเข้าบัญชีธนาคารผ่านเครื่องรับฝากอัตโนมัติแต่ปรากฏว่าธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทจำนวน2ฉบับเนี่ยไม่ผ่านเครื่องฝากอัตโนมัติแล้วก็ดีดออก
2: ครับ
1: นะฮะเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาได้ทำการตรวจสอบพบว่าธนบัตรที่พบนั้นเนี่ยเป็นของปลอมครับ
2: ครับผม
1: นะฮะเมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะคล้ายธนบัตรจริงทั้งสีกระดาษลายน้ำฟลอยแถบด้านข้าง แต่เมื่อสัมผัสเนื้อกระดาษเนี่ยก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นของปลอมครับคือลักษณะจะคล้ายถ่ายเอกสารนะเนื้อกระดาษเนี่ยไม่เนียนธนาคารก็ได้แจ้งให้ลูกค้าเนี่ยทราบเพื่อที่จะยึดธนบัตรปลอมดังกล่าวไว้ส่งให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งหากลูกค้าไม่ยินยอมส่งให้เจ้าหน้าที่และทำการ เก็บไว้เนี่ยก็จะมีความผิดนะฐานครอบครองธนบัตรปลอมแบบทันทีนะฮะเบื้องต้นเนี่ยชายดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับและยินยอมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปธนาคารเนี่ยนะฮะต่อมาก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับธนบัตรที่ไม่ทราบแหล่งที่มา นะธนบัตรจริงเนี่ยก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวนะครับแตกต่างจากกระดาษถ่ายเอกสารสีนะฮะหากคุณผู้ฟังพบเห็นเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
2: ครับ
1: นะ
2: ผม
1: ในช่วงแบบนี้ไม่ใช่ชีพเขาเอาทุกทาง
2: ใช่แล้วก็นอกจากที่พี่บอยเล่ากันมาเนี่ย มันยังมีในเรื่องของ SMS เนาะที่แบบว่าริ้งช่วยเหลือจากหน่วยรัฐอะไรอย่างเงี้ยส่งมาทาง SMS นะครับบางทีมันไม่มีนะพอกดเข้าลิงก์ไปเนี่ยมันอาจจะเชื่อมข้อมูลไปทางมิจฉาชีพให้ดูดเงินออกไปได
1: ้
2: หรือว่า เป็นเพจสร้างขึ้นมาแล้วก็แจ้งให้ลงทะเบียนแต่ว่าโดยการแอดไลน์เข้าไป
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นนำมาซึ่งการให้มิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นเช็คดีๆนะครับวิธีการขั้นตอนต่างๆนะครับผม
1: ครับ นะSMS เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะต้องดูแล้วก็ตรวจสอบหลายอย่างเพราะว่าคือSMS เนี่ยเป็นการส่งข้อความผ่านมิจฉาชีพแล้วสามารถที่จะเรียกว่าเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้แบบทันทีถ้าเกิดว่าคลิกเข้าไปนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้มันสำเร็จและง่ายมาก
2: ถูกต้องครับ
1: แ
2: ล้วก็บางทีไปลงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมี OPD เพื่อยืนยันอีกทีหนึ่งเนี่ยบางทีเรากรอก OPD นั้นเข้าไปเนี่ยมันก็ลิงก์ไปเหมือนกันคือมิจฉาชีพต้องบอกว่ามันมาหลายรูปแบบมากๆ
1: ครับ
2: ผมเพราะฉะนั้นน่ะเช็คต้นทางให้ดีก่อนมีสติก่อนที่จะลงทะเบียนหรือว่าจะให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องเช็คตรวจสอบให้ดีก่อนให้นะครับผม
1: ครับ จริงๆเบรกแรกเนี่ยนะฮะเราก็เป็นช่วงอะไรนะ3 minute market ใช่ไหม
2: 2 minute ครับ
1: 2 minute
2: ครับ
1: นะเขาให้2ผมจะให้3
2: ให้เลย เพราะว่า หลายคนอาจจะเขินเนาะในการที่แบบว่าจะโทรเข้ามาฝากร้านหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าก็สามารถใครที่ไม่อยากออกสายไม่อยากออกใหม่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ทางสตรีมมิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ของ Thinking Radio นะครับก็พิมพ์มาได้เดี๋ยวเราจะโปรโมทให้นะครับผมก่อนจบแรกเดี๋ยวผมก่อนจบแบกแรกโอ้โหลิ้นพันเลย นะครับเดี๋ยวจะฝากข่าวสารดีๆครับธนาคารออมสินนะครับให้คุณมากกว่านะครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซอร์วิงนะครับผมบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับผมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ดิจิตอลเซอร์วิงด้วยตนเองผ่าน MyMo นะครับได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขไปเป็นตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ครับนะก่อนที่จะไปพักเบรกพี่มีข่าวอยากจะชวนคุณผู้ฟังแล้วก็อัปเดตคุณผู้ฟังด้วยสักข่าวหนึ่งนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้พึ่งความคิดเราก็ได้ประชาสัมพันธ
2: ์
1: ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปร่วมเดินทางนะฮะศ
2: ึ
1: กษาภูมิปัญญาแล้วก็เรียกว่าปลายปีเนี่ยไปท่องเที่ยวด้วยกันที่ศรีสัชนาลัยนะแต่ปรากฏว่าในช่วงที่มีการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมพอดีนะก็เลยทำใหทริปที่เราจัดเนี่ยต้องขยับออกไปนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้ในช่วงวันเวลาใหม
2: ่
1: ครับเลิกงามยามดีนะครับเราก็ขยายเส้นทางให้ยาวมากขึ้นด้วยนะครับเพิ่มเติมจากเดิมที่ปกติจะอยู่แค่ศรีสัชนาลัยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยนะฮะเป็นการเดินทางในแบบ2คืน3วันนะฮะซึ่งอยู่ในห้วงเวลาของการจัดเรียกว่าเทศกาลลอยกระทงพอดี
2: ครับ
1: พอผมเห็นกำหนดการเห็นโปรแกรมโอ้โหอลังการมาก
2: ว้าวเลย
1: ว้าวเลย
2: ครับ
1: ขึ้นเครื่องนั่งรถแล้วก็ลงเรือ
2: ครับ
1: ครบทุกรถเลย
2: ครบ
1: ใน2คืนใน2คืน3วันนี
2: ้ครับ
1: นะฮะก็เป็นการเดินทางที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์3เมือง ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนารัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพิ่มที่อุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกด้วยนะครับเป็นทริปเดียวที่จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนแล้วก็ริมรถกับอาหารอร่อยนะครับแล้วก็สัมผัสมนต์เสน่ห์งานลอยกระทงนะเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย2569นะฮะโดยเฉพาะการเดินทางครั้งเนี้ยเราเรียกว่าไฮไลท์แล้วบุ๊กมาร์กไปที่ศรีสัชนาลัยในคืนวันลอยกระทง
2: ครับ
1: โอ้โหใครๆก็รู้ว่าที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยเขาจัดงานวันลอยกระทงอลังการแค่ไหนนะครับนะฮะซึ่งไฮไลท์เนี่ยตลอด2คืน3วันเนี่ยนะฮะพาไปย้อนอดีตเมืองมรดกโลกนะศรีสัชนาลัยเดินทางผ่านเรื่องราวของเมืองเก่าชมโบราณสถานนะฮะแล้วก็สัมผัสเสน่ห์อารยธรรมสุโขทัยในมุมที่มากกว่าเที่ยวทั่วไปนะครับแล้วก็ไหว้พระเสริมสิริมงคลสักการะพระพุทธชินราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็ชมความงดงามวิกฤตวิหารนะไม่ใช่วิกฤตนะฮะวิหารทองอร่ามของวัดจันทร์ตะวันตกนะครับพาไปนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแลนะครับสัมผัสเรื่องราวของเมืองลับแลแบบใกล้ชิดผ่านสถานที่สำคัญที่ซ่อน เรื่องราวน่าสนใจเอาไว้มากมายนะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสัมผัสภูมิปัญญาและของดีที่บ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเรียนรู้วิถีเกษตรที่บ้านนาต้นจันทร์จังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วพาไปร่องเรือชมสวนฝรั่งที่สวนดีพิชัยฝรั่งกิมจูจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะร่วมเดินทางพร้อมกันนะครับซึ่งมีวิทยากรประจำนะประจำทริปนี้เนี่ยก็คืออาจารย์นัทฮะจุลภัสสรพนมวรรณณอยุธยานะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีนะครับจะพาคุณผู้ฟังเที่ยวแบบเห็นสถานที่เข้าใจเรื่องราวแล้วก็สัมผัสคุณค่าของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับ3วัน2คืนครับ3เมืองแห่งเสน่ห์ครบทั้งเที่ยวไหว้กินเรียนรู้แล้วก็ลอยกระทงนะครับเราจะเดินทางกันในวันที่16ถึง18พฤศจิกายนนะฮะ2569นี้นะครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็ร่วมเดินทางแล้วก็ขอโปรแกรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @thinking radio นะครับ thinking radio นะครับพอผมได้เห็นโปรแกรมเนี่ยวันแรกนะครับก็เรียกว่านัดหมายกับคุณผู้ฟังนะครับเจอกันที่ดอนเมืองนะครับเจอกันที่ดอนเมืองแล้วก็ตอนเช้าๆนะครับประมาณ 7:00 นก็จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยขึ้นเครื่องบินด้วยสายการบิน Air Asia เดินทางโดยสายการบินไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกครับนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็เดินทางจากสนามบินพิษณุโลกโดยรถบัสปรับอากาศแบบ VIP นะเป็นรถโค้ชนะนะฮะแล้วก็ตะเวนนะครับไหว้พระนะสักการะองค์ปฐมชมวิหารทองอารามนะครับแล้วก็เช็คอินนอนโรงแรมรีสอร์ทที่สุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ทนะฮะอันนี้เป็นคืนแรกนะเป็นคืนแรกก็คือคืนของวันที่16
2: ครับ
1: นะฮะแล้วในคืนนั้นวันนั้นเนี่ยนะครับไฮไลท์ออฟเดอะเดย์เนี่ยก็คือจะพาลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะนะณที่แห่งนี้เนี่ยก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ชมการแสดงแสงสีเสียงถ่ายทอดเรื่องราวอารยธรรมอันรุ่งเรืองแห่งกรุงสุโขทัยนะฮะแล้วก็สัมผัสความสง่างามของริ้วขบวนช้างศึกอันเกรียงไกรนะครับผมไม่แน่ใจว่าในทริปนี้เนี่ยเขาจะมีการแต่งกายในแบบชุดไทยด้วยนะนะฮะในแบบชุดไทยด้วยอันนี้แค่วันแรกนะส่วนในวันที่2เนี่ยโอ้ยังมีไฮไลท์สำคัญเยอะแยะเลยนะครับพาไปเมืองโบราณที่งดงามที่ศรีสัชนาลัยนะครับส่วนในวันสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็ล่องเรือชมสวนฝรั่งฮะ
2: ครับ
1: สวนดีมีชัยฝรั่งกิมจูอันนี้ล่องเรือนะฮะเห็นภาพแล้วโอ้โหน่าล่องเรือมากบรรยากาศดีนะครับนะฮะแล้วก็เราก็ขึ้นเครื่องไปลงที่พิษณุโลกแล้วก็คล้ายๆกับเดินทางด้วยรถโค้ชย้อนลงมาน
2: ะฮ
1: ะย้อนลงมานะฮะโดยในวันสุดท้ายเนี่ยก็ได้ล่องเรือนะครับแล้วก็จะถึงกรุงเทพค่ำๆของวันที่18
2: ครับผม
1: ครับนะ
2: ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยแล้วก็อยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ LINE @thinking radio นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีทีมงานคอยตอบทุกข้อมูลที่สงสัยนะครับ
1: ครับก็จะมีทีมน้องกระแตคอยดูแลคุณผู้ฟังตลอดทริป
2: ครับ
1: หรูอยู่สบายบริการดีครับ
2: ครับ
1: ห่วงครับ
2: อืม
1: ครับอ่ะ11:32 เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับ
0: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,900

0: 0498-6322
1: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5 ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5 IMF World Bank Annual Meeting Update
2: กลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะฮะ
3: ครับ
2: คุณสแตมป์ฮะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงจิงเกิลนะฮะหลังจากจิงเกิลรายการนะก็จะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับ
3: ครับ
2: นะฮะเดี๋ยวผมมีรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะ
3: ครับ
2: แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณสแตมป์มีข้อมูลประชาสัมพันธ์
3: ครับผม
2: นะฮะใกล้มื้อเที่ยงแล้ว
3: ใกล้มื้อเที่ยงแบบนี้ครับเอาใจใส่แซ่บกันหน่อยครับใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะครับที่จะมาเพิ่มความอร่อยทุกมื้ออาหารนะครับปักหมุดฟังทางนี้เลยครับพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีครับของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับการันตีความเด็ดดวงด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะครับพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชน

0: ้นการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดและงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายนะครับรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆนะครับนี่คือตัวนี้เลยนะครับกุ้งเต็มคำนะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีน้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกปลาป่นนะครับผมอันนี้คือน้ำพริกปลาย่างนะครับนี่ให้ดูภายในเต็มกระปุกครับ
1: ครับ
0: และอันนี้คือน้ำพริกปลาป่นนะครับเขาบอกว่าแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีน้ำพริกแมงดาครับกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆนะครับ
1: ครับ
0: นี่ตัวนี้ครับจะทานเป็นอาหารหลักหรือว่าคุกข้าวสวยร้อนๆเนี่ยกินคู่กับผักสดก็ได้นะครับเป็นเครื่องเคียงนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวคู่ใจมื้อไหนเนี่ยครับเขาการันตีความอร่อยเลยนะครับเลิศทุกมื้อแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะครับแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมรับไปเลยยกเซต24กระปุกเต็มๆนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่ช็อปไมเนียบายเอ็มคอร์ดนะครับโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียครับผม
1: ครับผมเข้ามาดูข้อความ ทาง LINE @linking radio ปรากฏว่าคุณผู้ฟังถามโปรแกรมเกี่ยวกับทัวร์ลอยกระทงที่เราประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะมีทีมงานของเรานะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปตอบคุณผู้ฟังนะฮะกรุณารอสักครู่นะ
0: ได้
1: นะฮะ
0: ครับผม
1: อยากให้รออย่างใจเย็นนะครับ นะฮะจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยรับจำนวนจำกัดเนาะ
0: ครับ
1: จะอยู่เพียงแค่30ถึง35ท่านไม่เกินนะครับเพราะความเพื่อดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็การเดินทางเนี่ยจะได้สะดวกนะ
0: ครับ
1: 1รถบัสเต็มๆ1คันเนี่ย ก็ไม่อยากที่จะให้แออัดหรือก็หนาแน่น
0: ครับ
1: นะครับทุกคันทุกท่านเนี่ยจะได้สะดวกสบายนะในการเดินทางด้วยนะครับนะฮะเมื่อกี้เกริ่นกันถึงเรื่องของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งอสมทเนี่ยก็เป็น
0: ม
1: ีเดียพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานนี้ด้วยโดยเฉพาะแต่ละคลื่นนะฮะแต่ละแพลตฟอร์มของอสมทเนี่ยก็จะนำเสนอเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ 96.5 เนี่ยเราก็มีการอัปเดตแล้วก็ก่อติดผ่านรายการต่างๆนะครับอาทิรายการเช้าทันโลกก็จะมีคุณจูสังกมาสารวัตรแล้วก็คุณธนศิลางกูลนะเป็น2ผู้ดำเนินรายการนะฮะจะไปไลฟ์สดนะครับแล้วก็ไปสรุปเนื้อหามานำเสนอในรายการเช้าทันโลกตลอดสัปดาห์ในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
0: ครับ
1: และยังมีรายการ CEO Vision ในช่วงของคุณศิรินาผู้เอี่ยมนะ 8:30 ถึง 9:00 จะสรุปเนื้อหาแล้วก็อเจนดาวาระการประชุมสำคัญนะครับ
0: ร
1: วมถึงในช่วงเย็นนะฮะใน Modern Market นะครับที่เราจัดกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะจันทร์อังคารพุธเนี่ยเดี๋ยวพี่เก่งพัชรพรชมกลิ่นนะฮะจะมีการไลฟ์นะครับแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ส่งเสียงเข้ามาพ
0: ู
1: ดคุยทักทายกับคุณผู้ฟังจากที่ประชุม
0: นะครับ
1: ที่ประชุมในแต่ละวันนะครับและยังมีรายการ Econ World ของคุณวาลินสัจเดลนะฮะจะไปจัดนอกสถานที่นะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ย เรียกว่าได้รู้ว่าบรรยากาศรวมถึงเนื้อหาในการประชุม เป็นยังไงแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ในเชิงบวกนะครับซึ่งในเชิงบวกว่าโอกาสของประเทศไทยรวมถึงกระแสหลักต่างๆนะฮะที่มีการหยิบยกในการประชุมครั้งนี
0: ้คร
1: ับเขามีการพูดคุยกันยังไงบ้างซึ่งกระแสหลักดังกล่าวเนี่ยคุณสแตมคุณผู้ฟังฮะเมื่อวานเนี่ยเมื่อ 2-3 วันเนี้ยทาง CEO ของ IMF เนี่ยเขาไปกล่าวสุนทรพจน์ที่ประเทศสิงคโปร
0: ์ครับ
1: เขาไปกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะฮะในระยะข้างหน้าปรากฏว่าเขาได้มีการเปิดเผยว่าในการประชุมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะให้ความสำคัญกับ3กระแสหลักก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานที่สูงไม่จากการสู้รบที่ตะวันจากการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะมันนำมาซึ่งพลังงานที่สูงแล้วมันเชื่อมโยงกับอะไรรู้ไห
0: ม
1: เชื่อมโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่จะต้องพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับแล้วการที่จะต้องพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็จะทำให้แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องใช้พลังงานที่สูงมาก ครับว่าจะเป็น data center หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันใช้พลังงานไง
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะมันใช้พลังงานแล้วประกอบกับว่าอีกหนึ่งกระแสที่สำคัญก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นแบบติดชนเพดานซึ่งเกิดขึ้นกับทั่วโลกนะฮะใน3กระแสหลักอันเนี้ยเรื่องของ AI เรื่องของการเติบโตของ AI แล้วก็เรื่องของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็เรื่องของหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นแบบทั่วโลกตอนนี้
0: ครับ
1: จะกลายเป็น3หัวข้อสำคัญที่จะถูกพูดถึงในเวทีการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้นะครับอยากให้ลองติดตามแล้วก็จับตานะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยภาครัฐเองทั้งหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยก็จะใช้เวทีนี้เหมือนกันในการนำเสนอทางออกหรือว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อน
0: ครับ
1: แรมนะฮะจึงเป็นโอกาสดีมากๆนะครับในครั้งนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ปันก่อนคุณสแตมนะฮะก็ไปทำติ้งทูโกมา
0: ใช่ครับผมก็มันเป็นเรื่องราวของร้านสารพัดไทยนะครับก็ได้เปิดสาขาใหม่ล่าสุดที่ศูนย์ประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์งานครับของแต่งบ้านและของฝากจากแบรนด์ไทยชั้นนำนะครับที่นำความเป็นไทยมาดีไซน์นะครับในมุมมองแบบร่วมสมัยนะครับโดยสาขานี้เนี่ยเปิดตัวขึ้นมาเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกอย่างIMF World Bank เนี่ยแหละครับผมที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับผมซึ่งสินค้าพิเศษเนี่ยจะมีสินค้าที่ระลึกคอลเลคชันพิเศษของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเช่นผ้าพันคอถุงผ้าแก้วเก็บอุณหภูมิสมุดโน้ตที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของกรุงเทพนะครับอย่างรถตุ๊กๆเสาชิงช้าแล้วก็รถไฟฟ้านะครับมาออกแบบให้ร่วมสมัยนะครับรวมถึงสินค้างานคราฟต์นะครับเฉพาะสาขาจากแบรนด์ไทยเช่นแก้วหรือว่าเครื่องผ้าลายพิมพ์ผ้านะครับจากงานคราฟต์ต่างๆหรือว่ามีน้ำหอมด้วยรวมไปถึงเมล็ดกาแฟผ้าขาวม้าที่ทำเป็นตุ๊กตา อะไรเงี้ยครับโชว์ความเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับให้ต่างชาติเนี่ยได้เอาไปซื้อกลับไปเป็นของฝากนะครับซึ่งร้านเนี่ยก็เปิดแล้วนะครับก็ตั้งอยู่ที่ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับผมเปิดเวลา 10:00 นถึง 20:00 นนะครับใครที่นึกภาพไม่ออกว่าร้านเนี่ยเป็นยังไงหรือว่ามีสินค้ารูปแบบไหนบ้างนะครับก็รอติดตามชมได้นะครับที่รายการ Think to Go นะครับวันศุกร์บ่าย 2:00 นะครับที่ YouTube Thinking Radio นะครับย้ำอีกทีนะครับYouTube Thinking Radio วันศุกร์บ่าย 2:00 นนะครับผมชมได้เลยนะครับจะพาไปชมบรรยากาศภายในร้านนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับว่ามันที่ผมบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยมันเป็นยังไงก็รอติดตามด้านที่รายการ Think to Go นะครับ
1: ครับเรียกว่าเป็นการ เปิดตัวได้ถูกจังหวะเวลานะ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: จังหวะเวลานะครับซึ่งในช่วงการประชุมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเนี่ยผมคิดว่าในบางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะ
0: ครับ
1: นะฮะแม้ว่าจะมีการประชุมระดับชาติแบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไปเยี่ยมชมร้านเหล่านี้นะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ศึกษา
0: ใช่
1: นะเดี๋ยวในอีกวันสองวันเนี่ยผมก็จะไปเซอร์เวย์ดูก่อนการประชุ
0: ม
1: นะว่าเขามีการจัดเตรียมความพร้อมยังไงบ้างนะครับถ้าได้เห็นได้ทราบก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีการจัดเรียกว่าเป็นพาวิลเลียนนะครับแล้วมีการแสดงอะไรนะครับให้นานาชาติเนี่ยเขาได้เห็นถึงความเป็นไทยทราบว่ามีน้องเนเน่จะมาแสดงโชว
0: ์
1: นะครับแล้วก็มีอะไรนะมีหุ่นละครเล็กด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ครับ
1: นะครับอันนี้ที่เอ่ยเนี่ยก็คือมีที่เอ่ยเนี่ยก็คือทราบแล้วว่ามี2
0: ครับ
1: นะแต่ยังมีอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวจะแจ้งทยอยแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับแล้วก็อัปเดตอาจจะเป็นภาพบน Facebook นะครับที่เราเก็บบรรยากาศนะครับมาโพสต์นะครับมาเล่าสู่กันฟัง
0: ครับ
1: Facebook 96.5 ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณแสดงมีการแถลงข่าวนะเป็นงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครั้งนี้ก็เป็นการชวนให้กับคอนักอ่านเนี่ยเปิดโลกเรื่องราวนะที่รอการค้นพบนะซึ่งปีนี้เนี่ยเขาใช้ธีมคำว่า Unleashed Messageข้อความที่คุณยังไม่ได้อ่าน
0: ครับ
1: ข้อความที่คุณยังไม่ได้ค้นพบข้อความที่คุณยังไม่ได้เจอนะฮะเหมือนกับอะไรนะ เหมือนกับว่าเป็นสิ่งใหม่นะ
0: ครับ
1: เหมือนกับเป็นโอกาสที่คุณจะได้พบกับอะไรบางอย่างนะฮะ
0: มันเป็นชื่อที่ตั้งแล้วแบบว่าดูมี power นะแบบว่าดูแบบน่าค้นหาด
1: ู
0: แบบว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: เป็นแบบว่าสิ่งที่แบบเราตกหล่นไปแล้วเราต้องกลับมาอ่านมันนะผมรู้สึกว่าคอนเซปต์เขาก็ดีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่ซึ่ง งานมหกรรมหนังสือระดับชาติเนี่ยก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ตุลาคมหลังจากงาน
0: IMF เนี่ยแหละ
1: หลังจากงาน IMF World Bank จบ
0: ครับ
1: นะก็ต่อด้วยงานมหกรรมหนังสือระดับชาติเลยนะครับเขาจัดในระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะฮะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์
1: นะ
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางสมาคมผู้จัดพิมพ์แล้วก็ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็มีการแถลงข่าวเรียกว่าเป็นการประกาศความพร้อม
0: ครับ
1: นะฮะในการจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Unleashed Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่นะฮะแล้วก็ยังมีศิลปินแล้วก็นักแสดงที่ร่วมเติมสีสันในงานแถลงข่าวทั้งน้องนิ้งชัญญาแมคคอรีนะฮะน้องณนนท์กรพัฒน์เกิดพันธ์นะฮะแล้วน้องเนณรันวิไกรุ่งโรจน์นะฮะเป็นสมาชิกวง Princess นะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็มาชวนแฟนคลับแล้วก็นักอ่านทุกวัยเนี่ยมางานเพื่อที่จะค้นพบเรื่องราวความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจจากหนังสือระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดของงานแถลงข่าวเนี่ยนะคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์แล้วก็ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าแนวคิด Unleashed Message เนี่ยคุณได้รับข้อความใหม่เนี่ยเป็นการเปรียบหนังสือทุกเล่มเป็นข้อความที่รอการเปิดอ่านภายในอาจจะมีเรื่องราวที่ยังไม่เคยรู้นะฮะความคิดที่ยังไม่เคยพบหรือมุมมองใหม่ที่ช่วยให้เข้าใจตัวเองและโลกได้มากขึ้นนะซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยจึงชวนนักอ่านเนี่ยมาออกสำรวจนะครับ
0: ครับ
1: นะมาออกสำรวจอะไรเกาะหนังสือฮะเกาะหนังสือเพื่อที่จะค้นหาเล่มที่ตรงใจ
0: ครับ
1: รับข้อความจากนักเขียนและทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหนังสือตลอด10วันนะนักอ่านก็จะได้เลือกชมหนังสือครบทั้ง6โซนทั้งหนังสือทั่วไปนิยายแล้วก็วรรณกรรมนะฮะหนังสือเด็กและการศึกษาการ์ตูนวัยรุ่นหนังสือเก่ารวมถึงนอนบุ๊กแล้วก็บอร์ดเกมนะฮะแล้วก็มี18นิทรรศการและกิจกรรมไฮไลท์ที่ชวนอ่านชวนคิดชวนลงมือทำให้กับทุกวัยได้ค้นพบความสนุกในแบบของตัวเองนะครับแล้วก็นอกจากการจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆแล้วนะครับภายในงานที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งนิทรรศการเวทีเสวนากิจกรรมพบปะนักเขียนและก็ศิลปินการเปิดตัวหนังสือใหม่รวมถึงโปรโมชั่นจากสำนักพิมพ์ที่ทำให้ผู้เข้าชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้เวลาในงานได้มากกว่าการเดินเลือกซื้อหนังสือเพียงอย่างเดียวนะครับอีกหนึ่งสีสันของงานคือจะมีการรวมตัวของบุคคลจากหลากหลายวงการครับคุณสแตมคุณผู้ฟังทั้งนักเขียนศิลปินนักแสดงและนักกีฬาซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมและการพูดคุยภายในงานก็ทำให้งานหนังสือเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่ชื่นชอบการอ่านนะครับแต่ยังเปิดพื้นที่ให้คนที่มีความสนใจหลากหลายเนี่ยได้เข้ามาพบเรื่องราวของตัวเองด้วยสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างสแตมนะฮะอย่างผมใหม่หรือไม่รู้แต่ว่าการเข้าถึงหนังสือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทำง่ายขึ้นทั้งจากร้านหนังสืองานหนังสือและช่องทางออนไลน์เนี่ยทำให้สามารถค้นหาหนังสือเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของตัวเองได้นะขณะเดียวกันงานหนังสือเนี่ยยังคงเป็นพื้นที่สำคัญนะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเนี่ยได้พบหนังสือใหม่ๆนะสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างจากการอ่านหนังสือแค่การอ่านผ่านหน้าจ
0: อ
1: คือคำว่าหน้าจอคือสมาร์ทโฟน
0: ใช
1: ่ผู้จัดงานเนี่ยเขาจึงแบบเชิญชวนนะนักอ่านแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยมาร่วมสัมผัสบรรยากาศของมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับเวลา10โมงถึง3ทุ่มณฮ5ถึง7นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเมื่อวานเนี่ยได้สอบถามน้องที่ไปงานแถลงข่าว บอกว่าบรรยากาศคึกคักมากนะมีคนสนใจเยอะนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้แถลงข่าวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ว่าแถลงที่มสวนะคร
0: ับ มหาวิทยาลัยมสว
1: ใช่ใช่ใช่ก็เนื่องจากเป็นมหาลัยวัยรุ่นก็เยอะนักศึกษาก็มากนะครับ ใครว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นไม่สนใจเรื่องการอ่านหนังสือเป็นรูปเล่
0: ม
1: สนใจนะ
0: สนใจ
1: เพียงแต่ว่าสำนักพิมพ์หรือว่าคนที่เขียนหนังสือเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาไง
0: ครับ
1: พัฒนายังไงก็คือคล้ายๆกับว่าทำหนังสือให้เป็นมากกว่าหนังสืออ
0: ่
1: ะยังไง
0: ยังไงครับพี่
1: อ่ะก็คือว่าหนังสือเนี่ยก็มีเนื้อหาข้างในที่สร้างสรรค์โดยนักเขียนถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้หาได้จากในหนังสือข้อมูลบางอย่างหาได้จากการสแกน QR code ที่อยู่หลังหนังสือ คุณจะได้พบกับข้อมูลนักเขียนเบื้องหลังบางอย่างนะเป็นการขยายความเรื่องอื่นๆนอกจากเนื้อหาในหนังสือ
0: โอ้ก็เป็นกิมมิคของหนังสือสมัยใหม่เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: มั้ยพี
1: ่ใช่
0: มันเป็นแบบว่าเหมือนเพิ่มเติมที่เขาบอกว่ามากกว่าแค่ในหนังสือ
1: ใช่
0: ตรงน
1: ี
0: ้ก็แบบว่าโยงไปทางอื่นได้หรือว่
1: า
0: บางที คืองานนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือ ก็ไปดูได้เพราะว่าแน่นอนแหละมันจะมีโปรโมชั่นดีๆหรือว่ารวมไปถึงผู้เขียนที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยเขาอาจจะไปออกบูธแล้วก็ไปขอลายเซ็นไปขออะไรเงี้ยก็ได้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็จะมี QR code อย่างที่พี่บอยบอกเป็นกิมมิคแบบว่าเพิ่มเติมเข้ามาจากในหนังสือแตกต่างจากเมื่อก่อนตอนนี้ก็แบบว่าอาจจะเพิ่มกิมมิคเล็กๆเข้ามาในสมาร์ทโฟนของตัวเองเพื่อจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าในหนังสืออีก
1: ใช่อาทิเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเห็นนักเขียนก็จะเขียนเปิดใจอยู่หลังท้ายเล่ม
0: ใ
1: ช่ไหมอัน
0: นี้อาจจะไม่มี
1: ไม่ใช่คำนิยมนะ
0: อ่า
1: เหมือนกับเปิดใจของแรงบันดาลใจของการเขียนเล่มนี
0: ้แรงบันดาลใจ
1: ใช่แต่ว่าครั้งนี้ถ้าเป็น QR code ที่สแกนเข้าไปเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามีใครทำไหมนะ
0: ครับ
1: พอสแกนเข้าไปปุ๊บบางทีเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เรื่องของการเปิดใจของนักเขียนที่อาจจะเป็นรูปแบบของคลิปอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบของคลิปหรือว่าแบบเป็นตัวเทคหนังสือ นะครับที่เล่าว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นการเปิดใจของนักเขียน
0: มัน
1: พบคนอ่านนะ
0: ข้อมูลอาจจะมากกว่าแตกต่างในหนังสือเมื่อก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีจำกัดข้อความจำกัดในด้านหลังเนาะเวลาสมมติผู้เขียนที่อาจจะเขียนความรู้สึกหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติม อะไรอย่างเงี้ย
1: คำนิยม
0: คำนิยมมันก็จะมีพื้นที่ให้เขียนแค่นิดเดียวแหละแต่สมมติถ้ามันมีเคสกรณีแบบว่าเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ยาวขึ้นแล้วก็มากขึ้นเจาะลึกได้แบบลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะ
1: ใช่ใช่คือมันต้องทำให้เป็นมากกว่าหนังสือใช่ไหมมันต้องปรับไปตามยุคสมัยด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าบางทีมันก็จะมีเรื่องราวที่มากกว่าหนังสือที่ผมกับพี่บอยอาจจะไม่รู้เนาะ
1: ใช่
0: ก็อาจจะเข้าไปดูที่งานได้
1: ใช
0: ่
1: นะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรายการคิดระหว่างบรรทัดของคุณอลิสลาปฏิสุวรรณผมคิดว่าบางวันเนี่ยอาจจะมีแง่มุมเกี่ยวกับงานหนังสือเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังก็ทราบว่า มีสัมภาษณ์นะทั้งนักเขียนน
0: ัก
1: ค
0: ิ
1: ดนะฮะที่จะไปปรากฏอยู่ในงานหนังสือนี้เหมือนกันนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังรอติดตามในวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยง
0: ครับ
1: นะครับ
0: หรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะฟังแบบบทสัมภาษณ์ของนักเขียนที่เป็นแบบไอดอลเราอย่างเงี้ยก
1: ็
0: แจ้งมาได้นะทาง 9.5 บางทีพี่โบอาจจะประสานงานแล้วก็เชิญเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้เหมือนกัน
1: ครับเอ้ย Think to Go ของแตมเนี่ยของแตมเนี่ยก็อาจจะไปงานหนังส
0: ือ
1: ใช่ไหมอ
0: าจจะไปแต่จริงไม่เคยพลาดนะครับงานหนังสือพาไปชมทุกปีเหมือนกันซึ่งปีนี้ก็ไม่น่าพลาดเหมือนกันจะพาไปเก็บบรรยากาศสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆแบบไม่ได้มีโอกาสมาหรือว่าติดปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ได้เข้ากรุงเทพมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนสื่อกลางเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศภายในงานนะครับ
1: นะฮะครับนะก็เรียกว่า Think to Go นี้ก็เข้าถึงทุกกลุ่มวัยเนาะ
0: ครับก
1: ็แต่น้ำพริกไปยันถึง
0: ทุกอย่างทุกอย่าง
1: งาน
0: ทุกงาน
1: ท
0: ุ
1: กกล
0: ุ่
1: มงาน
0: กลุ่มวัยเลยใช่ทุกมากันเลยหรือว่าถ้าใครอยากเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากจะให้ติ้งทูโกเนี่ยไปปักหมุดที่ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าเนี่ยทักมาทาง LINE แอดติ้งกิ้งเรดิโอก็ได้เหมือนกันนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวติ้งทูโกจะพาไปชมบรรยากาศหรือว่าไปเปิดเจาะลึกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับตามอีเวนต์ต่างๆนะครับเสนอเข้ามาได้นะครับ
1: ครับอ่ะเหลือเวลาอีก 2-3 นาทีเนี่ยมีความคิดเห็นของคุณผู้ฟังทักทายมาบ้างเปล่าไม่รู้นะนะ
0: ตอนนี
1: ้
0: ทางออนไลน์ยังไม่มี
1: คร
0: ับ
1: นะเหลือเวลาอีก3นาทีเนี่ยผมอัปเดตข่าวนี้หน่อยนะครับเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยอาจจะทำให้สายเที่ยวเนี่ยมีจุกได
0: ้
1: นะตอนนี้คลังเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเตรียมจะเก็บภาษีบินเที่ยวนอกคนละ 1,000 บาทฮะ
0: เอ้า
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นซะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นไปได
1: ้ครับกระทรวงการคลังนะโดยกรมสรรพากรเนี่ยตอนนี้ก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นครับคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร นะเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรทางการเงินการคลังแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตนะฮะก็ความเป็นมาของภาษีเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยคือเคยมีการจัดเก็บภาษีในลักษณะนี้นะฮะภายใต้พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2526ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่28ธันวาคมปี26นะฮะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการนำเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศเกินสมควรนะและรักษาสมดุลการชำระเงินคือในอดีตเนี่ยจะมีการจัดเก็บจากผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวนะครับในอัตราทางอากาศครั้งละ 1,000 บาทนะทางบกและทางน้ำครั้งละ500บาทก่อนที่จะมีการยกเว้นภาษีทางบกและทางน้ำตั้งแต่ปี2529และทางอากาศตั้งแต่ปี2534ซึ่งหลักการสำคัญของร่างกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับมีสาระสำคัญแล้วก็หลักการจัดเก็บภาษีที่ค่อนข้างละเอียดมากนะครับเวลาผมไม่อาจจะไม่พอนะครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตยกยอด
0: ครับ
1: ในวันพรุ่งนี
0: ้
1: เดี๋ยวส่งให้คุณศรีวิไลได้อัปเดตต่อ
0: ครับผม
1: แต่ว่า อยู่ในช่วงของการแสดงความคิดเห็นนะครับคุณผู้ฟังนะฮะยังไม่มีการเรียกว่าบังคับใช้นะ
0: ครับ
1: มีการประกาศในร่างพระราชกิจจานุเบกษาก่อน
0: ครับผม
1: นะ
0: สำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังทางวิทยุนะครับหรือว่าออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลฟ์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยทาง YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลื่นเราได้ไปต่อแบบว่ามีกำลังใจในการทำงานนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับผมกับพี่บอยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: พลพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างแจงเหรียญมีสองด้านเจออีกสบส.บุกตรวจเนอร์ซิ่งโฮมนนทบุรีพิสูจน์ปมล่ามโซ่ผู้ใช้บริการส่วนที่กาญจนบุรีเงียบเหงาย้ายผู้ป่วยออกหมดแล้วปิดตำนานเตียงกรงเหล็กใช้แผนเด็ดเก็บขยะหลังน้ำลดรองจอนำทีมอำพรางบุกถล่มรังยาเสพติดรวบบังดำหัวจ่ายชื่อดังย่านประเวศพร้อมลูกสมุนไม่ถึง24ชั่วโมงจับแล้ว2คนร้ายอุ้มฆ่ายัดรถกระบะจุดไฟเผาอำพรางคดีริมอ่างเก็บน้ำจังหวัดตรังอ้างปมขัดแย้งยาเสพติดเป็นเรื่องนักโทษประหารชาวอเมริกันถูกฉีดยา2ครั้งแต่ไม่ตายกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็เป็นข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงติดตามกระแสที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วมมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก็มีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปก็มีด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีการถามไทยกันมาหรือแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะว่าจริงๆแล้วในอำเภอบ้านสร้างนั้นปฏิบัติงานในช่วงของน้ำท่วมไม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีภาพที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เห็นถึงการลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเรื่องการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้าน

0: างซึ่งก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีก็เป็นการรายงานด้วยวาจาแต่อีกด้านหนึ่งก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเพิ่งเกษียณอายุไปนะคะทำหนังสือลงวันที่30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานก็พูดถึงเรื่องการทำงานของแหลมเพื่อบ้านสร้างซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเห็นไปในทางเดียวกันว่าอยากให้แหลมเพื่อบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานหน้างานอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการค่ะส่วนกรณีที่นายอำเภอบ้านสร้างเองก็นำเสนอการทำงานของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียนะคะนายพลพีบอกว่าประชาชนอาจจะเห็นวิธีการทำงานปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ว่าในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกับที่เห็นในโซเชียลย้ำนะคะว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นั้นอาจจะแตกต่างกันค่ะแล้วก็พูดถึงกระแสสังคมที่สนับสนุนในอำเภอบ้านสร้างโดยนายพลพีบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะคะก็โลกภายนอกก็มองผ่านออนไลน์ก็อาจจะเห็นภาพในอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฟังทุกมุมจะให้ไม่รับฟังผู้ว่าหรือรองผู้ว่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันดังนั้นเนี่ยก็จะไม่รับฟังผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงจะไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองลงนามย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะแต่เป็นการดำเนินการจากการรายงานของจังหวัดหลังจากอธิบดีลงนามแล้วจึงมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่อธิบายไปก็คือรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ก็บอกว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะคะถ้าหากว่าหลังจากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนพบว่าในอำเภอไม่ได้ทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมค่ะส่วนข่าวที่ว่าในอำเภอบ้านสร้างอาจจะมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกรณีทุนเทาที่เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้ามีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็ย้ำในท้ายที่สุดว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะเป็นการดำเนินการตามรายงานของจังหวัดและเอกสารที่เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องดราม่านะคะพูดถึงเงินเยียวยาคลองจันทน์ค่ะทางอธิบดีปภ.มีการชี้แจงนะคะโดยนายนิรัตพงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันทน์เลยไม่มีชื่อนี้มีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนก็ได้ตอบคำถามนั้นนะคะในคำถามและคำตอบมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วตนไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์เลยถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลาง69มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมจะได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 นะคะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดที่เป็นมติครม.จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ให้การรองรับรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ดำเนินการมาก็คือตอนนี้ถ้าเราพบว่าพื้นที่ใดตกหล่นอย่างเช่นสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลังจากครม.มีมติไปแล้วตรงนี้ก็ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดเข้าไปอีกครั้งในส่วนระยะเวลาที่ให้ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานตนได้กล่าวไปแล้วว่านายกมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามจะทำทุกวิถีทางทุกอย่างให้รวดเร็วมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทม.ก็จะเป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจ

0: เข้าหลักเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มย้ำว่าตนนั้นใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยรวมถึงกรุงเทพเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันว่าน้ำท่วมจริงเงินก็จะออกให้ภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำยืนยันว่าพยายามเร่งเวลาให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณะคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการประชุมค่ะเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กทมค่ะทางประธานของคณะกรรมการก็คือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้เชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทมมาถกประเด็นการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของปัญหาติดขัดแผนเผชิญเหตุความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาที่ก็พบว่าตอนนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะใช้ขนขยะหรือว่าคนทำงานนั้นไม่พอค่ะก็เห็นว่ากทม.เนี่ยจำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉินในการที่จะเพิ่มคนเครื่องจักรในการจัดการขยะนะคะเพราะว่าถ้ายังทำแบบนี้อีก1เดือนก็คงจะยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องของการเยียวยาด้วยซึ่งอธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดไม่ตรงกันนะคะกรณีของแฟลตคลองจันเกณฑ์น้ำล้อมบ้านต้องถกให้เคลียร์ค่ะเพราะว่าก็มีข้อกังวลเรื่องการเยียวยาที่อาจจะไม่ทั่วถึงเช่นที่พักแบบตึกสูงต้องให้เคลียร์นะคะว่าตอนให้น้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเสียสิทธิ์ไม่สามารถออกไปได้ก็เปรียบเสมือนคนถูกน้ำท่วมค่ะก็บอกว่าประชาชนไม่ควรจะต้องมาลุ้นนะคะว่าอยากจะให้น้ำบ้านน้ำท่วมบ้านชั้นแค่นิดเดียวก็พอจะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะคะอันนี้ไม่ควรจะต้องมาคำนึงถึงคิดว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นการเยียวยาคือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้แน่นอนว่าเงินเยียวยาไม่พอกับความเสียหายอยู่แล้วค่ะก็ไม่ควรจะมาคำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ในส่วนผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลล์ซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 7,300 คนค่ะพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีผู้ว่าบอกว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในกทม.สูงถึง350มิลลิเมตรรวมฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีฉะเชิงเทราทำให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้น้ำก็เลยทะลักเข้าไปในพื้นที่นะคะสำหรับการระบายน้ำก็พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งขณะที่ถนนสายหลักแห้งแล้วแต่ถนนภายในหมู่บ้านยังมีบางจุดน้ำสูงประมาณ 50-70 ซมเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เท่ากับระดับน้ำในคลองก็เลยไม่สามารถระบายออกทางคลองแสนแสบได้ค่ะทั้งนี้ในส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านและกองทัพไทยได้ร่วมกันทำคันดินกั้นน้ำแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์ไปช่วยปรับสภาพน้ำท่วมขังส่วนการเยียวยาผู้ว่าบอกว่าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ขณะที่สิ่งที่ยังต้องห่วงนะคะก็คือ 10-12 ตุลาคมนี้ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะให้ขวางทางน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาที่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจนะคะกรณีแม่ถูกขังค่ะ โดยล่าสุดนะคะคุณแม่ที่ถูกขังตอนนี้เขาไปร้องตำรวจแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ้แมวแล้วก็อาสาสมัครกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายขณะที่ตนนั้นอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็นำโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่พานางพัดผู้เสียหายถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคนเป็นแม่ที่ชื่อนางพัฒน์นี่บอกว่าต้องการเข้าแจ้งความกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อุ้มตัวที่จากที่บ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงเจ้แมวผู้ดูแลศูนย์มีพฤติกรรมข่มขู่ทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวรวมถึงดำเนินคดีกับลูกชายด้วยนะคะเป็นคนสั่งการให้กระทำการดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงแม้จะรู้สึกสงสารแต่ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายมีการเล่าย้อนไปถึงวันเกิดเหตุนะคะตั้งแต่การอุ้มไปที่ศูนย์การใช้ชีวิตขณะที่ตนเองโดนอุ้มทั้งลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเลยตลอดที่อยู่ในศูนย์ตนเองก็ถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งถูกชกต่อยถูกตีด้วยไม้พายอีกทั้งเวลาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายรูปส่งให้ญาติก็มักจะบังคับให้ตนยิ้มแบบมีความสุขนะคะถ้าหากใครไม่ทำตามก็โดนด่าทุบตีค่ะซึ่งตนเองนั้นก็เคยโดนบ่อยนายเอกภพเปิดเผยว่าจะต้องมาแจ้งความที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่ที่ตำรวจแล้วแหละว่าจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือว่าจะมอบให้กองปราบทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจสภ.ท่าม่วงทำคดีเพราะว่าขณะที่อยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือมาตลอดส่วนจะแจ้งความเอาผิดข้อหาใดบ้างก็อยู่ระหว่างหารือกับตำรวจบุคคลใดจะเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาใดนะคะส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโสธรชัยเนสซิ่งโฮมเช้านี้นะคะก็พบเงียบเหงาหลังมีการขนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยจากศูนย์จนออกไปจนหมดทางศูนย์ปิดทำการนะคะมีการปิดประตูไว้2ประตูเปิดเพียงประตูเดียวเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่กี่คนที่เดินทางมาเก็บข้าวของนะคะไม่พบป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขณะที่คดีความผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้รับทราบข้อมูลจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการไปพบศพในรถกระบะที่ถูกไฟไหม้ที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วจังหวัดตรังค่ะความคืบหน้าในคดีนี้นะคะก็คือรถคันดังกล่าวเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอำเภอห้วยยอดภายในรถมีชิ้นส่วนคล้ายกะโหลกแล้วก็ชิ้นส่วนร่างมนุษย์ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกค่ะก็มาเจอเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมนะคะทีนี้ก็มีญาติของเจ้าของรถเขาก็ไปพบตำรวจค่ะบอกว่ารถคันนี้เป็นของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีเป็นชาวอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชค่ะหายตัวไป3วันแล้วนะคะก็เอาชิ้นส่วนที่พบนั้นไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะคือนายณัฐวุฒิอายุ36ปีค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตอน 2:00 วันที่5ตุลาคมแล้วก็นำร่างขึ้นรถกระบะขับมาที่อำเภอห้วยยอดหาจุดทิ้งร่างค้นข้อมูลผ่าน Google นะคะพบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วก็เลยเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะแต่ว่ารถเกิดติดลมขับต่อไปไม่ได้ก็เลยทิ้งรถเอาไว้พร้อมร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับตัวของตัวเองเนี่ยกลับนครศรีธรรมราชแล้วก็ค่ำวันที่6ตุลาคมเดินทางมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งจุดไฟเผารถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับนครพร้อมเพื่อนค่ะสาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดค่ะอ้างว่าจ่ายเงิน 30,000 เพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดแต่ว่าได้รับแค่200เม็ดก็ไม่พอใจนัดนายธีรศักดิ์มาพบนะคะแล้วก็ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะลงมือคนเดียวส่วนนายแซกที่ตำรวจคุมตัวได้ในเวลาต่อมาทำหน้าที่แค่ขับรถรับส่งเท่านั้นก็มีการพบอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนและยาบ้า200เม็ดแล้วก็เงินสดแล้วก็เสื้อผ้าที่พบคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็บัญชาการตำรวจนครบาลเล่นใหญ่รองจ่อนำทัพปฏิบัติการรถขยะอำพรางมีการ แต่งกายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดนำหมายค้นสารอาญาตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่าย6คนเอ็กซเรย์ชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชพบผู้เสพจำนวน9คนค่ะซึ่งรายสำคัญเจ้าหน้าที่จับกุมหัวหน้าเครือข่ายนายสมภพหรือบังดำอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดบังดำมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้ว7คดีนะคะทั้งคดียาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าข่มขืนกระทําชำเราร่วมกันฆ่าผู้อื่นพรบการพนันจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการมีทั้งไอซ์ยาบ้าเคตามีนในชั้นจับกุมบังดำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองนั้นไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาจับกุมเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดขอให้ใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความนะคะสำหรับพฤติการบังดำสืบเนื่องจากการขยายผลคดียาเสพติดนะคะโดยเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กทม.ไปพบข้อมูลหลายคดีที่เชื่อมโยงกับบุคคลเดียวกันที่มีชื่อว่าบังดำเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเจ้าของฉายาเนี้ยแท้จริงแล้วเป็นใครในทุกคดีที่มีการจับกุมหัวจ่ายรายสำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ซักถามขยายผลถึงบังดำเหล่าหัวจ่ายก็มักจะทำท่าทีหวาดกลัวไม่กล้าให้การค่ะทั้งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่มีการขยายผลยืนยันได้ว่าบังดำเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดค่ะสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะแล้วก็พบว่าเป็นการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทางมีเครือข่ายญาติหรือว่าคนรู้จักนะคะอยู่ในเครือข่ายนี้ก็เลยมีการส่งสารวัตรแจ้นะคะใช้กลยุทธ์อำพรางแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่เป็นประจำนะคะก็เลยไปพบตัวบังดำค่ะก็เลยเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาก็คือรถขยะอำพรางมีการแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมาสอบสวนขยายผลเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้ผู้บริหารและพนักงานบมจ.อสมท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของ DSI นะคะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการค้น3จุดเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนี้ในช่วงบ่ายนะคะโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมทาง DSI นำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมภายใต้การอำนวยการของนายอังสุเกวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมค่ะก็ไปเปิดปฏิบัติการค้นบ้านเป้าหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่ชลบุรีที่บางละมุงที่พัทยานะคะพบความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลคือนายไมมอนเดวิดมาเซโนค่ะ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินมากมายนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นผู้ประกอบการตัวจริงของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดรวมมูลค่าหลายพันล้านค่ะแต่ว่าพฤติการก็คือใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานเป็นกรรมการแทนตัวเองซึ่งอาจจะเข้าข่ายนอมินีนะคะ DSI รับเรื่องเอาไว้เป็นคดีพิเศษค่ะก็กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท Cozy Beach View กับพวกเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็ไปค้นเอาหลักฐานต่างๆนะคะจากพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของนายไมมอนเดวิดมาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจค่ะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ทาง DSI นะคะก็นำโดยท่านรองอธิบดีนะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะแล้วก็ทางพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนะนิรันกิจค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมซึ่งก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะเขาก็จะได้มีการปฏิบัติการไปตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลมีเรื่องของชาบัตเฮาส์เรื่องของสำนักงานศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพนะคะที่ไปตรวจค้นก็มีตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ที่สุขุมวิท22ด้วยซึ่งก็มีการส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานทั้งหลายเพื่อขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็ในบ่ายวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เตรียมนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาแถลงผลการตรวจค้นที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศยายวัย87ปีชาวสเปนตอนนี้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ที่เธอนั้นถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยมากว่า70ปีในกรุงมาดริดก็จุดชนวนทำให้เกิดการประท้วงค่ะในเรื่องของที่พักอาศัยในสเปนคุณยายมาริกาเมนส์อาวาสกาวัย87ปีถูกขับไล่ออกจากบ้านหลังจากกองทุนเพื่อการลงทุนกว้านซื้อตึกแล้วก็ปรับขึ้นค่าเช่า500ยูโรเป็น 2,560 ยูโรภายหลังจะปรับลงเป็น 1,650 ยูโรนะคะหรือกว่า 60,000 บาทแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงเกินกว่าเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยจะจ่ายได้นะคะศาลก็เลยสั่งระงับการบังคับไล่เธอออกมาแล้วถึง3ครั้งสถานการณ์นี้ได้รับความสนใจนำไปสู่การประท้วงค่ะจนข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกประกาศจากจัตุรัสเอตาเดลโซใจกลางเมืองหลวงสเปนสถานที่ผู้ประท้วงปักหลักอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะผู้ประท้วงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีจุดเทียนนับ10เล่มไว้อาลัยก่อนจะพากันเดินขบวนไปยังรัฐสภาห่างไปเพียง500เมตรนะคะแล้วก็บอกว่าการตายครั้งนี้ของคุณยายเป็นการฆาตกรรมค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกของสเปนนะคะนายเปโดซานเชสผู้ยึดมั่นนโยบายก้าวหน้าก็เคยเป็นผู้พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองผู้เช่ามาแล้วแต่ว่ากลับถูกสภาตีตกทางพรรคฝ่ายขวามองว่าเป็นการแทรกแซงตลาดทำให้ปริมาณอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าลดลงดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทำให้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายซานเชสก็เลยตัดสินใจประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลของนายซานเชสต้องเผชิญคดีทุจริตคอร์รัปชันในพรรคปัญหานโยบายผู้อพยพภาวะค่าครองชีพค่ะทำให้ผลสำรวจส่วนใหญ่ก็มองว่าพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรคขวาจัดหากเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ฝ่ายขวาจัดได้ก้าวขึ้นสู่การบริหารรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สเปนสิ้นสุดยุคเผด็จการค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่ว่าทางมีการประหารนักโทษชาวอเมริกันโดยการฉีดยาเพื่อให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าฉีดไปถึง2ครั้งแต่ว่านักโทษคนนี้เนี่ยก็ไม่เสียชีวิตค่ะตกลงกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่วุ่นวายนะคะและล่าสุดเจ้าตัวก็ฟื้นจากอาการหมดสติแล้วค่ะโดยคริสตัลไพน์นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอายุ50ปีรอดชีวิตจากการพยายามประหารชีวิตที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทนายของเธอบอกว่า คำพูดแรกของเธอก็คือถามว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครตอนนี้ยังคงต้องให้การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องตรึงมือตรึงเท้าเธอไว้บนเตียงในโรงพยาบาลในรัฐเทนเนสซีค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยมีนักโทษชาวอเมริกันคนไหนที่รอดชีวิตจากการฉีดยาพิษจากเพชฌฆาตมาก่อนค่ะก็กลายเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าอ้าวแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อลงโทษตามคำพิพากษาประหารชีวิตจากการที่เธอฆาตกรรมแฟนหนุ่มกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1995แล้วค่ะเมื่อวานศาลได้สั่งให้ทางการของรัฐเทนเนสซีเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประหารชีวิตที่ไม่สำเร็จนะคะทนายของคริสตาไพร์บอกว่าระหว่างกระบวนการประหารชีวิตเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีช่วยทีมประหารหาเส้นเลือดที่แขนของเธอมีอากัปกิริยาที่สุขุมเยือกเย็นขณะที่ถูกฉีดยาด้วยจากนั้นเธอก็หมดสตินะคะแต่ไม่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีท่อเสียบอยู่ที่ลำคออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักนะคะทนายบอกว่าตอนนี้แขนทั้งสองของเธอบวมมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอมากแค่ไหนนะคะยาพิษที่ใช้ในกระบวนการประหารชีวิตของสหรัฐอเมริกาก็คือเพนโทบาร์บิทอนนะคะฉีดไป2รอบค่ะแต่ว่าทำได้เพียงให้เธอหมดสติไปหลายวันนะคะจนแพทย์เนี่ยได้กำจัดสารเคมีในร่างกายของเธอออกไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หัวหน้าฝ่ายราชทัณฑ์ลาออกและผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตทั้งหมดในรัฐไปจนถึงสิ้นปีค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณศาสิธรกุบังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ thinking connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับรายการที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับอาจารย์เก่งๆนะฮะหลายๆท่านนะครับวันนี้ฮะวันพฤหัสอาจารย์เชียงกับไม่ปล่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เชียงครับ
3: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
2: แหมวันนี้มีข่าวฮอตนะฮะนอกจากข่าวน้ำท่วมนี่ก็มีคนแชร์กันเยอะเลยนะเซเว่นอินเดียปิดนะฮะเห็นข่าวบ้างไหมครับอาจารย์เชียง
3: ยังไม่ได้ดูเลยครับ
2: ยังไม่ได้ดูใช่ไหมครับใครที่ไม่เห็นนี่ก็ขอเล่าแบ็กกราวด์ให้ฟัง
3: มันเป็นยังไงพี่โอเซเว่นอินเดียเนี่ย
2: ครับคือเซเว่นอินเดียเนี่ยมันบริหารโดยเซเว่นสำนักงานใหญ่แหละของญี่ปุ่นเซเว่นเนี่ยมันเกิดอเมริกานะเกิดอเมริกาโตญี่ปุ่นแล้วก็มาโตที่ไทยโตหลายที่เลยญี่ปุ่นก็แข็งแรงจนกลับไปอุ้มบริษัทแม่ที่อเมริกาเซเว่นไอโฮลดิ้งเนี่ยก็เป็นบริษัทแม่กลายเป็นสัญชาติญี่ปุ่นไปแล้วนะตอนนี้เป็นบริษัทญี่ปุ่นแต่ก็จดทะเบียนอเมริกานี่แหละแล้วเขาก็ไปเปิดประเทศต่างๆนะครับเปิดอินเดียได้เองสักพักหนึ่งก็ให้ธุรกิจท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการแทนก็คือขายสิทธิ์แบบเหมือนกับบ้านเราอ่ะซีพีซื้อสิทธิ์เซเว่นมาเปิดนะฮะก็ขายสิทธิ์ให้ท้องถิ่นไปเปิดแต่บริษัทที่ซื้อมาณนะวันนี้ครับปิดเรียบร้อยแล้วเซเว่นที่อินเดีย
3: มันไม่ก็ไม่ได้แปลว่าไปประเทศไหนมันจะสำเร็จเน
2: า
3: ะ
2: ทุกคนมองว่าเซเว่นเราไปที่ญี่ปุ่นก็เจออ่าอยู่เมืองไทยก็เจอก็คิดว่าไปประเทศไหนก็น่าจะรอดเหมือนกันนะครับแต่ด้วยภาวะการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบรนด์อย่างเดียวเนาะที่ไปเราจะชนะ
3: เพราะต่างประเทศเขาไม่ได้รู้จักที่นี
2: ่คนเราคนไทยรู้จักเซเว่นดี
3: คนไทยรู้จักก็เหมือนพวกอีออนใช่ไหมอีออนพวกแฟมิลี่
2: ม
3: าร์ท
2: มาบ้านเราก็ความเหมือนกัน
3: ดังที่ญี่ปุ่นจะมาไทยนี่ไม่รอดเลยนะหลายแบรนด์นะหลายร้านสะดวกซื้อนะ
2: ใช่ใช่
3: แล้วอ่ะเราก็ต้องแบบเทคโดนเทคโอเวอร์ไปอ่ะ
2: ครับก็อย่างเคสของที่เซเว่นอินเดียเนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านดูเนี่ยก็ยอดขายกับหนี้เนี่ยพอๆกันเลยตอนนี
3: ้
2: สาเหตุที่เซเว่นอินเดียเขาไปต่อไม่ได้เนี่ยผมว่าสาเหตุหนึ่งก็คือว่าสเกลไม่ทัน
3: ครับสเกลไม่ทันเป็นไง
2: คือธุรกิจเนี้ยต้องมีสาขาเยอะมีสาขาเยอะเพื่อสร้าง marketing power ในการซื้อสินค้าให้ได้ราคาที่ต่ำแล้วก็ต้องมีระบบกระจายสินค้าของตัวเองที่แข็งแรงที่จะบริหารการกระจายสินค้าได้นะครับแต่ด้วยความที่กว่าจะโตเนี่ยมันใช้เวลานาน
3: อ
2: าจจะทนรอหรือรอทนไม่ไหวอย่างเซเว่นไทยเนี่ยกว่าเขาจะกำไรนี้ก็ประมาณปีที่5ปีที่6นะคือมันไม่ใช่เร็วเพราะว่าต้องสร้างสาขาต้องสร้าง DC สร้างสาขาแรกไม่กี่สาขาเนี่ยต้นทุนแพงอยู่แล้ว
3: ต้องต้นทุนสินค้าสต็อกต้นทุนขนส่งต้นทุนคือผมเคยเจอเพื่อนเนี่ยเขาทำสาขาในกรุงเทพทำร้านขายของฝากนี่แหละสาขาในกรุงเทพเยอะมากเลยแต่พอไปต่างจังหวัดอะพอมีไปต่างจังหวัดแค่ไปภูเก็ตอ่ะ
2: ครับ
3: ก็มีแค่สาขาเดียวไม่คุ้มผมมันต้องเปิดอย่างน้อยๆอ่ะจังหวัดนึงต้องเปิดอย่างน้อย3สาขา
2: ใช่ๆ
3: เพราะว่าเพื่อไปสมมติบินไปอ่ะหมดแล้วนะ
2: ใช่ๆ
3: บินไปดูอ่ะ
2: ครับ
3: ขาดทุนแล้ว
2: ไปแล้วไม่คุ้มค่าโอเปอเรชั่น
3: ใช่ไม่คุ้มค่าไปดูออดิตทีลงไป 3-4 คนคุ้มที่ไหนขนส่งของไปขับรถไปขนส่งภูเก็ตเนี่ยส่งแค่สาขาเดียว
2: ไม่คุ้มละ
3: ตีรถเปล่ากับเนี่ย
2: ใช่แล้วอย่างที่อินเดียเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีร้านค้าท้องถิ่นที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเขากระจายอยู่แล้วเขาขายแบบเขาเหมือนกับทำตัวเหมือนกับร้านโชว์หวยท้องถิ่นคือแต่มีหลายสาขาแล้วมีบิสเนสโมเดลแบบน่ารักมากเลยนะคือใครอยากซื้ออะไรอยากมีแพ็คใหญ่จะแตกแพ็คขายได้หมดเลยแล้วก็เซ็นเชื่อได้ด้วยให้เครดิตกันเองได้ในระบบ
3: เหมือนร้านเราเหมือนร้านแถวบ้านเรา
2: บ้านเรา
3: ช่วยบ้านเราที่มันตึงไม่อ่อน
2: มีระบบเราคิดตัวเองก็ทำให้คนอินเดียชินกับระบบอย่างนี้พอจะไปเข้าห้างแบบหมูต้องหยิบมาเองจ่ายเองอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้นนะฮะไม่เข้าใจพฤติกรรมนะครับไม่เข้าใจพฤติกรรมในท้องถิ่นจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาโตในยุคที่อีคอมเมิร์ซแบ่งบานคนใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วคำว่าconvenience store เนี่ยมันเลยไม่ convenient สำหรับคนในยุคนี
3: ้เพราะเขาสั่งออนไลน์ได้แกร็บมาส่งได้
2: ใช่อินเดียเนี่ยมีระบบ delivery ที่แข็งแรงมากนะครับมีธุรกิจ delivery เนี่ยแบบสั่งให้ไปซื้อของเนี่ยที่สะดวกสบายมากนะครับเหมือนเมืองจีนเลยนะอินเดียเนี่ยมีระบบสั่งเพราะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ร้านไหนก็ได้เขาก็แค่เปิดแอปมาแล้วก็เลือกว่าที่ไหนที่เขาอยากจะซื้อเขาก็สั่งส่งถึงหน้าบ้านโอ้คำว่าร้านสะดวกซื้อเลยไม่ได้แปลว่าสะดวกณเวลานี้แหละ
3: อ
2: ีคอมเมิร์ซอาจจะสะดวกกว่าฮะก็เลยเก็บตกมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อช่วยอาจารย์เชียงคุยเรื่องอีคอมเมิร์ซบ้านเราครับเป็นยังไงบ้างครับอีคอมเมิร์ซในช่วงนี
3: ้หนักหนาสาหัสเลยค่าธรรมเนียม2วีคที่แล้วเราบอกว่ามันโดนเวฟไปแล้วใช่ป่ะ
2: เป็นไงบ้างเป็นไงคนขายจริง
3: น้ำท่วมไงพี
2: ่โอ้โหใช่อุตส่าห์นะเบรคค่าธรรมเนียม
3: ค่าธรรมเนียมเว็บนะน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าระบบโลจิสติกมันตาย
2: ครับ
3: ของคลังได้ยินข่าวคลังแตกไหมล่ะ
2: อีกแล้วเหมือนครั้งอะไรครั้งโควิดเหมือนครั้งโควิดครั้งน้ำท่วม
3: ที่คลังคือพอกับการบินไทยไงพี่โอ
2: สาเหตุเดียวกันอะไรที่ต้องใช้คน
3: ใช้แรงงานคนแล้วคนมาทำงานไม่ได้เอาแล้วทำไงอ่ะของส่งไปแล้วอ่ะก็มันก็อยู่ที่คลังไง
2: ครับ
3: มันอยู่ที่คลังระบายออกไม่ได้กว่าจะระบายได้ก็ต้องหาคนเกณฑ์คนเข้ามาแล้วคนมาจากไหนอ่ะ
2: มาไม่ได้อีกคือไปก็ส่งไม่ได้ด้วยไปก็คือรถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้ตีกลับมา
3: อย่างวันเนี้ยของมาส่งบ้านผมอ่ะเขาโทรมาพี่รถผมดับมาส่งไม่ได
2: ้อ๋อลุยน้ำมา
3: ลุยน้ำมาน้ำบ้านผมยังซอยตรงข้างในมันยังท่วมอยู่ไงแล้วเขาไปลอยไปส่งของ
2: ฉันจะอยู่ส่วนไหนสามเสน
3: อยู่ลำกำแพงครับ
2: อยู่ลำกำแพง
3: ลำกำแพงเขตสะพานสูงเลยท่วมเขตเลยรวมหน้าเขตที่อื่นไม่ท่วมท่วมให้เห็น
2: ให้รู้กันไปว่า
3: เขตเราอ่ะใหญ่ขนาดไหนเขตเราดูแลทั่วถึงไงคนอื่นไม่ต้องท่วมเดี๋ยวเขตท่วมให
2: ้ไปก่อนแล้วนะ
3: นั่นแหละก็คือมันก็ส่งผลกระทบเพราะว่าเราส่งของเราทำอีคอมเมิร์ซเรายิงแอดไปแล้วอ่ะพี่โอคือค่าธรรมเนียมจ่ายไปแล้วอ่ะ
2: จ่ายไปแล้วค่าโฆษณาจ่ายไปแล้วค่าธรรมเนียมจ่ายแล้ว
3: ส่งของแพ็คของส่งไปแล้ว
2: ลูกค้าจ่ายเงินไปแล้วด้วย
3: จ่ายมาแล้วแต่ของไม่ถึงตีกลับ
2: แบบนี้จะโดนรีวิวลบไหมเนี่ย
3: มันไม่โดนรีวิวลบอยู่แล้วเพราะว่าของมันไม่ถึงไงของไม่ถึงแล้วก็คนก็จะมาโวยวายในแชทว่าโอ้โหสั่งของทำไมรถนี่นานจังคือเราก็บอกว่ามันหนึ่งคือตอนเราน้ำท่วมเราก็ส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้นี่ไม่เป็นไรไง
2: ครับ
3: ตอนส่งออกไม่ได้เนี่ยยังไม่เครียดเท่าส่งออกไปแล้วของไปไหนไม่รู
2: ้สภาพกลับมาจะเป็นยังไงก็ไม่รู
3: ้สภาพกลับมามันไม่รู้มันจะได้กลับมาหรือเปล่าเพราะว่าของมันหายมันโดนขึ้นทางร่องไงแล้วไม่ส่งก็ไม่ได
2: ้
3: ถูกป่ะไม่ส่งไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันจ่ายไปหมดแล้วค่าธรรมเนียมค่าโฆษณาค่าแอดจ่ายไปหมดแล้วค่าของค่าคนมันก็ต้องส่งออกไปส่งออกไปเสร็จเนี่ยปัญหาของอีคอมเมิร์ซตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ก็คือของอ่ะมันจะระวังของตีกลับของที่ต้องตีกลับเพราะว่าบางพื้นที่มันส่งไม่ได้หรืออาจจะส่งล่าช้าแล้วของคนแบบคนอย่างพี่โอบอกว่าดีลลี่ของอินเดียแข็งแรงในไทยนี่ก็ของเดี๋ยวทุกวันนี้คนรีบเอาของมาสั่งวันนี้พรุ่งนี้เดาแล้วทำไมของแต่ช้าจัง
2: เพราะมีบางคนเซตสแตนดาร์ดไงคือเราจะถูกเปรียบเทียบกับประสบการณ์ลูกค้าเสมอโดยเขาไม่สนใจว่าเราทำธุรกิจอะไร
3: ใช่
2: คือ อ้าวเดี๋ยวนี้มันมีสั่งคอมพิวเตอร์2ชั่วโมงได้อ่ะสั่งมือถือ2ชั่วโมงได้
3: ใช่ KFC 15นาทีได้
2: 15นาทีได้แล้วทำไมอีคอมเมิร์ซจะส่งแบบนี้ไม่ได้เอ้าเขาเทียบกันซะอย่างนี้โอ้ผมทำร้าน 7-Eleven นะยังมีคนแบบรู้สึกว่าทำไมน้องบริการไม่ดีบางทีก็ต้องเอาดีระดับไหนเราเองก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่พูดขาดแบบน้องไม่ยิ้มมีคอมเพลนทันทีอะไรเงี้ย
3: หน้าบึ้งไม่ได้เลยนะหน้าบึ้ง
2: ไม่ได้ใช่เนี่ยเราถูกเปรียบเทียบเรื่องส่งของเมืองไทยก็เริ่มมีอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเริ่มแบบการลูกค้าที่ต้องการให้คนส่งเร็ว
3: โอ้โหนี่มันโดนแข่งตั้งแต่ยุคแฟตเอ็กเพรสเข้ามาไงตั้งแต่พี่คมสันเนี่ยคมสันนี่มาดิสรัปต์วงการขนส่งในประเทศไทยไง
2: ดิสรัปต์ยังไงตอนที่เขามาเนี่ยเขาดิสรัปต์ยังไง
3: คือถูกกว่าเร็วกว่าของมารับหน้าบ้านแต่ก่อนเนี่ยยุคของการขายของออนไลน์อ่ะทุกคนจะเคยชินกับการถือถุงกระสอบ
2: จริงๆถือถุงกระสอบนึกภาพออกว่าต้องทำคอนเทนต์ด้วยการแบกของไปไปรษณีย
3: ์แบกของไปหน้าแล้วไปถ่ายรูปหน้าไปรษณีย์ขายของออนไลน์ประมาณยุคประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอ่ะ
2: ความรวยคือการแบกของไปส่งที่ไปรษณีย
3: ์แบกของไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วแค่ร้อยบ้านนะร้อยออเดอร์นี่คือแบบโอ้โหถ่ายกันยิ่งใหญ่เลยนะร้อยออเดอร์ส่งของในไปรษณีย์แล้วก็แบกของอ่ะคุณพรมสันมาดิสรัปต์วงการเลยส่งไวกว่าของไม่ต้องมาส่งเดี๋ยวไปรับ
2: น่าเขาจะปัญหา
3: แก้ปัญหาเพราะว่าไม่ต้องมีสาขาเนี่ยไม่ต้องมีสาขามีแค่ทางประหยัดสาขาไป
2: ทุกมอเตอร์ไซค์ทุกคันคือสาขาของเขาม
3: อเตอร์ไซค์สาขาแล้วก็ลิสต์รับวงการเลยแล้วส่งของเร็วกว่าสะดวกกว่าแล้วก็มีคนมารับถูกกว่าด้วยเนี่ยนี่คือการดิสรัปต์ของวงการขนส่งของการส่งขนส่งบ้านเราคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราขายของออนไลน์ใช่ไหมเขาจะลอกสินค้าแต่ก่อนเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยสินค้ากันนะว่าขายอะไรเพราะกลัวลอกสินค้ากันว่าขายอะไรวะทำไมขายได้เยอะจังวะเดี๋ยวไปเอามาบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยก็กลัวลอกสินค้
2: า
3: วิธีการลอกของวงการอีคอมเมิร์ซคืออะไรวะไปยืนตรงหน้าไปรษณีย์
2: อ๋อไปดูว่าอะไรขายดี
3: ดูว่าอะไรขายดี
2: แล้วอย่างนี้ก็ได้นะ
3: เออแต่ก่อนทุกคนเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ว่าเขาส่งอะไรอ่ะทำไมขายดีจังเออไปถาม
2: เขาเลยต้องเขาเลยต้องปิดไว้ไม่ให้รู้ว่าฉันส่งอะไร
3: เออแต่ก่อนเขาโอ้โหแต่ก่อนเขาห่วงสินค้ากันเดี๋ยวนี้มันหมดยุคแล้วเออคือแต่ก่อนน่ะคนมางานอีคอมเมิร์ซนะงงเลยพี่ทำธุรกิจอะไรอ่ะผมพาคนที่เป็นออฟไลน์อยู่ใน B&I ใช่ไหมเขาอยู่ใน B&I แล้วเขาก็มาวิสิตพวกสัมมนาอีคอมเมิร์ซอ่ะเขาไปคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยนายขายอะไรอ่ะเขาไม่บอก
2: ตึงจัดตึงจัด
3: เออตึงเลยตึงเลยที่โอ้เพราะว่า
2: คือเพราะว่าผมอ่ะเคยทำคือเมื่อก่อนผมอยู่ที่ K-Bank เนาะผมทำ K-Online Shop Space ก็คือเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เรื่องขายออนไลน์ในยุคที่อาจารย์เชียงพูดนี่แหละแล้วเวลาจัดทุกครั้งนะให้ทุกคนยืนแนะนำตัวว่าทำธุรกิจอะไรขายอะไร
3: ไม่บอก
2: ครับ
3: ไม่บอก
2: เป็นงานสัมมนาที่ตึงมากตึงสุด
3: ๆคือแต่ก่อนนะคือแบบคนทำธุรกิจออฟไลน์มันงงเว้ยว่าแบบอะไรแล้วมึงจะโตกันยังไงวะคือแบบโตกันยังไงอ่ะแล้วมันไม่บอกอ่ะบอกเผื่อจะได้ช่วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้บอกความลับในการขายของเลยต้องบอกว่าเราทำธุรกิจอะไรอ่ะอ๋อขายของออนไลน์ครับแล้วขายอะไรอ่ะเงียบโอ้โหเหมือนแบบเหมือนโดนคือในยุคนั้นนะใครถามว่าขายอะไรเนี่ยเหมือนคำหยาบคายอ่ะพี
2: ่เหมือนคำหยาบ
3: เออเหมือนคำหยาบ
2: หยาบคายมาก
3: หยาบคายมากคือเขาไม่ถามกันใน5-6ปีแล้วเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าประกาศให้โลกรู้แล้วประกาศให้โลกรู้ว่าขายอะไรเนี่ยมันองค์การมันก็เลยเปลี่ยนมาล่าสุดผมเพิ่งไปทำนี่มา 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละลองโฟกัสในการทำในหน้าโฟกัสเลยไม่จะถามว่าโฟกัสขนาดนั้นมันก็โฟกัสระดับหนึ่งแล้วกัน
2: คำว่าโฟกัสของอาจารย์เชียงคือ ทำยังไงกับมัน
3: วันละ20คลิป
2: วันละ20คลิป
3: วันละ20ถึง30คลิปแต่น้องตัดไม่ค่อยทันเท่าไหร่มันก็ได้ประมาณ10กว่าคลิป10ถึง20คลิป
2: หมายถึงอาจารย์เชียงถือสินค้าเล่าเองขายเอง
3: ใช่ทำเลย7วันได้ค่าคอมมา10,000อ่ะ
2: เ
3: จ็ดวันทำติดมาแล้วได้ค่าคอมมา10,000 กว่าบาท
2: ครับ
3: อืมคือต้องเล่าก่อนว่าคือเราอะในสมัยก่อนเราก็ทำคอนเทนต์แบบนี้มาอยู่แล้ว
2: เคยทำมาแล้วอาจารย์เชียงเคย
3: ทำมาแล้ว
2: นี่แหละ
3: ขายแบบ
2: ยาทุกอย่าง
3: เออปลายยาการทำคอนเทนต์ของแบบกดระย้อนน่ะแต่ก่อนขายกดระย้อนผมก็ทำแบบนี้แหละผมก็นั่งนึกว่าทำไมมันก็เหมือนวนกลับไปยุคเก่าตอนนั้นก็แบบขี้เกียจกลับไปทำไงแล้วตอนนี้มันโอเคเห็นมันมาสักระยะแหละแล้วก็แบบก็ขายกันแบบโอ้โหเดือนเป็นล้านเอ๊แต่ก่อนเราก็ทำแบบนี้นี่หว่าแล้วมันจะทำไม่ได้วะจริงๆก็มีทำบ้างแต่ไม่ได้แบบโอ้โหลุยแบบวัน
2: โฟกัส
3: ไม่ก็แบบทำเป็นอาชีพเสริมแล้วกัน
2: ครับ
3: เป็นทำเพื่อแบบโอเคลองแต่มันก็มีรายได้บางเดือนที่มันทำสินค้าติดนะก็มีรายได้แบบเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะแล้วทีนี้ก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวลองสัก2อาทิตย์สิว่าถ้าเราคัดสินค้ามาดีแล้วคัดสินค้ามาดีคัดสินค้าในที่นี้ก็คือมันไม่ใช่ว่าทุกตัวมันจะขายได้พี่โออ
2: ่ะหลักการคัดสินค้าคืออะไรครับ
3: หลักการคัดสินค้าเหมือนเซเว่นครับพี่เหมือนเซเว่นเลยคือพี่รู้อยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยขายได้วันหนึ่งแน่ๆวันละ100ออเดอร์พี่จะหยิบตัวไหนมาขายอะ
2: เรื่องของที่ขายดี
3: แน่นอนคือของที่มี market size อะ
2: หลักการเดียวกันเลยครับเพราะว่าผมทำธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเราจะเลือกสินค้าแรงเอของพื้นที่มาขาย
3: ถูกป่ะ
2: คือสินค้าแรงเอมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันขายดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นเลยเอาสินค้าขายดีมีดีมา
3: คุณเอาสินค้าที่ขายดีเอาเข้ามาทำคลิปวิดีโอ
2: ครับ
3: ทำมั่วสู้ไปอ่ะเขาขายวันละพันออเดอร์งั้นเราแค่ 0.1% คุณก็ได้1ออเดอร์แล้ว
2: ถูกต้อง
3: ถูกป่ะคือคิดแบบหลักแบบเปอร์เซ็นต์แบบตัวเลขง่ายๆเลยนะทำมั่วสู้มั่วสู้แต่ว่าอาจจะต้องมีแนวคอนเทนต์นึงนะมันไม่ใช่ว่าคลิปจะขายได้นะมันก็ทำออกมาอย่างน้อยๆ 1% ก็ขายได้ถูกป่ะแล้วเราไปคัดเนี่ยสินค้าบางตัว7วันขายไป10,000กว่าออเดอร์สมมติตีไป15,000ออเดอร์ 14,000 ออเดอร์7วันขายไป 14,000 ออเดอร
2: ์
3: วันนึงเขาขายวันละ 2,000 ออเดอร
2: ์
3: วันละ 2,000 ออเดอร์ทำมั่วๆไปพูดหน้ากล้องมั่วๆไปคำๆไปวันละ10ออเดอร์มันก็น่าจะมีนะถูกป่ะ
2: คือถ้าเราเลือกสินค้าที่ถูกเนาะสินค้ามาก่อนเพราะว่าเราต้องการขายของไม่ใช่ต้องการคนดูมันเอาสินค้ามาก่อน
3: ถูก
2: สินค้าที่ถูกต้อง
3: ง่ายหลักการง่ายคุณเอาสินค้าที่มีโอกาสขายได
2: ้ครับ
3: เอาง่ายๆสินค้า A นะพี่โอขายวันหนึ่งเขาขายกันอยู่วันละพันออเดอร์วันละพันออเดอร์นะกับสินค้า B อ่ะเขาให้ค่าคอม 20% เลยแต่ขายไม่ได้วันหนึ่ง1ออเดอร์2ออเดอร์พี่จะไปแย่งแชร์กับใคร
2: เหมือนหลักการเดียวกันนะครับผมเคยเป็นฝ่ายจัดซื้อในห้างเนี่ยผมเลือกสินค้าไม่ได้จาก GP สูงเลือกสินค้าที่เอามาวางแล้วมันน่าจะขายได้
3: ใช่เพราะว่ากำขี้ดีกว่ากำตดไง
2: เพราะโอ้ยตายอาจารย์เชียงก็พูดชัดเจียวจริงเพราะว่าคือในพื้นที่เดียวกันเนาะระหว่างเอาของที่กำไรดีแต่ไม่มีโอกาสขายกับของที่กำไรน้อยแต่มันขายได้เรื่อยๆผมก็จะเอาสินค้าที่มันขายได้แล้วขายได้เรื่อยๆเนี่ยมาตั้งแล้วค่อยหาสินค้าไปพ่วงเพิ่มยอดขายมันปรับสินค้าให้ได้ต่อบาทมากขึ้น
3: พอเราเริ่มติดแล้วอ่ะทีนี้มันเราอาจจะเป็นนักปั้นสินค้าก็ได้อาจจะเป็นนักปั้นสินค้าแต่จังหวะเริ่มต้นเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้เนี่ยข้างบ้านเขาทำแบรนด์ตัวนี้อยู่แล้วก็มีทำขายไม่เป็นแล้วเราจะเอาสินค้าเขามาทำในหน้าขายโอ้โหพี่ครับพี่ระหว่างสินค้าตัวเนี้ยพี่ไปปั้นนะกับพี่เอาสินค้าที่เขาขายดีอ่ะ มาปั้นน่ะอันไหนมีโอกาสขายได้มากกว่า
2: แทนที่จะเอาของใกล้บ้านเราที่ยิงของที่ไหนก็ได้นะในวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ขายคนข้างบ้านเรา
3: ถูกเอาของที่ไหนก็ได้เอามาไปดูเวลาไปดูก็คือถ้ามีผู้ติดตามเกิน 1,000 คนน่ะในตะกร้าที่เราซื้อของมันจะขึ้นค่าคอมมิชชั่นเราแค่คลิกขึ้นไปอ่ะเราจะเห็นจำนวนออเดอร์เลยนะว่า7วันเขาขายไปกี่ออเดอร
2: ์
3: ลำกราฟมันเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลง
2: นี่วิเคราะห์ครับมันกราฟเหมือนหุ้นเลย
3: มัน
2: เวลาเข้าตอนที่มันกำลังวิ่งขึ้นอย่าไปเข้าตอนมันขึ้นสุดแล้ว
3: มันไม่พอนะเราดูสินค้าดูว่ามันมีออเดอร์ไม่พอเราต้องดูว่าคู่แข่งเราเยอะไหมมันจะมี number of creator ด้วยนะ
2: อันนี้ใน TikTok
3: TikTok เลยตะกร้าที่เราซื้อของเลย
2: ครับ
3: มันจะมี number of creator ด้วยว่าเจ้าเนี่ยขายแล้ว7วัน 10,000 ออเดอร
2: ์
3: แต่มี creator 30,000 คนแสดงว่า3คนน่ะจะได้1ออเดอร์
2: โอเคนี่เหมือนข้างบ้านผมเนี่ยขายแป้งปาต้องโกออนไลน์ขายแป้งทำปาต้องโกออนไลน์ไม่มีครีเอเตอร์มาทำให้กี่คนแต่ยอดขายเขาวันละ 30,000 อย่างเงี้ยแปลว่าดีไหมฮะต้องใช้ครีเอเตอร์หมดเลยนะครีเอเตอร์มีอยู่3คน
3: อันนี้เราไปแย่งชิงได้
2: อย่างนี้แปลว่าดีไหมฮะอย่างนี้แปลว่า
3: จำนวนออเดอร์หรือ30,000 บาท
2: 30,000 บาท
3: แล้ว30,000 บาทก็ดูจำนวนออเดอร์ต้องไปดูจำนวนออเดอร์ว่ามันกี่ออเดอร์
2: เพราะออเดอร์หนึ่งก็ประมาณ200บาท
3: 200บาทก็ประมาณ100ออเดอร
2: ์100ออเดอร์150ออเดอร์
3: 100ประมาณ100นิดๆนี่ฮะ
2: ร้อยนิดๆ
3: แชร์มันน้อย
2: แชร์น้อยไม่ควรทำ
3: ได้ต้องดูสเกลมันไปต่อได้ไหม
2: สินค้ามีคนเชื่อหรือเปล่า
3: สินค้าบางทีมันมาร์เก็ตไซส์มันเล็กไง
2: คนทำอาหารเนี่ยต้องระวังเพราะว่าไปทำรีวิวทำ affiliate อาหารปรากฏว่าแม่ครัวทำไม่ทัน
3: ไซส์มันเล็กหรือแบบตลาดมันมีกลุ่มเฉพาะกลุ่มมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเล็กเกินที่จะไปโตอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าทำไม่เสียหายก็ซื้อมาลองทำมันไม่กี่สิบบาทผมลงทุนเลยนะผมไม่ใช่แบบไปกดขอนะผมไปคัดเลยมวลอะไรกดขอไม่ได้กินหรอก
2: มันก็ต้องลงทุนใช่ไหมซื้อมาก็ได้ใช
3: ้พันกว่าบาทสองพันซื้อมาก็เอามาใช้เอง
2: ม
3: ันไปซื้อพวกกากแคปหมูกากหมูมาพวกนี้หมูมากินเนี่ยไปซื้อมาเสร็จแล้วก็ลดความอ้วนก็เลยกินกากหมู
2: ไหนๆก็ไหนๆละผมถามคำถามจับคายจานเชียงทำไปได้หมื่นค่าคอมหมื่นบาทเนี่ยสินค้าอะไรครับ
3: มีลูกอมมีช็อกโกแลตลูกอมช็อกโกแลตขายได้
2: ลูกอม
3: โอ้ลูกอมก็ขายเยอะ
2: ขายลูกอมอะไรอ่ะ
3: ลูกอมดับกลิ่น
2: ขาย
3: ดีมากลูกอมดับ
2: กลิ่นโอเคกำลังโบโรติกดับกลิ่นตอนนี้กำลังดัง
3: ลูกอมดับกลิ่นโอ้โหขายดีเลยแล้วก็มีช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตขายดีเลย
2: ใครอยากเห็นนะครับใครอยากเห็นรายการสินค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจานเชียร์จะมาแปะที่ลิงก์
3: แต่ตะกร้านะครับ
2: แต่ตะกร้า
3: คือไม่คิดว่าจะขายได้นะเราทำไปทำมาเอ้ามันไม่ขายดีจังวะ
2: มันมีลูกอมมีอะไรลูกอม
3: คือมันบางสินค้าอย่าเอาคืออย่าไปเดาว่าสินค้าแบบนี้มันขายได้มันขายได้พี่คือนึกออกป่ะ
2: คือเราไปดูความรู้สึก
3: อย่าใช้ความร
2: ู้
3: ส
2: ึ
3: ก
2: ไปดูดาต้าจริงๆเถอะ
3: ไปดูดาต้าคือตอนแต่ก่อนผมก็ใช้ความรู้สึกว่าสินค้าเนี่ยมันน่าจะขายดีแต่ดาต้าแม่งโอ้โหวันละร้อยวันละไม่ถึงร้อยออเดอร์คือแบบโอ้โหกูรู้สึกผิดมาขนาดนี้เหรอวะเนี่ยว่า7วันแล้วโอ้โหเราไปนั่งปั้นสินค้าที่ไม่มีออเดอร์อ่ะแต่ก่อนนี่แบบโอ้โหผิดมหันต์เลยทีนี้ลองแบบโฟกัสใหม่อะลงทุน 1,000 บาทซื้อสินค้ามาละ10ตัวอาจจะ 2,000 บาทก็ได้10ตัวเดี๋ยวนี้มันตัวละ200นะลงทุนละ 2,000 บาทซื้อสินค้ามา10ตัวคัดเลยสินค้าไหนที่มีสักประมาณวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-300 ออเดอร์ก็คือ7วันมันก็อยู่ประมาณ 3,000 ออเดอร์อะไรเงี้ย3,000 ออเดอร์เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติมันหาได้เยอะมากแล้วก็ซื้อมาเลยซื้อมาตามสิ่งที่เราจะใช้แล้วสามารถพูดได
2: ้
3: ซื้อมาเสร็จปุ๊บเทสเลย1ตัวสมมติซื้อมา10ตัวผมซื้อมาเป็น10ตัวนี่เมื่อวานเพิ่งสั่งล็อตใหม่มาไม่ครับคือเราต้องมีคือเวลาทำพวกต ะกร้าสินค้ามันต้องมีสินค้าเก่ากับสินค้าใหม
2: ่
3: สินค้าเก่าก็ยังทำอยู่เพราะมันจะได้คือระบบในหน้าคนที่เป็นในหน้าแอฟเฟรนใน TikTok อ่ะคนที่เป็นในหน้านะมันกึ่งๆแพสซีฟเลยพี่โ
2: อแต่มันติดแล้วของเก่าก็ยังวนมาขายเรื่อยๆ
3: ชุกมันเป็นคลิปเก่าๆมันก็ยังขายได้อยู
2: ่กลับไปยิงแอดนิดนึง
3: ขายมากขายน้อยมันก็ยิงคือเจ้าของแบรนด์เขายิงแอดอยู่แล้วขายมากขายน้อยมันขายได้อยู่แล้วมันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นสมมติเรา1ตัวมันจะขายได้อยู่สักประมาณ1เดือนมันจะได้ประมาณ 50,000 1เดือนนะจะได้ประมาณ 50,000 เราทำแบบเนี้ย10ตัว10ติด1จำไว้ทำคัดสินค้ามา10ตัวถ้าเราเก่งมากๆก็10อาจจะติด2ติด3
2: ครับ
3: ติด2ติด3สินค้าดีมากๆเนี่ยโอ้โหเราอาจจะขายดีเลยแล้วเราก็เติมพอร์ตมาเรื่อยๆเข้าใจป่ะ
2: ครับ
3: เติมพอร์ตสินค้าขายดีที่เป็นในหน้าเติมสินค้าใหม่ไปมันจะสเกลยอดจาก 50,000 ไปเป็น 100,000 จาก 100,000 พอสินค้าเติมพอร์ตเข้ามากลายเป็น 200,000 200,000 เป็น 500,000 500,000 เป็น 1 ล้านมันจะเป็นการสะสมสินค้าขายดีอยู่ในช่อง
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเจเสร็จย้ำกทมเข้าเกณฑ์เยียวยาทั้ง 9,000 และ 5,000 บาทยืนยันเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็วที่สุดนายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาเงินเยียวยาน้ำท่วมว่าตนยังยืนยันในทุกคำพูดของตนว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าหลักเกณฑ์เยียวยา7วันทั้งเรื่องน้ำล้อมและน้ำท่วม 9,000 และ 5,000 บาทอย่างแน่นอนส่วนที่ประชาชนยังกังวลว่าจะตกหล่นในการยื่นขอเยียวยาเนื่องจากปัญหาเรื่องของระบบจะมีช่องทางเพิ่มเติมช่วยเหลือเรื่องนี้หรือไม่นายเจเสร็จกล่าวว่าทางในระบบแอปทางรัฐจะมีช่องทางกรอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วและแยกไปตามเขตรวมถึงแยกตามสภาพให้ประชาชนได้เลือกแต่ถ้าข้องใจหรือข้อซักถามอะไรสามารถโทรได้ที่สายด่วน1784เพราะแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันเช่นเมื่อวานนี้น้ำท่วมบ้านแต่ไปเลือกช่องทางอาคารสูงจึงต้องดูเป็นรายเคสเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดซึ่งเมื่อตอนเช้าได้คุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนระยะเวลาการโอนเงินเยียวยามีหลายปัจจัยจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดและรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปกรรมาธิการปปถกน้ำท่วมกรุงเทพเชิญมท.3รองทวิดาเจเศษยอมรับไม่เคยซ้อมแผนร่วมกับกทม.การประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการมีวาระพิจารณาเรื่องการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากบลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ชี้แจงว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีสถานการณ์ฝนกทม.ได้สั่งสำนักงานต่างๆเตรียมพร้อมอุปกรณ์สั่งให้พร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนผ่าน Facebook ของกทม.ส่วนสำนักงานเขตก็มีการประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำและข้อปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างเรียลไทม์นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์กรณีน้ำอยู่ในระดับวิกฤตส่วนอุปสรรคที่พบคือมีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ในการจำลองสถานการณ์ยังต้องพึ่งพาการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและยังขาดขีดความสามารถในการพยากรณ์ฝนละเอียดทั้งจังหวัดส่วนเซ็นเซอร์และการระบายน้ำของกทม.เน้นการตรวจวัดและการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะหลักเท่านั้นโดยในอนาคตจะเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์โดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าความผิดพลาดคือกระทรวงยังไม่เคยบูรณาการและซ้อมแผนด้วยกันกับกทม.แต่หลังจากเหตุการณ์ก็บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือหลังจากเสนอปัญหาแล้วทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกปปมีการฝึกซ้อมภัยครบทุกภาคแต่เราไม่เคยคำนึงว่าการซ้อมกับกทม.เป็นเรื่องสำคัญโดยหลังจากนี้จะมีการบูรณาการร่วมกันมากขึ้นคณะกรรมการร่วมพหุภาค

0: ณนิมิตมงคลเป็นประธานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานการมีส่วนร่วมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานและกระบวนการยุติธรรมมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานสำหรับการพูดคุยในวันนี้ทุกคณะทำงานจะรับไปปรับปรุงและกลับมาเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไปและจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะมีการอนุมัติแผนก่อนทุกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสผมธัญวัฒน์ชัยกุลชัยอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับใน Business Connection สัปดาห์นี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องร้อนอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ย

มเนี่ยได้พูดคุยไปแล้วกับคุณอาทิตย์แต่เป็นการอัดเทปนะเพราะว่าคุณอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ไปเซี่ยงไฮ้นะไปเป็นไกด์นะครับก็เลยอัดไว้ก่อนแต่ว่าผมมาจะต้องพูดวันนี้ด้วยเพราะว่าวันที่อัดเนี่ยก็ออกโหนกระแสแค่ตอนเดียวนะครับแต่จนถึงวันนี้เนี่ยโหนกระแสเล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็นวันที่4ละนะก็คือเรื่องลูกชายและอาจจะเป็นลูกสาวด้วยนะจับแม่ไปอยู่ศูนย์เนอร์เซอรี่ซึ่งจริงๆแล้วเหมือนคุกเลยนะแล้วก็มีการเรียกว่าจากนั้นโรงงานเอ่ยเพชรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็อย่างที่เป็นข่าวเดี๋ยวให้คุยกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งดังมากตั้งแต่เมื่อวานก็คือการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วท่านนายกตำหนินะฮะแล้วก็มาถึงสื่อเลยหมายถึงว่าตอนที่นายกตำหนิเนี่ยภาพหรือคลิปเนี่ยหลุดออกมานะฮะแล้วแต่ว่าประชาชนเนี่ยออกมายืนยันแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มายืนยันเลยว่าอันเนี้ยนายอำเภอคนนี้เป็นคนดีนะครับลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะครับแต่เรื่องนายอำเภอเนี่ยผมจะไปพูดใน YouTube ให้ผมมี YouTube ทำรายการทุกวันเสาร์นะ20:30แต่ผมจะพูดในรายการเนี่ย3คนแบบไปคล้ายคุยให้คิดอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็อันเนี้ยจะคุยเรื่องแม่ลูกเป็นหลักนะครับส่วนในระดับโลกเนี่ยเราพูดถึงทองแล้วกันทองลงมากเลยนะทุกฟังทองลงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยนะตอนลงไปสุดๆเนี่ยหลุด4เกือบหลุด 4,000 น่ะคือประมาณผมเห็นเนี่ยตอนประมาณสัก20:00เนี่ย 4,099 อ่ะคือหลุด 4,001 ไปแล้วอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาหน่อยตอนนี้ราคาที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยเป็นอัลส์เนี่ยนะฮะรับซื้อ 4,120.56 ขาย 4,121.15 นะแต่ราคาที่เป็นบาทเนี่ยก็คืออันนี้พวกเซ็งเฮงนะรับซื้อ 65,150 ขายเนี่ย 65,640 ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าไอ้เนี่ยไอ้บอนน่ะพันธบัตรน่ะนะ10ปีเนี่ยมัน 5.31 คือมันขึ้นไปเรื่อยๆคือพันธบัตรเนี่ยถ้ามูลค่าผลตอบแทนมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันแพงไงไอ้รัฐบาลมันต้องจ่ายแพงก็กู้อะไรก็แพงใช่ไหมจริงๆในระดับโลกเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับไอ้ตัวน้ำมันเนี่ย มันออกมาจากอ่าวเบอร์เซียได้เยอะนะไม่รู้ว่าทางจีนเนี่ยไปกระซิบให้อิหร่านเนี่ยเปล่าๆมือในการยิงหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ท่านสีจิ้นผิงเจอกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอันเนี้ยก็อิหร่านก็เปล่าๆมือในการยิงนะครับเพราะว่าถ้าหลุดมาได้น้อยเนี่ยเดี๋ยวจีนเนี่ยก็จะต้องซื้อน้ำมันก็จะลำบาก แต่ว่ามันหลุดมาแต่น้ำมันดิบไงไอ้น้ำมันดีเซลเนี่ยที่มันกลั่นแล้วเนี่ยมันหลุดออกมาได้วันละ2 ล้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันในระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นมากเป็นน้ำมันดิบนะเบรนท์เนี่ยประมาณเดี๋ยวผมดูเบรนท์หน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ดูประมาณ100นิดๆเท่านั้นเองนะฮะราแล้วก็ไอ้ตัวเวทิกซัตเนี่ยยังไม่ถึง100เลยนะราคาเบรนท์ขออนุญาตเช็คหน่อยทีเดี๋ยวไปเอาพูดผิดนะฮะนะผมก็จะต้องราคาเบรนท์ราคาเอาเป็นว่านี่ละกันเพื่อเสียเวลาเช็คนะประมาณคือราคามันไม่ได้พุ่งเป็น110 120มาในทำนองเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ตัวซัพพลายน้ำมันดิบเนี่ยมันพอมีแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยมันอิงสิงคโปร์ใช่ไหมแต
ทีนี้พอราคาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยทีนี้มันก็ไม่ต้องขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะเพราะน้ำมันมันเคยขึ้นไป50แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอ้างเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะมันเคยขึ้นแพงไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาตอนนี้มันก็คือว่าน้ำท่วมเนี่ยนะมันไม่ได้หยุดที่24ถึง27นะครับซึ่งที่มันแรงเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันท่วมในกรุงเทพในเวลานั้นนะ24 27อ่ะแล้วก็เนี่ยที่คลองจันที่ถนนทุพรีตัดใหม่ที่แขล่มกราบตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องช่วงเยียวยาก็จะมีปัญหาเรื่องเยียวยาอันนี้จะให้ไหมไม่ให้ไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้การหลังนี้ฝนมันก็ตกด้วยแล้วก็น้ำล้นเขื่อนอะไรก็ต้องระบายอะไรเงี้ยที่นครนายกก็มีปัญหากันตรงคลอง15นะฮะแล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยที่เป็นเรื่องกันเนี่ยนะฮะก็ท่วมทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วยังอีกหลายจังหวัดเลยนะ อันเนี้ยแล้วก็ข่าวที่น่าตกใจเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังก็คือเดือนนี้จะมีการประชุม World Bank แล้วก็ IMF เป็นการประชุมครั้งที่2นะท่านผู้ฟังคือพวกรัฐมนตรีครั้งผู้ว่าการธนาคารอันนี้ก็จะมาหลายน่าจะเป็นร้อยประเทศเลยมาในบ้านเรามาประชุมประมาณสัก 5-6 วันเมื่อครั้งปี2535เนี่ยเขาเคยมาครั้งหนึ่งนะฮะสมัยคุณอนันต์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านผู้ฟัง30 35นี่ปีไหนเนี่ย35 45 55 65 34ปีตอนปี35นี่คุณอนันต์อายุเท่าไหร่อ่ะน่าจะ60ตอนนี้นี่คุณอนันต์นี่ก็ปาเข้าไป94แล้วนะเมื่อวานนี้เพิ่งฟังปาฐกถาท่านนายกอนันต์นะก็มาในงานที่มติชนเชิญมาเป็นงานเปิดตัวหนังสือมั้งนะครับแล้วก็ ในประเทศที่ประชุม World Bank IMF นอกอเมริกานะ2ประเทศ2ครั้งเนี่ยนะมีประมาณ 2-3 ประเทศเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าการประชุมเมื่อปี2535ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราต้องสร้างศูนย์ประชุมขึ้นมาเลยนะเพื่อรองรับนะครับอันเนี้ยแล้วก็มีรายงานว่าไม่รู้น้ำท่วมหรือเปล่าไงตอนนั้นน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าไงถ้าท่วมเนี่ยโอ้โหคือไอเนี้ยที่ว่ารายงานในน้ำจะท่วมเนี่ยไปถึงสื่อเมืองนอกเลยนะท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวจะน้อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติเพราะว่า หน้าจริงๆอันนี้ไม่ใช่หน้าฝนแล้วนะตุลาเนี่ยมันต้องเข้าหน้าหนาวแล้วนะแต่ผมเรียนเลยว่าไอ้เรื่องน้ำเนี่ยเผลอๆเนี่ยจะต้องรออาจจะไปถึงพฤศจิกาหรือเปล่าปีที่แล้วก็ไปถึงพฤศจิกายนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะเกิดขึ้นทุกปีนะครับแต่ตอนนี้เรื่องที่อยากจะชวนแบบ คุยแบบอาจจะซ้ำกับตอนที่ผมคุยกับคุณอาทิตย์นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีหลายมิติในการมองผมเชื่อว่าถ้าดูฟังเนี่ยคงจะได้ติดตามผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้อายุ63ปีชื่อคุณพัดพอพานแม่นากาศทอทหารลอเหลือซึ่งเรื่องชื่อเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ไว้สักหน่อยนะคือตามตำรานะว่าในเรื่องการตั้งชื่อเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องตั้งชื่อเป็นเพศหญิงนะผู้ชายเนี่ยก็ต้องตั้งชื่อให้เหมาะสมกับเพศชายนะในสมัยจอมพลป.เนี่ยก็เหมือนกับมีการบังคับกันเลยนะว่าผู้หญิงต้องชื่อต้องเป็นชื่อต้องเป็นชื่อผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นชื่อผู้ชายมีสองเรื่องนะในทางกฎหมายสมัยก่อนอย่างคุณอย่างลอสต็อกเนี่ยนะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นอดีตดาวตลกเนี่ยหลายคนน่าจะจำได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยก่อนที่จะเป็นหม่ำโจกมกนะตลกสมัยก่อนนะคือลอสต็อกมาก็หาละลอสต็อกเมื่อก่อนชื่อสมจิตถ้าจำไม่ผิดนะมันชื่อผู้หญิงไงกำลังก็เปลี่ยนเป็นสบงใช่ไหมทีนี้ในเชิงของไอการตั้งชื่อเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยถ้า

ถ้าชื่อถ้าชื่อเป็นผู้ชายเนี่ยจะทำงานหนักมากผมเนี่ยเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วใช่ไหมผมเคยไปเป็นกรรมการรายการนึงตอนนี้เขาก็ยังอยู่เนี่ยผมไม่ได้เป็นนานละเพราะว่ามันไปทับกับ SME ที่แตกก็คือรายการที่เด็ดลูกหนี้เขาก็เอาลูกหนี้เนี่ยมาเล่าชีวิตนะว่าทำไมถึงเป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกเนี้ยโอ้แล้วมีอยู่คนหนึ่งนะทุกฟังชีวิตรันทดมากนะเป็นผู้หญิงนะชื่ออะไรรู้ไหมสุรินทร์ผมบอกในรายการเลยคุณไปเปลี่ยนชื่อเลยนะคุณเนี่ยชื่อเป็นผู้หญิงไงชื่อสุรินทร์สุรินทร์เป็นชื่อผู้ชายใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนเขาเพิ่งออกรายการคนกระแสเมื่อ8ปีที่แล้วด้วยนะคุณพัดเนี่ยคือเขาไว้ผมแบบผู้ชายเลยมีคนเขาบอกว่าเป็นทอมไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะอันเนี้ยก็คือพอชื่อผู้หญิงที่ชื่อมันผู้ชายเนี่ยชีวิตมันก็ต้องเหนื่อยไงทำงานหนักแต่จริงๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้นะแต่ว่ากรณีของผู้หญิงที่ชื่อมันผู้ชายเนี่ยมันหนักก็จริงแต่มันหนักมากเกินไปไงพอหนักมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆคุณพัดเนี่ยก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพูดง่ายๆก็คือว่ามีลูกแล้วก็หย่ากับสามีพอหย่ากับสามีปุ๊บเนี่ยแต่ว่าคุณพัดเนี่ยแกเป็นผู้หญิงเก่งไงแกก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูก2คนคนโตเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อเบนซ์แกคงชอบรถเบนซ์น่ะนะส่วนคนที่2เนี่ยอีกคนหนึ่งไงผู้หญิงชื่อว่าบีมซึ่งไอ้สองคนนี้จะมีบทบาทสำคัญมากในการที่พาแม่บังเกิดเกล้าของตัวเองเนี่ยไปไว้ในศูนย์ที่เรียกกันว่าเนอร์เซอรี่เนี่ยโซทอนชัยนะของป้าแมวเนี่ยแต่ว่าเขาไปดูเนี่ยเหมือนคุกเลยท่านผู้ฟังนะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหนึ่งก็ต้องรู้แล้วเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกไปว่ามันจะเกี่ยวกับตัวพวกเราด้วยนะคือแฟนรายการเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเบบี้บูมกับเจน X ยุคแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเราด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคุณพัดแกก็ทำทุกอย่างแล้วก็ขายมือถือแล้วก็ทำรถมือสองแล้วก็จะพัดจะพลูยังไงก็ไม่ทราบนะมีเงินขนาดไหนก็ไม่ทราบมาสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางเพราะว่าเนี่ยก็รับผลิตทั้งเครื่องสำอางพวกยาที่ฟันหรือว่าครีมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคิดว่านะแต่จริงๆแล้วมีนะคือน่าจะมีคนเจาะชีวิตแกเหมือนกันนะว่าที่มาที่ไปเนี่ยแกมายังไงหุ่นกระแสเนี่ยน่าจะไปเจาะเหมือนกันนะว่าปีไหนขายมือถือน่าจะประมาณ30กว่าปีมือถือมันมีมาเมื่อไหร่อ่ะมือถือมันมีมาก็ตั้งแต่ประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วนะขายรถมือสองทำตรงทำเต็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆก็คือถ้าดูประวัติชีวิตเนี่ยคือเป็นสตรีทไฟเตอร์นะเป็นผู้ประกอบการประเภทสตรีทไฟเตอร์ก็คือสร้างตัวจากไม่ได้มีทุนมีรอนอะไรมากแต่อาศัยความเก่งแล้วก็ซื้อมาขายไปใช่ไหมอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนหลังก็เข้าสู่กระบวนการผลิตคือสร้างโรงงานนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็เลยแล้วก็มีความเป็นผู้ชายในตัวเองสูงมากนะฮะแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวแล้วก็มีการลงไม้ลงมืออันนี้ผมประมวลนะประมวลก็คือรวบรวม gathering แล้วก็รวมทั้ง analyzing ด้วยจากการที่ติดตามข่าวในโหนกระแสเนี่ยจันทร์อังคารพุธ3วันเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วก็ดูคอมเมนต์ดูบทวิเคราะห์แล้วก็คุยกับ AI ด้วยนะเนี่ย 3-4 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เนี่ยก็ลงไม้ลงมือนะพูดง่ายๆมีการตบตีกับลูกสาวด้วยนะแล้วลูกสาวเนี่ยมันก็ไม่ยอมไงอย่างรุ่นเราเนี่ยบางทีพ่อแม่ตีอย่างเงี้ยเราก็จะทำไงเป็นแม่ก็ตีมันก็ถูกต้องนี่วะใช่ไหมเหมือนสมัยผมเนี่ยเอาครูตีเอาเป็นครูมันก็ถูกต้องนี่วะที่ตีเราเอาครูให้ไปขับใบบรรทัดแล้วก็ยืนขาเดียวด้วยก็แค่มาสายเนี่ยโอ้โหเหนื่อยยากมากเลยนะมาสายนี่กูต้องยืนขับใบบรรทัดมึงจะไอ้ขับใบบรรทัดนี่ไม่รู้

0: ุยในห้องหรือเปล่านะแล้วมันมีใครให้ไปข้างนอกเนี่ยไปข้ามไปบรรทัดเนี่ยซึ่งไปบรรทัดสกปรกก็เราก็ไม่ได้ดูตอนนั้นนะหรือว่ามาสายเนี่ยให้ไปยืนขาเดียวหน้าห้องอะไรพวกนี้คือสมัยก่อนเนี่ยครูก็ทำกับเด็กเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเขาใช่เนี่ยเขาเป็นครูไงครูจะสั่งไงก็ได้นะจะฟาดยังไงก็ได้นะเวลาตีเราก็ป้องกันตัวเองด้วยเอานุ่นเอาอะไรไปยัดไว้แต่งกางเกงแล้วก็แอนก้นหน่อยแล้วกันเวลาใช้ไม่เหลียวฟาดใช่ไหมคุณได้ฟาดตอนนี้สิใช่ไหมก็มีแหละก็ฟาดเยอะแหละแต่มันมีคลิปไงสมัยก่อนมีกล้องยังหาไม่ได้จะถ่ายลงถ่ายรูปมือถือยังไม่มีเลยใช่ไหมนั่งคุยในห้องไม่ได้คุยบางทีครูสอนเนี่ยนะเราก็คุยเฮ้ยที่อาจารย์สอนนี่เป็นไงก็คว้างช็อกมาว่าเราคุยกันก็ถูกต้องนี่เป็นครูใช่ไหมแม่ตีก็ถูกต้องเด็กยุคใหม่ไม่ใช่ไงในรายการเนี่ยมีการเผยภาพนะคุณพัดเนี่ยโดนลูกขวนหน้าในเลือดอาบเต็มหน้าเลยต้อยขวนเต็มหน้าเลยแต่แกก็ปกป้องลูกสาวนะว่าไม่เป็นไรละปาดขวนน้องขวนนี่อะไรทำนองไงเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะทีนี้เนี่ยไอ้ลูกสาวมันก็มีลูกไงผมไม่รู้ว่าลูกสาวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่านะแต่ไม่ได้มีข่าวเรื่องสามีลูกสาวเลยและลูกสาวเนี่ยก็อยู่กับแม่ก็แสดงว่าอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะตามหลักเนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยแล้วมีลูกเนี่ยมันก็ควรจะไปอยู่กับสามีใช่ไหมแล้วมาอยู่กับแม่พร้อมลูกแปลว่าอะไรก็น่าจะแปลว่าน่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือพูดง่ายๆก็อาจจะเลิกลากับทางสามีไปใช่ไหมแล้วคู่นี้ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมากนะลงไม้ลงมืออะไรทำนองนี้ส่วนลูกชายเนี่ยก็ไม่ทำงานทำการนะแต่แม่ก็ให้เงินลูกชายใช้แต่ไม่ได้ให้ไปเป็นเงินเดือนนะคือไม่ใช่ว่ามาเป็นพนักงานในโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เงินเดือนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยแม่ก็แนะนำให้รู้จักกับแม่ก็คิดว่าเฮ้ยมันควรจะแต่งงานแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอจบจุฬาชื่อกุ้งฝอยก็เลยทำตัวเป็นแม่สื่อแล้วก็เนี่ยก็แต่งงานกันส่วนสามีก็ไปอยู่บ้านของภรรยาซึ่งแปลกนะแปลกนะจริงๆจริงๆเวลาแต่งเนี่ยมันก็ควรจะอยู่กับบ้านของสามีหรือเปล่าก็ไปอยู่กับบ้านภรรยาพูดอย่างนี้ท่านดูนะแล้วตอนนี้เนื่องจากว่ามีความขัดแย้งกันในครอบครัวเนี่ยตบตีกันเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยแม่เป็นจิตเวชว่ะแต่จริงจริงแล้วเรื่องจิตเวชตอนนี้มันก็คืออะไรก็จิตเวชอะไรก็จิตเวชจิตเวชนี่มันต้องหมอวินิจฉัยนะภาษาสมัยเก่าเนี่ยจิตเวชนั่นคือเป็นบ้าต้องไปเข้าโรงพยาบาลที่ดูแลคนบ้านะอันนี้ภาษาเก่านะภาษาใหม่ก็เรียกว่าจิตเวชทีนี้คำถามคือจิตเวชเนี่ยคุณมีความเข้มข้นขนาดไหนใช่ไหมคุณก็ต้องไปอาจจะไปโรงพยาบาลที่ดูแลด้านนี้ให้หมอโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาวินิจฉัยว่าเป็นจิตเวชขั้นไหนสีอะไรถ้าสีแดงนี่เรียกว่าอารวาสคลุ้มคลั่งต้องกินยาเรียกว่าขาดยาเนี่ยมันอาจจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนรอบข้างแต่ตอนนี้ทั้งสองก็ลงความเห็นโดยไม่ได้ไอตัวแม่เนี่ยก็ไม่ได้ไปให้แพทย์วินิจฉัยคือพูดง่ายๆไม่เคยเข้ารับการบำบัดในโดยหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชหรือมีการรับประทานยาด้านจิตเวชและไม่ได้มีอาการคุ้มคลั่งนะตอนที่ไม่ได้ทานยาคือสองคนนี้ก็คงสรุปว่าสงสัยแม่ตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นจิตเวชแต่ถ้าคนเป็นรุ่นเก่าก็รู้ว่าทะเลาะตบตีกันในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ปรากฏประจำสำหรับครอบครัวที่มันไม่อบอุ่นใช่ไหมแต่ตอนนี้สองคนนี้เขาอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เจนวายตอนปลายหรืออายุเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เจนเอ็กซ์อ่ะเป็นเจนวายเพราะแม่63ถ้ามีลูกตอน30เนี่ยลูกก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ล่ะ30 33อะไรเงี้ย30กว่าอะไรเงี้ยต้นๆหรืออาจจะไม่ถึงสำหรับลูกคนเล็กนะทีนี้ก็ปรึกษากันนะมีแชทอะไรเห็นด้วย มีจดมงจดหมายด้วยจดหมายนี่ก็เปิดเผยออกมาแต่เขียนหลังจากที่แม่ถูกคุมตัวไปแล้วอันนี้ก็เขาพาไปประมาณต้นปี67นะประมาณกุมภาพันธ์67 67 68 69กุมภาพันธ์67ถ้าจำไม่ผิด21หรือว่า18ก็ไม่รู้เนี่ยเราเนี้ยแหละเดี๋ยวท่านดูฟังถ้าอยากรู้ละเอียดก็ไปตามเองแล้วกันถาม ChatGPT หรือเข้าไปที่ Google เข้าไปที่โหนกระแสก็ได้ถ้าจะละเอียดขนาดนั้นนะแล้วก็เลยไอ้น้องเนี่ยไอ้พี่ชายเนี่ยก็เลยไปติดต่อไอ้เนี้ยไอ้เนอร์เซอรี่โสธรชัยใช่ไหมพอติดต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เอาคนมาตอนหลังก็เป็นข่าวว่าไปจ้างไอ้เนอร์เซอรี่เนี่ยมันจะมีคนมาจับนะถ้ามองว่าเป็นจิตเวชเนี่ยกูไปธรรมดาไม่ได้แล้วรถไปโรงพยาบาลเนี่ยสมมติเอารถพยาบาลหรือว่าในกรณีฉุกเฉินมารับเนี่ยเราก็ขึ้นรถอะไรไปไม่ไหวแล้วก็นอนเตียงอันนี้เขาก็มองว่าเอามึงเป็นจิตเวชนี่ก็เอาคนมาจับตัวไปนะทีนี้คุณพัทเนี่ยแกก็บอกในรายการว่าไอตอนที่จับตัวไปเนี่ยนะก็มีการทำร้ายแกด้วยนะก็คือการอุดปากชกแกชกไปที่ท้องเวลาคนมันโดนชกเนี่ยมันก็จะเจ็บมันก็จะร้องไม่ไหวอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็มัดหรือเปล่าไม่แน่นะแต่ว่าเนี่ยจับไปอ่ะนะแกก็ขัดขืนใช่ไหมซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคือปกติเวลาเราจะไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งเราเป็นเจ้าบ้านนะเราเป็นเจ้าบ้านแล้วอยู่ๆเนี่ยมีใครก็ไม่รู้จักเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งกันมาก่อนเนี่ยมาจับตัวเราไปในการอุ้มเลยเนี่ยลักษณะเป็นศัตรูเป็นคนร้ายเนี่ยถามว่าท่านผู้ฟังท่านโดนแบบนี้เนี่ยท่านจะขัดขืนไหมใช่ไหมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเม้นต่อแล้วกันจริงๆเรื่องนี้มันต้องยาวผมจัดในวิทยุเนี่ยผมว่าจะอย่างน้อยๆนี่อาจจะประมาณ1 ชั่วโมง 40 นาทีเพราะมันมีหลายประเด็นใช่ไหมทีนี้เนี่ยเขาก็ไปอยู่บนรถนะก็เนี่ยโดนชกท้องระหว่างขัดขืนอะไรนี้ไปเนี่ยทีนี้ คุณพัฒน์เองก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งจะไปมีการเปลี่ยนรถเพราะอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับแกก็ถามไอ้คนที่จับแกว่าลูกชายฉันน่ะให้พวกคุณพาฉันไปฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าคุณพัดเองเนี่ยแกก็ซึ่งบางคนก็เรียกคุณแม่เนี่ยเรียกคุณพัดแล้วกันคุณพัดเนี่ยแกก็มองออกแล้วว่าน่าจะพาอุ้มไปฆ่านะอุ้มไปฆ่าลักษณะแบบนี้มันเป็นการอุ้มฆ่าแต่นี่ไอ้คนที่อุ้มไปก็บอกว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นตอนหลังมีคนไปถามกู้ภัยกูบอกไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนรถอันนี้ก็ไม่ทราบอยู่ที่ว่าท่านจะเชื่อใครเพราะว่าถ้ากู้ภัยบอกอ๋อผมชกไป 4-5 หมัดแกขัดขืนเราเปลี่ยนรถเพราะว่าเดี๋ยวอะไรเงี้ยใครจะไปพูดแบบนี้แล้วอันนี้ก็ต้องไปถ้ามีการฟ้องนะฮะก็จะมีการสืบกันนะครับสืบพยานสืบอะไรพวกนี้แล้วก็ดูว่าศาลจะเชื่อใครนะอันนี้แล้วก็เขาเข้าไปอยู่ที่โสธรชัยอยู่ที่กาญจนบุรีใช่ไหมแต่ว่าไอ้พี่น้องคู่นี้เขาบอกไอ้น้องสาวบอกเอ้ยนึกว่าไปอยู่โรงพยาบาลมโนลมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปก็จ่ายเดือนละ88,000 บาทไอ้นี่ก็ได้รับรายงานว่าอันนี้จะป้าแมวนะป้าแมวก็เป็นเจ้าของโสธรชัยซึ่งวันนี้ป้าแมวออกคงกระแสด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยไอ้สปสซึ่งเป็นคนดูแลไอ้ศูนย์เนอร์เซอรี่แบบเนี้ยบอกไม่เห็นเลยคือที่นั่นเขามีนะท่านผู้ฟังถ้าท่านตามอ่ะมีลวดหนามมีโครงนะแล้วก็มีโครงอ่ะเวลาเข้าไปอ่ะเหมือนคุกมันจะมีประตูเหล็กใช่ไหมก็มีลวดหนามใช่ไหมไม่ให้คนมันหนีไงแล้วก็เตียงนี่มานวัตกรรมมากเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยบางทีผู้ป่วยจิตเวชอะไรเงี้ยมัดแล้วจะดิ้นเด้นอะไรพวกนี้นะแล้วบางทีก็จะลงไปจากเตียงอะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยทำไอ้ที่ฝาปิดอ่ะที่ฝาปิดเป็นคนเรียกว่าเตาปิ้งปลาเนี่ยฝาปิดเนี่ย นะก็ลงมันไม่ได้ไงเพราะว่ามันโดนปิดใช่ไหมตอนนี้คนไปถามมันก็จะอยู่ยังไงนักข่าวไทยรัฐก็ทดลองอยู่ในเตียงกงนะคือผมเคยนอนเตียงที่โรงพยาบาลนะเวลาเราจะพลิกตัวเนี่ยมันบางทียกแข้งยกขาอะไรเงี้ยเราพลิกตัวไม่ได้ไงเตียงกงนี่มันโอ้โหใครไปอยู่นี่แบบถ้าตอนมีสติสัมปชัญญะนี่มันคือท่านผู้ฟังนึกออกมาเวลาที่ท่านอยู่ในหรือผมเห็นคนอยู่ในคุกมันจะมีพื้นที่ไงอันนี้นี่เหมือนกับแบบจะพลิกยังไงมันพลิกตัวไม่ได้อะถ้าคนเป็นแผลกดทับจะพลิกตัวไม่ได้มันก็ยิ่งอันนั้นเข้าไปใหญ่พูดง่ายๆก็คือว่าป้าแมวเนี่ยแกพูดแล้วฟังไม่ได้อะนี่ก็โดนปิดไปแล้วนะคือโดนขนาดนี้แล้วถ้าไม่ปิดเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้แกคงมาแก้ต่างที่หนกระแสใช่ไหมแล้วในนั้นนี่เขาก็บอกว่า ไอ้คุณพัดก็บอกว่าเนี่ยก็ให้อยู่ในแต่คุณพัดแกก็ไม่ได้โดนไอ้นอนไอ้นี่นะไอ้เตียงปาปิ้งอะไรนี่นะแกก็เนี่ยอาหารการกินก็แย่ๆนะครับให้เดือนละ18,000นะแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยก็ให้มีถังอยู่ถังหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเรียกว่าถังแฟตนะฮะแล้วก็เนี่ยจะอุจจาระปัสสาวะก็เนี่ยในนี้นะแล้วก็เหม็นคุณอยู่ได้มั้ยล่ะบางทีเราเข้าชักโครกแล้วเราไม่ได้กดเนี่ยกลิ่นยังหึงเลยนี้อยู่เงี้ย3วันก็ไปทิ้งทีหนึ่งแล้วก็มีไอ้กระดาษชำระม้วนหนึ่งให้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคือพูดง่ายๆไปตกนรกอะแล้วก็ไอ้ลูกชายเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูแลผมว่าก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูแลอยู่แล้วใช่ไหมก็มีคนถามในรายการว่าไปดูแม่ว่าไปดูแต่ว่าไม่ได้เจอนะส่วนลูกสาวนี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยคือตอนหลังเนี่ยไอ้โรงงานก็มีการเปลี่ยนมือนะคือก็เล่าให้ฟังว่าไอ้แม่ก็เห็นลูกชายไม่ได้ทำงานก็เลยจะแต่งงานแล้วก็เลยให้ทำงานแล้วก็เอาบริหารโรงงานไปแล้วก็กำไรเอาแบ่งคนละครึ่งแล้วคุณก็จ่ายค่าเช่ามานะ 50,000 ให้ลูกสาวซึ่งลูกสาวเป็นคนลงนามนะและลูกชายแล้วก็ให้แม่เนี่ย 50,000 นะครับแล้วก็ตอนหลังก็ไม่ดีบริหารแล้วก็แย่ปุ๊บเนี่ยก็คือโรงงานแล้วแม่ก็จะกลับมาบริหารเว้ยท่านผู้ฟังคุณพัดเองกับจะกลับมาบริหารใช่ไหมติดต่อลูกค้าหลังจากที่แม่ทำท่าจะกลับมาบริหารเนี่ยท่านผู้ฟังนะอีกไม่กี่วันนี้โดนจับตัวเลยนะไปดูไทม์ไลน์สินะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมือไอ้ลูกชายก็เข้ามาเปลี่ยนเป็นผู้เช่าแล้วก็ลูกสะใภ้ก็ตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อบริษัทแกรมแล้วก็มาเทคโอเวอร์โรงงานแล้วก็โน่นนี่เรโนเวทอะไรไปเงี้ยนะแล้วให้น้องชายของไอ้เมียลูกชายเนี่ยเป็นผู้จัดการถึงออกรายการก็เถียงคำไปตกฟากเจอเอกภพฟาดไปนี่นะเสร็จแล้วก็เครื่องเพชรอะไรพวกนี้ก็ออกมาแล้วก็เถียงกันเรื่องนี้นะเครื่องเพชรก็บอกแล้วคุณไปเปิดเซฟได้ยังไงเราไม่ได้เปิดเซฟนะคะไอ้คนหนึ่งมีกุญแจคนหนึ่งมีไม่รู้เนี่ยสองคนต้องช่วยกันเนี่ยนะไม่ได้เปิดนะคะแม่แม่เอาเครื่องเพชรแต่แม่ไม่เอาเข้าตู้ค่ะวางไว้ข้างนอกท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูแล้วกันเครื่องเพชรทองอะไรพวกนี้เรามีตู้เซฟเราออกมาแล้ววางนอกมาละถ้าวางนอกแล้วมันจะมีตู้เซฟทำไมเมื่อท่านมีทองท่านมีเพชรถ้าท่านไม่ไปฝากธนาคารมีตู้รับฝากใช่ไหมแล้วท่านมีเนี่ยแล้วท่านเอาออกมาสมมติเอาออกมาเนี่ยนะคืออันดับแรกจะเอามาให้ลูกดูไหมไม่ให้อยู่แล้วไงดูเนี่ยมันโลภใช่ป่ะแล้วออกมาเนี่ยไม่เอาเก็บถ้าไม่เอาเก็บแล้วจะมีตู้เซฟไว้ทำไมล่ะเห็นไหมอันนี้เวลาพูดเนี่ยในรายการเนี่ยก็ว่ากันไปแต่เวลาไปอยู่ในศาลเนี่ยจะศาลจะรับฟังไหมก็ว่ากันไปก็ต้องไปดูศาลว่าศาลท่านจะเชื่อได้ว่าไหมถ้าเป็นเรื่องจริงไหมก็ซัดกันไปซัดกันมาไอ้พี่ชายก็บอกน้องก็รู้ไอ้วันที่เอาแม่ไปน้องก็อยู่ไอ้น้องก็บอกว่าเออนึกว่าไม่ได้ไปไอ้สถานที่แบบนี้แต่น้องก็ไม่เคยเยี่ยมน้องก็ไม่เคยไปเพิ่งออกตามหาเนี่ยตอนนี้เงินหมดเอกภพซึ่งนั่งอยู่รายการไอ้สายใหม่ต้องรอดนะฟาดเลยนะ โอ้โหนะครับแล้วก็มาออกรายกงรายการไอ้ลูกชายก็เอ้ยก้มกราบบีบน้ำตาอะไรพวกนี้นะสำนึกผมเนี่ยผิดทีนี้ไอ้หนุ่มกัญชัยเขาก็ถามว่าแล้วทำไมตอนลูกอ่ะก้มกราบอ่ะไม่ดึงไม่อุ้มลูกขึ้นมาเขาบอกอุ้มไม่ไหวแล้วได้เจอลูกไหมเอ้าไม่พอจบแล้วก็อ๋อหลังคือพอคือไม่มีกล้องแล้วอ่ะอันนี้พูดภาษาผมนะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะในรายการเนี่ยวันแรกเนี่ยตอนแม่ร้องไห้เนี่ยมีคนบอกว่าอ้าวทำไมลูกสาวไม่ให้เอาแม่ให้แม่จับมือแต่คนที่เอามือไปให้จับเนี่ยคือหนุ่มกัญชัยนะทัวลงลูกสาวเพียบเลยนะแต่คนก็นึกว่าเฮ้ยสงสัยต้องกินอาหารเม็ดละแม่ลงมาขนาดนี้แล้วก็อันเนี้ยคืนดีกันแล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็มีคนไปถามแม่หลังไมค์ว่าคือหมายถึงว่านักข่าวอ่ะพอจบรายการแล้วก็ไปถามบอกว่าจะฟ้องลูกไหมตอนเนี้ยทางคุณพัฒน์เนี่ยเขาก็ไม่ตอบประเด็นนี้แต่เขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องไอ้โสธรชัยเนอร์เซอรี่โฮมเนี่ยให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเรื่องลูกชายลูกสะใภ้เนี่ยขอให้คุณแค่อย่าโลภอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็กลับมาเป็นแม่ลูกอะไรพวกนี้นะคนก็นึกว่าจะจบแล้ว แต่วันนี้เนี่ยล่าสุดในเพิ่งอ่านข่าวสดเนี่ยเอกภพเนี่ยพาคุณแม่พัดเนี่ยนะไปฟ้องลูกชายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่พาเธอไปกักขังนั่นนวงเหนียวนะฮะและไอ้ตอนที่ออกมาได้เนี่ยไอ้คุณแม่บอกว่าเขาก็ประสานงานอะไรพวกนี้นะออกมาอะไรไม่ใช่เลยก็คือมันมีคนหนึ่งที่จะออกไปแล้วแกก็ไอ้คุณพัฒน์เนี่ยแกก็เลยฝากเบอร์ไปบอกน้องสาวว่าเฮ้ยมาช่วยหน่อยนะฮะน้องสาวก็ติดต่อไปทางไอ้สามีเก่าไอ้สามีเก่าก็ไปคาดคั้นไอ้ตัวลูกชายก็จะแล้วไม่ยอมรับวี่หนักๆถึงยอมถึงได้ออกมาเนี่ยไอ้พัฒน์เนี่ยก็ไม่มีอะไรจะกินนะก็ต้องไปปอกทุเรียนขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมจากเดิมเจ้าของโรงงานอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอามาเรียกว่า retelling ซึ่งช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าประเด็นไหนที่ผู้ฟังอย่างเราเนี่ยจะต้องเตือนตัวเองไว้เลยนะเกี่ยวกับสมบัติและก็ลูกแล้วก็ผมจะพูดถึงโสธรชัยด้วยว่ามันสะท้อนให้เห็นเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ 13:42 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: 95 FM Thinking Radioช่วยความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: Morning Radio หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
1: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
0: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
1: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
2: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio

0: ด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: ท่านผู้ฟังครับถ้ามีเงินเก็บฟังทางนี้นะฮะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนของธนาคารออมสินนะครับอยากเริ่มออมวันนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่แต่ต้องมีเงินนะครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มนะครับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเท่านั้นนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดไว้ว่ามีเท่าไหร่ก็ฝากได้พันล้านหมื่นล้านก็ฝากได้และบุคคลธรรมดานะครับรับฝากดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเพราะว่าแปลว่าถ้าเกิดไม่ใช่บุคคลธรรมดาเนี่ยก็ไปถามกันเองละกันนะฮะเลือกออม9เดือนกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนมี2แบบนะฮะแบบแรกใน9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะได้ดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีไม่ต้องเสียภาษีนะหรือถ้าอยากออมนานกว่า9เดือนแต่มันน้อยไปเขามีอีกแบบนึงคือ11เดือนนะฮะเรียกว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอันนี้ถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะครับหรือถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการแต่ว่าสมมติว่าท่านฝากล้านนึงเนี่ยท่านฝากทีละ 300,000 200,000 500,000 อะไรพวกนี้มันก็คือคิดทีละยอดนะไม่ใช่จากยอดและดอกก็จะให้ดอกทีละยอดไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมรวมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหน9เดือน11เดือนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าจริงๆอันนี้ไปเทียบเลยธนาคารอื่นเนี่ยที่เป็นธนาคารใหญ่นะถ้าเป็นธนาคารเล็กเนี่ยก็แล้วแต่ไปดูเองก็แล้วกันแต่ถ้าธนาคารใหญ่ที่นี้ให้มากที่สุดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569/31ก็ปิดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือไปที่โทรศัพท์ call center ก็ได้กด1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับทีนี้เรากลับมาคือกรณีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คือว่ามันสะท้อนหลายเรื่องว่ะไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องไหนดีนะถ้าคุยเรื่องผมอยากคุยเรื่องเอจจิ้งแล้วกันเอจจิ้งโซไซตี้นะท่านผู้ฟังจำได้ไหมว่าที่ผมเคยพูดกับท่านผู้ฟังว่าที่มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ให้ตั้งคำถาม5คำถามอ่ะนะเวลาเราเข้าสู่ second life คือหมายถึงว่าเวลาเราเข้าสู่อายุสัก50ขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ฟังก็ต้องตั้ง5คำถามนะครับก็คืออยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างเดี๋ยวขออนุญาตหยิบนิดนึงนะดูสิว่าคำถามที่ว่าเนี่ยมีอะไร the second 50คำถามแรกนะครับ how long will I live เราจะมีชีวิตยืนยาวถึงเท่าไหร่คือจะอายุเท่าไหร่อ่ะถึงจะตายอ่ะพูดง่ายๆ will I be healthy เราเนี่ยจะมีสุขภาพดีไหมกินได้กินอิ่มนอนหลับเดินได้อะไรพวกนี้นะไม่ใช่ว่ามีชีวิตยาวแต่ว่าติดเตียงหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไม่ไหวอ่ะนะข้อ3เนี่ย will I lose my memory คือจะไปอัลไซเมอร์หรือเปล่าข้อ4 how อันเนี้ยที่เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้ how long will I work เราจะทำงานนานถึงเมื่อไหร่ข้อ5ก็คือ will I have enough money นะจริงๆมีทั้งหมด7ข้อไม่ใช่5เราจะมีเงินพอเปล่าที่ว่าคุณจะอยู่อ่ะและอันนี้ก็ต้องถามว่าที่มีเงินเนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่านะก็6 where will I live จะไปอยู่ที่ไหนนะ แก่อะไรไปอยู่ที่ไหนก็เจ็ด how will I die เราจะตายยังไงนะซึ่งผมเรียนเลยนะไอ้เจ็ดข้อเนี่ยวันหลังเนี่ยผมอาจจะไปขยี้แต่ละข้อแล้วผมจะไปขยี้ใน Facebook ผมด้วย Facebook ผมชื่อธัญวัฒน์ตีแตกนะถ้าดูฟังสนใจ2ทุ่มครึ่งวันเสาร์ทีเนี้ยถ้าเราคุยกันเรื่องคนทำธุรกิจนะคนทำธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นคนก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะท่านผู้ฟังจะทำจนชีวิตจะหาไม่ก็คือทำไปจนตายอะพูดง่ายๆพูดภาษาธรรมดาคือทำไปจนตายอะไม่มีวันเกษียณเพราะเวลาพูดถึงเกษียณเนี่ยคือข้าราชการหรือว่าพนักงานที่กินเงินเดือนเขาก็จะมีอายุใช่ไหมประมาณ60อะไรเงี้ยถ้าญี่ปุ่นก็จะเป็น55อะไรพวกนี้นะแต่ว่าคนที่ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำจนวันตายอ่ะถ้าสุขภาพเอื้ออำนวยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็จะผูกพันกับตัวธุรกิจใช่ไหมแล้วบางทีถ้ามีลูกน้องอะไรพวกนี้บางทีมันเลิกทำก็ไม่ได้ว่ะทิ้งลูกน้องก็ไม่ได้นะฮะแล้วผมเรียนเลยนะบางคนเนี่ยนี่เกินเจอแฟนรายการเนี่ยก็มอบธุรกิจให้ลูกอ่ะนะแต่ลูกเขาก็ไม่เอาลูกน้องของพ่อไงหรือคือไล่ออกไม่ได้ปลดออกไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อฟังสุดท้ายก็บีบออกไปอะไรพวกเนี้ยพูดง่ายๆลูกน้องมันก็ลำบากเห็นไหมเพราะฉะนั้นบางทีไอ้คนที่เป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยก็จะต้องทำไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังดูว่าเวลาคนที่เป็นพ่อแม่เก่งเนี่ยเก่งมากๆเนี่ยนะท่านผู้ฟังท่านดูรอบตัวท่านก็ได้ถ้าพ่อแม่เก่งมากๆสร้างธุรกิจเก่งเรื่องติดต่อเจรจาติดต่อนะฮะแล้วก็เนี่ยค้าขายเป็นนักขายมือทองอะไรพวกนี้นะมีสองอย่างว่ะลูกจะเก่งมากด้วยกับลูกไม่ได้เรื่องเลยฮะมีสองอย่างผมเห็นเนี่ยนี่จากประสบการณ์นะคือถ้าพ่อแม่เก่งเนี่ยแล้วเลี้ยงลูกดีนี่อันนี้นะไอประเด็นนี้มันเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนะถ้าพ่อแม่เก่งเลี้ยงลูกดีและมีวิธีเลี้ยงลูกผมเรียนว่าคือต้องเรียนว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยความกตัญญูเนี่ยถึงจะมีเนี่ยแต่มันเจือจางนะมันไม่เหมือนคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์นี่ก็อายุ60กว่าขึ้นไปละ62ขึ้นไปเนี่ยเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X ยุคแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ50อันเนี้ย50กว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่ามีความกตัญญูแบบเข้มข้นพ่อแม่จะลงโทษยังไงก็วันไปว่ากันนะฮะหรือว่าพ่อแม่ป่วยก็จะลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่เดี๋ยวไม่รู้จะเงินจากไหนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Y ตอนปลายเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไอ้ Gen C หรือว่า Alpha เนี่ยก็บางทีก็มองว่าแค่คุณแค่ผู้ให้กำเนิดใช่ไหมอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจะดีหรือไม่ดีอันดับแรกก็คือว่าคุณไม่ต้องคิดว่ามันจะมาเลี้ยงนะเอาตัวรอดหรือเปล่าใช่ไหมวันลูกจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่กับวิธีเลี้ยงดูลูกของท่านถ้าท่านเลี้ยงดูดีกล่อมเกลานิสัยใจคอซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอถ้าเป็นยังไงด้วยท่านนิสัยใจคอไม่โอเคเนี่ยลูกมันจะนิสัยใจคอมันจะผ่าเราได้ไหมล่ะมันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมถ้าเลี้ยงดีมันเป็นแอสเซทแต่พูดง่ายๆเป็นสินทรัพย์ถ้าเลี้ยงไม่ดีเนี่ยมันเป็นไลบิลิตี้และมันอาจจะเป็นภัยคุกคามเราได้เคสหลายเคสนะไม่ใช่เคสพัดคุณพัดอย่างเดียวนะเคสกำนันหมูก็โดนลูกชายหรือลูกสาวไม่แน่ใจลูกชายลูกสะใภ้เนี่ยจับขังนะจนเมียกำนันหมูต้องฆ่าตัวตายนะท่านผู้ฟังไปดูเลยพวกนี้หรือว่าบางทีมอบมรดกไปให้แล้วเนี่ยมันก็ มันก็ไล่ออกจากบ้านอะไรพวกนี้ไปกฎหมายก็ต้องมีสิทธิเก็บกินแต่ถ้าดูฟังดูมาโสธรชัยเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นจิตเวชหรอกแต่ว่าทางบ้านเอามาทิ้งคือเอามาบีบมีอยู่เคสหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้มาออกผลกระแสเนี่ยก็คือลูกสาวเอามาขังครับพูดง่ายๆพอเซ็นมอบมรดกไปให้แล้วถึงออกมาได้เห็นไหมเนี่ยมีเคสแบบนี้ก็คือโสธรชัยเนี่ยก็เนี่ยก็ทำให้คนหายไปเนี่ยท่านก็ดูเอากันละกันนะคือเขาไม่ใช่เป็นเนอร์เซอรี่ทั่วๆไปจริงๆถ้าว่างเนี่ยผมยังก็พูดว่าเนี่ยเป็นช่องว่างการตลาดในยุคที่เรียกว่าเอจจิ้งเห็นไหมทีนี้เนี่ยพอเลี้ยงดูลูกด้วยคือไม่มีเวลาเลี้ยงดูผมถามหน่อยนะท่านผู้ฟังคือจริงประเด็นอื่นเนี่ยผมพูดไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการสืบทอดอะไรนะเดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้านะผมคุยกับคุณอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้อมูลจะไม่อัปเดตเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้ผลกระแสมันต้องออกวันเดียวเท่านั้นเองตอนหลังมันมีรายละเอียดนะแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดซ้ำนะครับผมจะพูดเรื่องการเลี้ยงดูใช่ไหมทีนี้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะว่าไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งหย่ากับสามีแล้วมีลูก2คนเนี่ยนะแล้วก็มันทำงานแบบสตรีทไฟเตอร์อ่ะโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยทำธุรกิจแบบซื้อขายมือถือมือเต้นมือสองต้องโน่นนี่โดยที่ว่าทุนรอนอะไรก็ไม่ได้มากนะจนกระทั่งก็สะสมทุนได้สร้างโรงงานด้วยเงินสดนะมีเงินขนาดสร้างโรงงานด้วยเงินสดนะผมก็ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่เพราะที่ดินไม่ใช่ของเขาจริงๆที่แพงเลยที่ดินนะก็คงจะมีเงินแบบหลายสิบล้านน่ะที่จะสร้างมีทองเป็นร้อยบาทอ่ะท่านผู้ฟังหายไปหมดแล้วทองเพชรเพื่ออะไรเรียบร้อยหมดละก็แบ่งกันไปนะท่านจะเอาเวลาที่ไหนเลี้ยงดูวะฮะท่านผู้ฟังพอตัวเองเหนื่อยและตัวเองก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงด้วยมันก็มีการทำร้ายกันขึ้นมาไงในครอบครัวอย่างที่บอกถ้าเป็นรุ่นเก่าก็แม่ตีแม่ทุบตีอะไรพวกนี้มันก็แม่ก็มีสิทธิ์ที่จะทุบตีนี่หว่าแต่รุ่นนี้ไม่ยอมปุ๊บเหมือนทำรัฐประหารน่ะคุณพัฒน์นี่คือเป็นเจ้าของสินทรัพย์กุมอำนาจในบ้านเป็นคนให้เงินลูกชายลูกสาวใช้ใช่ไหมวันดีคืนดีเนี่ยลูกชายลูกสาวร่วมกันขบฏยึดอำนาจเลยพาแม่ไปอยู่แบบเป็นบุคคลสาบสูญเลยและท่านผู้ฟังลองคิดดูนะวันดีคืนดีเนี่ยเราอยู่ในฐานะเจ้าทรัพย์นะเราเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเนี่ยเฮ้ยวันดีคืนดีมันอุ้มเราไปได้นะเฮ้ยไม่ใครรู้เลยอะเพราะคนในเนี่ยเป็นคนสั่งให้อุ้มมันก็ไม่มีคนไปแจ้งไงแต่ผมเข้าใจว่าคุณพัฒน์เนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อพี่น้องและเพื่อนด้วยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยแกก็วางมือในการทำธุรกิจด้วยใช่ไหมเพราะว่าเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง13:58 นเดี๋ยวฟังสัปดาห์หน้านะผมจะคุยต่อคุยไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: Business Connection ที่

0: ฟังคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกการประชุม AM 2026ตั้งแต่9ตุลาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเนื่องด้วยที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจะทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกการประชุมด้านนายธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกจะทำขึ้น2ประเภทประกอบด้วยเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มมน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มมน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกดังกล่าวสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ถนนจักรพงศ์หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์พระรามที่6ส่วนภูมิภาคแลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์สปส.และตำรวจลุยตรวจเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจังหวัดนนทบุรีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4หรือสปส.4พร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เดินทางเข้าตรวจสอบเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจุดที่2ย่านนนทบุรีด้านหน้ามีป้ายติดว่าบ้านน้องครีมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้นพบมีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายเป็นวัยรุ่น14รายสูงอายุ2รายจากการสอบถามคนดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการล่ามโซ่หรือกักขังตามที่เป็นข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจำนวนผู้บริการให้เหลือเพียง9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจพบอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพบผู้ป่วยเข้าพักทั้งหมด58รายโดยยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยังพบมีการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีก1จุดที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วยจังหวัดตรังตัดไม้ไผ่เตรียมยกเสาเต็งโกเตรียมต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้กันนิกาสุขกิจรายงานครับ
1: นายโสพลเอื้อศรีทองคุณประธานศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองจังหวัดตรังและคณะกรรมการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกว่า30คนเดินทางไปยังสวนไผ่ในตำบลนาข้าวเสียอำเภอเมืองตรังเพื่อประกอบพิธีตัดไม้ไผ่สำหรับนำไปยกเสาเต็งโกหรือเสาสัญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินเจและใช้แขวนตะเกียง9ดวงโดยเชื่อกันว่าเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปยังสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ซึ่งปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งประเพณีถือศีลกินเจได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า240ปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมากขณะที่บรรดาร้านขายอาหารเจส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคา 5-10 บาทต่อจานหลังได้รับผลกระทบผักแพงจากภาวะน้ำท่วมกันนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแพ

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: 14นาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับบ่าย2จนถึง4โมงเย็นนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะก่อนที่จะไปดูข่าวนะจริงๆวันนี้ข่าวเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนี่ยตามมาตรา151บ่าย2โมงที่ผ่านมาอ่ะผมเกริ่นไว้ก่อนดีกว่านะเผื่อจะได้ติดตามกันนะทางฝ่ายค้านครับเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเนื้อหาเนี่ยนะที่ทราบมานะตอนนี้เขายังแถลงกันอยู่เลยนะ7หน้ากระดาษนะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายรวมทั้งสิ้นนะครับ18ท่านนะถามว่า18ท่านเนี่ยมียังไงบ้างนะผมสรุปง่าย

ายๆนะให้เห็นภาพชัดหน่อยก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของหัวสวนะอันนี้มีทั้งหมด13ท่านนะก็คือรายชื่อของที่ทางกกต.นะที่ยกคำร้องไปอ่ะพูดง่ายๆนะที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีคนหนึ่งก็ทางรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีมั้ยใช่มั้ยเห็นทางรายงานข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมรอดูความชัดเจนอีกทีนึงแต่ว่ารวมเบ็ดเสร็จเนี่ย13ท่านมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะท่านนายกรัฐมนตรีมีใครอ่ะโอ้หลายต่อหลายคนนะ12ท่าน13ท่านนะครับนอกเหนือจากนี้นะก็จะมีอีก5คนนะอีก5ท่านนะที่ถูกอภิปรายพ่วงไปด้วยนะก็คือทางด้านของคุณเอกนิติพันธ์ประภาสนะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุชาติชมกินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะอันนี้เป็นรายชื่อของรัฐมนตรีนะตามที่มีรายงานข่าวว่าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรวมทั้งหมดนะ18คนนะครับอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดคงจะเข้ามาเรื่อยๆนะเราจะได้เห็นประเด็นที่เขาจะอภิปรายนะครับก่อนที่จะขยายความต่อนะผมอย่างที่บอกผมโปรยเอาไว้นะจะได้ตื่นเต้นกันสักนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวกลัวจะลืมไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสถานีด้วยนะที่ต้องบอกกล่าวคุณผู้ฟังนะครับบอกใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมกับผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอเขาบอกว่าตั้งใจฟังดีๆนะวันนี้ครับทางบริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้เตรียมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลรวม4ชุดให้กับประชาชนทั่วไปนะฮะประกอบไปด้วยชุดที่1นะหุ้นกู้ชุดที่1อายุ4ปีนะอัตราดอกเบี้ย 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีชุดที่2อายุ5ปีครับอัตราดอกเบี้ย 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีชุดที่3ซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับอันนี้จัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีนะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยนะทุกๆ6เดือนนะตลอดของอายุหุ้นกู้บริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะที่ระดับ AA- นะแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นะจากทาง Tis Rating นะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้นะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งหรือรายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะครับคำเตือนครับนะตามความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นกู้กัฟนะที่ทางสถานีเขาแจ้งมานะว่าให้ผมต้องช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยบอกกล่าวคุณผู้ฟังหน่อยนะครับ เรื่องของนอกจากการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคือมันก็มีประเด็นนะมีคนไปวิเคราะห์นะเขาก็วิเคราะห์ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวบอกที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตามมาตรา151เนี่ยอันนี้ลงมตินะครับคือต้องยกมือในส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรนะเนี่ยเดี๋ยวพอไปดูจำนวนส.ส.ในสภาหน่อยสินะว่าเป็นยังไงนะจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะที่เป็นปีกฝ่ายค้านแล้วก็ปีกรัฐบาลก็น่าสนใจนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าไปดูเสียงตอนนี้มีอยู่ที่292เสียงอันนี้ที่ยืนยันชัดเจนนะภูมิใจไทย191นะเพื่อไทย74ประชาชาติ5พลังประชารัฐ5เศรษฐกิจ3เพื่อชาติไทย2รวมไทยสร้างชาติ2ไทยสร้างไทย2และที่เหลือเป็นพรรคเล็กนะอีกพรรคละ1นะครับแล้วก็รวมนะซึ่งถ้าหากรวมพรรคกล้าทำนะอีก58เสียงก็จะทำให้เสียงของฝ่ายรัฐบาลนะจะรวมกันเป็น350เสียงนะครับ
ส่วนทางปีกฝ่ายค้านนะปีกฝ่ายค้านเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยนะพรรคประชาชนมี120เสียงเพราะมันมี1เสียงที่100ไปอยู่ทางปีกรัฐบาลใช่ไหมก็ต้องโยนไปให้เขาอีก1เสียงนะเป็น351นะแต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยมี120เสียงประชาธิปัตย์21เสียงไทยรวมพลัง6เสียงเสรีรวมไทย1เสียงแล้วก็ไทยพักดี1เสียงนะอันนี้ที่เป็นปีกฝ่ายค้านนะก่อนหน้านี้ทางประกาศธรรมเขาก็เป็นพรรคปีกฝ่ายค้านนี่แหละนะแต่ว่าหลังจากที่ลงมตินะเกี่ยวข้องกับการพิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อ่ะจำได้ใช่ไหมฮะตอนที่ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะนะพอเขามีการลงมติไปซึ่งสวนกับมติของพรรคฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านก็เลยคุยเลยคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยนะคุณไอติมเนี่ยนะเขาก็คุยเลยนะแล้วก็มีมติเป็นที่เรียบร้อยออกมาว่าทางพรรคกล้าทำนะทางวิปของกล้าทำก็จะไม่ได้อยู่ในวิปฝ่ายค้านนะมันก็เลยทำให้ทางปีกฝ่ายค้านเนี่ยจะเหลืออยู่เพียงแค่149เสียงนะครับอ่ะอันนี้เป็นเสียงที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรประเด็นที่ผมบอกว่าน่าสนใจก็คือว่าที่ยื่นนะหลายคนอาจจะถามว่าโอ้ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะยื่นแล้วก็จะอภิปรายใช่ไหมช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนนะก่อนที่จะมีการปิดไอ้ขออภัยการปิดประชุมสภาสมัยสามัญอ่ะมีหลายเสียงนะที่บอกว่าที่ยื่นในจังหวะนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือพอยื่นเอกสารเนี่ย7หน้ากระดาษเนี่ยนะ18รัฐมนตรีเนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยและถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยติดังกล่าวต้องส่งไปที่ทางใครครับไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมถูกไหมแล้วคุณโสภณสารัมต้องไปดูความเรียบร้อยของยติด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไหมมีตรงไหนที่จะต้องปรับแก้ไหมถ้ามีปรับแก้เขาก็ส่งมาให้ทางผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไปปรับแก้ใช่ไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยนี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่ใช่ว่ายื่นไปปุ๊บเอาตามนั้นเลยนะมีการปรับแก้นะบางตอนคุณอุ้งอิงอ่ะคุณแพทองธารชินวัตรอ่ะตอนนั้นก็ให้ปรับแก้ไงที่มีการเขียนยติแล้วพาดพิงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรก็บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นคำเป็นกรอบครัวเป็นอะไรพวกนี้เปลี่ยนเป็นคำอื่นไปอ่ะนะอันนี้เป็นอำนาจของทางประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานก็จะต้องมีเวลาไปนั่งเช็คไปนั่งดูถูกไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันที่สองฮะบอกมันเป็นช่วงเวลาไทมิ่งเนี่ยบอกมันใกล้เคียงมากถ้านับจนถึงตอนนี้หลังจากที่มีการพิปรายขออภัยมีจากการลงมติของทางกกต.เมื่อวันที่14กันยายน2569นี่ก็จะใกล้ครบ30วันด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่ากกต.เขามีระยะเวลาบวกครบบวกลบคูณหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60วันที่จะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาวินิจฉัยหรือพิพากษาหลังจากมีมติเรื่องคดีผู้ว่าสว77คนเขาบอกไทมิ่งเนี่ยมันใกล้กันเพราะว่ากว่าที่ยัตติจะผ่านการอนุมัติจากประธานสภากว่าที่ทางวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีเขาต้องมีการปรึกษาหารือกันนะครับว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมรัฐมนตรีต้องไปดูอะนะแล้วว่าโอ้ยตารางการทำงานมีช่วงไหนที่บินไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่ามีช่วงไหนที่ติดภารกิจที่ไม่สามารถจะมาฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรได้มันก็ต้องมีกำหนดระยะเวลากำหนดช่วงเวลาที่คุยกันบอกไทมิ่งเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงนี้แหละช่วงถ้าเร็วหน่อยก็จะเป็นปลายเดือนตุลาคมนะแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกายนนะถ้าล่าไปถึง14พฤศจิกายนมันก็คือ60วันพอดีอะใช่ไหมมันก็จะเป็นแรงกระแทกอีกครั้งหนึ่งนะเอาจริงๆถ้าดูทางการเมืองอ่ะเพราะว่าการยื่นไอติไปครั้งนี้13คน14คนเนี่ยมีความเชื่อมโยงหรือในยัตติมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการหัวสวนะฮะใช่ไหมซึ่งก็ต้องไปดูว่าประธานสภาเขาจะยังไงต่อด้วยเนี่ยผมก็รอดูว่าประธานสภาเขาจะยังไงนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเห็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองว่าแรงกระแทกทางการเมืองว่าอ่ะช่วงอภิปรายนั่นก็ช่วงหนึ่งนะถึงแม้ว่าดูจากเสียงแล้ว
ไม่สามารถที่จะทัดทานได้แน่นอนนะจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีกฝ่ายค้านกับรัฐบาลมันห่างกันเยอะมันห่างกันเยอะเป้าเขาคงไม่ได้มองแค่นั้นเขาคงมองเพิ่มเติมว่าในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เร่งเครื่องนะสมัยที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับการหัวสวเนี่ยนะเขาคงจะดูตรงนี้ด้วยว่ามันจะเป็นแรงกระแทกทางการเมืองหรือแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับทางพรรคร่วมรัฐบาลไหมนะอันนี้ก็คุยเพิ่มเติมไปนะแต่ว่าประเด็นตอนเนี้ยแน่นอนฮะเราไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองมากนักถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มันอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันก็เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันอะอย่างน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันก็มีแรงกระแทกจากส่วนอื่นๆนะที่รัฐบาลจะต้องโอ้โหปรับทิศปรับทางนะทั้งการโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเห็นไหมมันก็มีแรงกระแทกจากโซเชียลมีเดียพอสมควรนะเห็นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนเนี่ยส่งเรื่องให้กับทางรัฐมนตรีว่าการเองนะแล้วก็เป็นคนตรวจสอบแล้วว่าเรื่องดังกล่าวมันมีมูลนะถ้าหากว่าย้ายไปนะแล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซ้ำอีกครั้งนึงแล้วมีไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้ย่อหย่อนกับการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็จะให้กลับมาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เป็นแรงกระแทกทางการบริหารราชการที่ยังมีอยู่ในช่วงภาวะของการบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ใช่ไหมถ้ามันเป็นพื้นที่หนักด้วยจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะอำเภอบ้านสร้างอ่ะใช่ไหมน้ำท่วมหลายจุดนะหลายพื้นที่นะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปราจีนเนี่ยตอนนี้จากเชิงเซาล่าสุดนี่เห็นทางโตโยต้าใช่ไหมที่บอกว่าต้องปิดโรงงานชั่วคราวอ่ะเพราะว่าไอ้ระบบไอ้พวกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์อะนะโรงงานบางแห่งเขาเจอปัญหาน้ำท่วมแล้วเจอปัญหาเรื่องโลจิสติกไม่สามารถที่จะเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบได้อย่างพวกพรมพวกอะไรพวกเนี้ยนะเห็นเขาว่าเนี่ยนะทางโตโยต้าก็บอกว่าต้องปิดโรงงานไว้ประมาณสักเปิดอีกทีเท่าไหร่ล่ะ18มั้งทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตรถยนต์เนี่ยนะประกอบได้เนี่ยประมาณสัก 30,000 คันอะอันเนี่ยก็เป็นปัญหาเนี่ยนะเนี่ยจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะนี่ก็ประเด็นหนึ่งแล้วที่ใกล้เข้ามาอีกนิดซึ่งอีกไม่กี่วันที่กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการคาดการเนี่ยนะฝนที่มันจะมาอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงนี้แหละช่วงวันที่10, 11, 12เนี่ยจริงๆเขาก็มีการประกาศเตือนนะตั้งแต่วันที่9คือวันพรุ่งนี้แต่ว่าที่เราโฟกัสเลยก็คือช่วงประมาณ10, 11, 12ตุลาคมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลถามว่าทำไมต้องโฟกัสตรงนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นะครับการประชุม World Bank IMF เนี่ยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับมี191ประเทศนะครับที่จะเดินทางเข้ามาคนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมนะก็บอกว่าตกประมาณสัก 15,000 คนเราก็ต้องสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นแล้วเราต้องติดตามสถานการณ์และติดตามเรื่องของฝนตกอะไรต่างๆนานาว่าจะตกแช่ตกนานตกแล้วมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการจราจรหรือไม่เนี่ยนะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครด้วยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เขาก็ต้องเฝ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมต่างๆแต่ที่แน่ๆคือไม่ทันนะไม่ทันอะไรรู้ไหมฮะกระทรวงการคลังครับเขาบอกกรมสัมภาระตอนเนี้ย อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะพุทธศักราชจุดๆๆนะตอนนี้เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่จนถึงวันที่29ตุลาคมถามว่าคืออะไรคือต่อไปนี้นะฮะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะถ้าจะเดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะทางเครื่องบินทางอากาศเนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บภาษีขาออกนะครับขั้นต่ำคือ 1,000 บาท
ขั้นต่ำคือ 1,000 บาทนะทั้งไทยทั้งเทศเลยสมมุติคุณจะเดินทางไปต่างประเทศคุณจะไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยนะเดี๋ยวเขาเก็บคุณ 1,000 บาทนะนี่ยังไม่ได้รวมภาษีสนามบินนะถูกไหมนะ AOT เขามีค่าบริการจัดการสนามบินอะไรของเขาด้วยเนี่ยไม่รู้จะรวมเบ็ดเสร็จนี่ไอ้พวกจิปาถาตรงนี้มันจะขนาดไหนนะเนี่ยนะไม่รวมกับตัวเครื่องบินเนี่ยนะถ้ามีการเก็บจริงนะอันนี้เขาก็อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะบอกขั้นต่ำคือ 1,000 บาทนะแต่สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อเที่ยวนะแต่ว่าถามว่ามียกเว้นไหมก็คงมียกเว้นนะทางทูตานุตูดหรือว่าทางอะไรล่ะนักบินเงี้ยใช่ไหมนักบินหรือว่าแอร์โฮสเตสเงี้ยเขาเดินทางบ่อยอ่ะอันนี้เป็นอาชีพเขาต้องพาไปอ่ะถูกไหมอันนี้ได้รับยกเว้นไม่งั้นโอ้โหอ่วมอลไทยเลยนะถามว่าเก็บไว้ที่ไหนแฝงไว้ที่ไหนก็จะไปจัดเก็บผ่านทางตัวเครื่องบินครับให้คนที่ขายตัวเครื่องบินเนี่ยเขานำส่งตรงเนี้ยให้กับทางกรมสรรพากรนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นยังไม่ได้มีการเก็บแต่อย่างใดกำลังฟังอยู่นะบอกสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อเที่ยวนะซึ่งเขาจะต้องออกเป็นกฎกระทรวงนะหลังจากถ้าหากพรบ.ฉบับดังกล่าว เรียบร้อยนะบอกระยะแรกนี่จะเก็บประมาณสัก 1,000 บาทนะส่วนช่องทางที่ออกทางบกนะทางถนนนะเนี่ยไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมาเลเซียใช่ไหมออกไปสปป.ลาวนะออกไปเมียนมาอะไรพวกเนี้ยนะนี่แล้วก็ไปทางน้ำเนี่ยอันนี้บอกว่าในระยะแรกเนี่ยยกเว้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่หลายคนสนใจนะโอ้โหอันนี้คือเรื่องอะไรนะส่วนเมื่อเช้าฮะมีปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณผู้ฟังหลายท่านก็โทรศัพท์มาแล้วก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันนะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะ DSI แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาร่วมกับกรมปกครองนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขานำหมายค้นเข้าตรวจสอบชาบัดเฮ้าซึ่งเป็นสถานที่นะใช้สำหรับเป็นศูนย์รวมชาวยิวแล้วก็ชาวอิสราเอลในประเทศไทยแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจอะนะถามว่าไปตรวจสอบตรงไหนเขาไปต้อง 2-3 จุดนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่สนใจหน่อยเนี่ยนะที่ชาบัดเฮ้าส์เนี่ยนะอันนี้เป็นที่ตรงบริเวณถนนพระอาทิตย์ครับเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะแล้วก็กั้นพื้นที่เลยตอนไปตรวจนี่กั้นพื้นที่เลยไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวระหว่างการตรวจค้นนะถามว่าลักษณะของอาคารเป็นแบบไหนบอกอาคารเนี่ยสูง5ชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นร้านกาแฟส่วนชั้นที่2เป็นร้านอาหารแล้วก็ที่ทำการของมูลนิธิชั้นที่3เนี่ยเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจนะชั้นที่4ชั้นที่5อันนี้เป็นที่พักอาศัยนะครับนอกจากที่มูลนิธิชาบัดเฮ้าส์แห่งประเทศไทยที่ถนนพระอาทิตย์แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไปตรวจค้นสถานที่นะเป้าหมายอีก2จุดคือสำนักงานภายในอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางรักแล้วก็อาคารชาบัดเฮ้าส์บริเวณซอยสุขุมวิท22เขตคลองเตยนะปฏิบัติการครั้งเนี้ยขยายผลมาจากคดีพิเศษนะที่135/2569นะหลังจาก DSI ก็ไปตรวจสอบพบความเชื่อมโยงของนายไมคอนเดวิดมาเซียโนนะนักธุรกิจชาวอิสราเอลนะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งทั้งในพื้นที่พัทยาและที่บางละมุงที่จังหวัดชลบุรีนะเขาก็ไปดูพฤติกรรมต่างๆบอกใช้คนไทยเว้ยเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะพูดง่ายๆคือนอมินีนะแล้วก็พบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนี่ยมูลค่านะฮะหลายพันล้านบาทนะก่อนหน้านี้เขามีการเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลด้วยนะออกหมายเรียกไปนะไมมอนเดวิดมาเซียโนเนี่ยนะอันนี้ก็รับทราบข้อกล่าวหานะแล้วก็รวมไปถึงนางสาวดารินประเสริฐสุขนะบอกว่าเนี้ยรับทราบข้อกล่าวหาตามพรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะพ.ศ.2542นะประเด็นก็คือนอมินีนะเข้าใจว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์เนี่ยก็ลงพื้นที่นะเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะนี่ๆๆๆนะนี่อันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการนะสืบเนื่องจากที่มันมีการร้องเรียนนี่แหละนะและสืบเนื่องจากที่หลายคนพูดถึงนะจริงๆประเด็นมันก็ค่อยๆค่อยๆขยายผลขึ้นมาขยายขึ้นมาขยายขึ้นมานะตาม
ที่เราได้ติดตามกันใช่ไหมฮะทั้งจากมีการร้องเรียนที่แถวปายแม่ฮ่องสอนใช่ไหมหลังจากนั้นที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็มีการร้องเรียนมีเรื่องของอะไรล่ะสุสานใช่ไหมแล้วก็พื้นที่แถวชลบุรีแถวอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็ขยายผลขยายผลนะแล้วก็ไปตรวจสอบแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คืออยู่ที่เรื่องนอมินีเรื่องของการใช้คนไทยถือหุ้นแทนบางทีมันอาจจะเชื่อมโยงนะมันไม่ใช่แค่รู้จักแล้วไปขอชื่อเขาใช้นะคือมันต้องไปตามต่อจริงๆมันต้องตามต่อจริงนะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันขยายผลแล้วมันไม่สุดอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวว่ามันจะมีอะไรล่ะบริษัทที่เขารับทำทางบัญชีบริษัทที่รับทำทางด้านที่ปรึกษากฎหมายทนายกงทนายความอะไรเนี้ยสำนักงานอะไรเนี้ยบางแห่งเนี้ยไปเอาชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาจัดตั้งบริษัทที่มันเป็นลักษณะของนอมินีเนี่ยนะไปเอื้อประโยชน์ให้เขาตรงเนี้ยมันต้องขยายผลต่อเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่จบแค่ตรงนี้นะแล้วถ้ามีอย่างเงี้ยแล้วต้องไปดูด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขามีอำนาจนะใช่ไหมถ้าหากทำผิดกฎหมายเงี้ยเขาสั่งนิรเทศได้นะครับชาวต่างชาติถ้าทำผิดกฎหมายที่นิรเทศสั่งนิรเทศไปแล้วต้องกี่คนล่ะใช่ไหมสองสามคนบ้างตั้งแต่ที่เริ่มใช้ความเข้มงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะบางคนอาจจะมีการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไปละแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์นะอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีโฮมแลนด์รัฐมนตรีมหาดไทยนี่แหละทั่วประเทศเขาก็เป็นทั่วโลกเขาก็เป็นเหมือนกันรัฐมนตรีเขาก็มีอำนาจอย่างนี้เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากสตม.ผมมาก็มาปุ๊บไม่แน่ใจปุ๊บสั่งออกนอกประเทศเลยใช่ไหมตม.อย่างเงี้ยนะหลายตัวหลายที่เขาก็ใช้อำนาจของเขานะแต่อันนี้ก็ต้องดูนะแต่ว่ามันจะใช้อำนาจแบบไม่มีขอบเขตก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องอาจจะมีการกระทำความผิดมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอินเตอร์โพต่างประเทศอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ถ้าขลุดรอดเข้ามาเราก็ต้องดำเนินการใช่ไหมเพราะสำคัญเราต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนไทยนะครับอ่ะที่จะเป็นข่าวดีซะหน่อยคือน้ำฮะที่เขื่อนเจ้าพระยานะจังหวัดชัยนาทเนี่ยเข้าใจว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะทางกรมชลประทานนะเขามีการปรับการระบายน้ำลดลงนะจาก 2,500 นะเหลือ 2,400 ใช่ไหม 2,350 นะนี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะต่ำกว่า 2,350 2,300 หรือยังเพราะว่าน้ำจากที่นครสวรรค์สถานี C2 เนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะแล้วเติมน้ำข้างทางฝนมันไม่ตกมา 2-3 วันนะทำไมแดดเปรี้ยงเลยเนี่ยออกไปข้างนอกตอนนี้นี่โอ้โหผมว่า2วันเนี้ยนะถ้าใครออกไปข้างนอกแล้วยืนกลางแดดนี่ต้องบ่นอ่ะโอ้อยากให้มีเมฆจังให้มันมาบังแดดซะหน่อยนะแดดแรงนะแต่เวลาแดดแรงแล้วมันมีความเย็นมาปะทะเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนใช่มั้ยฝนมันก็จะตกพอฝนมันตกปุ๊บมันก็จะมีลักษณะฝนตกแบบที่มันอากาศแปรปรวนมันจะมีพวกอะไรล่ะฟ้าแลบฟ้าร้องนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่มันตกแช่3วันนั้นมันเป็นลมคล้ายๆเป็นมรสุมนะหมุนน่ะนะอันนั้นอยู่ในพื้นที่แช่เลยนะอันนี้มันก็ลักษณะของฝนมันก็แตกต่างกันนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรมั้ยอู้เดี๋ยวผมรอดูหน่อยนะวันนี้เห็นว่ามีงานที่พรรคประชาธิปัตย์นะแต่ว่าเขาไปจัดที่อื่นนะเขามีเชิญอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ด้วยหลายต่อหลายคนเพราะเป็นงานครบรอบ80ปีของพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้อาจจะเป็นสีสันทางการเมืองสักนิดหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะฮะวันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะช่วยกันโทรศัพท์มาคุยกันซะหน่อยนะมีประเด็นมีเรื่องไหนยังไงนะที่อยากจะพูดอยากจะคุยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราว่ากันนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับตอนนี้14:34 นพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 4645 Line at Royal House
1: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
0: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: 0698-6322
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา40นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 165702 248 1657นะครับมาเราเริ่มต้นนะคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะระหว่างที่รอสายนะผมอัปเดตหน่อยละกันนะเพราะว่าได้รายชื่อนะของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเพื่อลงมติเป็นรายบุคคลเนี่ย เป็นที่เรียบร้อยแล้วลองดูซะหน่อยไหม18ท่านนะสำหรับที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะวันนี้เขาจะแบ่งเวลากี่ชั่วโมงจะเหลือคนละกี่ชั่วโมงเนี่ยนะเหลือคนละกี่ชั่วโมงคนละกี่นาทีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นี่คุณจงศักดิ์ทองศรีนะรองนายกรัฐมนตรี4คุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง5คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านที่6นะที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคุณประกรณ์นินประพันธ์โอ้ชื่อนี้ไม่ได้ยินนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวไปดูหน่อยซิว่าเป็นเพราะอะไรนะรองนายกรัฐมนตรีนะคนที่7นะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณใจชนกชิดชอบนะรัฐมนตรีดีคุณสุชาติชมกลิ่นนะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านที่11นะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะที่ทางฝ่ายค้านเขายื่นเมื่อตอนบ่าย2ที่ผ่านมานะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะ12นะคุณณปินทร ศรีสรรพางนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีนะประจำสำนักนายกแล้วก็คุณพระดอนปิศนานันทกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นี่คุณสุขสำรวยวันธนียกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคนที่16นะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเนี่ยเป็นรายชื่อนะ18รัฐมนตรีนะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเพื่อลงมติเป็นรายบุคคลตามมาตรา151นะที่ทางสมาชิกฝ่ายค้านนะเขาลงชื่อนะผมลองดูซะหน่อยนะบางคนผมก็ไม่รู้นะอย่างคุณประกรณ์นินประพันธ์อย่างเงี้ยนะท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์เนี่ยอันนี้ก็กล่าวหาที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขามีมติออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูซินะบอกมีพฤติกรรมนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจนะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมจนสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดินไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาของเขานะเพราะรายละเอียดนี่เราต้องไปฟังในช่วงของการอภิปรายเนาะใช่ไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีนี่คุณอนุทินชาญวีรกูลนี่โอ้โหหน้าครึ่งเลยมีอยู่7หน้านี่ของท่านนายกรัฐมนตรีนี่โอ้โหหน้าครึ่งเลยนะ หนึ่งหน้ากระดาษครึ่งอ่ะโอ้โหนี่แล้วฟอนต์นี่ที่ผมเห็นนี่เป็นฟอนต์14ด้วยอ่ะโอ้โหยาวเหยียดเลยนะเดี๋ยวเขาคงมีคนมาคุยเพิ่มเติมแหละนะว่าเป็นยังไงนะเนี่ยบอกว่าผลการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวนะขาดความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะก็เลยนำมาสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะอ่ะก็ว่ากันนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆคงจะมีเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังครับนะมีประเด็นมีเรื่องไหนที่อยากคุยกันนะก็เชิญนะฮะเชิญนะช่วงที่2นะยังมีเวลานะ15นาทีนะอย่าปล่อยให้พูดคนเดียวนะอย่าปล่อยให้คุยคนเดียวนะบางทีท่านอาจจะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะถามเนี่ยนะมีประเด็นมีเรื่องเนี่ยบางครั้งหลายครั้งนะที่ถามมานะที่จะช่วยให้คลายข้อสงสัยได้บ้างนะแล้วก็หลายครั้งนะที่หากไม่สามารถที่จะคลายข้อสงสัยให้ได้เนี่ยนะคุณผู้ฟังที่เป็นคนรับฟังเนี่ยนะที่เขามีประสบการณ์มีเรื่องโดยตรงเนี่ยนะเขาอาจจะโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังนะหรือว่าโทรศัพท์มาบอกนะทางปัญหาของท่านได้นะว่าปัญหาของท่านเนี่ยนะถ้าจะแก้ไขเนี่ยณัฐพงศ์ไม่รู้เนี่ยนะณัฐพงศ์ตอบไม่ได้เนี่ยนะเขาก็มาช่วยตอบช่วยกันนะอันนี้เป็นความน่ารักของรายการนี้แหละนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะไม่มีหรอกนะผมว่าน้อยมากนะที่จะเปิดสายแล้วก็คุยกันบางทีจะเปิดให้คุณมาตอบคำถามอะไรด้วยเนี่ยนะยิ่งยากเหมือนกันนะครับอ่ะมาไหม02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเดี๋ยวรอสักนิดนะรอสักนิดนะท่านนายกก็น่าจะกลับมาแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือยังนะเพราะว่าเห็นช่วงเช้าเขาประชุมอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมเมื่อวานนี้มีงานForbes Global CEO อ่ะนะเขาไปครั้งที่24ที่สิงคโปร์เขาจัดงานท่านนายกก็ไปคุยในเวทีนั้นนะแล้วประชุมของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเช้าเนี่ยนะประชุมผ่านซูมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มานะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูกำหนดเดิมเนี่ยนะเข้าใจว่าช่วงประมาณสักเที่ยงอ่ะ11โมงเที่ยงนะท่านก็จะบินจากสิงคโปร์เนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยนะก็น่าจะถึงแล้วนะหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งคุณสุวัฒน์ครับสายสองสวัสดีครับครับเอ๊ะคุณสุวัฒน์เสียงไม่ค่อยดีเลยอ่ะเสียงไกลมากเลยใช้อะไรเอ่ย
5: เคได้ยินชัดไหมครับ
4: ดีขึ้นดีขึ้นเชิญ
5: ฮัลโหลครับ
4: ครับ
5: ครับผมขออนุญาตสอบถามครับผม
4: ครับ
5: เรื่องที่รถจมน้ำเห็นเขาลงในโลกโซเชียลบอกว่ารถที่จมน้ำเนี่ยไม่ต้องผ่อนชำระต่อกับไฟแนนซ์หรือบริษัทต่างๆนี่มันจริงไหมครับผม
4: รถเราจมน้ำเหรอเราผ่อนอยู่ไหม
5: ไม่ครับผมจะได้เป็นความรู้ครับผมรถผมไม่ได้จมน้ำแต่ว่าผมสงสัยครับผมถึงว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าที่ถ้าทำแบบนี้บริษัทแฟนเขาไม่แย่หรอครับ
4: โอ้เออมันผมว่ามันต้องไปเอายังไงดีล่ะคุณไปเจอที่ไหนล่ะอ่ะ
5: ผมเห็นลงใน Facebook ครับผมว่ารถที่จมน้ำถ้าหากว่ารถจมน้ำเนี่ยให้ถ่ายรูปไว
4: ้
5: แล้วก็เป็นหลักฐานหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องผ่อนชำระต่ออะไรประมาณนี
4: ้ได้อ่านรายละเอียดไหมหรือว่าอ่านแค่พอเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นภาพอินโฟกราฟิกที่เขาเขียนว่ารถจมน้ำไม่ต้องผ่อนต่อแล้วจบแค่นั้นเราได้อ่านรายละเอียดไหม
5: ครับผม
4: ได้อ่านไหมได้อ่านไหม
5: ผมไม่ได้อ่านครับผมคือผมไม่ได้ประสบปัญหาตรงนี้แต่ว่าผมสงสัยในโลกโซเชียลเขาเอามาลงผมก็เลยอยากแจ้งความรู้ว่าเอ๊ะมันจริงเหรอในเมื่อเขาก็บริษัทไฟแนนซ์เขาก็ให้เงินไปแล้วก็ผู้ผ่อนชำระก็จะต้องไม่ต้องจ่ายจริงหรือผมจึงสงสัยครับผมรบกวนขอความรู้ด้วยครับ
4: เออ เอาไงดีล่ะเนี่ยอ่ะอย่างนี้ผมตอบอย่างนี้ดีกว่าผมตอบอย่างนี้คือลักษณะของการเรากู้ไฟแนนซ์เพื่อซื้อรถเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของการเช่าซื้อถูกไหมใช่ไหมเคยซื้อรถไหมเคยเช่าซื้อรถไหมคุณสุวัฒน
5: ์ฮัลโหลครับผมเคยครับ
4: เออมันเป็นเช่าซื้อถูกไหม
5: ครับ
4: เราซื้อเราซื้อรถปุ๊บเนี่ยพอเราผ่อนไฟแนนซ์เนี่ยเล่มที่ได้เนี่ยคุณจะเห็นว่าชื่อกรรมสิทธิ์รถยนต์คือของใครของไฟแนนซ์ถูกไหม
5: ครับใช่ครับ
4: ของคุณคือผู้ครอบครองใช่ไหม
5: ครับ
4: จนคุณแบบผ่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเขาถึงจะโอนไปเป็นชื่อคุณเป็นเจ้าของรถถูกไหมใช่ไหม
5: ครับผม
4: เคยซื้อไม่ได้เอาถามจริงๆมันจะได้ผมจะได้อธิบายแล้วจะได้ง่ายเคยไหม
5: ครับผม
4: เออเคยซื้อรถอะไรเอ่ยโทษที
5: ผมเคยซื้อรถเก่งครับโตโยต้าครับผม
4: อ๋อเคยรถซื้อรถโตโยต้าตอนนั้นผ่อนกี่ปีล่ะ
5: ผมผ่อนรู้สึกจะ4ปีครับผม
4: 4ปีนะ
5: คร
4: ับ คือลักษณะของกฎหมายอันเนี้ยมันเป็นการเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะเรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยมันยังไม่ได้โอนจนกว่าจะผ่อนจนครบตามที่มีการตกลงตามสัญญานั้นจนครบ4ปีกรรมสิทธิ์ถึงโอนเข้าใจไหม
5: ครับผมเข้าใจครับ
4: เออระหว่างที่เรามีการผ่อนชำระอยู่เนี่ยกรรมสิทธิ์มันยังเป็นของใครครับ
5: ครับ
4: ของใครกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
5: เป็นเจ้าของบริษัทครับ
4: เป็นของบริษัทไฟแนนซ์ถูกต้อง
5: เจ้าของไฟแนนซ์ใช่ครับใช่ครับ
4: เออระหว่างนั้นเนี่ยในสัญญาเนี่ยมันเขียนว่าสัญญาเช่าซื้อใช่ไหม
5: ครับ
4: เออลักษณะของการที่เราใช้รถมันก็เหมือนกับการเช่ามันมีคำพิพากษาศาลฎีกาครับที่เขาบอกว่าเอ้ยลักษณะเนี้ยมันเป็นการใช้รถแบบการเช่าเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เหมือนเราเคยไปต่างจังหวัดแล้วไปเช่ารถต่างจังหวัดขับไหมอันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยขับรถเหรอ
5: ขับรถอยู่ครับผม
4: โอ้เออมันไม่มีสมาธิเนาะ
5: ครับผม
4: เออ
5: กับแป๊บนึงครับผม
4: จอดรถให้เรียบร้อยก่อนเนาะเออมันเรื่องยากมันเรื่องยากไม่ใช่อะไรหรอกนะ
5: ครับผมพอประเมินครับผมก็เข้าใจนะครับจะได้ไม่รบกวนครับผม
4: เข้าใจว่าเข้าใจว่า
5: ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไฟแนนซ์ครับผม
4: แล้วยังไงแล้วคำถามคุณแล้วคุณจะตอบว่าไง
5: คำถามผมก็คือว่าสิ่งเขาแชร์ในโลกโซเชียลนะครับว่าเออลดน้ำท่วมไม่ต้องชำระต่ออะไรประมาณนี้ผมก็เอ๊ะมันใช่เหรอในเมื่อบริษัทเขาก็บอกว่ามีคนมาพอไปแน่นไปสัก
4: เอออ่ะแล้วกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์แล้วยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นสรุปสุดท้ายคำถามที่คุณถามผมคุณได้คำตอบไหม
5: มันไม่สะดวกแป๊บนึงครับผมมัน
4: อ่ะโอเคได้ขอบพระคุณไม่สะดวกโอเคอ่ะไม่สะดวกไม่มีปัญหานะเออนะก็คือผมเข้าใจนะอันนี้ผมเข้าใจนะแล้วผมก็รู้ว่าผมจะต้องตอบยังไงนะแต่ว่าบางทีเนี่ยคือมันมีทั้งเหลี่ยมที่ในฐานะที่เป็นคนเช่าซื้อที่เขาเห็นคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วก็อ่านรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าบอกไม่ได้อ่านเลยเนี่ยผมก็ต้องค่อยๆพยายามที่จะอธิบายให้มันเห็นภาพก่อนว่าเออเรื่องของความเป็นเจ้าของเนี่ยมันอยู่ที่ไหนยังไงแล้วถ้าเรื่องของความเป็นเจ้าของที่มันยังไม่ได้มีการโอนเนี่ยนะลักษณะของเราเป็นผู้เช่าเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยธรรมชาติเหมือนกันฮะถ้าคุณเคยไปขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ใช่ไหมหรือว่าขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่พอไปถึงเชียงใหม่คุณบอกเฮ้ยผมจะไปเที่ยวที่ดอยหลวงเชียงดาวต้องขับรถไปต้อง200กิโล150กิโลถ้าคุณจะขับรถไปคุณก็ต้องเช่ารถใช่ไหมเหมือนกันเช่ารถไปแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันทำยังไงล่ะเราต้องจ่ายเงินต่อไหมล่ะไอ้อย่างเงี้ยมันก็คือต้องค่อยๆลำดับความแล้วก็ค่อยๆอธิบายนะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นเลยนะมันมีเรื่องต่อเนื่องอีก1 2 3นะเดี๋ยว ถ้าสมมุติว่าผมทำแบบนั้นจริงนะวันรุ่งขึ้นนะถ้าไปถึงผมจะไปซื้อรถใหม่เลยนะหัวหมอนี่ใช่ไหมคุณนัทพงศ์บอกเป็นเช่าเสร็จผมใช้สักประมาณเดือน2เดือนผมก็คืนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะบอกเฮ้ยไฟแนนซ์เองเขาก็มีเกณฑ์นะเขาก็มีภูกลางนะเขาก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันนะว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคุณแบบทิ้งรถกลางทางแล้วไม่เอารถต่อไม่ตามให้มันเรียบร้อยเนี่ยคุณจะไปขอกู้มันติดปัญหา1 2 3อะไรอย่างนี้นะเขามีนะครับเขามีนะมันมีทั้งได้มีทั้งเสียนะเวลาเราอ่านมาเราเห็นแชร์ปุ๊บเราก็บางทีเราก็จะเห็นแค่มุมเดียวเราไม่ได้มุมอื่นไปด้วยนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปแล้วกันนะปกติก็ถ้าถามแล้วคุยกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจบในประเด็นนั้นๆ นะครับอ่ะ02 248 1657นะ02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับนะหรือผมหรือท่านไหนจะมาช่วย อธิบายต่อก็เชิญนะฮะไม่มีปัญหานะโอ้โหคนที่เป็นทนายความฟังเยอะเพื่อนผมนี่เต็มเลยนะอันนั้นกลุ่มนึงแล้วนะแล้วก็โอ้โหทนายความจริงเขาฟังเยอะนะผมสังเกตได้จากจากอะไรล่ะจากในเพจโมล่าออนไลน์บางท่านเนาะก็เข้าไปกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปคอมเมนต์เนี่ยนะโอ้ยบางคนใส่ชุดทนายความเลยนะใส่กรุยหล่อเท่เลยนะแสดงว่าฟังกันอยู่นะแต่บางทีท่านอาจจะช่วยผมได้ก็เชิญนะไม่มีปัญหานะผมจะมีเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีกรอบในการคุยในการพูดพอสมควรนะสำหรับผมนะผมบางเรื่องผมไม่ได้แบบโอ้โหคุยหมดทุกเรื่องนะบางเรื่องก็เก็บไว้ในใจก็มีอันนี้ต้องยอมรับความจริงผมเป็นคนยอมรับความจริงบางครั้งถ้าไหนไม่มีปัญหาเนี่ยผมพูดหมดอ่ะแต่ว่าถ้าไหนถ้าฟังแล้วคุณอาจจะโอ้เห็นมุมเดียวนะอันนี้บางทีผมอาจจะให้อีกเหลี่ยมอีกมุมหนึ่งนะให้คุณไปพิจารณาเพิ่มเติมนะมันจะมองแค่ของส่วนตนอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องนะบางทีผมยังตอบคำถามแบบผิดๆก็มี เพื่อนผมถามนะผมถามณัฐพงศ์เนี่ยทำไมเรื่องนี้ทำไมตอบผิดวะบอกเฮ้ยถ้าตอบถูกเลยเนี่ยนะแล้วถ้าคนมันไปแชร์อย่างนั้นกันเนี่ยนะมันไม่ถูกต้องเลยนะมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระทบกับสังคมบางทีเราก็ยอมตอบผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะบางทีผมก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านที่รู้เพราะท่านก็อาจจะแบบนะในประเด็นเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยผิดหรอกนะแล้วก็ถ้ามันจะเลี่ยงตอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีลักษณะวิธีการตอบที่มันไม่กระทบอ่ะนะหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานมันเป็นเรื่องไหนยังไงนะส่วนใหญ่มันไม่ได้ตอบผิดหรอกแต่ว่ามันจะเลี่ยงตอบไปนะนะบางที่บางครั้งก็แนะนำบางอย่างอย่างเงี้ยแนะนำไปเลยนะบางคนถามผมอย่างเงี้ยจัดการมรดกเนี่ยนะโอ้ถ้าสมมุติเสียชีวิตไปบ้านเนี่ยนะเอาไปให้กับทางด้านของลูกแล้วแต่ถ้าลูกเนี่ยอยากจะไปขายบ้านตอนที่เราไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะจะให้ส่วนแบ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไหมผมบอกทำไมไม่แบ่งไปเลยตอนยังมีชีวิตอยู่จะได้จบเพราะพอเราไปแล้วเนี่ยใช่ไหมพอเราไปแล้วอย่างเงี้ยบางทีนะฮะเขาไปขายต่อเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งหรือไม่แบ่งอ่ะถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดไว้ยังไงก็ตามดีโทรศัพท์ไปบอกกันเจ้าหน้าที่ถามอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาจริงไม่ทำตามนั้นขึ้นมามันก็ไม่เรียบร้อยนะบางทีเราก็ต้องดูว่าเอ้ยอันไหนที่มันน่าจะเป็นช่องทางหรือว่าให้คำปรึกษาไปหรือว่าการบริหารจัดการบางเรื่องเนี่ยเอาให้มันจบไปสักทีเดียวไปเลยไม่ต้องไปขยายความอะไรต่ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำถามด้วยนะขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุยด้วยขึ้นอยู่กับคนที่คุยกับเราด้วยบางคนถามเฉยๆอย่างนี้ก็อันนี้อาจจะไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะก็สุดแท้แต่นะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะสำหรับช่วงที่2นะเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเงาๆหรอนะหรือว่าแดดข้างนอกมันร้อนหรือวันพฤหัสแล้วใกล้วันศุกร์แล้วนะแล้วก็บางคนเป็นลองวีคเอนด์อ่ะใช่ไหม12 work from home 13วันหยุด14 15 work from home 16กรุงเทพหยุดอีกพี่มุดผมหยุดยาวได้ไหมฮะ เขาให้ work from home เนี่ยนะ จะทำยังไงดีเนี่ย14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
4: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินเข้าทำเนียบลดกระจกโบกมือทักทายสื่อทำท่ารูดซิปปากหลังสื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13:35 หลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคมระหว่างที่รถด้านเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้ลดกระจกรถลงพร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าห้องผู้สื่อข่าวจากนั้นนายอนุทินปฏิบัติภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีนางสุปจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนายกลงมาส่งรัฐมนตรี UAE ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่นายอนุทินทำท่ารูดซิปปากก่อนจะเดินตักกลับเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเอกนิติชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AM 2026คาดมีควบคู่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ถึง2ครั้งซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 16,000 คนและคาดว่ารวมทุกภาคส่วนจะใกล้เคียง 20,000 คนโดยการจัดงานที่ชูความเป็นไทยผ่านชุมชนผ้าไทยภูมิปัญญาไทยอาหารไทยและเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เวทีโลกควบคู่กับการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกใน3ด้านหลักได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและตัวแทนกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนตลอดจนเตรียมขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่ Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยโดยถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบช่วยสอนผู้ค้าสตรีทฟู้ดและความร่วมมือจับแบงก์ชาติและ IMF ยกระดับความปลอดภัยดิจิทัลพร้อม Bangkok Dialogueบทสรุปแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการรับมือภัยแล้งและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญผ่านการเชิญชม Royal Pavilion นิทรรศการตามพระราชดำริรัชกาลที่9และการต่อยอดในรัชกาลที่10เช่นโครงการแก้มลิงรวมถึงการแบ่งปันบทเรียนการบริหารจัดการล่วงหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานสุภจีคาดอนุทินและทรัมป์ปิดดีลภาษีสหรัฐช่วงถกเวทีสุดยอดอาเซียนนางสุภจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเจรจาภาษีการค้าสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ได้ตกลงในหลักการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องหารือกันในคณะทำงานซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งหนังสือมาถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการให้มีการพบกันและสามารถลงนามข้อตกลงได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนเรื่องตัวเลขภาษีทางคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งไทยต้องดูจากประเทศตัวรอบด้วยว่าอยู่ที่ตัวเลขใดส่วนผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าวก็ต้องมีมาตรการในการดูแลต่อไป
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความผิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกสิง

0: ค้นคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: แดงแดงเป็นยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค 4,000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค 4,000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: เศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN ผ่าน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:08 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: อาทิตย์หน้าเนาะ
0: อาทิตย์หน้า
1: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประชุมประจำปีนะก็จะเคาะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18
0: ครับ
1: 7วันแต่ทราบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่9จะเริ่มมีตัวแทนที่เดินทางมาใช้โรงแรม5ดาว4ดาวครึ่งเนี่ย21แห่ง
0: ครับ
1: ทุกแห่งเนี่ยมีโปรโตคอลว่าเขาจะต้องถึงที่ประชุมภายในครึ่งชั่วโมงเมื่อเขาออกเดินทางแล้วจะต้องถึงที่หน้าประตูที่จะเข้าไปในงานเนี่ยภายใน30นาที
0: ครับ
1: เราต้องจัดการให้เขาให้ได้เฉพาะตรงเนี้ย 4,000 คน21โรงแรมอันนี้คือเรียกว่า official
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลืออีกเป็นหมื่นเนี่ยก็กระจายอยู่อาจจะอยู่โรงแรมใน21แห่งที่เป็นโรงแรมอย่างเป็นทางการ

0: ที่กองเจ้าหน้าที่ชุดล่วงหน้าของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยมาสำรวจแล้วก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นจะเรียกอะไรผู้ร่วมงานไหมผมก็ไม่แน่จะใช้คำว่ายังไงนะส่วนงานเนี่ยเริ่มวันที่12แต่ว่าคล้ายๆกับเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งมีการประชุมนู่นนี่เยอะแยะแล้วก็จะมีการประชุมซ้อนเช่นรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีคลังของประเทศกลุ่ม G7 มาเขาก็จะมีประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 แทรกลงไปในงาน อื่นๆอีกหลายคือเฉพาะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงอาทิตย์หนึ่งที่เวียนไปมาเนี่ยจะมีการประชุมย่อยเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆแยกไปเนี่ยประมาณ200
1: เซสชั่น
0: 200เซสชั่น
1: ครับ
0: นะแล้วก็ที่เขาจะมีหารือทวิภาคีระหว่างกันหารือพหุภาคีระหว่างกันหรือว่าเป็นกรุ๊ปมีตติ้งเป็นกลุ่มต่างๆที่เขาจัดยังนับไม่ได้ว่ามีเท่าไหร
1: ่
0: นะแล้วก็วันที่สำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่16
1: ครับ
0: เพราะวันที่16เนี่ยทางประธานธนาคารโลกทางกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะแล้วก็มีคนสำคัญอีก 3-4 คนในการประชุมเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกับตัวแทนทั้ง198 191ประเทศที่มาก็จะเป็นห้องใหญ่ในห้องใหญ่นั้นน่ะที่เรียกว่าห้องเพลนารีนะห้องประชุมใหญ่เลยเนี่ยจะบรรจุคน 4,000 คน
1: โอ้โห
0: ในห้องนั้นนะแล้วก็จะมีใครที่เป็นคณะต่างๆที่ไปนั่งก็ที่จะมีป้ายว่าเป็นตัวแทนจากประเทศไหนหลักๆก็รัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติของแต่ละที
1: ่ครับ
0: อันนี้ก็ถ้าถามในฐานะคนที่เคยทำข่าวการประชุมครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2534เดือนตุลาคมเนี่ยอันนั้นใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดิม
1: ครับ
0: ก่อนที่จะทุบทิ้งที่หลังเนี่ยนะเทียบกับครั้งเนี่ยขนาดของห้องประชุมแล้วก็การปรับภูมิทัศน์ทั้งหมดเนี่ยขนาดของห้องประชุมพูดถึงพื้นที่นะมากกว่าเดิมเนี่ย5เท่าถ้าเทียบกับการใช้สถานที่ประชุมที่ประชุมประจำปีที่ทำการธนาคารโลกก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุงวอชิงตันเนี่ยต้องบอกว่าอันนั้นเทียบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ได้เลยแล้วในการจัดประชุมมันต้องทำเป็นห้องเล็กๆเนี่ยที
1: ่
0: เขาจะประชุมก็ต้องสร้างห้องประชุมซ้อนลงไปในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะเหมือนกับเราจัดบูธอะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: เออนะแล้วพอจบงานก็ต้องรื้อออกหมด
1: ครับ
0: เพราะหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นรายการมหากรรมหนังสือนานาสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินานาชาติอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: พอจบปั๊บก็ลื้อออกไอ้ส่วนที่จะทำบูธใหม่ก็เข้าไปทำต่อผมเพิ่งทราบนะเมื่อวานคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งถือว่าเป็นแม่งานในการเชื่อมต่อเนี่ย
1: ครับ
0: คือเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมก็จริงเนี่ยแต่พอเริ่มเข้าเซสชั่นที่เป็นการประชุมเนี่ยเขาจะมีคนของเขามาทำทั้งหมดเลยคือการจัดการการสั่งการในการประชุมต้องเป็นของเขาเราเหมือนว่าเตรียมสถาน
1: เตรียมสถานที่ให้เขา
0: ใช่ใช่อันนี้เป็นหลักปกตินะ
1: ครับ
0: ในโลกนี้ก็มีประเทศที่จัดประชุมซ้ำตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารโลกแล้วก็มีการประชุมประจำปีมาเนี่ยณขณะนี้มีแค่3ประเทศ
1: ครับ
0: ตุรกีญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แล้วก็เรา
1: แล้วก็ไทย
0: ส่วนการประชุมมันจะเป็นลักษณะ 2-1 เพราะว่าประชุมที่วอชิงตันดีซีเนี่ย2ปีต่อกันแล้วพอปีที่3ก็ย้ายเป็นประเทศอื่นครั้งที่แล้วที่ประชุมนอกสถานที่เนี่ยคือประชุมที่มาลาเกส ประเทศมอร็อกโ
1: กครับ
0: แล้วก็ไปประชุมที่วอชิงตันดีซี2ครั้งแล้วก็มาประชุมที่กรุงเทพต่อไปก็จะประชุมที่วอชิงตันดีซี2ครั้ง
1: ครับ
0: 2ปี
1: ครับ
0: แล้วก็จะถัดไปก็จะเป็นประเทศซึ่งเขาคงจะบอกในการประชุมครั้งนี้ว่าการประชุมอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะจัดที่ประเทศไหน
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ได้ถามเขานะแต่ว่าการประชุมของ World Bank IMF เนี่ยจะประชุมปีละ2ครั้ง
1: ครับ
0: คือประชุมช่วงเดือนเมษายนซึ่งเขาเรียกว่าเป็น Spring Meeting ตามอะไรล่ะฤดูกาลในสหรัฐอเมริกาเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเข้มข้นมากเท่ากับการประชุมประจำปีตอนช่วงเดือนตุลาคม
1: ครับ
0: ถ้าตามบ้านเราก็เข้าหน้าปลายฝนต้นหนาวเพราะเรามี3ฤดู
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นทางนั้นก็ออตัมคือว่าเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหม
1: ใบไม้ร่วง
0: ใบไม้ร่วง
1: ครับ
0: ใบไม้ร่วงเกือบร่วง
1: จะหมดแล้ว
0: เออจะหมดแล้วจะเข้าหนาวแล้วประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้น
1: เขาจะถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วตอนตุลาปีที่แล้วคุณอะไรคุณเอกนิติก็ไปใช่ไหมใช่ไหมฮะอันนี้คือ World Bank
0: Meeting ประจำปีปกติเขาก็จะไปกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าการไปมันก็ได้เจอผู้คนได้อะไรคือถ้าเป็นพูดถึง ประชุมแบบมหากรรมเนี่ย ถ้าเป็นภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยก็ต้อง World Bank IMF แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเอกชนก็ต้องเป็น WEFWorld Economic Forum ที่ดาวอสจะประชุมหน้าหนาว
1: ครับ
0: ประชุมช่วงหนาวจัดๆหิมะตกแบบนั่นเลยหลังๆก็คล้ายๆมันอาจจะได้รับความสำเร็จมั้งก็มีเป็นประชุมซัมเมอร์ก็มีนะประชุม World Economic Forum แบบฤดูร้อนก็
1: ม
0: ีแล้วก็ยังมีประชุม Economic Forum แบบเฉพาะภูมิภาคก็
1: ม
0: ีนอกจากนี้ที่ประชุมที่นายกไปเมื่อวานเนี่ยอันนั้นเป็นของ Forbes Forbes นี่เป็นนิตยสารน่าจะเป็นนิตยสารรายเดือนนะ
1: ครับ
0: นะของ Forbes ชื่อเรียก Forbes นะก็เขาก็จัดเหมือนกันนะอันนี้ก็ว่ากันในแวดวงการเงินการคลังการพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นอันอื่นก็มีที่มันเป็นระดับแบบสเกลแบบ World Scale นี่ก็มีนะมันจะไม่เหมือนการประชุมหรือว่างานอย่างที่ผมไปครั้งที่แล้วช่วงกลางเดือนกันยายนที่ไบเทคอะอันนั้นคือเรียกว่าแก๊สเทค
1: แก๊สเทค
0: เกี่ยวกับแก๊สจริงๆถ้าพูดถึงวงการพลังงานเนี่ยมันมีการประชุมใหญ่เนี่ยที่เป็นลักษณะที่เอกชนไปร่วมกันนะแล้วก็มีภาครัฐบ้างเนี่ยจะมี2อันคือแก๊สเทคอันนึง
1: ครับ
0: ว่าเฉพาะเรื่องก๊าซนะกับอีกอันนึงคือออยล์แอนด์แก๊สเมื่อก่อนเนี่ยจะประชุมที่สิงคโปร์บ่อยมากมันก็มีหนังสือเป็นนิตยสารรายเดือนชื่อ Oil and Gas เป็นคนจัดก็ได้รับความเชื่อถือเพราะว่าคนในวงการก็จะไปกันเยอะนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเป็นไปของโลกนะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้นัดหมายกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: คุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยก็ท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการฟังหูไว้หูนะทำเทปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็คงจะออกอากาศเป็นปกติประมาณสัก 20:50 อะไรเนี่ยถึง 20:30 อะไรเนี่ยก็ใครที่สนใจก็ติดตามกันแล้วกันแต่ต้องบอกก่อนนะว่า มันไม่ใช่งานแสดงสินค้านะไม่ได้รับเชิญอ่ะไปไม่ได้ คือไม่ใช่งานมหากรรมหนังสือนานาชาติที่เราไปซื้อของนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: เราเข้าไปไม่ได้นะ
1: ต้องมีบัตรนะ
0: ไม่ต้องมีลิสต์ต้องมีเอกสารที่ลงทะเบียนที่เขาตอบรับมาอะไรมาถึงจะเข้าไปได้นะแล้วเขาก็แบ่งนะ
1: ครับ
0: เป็นดีลิเกตเป็นตัวแทนมาประชุมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล
1: ครับ
0: เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานเป็นสื่อมวลชนและนี่เขาแบ่งประเภทอ
1: ่
0: ะแล้วมันก็จะมีข้อห้าม จุดไหนเข้าไปได้เข้าไปไม่ได้นะคุณรัฐพงศ์มี restrict area นะไม่ใช่ว่าเดินเพ่นพ่านนะ
1: จะ all area อย่างเดียวไม่ได
0: ้ไม่ได้ผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขาบอกเพราะเขานัดผมวันที่13
1: ครับ
0: ให้ไป ทำรายการนอกสถานที
1: ่
0: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์
0: ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเราจะไปได้แค่ไหนน
1: ะ
0: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นงานที่อสมทเขาได้รับการประสานงานมาจากทางกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: นะให้ไปทำเขาก็เอาทั้งเรื่องของข่าวทางสำนักข่าวไทยทำแล้วก็ทางสำนักโทรทัศน์เขาก็ให้นอกเหนือจากรายการอื่นแล้วเนี่ยก็มีรายการฟังหูไว้หูผมก็ต้องไปในฐานะลูกจ้างเขาให้ไปเราก็ต้องไปนะจะในสถานที่นอกสถานที่ก็ว่ากันไปตามนั้นนะส่วนที่เหลือก็ของผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับครับผ
1: ม
0: นะตอนนี้ก็กำลังจริงๆความสนใจส่วนตัวตอนนี้
1: เป็นไงฮะ
0: คือกำลังแก้ไขปรับปรุงต้นฉบับ
1: ของ
0: หนังสือชื่อเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก
1: รวมอันนี้ถ้าเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนี่เล่มอะไรเล่ม 3
0: รวมข้อเขียนเอาไว้ได้พอสมควรแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าพอผมเอดิตเสร็จนะผมจะรบกวนคุณณัฐพงษ์ช่วยเป็น proof reader เป็นคนช่วยดูเพราะว่าคุณณัฐพงษ์อาจจะรู้เรื่องบางเรื่องที่ผมไม่เข้าใจนะทั้งดูคำผิดด้วยทั้งอะไรด้วยแต่ว่าก็ค่อยๆทำไม่รีบนะค่อยๆคืออันนี้ตรวจต้นฉบับครั้งที่2นะตรวจแก้ครั้งที่2ให้มันเสร็จก่อนแล้วมาถึงคุณแล้วผมค่อยไปตรวจแก้อีกทีบางทีอาจจะมีคำตกคำหล่นแล้วมันต้องไปเอาข้อความจากพระสูตรมาเน
1: ี่
0: ยตรวจเช็คดูอะไรเงี้ยคำพระบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านแล้วเข้าใจยากอยู่เหมือนกันนะที่เหลือก็ไม่มีอะไร
1: ครับ
0: นะก็คุณณัฐพงษ์เปิดสายไปยัง
1: เปิดแล้วครับ
0: อ่ะเราเปิดต่อ
1: เปิดต่อ
0: หรือคุณณัฐพงษ์จะมีอะไรคุยก่อนไหมไอ้อภิปรายไม่ไว้วางใจเขายื่นแล้วใช่ไหม
1: ยื่นแล้ว
0: ยื่นเร็วนะผมยังนึกว่าจะยื่นช้ากว่านี
1: ้ยื่นเร็วใช่แต่ว่าผมว่าคงปีเขาอาจจะคำนวณแล้วมันอาจจะมีเรื่องของยัตติอ่ะที่ต้องให้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาดูรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ย
0: บรรจุ
1: ว่ามันมีตรงไหนที่ได้ไม่ได้
0: ข้อความ
1: อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปี2ปีหลังนี่มันมีการแก้ไขยัตติไง
0: โอ
1: ใช่มั้ยตอนสมัยคุณแพทองธารน่ะตอนนั้นก็
0: ตอนที่เขียน
1: น่ะ
0: เออถ้าเขียนเกินเลยไปเขาก็ให้ตัดออกให้ไปแก้ไขปรับปรุง
1: ใช
0: ่สมัยก่อนก็ดูกันแค่ชื่อ
1: ครบมั้ย
0: เซ็นชื่อครบมั้ยเออหลักๆเมื่อก่อนนะ
1: ครับ
0: อันนี้คนที่เซ็นชื่อเนี่ยทั้งหมดมีกี่คนละรอบนี
1: ้ผมไม่มีข้อมูลเลย
0: นะผมได้เอกสารแล้วล่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านละเอียด
1: ครับ
0: ก็น่าจะเป็นของพรรคประชาชนบวกกับพรรคประชาธิปัตย์ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องรวมกันเนาะ
1: รวมกัน
0: เออแต่ว่าไม่น่าจะมีของกล้าทำ
1: ไม่ยังไม่เห็นรายชื่อเขาส่งมา
0: ต้องใช้นี่แหละที่เป็นตัวจริงก็จะมีพรรคประชาชน119
1: ครับ
0: หรือ120ก็ไม่รู้นะประชาธิปัตย์21
1: ครับ
0: ก็141บวกเสรีรวมไทยใช่ไหม
1: เสรีรวมไทย
0: 1บวกไทยรวมพลัง66ก็เป็น148
1: ครับแล้วก็อะไรไทยพักดี
0: 149
1: ครับ
0: หมดยัง
1: น่าจะนะ
0: ไม่เหลือแล้วเนาะ
1: น่าจะ
0: ที่เหลือแล้วปัดเศษ
1: ครับ
0: ส่งไปให้รัฐบาลให้หมดก็ใครสนใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงจะหรือวันนี้เนี่ยใครที่อ่านละเอียดเขาคงจะมีรายละเอียดไอ้คำชี้อะไรนะคำอธิบายว่าทำไมเขายื่นยติไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
0: 19คน
1: 18คน
0: ไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล
1: รายบุคคลฮะ
0: งั้นก็ต้องแบ่งกันพูดใครจะจิ้มใครก็ว่ากันไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่ก็ดีเหมือนกันนะหลากหลายดีถ้าอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมันก็อีกแบบนึง
1: โอ้แต่18คนนี้พอดูนี่เอ๊ะทางน่าจะเป็นทางฝั่งของภูมิใจไทยแล้วก็คนนอกนะ
0: ไม่มีของพรรคเพื่อไทย
1: ไม่มีเลย
0: เหรอ
1: เออ
0: เออก็เป้ามันก็คือพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
0: มีคนนอกด้วยเหรออ
1: ะไรล่ะคุณอะไรคุณประกรณ์อย่างเงี้ย
0: ประกรณ์นินประพันธ์โดนด้วยเหรอ
1: โดนด้วยผมยังงงเลยผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
0: อ้าวเหรอ
1: เออมีคุณประกรณ์นินประพันธ์คุณเอกนิติคุณสุปจี
0: อ๋อเอกนิติด้วย
1: เอกนิติด้วย
0: โอ้พูดง่ายว่าเป้าก็คือคนของพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้พรรคเพื่อไทยก็นั่งฟังอย่างเดียวสิไม่มีคนของเขาถูกอภิปรายถูกไหม
1: ครับ
0: ก็คงจะพุ่งเป้าไปที่นั่นแหละแต่จะสำเร็จหรือเปล่าคือหมายความว่าไอ้โหวตคงได้รับ เสียงไม่ไว้วางใจยังไงก็คงไม่เกินกึ่งนึง
1: ครับ
0: ว่าถ้าเกินกึ่งนึงเขาก็ยุบสภาก่อนได้ไว
1: ้เอ้ยเขาห้ามนะเขาห้ามอยู่อ๋อ
0: ไม่ใช่เพราะเขาคงจะทำอะไรก่อนแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เท่ากับตอนนี้พอยืดแล้วใช่ไหม
1: ยืดแล้ว
0: ยืดแล้วจากนี้ก็ไม่สามารถจะยุบสภาได้
1: ใช่
0: โอเคคือขณะนี้รัฐบาลหมดอำนาจในการยุบสภาแล้ว
1: ครับ
0: ถึงมือคุณโสพลสาลัมหรือยัง
1: ไม่รู้อ่ะเขาแถลงข่าวตอนยื่นตอนบ่ายสอง
0: แถลงตอนยื่นแต่ไม่มีรูปที่เขาไปยื่น
1: ผมยังไม่เห็นยัง
0: เวลายื่นก็จะไม่จำเป็นจะต้องเจอประธานสภาเนาะ
1: ใช่
0: ยื่นผ่านเลขานุการหรือยื่นผ่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หรือทำเป็น EMS ก็ยังได้เลยนะทำเป็นจดหมาย
1: จดหมาย
0: ด่วนน
1: ั
0: ่นแหละให้ลงละก็เซ็นรับก็จบแล้วไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้เราก็พูดถึงเทคนิคเทคแนกว่ากันไป
1: ครับ
0: อ่ะมา
1: 02-248-1657
0: อืม
1: 02-248-1657นะครับ
0: อืมอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มา
1: ครับ
0: เชิญ
1: เชิญ
0: นะมีเรื่องอะไรสงสัยต้องการสอบถามเทียบเคียงเทียบคู่ทงคู่เทียบอะไรก็ได
1: ้คู่เทียบชอบคำนี้จริงคู่เทียบ
0: ไอ้อันนี้แม่งใช้บ่อยนะตอนไอ้อะไรล่ะ
1: ประชุมกรรมาธิการ
0: เออตอน
1: อนุเหรอชั้นอนุเลยนะถาม
0: ตอนประชุมชั้นอนุกรรมาธิการเนี่ยใช้บ่อยมากเลยเรื่องคู่เทียบ
1: คู่เทียบ
0: ถ้าเป็นรายการที่อะไรจะต้องมีเสนอคู่เทียบ3เจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกระดาษมาให้ดูอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คุณ
1: พิชานนะสายสอง
0: พิชาน
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์
0: เชิญ
2: คร
0: ับ เชิญ
2: ว่ากันด้วยถนนเปลี่ยนชื่อรอบที่2ครับ
0: คือ
2: วันนั้นเนี่ยอาจารย์พูดถึงถนนพัฒนาการมันอยู่ตรงไหน
0: เออ
2: ก็เลยจะบอกว่าเป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่อาจารย์วิ่งตรงไปเจอคลองตัน
0: เออ
2: เสร็จปุ๊บจากคลองตันไปอ่ะมันเปลี่ยนชื่อเป็นพัฒนาการ
0: โอ้
2: แล้วก็มันก็จะวิ่งตรง
0: ถนนเพชรบุรีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สะพานโยมราชเนาะ
2: ครับผม
0: แล้วพอมาถึงประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาทำเพิ่มก็เลยเรียกเพชรบุรีตัดใหม่
2: อ๋อแล้วฮะอันนี้เพิ่งดู
0: นะพอมาถึงประตูน้ำเขาเลยเรียกว่าเพชรบุรีตัดใหม
2: ่อ๋อโอเค
0: แล้วมันก็วิ่งข้ามไปตัดกับถนนเอกมัยเนาะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: พอไปถึงตรงลงชึ้งเลี้ยวซ้ายไปรามคำแหงก็เป็นแถวนั้นก็เรียกคลองตันใช่ไหม
2: ครับผม
0: พอเราไม่เลี้ยวซ้ายเราตรงไปเรียกว่าพัฒนาการ
2: ใช่
0: แล้วมันจะยาวไปถึงไหนล่ะครับ
2: แล้วมันยาวไปจนถึงตัดถนนศรีนครินทร์
0: ตัดศรีนครินทร์ไปต่ออีกไหม
2: ตีโค้งลงมาทางใต
0: ้โค้งใต้โค้งลงใต้โอเค
2: มาบรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ตรงสวนหลวงร.9
0: โอเคแล้วถ้าเกิดถ้าตรงไปล่ะมีไหม
2: ไม่มีแล้วมันเป็น3แยก
0: โอ้อ้าวแล้ว
2: ทีนี
0: ้แล้วไอ้มอเตอร์เวย์มันมาจ่อตรงไหนล่ะ
2: อะไรนะครับ
0: ไอ้มอเตอร์เวย์ที่มันมาชนกับศรีนครินทร์มันต่อตรงไหนแล้วมันถึงก่อนหรือถึงที่หลัง
2: มอเตอร์เวย์มาชนศรีนครินทร์
0: ใช่มั้ยมอเตอร์เวย
2: ์ป้องกันดัน
0: ฮะ
2: มันได้ไอ้มอเตอร์เวย์เนี่ยต่อศรีนครินทร์น่ะ
0: ไม่ใช่
2: ตัดกันตรงเลยพัฒนาการไปนิดหนึ่ง
0: เลยพัฒนาการลงใต้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่เลยตรงที่มันไปต่อกันตรงนั้นไม่มีเนาะ
2: ไม่มีครับ
0: มันข้างบนคือมันเป็นไฟโอเวอร์นะ
2: เฉลิมพระเกียรติร.9อ่ะมันคือถนนอุดมสุขเปลี่ยนชื่อ
0: ซอยอุดมสุขนะ
2: ใช่ซอยอุดมสุขวิ่งตะวันออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติร.9ตอนใกล้ๆสู่หลวงร.9พอมันวิ่งไปเจอมีพัฒนาการมาตัดทางซ้ายปุ๊บ
0: เ
2: ป็นหลวงพ่อเกียรติร.9ก็วิ่งตรงต่อไปแล้วก็ไปทะลุไปเชื่อมกับอ่อนนุชนั่นแหละครับ
0: จากอ่อนนุชมันไปไหนต่อเชื่อมกับอ่อนนุชเสร็จแล้วไงอ่อนนุชมันก็พออ่อนนุชปั๊บพอข้ามไปปั๊บกลายเป็นไร่กระบังใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ใช่ใช่เยอะกว่าก็เป็นถนน
0: ล
2: าดกระบัง
0: ทำไมพี่เขาไม่ตั้งชื่อถนนนี่มันเป็นถนนเดียวอะความจริงอย่างนี้นะผมว่าเขาทำแบบคือถ้าเป็นหมายเลขนะถ้าเป็นหมายเลขนะเฮ้ยมันหมายเลขเดียวตลอดนะ
1: อ
0: ้าวอย่างถนนเนี่ยถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยตั้งแต่ท่าน้ำปากเกร็ดเนี่ย304มึงจะเปลี่ยนชื่อระหว่างทางเป็นแจ้งวัฒนะรามอินทราสุวินทวงศ์อะไรไม่รู
1: ้
0: กู304อย่างเดียว
2: ใช่
0: ไหมที่จริงอ่ะผมเนี่ยเคยถามคนนะบอกเฮ้ยทางหลวงคุณหมายเลขอะไรวะไม่เคยมีใครตอบผมแบบปั้งเลยนะ
1: ครับ
0: อันที่สอง เวลาผมใช้ที่สังเกตเนี่ยคือหลักกิโลถนนเบอร์อะไรแล้วหลักกิโลเท่าไหร
1: ่
2: เออถ้าอันนี้จะหาง่าย
0: โอ้ยง่ายมากเลยไอ้เลี้ยวนะเออเลี้ยวตรงหลักกิโลเท่านั้นทุกอย่างเงี้ยเออใช่ไหม
2: เหมือนจะเห็นนวมินแล้วนับเสาตรงกลางอ่ะ
0: เออนวมินนับเสาก็ยังโอเคอ่ะแต่ว่าก็มันไม่แม่นเท่ากับเบอร์ถนน
2: หลักกิโล
0: กับหลักกิโลเนี่ยชัวร์ปาดเลย
2: ใช่ใช่
0: เนาะโอเคเคลียร์ละ
2: ขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ยังไม่ได้พูดถึงอุโมงค์นะมีอยู่ช่วงนึงผมเคยไปแถวนั้นมันกำลังทำอุโมงค์คุณณัฐพงศ์
1: ครับ
0: ถ้าเลี้ยวเข้าผิดนะตายเลยอ้อมโลกเลยเอออ้อมโลกแล้วผมอย่าเข้าอุโมงค์นะมึงอย่าเข้าอุโมงค์โผล่มาเลยที่จะไปนู่นเลยไปอ้อมกลับมาเป็นกิโลเลย
1: ใช่
0: ต่ออ
1: ุสราวุฒิครับสาย3
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์นะครับ
0: ครับเชิญ
3: ครับจะเรียนตอบถามเรื่องเงินเยียวยาของเรื่องน้ำท่วมนะครับผม
0: ครับ
3: คือทางภาครัฐประชาสัมพันธ์ว่าให้ลงผ่านแอปทางรัฐใช่ไหมครับ
0: อืม
3: ครับแต่ว่ามันมี2ช้อยให้เลือกคือถ้าใครไม่สะดวกก็ให้ไปติดต่อที่หน่วยงานที่ตัวเองอยู่นะครับผมหมายถึงว่าในท้องที่ตัวเองอะครับ
0: เราอยู่จังหวัด
3: ผมอยู่จังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยนะครับ
0: ก็ต้องไปอำเภอบางกรวย
3: แต่คือประเด็นคือของผมคือผมทราบข่าวปุ๊บผมก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมครับที่เขาเปิด8โมงนะครับ
0: ทางรัฐ
3: ทางรัฐใช่ครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยเราลงไปแล้วนะครับแต่ทำไมในท้องที่ของผมเนี่ยเทศบาลบางกรวยให้ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมด้วยครับคือที่เขาประชาสัมพันธ์มาอย่างเงี้ยผมมองว่ามันทำให้ชาวบ้านเขาสับสนหรือเปล่าครับ
0: ไม่สับสนหรอกครับไม่สับสนถ้าอันไหนมันได้ตังค์ก็อันไหนมันลงแล้วมันได้ตังค์ก็ไม่ต้องสับสนครับ
3: หมายถึงว่าตอนที่ลงทางรัฐไปแล้วแต่ว่ามันไม่มี
0: เราก็ follow ทางรัฐนะ
3: ครับอะไรนะครับ
0: ถ้าเราลงทางรัฐไปครบเรียบร้อยเราก็ตามทางรัฐนะครับ
3: อ๋อผมเข้าใจเหมือนอาจารย์เลยครับว่าผมลงทางรัฐไปแล้วผมจะไปยื่นที่เทศบาลอีกทำไมแต่ทางเทศบาลเนี่ยเหมือนผมโทรไปถามเนี่ยเขาก็ยังไม่ชัวร์เขาบอกยังประชุมกันอยู
0: ่
3: นะครับผมก็เลยเรียนตอบถามอาจารย์ว่าตกลงว่าเราลงทางรัฐไปแล้วมันน่าจะต้องตามทาง
0: น่าจะจบแล้วนะเขาให้ลงทางรัฐถ้าเกิดไม่สะดวกแล้วค่อยไปลงกับหน่วยงานปกครอง
3: ใช
0: ่ผมไม่เป็นไรหรอกคือวันที่เท่าไหร
3: ่วันที่8ครับ
0: ถ้าคุณได้เงินก่อนวันที่15ตุลาผมว่าคุณก็เก่งมากเอางี้แล้วกัน
3: ถ้าผมได้เงินก่อนวันที่15
0: อ๋อครับคือไม่คือผมพูดอย่างนี้นะให้เร็วยังไงนะคุณก็ต้องได้เงินไม่เร็วไปกว่า2อาทิตย์อ่ะ
3: คือเรื่องเงินเนี่ยผมเรียนแบบนี้ว่าผมไม่ได้ว่าจะต้องอยากได้เร็วนะครับอาจารย์แต่ประเด็นคือทางหน่วยงาน
0: คือได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ไงถ้าทางรัฐมันจบมันก็ไม่ต้องตรวจได้แล้วมันก็ได้เงินเร็วถ้ามันต้องตรวจมันก็ได้เงินช้าก็แค่นั้นเองผมถึงบอกไงว่าไออันนี้มันทำให้คือได้เนี่ยได้แน่นอนเอาวิกฤตการเอาวิก่อนโอเคเอาได้แน่นอนนะถ้าคุณเข้าเกณฑ์คุณได้แน่นอนแต่ได้ช้าได้เร็วนี่เป็นเรื่องทางราชการเขา
1: ครับ
3: คือมันเข้าเกณฑ์อ่ะมันเข้าอาจารย์เพราะว่าบ้านมันอยู่ริมคลองมันท่วมทุกปีอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือในแอปทางรัฐอ่ะเขาไม่มีให้แนบรูปถ่ายไงครับมันก็เลยไม่มีหลักฐาน
1: เขาอย่าง
0: น
1: ี้อย่าง
0: น
1: ี้
0: ผมอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฟังคุณรัฐพงศ์
1: อ่ะผมอย่างนี้ดีกว่าคือผมคือตอนเช้าเนี่ยผมต้องจัดรายการเนาะผมนั่งฟังเขาทุกวัน
0: คุณจัด
1: ตอน10โมงอ่ะคุณจะต้องนั่งฟังเขาแต่ข่าวทุกวัน
0: คุณจัดรายการ
1: อ
0: ะไร
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะ
0: คลื่นไหนล่ะ
1: คลื่น 92.5
0: ช่วง
1: 10โมงถึง11โมง
0: okay.
1: แต่ว่าช่วงนี้มันมีศูนย์แถลงการน้ำท่วมเนี่ยมันมาช่วงตอน10โมง
0: oh,
1: แล้ว okay. ที่นั่นเขาจะต้องถ่ายทอดสดด้วย
0: okay. คุณก็ได้ฟังทุกวัน
1: ผมจะฟังทุกวัน
0: สรุปความว่า
1: ถ้าลงทางลัดไปแล้วคุณลงทางลัดแล้วก็จบรออย่างเดียวเพราะเขาต้องรอให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหร
0: ือ
1: ว่
0: า
1: ส่วนเทศบาลเนี่ยส่งข้อมูลไปให้เขาซึ่งตอนนี้เขากำลังทยอยส่งตอนนี้มันจะมีปราจีนบุรีส่งไปสระแก้วส่งไปเพิ่งจะได้ประมาณสักหมื่นสองหมื่นหลังคาเรือนแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรฮะเขาไม่ต้องใช้รูปครับเพราะว่าเขาใช้
0: เดี๋ยวพูดแทรกเดี๋ยวพูด
1: เขาใช้ดาวเทียมถ่ายรูปมาอยู่แล้วครับเขาใช้ดาวเทียมข้างบนอ่ะก็ถ่ายรูปเห็นแล้วอยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมแค่รอทางเทศบาลคอนเฟิร์มไปแค่นั้นเองว่าอยู่ในเขตพื้นที่หรือเปล่าที่ผมฟังเขาแถลงนะเพราะฉะนั้นไม่ผมว่ารอ
0: ไม่ต้องไปทำซ้ำไม่ต้องทำอะไร
3: ผมคิดเหมือนท่านอาจารย์แล้วก็คุณรัตพงศ์เป๊ะเลยแต
0: ่ก็ไม่ต้องไปคิดก็ไม่ต้องไปอะไรต่อแล้วครับ
1: คือเจ้าหน้าที่บอกยังไงก็ไม่ต้องไปทำซ้ำครับแค่นั้นเองเพราะคุณลงทะเบียนไปแล้ว
0: ไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วครับ
3: ครับเพราะว่าคนในพื้นที่เขาบอกว่า
0: เอาตัวเราฮะเอาตัวเราครับไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะปัญหาคนอื่นให้คนอื่นเขาแก้ครับ
3: ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมใช้หลักนี้นะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ปัญหาคุณแก้ปัญหาผมไม่เอาปัญหาคุณมาเป็นปัญหาผมอะต่อ
1: คุณหนุ่มฮะสายหนึ่ง
0: เชิญ
4: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: ดีอาจารย์วีระและคุณรัฐพงศ์นะครับ
0: เชิญ
4: มีประเด็นจะสอบถามแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะตอบหรือเปล่า
0: ตอบได
4: ้เรื่องสสท.นะครับ
0: เรื่องอะไรนะ
4: สสท.
0: สสท.ครับมีอะไรครับ
4: ผมแค่สงสัยว่าทำไมมันช่วงนี้มันในกระแสนะมันค่อนข้างจะพีคเหมือนกันก็เลยแต่คนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องกองทุนพูดถึงอายุ
0: ประเด็นอะไรพีคฮะ
4: เขาพูดถึงว่า4หน่วยงานเนี่ยแต่เขาตอนนี้หมายถึงในหน้าสื่อมาเพ่งเล็งที่ไทย PPBS หนักกว่าสสส.หนักกว่ากองทุนผู้สูงอายุอะไรพวกนี้ครับ
0: เข้าใจว่าเป็นเรื่องของคือคนที่นำเสนอก็เป็นสื่อด้วยอาจจะสนใจมากกว่าถ้าถามผม มันง่ายเพราะเข้าใจง่ายไงเพราะตัวเองรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมมันจะง่ายกว่าเพราะถ้าเกิดไปเอาของสสส.ก็ต้องไปลือดูนี่ผมหารายงานประจำปีแล้วรายงานการเงินของสสส.นี่ยังหาไม่ได้เลยนะกองทุนผู้สูงอายุผมก็ยังหาไม่ได้เลยนะกองทุนพัฒนากีฬาผมก็ยังหาไม่ได้เลยนะผมบอกก่อนนะว่าผมก็สนใจแต่ผมไม่ได้ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของไทย PBS พูดกันง่ายๆเดี๋ยวใช้ภาษาไทยสสท.แล้วไม่รู้เรื่องอ่ะไทย PBS ที่เป็นข่าวโอเคประเด็นมันเริ่มต้นจากสุภชัยเขาจะแก้กฎหมายผมก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วว่าเขาจะแก้กฎหมายให้การจัดสรรเงินเนี่ยมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเด็นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องงอกมาจากประเด็นนี้เป็นเรื่องสื่อสาธารณะความเป็นอิสระการเมืองแทรกแซงแล้วก็ลงไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไทย PBS พอลงไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไทย PBS ปั๊บก็มีคำถามนู้นคำถามนี้ก็งอกขึ้นมาเรื่องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจอะไรเงี้ย
4: คร
0: ับ อันนี้ประเด็นของคุณที่คุณบอกว่าโทรมาแล้วผมจะกล้าตอบไหมหรือจะตอบไหมนี่คือเรื่องอะไร
4: อาจจะเป็นเรื่องผมมองว่าผมก็เลยงงสตง.อยู่ว่า
0: ไม่คุณยังไม่ได้อ่าน
4: เขาตรวจสอบเอง
0: ไม่คือรายงานนั้นคุณยังไม่ได้เห็นเอางี้ก็แล้วกันอ่ะ
4: ใช่ครับแต่เห็นในหน้าข่าว
0: มันไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากเท่าที่จะประมวลได้นะ
4: ไม่จะผมแค่เทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นเนี่ยสตง.เนี่ยปกติอ่ะผมเห็นต้องมีผู้ร้องถึงจะตรวจ
0: ไม่ใช่
1: ไม่จริง
0: ไม่ใช่ครับอันนี้ผิดแล้วคร
4: ับ ส่วนใหญ่ครับส่วน
0: ไม่ใช่เลยครับ
4: นะฮะ
0: ถ้าไปดูตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจเลยครับผิดครับ
4: ตรวจลึกนะครับหมายถึงว่าตรวจลึกอย่าง
0: ลึกทุก
4: อย่างเงี้ย
0: ลึกครับไม่ใช่ไม่ต้องมีคนมาร้องเอาประเด็นก่อนว่าไม่ต้องมีคนมาร้องเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำครับ
4: ยังผมเคยลองครับเคยลองสตง.สตง.จะมีแค่ตัวรายงานงบประจำปีแต่ในตัวดีเทลว่าไปจ้างใครบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้
0: ขารู้แต่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลก็มันไม่ได้เป็นข
4: ้ออ๋อ
0: มันเขาไม่ได้เป็นข้อมูลที่คุณจะได้นี่ครับที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายงานการเงินที่สตง.ตรวจสอบซึ่งทำมาจากหน่วยงานนั้นให้เขาตรวจสอบถ้าคุณต้องการรู้ต้องไปที่หน่วยงานนั้นครับหรือไม่ก็อ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไปถามเขาต่อครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดทำบัญชีคือหน่วยงานนั้นฮะสตง.สตง.ถ้าสงสัยไหนก็ไปถามได
1: ้ครับ
0: ก่อนที่จะเซ็นรับรองก็เหมือนผู้สอบบัญชีทั่วไปอะครับ
4: แล้วลักษณะการจ้างแบบเฉพาะจ่อจงเนี่ยมันเหมือนกับภาครัฐไหมครับ
0: อันนี้ผมไม่รู้ครับ
4: อันนี้ 500,000 ไม่เกิน 500,000
0: อันนี้ผมไม่ทราบจริงไม่รู้เรื่องผมไม่ได้คนรับราชการไม่รู้จริงๆ
4: พอดีวันนี้เพิ่งเห็นหน้าข่าวเขาเปิดเผยไอ้ตัวสัญญาเฉพาะจ่อจงค่าตัวพิธีกรบางราย
0: ไม่ใช่ อ่ะมันไม่ใช่สัญญามันเป็นประกาศอะไรผมก็ไม่ทราบ
4: เป็นประกาศ
0: ต้นทางต้องไปดูที่ต้นทางต้องไปที่ไทย PBS ครับ
4: ครับผม
0: ไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องไปทำอะไรครับถูกไหมครับ
4: โอเคครับ
0: ถูกไหมครับ
4: ทั้งนั้นก็มันควรใช้นี่ก่อนก็เลยครับ
0: ถ้ามีอะไรได้ไม่มีปัญหาครับ
4: คร
1: ับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนี
4: ้ครับ
1: คือผมให้ลายแทงนะผมพูดครับ
0: นี่เขาเคยทำงานไทยพีบีเอสด้วยซ้ำ
1: คือทุกครั้งเนี่ยเวลาที่มันมีการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกหน่วยงานนะของราชการก็จะต้องมีการปักไปไหนละ
0: เขาวางสายไม่เป็นไรคุณนัทพงศ์ก็พูดได
1: ้แบบคือทุกหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีการประกาศอยู่แล้วนะฮะ
0: ต้อง
1: ม
0: ีการประกาศเขาต้องบังคับให้ประกาศ
1: ประกาศบังคับให้ประกาศเลยคุณสามารถไปตรวจได้เลยถ้าคุณบอกว่าคุณเคยร้องสตง.อยากจะรู้ว่าบริษัทไหนได้ถ้าสมมติคุณเป็นคนประมูลโครงการนะหรือว่าจะไปทำสารคดีกับทางไทยพีบีเอสแล้วคุณแบบเฮ้ยแล้วบริษัทที่มันได้เนี่ยเขาได้ตอนละกี่บาทราคาเท่าไหร่ไอ้พวกนี้เขาต้องประกาศ
0: เป็นประกาศในหน่วยงานของ
1: ประกวดประกาศในหน่วยงานนะ
0: จัดซื้อจัดจ้าง
1: จัดซื้อจัดจ้างใช่ไปดูเลย
0: ไม่
1: เป็นสาธารณะ
0: เป็นข้อมูล
1: สาธารณะ
0: เหมือนอสมทเขาก็ต้องมีประกาศจัดซื้อจัดจ้างของเขา
1: ถูกต้อง
0: เพียงแต่ว่าใครจะสนใจไปดูก็ไปตามแต่อันนี้ผมไม่รู้ช่องทางนะแต่ก็ต้องไปเปิดไอ้เว็บไซต์
1: ของเขาอ่ะพี่
0: ใครอยากจะไปดูก็ไปเปิดดู
1: ใช่ไปดูเลยเห็นหมดอ่ะทุกอันมันมีมาตั้งนานแล้วไม่ได้
0: เป็นความลับนะ
1: ไม่ได้เป็นความลับ
0: ไม่ได้เป็นความลับอันนี้บอกก่อนนะไม่ได้ส่วนวิธีการ
1: ครับ
0: มันก็มีพระราชบัญญัติอะไรผมไม่รู้เรื่องอะนะ
1: เรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี่อันนี้เป็นคืออย่างนี้คุณวิระคือไทย PBS เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันแปลงสภาพมาจากไอ้ตอนดึงทีวีไอทีวีมาเป็นไอ้ทีวีสาธารณะซึ่งมันเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อนะTITV TPBS ไทย PBS นะมันก็เปลี่ยนมาตามลำดับแต่ว่าตัวกฎหมายมันอะมันเป็นฉบับเดิมแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นตอนเปลี่ยนเนี่ยซึ่งผมเข้าไปตอนที่มันเปลี่ยนพอดีที่เป็น TITV แล้วก็ TPBS มันเปลี่ยนจากภาคเอกชนซึ่งเขาทำงานแบบเอกชนการจัดซื้อจัดจ้างการทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเปลี่ยนจากการเป็นเอกชนแล้วมาเป็นรัฐครอบงำหรือว่าเป็นการใช้บริการการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเนี่ยตามของกระทรวงการคลังที่กำหนดเนี่ย
0: กรมบัญชีกลาง
1: ที่กำหนดเนี่ยช่วงแรกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีการแบบโอ้โหกว่าจะอธิบายกว่าจะทำอะไรกันเนี่ยมันยุ่งยากจนถึงตอนนี้ก็ตามทีผมยังเชื่อว่าบางส่วนด้วยความที่เขาเคยเป็นภาคเอกชนมาก่อนเนี่ยเขาก็จะยังมีความการทำอะไรที่มันเหมือนเอกชนอยู
0: ่อันนี้เราพูดถึงเรื่องการเงินนะ
1: ใช่
0: การเงินบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง
1: ใช่แต่ว่ามันก็จะมีกรอบถามว่ามันมีกรอบไหมก็คือด้วยความที่มันเป็นองค์กรอิสระองค์กรของรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีกรอบของมัน
0: คือถ้าเราอ่านในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสื่อสารสาธารณะอะไรที
1: ่
0: หรือใช้พูดกันเนี่ยไทยพีบี
1: เอสไทยพีบีเอสนะ
0: คือเขาเขียนเอาไว้ว่าอันนี้เป็น definition นะหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ
1: ใช่
0: ไม่ที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่องค์กรอิสระนะผมก่อนนะแล้วก็ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรมหาชนด้วย
1: ครับใช
0: ่นี่ต้องคือถ้าใครจะเอาลึกก็ต้องไปดูให้ละเอียดแล้วกันถ้าให้เทียบเคียงเนี่ยจะคล้ายๆกับธนาคารแห่งประเทศไทยคือเป็นหน่วยงานของรัฐมีกฎหมายเฉพาะของตัวเอง
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรื่อง เรื่องสตังก็อีกเรื่องนึงนะต้องแยกกันแต่ว่าพูดถึงอ่ะคือรูปแบบหน่วยงานของรัฐมันมี
1: หลากหลาย
0: มันมีหลากหลายแม้แต่รัฐวิสาหกิจเนี่ยพ่อเป็นลูกเป็นหรือเปล่าหลานใช่ไหมอะไร
1: ก็ดูต้องไปดูหุ้น
0: อันนี้แล้วมันยังมีตามนิยามของงบตามนิยามในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณกับตามนิยามในพระราชบัญญัติอะไรรัฐวิสาห
1: กิจซึ่งมันก็ต่างกันด้วยอันนี้จริงต่างกัน
0: ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้เนี่ยมันเลยเป็นปัญหาอันหนึ่งนะคุณณัฐพงศ์ผมเคยคุยกับคุณพยงศรีวณิชย์อ่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุ
1: งไทย
0: มันจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
1: มันจะไม่ใช่ยังไงเรา
0: ก็ขันมันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะกองทุนฟื้นฟูที่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานของรัฐอ๋อ
1: เขาไม่ใช่รัฐ
0: เขาไม่ใช่รัฐ
1: เขาเป็นหน่วยงานของรัฐ
0: เขาไม่ใช่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แล้วความเข้าใจของเราคือรัฐวิสาหกิจนะ
0: ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจพนักงานธนาคารกรุงไทย
1: ไม่มี
0: ครับไม่มีนะฮะไม่มีไม่เหมือนธนาคารธกส.นะอันนั้นใช่ไม่เหมือนกันอันนั้นรัฐถือ 100% เลยธนาคารออมสินนี่รัฐถือ 100% นะไม่ใช่ถือ 100% นะคือเป็นเจ้าของอย่างคนเดียวเลยไม่ได้แยกเป็นหุ้นๆด้วยซ้ำไปอ่ะ
1: คร
0: ับ เนี่ยอันนี้มันก็มีความซับซ้อนนะเพราะลงในรายละเอียดอ่ะแต่ว่าประเด็นมันคงเป็นประเด็นอื่นนะตอนเนี้ยก็ต้องลากถูกันไปว่ากันไป
1: ใช่
0: แต่ว่าคือถ้าจะถามมันต้องกล้าถามอย่าอึ้งอ่างใช่ไหมใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกสำหรับผมอะเรื่องอย่างนี
1: ้โอเคคุณชัชวาลใส่สอง
0: ชัชวาลอยู่ไหม
1: อยู่ไหม
0: ไม่อยู่
1: โอเคไปอยู่กันไม่เป็นไร
0: ไม่บางทีคือผมว่าเข้าใจนะเขาก็เกรงใจ
1: ครับ
0: เขาก็คล้ายๆกับว่าไม่อยากให้อะไรล่ะให้เข้าใจผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกผมสบาย
1: ๆ
0: นะแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ว่าวันอาทิตย์เนี้ยที่จะคุยกับคุณผู้ฟังที่จะไปเจอกันที่Refresh Cafe นะ
1: ครับ
0: ที่ D8 รามินทรา67เนี่ยจะมากหรือน้อยก็ต้องคุย
1: ก็ต้องมีเรื่องนี้
0: อาจจะคุยเรื่องนี้
1: ถูมือร
0: อไม่คือจะให้ผมมาพูดอะไรแบบอย่างนี้มันบางอย่างมันไปกระทบคนอื่นเขา
1: ครับ
0: บางอย่างมันไปโยงกับคนอื่นเขาเราก็ไม่อยากจะเสียมารยาท
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นคุยกันเองแล้วมันง่ายเห็นหน้าเห็นตากันไว้ใจกันมันต้องมี trust and confidence ไม่งั้นสุบสี่สุบห้ามันบางทีมันไม่คุ้มอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมว่าเราก็ไม่รู้คนทั่วไปเขามีทัศนคติอะไรแบบไหนยังไง
1: ครับ
0: บางทีผมก็ไม่เชื่อนะหลายๆคนน่ะผมก็ไม่เชื่อว่าเวลาเจอหน้ากันก็โอภาปาใสจะเป็นตัวตนในโลกอีกโลกหนึ่งแล้วมันไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่นะ
0: มันอย่างนี้เหรอวะ
1: 15:48 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN ผ่าน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้อย่างโอตานิ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ต่อ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
4: ์เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร02-6300-700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Visionติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ

0: 5:54 นะครับช่วงอะไรขึ้นพี่บุญตกใจเลยไม่เป็นไรนะช่วงสุดท้ายครับมีอีก5นาทีนะก็เผื่อจะได้สักสาย2สายนะครับ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะมาว่ากันนะครับมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะรอสักนิดหนึ่งอันนี้คืออะไรอ๋อโอ้โหละเอียดยิบเลยนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะระหว่างที่รอนะถ้ายังไงผมฝากไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเผื่อวันพรุ่งนี้ถ้าสายต่อเนื่องบางทีอาจจะลืมได้นะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยกับคุณวีระในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคุณวีระจะคุยให้ฟังเนี่ยก็ช่วงบ่าย3นะน่าจะถึงสัก4โมงเย็น4โมงครึ่งนะโดยประมาณนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละปกติเนี่ยเท่าที่ผ่านมานี่มีของแถมตลอดนะคุยบางทีเกือบ2ชั่วโมงอ่ะนะบางที2ชั่วโมงกว่าด้วยนะครับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะ45ท่านเนี่ยนะครับวันอาทิตย์นะก็ไปถึงที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะฮะรามอินทรา67ในโครงการดีเอทรามอินทรา67เนี่ยนะท่านถ้าขึ้นรถสาธารณะไปนะคือขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะบางคนอาจจะขึ้นสายสีชมพูดิบางคนอาจจะขึ้นรถเมล์ไปก็ดูหน่อยนะลงป้ายไหนยังไงนะหลังจากนั้นมันจะเดินเข้าไปในซอยรามอินทรา67ประมาณสัก200เมตรนะนิดเดียวมั้ยหรือว่าถ้าลงรถไฟฟ้านะถ้าดูว่าระยะมันไกลไปสักหน่อย400-500เมตรเนี่ยนะจากรถไฟฟ้าก็ใช้บริการรถจักรยานยนต์นะพี่วินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยได้นะก็เข้าไปที่รามอินทรา67ดีเอทนะไปที่ร้านรีเฟคคาเฟ่ไปเสร็จปุ๊บคุณก็โชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคุณก็เอาให้เขานะแล้วคุณก็บอกเขาว่าเนี่ยลงทะเบียนไว้นะเขาก็จะให้คูปองคุณ 1,000 บาทนะที่คุณลงทะเบียนนั่นแหละนะถามว่าคูปองเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนะก็คำตอบก็คือเอาไว้ซื้ออาหารนะบางคนไปก่อนนี่นะไปเที่ยงไปบ่ายโมงนะอยากจะไปดูสถานที่อยากจะไปจับจองที่นั่งเหมือนดูคอนเสิร์ตเลยเนาะนะอยากจะไปจับจองที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทานข้าวก่อนนะทานอาหารก่อนนะเขาจะมีสปาเกตตี้เขาจะมีข้าวด้งข้าวด้งนี่ก็คือข้าวญี่ปุ่นนะแล้วก็หน้าแบบพวกหน้าหมูทอดหน้าหมูอะไรอย่างเงี้ยนะผัดน้ำมันหอยผัดอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผัดน้ำมันอะนะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะก็สามารถไปสั่งเขาได้นะหรือว่าจะกินซุปกินอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีอะไรก็ไปสั่งเขาใช้คูปองนี่แหละนะจ่ายแทนเงินสดนะแต่ว่าถ้าขาดกินเยอะไงใช่ไหมอันนี้อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มก็ได้นะอันนี้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าบอกโอ้โหเหลือเยอะมากเลยเดินไปแล้วเจอเชลหนังสืออุ้ยเล่มนี้นะอยากจะรู้นี่คุณวีระไปเที่ยวเป็นยังไงใช่ไหมมีผมถ้าผมจำไม่ผิดมีทั้งท่องไปในต่างแดนนะแล้วก็ออนเพนติ้งก็ยังมีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมันจะมีอยู่บางเล่มเหมือนกันนะใช่ไหมฮะพี่มุดเปิดไม่นะครับ
1: น่าจะเป็นเล่มสองเล่มหนึ่งรู้สึกจะไม่เหลือแล้วนะไม่แน่ใจ
0: นั่นแหละเผื่อใครชอบอ่านแบบสบายๆนะเปิดเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเนี่ยผมบอกเลยบอกอ่านง่ายมากแล้วอ่านเร็วอ่ะปื๊ดจบเลยไม่ต้องมาพักอ่ะคือบางจริงๆนะคือหนังสือหลายเล่มนะบางทีอ่านแล้วต้องพักบางทีอ่านแล้วมันแบบเครื่องติดแล้วติดเลยนะ
1: เล่มไหนเล่มหนึ่งหรือเล่มสอง
0: ผมว่าทั้งสองเล่มนะเครื่องติดแล้วติดเลย
1: อ๋อเหรออาจไม่คุณอาจจะรู้เรื่องที่ผมเขียนพอสมควรอยู่แล้วก็เลยอ่านเพลินไง
0: อ่านเพลินไม่ไอท่องไปในต่างแดนก็ติดอ่านแล้วก็โอ้โหติดจรวดเหมือนกัน
1: ก็เหรอ
0: ก็เอาคูปองนั่นแหละไปซื้อได
1: ้ใช่ไหมเรื่องของเขาก็ว่ากันไปนะ ที่เหลือ
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแล้ว
1: เอาหมดไปแล้วพรุ่งนี้
0: ก็เจอกัน
1: โอเค
0: นะครับบ่าย2ถึง4โมงเย็นคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ๋อนี่เขาหลักๆเขาคือ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ

0: าฬิกา
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยชี้ระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยขอเวลา5วันพรรคฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนจากพรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากผู้ร่วมลงชื่อ145คนมีความยาวยติถึง7หน้าต่อนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าฝ่ายค้านต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศมองว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกทวงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนการบริหารจัดการน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อถามว่าข้อกล่าวหานั้นเพียงพอต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นเอาผิดแล้วหรือไม่นายรัฐพงษ์ระบุว่าถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายทวงดุลตรวจสอบซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อใช้เอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลส่วนผลที่จะเกิดขึ้นในการลงมติต้องเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าส.ส.ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อดูพยานหลักฐานที่เปิดเป็นรายบุคคลอยากให้ทำหน้าที่ในการลงมติอย่างตรงไปตรงมาด้านนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรอบเวลาการบรรจุยติตามกฎหมายมีเวลา14วันเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดก่อนจะเสนอให้ครม.กำหนดวันเพื่อบรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้านโฆษกรัฐบาลสวนกลับฝ่ายค้านยติอภิปรายรัฐมนตรีบันเทิงทิปไตยเพอร์เจอร์คนดีมีผลงานยังโดนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนได้เห็นหัวข้อที่จะมีการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกแวบแรกคือบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เรียกว่าบันเทิงทิปไตยอยากเห็นว่าจะกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนว่าอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็เหมือนเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้อเลยมีความพยายามเน้นคำศัพท์บางคำและใช้วัฒกรรมซึ่งคิดว่าในการอภิปรายก็คงจะทำแบบนี้คือเอาวัฒกรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีออกมาเผยและขยายความถือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองเป็นสีสันและเป็นแสงทางด้านการเมืองซึ่งนึกหน้าออกว่าใครจะอภิปรายเรื่องใดบ้างเมื่อถามว่ามองเป็นความบันเทิงแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ห่วงเรื่องข้อมูลในการชี้แจงหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่ายังไม่เห็นเลยว่าเขาจะอภิปรายประเด็นอะไรฐานความผิดที่ชัดเจนคืออะไรจะถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหลายคนทำงานอย่างหนักทำงานดีมีผลงานก็มีชื่อไปด้วยเมื่อถามว่าการที่มีรายชื่อผู้ถูกอภิปรายถึง18คนเป็นการตั้งเป้าแบบหวานแหหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่าก็อยากจะรู้ว่าจะอภิปรายครบทุกคนหรือไม่ตนในฐานะที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็อยากรู้ข้อมูลเพื่อมาสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่ว่าอภิปรายเพียง 5-6 คนส่วนที่เหลือไม่อภิปรายฝากประชาชนทวงถามด้วยพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนจะฟ้องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบให้เข้าไปตรวจสอบพรรคประชาชนหากอภิปรายไม่ครบส่วนเรื่องการจัดสรรเวลานายเอกภพกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายแต่เราคงไม่สามารถให้อภิปรายได้ทั้งวันทั้งคืนหรือตลอดทั้งเดือนเพราะมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่ม

0: วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 16นาฬิกากับอีก7นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์หลายท่านที่อยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านคงจะนะฮะจะตกไม่ตกหรือบางที่บางแห่งอาจจะตกไปแล้วนั่นคือเรื่องของนะฮะฝนฟ้ามาไม่ใช่มาตามนัดหมายมาก่อนเวลา1วันก็ถ้าดูจากข้อมูลดูจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่นะ9ถึง13ตุลาคมนะครับแต่นี้ยังเป็นวันที่8อยู่เลยตื่นเช้ามานะแดดจ้าแต่พอช่วงบ่ายไปสักหน่อยหนึ่งโอ้โหนะร้องนะฮะฟ้าร้องเสียงดังลั่นเลยแต่ทางซีกนะด้านทางบางนานะครับนะผมขับรถมาจากในเมืองเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะลงหนักนะเข้าใจว่าลมคงจะพัดไปที่อื่นแล้วนั่นคือเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของฝนที่ยังจะตกลงมาอีกนะเป็นระยะระยะแต่ระยะต่อจากนี้ถ้าดูจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับก็ยังจะต้องระมัดระวังในหลายๆพื้นที่เดี๋ยวจะไปลงในรายละเอียดกันเพราะว่านอกเหนือจากน้ำของเดิมที่ยังค้างอยู่ในหลายที่หลายแห่งแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการระบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราจีนบุรีฉะเชิงเทราทางด้านตะวันออกนั่นเนี่ยยังหนักหนาสาหัสนะไล่มาตั้งแต่ปราจีนบุรีเลยนะครับส่วนทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะครับก็อยู่ในระหว่างการที่จะฟื้นฟูนอกเหนือจากเรื่องของการฟื้นฟูที่ทำควบคู่ไปกับการนะระบายน้ำก็ยังมีเรื่องของการเยียวยาแล้วก็จะบอกว่าเป็นดราม่าก็คงจะไม่ผิดนะนะอันเนื่องมาจากการโยกย้ายนายอำเภอนะบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็มีผู้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มมากขึ้นคือเมื่อวานมีเฉพาะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ตำหนิไปแรงๆในที่ประชุมของปปง.เสร็จสับจากนั้นนะครับเจ้าตัวเองก็ออกมาสื่อสารจำไม่มากไม่หมายนะแต่วันนี้มีทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็น

0: รองผู้ว่าที่นั่นนะแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วนะครับผมทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับมนตรีครับ
0: ก็อันนั้นคือผมไตเติ้ลในเรื่องของ
1: ไปบ้านสร้างนะน้ำ
0: บ้านสร้างก็คงอยากจะต้องนะสร้างกันต่อนะสร้างอะไรดีคุณวิสุทธ
1: ์สร้างความชัดเจน
0: หาความชัดเจน
1: คือตอนนี้แบบมุมมองของฝั่งที่สั่งย้าย
0: ครับ
1: มันคนละเรื่องกับผู้ที่ถูกย้ายนะแต่แน่นอนผู้ถูกย้ายก็ต้องไม่พูดอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าปัญหาคือมีคนมาไม่ใช่ปัญหาประเด็นก็คือมีชาวบ้านชาวช่องมีใครต่อใครก็มาเปิดข้อมูลมุมหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ย้ายนี่เป็นเพราะประสิทธิภาพจริงเพราะน้ำท่วมจริงหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะผู้ว่าที่ผู้ว่าสับสนในโรงงานสารพิษหรือเปล่านี่ก็ว่างไปนะ
0: ครับครับคงจะต้องรอผลสอบผมไม่แน่ใจว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหรือยังเพราะนอกเหนือจากมีการย้ายออกจากพื้นที่ไปประจำที่โรงเรียนวิทยาลัยการปกครองที่โรงเรียนในอำเภอแล้วเนี่ยนะฮะในข่าวบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบด้วยก็คงต้องดูว่าได้มีการเริ่มต้นนับถึงตรงนั้นหรือยังเพราะวันนี้ไม่มีใครไปถามท่านรัฐมนตรีมท.2คุณและคุณพลพีพลทพีสุวรรณชวีที่ออกมาแอนอกรับนะว่าตนเองเป็นคนที่แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะแจกแจงยืนยันว่าไม่ใช่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ให้ไปย้ายนายอำเภอ
1: แต่ว่าตอนที่นายกแถลงหรือไลฟ์สดเนี่ยอันนั้นยิ่งกว่าคำสั่งนะถูกไหมครับก็ติ
0: ด
1: ดวงนะ
0: จะเรียกคำอะไรดีคนที่สุด
1: คำบัญชาการ
0: โอ
1: ้คืออย่างนี้พอคิดถึงอย่างนี้คุณมนตรี
0: ครับ
1: รองกุ้งอ่ะที่ภูเก็ตใช่ไหมคล้ายกันนะ
0: ซีฟู้ดซีฟู้ด
1: เออเขาจะลองซีฟู้ดนะคล้ายกันนะคือนายกเนี่ยแสดงอาการแบบไม่พอใจแล้วก็ตำหนิต่อที่ประชุมนะ
0: ครับ
1: แล้วหลังนั้นก็มีการย้ายก่อนที่ก็เหมือนกันนะก็คือว่ามีการตำหนิแบบชัดเจนแล้วก็รับรู้กันทั่วแล้วถ้าไม่ย้ายก็คงไม่ได
0: ้
1: ผมว่าสองกรณีนี้มันแทบจะเหมือนกันอาจจะต่างกันตรงสาเหตุหน่อยมันคืออะไรนะ
0: ครับที่ภูเก็ตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะแล้วก็จะบอกว่าเป็นปัญหาภายในรัฐบาลเองก็ไม่เชิงเพราะไม่ว่าจะเป็นรองหรือเป็นผู้ว่าก็ล้วนแล้วแต่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองด้วยกัน
1: ที่ภูเก็ตใช่ไหม
0: ที่ภูเก็ตก็ไม่ซับซ้อนในเมื่อย้ายรองผู้ว่าก็ต้องย้ายผู้ว่าด้วยก็ไปด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครได้อยู่ไม่มีใครใหญ่กว่าใครไปด้วยกันทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: อันนั้นคือปัญหาภายในของรัฐบาลที่อาจจะยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันแต่กรณีของบ้านสร้างเนี่ยจะแตกต่างจากที่ภูเก็ตก็คือแต่ไม่ใช่รองกับผู้ว่าแต่เป็นปัญหาระหว่างผู้ว่ากับนายอำเภออันนี้ถ้าจะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าจะไปดูเหตุการณ์จากการออกมาสื่อสารของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวีรพันธ์ดีอ่อนในวันนี้โอ้โหยืดยาวแล้วก็ชนิดที่ไม่ต้องเกรงใจใครเพราะพ้นจากเกษียณไปแล้วคุณที่สุดแม้กระทั่งตอบคำถามที่นักข่าวถามท่านเกี่ยวกับเรื่องปลัดมหาไทยคุณสุริพงษ์จุลเจริญนะครับที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ท่านอดีตผู้ว่าก็ไม่เกรงใจเหมือนกันประเภทเดียวกันแหละคือ หมายถึงทั้งนายอำเภอและทั้งอดีตปลัดกระทรวงมหาไทยนะก็เป็นประเภทเดียวกันไอ้ตรงนี้ถ้าย้อนไปดูคำพูดต้นๆประเภทเดียวกันแบบไหนก็คือประเภทที่เป็นอินฟูนะเป็นประเภทต้องมีกล้องมีอะไรตามเนี่ยทำงานอะไรกันในลักษณะอย่างนั้นก็ถือว่าก็หนักหน่วงรุนแรงเหมือนกันครับคุณพิสูจน์ครับ
1: ครับก็ต้องพิสูจน์กันอะว่าอินฟูแล้วทำงานจริงหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้นะแต่ว่าประเด็นนึงคือว่าทำไมแทงหนังสือไปขอให้ย้ายวันที่30กันยา
0: ครับ
1: ก่อนเกษียณ1วัน
0: ครับ
1: เออแล้วก็ท ท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลของมนตรี
0: ครับ
1: เจ้าการย้ายก็บอกว่าอะไรไม่มีประสิทธิภาพเนาะ
0: อ
1: ่อนด้อยในการประสานงานไม่ฟังคำสั่งผู้บัญชาแล้ว
0: ครับ
1: 30กันยาออกหนังสือไปที่มหาดไทยเนาะบ้านสร้างน้ำท่วมหนักวันที่5-6กันยา
0: โอ้
1: เออถ้าจะบอกว่าผิดพลาดบกพร่องเรื่องน้ำท่วมคงไม่ใช่เพราะว่าน้ำท่วมคือวันที่30อ่ะบ้านสร้างยังท่วมแต่ไม่ได้ท่วมหนักมาหนักที่5-6ครับต้องมีเรื่องอื่นที่มากกว่าน้ำท่วมหรือเปล่า
0: ก็ท่านวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ยาวๆเนี่ยนักข่าวก็ถามประเด็นนี้แหละคุณวิสุทธิ์ว่าน้ำยังไม่ท่วมตอนนั้นอ่ะแล้วก็ก่อนจะเกษียณอีกในวันเดียวกันกับที่ท่านเกษียณน่ะท่านก็บอกว่าอุ้ยนะผมอยากจะย้ายก่อนหน้านั้นเป็นเดือนแล้วคือแสดงว่าไม่ใช่เป็นปัญหาจากเรื่องน้ำท่วมที่ถูกหยิบยกมาเป็นปัญหาที่ทำให้ต้องย้ายออกจากพื้นที่นะก็เลยแสดงว่ามีเรื่องอื่นอยู่ด้วย
1: หรือเปล่าน
0: ะไม่หรือเปล่าท่านบอกว่า
1: ต้องมีแล้วใช่ไหม
0: ต้องมีแล้วเพราะจะย้ายก่อนหน้านั้นเป็นเดือนแล้วก็สารพัดอย่างท่านคือเอาเป็นว่านะผมไม่ลงในรายละเอียดท่านนายกรัฐมนตรีที่ตำหนิแรงๆในที่ประชุมปภ.เมื่อวานนั้นเนี่ยแทบจะอย่าว่าแต่รับราชการเลยไปทำงานอะไรก็ไม่ได้นะอำเภอท่านเนี่ย
1: ถูก
0: นะ
1: ก็ฝากมันนะ
0: โอ้โหหนักหน่วงรุนแรงแล้วสิ่งที่นะครับอดีตผู้ว่าท่านให้สัมภาษณ์แบบยาวๆในวันนี้ก็ก๊อปปี้เดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีได้ตำหนินายอำเภอบ้านสร้างแต่ที่จะหนักกว่านั้นอีกก็คือท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้วก็บอกว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชเหมือนกันน่ะเป็นคนบ้านเดียวกันที่นครก็เมตตาเขาเตือนอย่าใช้อารมณ์กับผู้ใต้บังคับบัญชานะก็ต้องใช้ภาษาดอกไม้ไม่งั้นเขาก็ไม่อยากทำงานจะบอกเป็นคนใต้ต้องก้าวร้าวไม่ใช่แบบคือตำหนินะคือเหมือนกับนายอำเภอเวลาจะใช้ใครก็ใช้เสียงที่ดุด่าว่ากล่าวไม่ทันใจก็นะก็ไม่แน่ใจว่าบางคนเนี่ยนะคุณที่สุดด้วยความเคารพคำพูดของอดีตผู้ว่าปราจีนในวันนี้ที่ตำหนิไปยังนายอำเภอบ้านสร้างที่เป็นคนนครศรีธรรมราชด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกให้ความเมตตาอยู่ด้วยนะฮะบางคนก็บอกว่าคำพูดของอดีตผู้ว่าในวันนี้นะฮะจัดหนักจัดเต็มให้กับนายอำเภอเนี่ยไม่รู้ว่ากระแทกไปถึงใครด้วยหรือเปล่าที่มักจะใช้คำพูดแรงๆดุด่าว่ากล่าวตำหนิโดยที่ไม่ฟังอีราค่าอีลมก็เลยกลายเป็นบางคนก็โยงไปถึงที่นายกรัฐมนตรีตำหนินายอำเภอเมื่อวานด้วยก็แล้วแต่จะคิดกันครับคุณที่สุดครับ
1: ครับแต่ว่าก็จริงๆอย่างที่บอกว่าจริงๆก็ต้องขอจะจริงกันนะแล้วก็มีคนก็บอกให้มันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมลพิษโรงงานรีไซเคิลหรือเปล่
0: า
1: ที่เกิดขึ้นที่ปาจีนหรือว่าอดีตผู้ว่าท่านนี้เคยตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาจนมาขอโทษยกหรือเปล่า
0: อันนั้นคือข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยนะ
1: จะก็แต่ว่าคืออย่างนี้นะคุณมนตรีผม
0: ครับ
1: คิดว่านายกรัฐมนตรีนะก่อนที่จะแบบว่าใครตรงๆเนี่ยไม่มีใครเช็คข่าวให้ท่านเลยคือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็แรงเนาะแต่พอพูดจบเนี่ยมันมีข้อมูลมีหลักฐานอีกฝั่งนึงมายันไงทีนี้ผมว่าถ้าทำนายกอ่ะมันต้องมีคนกั้นกรองให้มันชัดเจนน่ะก่อนจะลั่นวาจาออกไปหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่จะเข้าใจนะว่าข้อมูลเนี่ยส่งจากผู้ว่ามาที่ปลัดรองปลัดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเจอแรงต้านเข้าไปผมว่าก็หนักนะเอาไว้อยู่เหมือนกันนะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือการบริหารบุคคลที่บางทีต้องฟังรอบด้านกันนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดนะหรืออย่างคุณเจเสดใช่ไหมวันนี้ลงพื้นที่อ่ะจะบอกว่าก็เอ้ยผมเวลาลงพื้นที่ไปกี่ชั่วโมงไงให้ผมฟังใครผมก็ต้องฟังข้าราชการไอ้คุณมนตรี
0: คร
1: ับ ลงไม่กี่ชั่วโมงแล้วต้องฟังราชการเนี่ยมันก็ต้องฟังรอบด้านถูกไหมนี่ไม่รู้ว่านายกจะโดนตัดสินใจหรือโดน
0: ผมว่าสังคมเองก็คงจะให้น้ำหนักนะคุณวิสุทธิ์กับข้อมูลข่าวสารที่พรั่งพรูออกมาตลอด2วันตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไปจนถึงรักษาการผู้ว่าอดีตผู้ว่า แล้วก็ทางรัฐมนตรีพลพีและคุณเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ไปตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของฝ่ายค้านที่สภาในวันนี้นะฮะและอีกด้านหนึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่และผมเห็นข่าวไม่แน่ใจว่าเขาได้ออกมามีการเคลื่อนไหวอะไรกันอย่างไรหรือเปล่านะเพราะว่าในมันมีการสื่อสารกันตั้งแต่เมื่อคืนว่าคนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะเขานัดหมายกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เขานัดหมายจะพายเรือหรือยังไงเนี่ยนะมายื่นหนังสือให้กับรักษาการผู้ว่านะที่สารกลางกันเลยนะจะได้เห็นว่าประชาชนนั้นมีความรู้สึกกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าได้มีการรวมตัวแล้วก็เดินทางมาที่สารกลางกันอย่างที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้หรือเปล่าครับ
1: ครับไอ้ที่มันช่วงข้อต่อพอดีนะไม่มีผู้ว่าตัวจริงนะผู้ว่าเกษียณรอผู้ว่ารักษาการก็เหมือนกรณีนครนายกอ่ะผมลืมชื่ออะไรเขื่อนอะไรเนี่ย
0: ก็ขุนด่านปราการ
1: ขุนด่านปราการช่วงนั้นแบบผู้อำนวยการหรือเบอร์ใหญ่สุดเกษียณพอดีนะครับโอ้ช่วงรักษาการนี่ก็เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคุณมนตรีก็ถือว่าไม่จบอ่ะเขาต้องใช้เวลา
0: คงไม่จบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพบกันครึ่งทางหรือว่าจะปล่อยให้มันเดินหน้าไปแบบนี้แล้วมีเรื่องอื่นๆนะฮะมาเป็นข่าวแทนแต่อีกด้านหนึ่งนะอันนี้จริงเท็จต้องรอดูอีกทีหนึ่งเห็นว่ามีการประสานกันเป็นการภายในว่าแทนที่จะย้ายท่านไปประจำอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองก็จะให้ย้ายไปเป็นในตำแหน่งเดียวกันแต่ไปลงในพื้นที่อื่นคือยังเป็นนายอำเภอเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ไปลงที่ไหนคือถ้าถอยมาครึ่งก้าวอย่างนี้คุณวิสุทธิ์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ยังออกตัวแรงนะล้อฟรีอยู่เหมือนเดิมนั่นคือคุณพลพีนะครับก็หรือว่านะเป็นอะไรเป็นลูกติดพันแต่สุดท้ายเนี่ยก็แทนที่จะไปที่โรงเรียนวิทยาลัยการปกครองก็ไปเป็นนายอำเภอที่อื่นแต่ทีเนี้ยผมนึกว่า
1: วันนี้คุณประเพณีที่บาดนี้ได้จะไปทางออกนะคือว่าที่ย้ายในอำเภอเนี่ยไม่ใช่เด้งหรือไม่ใช่ว่าย้ายหรือไม่ใช่มีความผิดแค่ย้ายออกมาในสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะกลับไปหรือไปอยู่ที่อื่นก็ได้
0: ค
1: ือคำว่าคือว่าไม่ใช่ความผิดในการสั่งย้ายอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าเป็นทางออกทางที
0: ่คุณไม่สุดที่ไปถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความผิดเนี่ย
1: ทำไมย้ายด่วน
0: ที่ท่านนายกรีบรรยายแบบยาวๆเมื่อวานน
1: ั่
0: นนะคือหลายคนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยแล้วก็ยังเป็นการสำทับเพิ่มเติมจากทั้งอดีตผู้ว่ารักษาการผู้ว่าแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยคือมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าท่านบกพร่องผิดพลาดต่อการปฏิบัติหน้าที่นะจนกระทั่งวันนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยผมพาไปดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะคุณวีรยุทธ์นะคุณวีรยุทธ
1: ์การ
0: ชูฉัตร
1: อาจารย์ต้นนะรองหัวหน้าพรรคประชาชน
0: เป็นคนถามกระทู้ถามสดด้วยวาจานายกรัฐมนตรีนะในเรื่องของแนวทางการจัดการน้ำท่วมและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะและนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตอบกระทู้ถามนี้นะครับอาจารย์ต้นได้บอกอย่างนี้เลยนะลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าพื้นที่ที่รับผลเสียหายหนักสุดขณะนี้คือลุ่มแม่น้ำบางปะกงแต่กลับไม่มีการวางแผนระบายน้ำการแจ้งเตือนเหตุขอถามว่าความเสียหายนะจากน้ำท่วมรอบนี้เป็นผลเสียหายจากธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และความผิดพลาดจากการบริหารการจัดการของรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตอบไม่ได้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการผิดพลาด 100% ความผิดพลาดรอบนี้ขอชื่นชมลูกเทพมากกว่าพ่อเทพที่ลงมาลุยหน้างานแต่พ่อเทพหนีไปหมด
1: ครับ
0: การต้นรู้สึกว่าประดิษฐ์ประดอยนะฮะด้อยคำอภิปรายนะแล้วก็บอกอย่างวันที่4เนี่ย 4ตุลาคมที่น้ำท่วมหนักก็ไปงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบครึ่งวันแต่จัดเวลาไปลงพื้นที่น้ำท่วมปราจีนบุรีถ่ายรูป30นาที
1: ครับ
0: ขอทราบการเตรียมรับมือในน้ำท่วมในเฟส2เดือนตุลาคมว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องอพยพศูนย์อพยพกี่จุดลุ่มน้ำบางปะกงจะลดก่อน38วันก่อนวันที่13พฤศจิกายนหรือไม่รวมถึงความชัดเจนรายละเอียดกรมธรรม์ภัยพิบัติจะช่วยเหลือกันอย่างไรและการเยียวยาปศุสัตว์มีหลักเกณฑ์อย่างไรจะยึดหลักเกณฑ์เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูไม่เกิน10ตัววัวไม่เกิน5ตัวนาข้าวไม่เกิน2,240บาทต่อไร่ตามหลักเกณฑ์เดิมหรือไม่อันนี้คือคำถามทั้งหมดนะทีนี้ไปหาคำตอบคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐชี้แจงอย่างนี้คุณที่สุดท่านฟังครับ
1: ครับ
0: นะตอบไม่ได้ว่าเป็นความผิดพลาดของภัยธรรมชาติหรือรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์นะท่านยอมรับเลยตอบไม่ได้นะส่วนการคาดการปริมาณรอบฝนรอบนี้ผู้รู้ในเมืองไทยระดับโลกไม่มีใครรู้นะวางแผนล่วงหน้าได้ 1-2 เดือนเพราะพฤติการน้ำฝนเปลี่ยนแปลงลงไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิวัฒนาการภัยธรรมชาติสิ่งที่ถามเรื่องตัวเลขการอพยพในเฟส2เดือนตุลาคมนั้นถ้าเป็นการถามเป้าหมายในวันข้างหน้ายังไม่สามารถตอบได้เรามีแต่ตัวเลขสถานการณ์ก่อนหน้านี้แต่เราเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์อพยพไว้แล้วทั้งอาหารยาเรื่องปัจจัยสีไม่มีขาดแคลนแน่นอนส่วนลุ่มน้ำบางปะกงนั้นคาดว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วง 13-15 พฤศจิกายนนี้หากไม่มีน้ำฝนมาเติมเพิ่มอุณหภูมิจะต้องอยู่เป็นแรมเดือนนะฮะตุลาพฤศจิกาทีนี้เป็นลูกจากนะลูกส่งท้ายของคุณเจเซนคุณเจเซนบอกว่าวันนี้ผมมาตอบกระทู้สดเพื่อหวังจะได้ฟังความเห็นคำแนะนำที่มีประโยชน์จากสมาชิกที่ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์รับฟังปัญหาประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขไม่คิดว่าจะเกิดวาทกรรมลูกเทพไปงานวันเกิดมาพูดทำไปเพื่ออะไรในสถานการณ์เช่นนี้หากไม่ใช่สถานการณ์ปัจจุบันผมไม่มาฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้อยากมาฟังเนื้อหาประชาชนต้องการอะไรที่ลงไปพื้นที่มาอะไรที่เป็นวาทกรรมคำพูดกระแนกระแหนให้แยกออกไปขอคำแนะนำผมพร้อมรับฟัง
1: แหมช่วงหลังคุณเจเสกกับคุณรพีนี่ไม่เบานะลูกเทพ
0: ผ
1: ีปากผมแต่ว่าได้ชนะใจบางเรื่องนะต้องไม่จำเป็นไม่มาฟังเรื่องไร้สาระเนี่ยโอ้โหก็ตีความได้ว่าไอ้ฝ่ายค้านพูดอย่างนี้ไร้สาระหรือว่าไอ้ประเด็นน้ำท่วมไร้สาระผมก็รู้นะแต่เอาว่าโอ้ไม่เลวไม่เลวคือความเป็นนักการเมืองที่เริ่มโดดเด่นนะชัดขึ้นสองคนนะแต่ว่าเด่นแล้วยังไงเรื่องหนึ่ง
0: น่าจะปลอดภัยทั้งคู่ไหมคุณ
1: ปลอดภัยเหรออ๋อปลอดภัยเรื่องอะไรยืดไม่ปลายเหรออ
0: ๋ออันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันมันไม่มีรายชื่ออยู่ด้วยแต่หมายถึงว่าปรับครม.เที่ยวหน้าหนึ่งคุณพลพีได้รับคำชมจากนายมตรีกลางที่ประชุมอยู่ครั้งหนึ่งแล้วคุณเจเสนก็ออกลูกหนักแล้วก็ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าไว้วางใจไหม
1: ผมไม่รู้ผมคิดว่าหลังจากปรับครม.ผมว่าลูกเทพอยู่ครบอ่ะถ้าแม่ธรรมนัสมาเสียบนะซึ่งผมว่าอยู่ครบอ่ะ
0: โอ
1: ้โหใครบอกว่าลูกเทพไม่มีฝีมือผมว่าอย่างนั้นก็แสดงฝีมือระดับหนึ่งแล้วก็แสดงให้เห็นว่าไม่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: ตอบโต้ต่อสู้นะชกมาชกกลับได้อ่ะในทางการเมืองนะ
0: ถ้าวัดกันที่การตอบโต้การเม
1: ื
0: องถ
1: ือ
0: ว่า
1: ผ่านเอาเวลาเขาตอบพลมก็ต้องดูไอ้นี่เป็นองค์ประกอบด้วยดิ
0: ว่าใครมีแต้มได้ดีกว่ากันแล้วก็อยู่ต่อไปก็จะช่วยงานได
1: ้คือรัฐมนตรีคนไหนที่อยู่เฉยๆทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างแต่ว่านิ่งๆเนี่ยอันนี้เสี่ยงกว่าคนที่แบบทำงานบ้างไม่ทำงานแต่ว่าโอ้โหไม่มี
0: ถ้าฐานเขาแกร่งก็ไปแตะเขาไม่ได้เหมือนกันนะคุณที่สุดถึงแม้จะไม่ทำงาน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วไม่เป็นข่าวอยู่เงียบๆแต่ฐานเขาแกร่ง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ฐานลูกเทพผมว่าแก่งทุกคนอ่ะ
0: โอ้
1: ฐานดีฐานดีย
0: ังคนที่เราพูดถึงเนี่ยนะที่ไปตอบกระทู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนี่ถือว่าแกร่งที่สุดเลยนามสกุลไทยเศรษฐ์
1: ไทยเศรษ
0: ฐ์ก็ถือว่า ไม่ธรรมดา
1: ไพเศษนี่น้ำคุณทำไมคล้ายๆหรือเหมือนคุณชาดาเนาะ ใช่ป่ะ
0: ก็ได้เที่ยว
1: นี่หลานอ่ะหลานคุณที่เสร็จหลานคุณชาดาเป็นลูกคุ
0: ณมนัญญาไหม
1: ใช่ใช่ลูกมนัญญาหลานแล้วก็ลูกคุณชาดาเองก็เป็นรัฐมนตรี
0: วัฒนธรรม
1: คุณสมินาชัยเศ
0: ษก็ถือว่าแกร่งนะก็เป็นตระกูลเดียวที่ได้เป็นรัฐมนตรีในครม.ในชุดเดียวกันนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: คุณสุดจะเติมเรื่องน้ำอะไรอีกไหม
1: เดี๋ยวก่อนปิดท้ายผมเติมน้ำที่หนึ่งนะวันนี้ก็ไอเรื่องหาเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยนะนอกจากประเด็นของอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยสกลทีก็เปิดประเด็นนะ
0: ครับ
1: เรื่องน้ำท่วมอ่ะบอกว่า28-29 กันยายนมาอยู่ราชการแต่ปรากฏว่าบรรดาลูกจ้างต่างๆเนี่ยเขาตัดใครไม่มาก็ถือว่าขาดงานนะแล้วก็เขาก็บอกว่าต้องห้ามนับวันที่ลูกจ้างทำงานไม่ได้เพราะติดน้ำท่วมด้วยนี่ข้อเสนอของคุณสกลทีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องเร่งจ่ายเงินไอ้กลุ่มทำงานนอกระบบด้วยลูกจ้างรายวันเนี่ยฮะรายเดอร์อันนี้คือต้องดูแลก็จริงนะเพราะว่าพนักงานหลายคนก็อดควรกันนะคุณมนตรีไปทำงานไม่ได้ลูกจ้างเอ้ยยิ่งรายวันเนี่ยเขาแก่เขาตัดค่าจ้างใครที่มาบางบริษัทเขาถือว่าคุณใช้เวลาไปแล
0: ้
1: วอันนี้ก็ต้องคือก็ต้องเห็นใจเพราะว่าการที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด28-29เนี่ยมันหยุดราชการราชการหยุดไงแต่ถ้าบริษัทมนตรี
0: ไม่หยุด
1: บริษัทพิสุทธิ์ไม่หยุดเนี่ยมันก็ไม่มีผลครอบคลุมยกเว้นขอความร่วมมือ
0: ก็น่าจะเจอสองเด้งแรกก็คือไม่หยุดพอไม่มาเป็นลูกจ้างรายวันก็ไม่ได้
1: ครับ
0: และก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกจ้างรายวันเป็นรายไรแหละที่จะต้องมาทำงานแต่ก็พอไม่มาก็อาจจะต้องใช้สิทธิ์อย่างอื่นซึ่งจะลาจะอะไรก็เสียสิทธิ
1: ์ก็
0: โอ้นะฮะแต่แกร็บนี่น่าเห็นใจนะไรเดอร์ที่คุณพิสุทธิ์พูดถึงว่าน้ำท่วมแล้วต่อให้เรียกไปแล้วจะไปยังไง
1: ผมวันนั้นเจอแกร็บมาส่งอาหารก็คุยกันว่าไอ้พี่วิ่งไงเขาบอกวิ่งพี่ตอนนี้ราคามันดีหน่อยแต่มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงเพราะว่าอันตรายด้วยเปียกฝนเลยแล้วก็บอกว่าผมเจอแกร็บอีกคันนึงนะ
0: ครับ
1: รถผมจมน้ำ
0: โอ้
1: เสียค่าซ่อมหนักอยู
0: ่ครับ
1: แล้วผมเจอบุรุษไปรษณีย์คนมาส่งจดหมาย
0: ครับ
1: พี่ผมซ่อมมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ 5,000 โอ้โหหนัก
0: ก็หายเงินเดือนหายไปครึ่งนึงนะ
1: ใช่
0: เกือบครึ่งนะ
1: ฟังก่อน
0: นะครับไม่ครับผลสุดเดือนช่วงหน้านะครับน้ำยังไม่ลดนะ
1: ครับ
0: แต่นะฝ่ายค้านก็รอไม่ได
1: ้โอ้รอบนี้เยอะมาก
0: นะการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็หวยออกเรียบร้อยแล้วแต่ยื่นไปแล้ว18 คน
1: 18 คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญปี60
0: โอ้โหและทางโฆษกรัฐบาลท่านบอกอุ้ยเนี่ยยื่นกันมามากมายเนี่ยหวังผลจะใช้เวลาไม่จบไม่สิ้น4-5 วันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงเวลาจริงอภิปรายไม่ครบนะจะไปร้องเรียนรัฐมนตรีอิสระสุภมาศอิสระภักดีนะที่คุมสคบอยู่นะครับ
1: สคทด้วย
0: นะหลอกลวงผู้บริโภคอ่ะ
1: โอ้แม่ใครบ้าลูกเล่นนี้นะ
0: พักก่อนครับคุณสุครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
2: ตราฉลากทอง
1: จึงทำให้ทุกอย่าง
2: กรอบอร่อยมาก
3: ไหนบอกอมเพีย
4: ใช้ตราฉลากทองไง
3: เหนียว
5: กรอบง่ายอร่อยนาน

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาต่อกันที่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านนะครับก็รายชื่อทั้งหมดก็ออกแล้วครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: 18 คน
3: ก่อนหน้านี้เราเองก็กะเก่งนะเขามีการสับขาหลอกหรืออาจจะใช้สมัยประชุมนี้ให้คุ้มนั่นก็คือถ้าเราย้อนไปเนี่ยจะเห็นว่าคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลและแก่นแกนของพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังบอกว่าอาจจะใช้สิทธิอภิปรายทั้ง2มาตราและก็จะต้องไปดูว่าจะใช้มาตราไหนก่อน คือ151นั้นเนี่ยเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วน152เป็นเรื่องของการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมตินะสุดท้ายก็สรุปมาว่าเป็นการใช้ช่องทางมาตรา151นะฮะหลังจากยื่นอภิปราย
4: คุณมนตรีขออนุญาตทีครับคุณมนตรีช่วยอธิบายว่า151กับ152ต่างกัน
3: อ๋อ151ก็คือเป็นการเข้าชื่อกันเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจและจะต้องลงมติมาตรานี้มีส่วนสำคัญอย่างมากก็คือนะครับถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจตีแผ่จนกระทั่งโอ้โหมีข้อมูลชัดเจนนะไม่ใช่เป็นการตัดแปะจากสื่อมวลชนเอาเปิดออกมาชนิดที่โอ้โหคาดไม่ถึงนะจนกระทั่งคนที่จะลงมติไว้วางใจเนี่ยโอ้โหอย่างนี้จะไม่รู้จะไว้วางใจได้ยังไงเนี่ยเพราะมันชัดเจนซะเหลือเกินสมมติแล้วนะครับนี่แหละมันก็จะเป็นการนะมีการได้เสียเกิดขึ้นนะแต่ไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะต้องหลุดจากเก้าอี้ด้วยเสียงไม่ไว้วางใจยังไม่เคย
4: ไม่เคยมี
3: นะในอดีตในยุคนู้นสมัยที่คุณชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ให้มันอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของสปก. 4/01ที่พรรคพลังธรรมขอถอนตัวก่อน
4: ครับ
3: วันที่จะลงมตินะแล้วก็มีการยุบสภาเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีกติกาเขียนเอาไว้รัดกุมเหมือนกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าถ้ามีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะเป็นการริบดาบอำนาจยุบสภาไว้ชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายการลงมติจะเสร็จสิ้นนะฮะอันนั้นน่ะสมัยก่อนก็เลยคุณบรรหารศิลปะอาชาย
4: ุบดีเลย
3: ก็ถูกฝ่ายค้านขอฝ่ายรัฐบาลด้วยกันน่ะ
4: บีบ
3: กันโชคเก้าอี้ดิกันโชคเลยนะฮะก็ย่อก็ขอเวลา7วันพอลงมติไว้วางใจเสร็จยุบสภา
4: หนียุบเลยดีเลย
3: ใครได้เป็น
4: ครับแต่ว่ารอบที่หลังจากยื่นยติอภิปรายแล้วเนี่ยนะ151แล้วเนี่ยรัฐบาลจะยุบสภาหนีไม่ได้จนกว่าการอภิปรายจะเสร็จสิ้น
3: หรือมีการขอถอนยัตติตรงนั้นออกไปเนี่ยทีเนี้ยพออภิปรายยังไงก็ตามเนี่ยมันยังไงมันก็ลงมติผ่านอยู่แล้วมียุคหนึ่งยุคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองตอนนั้นเห็นไหมแล้วก็มีการมีการลากกระเป๋ากันทั้งในสภาใต้ถุนข้างๆวัดอะไรแก้วแจ่มฟ้าแก้วฟ้าอะไรที่อยู่ข้างสภารึ่มกันไปหมดเนี่ยนั่นน่ะคือก่อการไม่สำเร็จเพราะจะมีการรัฐประหารกลางสภาด้วยนะเสียงการลงมติไงตอนนั้นน่ะ
4: ตอนนั้นหลังนั้นก็มีการ
3: เด้งครม.เลย
4: 2คนใช่ไหมคุณธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มไงที่หลุดจากครม.ไป
3: ไปทั้งคู่เลย
4: นะ
3: เนี่ยก็เที่ยวนี้ก็เอาเป็นว่าก็คงจะอภิปรายนะนี่คือการอภิปรายตามมาตรา151ที่จะนำไปสู่การลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจแต่ยังไงเสียเนี่ยคุณวิสุทธิ์รัฐนูลเขียนเอาไว้เนี่ยนะในการรัฐมนตรีท่านใดนะที่ถูกอภิปรายนะเสียงไม่ไว้วางใจนะต้องมีไม่น้อยต้องมากหรือว่าอะไร
4: เดี๋ยวเราก็จะครึ่งหนึ่งประมาณนั้น
3: เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนนะสมาชิกนะ ม่ได้หมายถึงว่าอุ้ยนะแพ้ชนะตัดสินกันแค่ปลายจมูกนะ195กับ190อย่างเงี้ยไม่แพ้นะเพราะเสียงไม่ไว้วางใจต้องนะมากกว่ากึ่งหนึ่ง
4: ของสภา
3: ต่อให้คุณโหวตและได้เสียงต่ำที่สุดหรือว่าได้เสียงมากที่สุดแต่มากนั้นน่ะมันไม่ถึงตามจำนวนที่มันกำหนดเอาไว้มันก็ไปปลดไปเปลี่ยนด้วยผลของกฎหมายไม่ได้แต่มันจะส่งผลในทางถ้าจำที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีในตอนนั้นเนี่ยช่วยเกษตรหรืออะไรยังไงเนี่ยปรากฏว่าถูกพิพายไม่ไว้วางใจด้วยในครั้งแรกนะและเสียงไม่ไว้เสียงได้รับการไว้วางใจเนี่ยมากกว่านายกรัฐมนตรี
4: มากกว่านายกอีกมากกว่านายกเอง
3: เห็นว่ามีการกระแทกกันเลยนะกระแทกในริบมีเสียงไว้วางใจมากกว่านายกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยไหมโ
4: อ
3: ้เสียงแบบเข้มๆเอาจริงเลยนะเพราะรู้ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ได้มาตามธรรมชาติ
4: ก็เป็นเช่นนั้นแหละ
3: คุณที่สุดชวน
4: ครับที่ที่ที่คุณตีเดี๋ยวก่อนจะลงรายละเอียดแล้วผมถามคุณตีว่าหลังจากอภิปรายอะละลงคะแนนเสียงรู้แล้วว่าผ่านนะแต่ฝ่ายค้านสามารถหยิบเอาผลการอภิปรายของรัฐมนตรีบางคนไปยื่นกับองค์กรอิสระ
3: ไปยื่นปปช.ไงเพื่อที่จะ
4: ได้ปปช.ช่องทางเดียวใช่ไหม
3: นะใช้จะมาให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบพร้อมกับหลักฐานข้อกล่าวหาต่างๆเพื่อที่จะเอาผิดได้ซึ่งท่านในอดีตเนี่ยรัฐนูลแต่ละสมัยเนี่ยจะเขียนเอาไว้แตกต่างกันนะบางยุคบางสมัยเนี่ยถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจและกล่าวหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต้องยื่นต่อปปช.ก่อนแล้วค่อยเอาคำร้องนั้นมาแนบเข้าไปกับคำยติที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเราถึงได้เห็นในอดีตเวลาอภิปรายเนี่ยถ้าไม่ยื่นเอาผิดให้ปปช.สอยก่อนเนี่ยจะมากล่าวหาเรื่องทุจริตไม่ได้นะ
4: ไม่ได้
3: นะเพราะว่าไม่ได้มากล่าวหาเรื่องนี้เพราะนั้นก็จะไปยื่นทุกครั้งที่มีการไปยื่นแล้วก็ใช้เป็นช่องทางในการกล่าวหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่กว่าปปช.นะจะตรวจสอบจาอะไรได้โอ้โหลืมเลยคุณที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกลไกที่กำหนดไว้แต่ตอนหลังเนี่ยไม่ต้องยื่นนะกล่าวหา
4: ได้เลย
3: กันในยัตติแล้วก็อภิปรายเลยเพราะนี่คือไม่ไว้วางใจไงจะมาสรรเสริญเยินยอยอวาทีจะมาประหยัดถ้อยประหยัดคำต้องซัดไปเต็มๆเพราะว่าก็ผมไม่ไว้วางใจคุณนะเนี่ยคือ
4: แต่ก็เก็บผลการอภิปรายไปยื่นปปช.ได้อยู่ดีถูกไหม
3: ไปยื่นได
4: ้
3: นะครับแต่
4: ผลที่คือผลที่ฝ่ายค้านครับ
3: นะคือฝ่ายค้านต้องเรียนตามตรงคุณวิสุทธิ์อย่างกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณแพทองธารชินวัตร
4: ครับ
3: นะก็ก่อนอภิปรายเนี่ยผมไม่แน่ใจท่านใดนะแต่สองท่านเนี่ยนะไม่คุณรังสิมันโรมก็คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรตอนนั้นยังเป็นส.ส.อยู่นะโอ้โหเนี่ยเราจะเปิดแผลพอเปิดแผลเสร็จนะฮะเราจะโรยเกลือนะฟังดูน่ากลัวนะแต่พออภิปรายเรื่องตั๋ว PN คุณแพทองธารชินวัตรโอ้สังคมก็ตะลึงสิเพราะคาดไม่ถึงว่าจะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของเรื่องหุ้นน่ะคนอย่างเราท่านๆก็แปลก
4: ใจ
3: แม่กับลูกเนี่ยทำไมต้องมากู้อะไรกันด้วยพี่น้องทำไมจะต้องมามีกู้หอมันเป็นวิธีการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร
4: จัดการภาษี
3: เรื่องภาษีเพราะมันเป็นตั๋ว PN ที่เขียนเปิดกว้างว่าไม่มีกำหนดวันชำระนะจะชำระก็ต่อเมื่อเรียกหรือทวงถามมันก็เลยเงินเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่พันล้านคนก็คาดหวังว่าจะโรยเกลือยังไงจะไปยื่นตรงไหนยื่นปปช.ยื่นศาลหรือว่าตรงไหนปรากฏว่าไปใช้ช่องทางยื่นกับกรมสรรพากรปรากฏว่ากรมสรรพากรเองก็ยังไม่มีคณะในส่วนที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นครบเนี่ยก็ป่านนี้ก็เรื่องก็ยังเงียบแต่ถ้าไปใช้ช่องทางอื่นมันจะเร็วกว่าแต่พรรคประชาชนณเวลานั้นก็อธิบายว่านี่มันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ออกแบบเอาไว้คือเขาปฏิเสธเรื่องของนิติสงครามเรื่องการใช้กลไกที่เป็นดอกผลของคณะรัฐประหารมันก็เลยพลาดในบางจุดนะที่จะมาโรยเกลืออย่างที่ว่าเพราะนั้นเที่ยวนี้ถ้าบอกว่าจะโรยเกลืออีกมันก็ไม่ขลังเพราะท่านเองเคยประกาศเอาไว้แต่ถึงเวลาท่านก็จะมี ข้ออธิบายว่าไม่อยากจะใช้กลไกของเผด็จการมาห้ำหั่นมาอะไรกันก็เลยใช้ช่องทางปกติแทนนะคุณวิศ
4: รรอบนี้ก็เสนอ18คนนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะครับไล่รายชื่อหน่อยนะคุณมตี
3: ครับเชิญครับ
4: 18คนดูแล้วเนี่ยน้ำเงินล้วนๆนะไม่มีสีแดงไปเจียปนนะ
3: อย่างนี้มีใช้คำว่าเสี่ยมเนี่ยหรือว่าแยก
4: ก็เพราะคิดอย่างอื่นไม่ได
3: ้เดียว
4: นะคุณอนุทินนี่แน่นอน
3: ครับ
4: มาดับหนึ่งคุณอนุทินแล้วก็เอ๊ะกำลังดูคุณอะไรรัฐมนตรีดีมาเลขชื่อไหนเนี่ย
3: มาหมดคุณ
4: มาหมดอ่ะคุณอนุทินค
3: ุ
4: ณพิพัฒน์เนี่ยเป็นข้าราชการบวกรองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณเอกนิตินะครั้งคุณสุภจีมาด้วยนะคุณประกรณ์ก็โดนนะ
3: โดนด้วย
4: ทีแรกไม่คิดถึงคุณประกรณ์ที่ดูแล้วกลุ่มกฎหมายโดนด้วย
3: ครับ
4: รัฐมนตรีกลาโหมฮะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่กำลังคิดเรื่องเงินเยียวยาแผ่นดินนะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกีฬาที่ต้องอ่านช้าๆบางคนไม่ให้คุ้นชื่อ
3: ครับ
4: สุรศักดิ์พันเจริญบอล
3: ก็คนรู้จักชื่อท่านตอนที่ท่านออกมาวาง
4: เรื่องวางกระเป๋าอะ
3: เรื่องกระเป๋าอันนั้น
4: แล้วก็ไล่ดีๆการบินไทยนะรู้จักนะฮะคุณชัยชลกมาแล้วเลขเก้า
3: อ
4: ันนี้ไม่ผิดคาดสุชาติชมกลิ่นช่วงหลังเงียบเนาะ
3: ครับ
4: แต่เงียบๆไม่ได้แปลว่าหลุดนะโดนไปด้วยนะสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรียุติธรรมนี่ตามคาดนะพลตำรวจโทรุตพจน์นวรัตน
3: ์ครับ
4: รัฐมนตรีสำนักนายกโอ้โหโอ้โห
3: มาทั้งแผงเลยไม่มีใครตกหล่นเลยสำนักนายกอะ
4: ครับครบเลยใช่ไหมฮะครบเลยใช่ไหม
3: ครบทั้ง4เลยครับ
4: คุณนภินศรีสันพางคุณสุภมาอิสระภักดีคุณประดอมปิศาลนันทกุลคุณสุขสมรวยวันธนียกุล
3: คุณวิสุทธ์ผมใส่ดอกจันชื่อสุขสมรวยวันธนียกุลนิดหนึ่งนะ
4: เรื่องสอง
3: ร้อ
4: ย
3: ความเคารพนะผมคุ้นชื่อท่านตอนเรื่องสวมากกว่าตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในเรื่องคือแทบจะไม่ค่อยได้ยินชื่อ
4: ใช่ใช่ใช่แต่ตอนหลังก็เขาก็เรียกเจ๊รวยเจ๊รวยไม่ใช่ตอนหลังทีแรกก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ก็เรียกรัฐมนตรีเอาจริงจริงคนใกล้ชิดก็จะเรียกเจ๊รวยเจ๊รวยแต่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องเรียกรัฐมนตรี
3: ครับ
4: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าจำเรื่องสวท่านจะดันเรื่องนี้นะ
3: ครับ
4: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรู้จักดีนะ
3: ครับ
4: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์คุณบรสิทธิ์เรียนประสิทธิ
3: ์
4: นี่ช่วยมหาไทยทั้งคู่ที่อย่างที่บอกเป็นลูกเทพที่เริ่มมีชื่อเสียงนะ
3: ครับ
4: 18คนสังกัดภูมิใจไทยล้วนๆนะครับไม่มีของเพื่อไทยเลยนะฮะก็มีคนไปเก็บข้อมูลบอกว่านี้ฮะเป็นการพิจารณาไม่ว่างใจตามรัฐธรรมนูญปี60นี่เยอะที่สุด รองลงมาคือยุคพลเอกประยุทธ์ครับปี65ครับฝ่ายค้านที่อภิปรายทั้งหมด11คนก็ตามที่คุณรัฐพงศ์เคยแถลงนี่ก็ย้ำทีว่ามุ่งเป้าไปที่ระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศถือเป็นศัตรูระหว่างประชาธิปไตยครอบคุมทั้งอำนาจในสภาสว.องค์กรอิสระนะฮะแล้วก็อภิปรายนี่คือจดใหญ่
3: ครับ
4: ทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ต้องมีความคืบหน้านะน้ำท่วมหัวสวอะไรประมาณเนี้ยนะก็อันนี้คือยตินะครับแล้วก็เรื่องของพักอะไรพักกล้าทำอ่ะไม่มีนะฮะ
3: ไม่ร่วมลงชื่อด้วย
4: ไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วย
3: ครับ
4: ก็ดีจะได้ชัดเจนก็ฝ่ายค้านล้วนๆที่ยื่นกันวันนี
3: ้ครับฝ่ายค้านล้วนๆที่เหลืออย่างกล้าทำตอนนี้ยังเป็นฝ่ายค้านด้วย
4: ฝ่ายค้านฝ่ายค้ำฝ่ายผมรู้จะฝ่ายล้อผมไม่แน่ใจนะแต่ค้ำผมว่าค้ำเพราะดูกี่คะแนน58
3: เ
4: สียงก็คงจะอยู่ฝ่ายค้ำอยู่แล้วแต่ว่าจะได้จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะคุณตีไปจะได้ร่วมไหมตกลงเนี่ย
3: ผมว่าถ้าไม่ได้ร่วมก็จะต้องมีวิธีการในการที่จะต้องดูแลมากกว่าที่ดูแลอยู่ณเวลานี
4: ้ครับ
3: นะก็ไม่ต้องอ้อมค้อมมาในทางการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นรัฐบาลนอกทำเนียบ
4: อ๋อเหรอฮะรัฐบาลนอกทำเนียบ
3: นอกทำเนียบที่ยังไม่ได้เข้าทำเนียบ นะฮะก็ผมเข้าใจแล้วแหละที่มี18ท่านและไม่ได้มีส่วนผสมจากพรรคอื่นๆโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเลยที่คุณวิสุทธิ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือเขาต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินที่กินรวบประเทศนี้อยู่นี่คือคำพูดของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่เอาสีแดงสิต้องสีน้ำเงินล้วนๆก็พรรคเพื่อไทยก็ปลอดภัยไปนะฮะ
4: ก็ประตูคะแนนถ้าเช็คคะแนนฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่เอาว่าทำมารวมนะ
3: ครับ
4: 292นะ
3: ครับ
4: แต่ถ้ารวมไปแล้วก็350
3: 350คุณที่สุดลองเดาทางล่วงหน้าหน่อยสินะครับว่าเอาละรัฐบาลคงไม่มีแตกแถวแน่ๆนะเสียงจะต้องได้เกิน
4: ครับ
3: นะที่เกินมานั้นผมไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พรรคกล้าทำ
4: เพราะว่าจะ
3: มีพรรคเอาอย่างพรรคสีส้มเองที่เขาอยู่ทางจังหวัดทางภาคอีสานน่ะที่เขา
4: แตกแถวไปตั้งแต่แรกแล้วนี่หนึ่งเสียง
3: อย่างน้อยตรงนั้นก็จะได้เพิ่มเข้ามา
4: แ
3: ต่ทีนี้ต้องดูว่ากล้าทำเนี่ยจะใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเหมือนกับยกมือสนับสนุนงบประมาณปี70
4: หรือนั่งเฉยๆ
3: หรือนั่งเฉยๆงดออกเสียงหรือว่าเห็นแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นว่าข้อมูลที่เอามาอภิปรายนั้นมันจะแจ้งตรงไหนเลยแล้วก็ดูแล้วรัฐบาลก็ทำงานดีนะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็จะทำอีกหลายโครงการก็ยกมือนะสนับสนุนรัฐบาลไปด้วยเสียเลยจะได้ไม่ต้องยืนอยู่ตรงกลาง
4: ผมว่าไม่กักรอบนี้ไม่รู้นะผมคาดเดาว่ายกเลย
3: ไม่กัก
4: แล้วพี่ไม่ต้องกักแล้วไม่ต้องกักแล้วก็เหมือนฝ่ายงูเห่าก็เรียกอะไรเชือกหรือตัวไม่รู้ล่ะที่จากฝั่งพรรคประชาชนนี่ก็ไม่กักแล้วก็อยู่ฝั่งผมจะใช้ตลอดส่วนรัฐบาลก็ไอ้ฝ่ายค้านก็ตัวเลขเดิมๆไม่ได้เพิ่มมันนะ
3: คร
4: ับ 150ลบเป็น1ก็คือประมาณ149คน150คือลบงูเห่าไป1คน
3: ครับอีกนิดหนึ่งคุณวิสุทธิ์นะน่าจะพอยังมีเวลาเมื่อสักครู่ตอนก่อนพักเบรกเมื่อสักครู่ผมพูดถึงโฆษกรัฐบาลคุณหมอเอกนะเอกภพเพียรพิเศษโอ้แม่ลีลาเนี่ย
4: น
3: ะ
4: ต้อง
3: บอกว่าดุดัน
4: ดุดันใช่ไหม
3: หนึ่งเคยเป็นคนที่อยู่พักสีส้มมาก่อนที
4: ่
3: จะมาอยู่กับสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมานั่งในตำแหน่งโฆษกรัฐบาลนะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านบอกอย่างนี้คุณหมอเอกบอกว่าตนได้อ่านยติของฝ่ายค้านความรู้สึกแรกที่โผล่ขึ้นมารู้สึกว่าบันเทิงดีในย้อนเลยนะบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของอาจารย์ปิยบุตรสอน
4: แส
3: ง
4: กนกคุณอะไรบันเทิงทิพไตยเหรอ
3: ว่าบันเทิงทิพไตยตนอยากเห็นว่าเขาจะกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรแต่เท่าที่เห็นเหมือนการกล่าวหาแบบเล่นตลกพูดเพ้อเจ้ออะไรแม่คุณหมอพูดเร็วไปหรือเปล่านะฮะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการอภิปรายคิดว่าเขาจะเอาวาทกรรมมาใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนมาเผยแพร่แล้วมาขยายความวาทกรรมแต่ละอันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองที่มีสีสันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องอะไรของแสงด้านการเมืองขอแสงด้านการเมืองตนมองหน้าออกว่าใครจะอภิปรายอย่างไรบ้างโอ้โห
4: โอเค
3: แล้วไปตอนท้ายสินะครับบอกว่าถ้าเขาก็ถามว่าอภิปรายถึง18คนถือว่าเป็นการกระจายไปหรือไม่คุณหมอเอกบอกว่าตนอยากรู้เหมือนกันว่าจะอภิปรายได้ครบหรือไม่มีเวลาอยู่กี่วันและอยากรู้ว่าการอภิปรายถึง18คนจะอภิปรายอย่างไรหรืออภิปรายเพียง5คนแล้วที่เหลือไม่อภิปรายประชาชนต้องทวงด้วยถ้าอภิปรายไม่ครบ18คนเท่ากับหลอกลวงคนดูตนจะฟ้องคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะเท่ากับหลอกลวงประชาชน
4: โอเคผมว่าสร้างตัวได้เดี๋ยวคุณมนตรี
3: ครับ
4: คือคนก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีโฆษกไปตอบโต้เลย
3: มีแล้ว
4: นี่ก็ได้สร้างแสงแล้วก็สร้างผลงานนี่ไงเอาไว้ลุย
3: โอ
4: ้เนี่ยอาจจะถูกใจรัฐบาลเนาะถูกใจคุณมนตรีเปล่าไม่รู
3: ้ก็ไม่รู้แต่ถือว่าท่านมาเพื่อทำหน้าที่นี
4: ้
3: โดยเฉพาะนะครับคุณวิสุทธิ์ครับซึ่งอาจจะคนละสไตล์กับอาจารย์รัชดา
4: คุณรัชดาคุณรัชดาก็ชี้แจงเราไปนี่คล้ายๆคุณอะไรป่ะผมจำชื่อคุณแดก
3: อ๋อท่านนะ ธนกรวังบุญคงชนะ
4: คล้ายๆกันไหมสไตล์เดียวกัน
3: สไตล์ใกล้ๆกันแต่คุณหมอน่าจะมีอะไรที่ครบเครื่องเพราะว่าสไตล์ดุกว่าเราพักกันก่อนนะครับคุณสุดเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วช่วงหน้ากลับมาบ้างกันต่อครับ
4: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: 90.5 FM Thinking Radio ช่วยความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุปจีไม่วันหลังมีชื่อถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกบอกเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงงานนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีมีรายชื่อที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายสิ่งที่ได้ทำมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีโอกาสได้อธิบายแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดพร้อมมองว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะหลักใหญ่ดูแลภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามและหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายแต่อย่างใดส่วนฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็พร้อมที่จะชี้แจงและตอบใช่หรือไม่นางสุปจีกล่าวว่าแน่นอนและยินดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพียงแต่ว่าจะสามารถทำอย่างไรให้ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องภัยพิบัติสงครามซึ่งต้องพยายามดูแลจัดการเมื่อถามว่าเกณฑ์ข้อสอบฝ่ายค้านอย่างไรนางสุปจีกล่าวว่าไม่เห็นมีอะไรหากมีเรื่องกรณีไลฟ์สดขายทุเรียนโผล่ออกมาด้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสุปจีกล่าวว่าไม่เป็นไรก็ดีจะได้อธิบายและจะได้รู้ว่าทุเรียนปีนี้ขายได้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะทั้งที่มีสถานการณ์มากมายไม่มีปัญหาอะไรสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกทมและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่แคร่ร่วมเกล้าราว34คันโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นอกจากนี้กำชับให้สคบเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมรถสลิงเครนดึงร่างคนงานขาด2ท่อนดับคาดาดฟ้าไซต์ก่อสร้างโรงพยาบาลดังย่านแจ้งวัฒนะเกิดอุบัติเหตุกำลังไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4เหตุเกิดบริเวณชั้นดาดฟ้าโดยมีผู้เสียชีวิตคือนายวาสนันท์เถียนแก้วอายุ33ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบกำหนดการตรวจเช็คระบบงานนายวาสนันท์จึงเดินขึ้นไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครนและสายสลิงตามปกติแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อผู้ตายเกิดลื่นล้มพลัดลงไปในจุดทำงานของสายสลิงทำให้สายสลิงขนาดใหญ่พันและดึงร่างนายสุขใจราชภักดีคนขับเคลนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกเล่าด้วยความตกใจว่าทันทีที่เห็นเหตุผิดปกติได้รีบทำการหยุดการทำงานของเคลนทันทีและรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ต้องพบกับภาพสุดสะเทือนใจเมื่อสลิงได้รัดและดึงร่างของนายวาสนันจนขาดออกจากกันเป็น2ท่อนบริเวณช่วงเอวและเป็นที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่านายวาสนันยังมีสติอยู่ช่วงหนึ่งและได้ใช้แรงกายเฮือกสุดท้ายกดโทรศัพท์ไปหาแม่เพื่อพูดคุยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจลงอย่างสงบภายในเวลาไม่ถึง15นาทีต่อมาหลังเกิดเหตุคนงานและเจ้าหน้าที่ประจำไซต์งานก่อสร้างรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสน.ทุ่ง2ห้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่ง

0: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาว่ากันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์ไปดูเรื่องที่เป็นข่าวในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดต่างๆตามมานะครับก็ถือว่าน้ำท่วมนะฮะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างไปกับน้ำบ้างนะครับแต่ทั้ง3คนนี้มากับน้ำเลยนะครับนั่นก็คือคุณที่สุดยังไม่ได้เปิดไมโครโฟนนะฮะนั่นก็คือเรื่องของกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการของนะครับองค์กรปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นข่าวคลึกโครมนะฮะปรากฏว่าสายๆวันนี้ผมเห็นข่าวอ้าวนะครับปรากฏว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญ3คนนะครับประกอบด้วยจ่าสิบตรีพิชิตอังพรม

0: หรือจ่าพิชิตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องถือว่าเป็นตัวละครสำคัญนะครับจ่าพิชิตและอีกคนหนึ่งก็คือนะด็อกเตอร์วินหรือนายวินพนพัชระโพคินนะทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ส่วนอีกคนหนึ่งนะถูกควบคุมตัวก่อนถูกฝากขังก่อนก็คือน้องสาวของด็อกเตอร์วินนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินนะก็ถูกปล่อยตัวไปตั้งแต่วันก่อนหน้านั้นแล้วเหตุผลนะครับ
1: เหตุผลคือ
0: เพราะนะครบกำหนดฝากขังจำนวน7ผัดละ12วันรวม84วันตามประมวลตามกฎหมายที่ให้ควบคุมตัวได้นะแต่พอครบกำหนดนะฝากขังทั้ง7ผัดผัดละ12วันรวม84วันแล้วปรากฏว่าทางสำนักงานปปช.ยังสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จก็ทำให้ไม่สามารถส่งสำนวนให้อัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนพูดง่ายคือก่อนหน้านู้นจำได้ไหมตอนที่ถูกควบคุมตัวทั้ง3คนเนี่ยก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวศาลท่านก็นะไม่อนุญาตอันเนื่องมาจากนะครับโอ้โหคดีมีลักษณะทำกันเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากสร้างความเสียหายต่อระบบราชการในวงกว้างและเกรงว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานย้อนไปดูข่าวเก่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะฮะแต่นะฮะในแต่ละครั้งเนี่ยนะก็นำตัวฝากขังมาตลอดนะฮะสูงสุด7ผัดอย่างที่ผมว่าผัดละ12วันนะฮะจนครบกำหนดนะฮะเสร็จสับก็ปรากฏว่าทางปปช.นะส่งฟ้องไม่ทันน่ะพอส่งฟ้องไม่ทันก็ยังไงล่ะครับเมื่อกฎหมายไม่อนุญาตให้ควบคุมตัวทั้ง3คนต่อเอาไว้ต่อไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ได้ทำการปล่อยตัวสิครับในที่สุดฮะเสียงหายอีกคุณที่สุดนะ
1: มีตีมีไม่ทันด้วยเรื่องคดีอย่างเงี้ยทำไม่เสร็จหรือว่าลืมหรือไม่
0: ไอลืมคงไม่ลืมอ่ะแต่ผมก็รอดูอยู่นั่นเพราะในข่าวนักข่าวก็พยายามไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่กองปราบไม่ถามผิดที่นะทางกองปราบตำรวจปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดนะโดยให้เห็นผลว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วเดี๋ยวจะเป็นการไปก้าวก่ายการทำหน้าที่กันต้องรอปปช.แถลงนะคุณสุธา
1: เห็นทางเรือนจำบอกว่าตามป.วิอาญามาตรา87นะครับถ้าครบกำหนดแล้วยังไม่มีคำสั่งฟ้องจากอัยการสูงสุดต้องปล่อยไม่มีหน้าในการขังต่อนะไอ้ตกลงคุณมนตรีช่วยตรวจเช็คว่าผมพูดถูกไหมนะ
0: ครับ
1: ตกลงว่าศาลไม่ได้ยกฟ้องนะเพราะยังไม่ถึงศาลนะ
0: ยังไปไม่ถึงศาล
1: คือต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจยกฟ้องยังไม่ถึงศาลเลย
0: ยังไม่ถึงศาลเลย
1: แต่เพราะว่าปปช.ทําสํานวนส่งอัยการไม่ทัน
0: ครับ
1: กฎหมายเนี่ยฝากขังได้สูงสุด7ผัดเท่ากับ84วัน
0: ครับ
1: นี่ครบแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
0: ครับ
1: งั้นเมื่อครบแล้วก็ต้องปล่อยออกไปไอ้ตอนนี้ความผิดไม่มีแล้วหรือยังไง
0: อ๋อ
1: หรือดำเนินการอะไรต่อได้ก
0: ่อนความผิดยังมีอยู่สถานะของทั้ง3คนต่อจากนี้นะอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกเมื่อสักครู่นั้นหนึ่งไม่ใช่การยกฟ้องหรือพ้นผิด
1: ครับ
0: แต่เป็นการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะควบคุมตัวเกินกฎหมายกำหนดไม่ได้นะเนี่ยคือต้องปล่อยตัวด้วยผลของให้เวลา84วันในการทำสำนวนนะก็ผลัดละนะเท่าไหร่ผลัดละ12วันนะนะก็ต้องไปขอฝากขังนะเต็มแม็ก7ครั้งครั้งละ12วันแต่ก็พอครบแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงได้นะเพราะภายในกรอบเวลาที่ให้ฝากขังได้7ผัดและทำไม่เสร็จอ่ะทำไม่เสร็จก็ต้องปล่อยตัวพอปล่อยตัวนะคดียังไม่จบนะครับคดีหลักก็ยังคงอยู่ที่ปปช.ถ้าไต่สวนเสร็จนะก็มีมติชี้มูลส่งอัยการนะฟ้องต่อศาลได้นะฮะพอถึงตอนนั้นนะเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่า ศาลท่านไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะด้วยเหตุผลด้วยประการทั้งปวงที่ว่านั้นทำกันเป็นขบวนการคดีมีความผิดได้แรงพูดง่ายเกรงจะหลบหนีแต่ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วและไม่มีอำนาจควบคุมแล้ววันใดที่ปปช.ไต่สวนเสร็จและชี้มูลนะก็จะนะฮะส่งอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลนะฮะทีนี้แหละครับถ้าไปหาตัวแล้วไม่เจอก็จะต้องออกหมายจับเพื่อที่จะนำตัวนะไปส่งฟ้องศาลนะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่านะทั้งสามคนก็ออกมานะแต่ทีเนี้ยไอ้มีคนที่เป็นตัวละครสำคัญคนหนึ่งไม่ต้องกลัวเขาหนีนะเขาให้สัมภาษณ์นะฮะผมไปดูในข่าวที่ทาง Next News เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ดร.วินนะครับก็ดร.วินบอกว่าตนและจ่าพิชิตได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเมื่อวันที่7ตุลาคมก็คือเมื่อวานโดยเป็นการปล่อยตัวตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้วางหลักทรัพย์ประกันตัวแต่อย่างใดและก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าหากเดินทางไปทำธุระที่ใดจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าและยืนยันว่าจะไม่หลบหนีอันนี้คือดร.วินนะดร.วินยังยอมรับว่าตนเป็นผู้รับแฟลตไนท์รายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนไปส่งให้จ่าพิชิตจริงโดยรับมาจาก2แหล่งคือนายเรืองเดชสิริกิตอดีตผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวและรับมาจากทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับมา2ทางนะนายวินดร.วินนะแล้วก็บอกว่าเรื่องแฟลตไนท์ยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่ระหว่างถูกคุมขังจ่าพิชิตเคยบอกผมว่าแฟลตไนท์ที่ได้รับมามีการปรับแก้ไปแล้วบางส่วนแต่รายละเอียดลึกๆยังไม่ขอพูดถึงอ้าวนะฮะทีนี้ถามว่าเรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีหรือไม่และนายที่ถูกระบุถึงเป็นใครนะดร.วินบอกว่าตนอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้นข้อมูลในแฟลตไดร์ที่ได้รับมาก็รู้แค่ชื่อกับรหัสสอบเท่านั้นนะฮะทีนี้ตอนท้ายในข่าวบอกว่าหลังจากพ้นคุกแล้วล่ะจะยังไงเนี่ยหลังออกมาจากคุกยังไม่พ้นนะคือออกมาจากคุกแล้วดร.วินก็บอกว่านอกจากพบปะครอบครัวแล้วจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพปัสสาวะเป็นเลือดระหว่างถูกคุมขังซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัดก่อนเข้าเรือนจำแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ประสานกับปปช.เพื่อเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่เคยแจ้งไว้ขณะถูกสอบสวนในเรือนจำและพร้อมจะเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีเร็วๆนี้โอ้ก็หนึ่งเนี่ยคุณวินเนี่ยถือว่าเป็นตัวการร่วมอ่ะคุณวิสุทธ์นะไม่ใช่คงผมเชื่อว่าไม่น่าจะอยู่ในฐานะที่จะกันไว้เป็นพยานได้คุณวิสุทธ์เบิร์นมือเป็นโดนมาอีกแล้วนะก
1: ็ใช่ครับใช่ครับ
0: เอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าให้การเป็นประโยชน์ถ้าเราดูแนวทางของกฎหมายเนี่ยก็หนักคงจะได้เป็นเบาเนี่ยถ้าดูทรงแบบเนี่ยจะเปิดให้หมดเลยนะมีใครเป็นใครใครแฟดได้รับมาจากที่ไหนมีการแก้ไขยังไงเพราะตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาไปคุยกับจ่าพิชิตคงจะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่
1: ทำไมโดนเราแค่สองคนวะ
0: เออ
1: แล้วเราไงดี
0: ก็มีข้อหน้าห่วงใยอยู่นะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเรือนจำและยิ่งประกาศว่าจะให้ข้อมูลอะไรทั้งหมดเนี่ยก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอดูปปช.อีกทีว่าจะมีกระบวนการในการที่จะดูแลความปลอดภัย
1: ใช่ใช
0: ่
1: คือถ้าฝั่งนี้ไม่ค่อยกลัวหนีนะ
0: เขายืนยันไม่หนี
1: กล
0: ั
1: วพิสูจน์กลัวโดนอุ้มอ่ะ
0: ก็ไม่รู้จะมีใครพาหนีหรือเปล่า
1: คือหนีกลัวอุ้มหายแบบไปเลยเนี่ยอันนี้น่ากลัวอยู่จะไปให้เพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าไม่ถึงตัวการจริงๆ
0: อ
1: ันปล่อยว่าเรือนจำจะปล่อยมาชั่วคราวแต่ว่า2คนหรือ3คนนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมไปสู่ข้างบนได
0: ้
1: อันก็ปวดดูแลคุ้มครอง
0: ก็ต้องดูแล
1: เขาได้ด้วย
0: ะโดยเฉพาะปปชเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีกฎหมายในการคุ้มครองที่จะต้องดูแลไม่ใช่ว่าจะดูแลไม่ก็ดูแลไม่ใช่ทั้งสองอย่างอ่ะ
1: มึงไม่ดี
0: แล้วก็ไม่ให้มีใครมาพาไปเที่ยวที่ไหนด้วยคือมันมีข้อน่าสังเกตคือตอนที่เขาเข้าไปครั้งแรกเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาจะขอประกันตัวแล้วเพื่อที่จะเห็นไปนะฮะแต่ศาลที่ท่านไม่อนุญาตในตอนนั้นท่านก็ให้ผลว่าเกรงจะหลบหนีนะแต่ตอนเนี้ยนะปล่อยตัวออกมาด้วยผลของกฎหมายไม่ต้องยื่นประกันตัวแต่ก็ต้องปล่อยเพราะว่าควบคุมตัวเอาไว้ต่อไม่ได้มันมีคำถามซึ่งปปช.เองคงจะต้องชี้แจงนะคุณวิสุทธ์ถ้าสมมติเราทำงานใหญ่นะ
1: มันช้าทำไมช้างานใหญ่
0: คือถ้ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะปปช.อีกเหมือนกันกรณีอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคดีอะไรนะตอนที่ท่านเป็นนายกเทศบาลนายกพัทยา
1: น้องร้องคอนโดเลยเหรอ
0: แล้วปรากฏว่าโอ้โหใช้เวลาจนกระทั่งอีกไม่กี่วันจะขาดอายุความ
1: คดีหมดอายุความ
0: แล้วเจ้าตัวเองเนี่ยทั้งที่ยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะก็ไม่รู้มีธุระปะปังอะไรไปอยู่ต่างประเทศนะฮะและจนกระทั่งอายุความในมือของปปช.ที่เหลืออีกประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยปปช.ก็ตาลีตาเหลือกตอนนั้นน่ะแต่เจ้าตัวหาไม่เจอแล้วนะฮะพอไม่เจอแล้วเอาที่จะไปเจอที่ไหนนะฮะก็สุดท้ายกลับเข้ามาหลังคนเวลาก็ไปส่งศาลท่านปล่อยเพราะว่ามันฟ้องไม่ได้แล้ว
1: เลยเวลาไปแล้ว
0: เลยเวลาอายุความก็ไม่ต่างจาก
1: เขาไม่มีระบบเตือนอ่ะผมเป็นในการปลุกนะ
0: ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณ
1: ก็จะถึงจริงๆมันบ่อยบ่อยจริง
0: สมัยเนี่ยนะก็ผมคงไม่ผิดถ้าเกิดว่าจะหยิบยกชื่อท่านมาพูดกรณีคุณสนอเทียนทอง
1: ครับป้าดอก
0: เรื่องสนามกอล์ฟอันพาย
1: ครับ
0: นะก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้ที่ถูกยื่นกล่าวหาต่อปปช.ปปช.ก็รับไว้แต่พอถึงเวลาเอ้านะฮะส่งฟ้องมันหมดอายุความอ่ะคุณสนอเทียนทองก็เลยพ้นข้อกล่าวหาไปโดยที่นะอย่างนี้เขาเรียกว่าชนะเพราะว่าอายุความมันสิ้นสุดลงซะก่อน
1: ทางเทคนิคคุณต้องรู้เทคนิคดี
0: แต่กรณีนี้มันเป็นเรื่องลึกโครมที่สังคมให้ความสนใจและเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
1: คร
0: ับปปช.ก็ใช้เวลาเต็มแม็กเลยนะ84วันปรากฏว่าสอบไม่เสร็จส่งฟ้องไม่ทัน
1: อาจารย์จรัญภักดีธนากุลเคยบอกผมบอกหลายคนนะว่ากระบวนการยุติธรรมอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะความล่าช้าอาจารย์บอกว่าความล่าช้าเป็นบ่อเกิดของความอยุติธรร
0: ม
1: ซึ่งก็เป็นไปได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างคุณที่บอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ผมคิดในแง่ประชาชนเราถามปปช.ได้ไหม
0: ร
1: เราให้ KPI ปปช.ได้ไห
0: ม
1: เพราะว่าถ้าคุณมนตรีทำงานเนี่ยมันต้องมีแบบส่งงานทันไหมเดดไลน์ยังส่งอยู่หรือเปล่าประสิทธิภาพงานดีหรือเปล่าแต่เดดไลน์ยังไม่ส่งงานเนี่ยก็คุณมนตรีก็ต้องโดน KPI ดีไม่ดีเขาก็เลิกจ้างดีไม่ดีเขาก็ไม่ต่อสัญญาอย่างนี้นะ
0: คืออย่างน้อยที่สุดมันมีกรอบเวลาที่เรารู้อยู่แล้วว่า
1: ก็รู้อยู่แล้วไงว่าต้องส่ง
0: คุณมีเวลาเท่านี้นะและตำรวจนะฮะพอครบกำหนดปุ๊บนะฮะ12วันก็ไปยื่นพอครบอีกก็ไปยื่นจะต้องนับตามไหมว่าเนี่ยยื่นไป2ครั้งแล้วนะเดี๋ยวเหลืออีก5ครั้งนะไปถึงไหนแล้วมนตรีนะฮะเฮ้ยต้องเร่งนะหามรุ่งหามค่ำยังไงก็ตามเรื่องอย่างนี้มันมีกรอบเวลาเพราะมันเต็มแม็กแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหานะทีนี้ต้องรอปปช.ว่าในระหว่างที่ยื่นฝากขังในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยได้มีการติดตามตรวจสอบว่ามันมาครึ่งทางหรือยังและเหลืออีกครึ่งทางหรือเหลืออีกกี่สองผัดหรือว่าอีกกี่ผัดเดียวก็ตามเนี่ยจะทำยังไงจนกระทั่งมารู้เป็นข่าวก็ต่อเมื่อครบเต็มแม็กซ์7ผัดแล้วก็ทางเรือนจำก็ไม่มีอำนาจในการที่จะควบคุมตัวผู้ที่นำมาฝากขังเอาไว้ต่อไปอีกได้แล้วก็ต้องปล่อยตัว ผมย้อนไปดูเนี่ยอย่างคุณสัตพรที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นคนแรกนะในวันที่6ตุลาคมเนี่ยก็ฝากขังครั้งแรก14กรกฎาคมนะฮะกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วครบ84วันในวันที่6ครบวันนั้นก็ต้องปล่อยวันนั้นน่ะจะเอาไว้อีกไม่ได้ส่วนคุณพิชิตและคุณวินฝากขังครั้งแรก15กรกฎาคมนะฮะก็ไอ้คาบเกี่ยวกัน14กับ15ก็เลยครบกำหนดหลัง1วันคือวันที่7ตุลาคมแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวไปเรียบร้อยอีกเหมือนกัน
1: ครับมีคนไปดูข้อมูลว่าล่าสุด11กันยายนนะ11กันยานี่มันเท่าไหร่สิงหากันยาตุลานะ
0: ก็เดือนที่แล้ว
1: เดือนที่แล้วท่านนายกแถลงความคืบหน้าเรื่องนี้แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็พูดถึงความร้ายแรงความเชื่อมั่นความไม่เชื่อมั่นที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าหน่วยงานรัฐที่ยึดและอายัดทรัพย์สินเนี่ยที่เกี่ยวข้องไปแล้ว320ล้านบาทแล้วก็ย้ำครับว่าจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดนี่คือนายกแถลงความคืบหน้าเมื่อ11กันยายนแต่ตอนนี้เกือบ1เดือนเรียบร้อยครับหน่วยงานรัฐไหมถือว่ารัฐไหมปปช.
0: เอาก็เป็นรัฐสิครับเป็นหน่วยงานรัฐแต่ถ้านายกก็คงจะไป
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันกระบวนการมันอยู่ในมือของปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในตามรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการอยู
1: ่ครับ
0: ถ้ามันอยู่ในมือของตำรวจเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึง
1: ผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคครับครับเชิญครับคุณติชัยครับ
0: แต่ผมนึกผมไปดูในรายละเอียดเนี่ยว่าหนึ่งเนี่ยปปช.ยังทำสำนวนไม่เสร็จนะฮะแต่กองปราบสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ไปนะแสดงว่าคำว่ากองปราบสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอะไรที่มีข้อมูลหรือมีข้อสรุปที่เป็นสำนวนที่น่าจะมีข้อมูลพอประมาณเลยทีเดียวนะเพราะว่าจู่ๆไม่ใช่ไปยกไปให้ทั้งแฟ้มแต่ใช้คำว่าสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ไปเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ปปช.ก็คงจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่ตามที่ฝากขังได้เกือบ3เดือนเนี่ย84วันเนี่ยมันก็จะต้องวางไทม์ไลน์มั้ยคุณวิสุทธิ์นะ3วันแรกหรือผัดแรกผัด2ผัด3แต่ก็ปรากฏว่ามันก็พ้นเวลาตามที่กฎหมายอนุญาตให้ควบคุมตัวเขาไว้คือไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องอะไรมากมายก็ปปช.ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันนะครับ
1: ครับอึ้งกิมกี
0: ่ก็รอในฝ่ายที่เขารับผิดชอบเพื่อจะได้ชี้แจงนะตอนนี้เราก็ว่ากันไปตามข่าวตรงนี้ครั้นจะบอกว่าต่อไปเรื่องใหญ่ๆเนี่ยที่มาถึงปปช.เนี่ยจะต้องกำหนดกรอบไหมไม่คุณที่สุดถ้าผู้ต้องหาเท่านี้คนจะต้องฝากขังได้ไม่เกินกี่ผัดแต่ถ้ามีผู้ถูกกล่าวหามีสำนวนอะไรเป็นจำนวนมากนะฮะจะทอดเวลาออกไปอีกเนี่ยมันจะทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยต้องถูกคุมขังหรือต้องยืดเวลาที่เขาเองควรจะได้รับความเป็นธรรมเนี่ยออกไปหรือเปล่าแทนที่จะ84วันเอาเพิ่มจาก7ผัดเป็นอีกเข้าตัวเลยอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนจะผู้ถูกกล่าวหาเขาต้องถูกขังไว้นาน
1: ใช่
0: เจ้าหน้าที่ก็จะไม่เร่งทำงาน
1: เราสัมภาษณ์ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณสุริชัยแล้วมาตามประเด็นกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรสี สิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กับช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้คุณสุทธิชัยจะพาไปดูการเดินทางไปเยือนมาเลเซียนะครับของผู้นำพม่านะมินอองไลน์ครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เดินทางมาเยือนไทยแล้วก็ไปในหลายๆประเทศแต่ครั้งนี้ที่ไปกัวลาลัมเปอร์นั้นเนี่ยนะส่วนหนึ่งคุณสุทธิชัยก็บอกว่าไปเพื่อภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการส่งชาวเมียนมาซึ่งอยู่ที่นั่นกลับประเทศแต่นะอีกด้านหนึ่งก็คือต้องการที่จะเดินสายพบปะกับประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็มีบางประเทศอาจจะยังไม่เปิดบ้านต้อนรับนอกเหนือจากเรื่องของการไปรับตัวชาวเมียนมากลับประเทศและยังจะมีประเด็นอื่นๆน่าสนใจอีกหรือไม่ไปติดตามในช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
5: ครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชื่อแทงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
7: มีนองหลายผู้นำของเมียนมาเมื่อวานนี้ไปกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับวาระภารกิจทางการบอกว่าเพื่อจะไปหารือเรื่องการส่งชาวเมียนมากลับประเทศแต่ว่าวาระใหญ่กว่านั้นแน่นอนครับว่ามินอองไลต้องการให้ประเทศอาเซียนนั้นยอมรับตัวเองมากขึ้นมาเยือนไทยแล้วมาเยือนลาวและก็พยายามที่จะให้เห็นว่าหลายๆประเทศในอาเซียนนั้นก็ต้อนรับเขาแต่บางประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ยังมีท่าทีที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่เพราะบอกว่าเมียนมายังไม่ได้ทำตามฉันทามติอาเซียนแต่การไปมาเลเซียครั้งนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าประเด็นหลักที่จะไปพูดจาอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมคือการส่งชาวเมียนมากลับประเทศอย่างสมัครใจมีศักดิ์ศรีและปลอดภัย3คำนี้เลยนะครับสำคัญคือต้องสมัครใจและต้องปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีมาเลเซียต้องการส่งกลับประมาณ 5,000 คนก่อนหน้านี้เพิ่งจะส่งกลับไปแล้ว 1,500 คนและมีแผนจะส่งกลับอีกประมาณ 3,500 ที่อยู่ในศูนย์กักกันแต่เรื่องที่มีความอ่อนไหวสูงก็เพราะว่าเป็นมีคำถามว่าในจำนวนผู้ที่อาจจะถูกส่งกลับนั้นมีความกังวลว่าอาจจะรวมถึงชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยถูกกองทัพเมียนมาปราบปรามอย่างรุนแรงมาเลเซียมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยจากเมียนมาประมาณ 190,000 ถึง 215,000 คนชาวโรฮิงญาเป็นสัดส่วนใหญ่มาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติจึงมีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างไปจากประเทศที่รับรองสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการที่สำคัญคือการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องแรงงานหรือผู้อพยพยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของมินอองไลที่จะกลับเข้าสู่เวทีการทูตของอาเซียนหลังจากที่เขาเปลี่ยนสถานะจากผู้นำรัฐบาลทหารที่มาจากการยึดอำนาจมาเป็นประธานาธิบดีพลเรือนเมื่อเดือนเมษายนนี้เองหลังจากมีการเลือกตั้งซึ่งหลายประเทศบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่จัดฉากเป็นปาหีแต่มินอองไลยืนยันว่านั่นคือสัญญาณความเป็นประชาธิปไตยก่อนหน้านี้มินอองไลไปเยือนลาวมาเยือนไทยและมาปรากฏตัวที่มาเลเซียการเยือนลาวเมื่อเดือนกรกฎาคมก็มีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ที่สุดในแง่การกลับเข้าสู่อาเซียนเพราะเป็นการเยือนประเทศอาเซียนครั้งแรกของมินอองไลหลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีตอนนั้น ผู้นำประเทศลาวคือทองลุนศรีสุริให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการมีการหารือเรื่องความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลการค้าการขนส่งพลังงานการท่องเที่ยวการศึกษาสุขภาพและความมั่นคงชายแดนรวมถึงการลงนาม MOU หลายฉบับที่น่าสนใจคือฝ่ายลาวแสดงความคาดหวังว่าเมียนมาจะสามารถกลับมามีความสัมพันธ์ปกติกับอาเซียนได้ในอนาคตพูดสั้นๆคือลาวเปิดประตูให้เมียนออนไลน์กลับเข้าในห้องอาเซียนเป็นประตูเล็กๆแต่ไม่ได้หมายความว่าอาเซียนทั้งองค์กรจะรับรองรัฐบาลของมินออนไลน์ส่วนประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันมินออนไลน์มาเยือนไทย6สิงหามีน้ำหนักต่างกันออกไปนายกอนุทินชาญวีรกุลในการต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการเหมือนกันแล้วก็พูดชัดว่าไทยสนับสนุนการที่เมียนมาจะกลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนแล้วกับไทยก็มีประเด็นหารือทั้งความมั่นคงชายแดนการค้าชายแดนพลังงานลงทุนและการศึกษาทางด้านสาธารณสุขอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์แน่นอนและความสัมพันธ์กับอาเซียนมินออนไลน์ในจังหวัดที่มาไทยยังพูดถึงการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายข้ามชายแดนแล้วก็เชิญชวนการลงทุนในพลังงานและเกษตรกรรมฉะนั้นไทยไม่ได้มีแค่เรื่องการทูตแต่มีผลประโยชน์ที่มีผลต่อกันโดยตรงเกือบทุกวันเพราะชายแดนติดกันยาวที่สุดในบรรดาเพื่อนบ้านเพราะว่าเมียนมาติดอยู่กับไทยคนเมียนมาหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองปัญหาผู้ลี้ภัยทะลักเข้าชายแดนการค้าชายแดนได้รับผลกระทบพลังงานความมั่นคงชายแดนก็เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงรวมถึงปัญหาสแกมเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติฉะนั้นไทยจึงมีเหตุผลที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพม่ามากกว่าหลายประเทศในอาเซียนฉะนั้นกรณีนี้ประเด็นก็คือสำหรับมาเลเซียเนี่ยที่เมื่อวานและวันนี้มินออนไลน์ยังอยู่พูดจาที่นี่ก็คือข้อตกลงหรือการเจรจาระหว่างมาเลเซียกับมินออนไลน์กับไทยกับมินออนไลน์นี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่าสำหรับมาเลเซียคำว่าเมียนมา nationals เนี่ยคนสัญชาติเมียนมาไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นแรงงานผิดกฎหมายธรรมดาในมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาจำนวนมากและสหประชาชาติกับองค์กรสิทธิมนุษยชนก็กังวลครับว่าถ้าคนเหล่านี้ถูกส่งกลับเมียนมาพวกเขาอาจจะเผชิญอันตรายจากความขัดแย้งการเลือกปฏิบัติหรือการเกณฑ์ทหารมาเลเซียบอกว่าการส่งกลับนั้นต้องเป็นสมัครใจนะครับและต้องมีศักดิ์ศรีและก็ปลอดภัยแต่ประเด็นว่าใครจะได้รับการคุ้มครองใครจะถูกส่งกลับดังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่จึงทำให้การเยือนครั้งนี้มีประเด็นด้านมนุษยธรรมที่อาจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากันในกรณีไทยกับลาวก็ได้แต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคืออาเซียนกำลังเดิน2เส้นทางหรือเปล่าเพราะว่าในระดับอาเซียนทั้งองค์กรยังไม่มีการรับรองรัฐบาลเมียนออนไลน์นะครับและผู้นำระดับสูงของเมียนมาก็ยังถูกกันออกจากการประชุมสุดยอดอาเซียนทั้งระดับสุดยอดระดับรัฐมนตรีและระดับการเมืองเพราะยังไม่มีความคืบหน้าที่เพียงพอเรื่องฉันทามติ5ข้อนั่นแหละแต่ว่าในระดับประเทศสมาชิกเนี่ยแต่ละคนมีแนวทางไม่เหมือนกันลาวไทยมาเลเซียเปิดรับอินโดนีเซียก็มีความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์บางระดับฟิลิปปินส์ก็มีบางระดับแต่พอรวมกันแล้วในฐานะองค์กรเนี่ยอาเซียนยังไม่รับรองครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆแต่ว่าความเป็นอาเซียนนี่ก็เกรงอกเกรงใจกันเมื่อเกรงอกเกรงใจกันแล้วก็จะไม่ออกมาปะทะหรือออกมาเผชิญหน้าถ้อยทีถ้อยค่อยๆพูดไปประเทศไหนอยากจะคบหาอยากจะต้อนรับก็ต้อนรับกันไปแต่ท้ายที่สุดนี้ไม่พ้นปีหน้านี่สิงคโปร์จะเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนหลังจากสิงคโปร์ปีหน้าปีต่อมาจะเป็นประเทศไทยฉะนั้นต้องคอยดูท่าทีของสิงคโปร์ ประธานอาเซียนปีหน้าในเรื่องพม่าเป็นอย่างไรนั่นจะเป็นจุดผันเปลี่ยนที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชื่อแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
4: ผมลืมเปิดมาเองอ่ะคุณวิสุทธิ์นะ
5: ครับมนตรีครับแต่ผมชิงก่อนแล้วกันนะผมชิงก่อนเลย
4: เชิญครับเชิญคร
5: ับ เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อกี้ซื้อคู่เราคุณทัพกล้าทำนะนี่ชัดเจนแล้วนะครับ
4: โอ้
5: อัตกรศิริรัตยากร
4: คุณ
5: สมพักผมก็พักฝ่ายค้านไม่ได้ติดต่อไปเลย
4: อ๋อ
5: ไม่ได้ชวนให้เราไปลงชื่อยติเลย
4: เพราะเขาไม่นับแล้วเขาจะติดต่อมา
5: เขาไม่นับแล้วเขาไม่ติดต่อมาแล้วแต่ว่าอัตกรก็บอกว่าพอเห็นยติแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่เห็นเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินเลย
4: โอ
5: ้
4: โห
5: มัวแต่ไปให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองอ่ะแล้วกรณีหัวสว มากกว่าจะมาตรวจเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างแท้จริง
4: ครับ
5: แล้วยังบอกว่าไอ้ประเด็นที่ยื่นยติเนี่ยมีแต่รายชื่อแต่ไม่ได้บอกว่าจะติอะไรอ่ะผมไม่เห็นนะนั้นสรุปว่าจุดยืนครับก็คือตรวจสอบการทำงานและการรัฐบาลอย่างนี้ฮะจุดยืนนะฮะแกบอกว่าควรมุ่งตรวจสอบการทำงานรัฐบาลและความเดือดร้อนไม่ใช่ขยายประเด็นทางการเมืองผมสรุปเองนะ
4: ครับ
5: ยกมือให้รัฐบาลครับ
4: ก็เขาเป็นฝ่ายค้านที่มีมาตรฐานเฉพาะของตัวเองไงคุณวิสุทธิ์
5: เขาไม่ให้ร่วมกลุ่มรัฐบาลแล้วไงไม่ให้ร่วมกลุ่มฝ่ายค้านไปแล้ว
4: ก็ดูเหมือนอย่างถ้าเราดูอย่างเนี้ยเอาละก็คุณอัศกรบอกว่ายังมีรัฐมนตรีบางรายที่ควรมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติจะเป็นใครที่ดูแลคุณวิสุทธิ์นึกเร็วๆที่ดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ำนะแต่ไม่มีชื่ออยู่ในยตินี้ก็1รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็มีชื่อ
5: มีชื่อ
4: ถ้าอยู่ในลำดับที่3นะที่2คือคุณพิพัฒน์ที่1นายกที่3คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะแล้วจะมีใครที่
5: ผมคิดไปเร็วๆนะ
4: ครับ
5: คุณสุริยะ
4: รัฐมนตรีเกษตรที่กำกับดูแลกรมชลประทาน
5: คือเพราะว่าคุณสุริยะดูกรมชลประทานดูเรื่องเกษตรกร
4: ครับ
5: แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพักกล้าทำเขานั่งมาก่
4: อ
5: นเขาแบบมองตาไม่กระพริบเขาจะเล็งเป็นพิเศษอ่ะผมคิดว่าที่คุณอัศกรพูดเนี่ยกระทรวงเกษตรฮะพักกล้าทำเขาสนใจ
4: ไม่ได้สนใจอย่างเดียวคุณที่สุดดูฟัง
5: อยากได้
4: คือน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้มีการพูดคุยเป็นเรื่องไขถ้าจะได้เข้าร่วมนะถ้าเลือกได้จะเลือกที่ไหนอะไรอย่างนี้
5: เกษตรดีไหม
4: ก็เกษตรเพราะว่าพรรคกล้าทำนั้นคุณธรรมนัสเนี่ยเป็น
5: รัฐมนตรีเกษตรมาก่อน
4: เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการ
5: แล้วช่วงก็อาจารย์แหม่มไปนั่งแทน
4: อาจารย์แหม่มว่าการ
5: ตั้งอยู
4: ่แล้วก็คุณนาฏกรเนี่ยเคยว่าการ
5: ก็เคยว่าการนะเคยว่าการด้วยใช่
4: เพราะนั้นกระทรวงเกษตรเนี่ยอยู่ในมือของพรรคกล้าทำมาไม่ต่ำกว่าตั้งแต่ไม่รู้ตั้งแต่ยุคร้อยเอกธรรมนัส
5: ลุงตู
4: ่ป่ะตั้งแต่ยุคลุงตู่มาแล้วสินะปลูกเป็นโตมายาวๆจนกระทั่งคุมเบ็ดเสร็จ
5: ครับ
4: นะเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในมุมของพรรคกล้าทำเห็นว่ามีส่วนอย่างสำคัญในการบริหารจัดการน้ำคือกรมชลประทาน
5: แต่ว่าฝักฝ่ายค้านเขาตั้งเป้าไงว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะเล่นระบบน้ำเงินระบบน้ำเงินทีนี้ถ้าเป็นอย่างที่เราคาดเดานะ
4: ครับ
5: คุณสุริยะที่แกอยู่สีแดง
4: ก็อยู่สีแดง
5: เอาเป้าหลักก่อนเป้าหลักคือ
4: ว่า ุณอัตกรอาจจะไม่ได้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าระบอบสีน้ำเงินก็ต้องไม่มีสีอื่นผสมอยู
5: ่ใช่เป้าหมายเวทุ่งชนอย่าค่อยเขวอะไรอย่างนี้นะก็
4: แต่ยัตติการพิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งนะในเอาในอดีตก็ได้อาจารย์คุณวิสุทธ
5: ิ
4: ์จะใช้ภาษาที่หนักหนูดุดังนะแต่ที่นี้ผมก็ไม่ได้เห็นฉบับเต็มนะ
5: ที่ผมเพิ่งรู้ว่าผมไม่มีพิปรายชี้แจงในยัตติอะไรยังไง
4: นะอย่างในพารากราฟที่3ของข่าวที่เขานำเสนอเรื่องการแถลงของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าสำหรับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านรวบรวมมาต้องการพิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินที่กินรวบประเทศนี้อยู่นะระบบนี้เป็นศัตรูและอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาและกลไกทวงดุลตรวจสอบหรือองค์กรอิสระต่างๆด้วยดังนั้นเนื้อหาการพิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นวิกฤตประชาชนเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบการพิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสิ้นเดี๋ยวคงได้เห็นฉบับเต็มแต่คุณหมอเอกก็เห็นแล้วเนี่ยคุณหมอเอกมองยัตตินี่ว่าออกไปในเชิงบันเทิงซะมากกว่า
5: ไอ้นี่ตั้งใจจะเสียดสีครับประชาชน อันนั้นเป็นคำพูดของอาจารย์
4: อาจารย์ปิยบุตรแสง
5: ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรเขาก็แบบวิจารณ์พรรคประชาชนนะนี่ก็หยิบเล่นอันนี้เขาเรียกเสี่ยมหม
4: า
5: บล
4: ผมว่าเอาล่ะท่านเองก็อาจจะต้องทำหน้าที่ในบทบาทของท่านแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะจะเร็วไปไหมก็อย่างนี้กวักมือเรียกเลยนะกวักมือเรียกก็มวยบู๊เหมือนกันนะไม่ไ
5: ปล่อยได้ไงแต่นี่บู๊เนี่ยคุณมนตรี
4: ครับ
5: คุณพอใจใจสมุทรเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องเปิดศึกแล้วสอสอกับไทยพีเอสนะก็เปิดศึกกับคุณรังสิมันต์โรมต่อเนื่องอยู่ไ
4: หมครับ
5: นั่นเนื่องจากประเด็นเรื่องอะไรคุณสุชาดานะ
4: คุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์
5: จะให้คุณสุชาดากับสามีมาชี้แจงกับบัณฑิการเลยบอลนี้นะ
4: คุณสุชาดาควรจะไปชี้แจงไหมหรือว่าจะต้องไปชี้แจงกับกรรมธิการที่เหมาะสมสำหรับคิดว่าน่าจะเป็นเวทีในการที่จะสื่อสารไม่ใช่ไปถูกซักในกรรมธิการที่
5: อันนี้เหมาะสมของใครไงถ้าคุณอนุสรบอกว่าก็ไปชี้แจงกับบัณฑิการเลยพวกกรรมธิการมีทุกฝ่าย
4: ม
5: ีทุกพรรค
4: นะท่านก็จะเลือกไปชี้แจงบางคณะ
5: ใช่แต่ว่าถ้าคุณสุภชัยแกบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทำเกินหน้าที่หรือเปล่ามาก็ติดกับสิก็แกก็บอกว่ามันก็โต้กันแต่วันนี้เนี่ยคุณสุภชัยแกก็แอคชั่นนะ
4: ครับ
5: แกจะเรียกประท้วงป่ะไม่เข้าประชุมกรรมาธิการชุดนี
4: ้
5: ก็บอกว่ารังสิมันต์โรมเนี่ยโอ้โหใช้อำนาจเกินไป
4: คร
5: ับ บอกแต่นี่ไอ้แต่เรื่องวันนี้มาที่ประท้วงไม่ใช่เรื่องคุณสุชาลานะ
4: ครับ
5: วันนี้เขาประชุมเรื่องใช้อำนาจเกินขอบเขตในการออกคำสั่งเอาอย่างนี้ไม่ใช่ฮะวันนี้เขาประชุมเรื่องอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องเอาทีผมขออภัยวันนี้เรื่องขออภัยนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ฮะเรื่องการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
4: ปี67-69สอทอเนี่ย
5: ใช่ก็เลยออกหนังสือเรียกนายกมาคุณสุภชัยบอกว่าทำเกินอำนาจหรือเปล่านะใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือเปล่าแล้วนายกก็ทำหนังสือ2ฉบับถึงประธานกรรมธิการฉบับหนึ่งถึงประธานรัฐสภาไอ้ประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกให้พิจารณาข้อบังคับอ่ะ
4: ครับ
5: พูดง่ายว่าเรียกคนมาแถลงข้อเท็จจริงเนี่ยอยู่ในอำนาจหรือเปล่าคือโอ้ใช่ใช่หน้าคุณรังสิมันต์โรมหรือเปล่า
4: ครับ
5: ก็เป็นการตอบโต้กันนะแล้วก็ยืนยันว่านี่ใช้อำนาจหวังผลทางการเมือง
4: ครับ
5: นะออกคำสั่งเรียกสภาทำได้ตามกฎหมายแต่ว่าต้องอยู่บนหลักฐานของมีหน้าที่พิจารณาเรื่องนั้นหรือไม่นะนี่ก็อีกคู่หนึ่งนะคู่คุณสุภชัยกับคุณรังสิมันต์
4: คุณสุภชัยกับคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณวิสุทธิ
5: ์
4: ก่อนหน้านู้นผมไม่แน่ใจว่าสอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรและคุณสุภชัยเนี่ยท่านก็วอล์กเอา นะเดินเข้าเดินออกอยู่หลายรอบ
5: ใช่ใช่จำได้ใช่ใช่นั่นเดินเข้าแหละรอบ
4: เดี๋ยวดูสิ
5: ต้องไปได
4: ้กรรมธิการกฎหมายเนี่ยจะพิจารณาน่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณชัยชนกชิดชอบไหมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเรียกสอบสินบน
5: 40ล้านเนี่ย
4: 40ล้านบาท
5: น่าจะใช่
4: แล้วจะมาไม่มาแล้วก็คือในกรรมธิการคณะนี้นะก็จะเป็นคณะที่ฝ่ายค้านเขาได้รับโควต้าประธาน
5: ครับ
4: เพราะนั้นเนี่ยเสียงที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยก็จะค่อนไปทางฝ่ายค้าน
5: ฝ่ายค้านได้หลัก
4: ส่วนเสียงที่อยู่ในซีของรัฐบาลผมเห็นทุกครั้งเนี่ยก็จะมี2ท่านที่จะเป็นตัวเปิดตัวชนตัวอะไรก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรท่านหนึ่งและคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณจากสุพรรณบุรีอีกท่านหนึ่งก็ถือว่าจะเป็นผู้ที่ชี้แจงตอบโต้ในสัดส่วนของรัฐบาลก็ถือว่าจับประเด็นที่นะฮะมันเป็นประเด็นที่เป็นข่าวนะประเด็นที่คนก็สนใจอย่างกรณีคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเห็นว่าหลายส่วนออกมานะและบางคนการที่ท่านออกมาเนี่ยคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันอย่างกรณีกระทรวงยุติธรรมนะท่านรัฐมนตรีรุทธพลนวรัตน์เนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยตั้งอยู่ในต่างประเทศ
5: กฎหมายทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็ถามว่าแต่ว่า
4: ส่วนใหญ่มันได้
5: เรารับได้
4: เ
5: ล
4: ยทั้งนั้น
5: เลยเรารับได้พฤติกรรมอย่างเงี้ย
4: อะไรคูลาเซาหรืออะไรที
5: ่เออ
4: ใน พ
5: ฤติกรรมใ
4: ต้อะไรทั้งนั้นน่ะแล้วทีนี้มันจะมีประเด็นเพิ่มเติมสำหรับคุณสุชาดาที่ท่านเป็นคู่สมรสและได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.
5: คร
4: ับที่ยื่นเอาไว้นั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเขาก็ใส่ดอกจัน
5: หนึ่งนาฬิกาเหรอ
4: นะไอเนี่ยไม่ยื่นนะมีทั้งที่สงสัยว่ายื่นครบกับไม่ครบที่ยื่นครบแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอามาจากไหนแล้วอยู่ตรงไหนนะและที่สำคัญเนี่ยมันมีประเด็นอันหนึ่งที่คงจะมีการเปิดเผยกันต่อจากนี้ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของจดทะเบียนที่อะไรคุณละเซาอะไรตรงเนี้ยท่านไม่ได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินของผู้สมรสต่อปปช.
5: ไม่แจ้ง
4: และฝ่ายค้านเขาก็มีว่าคุณสามีนะไทยหยางซางเนี่ยก็มีหุ้นมีอะไรต่อมีอะไรซึ่งเอาละก็กลายเป็นว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไม่รู้ว่าจะสีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ท่านยื่นบางส่วนแต่บางส่วนไม่ยื่นไม่ใช่เฉพาะนาฬิกาที่ท่านสวมใส่อยู่เท่านั้นบางคนเราคิดไปไกลเลยนะคุณที่สุด
5: ว่า
4: คือนาทีเนี้ยเราเหมือนกับจะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มาให้กำลังใจคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ยืนยันว่าเท่าที่รู้จักเท่าที่ทำงานไม่มี
5: นะทำงานด้วยกันนี่ทำงานเดียวกันนะ
4: และกระทรวงยุติธรรมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็ออกมาแจกแจงแต่เอาไปเอามาเลยดูเหมือนมันเหมือนจะเข้ารายละเอียดมันใกล้ตัวและในภาษาข่าวบอกเนี้ย
5: มาก
4: แน่ใจว่าจะยังดูแลกันไปตลอดรอดฟังหรือเปล่าคุณที่สุด
5: ต้องดูแลถึงที่สุด
4: นะอย่าทิ้งปล่อยมือกลางทางซะล่ะ
5: วันนี้เพลงอย่าปล่อยมือเปิด
4: ต้อง
5: ปล่อยมืออย่าปล่อยม
4: ือเนี่ยการเมืองมันก็อย่างนี้จริงๆเนี่ยเธอเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งคุณที่สุด
5: จริงอ๋ออ๋อผมไม่รู้จักถ้าไม่เกิดกรณีนะไม่
4: ถูกต้องแล้วไง
5: พ
4: อมีประเด็นนี้ขึ้นมาปรากฏว่าโอ้ในทางการเมืองเนี่ยมีตำแหน่งแห่งหนตลอดท่านเข้าสู่การเมืองประมาณสัก 5-6 ปีนะไม่เกิน7ปีแต่ก็อ่านตำแหน่งหลายๆตำแหน่งสำคัญก็แสดงว่าไม่ธรรมดา
5: พ่อแบ็คดี
4: ก็นอกจากจะมีพ่อคอยอบอุ้มให้กำลังใจและลมใต้ปีกในพรรคก็มีอย่างมหาศาลด้วยครับคุณดิสุทธ์ครับ
5: เหรอ
4: หมดเวลาสิวันนี้นะฮะเราลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วข่าวเด่นประเด็นร้อนพบกันเวลาเดิมวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย ยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
9: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ติดลบไป 14.02 จุดนะครับคิดเป็น 0.88% วันนี้มีแรงกดดันจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเรามาพูดคุยกันกับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดที่ปิดไปที่ 1570.61 จุดนะครับลดลงไป 14.02 จุดวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายของตลาดนะครับท็อป3เนี่ยเดลต้าปตท.แล้วก็ Advance นะครับเป็นท็อป3สวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับที่ติดลบไป14จุดเนี่ยครับ
1: ครับต้องบอกว่าปัจจัยต่างประเทศค่อนไปทางเป็นลบซะเยอะเลยนะครับก็คงกังวลในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากที่บอนด์ยูสหรัฐเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงมากเลยแหละนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินฟันโฟเนี่ยยังเป็นทิศทางการไหลออกอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไหลออกจากประเทศไทยที่เดียวนะฮะต้องบอกว่าภาพตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่หลังการประชุมเสร็จแล้วมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะแล้วก็ทิศทางเนี่ยส่งสัญญาณว่าปีนี้อาจจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะตอนนี้ภาพเนี่ยก็คือเม็ดเงินเนี่ยไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็คงจะกลับไปที่ดอลลาร์สหรัฐกันนะฮะภาพตอนนี้ก็เลยเห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับเริ่มเข้าสู่โหมดของการพักฐานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สำหรับตลาดหุ้นไทยเองนะครับวันนี้เนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างดูแล้วน่ากังวลนะครับเนื่องจากว่า

0: อ่อนลงนะฮะดูแล้วมีทิศทางที่ดูดีขึ้นบ้างนะครับก็คืออาจจะมีการยอมให้ทางอิหร่านเนี่ยมีการมีแร่ยูเรเนียมในครอบครองได้บ้างนะครับแต่ว่าต้องมีการพูดคุยกันอันนี้ก็ถือว่าอ่อนลงจากก่อนหน้านี้ที่ข้ามเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะครับก็เลยทำให้ปัจจัยต่างต่างประเทศเนี่ยเป็นลบเงินทุนก็ไหลออกขณะที่ปัจจัยในประเทศเองนะครับต้องบอกว่าคาตาลิสต์หลักนะครับที่นักลงทุนรอกันอยู่นะประมาณ3เรื่องหลักเลยนะครับสำหรับภาครัฐก็คือในเรื่องของแผน PTP 2026นะฮะต่อเนื่องด้วยในเรื่องของกฎเกณฑ์ Data Center นะครับซึ่งจะเป็นตัวปลดล็อกไม่เกิน FDI นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือโครงการที่สานะครับที่ทางคลังเนี่ยจะให้ผู้เสียภาษีเนี่ยซื้อหุ้นเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับมาตรการตรงนี้เนี่ย3เรื่องเลยนะฮะต้องบอกว่ายังไม่ออกมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงของเดือนตุลาคมแล้วซึ่งควรจะผ่านไทม์ไลน์ที่ทางภาครัฐเนี่ยบอกว่าจะมีข้อมูลออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปัจจัยในประเทศก็เป็นลักษณะการเวทแอนด์ซีนะก็เลยทำให้ปัจจัยภายนอกไม่ค่อยดีปัจจัยภายในไม่มีอะไรใหม่นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยภาพของดัชนีเซ็นต์อินเด็กซ์เป็นลักษณะการไซด์เวย์ดาวนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับถ้าวันพรุ่งนี้ไม่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะถอยลงไปแถวๆแนวรับถัดไปสำคัญเลยก็คือบริเวณ1540นะครับ1540นะครับวันนี้ปิดไปที่1570นะครับถ้าเกิดมันฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับผมมองแนวต้านอยู่ตรงแถวๆบริเวณ1590นะครับ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์จับตาปัจจัยอะไรบ้างแล้วแนะนำมันต้องเป็นยังไงดีครับ
0: ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับภาพน่าจะใกล้เคียงกับวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับดูแล้วก็มีสถานการณ์ดูทรงตัวนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้ในขณะนี้เลยนะฮะราคาน้ำมันดิบเนี่ยตัว West Texas WTI มีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงน่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปัจจัยวันพรุ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ต้องติดตามนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบนะในเรื่องของภาพรวมทิศทางภาวะเงินเฟ้อต่อนะฮะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะยังคงเป็นภาพเดิมนะฮะก็คือในเรื่องของทิศทางของบอลยูสารัฐอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของทิศทางเม็ดเงินนะครับว่าจะไหลออกมากน้อยแค่ไหนนะเนื่องจากว่าพอดอกเบี้ยสารัฐเนี่ยพุ่งปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับบอลยูซึ่งถือว่าเป็นพันธบัตรสหรัฐที่เรียกว่าตามทฤษฎีนะฮะถือว่าความเสี่ยงต่ำละนะครับในเชิงของทฤษฎีนะฮะถ้าดอกเบี้ยสูงขนาดนี้เนี่ยเม็ดเงินก็ไหลกลับนะครับผมก็เลยมองว่า2ประเด็นนี้นะฮะเรื่องของน้ำมันกับทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยต้องติดตามต่อสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดหุ้นวันนี้ที่ปิดไปที่ 1,570 วอลลุ่มวันนี้นะครับ 63,644 ล้านบาทดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับและช่วงบ่ายเนี่ยย่อตัวลงแรงไปสู่จุดต่ำสุด 1,566.89 และจุดสูงสุด 1,584.54 จุดนะครับวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น139หลักทรัพย์ลดลงเนี่ย302หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง200หลักทรัพย์นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ท็อป3วันนี้นะครับเดลต้ามันดับ1มูลค่า 3,679 ล้านบาทนะครับราคาปิดไปที่268บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่2คือปตท.นะครับ 3,475 ล้านบาทปิดไปที่40บาทลดลงไป50สตางค์คิดเป็น 1.23% นะครับและอันดับที่3คือ Advance 2,972 ล้านบาทราคาปิดไปที่335บาทลดลงไป4บาทคิดเป็น 1.18% นะครับก็ต้องรอดูกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับกับการวิเคราะห์ที่เมื่อสักครู่คุณสุโชติก็ได้ให้คำแนะนำกับนักลงทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ยังต้องจับตาดูหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับทางเซงฮ่องกงปิดลบตามทิศทางวอลล์สตรีทที่ปิดร่วงลงในการซื้อขายวันก่อนหน้าครับหลังจากที่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นและรายงานการประชุมของเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้นะครับทำให้หางเสียงปิดไปที่ 23,785.79 จุดลดลงไป 344 จุดครับคิดเป็น 1.43% นิกเคอิโตเกียวร่วงลงปิดระดับต่ำกว่า 70,000 จุดในวันที่8ตุลาคมเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นหลายกลุ่มหลังตลาด

0: ทยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้านะครับประกอบกับมีความไม่แน่นอนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นวันนี้นิเคอิปิดไปที่ 69,042 ลดลงไปเกือบ 1,000 จุดนะครับคิดเป็น 1.42%คำพูดสิทธิ์เกาหลีใต้ก็ปิดลบเป็นวันที่3ติดต่อกันครับเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อโดยคอสปีของเกาหลีใต้ปิดไปที่ 6,625.93 จุดลดลงไป 177.97 จุดนะครับคิดเป็น 2.62% S&P ASX 200ออกตลาดหุ้นออสเตรเลียติดลบติดต่อกันเป็นวันที่2ครับท่ามกลางความวิตกเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,660 ครับลดลงไป 66.80 จุดคิดเป็น 0.77% All Ordinaries ปิดไปที่ 8,823 จุดครับลดลงไป 771 จุดคิดเป็น 0.8% นะครับส่วน Shanghai Composite วันนี้ปิดลบครับปรับตัวตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่ร่วงลงเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้รวมถึงบ้านเรานะครับหลังจากที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นนะครับของสหรัฐและเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยวันนี้ฮั่งเส็งอาชางไฮนะครับปิดไปที่ 3,811 ครับลดลงไป30จุดคิดเป็น 0.79% ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเรานะครับก็มีเรื่องของกสทช.ที่ทางคุณไตรรัตน์ยืนยันจัดการประชุมกสทช.ถูกต้องเจ้าหน้าที่เตรียมตัวแจงแล้วไร้เงา6กรรมการบอร์ดเข้าร่วมจนต้องปิดห้องนะครับกระทรวงอุตสาหกรรม6สอท.เดินหน้าสินค้า MIT Biofuel เกาะติดคืบหน้าทุกๆ2เดือนนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ร่วมประชุมระหว่างกระทรวงกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ FTI สอท Federation of Thai Industries ว่าการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะช่วงที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการแข่งขันจากตลาดต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมจึงพร้อมทำงานร่วมกับสอทอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ข้อเสนอจากเอกชนนั้นนำไปสู่การกำหนดแนวทางมาตรการและกลไกสนับสนุนที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังเตรียมประเด็นที่กระทรวงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันกับสอทอครับก็มีตั้งแต่การส่งเสริมการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในประเทศนะครับ Made in Thailand หรือ MIT ไอตัวเล็กนะครับแล้วก็การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพหรือว่า Biofuel นะครับเครือ CP เผยไฮไลท์การ CP Innovation Exposition 2026สุดว้าวกับ Future Fest ที่เปิดโลกอนาคตผ่านนวัตกรรมจริงที่สัมผัสได้แล้วในวันนี้นะครับสองค่าใช้จ่ายครัวเรือนคนไทยใช้เงินเดือนละ 21,000 บาทครับน้ำมันและค่าเดินทางนั้นเป็นตัวดันให้รายจ่ายพุ่งนะครับคุณสุภจีเตรียมชงไทยช่วยไทยธงฟ้าข้อครม.พุทธนาคขายของถูกช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับส่วนต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับอิสราเอลลดสถานะสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มเดือดนักการทูต7คนปมความบาดนิคมชาวยิวนะครับตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งในอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมต่อด้วยการเลือกตั้งมิดเทอมกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3โนเวมเบอร์นะครับก็มาไล่ๆกันเลยก็น่าจะเป็นตัวที่อธิบายความเคลื่อนไหวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในรัฐบาลอิสราเอลรัฐบาลของทรัมป์ได้เป็นอย่างดีนะครับในการที่จะอาศัยจังหวะในช่วงนี้เนี่ยทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้เปรียบในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับมาร์เกร็ตแฮมิลตันนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างซอฟต์แวร์พาอพอลโล11จอดดวงจันทร์เสียชีวิตในวัย90ปีครับเท็กซัสฉีดยาพิษประหารชีวิตนักโทษครั้งแรกหลังการประหารคริสตัลไพร์ล้มเหลวในรัฐเทนเนสซีนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับธนบัตรอังกฤษเนี่ยทำเก๋ครับเลือก4สัตว์ป่าขึ้นแบงค์แทนคนสำคัญสะท้อนความหลากหลายทางธรรมชาตินะครับอันวาต้อนรับมินองไลเยือนมาเลเซียหารือส่งชาวเมียนมากลับประเทศและกระชับความสัมพันธ์ เรื่องนี้นะครับทางประธานาธิบดีมินอองไลของพม่าเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันเพื่อหารือกับอันวายบรหิมสองฝ่ายตกลงยกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและสาธารณสุขโดยระบุนะครับว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนั้นเติบโตขึ้นกว่า 140% นะครับมาเลเซียยืนยันการส่งชาวเมียนมากลับประเทศนั้นต้องเป็นไปตามสมัครใจและปลอดภัยนะครับเป็นเพียงสมัครใจและปลอดภัยปัจจุบันนี้มีชาวเมียนมาอยู่ในศูนย์กักกันกว่า 11,000 คนผู้นำทั้งสองนะครับยังหารือถึงการมีส่วนร่วมกับเมียนมาตามแนวทางอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมาครับองค์กรสิทธิมนุษยชนและ UNHCR นะครับ United Nations High Commission on Refugees เนี่ยนะครับแสดงความกังวลต่อการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมานั้นยังคงมีความเสี่ยงในขณะที่ AI ครับทำผิดอีกแล้วตอนนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวมีข่าวนี้จากเกาหลีใต้ครับแฮกเกอร์พูดภาษาจีนอาจจะใช้ AI เจาะระบบธนาคารเกาหลีใต้หวังขโมยข้อมูลนะครับแฮกเกอร์ครับใช้เครื่องมือ Artex ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Open Source จากจีนร่วมกับ AI เช่น DeepSeek และ Cloud นะครับ Cloud เจาะระบบสถาบันการเงินในเกาหลีใต้ครับเหตุโจมตีนั้นเกิดขึ้นระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมส่งผลกระทบต่อธนาคารหลายแห่งเช่นธนาคารซินฮันและธนาคาร KB กรุ๊ปมินนะครับ CrowdStrike พบเบาะแสที่เชื่อมโยงผู้ก่อเหตุกับมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนผ่านข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ในเซสชันการใช้งาน AI นะครับผู้โจมตีมีความพยายามสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลของชาวเกาหลีใต้ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินทางการเกาหลีใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบความเสียหายและขอบเขตของข้อมูลที่ถูกขโมยไปอย่างละเอียดนะครับนี่คือภัยที่มากับ AI ตอนนี้จะเริ่มเห็นข่าวแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเลยและหนึ่งในท็อปิกที่สัปดาห์หน้า IMF World Bank เขาจะคุยกันในประเทศไทยนี่นะครับ 12-18 ตุลาคมมีเรื่อง AI ด้วยแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.บัณฑิตนิษฐาวรนะครับก็เลยเชิญมาร่วมรายการในช่วงหน้านี้นะครับก่อเป็นเศรษฐกิจว่าท่านมองว่า IMF World Bank ที่มาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยไทยเราได้อะไรบ้างนอกจากในเรื่องของการที่จะมีชาวต่างชาติมาเยือนและต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นเราเคยเป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับมาดูเรื่องนี้กันในช่วงหน้าปิดท้ายกันในช่วงก่อเป็นเศรษฐกิจพักกันสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวสิบสามเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปังๆ
5: มูเตออนทัวร์
6: เช้าทันโลก Next Change Next Era
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569 บิน

0: LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธ

โอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปรโมชั่นให้ยอดขาย

0: เลยในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่อง

0: ดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ว่าทำไมหนี้ยังลดช้าครับลองเปลี่ยนวิธีจากการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีไหมครับปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นด้วยนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับใช้ได้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีกันหมดเลยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนหรืออายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนั้นรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.99% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและในช่วงก่อติดเศรษฐกิจวันนี้ครับผมได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากการพูดคุยกับทางด้านของดร.บัณฑิตทิศถาวรครับซึ่งปัจจุบันนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นดร.บัณฑิตนิษฐาวรเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลนะครับวันนี้อยากจะชวนท่านคุยเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับ International Monetary Fund และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ประจำปี69ครับมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครั้งสำคัญในรอบ35ปีนะครับเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้กันแล้วเมื่อปีค.ศ. 1991หรือ

0: งานจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็มีจาก191ประเทศนะครับเข้ามาในประเทศไทยก็จะส่งผลดีในมิติต่างๆกันนะครับสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนก็เป็นโอกาสทองในการโชว์ศักยภาพพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยสู่สายตาโลกซึ่งจะกระตุ้นการลงทุนต่างชาติในระยะยาวได้นะครับถ้าเกิดเขาประทับใจหรือได้มีเน็ตเวิร์กิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะสั้นครับนั่นก็เป็นรายได้โดยตรงให้แก่ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและบริการต่างๆนะครับจากผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนผลักดันนโยบายการเงินระดับสากลครับ Bangkok Blueprint ของเรานะครับทางแบงก์ชาติของเราเนี่ยเตรียมผลักดันกรอบแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance เพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งก็จะถูกใช้เป็นทิศทางของนโยบายหรือเป็นบลูพรินท์ให้กับประเทศต่างๆรับมือกับภัยทุจริตทางไซเบอร์ต่อไปและสุดท้ายเลยโชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์ของเราสู่สากล นะครับรัฐบาลเนี่ยจะใช้เวทีนี้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มสินค้า GI นะครับ Geographical Indication รวมถึงผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนและถ้าเกิดตามข่าวกันเนี่ยเนเน่รอยัลก็จะไปร้องเพลงกล่อมแขก VIP ในงานใน Banquet ซึ่งจะจัดกันที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่14ตุลาคมด้วยนะครับเรามาฟังมุมมองของดร.บัณฑิตนิษฐาวรกันนะครับในช่วงนี้กับการประชุม IMF World Bank ว่าสำคัญกับประเทศไทยอย่างไรนะครับในช่วงนี้เลยครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: สวัสดีนะครับคุณบัณฑิตครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบริณครับ
3: ครับก่อนที่จะดูว่าเราได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF และ World Bank ในปีนี้นะครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วครั้งแรกนะครับในปี2534เนี่ยนะครับคงต้องให้คุณบัณฑิตเล่าให้ฟังถึงมันสำคัญยังไงครับกับประเทศไทยในการได้เป็นเจ้าภาพงานแบบนี้ครับ
4: ก็คือต้องเข้าใจว่าเราเป็นสมาชิกนะเราเป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเราเป็นสมาชิกธนาคารโลกซึ่งเราเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยคือสององค์กรนี้เขาตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองปี1944นะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิก5ปีต่อมาก็คือปี1949และจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ2องค์กรนี้ก็มีมาต่อเนื่องแต่ในเรื่องของความแนะนำความช่วยเหลืออะไรหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ทุกๆ2ปีเขาจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างWorld Bank กับ IMF ทุกปีเขาจะประชุมที่headquarters นะครับที่สำนักงานใหญ่ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ปีต่อมาก็จะประชุมนอกสถานที่และปีถัดไปก็จะไปประชุมที่ดีซีเพราะฉะนั้นเขาจะมีการประชุมนอกสถานนี้ทุกๆ2ปีนะครับในทุก2ปีเนี่ยเขาก็จะไปทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วก็เคยมาเมืองไทยอย่างที่คุณวาบารีบอก35ปีที่แล้วแต่มีไม่กี่ประเทศที่เข้ามาเป็นครั้งที่2นะช่วง80ปีเนี่ย mm-hmm. จริงๆถ้าดูเรคคอร์ดเนี่ยมีแค่3ประเทศเองก็คือญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ไทยแลนด์คราวนี้ทั้งหมดมันก็แสดงถึงการยอมรับแล้วก็การให้ความคือการยอมรับแล้วก็การคล้ายๆกับ recognize ในความสามารถที่เราจะจัดมีติ้งแล้วก็จะสามารถ attract คนมาได้คนมาร่วมงานใช่ไหมครับแล้วตัวแฟกต์เรคคอร์ดเราสมัยก่อนก็ออกมาโพสิทีฟเมื่อ35ปีก่อนเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาครั้งที่2เนี่ยก็ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่เขายอมรับแล้วก็ให้ความสำคัญกับประเทศไทยเมื่อกี้นี่ถามว่าจะได้ประโยชน์เลยครับจำไม่ค่อยได้แล้วกับสามเมื่อกี้นี
3: ้ครับ
4: คำถามเมื่อกี้นี
3: ้ก็คือว่าคือแล้วทำไมผมถามว่าทำไมเขาถึงเลือกเราใช่ไหมครับซึ่งก็ได้คำตอบแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนอกจากประโยชน์ในแง่ของการที่ได้เป็น สถานที่ในการจัดการประชุมแน่นอนรายได้จากการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมนะครับของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ที่เราได้รับตรงๆนะครับแต่ว่าในแง่ของการยอมรับในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะมีอิทธิพลหรือมีแอเจนดาอะไรใส่เข้าไปในเวทีนี้ได้เนี่ยตรงนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในการประชุมครั้งนี้ครับคือเราได้อะไรครับจากการได้เป็นเจ้าภาพนอกจากในแง่ของการที่ได้มีรายได้จากการที่คนเข้ามาในบ้านเรา
4: คือถ้าเทียบ2 period นะกลับไปเมื่อครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยต้องพูดว่าอยู่ในจุดพีคสูงสุดอ่ะเราเติบโต 8-9% ต่อปีนะเรามีนโยบายที่ทางกลไกตลาดเขาชอบมากก็คือนโยบายการเปิดประเทศเปิดเสรีนะครับให้มีการลงทุนข้ามประเทศแล้วเราก็มีการปรับโครงสร้างหลายๆอย่างรวมทั้งภาษี VAT ก็เริ่มช่วงนั้นนะครับ
3: ครับ
4: อันต่อมาก็คือ performance หรือว่าผลวัตของภาคธุรกิจไทยก็เป็นที่ยอมรับจากการเติบโตของการส่งออกนะจากการขยายตัวถ้าคุณวารินจำได้ในช่วงนั้นมีคนพูดถึงThailand เป็นเสือตัวที่5จำได้ไหม
3: ครับ
4: อันนั้นก็คือช่วงแอนด์เวฟมีติ้งในช่วงปีเข้าใจว่าปี1991นะคือ
3: 2534ครับ
4: แต่นี้ถ้ามาดูตอนนี้เนี่ยบริบทมันต่างกันแล้วทั้งเศรษฐกิจโลกและแล้วก็เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเนี่ยชัดเจนเลยว่าความเหนียวแน่นglobalization อะไรมันถูกบทบังหมดแล้วมันกลายเป็น fragmentation การแตกแยกนะกลายเป็น geopolitics ดังการที่มาเมืองไทยในช่วงเหล่านี้ก็ชี้ว่าเขายังทรัสต์อยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังจะคล้ายๆกับ continue ใช่ไหมที่จะเป็น anchor ในเรื่องของการค้าเสรีแล้วก็นโยบายของการเปิดประเทศขณะเดียวกันเราก็ยังคล้ายๆกับว่าอยู่ใน path ของการที่จะเดินต่อในการปรับปรุงประเทศในการเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมครับสู่ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราจะได้นี่ก็คือเขาก็กลับมาเห็นประเทศไทย35ปีย้อนหลังถูกไหมอีกครั้งก็เห็นการเติบโตหลายอย่างที่เรามีแล้วก็ภาคธุรกิจไทยเองก็เข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นก็จะเป็นโอกาสนะในการเน็ตเวิร์กิ่งครับเพราะว่าการประชุมนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เจ้าหน้าที่ IMF กับ World Bank นะ
3: ครับ
4: ที่จะมาประชุมมันจะมีนักธุรกิจมีนายธนาคารมีอะไรเต็มไปหมดเลยที่เขาจะมาและพวกนี้เขาก็จะมีมีติ้งของเขาอะรอบนะรอบการประชุ
3: ม
4: ซึ่งมันก็จะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ what's happening อะไรกำลังเกิดขึ้นเรื่องอย่างตอนนี้ก็มีท็อปิกค่อนข้างหลายเรื่องที่คนสนใจใช่ไหมเรื่อง AI ใช่ไหมเรื่อง climate เรื่องเกี่ยวกับ green economy green financingแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างเลยนะครับเป็นเรื่องใหม่ๆที่คนต้องการที่จะรับฟังและมีความรู้ว่าโลกทั้งโลกกำลังเดินในเรื่องเหล่านี้ยังไงซึ่งถ้าเราดูอเจนดาของการประชุมและการประชุมรอบข้างเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เต็มไปหมดเลยแม้แต่ในภาคประชาสังคมเองก็จะมีไซด์มีตติ้งอย่างที่มูลนิธิที่ทางผมดูแลอยู่เนี่ยมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลเราก็จะจัดไซด์มีตติ้งของเราใช่ไหมครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยสามารถเข้ามาจอยเข้ามาให้ความเห็นในประเด็นที่เราพูดถึงเห็นว่ามันจะเป็นการรวมบุคลากรเกือบทั่วโลกเลยเนี่ยมาคุยมาแลกเปลี่ยนมาเน็ตเวิร์กิ่งนะมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสของการที่จะสร้างการเชื่อมต่อแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์ในแง่ของคอนแทคในด้านการธุรกิจด้วยเช่น AI อย่างเงี้ยนะแล้วอาจจะรู้ว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะเลยที่มันจะทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลงแล้วเราก็สามารถที่จะถ้าเรียนรู้ได้ถ้านำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นประโยชน์นั้นความรู้พวกนี้เป็นความรู้ที่ถ้าเราภาษาวิชาการเราเรียกว่าเป็นความรู้ทันสมัยที่สุดอะชิดขอบของความรู้นะครับแล้วคนเหล่านี้ก็จะมาที่เมืองไทยในเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและอีกอันนึงก็คือโอกาสที่ประเทศไทยจะโชว์เคสเรื่องต่างๆที่เรามีใช่ไหมที่เขาจะได้สร้างความมั่นใจก็ที่จริงมาลงทุนที่ไทยแลนด์ก็คงจะดีนะอย่างรอบล่าสุดที่มากันที่เป็นพวกเทคโนโลยีมากันที่มี data center มีอะไรเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วว่า interest หรือความสนใจของนักลงทุนต่างประเทศในธุรกิจสมัยใหม่ก็ไม่ได้มองข้ามไทยแลนด์ถูกไหมก็ยังมองประเทศไทยเนี่ยเป็น ป็นพื้นที่ที่ควรเข้ามาลงทุนแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตัว supply chain ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทำได้แล้วเราก็มีอิเล็กทรอนิกส์เซกเตอร์ที่ใหญ่ใช่ไหมในประเทศไทยมีเซกเตอร์แต่ด้านรถยนต์นะซึ่งตอนนี้ก็เราแปรรูปไปเป็นพวก electric vehicles อะไรเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการโชว์เคสว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าแล้วก็คงจะเป็นโอกาสในการลงทุนของเขานะครับประเด็นที่สามก็อย่างที่คุณบาริพูดอ่ะเราก็มีแทร็กเรคคอร์ดที่ดีทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช่ไหมครับเขาเคยได้มาสัมผัสนะการอยู่ความเป็นอยู่ในประเทศไทยมาชิมรสชาติสตรีทฟู้ดมาอะไรเนี่ยถ้าเกิดเขามีความประทับใจเนี่ยเขาก็คงอยากจะกลับไปอีกแล้วก็ชวนครอบครัวมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นใกล้ๆกับวินวินที่เราจะสามารถมีโอกาสใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เนี่ยนะที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสายตาชาวโลกและผมมั่นใจว่าข่าวทุกข่าวในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าใครพูดอะไรที่แบกของใช่ไหมเช่นว่ามันจะมีรัฐมนตรีคลังมาเกือบทุกประเทศเลยมีผู้ว่าแบงค์ชาติจากทุกประเทศมาประชุมใช่ไหมแล้วก็มีพวกที่เป็นนักธุรกิจรายใหญ่มาประชุมแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นจะมีข่าวมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในพื้นแบบของโลกอีกครับหลังจากโดยทั่วไปแล้วคุณมารินสังเกตคุณก็อยู่ในอินดัสทรีนี้ใช่ไหมเรื่องข่าวเนี่ยจะสังเกตว่าไทยที่ค่อนข้างที่จะน้อยลงใช่ไหมมาเทียบกับประเทศอื่นๆในขณะนี้นี่คือโอกาสที่เราจะคาดกันว่าเอาประเทศไทยกลับไปสู
5: ่
4: แผนที่โลกอ่ะพูดง่ายๆวิจัยอะไรแปลก็ตุ่นนะครับ
5: ครับครับต่อยอดได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงการที่เราจะได้เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกในการเป็นศูนย์กลางนะครับเป็น world capital เมืองหนึ่งนะครับมหานครหนึ่งก็นั่นก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทีนี้ IMF กับ World Bank นะครับณคสปัจจุบันณคสปัจจุบันเนี่ยบทบาทของ IMF และ World Bank เนี่ยยัง relevant ยังมีนัยสำคัญอยู่ไหมครับ
4: ก็คือถ้าเราดูตัว mission statement เขาเลยตั้งแต่ตอนตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะ80ปีที่แล้วเนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินโลกเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการให้คำแนะนำทางด้านนโยบายให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศที่ประสบภาวะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเชิงฉุกเฉินซึ่งเราเองก็เคยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อันนี้ก็คือของ IMF ของ World Bank ก็คล้ายๆกันแต่เขาจะมองภาพยาวจะไปเรื่องการพัฒนาประเทศเรื่องของการลดความยากจนนะแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประเทศในโลกซึ่ง2 agenda เนี่ยมันไม่มีวันหายไปไหน
5: ครับ
4: มันเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่เหมือนทุกประเทศต้องมีโรงพยาบาลนะแต่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแต่ว่าไอ้ความจำเป็นของสถาบันเนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในโลกปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะมีภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเยอะอย่างด้าน geopolitics นะทางด้านในต่ออะไรเนี่ยโลก move จากอะไรล่ะยุค globalization นะกลายมาเป็นยุคของความแตกแยกทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าความเป็นสถาบันและหน้าที่ของสององค์กรเนี่ยก็ยังจำเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนานะประเทศตลาดเกิดใหม่นึกถึงประเทศในเอเชียประเทศในแอฟริกาประเทศในลาตินอเมริกาถึงยังต้องการแนะความแนะนำความช่วยเหลืออยู่งั้นเรื่องของบทบาทหน้าที่ผมคิดว่ามันยังจำเป็นอยู่แต่ว่าอิชูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรในตอนนี้ก็ชัดเจนว่าจุดที่เขาต้องการที่จะคุยกันหนักเลยเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามเรื่องที่มันกระทบเศรษฐกิจโลกตอนนี้เช่นเรื่องเกี่ยวกับหนี้ใช่ไหมเรื่องเด็ดเพราะตอนนี้หนี้ในเศรษฐกิจโลกเนี่ยอยู่ระดับที่สูงมากเลย200%กว่าของ GDP อันนี้นมนี่ภาครัฐนะนี่ภาคเอกชนเราก็เข้าใจในฐานะเศรษฐศาสตร์ถ้าเผื่อนี่มันโตแล้วมันก็ต้องชำระคืนถูกไหม ถ้าอัตราดอกเบี้ยมันยิ่งตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยมันสูงแล้วการเติบโตของเศรษฐกิจไม่สูงตามเนี่ยหลายประเทศอาจจะเจอปัญหาการชำระคืนหนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะที่จริงปัญหานี้เป็นปัญหาหลักของประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างถ้าเราพูดถึงหนี้ภาครัฐเนี่ยเรานึกถึงใครเราก็นึกถึงอเมริกาถูกไหมที่หนี้เยอะนึกถึงอังกฤษนึกถึงอิตาลีนึกถึงญี่ปุ่นถ้าเราพูดถึงหนี้ภาคเอกชนเราก็นึกถึงประเทศในยุโรปอย่างเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์พวกนี้แบงก์เยอะถูกไหมก็กู้อะไรต่ออะไรพวกนี้ยันตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่ว่าภายใต้เศรษฐกิจที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้ว most likely หรือเศรษฐกิจคงจะเติบโตในอัตราที่ลดลงดอกเบี้ยขึ้นแต่เศรษฐกิจชะลอเนี่ยประเทศที่มีหนี้สูงเนี่ยจะสามารถจะบริหารจัดการยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเราก็จะมีภาระในการชำระคืนสูงขึ้นถึงแม้ดอกเบี้ยแพงขึ้นขณะเดียวกันรายได้ของประเทศที่เข้ามาผ่านการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะช้าลงอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เขาคงจะคุยกันว่าแล้วถ้าเผื่อประเทศใหญ่ๆเนี่ยมีปัญหาหรือมิสเต็ปขึ้นมาจากด้านนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกว้างขวางเลยถูกไหมต่อระบบการเงินโลกใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างของประเด็นที่เขาจะคุยกันอีกอันหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง geopolitics ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองดังนั้นก็คงจะพูดอ้อมนะก็คือว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างจะมากทั้งในเรื่องของไอ้ disruption ทางด้านห่วงโซ่การผลิตถูกไหมเพราะตอนนี้สมัยก่อนนี่เราค้าขายซึ่งกันและกันอย่างเสรี globalization เราอยากจะทำอะไรแล้วก็ค้าขายกับประเทศนั้นแต่ตอนนี้บนโลกมันแตกแยกมันก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มใช่ไหมอย่างทางอเมริกาก็อยู่อีกกลุ่มนึงทางรัสเซียจีนก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมแล้วก็กลุ่มอื่นๆอย่างเงี้ยในการเชื่อมต่อมันก็จะไม่ค่อยเข้มแข็งมันก็จะกระทบห่วงโซ่ของอุปทานการผลิตก็ต้องมีการย้ายโรงงานออกจากที่นี่มาตั้งตรงนี้แทนอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเรื่องของผลกระทบกับห่วงโซ่การผลิตเนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่จากนั้นก็มีเรื่องของความไม่เสรีของการค้าระหว่างประเทศสมัยก่อนเสรีนี่แต่ตอนนี้อย่างทรัมป์ก็ขึ้นภาษีใช่ไห
5: ม
4: มันก็เลยทำให้มันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้โลกถูกกระทบแล้วก็เรื่องของพลังงานสงครามนะที่ทำให้ต้นทุนพลังงานแพงขึ้นงั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลจาก geopolitics ซึ่งมันกระทบเศรษฐกิจโลกและไม่ใช่กระทบชั่วคราวนะมันมีผลต่อเนื่องไปถึงดอกเบี้ยที่ต้องแพงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่ต้องสูงขึ้นถูกไหมมันก็เลยจะต้องมีคำถามว่าแล้วเศรษฐกิจพวกเราเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงแนวคิดหนึ่งของในโลกอีกแบบนี้อย่าไปนึกถึงเรื่อง growth เลยก็มีข้อจำกัดเยอะนึกถึงเรื่อง resilience หรือความเข้มแข็งดีกว่าเราสามารถจะ bounce off ผลกระทบได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นของเราก็สำคัญนะอันนี้ก็คือประเด็นที่สองส่วนเรื่องที่สามก็คือในเรื่องของการอยู่ให้ได้ในโลกที่มีเทรดทางด้านความเป็นอยู่มากขึ้นเช่นเรื่องอากาศนะเรื่องอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกนี้มันก็จะนำมาสู่ไอเดียว่าเราจะเริ่มประหยัดทางด้านพลังงานไหมใช่ไห
5: ม
4: เราจะมุ่งไปสู่อัลเทอร์เนทีฟหรือว่าพลังงานทางเลือกไหมแล้วก็เทคโนโลยีจะมีบทบาทมาช่วยไหมแล้วก็ในการระดมเงินที่จะมาลงทุนเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งเงินที่เราเรียกว่ากรีนไฟแนนซิ่งใช่ไห
5: ม
4: นี่คือพยายามสนับสนุนเรื่องระยะยาวแบบนี้จะการให้กู้ในระดับที่ต่ำและเรื่องสุดท้ายสุดที่เขาคงจะคุยกันก็คือเรื่อง AI เพราะ AI ตอนนี้ชัดเจนว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมีทั้งประโยชน์และมีทั้งความเสี่ยงใช่ไหมทำยังไงที่เราจะพยายามที่จะหาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะป้องกันไอ้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงเชิงระบบของทั่วโลกเลยนะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของผลที่จะมีต่อตัวประเทศที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้พอใช่ไหมครับเช่นในกรณีของ data center เนี่ยซึ่งประเทศเราก็มีคนให้ความเห็นว่าจะต้องระมัดระวังงั้นสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นประเด็นที่เขาจะต้องคุยกันนะครับ นี่คือสี่เรื่องที่ผมคิดว่าคงจะมีข่าวได้ทุกวัน
3: ครับกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่า IMF ก็ดี World Bank ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่พุชแอเจนดาของโลกตะวันตกมากกว่าหรือบางทีพอเข้าไปช่วยเหลือประเทศไหนแล้วอย่าง IMF นะครับเราก็จะเห็นปฏิกิริยาต่อต้านจากภาคประชาสังคมในประเทศนั้นนะครับอย่างเวลาออก austerity measures ขึ้นมาอะไรเงี้ยมาตรการรัดเข็มขัดบางทีก็จะเป็นการที่เหมือนกับออกกฎระเบียบที่เข้มแล้วก็ดูเป็นลักษณะเหมือนกับเอารัดเอาเปรียบประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยซ้ำเนี่ยอาจารย์หรือคุณบัณฑิตเองมองเรื่องนี้ไงบ้างครับ
4: ผมว่าเป็นความรู้สึกที่ปกตินะที่คนในประเทศจะรู้สึกว่ามีคนจากข้างนอกใช่ไหมเขาเข้ามาคืออย่าง IMF เนี่ยเวลาก็ให้กู้เนี่ยเขาจะไม่ให้กู้อย่างเดียวเขาก็จะดูด้วยว่านโยบายจะเปลี่ยนไหมที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วสามารถมีเงินเข้ามาชำระหนี้พูดง่ายๆก็เหมือนแบงก์ทั่วไปนี่ถูกไหมงั้นไอ้เงื่อนไขที่เขาวางพร้อมกับการกู้เงินบางอันเนี่ยคนก็คิดว่ามันไม่เหมาะซึ่งร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะมาเลือกมาตรการในการกลับเช่นรัดเข็มขัดหรือไม่ก็ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นภาษีอะไรพวกเนี้ยซึ่งต้องเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่มันนำไปสู่เชิงวิกฤตเนี่ยมันจะมาจากการใช้จ่ายเกินตัวของตัวประเทศที่มาจากการกู้เงินถูกไหมมันมาใช้จ่ายประเทศก็โตแล้วก็บับเบิ้ลใช่ไหมที่กลายเป็นมีบอลสมุนแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าขาดสภาพคล่องขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนมีการย้ายเงินออกเนี่ยก็เกิดปัญหาสภาพคล่องก็ต้องหาต้องสองเงินช่วยเหลือจากIMFมาดูแลสภาพคล่องIMFก็พร้อมก็มาเพราะมันเป็นแมนเดทเขาอยู่แล้วถูกไหมครับประเทศสมาชิกขอความช่วยเหลือและดูแลมันควรจะต้องช่วยแต่ก็ต้องให้ชัวร์ว่าตัวประเทศเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวนโยบายบางอย่างเพื่อจะทำให้การแก้ปัญหามันเกิดขึ้นได้จะเรื่องของการประหยัดเป็นในเรื่องนี้ความประหยัดก็ต้องหมายถึงการตัดทอนรายจ่ายใช่ไหมและรายจ่ายในงบประมาณที่รัฐบาลส่วนใหญ่คิดว่ามันตัดตอนได้ก็คือรายจ่ายที่ภาคประชาสังคมรู้สึกว่านี่สำคัญเช่นรายจ่ายทางด้าน health นะทางด้านการช่วยเหลือคนยากจนพวกนี้อาจจะเป็นเป้าที่อาจจะถูกตัดมันก็เลยทำให้มีการแบบว่าต่อต้านหรือว่าเราขอซึ่งมันก็เป็นกรณีปกติของช่วงวิกฤต40มันที่มันมีเกิดเหตุการณ์ในเอเชียเนี่ยแล้วก็มีฟีลลิ่งนี้กันทุกประเทศเลยไม่ว่าไทยอินโดนีเซียเกาหลีใต
3: ้
4: จะพอเหตุการณ์ผ่านไปมองกลับไปเนี่ยทุกประเทศก็ขยับขึ้นข้างหน้าแบบเห็นไหมครับทุกอย่างมันดีขึ้นยังเกาหลีใต้นี่ก็ปรับขึ้นมาเป็นประเทศระดับต้นๆแล้วตอนนี้ในแง่นี้ผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่เราคาดหวังได้แต่มันก็มี move เป็นส่วนที่ดีนะการออกเสียงแบบนี้เพราะมันทำให้องค์กร IMF และ World Bank เนี่ยระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะบอกว่าประเทศนี้ควรทำอะไรเพราะว่าเห็นตัวอย่างมาเยอะใช่ไหม
3: ครับ
4: อันนี้มันก็เลยทำให้เขาจะต้องให้คำแนะนำที่เขาตั้งใจระมัดระวังแล้วว่าแอดดีเอ็นมันก็เป็นวินวินนะก็คือว่าไอเบฟก็ได้ทำงานให้ความช่วยเหลือประเทศก็ดีขึ้นแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าแต่ว่าไอช่วงของรอยต่อเนี่ยก็แน่นอนมันก็จะต้องมีการสร้างความเข้าใจอย่างสำหรับผมเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็การเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะทำให้โอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้มันน้อยลงอย่างบางอย่างไม่ควรตัดใช่ไหมอย่างเรื่องสังคมเนี่ยการช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วควรตัดในโครงการที่มันเฟ้อใช่ไหมอันนี้ก็คือประเด็น
3: ครับตอนนี้ประเทศไทยในสายตาของ IMF และ World Bank ครับคือเราเนี่ยมีความเป็นผู้นำในแง่ของระบบการเงินหรือระบบการคลังมากพอที่จะสามารถที่จะผลักวาระอะไรในเวทีนี้ได้ไหมครับ
4: คือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเหมือนกับเป็นแค่ middle power เนี่ยในโลก geopolitics ถูกไหมเราเหมือนกับเป็นประเทศระดับกลางระดับเล็กอะซึ่งเราอาจจะพูดได้แต่ก็ป พลังที่คุณบาวินพูดถึงเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครฟังใช่ไหมงั้นมันต้องมีการรวมตัวกันดังนั้นเองอย่างของเราเนี่ยก็เคยมีหลายๆครั้งเลยที่เรารวมตัวเป็นกลุ่มในอาเซียนใช่ไหมที่เราจะมองประเด็นคล้ายๆกันก็พยายามจะปรับแบบการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันที่จะทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญยกตัวอย่างหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี1997ซึ่งหลายประเทศถูกกระทบก็มีคนถามว่าการไหลเข้าออกของเงินทุนอย่างเสรีเนี่ยมันควรจะต้องมีการควบคุมไปใช่ไหมครับตัวประเทศหลักๆอย่างอเมริกานะอย่างประเทศอุตสาหกรรมหลักๆก็ประเทศจะยึดกลไกตลาดเป็นหลักไม่มีการควบคุมในสมัยก่อนก็จะคล้ายๆกับบิ๊กโนเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องการควบคุมเงินทุนเนี่ยแต่หลังจากหลายประสบการณ์ผ่านไปได้หลายปีเนี่ยไอ้เสียงพวกนี้ของตรงเข้านี่ก็จะเริ่มอ่อนลงนะก็เห็นว่ามันอาจจะมีเหตุมีผลและเกิดบางกรณีที่เงินไหลเข้าพวกนี้มันเป็นการระยะสั้นซึ่งไม่มีเหตุผลนะถูกไหมครับและอาจจะสร้างความเสียหายได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าหลังจากประสบการณ์ชี้ออกมาเหตุชัดเจนว่ามันมีทั้งผลดีและผลเสียเนี่ยมันก็จะมีการยอมรับกันแต่ถ้าประเทศไหนประเทศหนึ่งจะพูดด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันก็คงจะยากนะถ้าเราไม่ใช่เป็นประเทศที่ทุกคนฟังแต่ถ้าเผื่อเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มได้แล้วก็ให้ความเห็นเนี่ยผมคิดว่าพลังยังมีอยู่แต่ยิ่งในกรณีของเอเชียเนี่ยคิดว่าพลังน่าจะยังไปอยู่ต่อเนื่องเพราะว่าเราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการเติบโตค่อนข้างดีนะในเศรษฐกิจโลกครับ
3: ครับเราจะวัดความสำเร็จของงานนี้ได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
4: คือเขาก็ประชุมทุกปีถูกไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่มันเกิดขึ้นที่กรุงเทพอย่างเป็นแบงค์เข้าไปเซ็นได้ซึ่งปีนี้ก็น่าจะมีการประกาศอะไรสักอย่างนะครับในเรื่องของที่จะเป็นแบงค์เข้าdecorationนะครับที่ผมคิดว่าจะมีนะแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้อยู่ในฝ่ายจัดการก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเรื่องกับอะไรแต่คงจะต้องไปนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สื่อต้องการนำไปขยายความต่อถูกไหมงั้นอันนี้มันก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นอย่างถ้ากลับไปช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียก็จะมีเชียงใหม่อินิเชทีฟถูกไหมเป็นกลุ่มคนไกลพวกนี้นะเขาจะเอาชื่อเมืองมาคราวนี้ก็คงจะมีแบงก์ก็decoration แบงก์ก็อะไรทุกอย่างคือมันจะเป็นการประกาศระเบียบของการทำงานร่วมกันใช่ไหมครับอะไรอย่างซึ่งมันก็แบบในการกับทุกประเทศก็ยอมรับได้แต่อันที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าให้เขาจำได้ว่าการประชุมกรุงเทพปีนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าประสบความสำเร็จนะก็คือมีหลายเรื่องที่ออกมาเป็นผลลัพธ์ผู้นำประเทศที่ควรจะมาหมดนะมาหมดแล้วก็มาให้ความสำคัญมาประชุมแล้วก็มีข้อสรุปที่ดีจากการประชุมซึ่งเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมในการประชุมของคนอย่างไรเดียวกันทางกรุงเทพเองเนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเราได้ทำงานเต็มที่แล้วก็ทำให้คนที่มาร่วมประชุมและคนที่มางานกลับไปประเทศเขาได้ความรู้สึกที่ดีใช่ไหมคือจำได้แล้วก็ผมบอกอะอยากกลับไปอีกชื่นชมในกรุงเทพชื่นชมเรื่องอาหารใน hospitality คนไทยก็เนี่ยมันก็เลยทำให้อันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะวัดได้ว่ามันเป็น good meeting in Bangkok Bangkok was a good place to have a meeting อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเออมาจากที่กรุงเทพเนี่ยก็ดีแต่เรื่องของการประชุมผลการประชุมเราคงทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามีอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้การประชุมแบบนี้มันอยู่ในเรคคอร์ดว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่สำคัญครับ
3: ครับยังไงประชุมเสร็จแล้วอาจจะรบกวนคุณบัณฑิตมองผลลัพธ์ของการประชุมนี้อีกสักครั้งหนึ่งในรายการนะครับในโอกาสต่อไปแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบพระคุณมากๆนะครับที่สละเวลามาร่วมกับรายการของเราในวันนี้นะครับดร.บัณฑิตนิษฐาวรครับประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับคุณบัณฑิตครับ
4: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดียวครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
6: 96.5 FM Radio Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่าย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
4: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: ผลประกอบการSME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 minute market

0: กิ้งเรดิโอพิมพ์โมเดิร์นมาร์เก็ตตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับติ้งกิ้งเรดิโอพร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการโมเดิร์นมาร์เก็ตทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 16:00 น
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณ

0: ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกและโลกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงจริงเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
5: ปัทมาภรณ์ หาญชันชัยกรอมแก้วชัยกฤต
4: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
5: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
6: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพฤหัสบดีที่8กันยายนนะฮะขออภัยวันนี้จริงๆเนี่ยเรานึกถึงเดือนตุลาคมนะไม่ใช่กันยายนนะครับแหมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเข้ามาสายนิดนึงนะฮะเนื่องจากโอ้โหดูข้อมูลเพลินเริ่มไปเลยนะครับนะอันนี้ต้องขออภัยกันจริงๆนะครับมาสำหรับวันนี้ครับ8ตุลาคมนะครับความเคลื่อนไหวของทางด้านมุมมองมุมคิดนะเรื่องราวกระแสที่น่าสนใจของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศยังคงจัดให้กับท่านผู้ชมนั้นเป็นประจำเช่นเคยนะครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะIMF แล้วก็ธนาคารโลกเขาก็จะมาเมืองไทยแล้วนะฮะแล้วทั้งสัปดาห์หน้านี่นะจะเป็นสัปดาห์ของการประชุมเวทีโลกซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีหนึ่งในปาร์ตี้ที่มาประชุมคือธนาคารโลกและทีเนี้ยธนาคารโลกเนี่ยนะเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ภาวะภัยแล้งซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมานานนับหลายครั้งจนกระทั่งตอนเนี้ยยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกมีผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นี่นะครับเชื่อไหมฮะมันมีข้อมูลที่ว่าภาคเกษตรและอาหารเนี่ยมันเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐกิจที่สามารถจะไปดัน GDP แล้วก็สร้างงานได้คือตอนนี้นะเราจะนึกถึงว่าดัน GDP ต้องลงทุนทางตรงมาสร้างอุตสาหกรรมสร้างแรงงานจ้างงานมีซัพพลายเชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีภาพจำตรงนั้นเยอะมากแต่เราลืมไปหรือเปล่าเพราะว่าภาคการเกษตรมันก็ดัน GDP ได้นะฮะและการดัน GDP ได้ตรงนี้ผมว่ามันมีเรื่องราวและกลไกที่น่าสนใจว่าผลิตเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศผมว่ามันเป็นเครื่องจักรตัวนึงที่น่าสนใจที่ดัน GDP ได้ครับแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ที่พูดคุยประจำกับเราก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ โพพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจากทีดีไอจะมาพูดมาคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
9: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ ผมก็เข้ามาในบ้านจวนเจียนเหมือนกัน

0: เพิ่งถึง
1: เปิดไม่
0: ก
1: ได
0: ็
1: ้
0: ก็ที่คุณบัญชาเล่าเนี่ยเรื่องไอ้ IMF World Bank Meeting เนี่ยสัปดาห์หน้านะซึ่งข่าวดีสำหรับประชาชนคือหยุด2 วัน
2: ใช่
0: สำหรับผมพรุ่งนี้เนี่ยผมจัดงานที่เรียกว่าไซด์มีติ้งไซด์มีติ้งก็คืองานคู่ขนานเวทีคู่ขนานจัดก่อนนะฮะเพราะจัดระหว่างช่วง12-17มันยุ่งก็เลยจัดก่อนก็เชิญแขกต่างประเทศมาด้วยจำนวนหนึ่งไม่มากนักก็สักประมาณ10 กว่าท่านแต่ว่าจัดงานที่ธ.ก.ส.เป็นเรื่องการเพิ่มผลิตภาพภาคการผลิตภาคเกษตรเพราะว่าอย่างที่คุณเบญชาเกริ่นก็คือว่าโบรกเกอร์เข้าไปประมาณการเข้าไปทำรายงานเศรษฐกิจประเทศไทยว่าจะเราจะกระตุ้นการเจริญเติบโตได้ยังไงภาคเกษตรและอาหารเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเป็นหนึ่งในสามในสามสี่สาขาสำคัญสำคัญนะฮะแล้วก็เกษตรและอาหารเนี่ยมันจะสามารถสร้างงานได้มากที่สุดแล้วก็สร้างรายได้ได้สร้าง GDP ได้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันมันเกี่ยวข้องกับคนหมู่เยอะแล้วเรามีศักยภาพเรื่องเกษตรและอาหารเยอะนะลองมาก็จะเป็นเรื่อง wellness เรื่องท่องเที่ยวกับ wellnessสุดเรื่องสุขภาพท่องเที่ยวสุขภาพตรงนี้คนไทยเก่งนะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆผมจะไม่ลงรายละเอียดพรุ่งนี้ผมเป็นคนจัดงานร่วมกับอีก7 ภาคีรวมทั้งหมด8 ภาคีนะฮะมีธ.ก.ส.เป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วTDRI นะสบก.สกสว.มหาลัยเชียงคณะเกษตรมหาลัยเชียงใหม่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพมหาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกันนะฮะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ที่จะทำนะเริ่มเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรเก็บไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าค่อยมาเล่านะสัปดาห์นี้จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
2: ้
0: เพราะว่าในงานครั้งนี้เนี่ย ก็ปรากฏว่าทาง GIZ เขาจัดงานเพราะ GIZ เขามาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเยอะมากในเรื่องนาข้าวเรื่องการทำนาลดก๊าซเรือนกระจกในการทำนาแล้วก็ในเวทีที่ต่อกันในวันเดียวกันเมื่อวานนี
2: ้
0: ทางมันมีมูลนิธิองค์กรการกุศลจากต่างประเทศก็แสดงความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยประเทศไทยช่วยเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนาช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกันนะแล้วเขาไม่ได้มาช่วยเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเขาจะช่วยหลายประเทศก็คือมีเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย4 ประเทศเพราะข้าวเนี่ยก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในเอเชียเนี่ยข้าวเป็นอันดับหนึ่งแล้วก๊าซเรือนกระจกเนี่ยโอ้โหมันกระทบหนักนะฮะเพราะมันเป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: และประเทศที่เดือดร้อนมากเนี่ยคุณบัญชาในโลกเนี้ยบัญชาคิดว่าประเทศไหนที่เดือดร้อนมาก
2: โอ้โหไม่อยากจะพูดประเทศไทยมันก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้นะ
0: จริงจริงเนี่ยถ้าเอาให้ชัดๆเนี่ยประเทศในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขาเจอก่อน
2: อ๋อหนักกว่าเรา
0: โอ้เวลาเขาเจอแล้วมันหนักมากที่ล่าสุดก็ทานน้ำแข็งที่เนปาล
2: ใช
0: ่อันเนี้ยโอ้โหคนตายเป็นพันถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: ความเสียหายเท่าไหร่ยังไม่รู้นะโมโหลานนะฮะลงฟองไฟฟ้าอะไรต่างๆแต่ในอเมริกาเนี่ยขึ้นความร้อนถูกไหมฮะน้ำท่วมอะไรต่างๆในยุโรปเช่นเดียวกันแล้วคนยุโรปเนี่ยเวลามันร้อนเนี่ยโอ้โหเขาทนไม่ค่อยได้บ้านเขาไม่ได้มีแอร์คอนดิชัน
2: ใช่คร
0: ับ นะฮะแล้วก็ป่าไม้อะโอ้โหไหม้กันแบบมโหฬารเลยเขาก็เลยมีแรงจูงใจว่าเขาจะต้องสนับสนุนเรื่องนี
2: ้
0: นะฮะมันก็มีไอ้วงเงินระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยซึ่ง GIZ เป็นคนดำเนินการนะฮะGIZ ใช้เงินเยอะมากนะฮะจะใช้เงินช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือประเทศไทยเนี่ยคือโครงการนี้จะใช้เงินทั้งสิ้นเนี่ยเข้าใจว่าจะอุดหนุนเกษตรกรเนี่ยให้ลดการเผา300 ล้านบาทแล้วก็มีเงินกู้ให้กับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กลุ่มเกษตรกรใครต่อใครทั้งราชการอะไรต่างๆเนี่ย 5,000 ล้านบาททางผ่านธ.ก.ส.เป้าหมายเนี่ยเขาทำงานร่วมกับเกษตรกร

0: 250,000 คนนะ
1: อืม
0: 253,000 คนแล้วก็ตั้งใจว่าคือแก๊สเรือนกระจกเนี่ยโอ้โหประเทศไทยก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวเลขนิดหนึ่งประมาณ36 ล้านตันเฉพาะข้าวนะ36 ล้านตันคาร์บอนนะฮะเป้าหมายของโครงการของ GIZ เนี่ยนะฮะที่เรียกว่า GCF เนี่ยนะครับเขาจะลดแก๊สเรือนกระจกแค่2.44 ล้านตันก็ไม่จาก36 ล้านตันเขาจะลดปีหนึ่ง2.44 ล้านตันซึ่งเยอะทีเดียวนะแต่ทีนี้ความช่วยเหลือของ GIZ เนี่ยมันก็จะผ่านหน่วยราชการสำคัญแล้วก็เวลาทำงานเนี่ย GIZ ก็จะทำงานกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มชาวนาที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการพูดง่ายๆเป็นกลุ่มเกษตรกรที่หน่วยราชการจัดตั้งขึ้นซึ่งประสบการณ์ของผมเนี่ยก็ดีมีการจัดตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาคือว่ากลุ่มที่เข้มแข็งเนี่ยมีไม่เยอะ
1: มา
0: 5-10%
1: ครับ
0: แล้วก็การทำงานเนี่ยเขาเจ้าชาติเนี่ยก็ทำงานพยายามประสานกับเกษตรกรประสานกับหน่วยราชการแล้วก็ประสานกับเอกชนเขาทำงานอันนี้ได้คือระบบเขาวางแผนทำแผนอะไรต่างๆค่อนข้างดีแต่ผมเป็นห่วงคือนี่คือเหตุผลที่ทางมูลนิธิองค์กรการกุศลในเราในต่างประเทศเข้ามาเขาคงรู้อะว่ามันมีจุดอ่อนแน่ระบบนะฮะราชการก็มีจุดอ่อนองค์กรใหญ่ๆอย่างเจียชาติที่มาจากเยอรมันก็น่าจะมีจุดอ่อนแล้วกลัวสำหรับส่วนตัวผมประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยเวลาความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศมาทำเนี่ยก็ดีตอนนั้นเนี่ยโอ้โหทำอะไรดีมากก้าวหน้าไปซึ่งราชการไทยไม่ค่อยทำอ่ะพอแต่ว่าพอเขาถอนตัวราชการไทยหยุดการเมืองไทยหยุดนี่คือสิ่งนี้น่ากลัว
1: โอ้เลยนะ
0: ถูกไหมฮะก็เขาช่วยได้ก็คือชั่วคราวแล้วกลัวแล้วกลัวจะไม่ยั่งยืน
1: ครับ
0: นะฮะทางGI ทางมูลนิธิองค์กรกับองค์กรการกุศลต่างประเทศเขาก็คงเห็นเรื่องเดียวกันแล้วเขาก็เป็นห่วงเขาก็อยากจะมาช่วยเขาก็มาจ้างTDIก็ผมก็เป็นคนรับผิดชอบว่าช่วยดูหน่อยดิว่าบทบาทขององค์กรการกุศลเนี่ยถ้าจะเข้ามาเสริมงานของ GI ชาติมันมีอะไรบ้างมันควรจะทำอะไรบ้างที่จะเสริมตรงนี้เพราะว่าถ้าเสริมพลังแล้วเนี่ยอะไรที่มันขาดไปเขาก็จะเข้ามาเสริมซึ่งก็จะดีก็จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอะไรต่างๆได
1: ้
0: สิ่งที่เราเป็นห่วงเพราะหลังจากไปทำวิจัยเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่ามาทำเรื่องเทคโนโลยีต่างๆแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังสั้นๆหน่อยปรากฏว่าเวลาที่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวมันเองนะฮะมันแพงอ่ะเทคโนโลยีบางอย่างอย่างเช่นถ้าจะทำเปียกสลับแห้งเนี่ยมันต้องทำปรับพื้นที่และปรับพื้นที่เนี่ยเขาก็เสนอให้ใช้เลเซอร์ทำการปรับพื้นที่ซึ่งมันแพงมากไล่หนึ่ง3,000 บาทแล้วสิ3-4 ปีก็ต้องปรับใหม่แพงมากแล้วเกษตรกรเห็นว่าไม่ค่อยคุ้มแต่โอเคเทคโนโลยีเรื่องหนึ่งแต่เทคโนโลยีก็ต้องแตกต่างกันตามสภาพพื้นที
1: ่
0: มันไม่ใช่ชุดเทคโนโลยีที่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราไปศึกษาเรื่องนี้แล้วเราคุยกับกลุ่มประชาสังคมคุยกับกลุ่มเกษตรกรเราพบว่าปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาว่าไม่ใช่ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลักคุณบัญชาดาวว่าปัญหาใหญ่มันคืออะไรที่มันทำให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรอาจจะไม่ได้นำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาโอเคเทคโนโลยีสำคัญอะไรนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่ปรับตัวไม่รับมือกับไอ้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะฮะไม่ใช้เทคโนโลยีหลังนี้เทคโนโลยีแรกก็คือเปียกสลับแห้งนะเทคโนโลยีที่สองก็คือหยุดเผาและทำแร่ไถกลบ
1: ไถกลบ
0: ไถกลบหรือไม่ก็เอาฟางเนี่ยมาทำไอ้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชา ถูกไหมฮะหรือไม่ก็ฟางไปเลี้ยงวัวเราก็ฟางไปเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะฮะหรือไม่ก็เอาฟางไปทำไอโรงไฟฟ้าชีวมวลนะหรือใช้ปุ๋ยสังกัดปุ๋ยที่เหมาะสมยานจะได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงนะฮะเพราะว่าพวกฟางพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีธาตุอาหารนะฮะโอเคอันนี้คือกิจกรรมหลักที่ทางด้านเทคโนโลยีเขาเรียกว่า Climate Smart Technology ถูกไหมฮะClimate Smart Technology พวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือเป็นเป้าหมายคือลดแก๊สเรือนกระจกงานของ GIZ หรือโครงการ GCF เนี่ยคือเรื่องหลักคือลดแก๊สเรือนกระจกแต่ว่าในการแก้ปัญหาของเกษตรกรในภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันไม่ใช่เรื่องการลดแก๊สเรือนกระจกเพียงอย่างเดียวเรื่องใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันกระทบกระเทือนเกษตรกรแล้วถ้ายิ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยรายเล็กเนี่ยเปราะบางจากอะไรฮะน้ำแรง
1: อ๋อน้ำแรง
0: เสร็จละน้ำท่วมโอ้กลุ่มพวกนี้โดนแล้วผลมันก็คือว่าพอเวลามันเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงโรคระบาดอีกถูกไหมฮะผลผลิตไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้นี่มันคนที่พวกนี้เปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกิจกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งทาง GCF เนี่ยก็เน้นน้อยหน่อยก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่กิจกรรมพวกนี้คือเรื่องการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการปรับตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเช่นปรับตัวที่สำคัญคุณอย่างปลูกข้าวเนี่ยถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวมันไม่ใช่ดีละแก๊สเรือนกระจกเยอะก็ข้าวพอหลังนาแล้วเนี่ยหันไปปลูกพืชอื่นพืชหลังนาหรือบางคนไปปลูกพืชทดแทนเลยเปลี่ยนจากนาไปปลูกพืชอื่นเลยนะฮะถ้าพื้นที่ของตนเองมันลำบากเนี่ยนะอย่างนี้มันก็คือการปรับตัวโครงการของ GCF GCF เนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้น้อยเขาเน้นเรื่องลดแก๊สเรือนกระจก อันนี้คือเหตุที่เราเข้ามาแล้วเราก็ไปคุยกับกลุ่มประชาสังคมกลุ่มเกษตรกรแล้วเราก็พบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องช่วย นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแก๊สเรือนกระจกเปียกสลับแห้งปรับพื้นที่นาใช้ปุ๋ยสังตัดไถกลบนะฮะเอาฟางไปใช้ประโยชน์แล้วมันต้องมีนโยบายมาตรการที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้นะฮะแล้วตัวสำคัญเรื่องปรับตัวเนี่ยก็คือเรื่องระบบการจัดการน้ำชุมชนเพราะว่าระบบน้ำของบ้านเราเนี่ยชลประทานเรามีแค่ 22-25% ของพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ภาคกลางภาคอีสานมีไม่ถึง 5% ระบบชลประทานน้อยมากเพราะนั้นพื้นที่ทางภาคอีสานที่จะลำบากมากเกษตรกรทางภาคอีสานหรือแม้ทั้งภาคกลางบางพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทานเนี่ยก็ทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นแต่ทางออกเนี่ยคงภายใต้โครงการพระราชดำริรัชกาลที่9เนี่ยโอ้โหมันมีไอ้โครงการพระราชดำริที่เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนแล้วทำได้ดีมากอันเนี้ยมันต้องขยายผลนะอันนี้คือการปรับตัวที่สำคัญหรือแม้กระทั่งมันมีการปรับตัวสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมล็ดพันธ
1: ุ์
0: โอ้ต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่มันต้านแรงทนน้ำท่วมเรื่องพวกนี้นี่เชื่อไหมฮะคุณบัญชามันมีกลุ่มเกษตรกรในต่างจังหวัดหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยเขารวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองแล้วเพราะว่ามันมีคุณสมบัติเหลือเชื่อนะฮะมันมีคุณสมบัติต้านแรงต้านอะไรต่างๆเมื่อวานเนี้ยมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งมาจากจังหวัดสกลนครนะฮะเขารวบรวมเมล็ดพันธุ์ได้300,000โอ้โหผมตกใจมากแต่ว่ามันมาจากหลายพื้นที่นะนะฮะแต่ว่าแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยเขามีเมล็ดพันธุ์ที่แปลกๆเยอะไปหมดเลยคือธรรมชาติเนี่ยมันให้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเยอะแยะไปหมดเลยแล้วความรู้ของเราเรื่องนี้เนี่ยน้อยลำพังถ้าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์พวกนี้เก็บมาผมก็ไปถามเกษตรกรว่าตกลงรู้ไหมว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยคุณสมบัติเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรเขาก็บอกรู้บ้างแต่ไม่ละเอียด
1: อ๋อเหรอครับ
0: อันนี้งานวิทยาศาสตร์ต้องเข้ามา
1: อ่า
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเสนอว่านั้นบทบาทขององค์กรการกุศลเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยก็สนับสนุนเพราะมันมีกลุ่มฮักเมืองน่านมีกลุ่มอะไรพวกนี้ที่ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็เอาเงินไปช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้หรือกลุ่มที่เขาทําเรื่องการจัดการน้ําในชุมชนก็เอาเงินไปช่วยเหลือในนี้นี่คือปรับตัวนะฮะรวมกระทั่งแม้กระทั่งเรื่องแก๊สเรือนกระจกก็ต้องช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยมันก็อย่างเช่นเรามีมันมีสตาร์ทอัพที่คิดเรื่องนี้ฮะคิดเรื่องที่จะเอาเครื่องคือปกติเนี่ยถ้าจะเอาฟางมาทำไบโอชาการขนฟางมาโรงงานเนี่ยแพงมากเวลานี้เขาคิดเครื่องที่จะผลิตไอ้ตัวไบโอชาเนี่ยเป็นเล็กๆเครื่องเล็กแล้วเครื่องเนี่ยเคลื่อนย้ายที่ได้ย้ายที่ไปในบริเวณที่มีการมีฟางเยอะๆมีการปลูกข้าวเยอะๆแล้วก็ผลิตตรงนั้นเลยแล้วก็ใช้ตรงนั้นอย่างเงี้ยก็เป็นเพียงคือไอ้เครื่องจักรไอ้เนี่ยเครื่องอันเนี้ยเครื่องทำเนี่ยมันยังเป็นคือเริ่มต้นลองแล้วก็เข้ากลุ่มกลุ่มกลุ่มทารากรีนเนี่ยเป็นกลุ่มไอ้สตาร์ทอัพนะซึ่งเดิมเนี่ยกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มลีคาวก็เปลี่ยนชื่อใหม่เขาเสนอโครงการอย่างนี้อันนี้โครงการนี้มีประโยชน์มากนะฮะบางโครงการอันนี้ก็จะลดแก๊สเรือนกระจกได้เยอะมากนะฮะมีการเสนอโครงการว่าจะพัฒนาไอ้รถไถขนาดเล็กแล้วสามารถจัดการกับฟางใหญ่ฟางที่มันยาวๆได้เพราะว่าในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพื้นที่ที่น้ําท่วมมันเยอะๆน้ําลึกมากๆเนี่ยต้องปลูกข้าวนาฟางลอยแล้วฟางมันยาวมากแล้วเกษตรกรทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องเผา เขาก็จะมันก็จะมีกลุ่มพวกเนี้ยลงพวกสตาร์ทอัพที่คิดเครื่องจักรพวกเนี้ยมาแล้วสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรไม่ต้องเผาได้เราก็เสนอไปเราก็ไปดูเทคโนโลยีดูอะไรต่างๆแล้วประมาณการวงเงินว่าตกลงวงเงินที่ต้องใช้เนี่ยเอาเท่าที่มี CSO มีกลุ่มประชาสังคมกลุ่มเกษตรกรต่างๆมีอยู่เนี่ยมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร
1: ่
0: บอกเสนอไปทางองค์กรการกุศลต่างประเทศเราก็ประมาณการกันออกมาประมาณ 21.7 ถึง 22.7 ล้านเอาง่ายๆตัวเลขง่ายๆก็ประมาณ22ล้านบาทจิ๊บไม่ใช่ขอประสานตัว22ล้านเหรียญ
1: โอ้
0: เพียบไปเยอะเพียบไปเยอะ22ล้านเหรียญนะฮะเยอะนะ
1: เยอะนะครับ
0: เยอะพอสมควรก็ไปเสริมจากว่าเทียบกับของ GCF ไม่ได
1: ้
0: GCF เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าเท่าไหร่ฮะเฉพาะเงินกู้มัน 5,000 ล้านบาท
1: 5,000 ล้าน
0: แล้วอุดหนุนอีก300ล้านแล้วยังไม่มีเงินส่วนอื่นอีกนะ GCF มากกว่านั้นเยอะมาก
1: ครับ
0: นะฮะโอเคแล้วเขาก็เกี่ยวข้องกับชาวนาอยู่250,000อันนี้เรายังไม่ได้ประมาณการว่าจะเกี่ยวข้องกับชาวนาเท่าไหร่แต่ว่าเราประมาณการว่าจะต้องทำอย่างนี้แต่ว่าแค่นี้ไม่พอ
1: เ
0: ทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหา
1: ครับ
0: เพราะว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าเทคโนโลยีมันต้องแตกต่างมันในแต่ละพื้นที่มันพิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเราเรียนรู้จากอันนี้ฮะเราไปทำวิจัยเรื่องการเผาแล้วเราไปพบว่าในพื้นที่ที่เนี่ยภาคกลางแถวพิษณุโลกแถวพิจิตรเนี่ยนะนครสวรรค์เนี่ย4-5จังหวัดแถวๆนั้นนะปลูกข้าวเยอะมากเป็นเขตชลประทานชาวนาแถวนั้นจะทำนาปีละ2ครั้งเราชวนชาวนาที่เผามาคุยกัน200คนหาทางออกปรากฏว่าเขาก็นำเสนอไอ้ชุดนโยบายเรียกว่าชุดนโยบายแล้วก็ออกมาเป็นชุดนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวนาพวกนี้ต้องเป็นชุดนโยบายหลายชุดหนึ่งต้องมีเงินอุดหนุนระยะสั้นนะฮะการเงินอุดหนุนนี่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องถ่ายกลบนาเขาไม่เผานาแล้วก็มีบริการเครื่องจักรให้เขาเวลาเขาจะถ่ายกลบต้องมีบริการพวกนี้พร้อมนะมีตารางน้ำชลประทานที่เพียบพร้อมแล้วมีรางวัลให้กับชุมชนที่ไม่เผาไม่ใช่ไปบอกว่าชุมว่าใครเผาจะจับติดคุก อะไรอย่างเงี้ยใช้กฎหมายมันไม่ได้ผล เห็นไหมฮะแล้วมันต้องทำควบคู่กันหลายๆมาตรการ ควบคู่กันจึงจะได้ผลแล้วพอเงินอุดหนุนเนี่ยพอเราให้สัก 3-4 ปีแล้วเนี่ยเราหยุดนะเขาก็ยังไม่

0: กลับมาเผาก็ดีมาก
1: ใช่ครับ
0: สามารถทำได้ต้องให้มันยั่งยืนต้องมีระบบการขนส่งฟังมีโลจิสติกมีอะไรต่างๆแต่พอเราไปทำอีกที่หนึ่งทั้งอ่างทองปทุมซึ่งเขาทำนากันปีละ3 ครั้งปรากฏแค่นี้ไม่พอครับคุณบัญชา
1: เออฮะ
0: เพราะว่าโอ้โหเขาทำ3 ครั้งเนี่ยมันโอ้โหไฟมันไฟล้นก้นอ่ะพอเกี่ยวพบเสร็จพักนาไม่กี่วันต้องถ่ายต่อต้องทำต่อเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่จะถ่ายกลบเนี่ยมันสั้นมาก
1: โอ้ใช่
0: แล้วมันตารางการส่งน้ำเนี่ยมันต้องเป๊ะมากเลยเขาบอกว่าเลยเขาบอกว่าเขาคุยกับผมไม่คุยกับกลุ่มเกษตรกรจับกลุ่มคุยเลยนะหลายกลุ่มเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลต้องปลูกพร้อมกัน
1: โ
0: อ้ยากมากประสานงานกันแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเฉยๆใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการคุณบัญชา
1: ครับใช่ใช่
0: โอ้โหต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ทีนี้พอไปอีสาน
1: อ
0: ีสานเป็นไงฮะพอเกี่ยวเสร็จเขาทิ้งนาเลยแล้วก็ปล่อยไว้4-5 เดือนเขาเกี่ยวข้าวประมาณเดือนพฤศจิกาใช่ไหมธันวาพฤศจิกาเนี่ยแหละ
1: ใช่ครับ
0: แล้วกว่าจะปลูกอีกทีวันแม่ใช่ไหมฮะหรือกรกฎาสิงหาใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: กี่เดือนนะฮะ
1: มันต้องมีทิ้งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: นาม
0: ีแต่หญ้า
1: โอ้
0: มีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลย
1: โอ้โห
0: เพราะมีแต่หญ้ามีวัชพืชคลุมเต็มไปหมดเลยว่าทิ้งเอาไว้เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วมาทำใหม่เนี่ยวิธีที่จะกำจัดหญ้ากับวัชพืชง่ายที่สุดคืออะไร
1: เผา
0: พี่ครับ
1: เผาครับ
0: โอ้ยอีสานเผาง่ายสุดทีนี้จะไม่เผาก็ต้องปลูกพืชหลังนาใช่ไหมแล้วแต่ปลูกพืชแล้วนานแล้วบาลพยายามส่งเสริมมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่สำเร็จ
1: คร
0: ับ ล่ะถ้าพื้นที่ที่มีความชื้นเนี่ยในดินหลังเก็บเกี่ยวในหลังพฤศจิกาเนี่ยปลูกพืชหลังนาได
1: ้
0: ปลูกถั่วปลูกข้าวโพดปลูกอะไรต่างๆได้แต่ปลูกเสร็จขอประทานโทษไม่มีตลาด
1: ครับ
0: เพราะไม่มีตลาดเกษตรกรก็ปลูกไม่คุ้มถ้ามันมีตลาดเขาคุ้
1: ม
0: เขาก็จะทำเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการตรงนี้ที่ก็ไปเรื่องบริหารจัดการเรื่องตลาดเรื่องร่วมมือกับเอกชนใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะบอกว่าจะปลูกพืชหลังนาก็ต้องไปจูงมือกับเอกชนที่รับซื้อมาเขาถึงจะคุ้มถ้าทำแล้วไม่คุ้มชาวนาก็ไม่ทำก็ไปทำงานอย่างอื่นดีกว่า
1: แน่นอนครับ
0: ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีความชื้นโอ้โหนี่เรื่องยาวเลยเรื่องยากและยาวเลยมันต้องปรับการทำนาเลิกทำนาไปทำอย่างอื่นเลยเช่นทำเกษตรผสมผสานปลูกไม้ยืนต้นปลูกอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เป็นงานที่จะต้องนักวิชาการทางด้านการเกษตรต้องไปช่วยหาทางออกร่วมกับเกษตรกรว่าจะปลูกอะไรดีคนอีสานเขาก็พยายามแก้ปัญหาของเขาอยู่แล้วจำนวนหนึ่งเช่นหันไปปลูกทุเรียนหันไปปลูกยางปลูกอะไรต่างๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้งานเนี่ยถ้าเราใช้เงินของมูลนิธิการขององค์กรการกุศลเนี่ยแล้วร่วมกันเนี่ยกับฝ่ายต่างๆแต่ปัญหาของบ้านเราคือปัญหาการร่วมมือกันเมื่อกี้นี้ความอ่อนแอของปัญหาหนึ่งก็คือกลุ่มเกษตรกรอ่อนแอเมื่อกี้บ้านแล้วกลุ่มที่เข้มแข็งมีน้อยที่อ่อนแอเนี่ยเพราะว่าปัญหาการบริหารจัดการส่วนใหญ่ที่เข้มแข็งเพราะอาศัยผู้นำเข้มแข็งพอไม่มีผู้นำปุ๊บเนี่ยกลุ่มมันก็อ่อนแอคนไทยเนี่ยทำอะไรตามใจเป็นไทยแท้แปลว่าอะไรฮะอิสระ อิสระจริงๆทีนี้เวลานี้มันอิสระไม่ได้มันต้องทำงานร่วมกันที่ทำงานร่วมกันสหกรณ์มันก็ไม่เวิร์กอ่ะ
1: กลุ
0: ่มเกษตรกรที่รัฐบาลจัดตั้งเนี่ยหน่วยและการจัดตั้งมันก็มี 5% 10% นั้นที่ทำงานได้ดี
1: ใช
0: ่ไหมฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมันโชคดีนะมียางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณว่ากรมส่งเสริมอะไรต่างๆเขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีแต่พอจัดอบรมได้ยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาแล้วก็ทิ้งเขาอันเนี้ยมันจะต้องมาทำกลุ่มที่เป็นกลุ่มรวบรวมกลุ่มและทำธุรกิจแบบมืออาชีพแบบเอกชนมีหุ้นมีนะมีกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มก็ทำอย่างนี
1: ้
0: ขายหุ้น
1: โ
0: อ้ก็เหมือนบริษัทเลยครับแล้วใช้การบริหารจัดการเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคนที่กลับบ้านที่ทำงาน

0: นอกเกษตรอ่ะแล้วก็ต้องกลับบ้านอ่ะนะฮะบางยังมีผู้หญิงจำนวนมากที่พออายุ30 40 50ต้องกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุแล้วป่วยอ่ะนะคนพวกนี้มีความรู้ดีมากเลยโดยเฉพาะความรู้ทางการเงินบริหารจัดการได้อันเนี้ยคืองานบริหารจัดการที่เราเสนอว่ามันไม่ใช่ช่วยเทคโนโลยีอย่างเดียวง่ายๆมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันต้องช่วยการสร้างเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทางธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแค่นั้นไม่พอมันต้องเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มประชาสังคมด้วยเพราะกลุ่มประชาสังคมก็เหมือนกันความสามารถในการบริหารจัดการบางทีก็อ่อนแอแล้วบางทีมันเลยในที่สุดต้องพึ่งเงินช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศไปตลอดซึ่งไม่ค่อยดีนะเรื่องต่อไปก็คือว่ากลุ่มพวกนี้ในเมืองไทยเนี่ยต่างคนต่างทำอย่างที่ผมเรียนทำอะไรตามใจคือไทยแท้ทีนี้งานพวกนี้มันจะต้องเสริมขยายผลไปที่อื่นให้ทั่วนอกจากขยายผลการขยายผลมันต้องมีคนประสานงานใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: โอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยครับอันนี้คือเห็นไหมฮะเป็นบริหารจัดการทั้งนั้นการประสานงานต้องหาองค์กรที่ไว้ใจสามารถประสานงานได้กับฝ่ายต่างๆทุกฝ่ายคุณประชาเรามีองค์กรการกุศลในประเทศไทยที่เก่งเรื่องประสานงานไหม
1: โอ้โหเรา
0: ถามเลยถามคุณบัญชาเลยคุณเดาดูได้ไหมมีหรือไม
1: ่มัน
0: แล้วประสานกับทุกฝ่ายนะประสานกับเกษตรกรประสานกับเอกชนประสานกับหน่วยราชการประสานกับประชาสังคม NGO มีไหม
1: หาไม่เจอฮะประสาน10 ทิศเกิน10 ทิศอีก
0: ท่านเองจริงๆโชคดีเรามี
1: เอามีเลยฮะ
0: มีโชคดีมากปิดทองหลังพระ
1: โอ้
0: มูลนิธิปิดทองหลังพระม
1: ู
0: ลนิธิแม่ฟ้าหลวง
1: ฮะ
0: ปิดทองหลังพระนี่โอ้โหงานหลักของเขาคือประสานงานเลยครับกับฝ่ายต่างๆแล้วคนไว้ใจครับคือที่สำคัญคือเขาประสานงานแล้วได้ผลแล้วคนไว้ใจ NGO เนี่ยไม่เคยทำงานกับเอกชน
1: คร
0: ับ ต่อต้านซึ่งงานอย่างนี้มันไม่ได้เมื่อกี้คุณก็ได้ยินแล้วมันต้องมีภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องปลูกพืชล้างน้ำไม่มีภาคเอกชนมันก็ไปไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: โอ้มันสำคัญทุกฝ่ายรัฐบาลราชการก็สำคัญมากแล้วราชการนี่ยากมากเพราะราชการต่างคนต่างทำ
1: โอ้
0: เชื่อไหมฮะปีนสลับแห้งเนี่ยหน่วยงานสองหน่วยเนี่ยมันเหมือนไม่ทำงานกันอย่างใหกลมกลืนน่ะ
1: มันไม่กลมกล่อมอาจารย์
0: ไม่กลมกล่อมไม่กลมกลืนไม่เป็นประสานไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: มันต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีกลุ่มของตนเองนะฮะยกตัวอย่างก็ได้แต่ความจริงไม่อยากยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเขาโกรธเราแต่มันมีกรมสองกรมที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งสองกรมมันสำคัญทั้งคู่อ่ะแล้วแต่ละกรมต่างก็มีกลุ่มเกษตรต้องของตนเองอ่ะแล้วพอกลุ่มหนึ่งได้เงินช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้เงินช่วยเหลือเนี่ยไอ้กลุ่มที่ไม่ได้เงินช่วยเหลือก็น้อยใจผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแล้วสำคัญทีนี้เนี่ยคือไอ้อันเนี้ยมันถึงต้องมีคนประสานงานที่เข้ามาช่วยประสานงานถูกไหมฮะแล้วทำให้คุยกันได้แล้วจริงๆพอประสานงานพอคุยกันได้มันราบรื่นนะ
1: จริงครับ
0: โอ้โหไปท่องงานพระที่เก่งมากเรื่องนี
1: ้
0: เนี่ยถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือข้อเสนอเราโอเควงเงินทั้งหมดเราประมาณการเงินประมาณ20 ล้าน 21 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแต่เราบอกว่าถ้าจะเข้ามาช่วยไม่ใช่เรื่องให้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ย GIZ กับ GCF ก็ให้เขาจัดการแล้วแต่ต้องมาช่วยเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสร้างความสามารถในการบริหารจัดงานและมีคนประสานงานโอ
1: ้
0: อันนี้ไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะอาจารย์นะ
0: นะเพราะมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องฮาร์ดแวร์มันเป็นเรื่องซอฟต์แวร์
1: น
0: ะ
1: ไม่ง่าย
0: มันต้องใช้เวลาแต่หวังว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะขยายผลของการ ทำกิจกรรมของทำนาแล้วลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมๆกับการปรับตัวของเกษตรกรลดไอ้ผลเสียผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ครับ
1: จริงเหรอครับอาจารย
0: ์อันเนี้ยจริงหรือไม่จริงแม่มันต้องลงมือทำก็หวังว่าคือเมื่อวานนี้ผมไปเขาจัดงานแล้วก็เชิญกลุ่มเกษตรกรเชิญกลุ่มประชาสังคมมาคุยกลุ่มพวกนี้เขาทำจริงๆจังๆมีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่มันทนแรงทนอะไรต่างๆเขาพยายามแสวงหาอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าเอาความรู้เข้าไปเอาวิชาการเข้าไปเอาเงินเข้าไปเติมแล้วช่วยเหลือช่วยกันทำเนี่ยผมคิดว่ามันมีทางออกแล้วมันขยายผลได้มันขยายผลจากงานของเกียร์ชาติแล้วงานของกรมการข้าวที่พยายามทำเรื่องนี้มันจะขยายออกไปนอกกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในการสนับสนุนของหน่วยราชการครับ
1: วันนี้ก็ได้ฟังคิดแล้วก็แนวคิดที่น่าสนใจจากอาจารย์ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับนะฮะรองศาสตราจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ โอภงสกรนะฮะและวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันTRIคือจริงๆถ้าจับความได้นะก็อยู่ที่เรื่องของการเปิดอกเปิดใจร่วมมือกันทำของสองหน่วยงานนั่นแหละครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคลาสสิกที่สุดสำหรับประเทศไทยคือสไตล์ไซโลเนี่ยนะฮะทุกรูปแบบทุกองค์กรนะทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับขนาดมาถึงในยุคที่เป็นดิจิทัลเจนซีเกิดใหม่ก็แล้วเรายังคงเห็นสไตล์การทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาร่วมยุคร่วมสมัยครับคือการมีพื้นที่การทำงานแบบแยกขาดออกจากกันประมาณนี้ได้แต่หวังว่าจะสามารถแก้ไขเรื่องตรงนี้ในอนาคตอย่างที่วันนี้อาจารย์ได้คุยกันนะครับทุ่ม44นาทีนะครับเอาข่าวอะไรก่อนดีล่ะนะเอาข่าวนี้เลยฮะรีบเติมน้ำมันฮะเนี่ยข่าวนี้เลยนะฮะเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่ากบน.ตัดสินใจครับให้มีการปรับขึ้นน้ำมันนะฮะทีนี้การปรับขึ้นน้ำมันคราวนี้ก็ปรากฏว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะตีห้าเรียกว่าโปร9เดือน10ส่วนใหญ่เขาโปร10เดือน10โปรคือโปร10เดือน10ก็ต้องลดราคากันแต่ว่าอันนี้โปร9เดือน10มาก่อนเวลาจะขึ้นราคานะครับโซฮอลเนี่ยขึ้น75สตางค์ดีเซลขึ้น75สตางค์นะครับแต่ว่างานนี้เขามีเว้นคือกลุ่มโซฮอลที่ขึ้นเนี่ยก็คือโซฮอล95นะฮะโซฮอล91นะครับส่วน E20 E85 เฉยไม่ขึ้นโชคดีแล้วครับนะฮะแก๊สโซลีน95คือเบนซิน95อันนี้ขึ้นส่วนสายดีเซลนะครับ B20 ยิ้มต่อไปคุณประหยัดอยู่แต่ B7 เนี่ยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นราคาที่มีผลพรุ่งนี้ตี5วันที่9เดือน10เนี่ยนะครับเท่ากับดีเซลจะทะลุ42.94สตางค์รู้ไหมครับว่านี่คือการขึ้นดีเซล8ครั้งต่อเนื่องและเป็นราคาที่ดีเซลที่แพงที่สุดนับตั้งแต่17เมษายนคล้อยหลังสงกรานต์เพียงนิดเดียวเท่ากับว่าตอนนี้เกือบ5เดือนแล้วนี่นะฮะโอ้เหลือเชื่อครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครฟังอีคอนบิสกับผมบัญชาชุมเชเวศใกล้ปั๊มใกล้ปั๊มไหนเข้าไปเลยนะต่อไปถ้าอยู่ที่บ้านก็รีบขับรถออกมาเติมซะไม่งั้นพรุ่งนี้สายดีเซลคุณจะเติมน้ำมันดีเซลเนี่ยเอานะนี่ราคากรุงเทพปริมณฑลใช่ไหม4294นาทีนี้พรุ่งนี้ตี5ต่างจังหวัด43บาทชั่วๆนะครับ43บาทเอาแล้วดูแก๊สโซฮอลสิครับแก๊สโซฮอล95นะฮะ41 44พรุ่งนี้ตี5นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูตามต่างจังหวัด42ชั่วๆโอ้ยเงินในกระเป๋าคนไทยหาเช้ากินค่ำก็ไปพอเติมน้ำมันกันนี่นะครับอ่ะรีบเติมกันนะฮะพรุ่งนี้มีผลกันละสำหรับโปรวันที่9เดือน10พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ากันต่ออีคอนบิสครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: ทุ่ม48นาทีนะครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าใครไม่ได้ยินก็บอกกันอีกครั้งนึงนะฮะพรุ่งนี้ครับวันที่9เดือน10โปร9เดือน10จากปั๊มน้ำมันกันนะฮะขึ้นราคาครับท่านผู้ชมก็ขึ้นราคานะฮะขึ้นราคาเนี่ยในกลุ่มของแก๊สโซฮอลเนี่ยก็แก๊สโซฮอลกับดีเซลเนี่ยก็ขึ้น75สตางค์แต่ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นครบทุกตัวนะฮะอย่างเช่นแก๊สโซฮอลตัวที่ไม่ขึ้นก็คือ E20 กับ E85 ส่วนดีเซลที่ไม่ขึ้นคือ B20 นอกนั้นจ่ายเต็มๆนะครับทวนกันหน่อยนะฮะใครเติมพรุ่งนี้หลังตี5เนี่ยเบนซิน95เนี่ย50บาท43สตางค์ครับ2ลิตร100มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแก๊สโซฮอล95นะครับพรุ่งนี้หลังตี5 41บาท44สตางค์ครับแก๊สโซฮอล91นะครับหลังพรุ่งนี้ตี5 41บาท7สตางค์นะฮะส่วน B7 ดีเซล B7 เลยตี5พรุ่งนี้แล้วก็42บาท94สตางค์ที่ผมพูดนี่คือราคากรุงเทพฯปริมณฑลนะฮะท่านถามว่าท่านอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตบึงกาฬอะไรอ่ะนครสวรรค์นะรวมไปถึงกาญจนบุรีอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องเติมแพงกว่านี้เพราะมันจะมีค่าขนส่งกับภาษีท้องถิ่นนะครับดังนั้นดีเซล B7 43บาทต่อลิตรแน่นอนเอาแบบไกลๆติดชายขอบชายแดนกันนี่คือภาวะราคาน้ำมันที่แพงแบบเร้าใจสุดใจกันจริงๆนะครับต้องยอมรับเพราะว่านาทีนี้ความน่ากลัวทั้งเรื่องเงินเฟ้อข้าวอย่างมากแพงอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาอย่างชนิดที่โอ้ไม่รู้จะว่ากันยังไงนะฮะราคาน้ำมันในต่างประเทศตอนนี้ก็ไม่ลงต่ำร้อยจริงๆและบ้านเราเองก็มีเรื่องของกองทุนน้ำมันที่ตอนนี้ติดตัวเข้าไปเกือบแสนกว่าล้านบาทเป็นเรื่องที่ถึงไม่อยากจะเชื่อคำว่าทำใจนะแต่มันจะต้องปรับตัวกันยังไงก็ไม่รู้นะได้แต่หวังกันนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเป็นรายงานพิเศษของสำนักข่าวชื่อดังที่มีชื่อว่ารอยเตอร์สเนี่ยนะครับรอยเตอร์สเนี่ยเขามาทำรายงานพิเศษก็ไปสัมภาษณ์คนไทยคนหนึ่งเสร็จแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของว่าเนี่ยณนาทีนี้เนี่ยปัญหาที่หนักอกหนักใจที่สุดเนี่ยตั้งแต่ระดับกำกับนโยบายผลักดันนโยบายจนกระทั่งมาถึงชาวบ้านชาวช่องทุกระดับชั้นนี่นะฮะคือคำว่าหนี้ครัวเรือนนะฮะรอยเตอร์เขานำเสนอข่าวเป็นสกู๊ปในวันนี้ได้อย่างน่าสนใจเพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ51ปีนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวอยู่2คนเธอเองเนี่ยมีบ้าน2ชั้นนะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีประกอบกิจการแบบเล็กๆเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบไซส์ small นะฮะก็ทำไปทำมาปรากฏว่าเธอก็มีหนี้เยอะนะรอยเตอร์ก็สัมภาษณ์เธอก็กล้าพูดนะเธอก็กล้าเปิดเผยความจริงนะครับว่านั่นคือโปรไฟล์ของเธอแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเธอเองทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมีหนี้สินรวมติดค้างในปัจจุบันเนี่ยหนี้สินรวมกันเนี่ย10ล้านบาทกับ7สถาบันการเงินเชื่อไหมแต่ต้องเชื่อเพราะว่าสำนักข่าวระดับโลกทำรายงานพิเศษออกมานำเสนอกันในวันนี้เลยนะครับเธอติดหนี้10ล้านบาทกับ7สถาบันการเงินแล้วแถมยังมีติดหนี้อีก2ล้าน1แสนบาทกับเงินกู้นอกระบบซึ่งในตรงนี้มูลค่าเนี่ยมันเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นจาก8ล้านบาทเมื่อ3ปีที่แล้วแสดงว่าหนี้ไม่ลดนะครับทีนี้ไอ้ธุรกิจที่เธอทำอยู่เนี่ยเธอเป็นเจ้าของธุรกิจถูกด้วยใช่ไหมครับปรากฏว่าทุกวันเนี่ยเธอขาดทุนเดือนละ 40,000 ถึง 50,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอยอมรับกับสำนักข่าวรอยเตอร์เลยนะครับว่าทุกวันนี้ดิ้นรนหาเงินมาจ่ายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินมาก็เพื่อใช้จ่ายภายในครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหาว่าขาดทุนเดือนละ 40,000 ถึง 50,000 บาทเนี่ยนะครับและบ้านที่เธออยู่ที่ว่าชั้น2ชั้นนี่นะฮะก็ยังเป็นเงินกู้ซื้อบ้านอีก3ล้านบาทโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เขามันมีตัวตนจริงอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะทีนี้รอยเตอร์ก็รายงานกันต่อไปว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะในอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนของครัวเรือนไทยซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของกับดักหนี้ครัวเรือนซึ่งแกะไม่ออกนะฮะถมไม่หายคำว่าถมคือหมายความว่าไม่ให้มันเป็นหลุมกับดักอีกต่อไปนี่นะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยนะครับประกอบกับช่วงนี้คืออะไรเห็นไหมครับน้ำมันแพงนะเห็นไหมครับราคาเชื้อเพลิงแพงนะเห็นไหมครับว่ารายได้ก็ฝืนเคืองหายากลำบากแล้วมีหนี้เนี่ยพอกพูนเอาไปอยู่เนี่ยรอยเตอร์บอกว่าตรงนี้มันเป็นแรงกดดันอย่างมากเลยนะฮะแล้วรอยเตอร์ก็มีตัวเลขบอกว่าหนี้ครัวเรือนไทยเฉลี่ยทั้งประเทศนะทุกวันนี้ทำสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนะครับเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะแวกๆก็มาเป็นวัยรุ่นเตรียมเข้ามหาลัยเนี่ยเด็กหนี้ครัวเรือนของเราสูงสุดในรอบ18ปีนะรอยเตอร์ก็เลยบอกว่าด้วยความที่หนี้ครัวเรือนมันสูงกดไม่ลงเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการชะลอตัวของการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับซึ่งรอยเตอร์บอกว่าเป็นการเติบโตที่มัน ันช้าแหละมันช้ากว่าประเทศเศรษฐกิจเพื่อนบ้านนะอันนี้ท่านผู้ชมคงจะเห็นใช่ไหมฮะว่าไม่ว่าจะเป็น IMF ธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียไม่รวมพวกสำนักวิจัยในบ้านเราอะไรก็เนี่ยนะฮะโอ้ยประกาศ GDP มาเนี่ยนะครับได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าหูผึ่งนะฮะหรือว่าแทบจะหมดลมหายใจกันเลยอย่างล่าสุดตอนนี้ประเทศในแถบอาเซียนที่ประกาศไปแล้วเนี่ยนะคืออะไรครับเวียดนาม 9.5% ไตรมาส 3 9เดือนเขา 9.1% นะฮะลาวเนี่ย 5.5% นะครับนะเป้าหมายเขานะแต่ไตรมาสที่3ของเขารวมกันเป็นเสร็จ9เดือนเขา 4.8% แต่เป้าหมายเขาคือต้องโต 5.1% อ่ะนี่ยกแค่2ประเทศนะทีนี้รอยเตอร์รายงานต่อไปครับว่าเดี๋ยว IMF ก็ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวธนาคารโลกก็จะมาประชุมประจำปีในสัปดาห์หน้าของบ้านเราที่ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ IMF เนี่ยเขาก็เคยเปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะว่าไอ้ภาวะนี้กู้เรือนในไทยเนี่ยมันสูงจนกระทั่งกลายเป็นข้อจำกัดละและมันก็กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางเลยนะไอ้การเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะไปจำกัดรายได้ครัวเรือนของเราท่านนะครับแล้วก็ไปจำกัดทรัพยากรทางเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งมันมีความจำเป็นต้องใช้ในการลงทุนพัฒนาความสามารถของมนุษย์หรือว่าประชาชนคนไทยนี่นะครับแล้วก็เมื่อพิจารณายนที่ผ่านไปเนี่ยสัดส่วนที่ครัวเรือนของไทยตอนนี้ขึ้นไปแต่ระดับ 85.2% ของ GDP ประเทศไทยเพราะฉะนั้น 85.2 เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยถูกจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนสูงสุดมากแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียนี่ 85.2 นี่ลงมาแล้วนะฮะประมาณเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลัก9นะฮะคือ 90% นะฮะนี่ลงมา 85.2 ก็1ยังคงสูงสุดเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย2ตามปกติมาตรฐานสากลเนี่ยหนี้ครัวเรือนควร 80% ต่อ GDP นะครับรอยเตอร์รายงานต่อเพราะว่าเขาก็ไปคุยกับผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณดอนนครทัพคุณดอนนครทัพแกบอกว่าเออนั่นก็มีความกังวลมากๆกับสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปัญหาโครงสร้างขนาดใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศไทยเลยแหละไอ้คำว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าไม่สามารถแก้หนี้ครัวเรือนได้เนี่ยเราท่านจะเห็นเศรษฐกิจไทยกลับไปโตศักยภาพ 2.7% เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนี่ขณะผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมายอมรับนะครับเพราะว่านี่ในไทยนะและผลกระทบต่อเนื่องที่ส่งผ่านไปถึงเศรษฐกิจตอนนี้แล้วก็คาดการณ์กันนะว่าเราตั้งตัวเลขปีนี้จะโต 2.3% เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความเปราะบางที่ชัดเจนคือมันหมายความว่ามันจะไปถึง 2.3 ได้ยังไงในเมื่อนี่ครัวเรือนมันยังกดกันไม่ลงนะฮะรอยเตอร์รายงานต่อครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่านี่ครัวเรือนในประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่สะท้อนแค่ภาวะความยากลำบากทางเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้คนไทยที่อ่อนแอมากๆเลยเนี่ยแต่มันยังสะท้อนถึงผลกระทบในการเข้าถึงสินเชื่อออนไลน์แบบง่ายดายมากนึกออกไหมฮะตอนนี้เราได้ยินบริการสินเชื่อที่เรียกว่าอะไรฮะซื้อก่อนจ่ายที่หลังจะภาษาอังกฤษเรียกว่า buy now pay later นะครับ BNPL นะครับในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคคนไทยเนี่ยนะครับเชื่อว่านะฮะบางรายก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับเรื่องสินเชื่อ buy now pay later คืออะไรแต่รู้ว่ามันเข้าถึงง่ายไงและอนุมัติก็ง่ายเร็วทันใจถูกไหมครับในระบบออนไลน์ในปี2012นะฮะจำนวนสินเชื่อประเภทซื้อก่อนจ่ายที่หลังย้อนกลับไปเมื่อปี2012ตอนนั้นมีประมาณ 620,000 บัญชีเสร็จแล้วเวลาผ่านมาถึงปีที่แล้วคือ2025มันเพิ่มจาก 620,000 บัญชีเป็น 6,300,000 บัญชีเรียกได้ว่าขึ้นมา10เท่านะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2012ถึง2025ทีนี้อันนั้นคือจำนวนบัญชีนะทีนี้ในมูลค่าสินเชื่อประเภทนี้ปรากฏว่าเป็นไงก็ขึ้นเหมือนกันครับจาก 6,800 ล้านบาทเมื่อปี2012ขึ้นมาเป็น 4,700 ล้านบาทในปี2025เท่ากับมูลค่าสินเชื่อที่ปล่อยนะฮะให้กู้กันออนไลน์แบบง่ายสะดวกรวดเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง6เท่าในช่วง2012ถึง2025โอ้รอยเตอร์ถามต่อเลยอดีตผู้จัดการเครดิตบูโรคุณสุพลโอภาสเสถียรนี่แกบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่มีสุขภาพการเงินดีและแข็งแรงเนี่ยสามารถกู้เงินได้แค่5ล้านรายจาก27ล้านรายท่านผู้ชมคิดเอาแล้วกันว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คน27ล้านรายนี่นะฮะปรากฏว่าเข้าถึงเงินกู้ได้แค่5ล้านรายนะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่เขามองกันต่อไปก็เป็นมุมมองจากรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเองนิติธรรมประภาสอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับก็ให้สัมภาษณ์ข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าไอ้การจะแก้หนี้ครัวเรือนของคนไทยเนี่ยมันต้องขึ้นไปอยู่ที่ปั๊มรายได้ประชาชนทีนี้จะปั๊มรายได้ประชาชนคุณเอกนิติบอกว่าต้องดันเศรษฐกิจโต 3% ภายใน3ปีนะแต่ตัวเลขตรงนี้รอยเตอร์บอกว่าอดีตผู้จัดการของเครดิตบูโรบอกว่าถ้าจะเอาสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนลงให้เหลือ 80% เศรษฐกิจไทยต้องโต 5% 5% ผมจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายเราโตเมื่อไหร่นะครับนี่แหละครับเป็นรายงานรอยเตอร์ที่ทำออกมา พิเศษสุดสำหรับการต้อนรับการประชุม IMF และ World Bank ที่เราจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็หมดลงละพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณอีกวันบิสกับผมบัญชาชุนชัยเวชทางคลื่นความคิด 96.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: ขณะนี้เวลา 20:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,419 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน 1,497 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยียบเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลเมืองล้อมรัฐจังหวัดลำปางและโรงเรียนส่งวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพนเอ็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิษพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษดิ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวคำหนึ่งธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเดินสว่างทางหลวงวัดท่าโกแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอลานเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชลังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกลับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Deal Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: คาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษดาเด่นดวงวุฒิพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: 20นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะอลิศราประดิษฐ์สุวรรณมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันพฤหัสบดีนี้นะคะแล้วก็เป็นวันพฤหัสบดีที่อากาศอาจจะหลายคนก็ช่วงเย็นๆอาจจะลุ้นๆนิดนึงว่าจะมีฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้นะเวลานี้ก็น่าจะยังไม่มีฝนตกแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องเรื่องของดูเรื่องสำรวจสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อจะได้วางแผนในการเดินทางนะคะแล้วก็ในวันนี้เองในช่วงแรกค่ะบอกไปแล้วว่าเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเดชดวงบริพันธ์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาชวนทำความรู้จักโรคหนึ่งซึ่งมันเป็นข่าวนะคะเป็นรายงานข่าวจากต่างประเทศเนาะที่หลายคนอาจจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเรื่องของการระโรคปอดค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปทำความรู้จักไปกับอาจารย์เจษดาดีกว่าค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์หลายคนเห็นรายงานข่าวต่างประเทศแล้วหลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเฮ้ยห้องทดลองแล้วมันเอ๊ะมันเชื้อการระโรคมันออกมายังไงอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วคนก็อาจจะตกใจเราได้อาจารย์ได้คุยเรื่องนี้ก็เลยดีเลยเราจะได้ทำความรู้จักโรคนี้กันด้วยค่ะอาจารย
3: ์ครับตอนแรกผมก็ตกใจนะครับแล้วสักครู่อ่านข่าวแล้วก็รู้สึกตกใจน้อยลงแล้วตอนนี้กลับมาตกใจใหม่รอบนึง
2: เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย
3: ์คือพอฟังผู้เชี่ยวชาญหลายคนประเมินแล้วมันก็มีอะไรที่แบบแปลกๆอยู่อย่างเงี้ยครับนะแต่คุณต้องค่อยๆไล่เรียงกันทีละเรื่องนะครับ
2: ค่ะ
3: เราย้อนไปก่อนว่าข่าวจริงๆนะครับเป็นรายงานเริ่มจากรายงานข่าวในท้องถิ่นแล้วก็มีแพร่ออกมาสู่ระดับชาติมากขึ้นแล้วก็ไปทั่วโลกนะครับข่าวเนี่ยพูดถึงคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณดาริยานะครับชิปพิโรวานะครับเป็นชื่อรัสเซียนะครับเขาอายุแค่28ปีเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ของสถาบันแอนตี้เพล็กนะครับหรือจริงๆก็คือพูดง่ายคือป้องกันการเกิดโรคที่ชื่อว่าโรคการระโรคนะครับแล้วก็สถาบันนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างไกลอยู่ทางด้านไซบีเรียนะครับที่เมืองชื่อว่าเออคุสนะครับของประเทศรัสเซียแล้วก็ข่าวนี้เริ่มจากการที่ว่าเธอเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็มีการระบุในข่าวเพิ่มเติมว่าเหมือนจะมีความเหมือนจะมีรายงานที่ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเธอเนี่ยล้มตัวเสียชีวิตเนี่ยด้วยอาการคล้ายๆเป็นโรคปอดอักเสบคล้ายๆพวกนิโมเนียแต่ว่าเธอเนี่ยได้ทำการทำหลอดทดลองที่มีเชื้อแบคทีเรียแตกด้วยนะครับนะซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่ว่านั้นเนี่ยข่าวซึ่งสุดท้ายยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำก่อให้เจอโรคที่ชื่อว่าการระโรคนะครับหรือเพล็กเนี่ยแตกด้วยเพราะที่นี่เป็นสถาบันแอนตี้เพล็กสกิลก็คือสถาบันป้องกันโรคการระโรคโดยเฉพาะนะครับนะคนก็เลยเริ่มแตกตื่นกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันมีอันตรายแค่ไหนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยสื่อของรัสเซียรายงานว่ามีการกักตัวผู้คนเกือบ200คนนะที่น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับแต่ว่าทางรัสเซียก็พยายามจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้มีรายงานเชื้อแต่ความตื่นตระหนกเนี่ยมันก็ไปค่อนข้างจะผ่านทางออนไลน์ไปทั่วโลกเลยนะครับรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยครับ
2: ค่ะการว่ายังไงต่อ
3: ครับผมทีนี้ก็ไม่ค่อยดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะโรคการระโรคคืออะไรเรายังจำโรคนี้ได้ไหมบางคนถามว่ามันคือโรคหาที่เคยระบาดที่บ้านเราในสมัยโบราณนะครับซึ่งจะไม่ใช่เพราะว่าโรคหามันคืออหิวาตกโรคนะครับที่เกิดท้องเสียการระโรคเนี่ยนี่คือย้อนกลับไปถ้าเคยดูหนังเก่าโบราณตอนศตวรรษที่14ก็คือย้อนกลับไปตั้ง4-500ปีที่แล้วนี่นะครับยุคนั้นเราเรียกว่ายุคแบล็กเดธนะครับก็คือที่ว่าคนทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านยุโรปเนี่ยตายเป็นจำนวนมากเลยถึง25ล้านคนตอนยุคนั้นนะครับเพราะว่าเป็นโรคระบาดที่ว่าเหมือนกับมีปีศาจสีดำโผล่มาซึ่งก็มาจากเรื่องของการระโรคนี่แหละครับแล้วก็สาเหตุในยุคนั้นก็คืออย่างมีเรื่องของหนูนะครับหนูเป็นพาหะนำโรคแล้วก็ทำให้คนติดเชื้อกันแล้วก็อย่างที่ว่าคือคนเสียชีวิต25ล้านคนยุคนั้นซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับนะแต่จะถึง1/3ของประชากรยุโรปสมัยนั้น

0: แล้วก็ในยุคนั้นเป็นยุคที่เริ่มมีการเดินทางค้าขายกันก็มีการระบาดอยู่ด้วยนะครับทีนี้แล้วคนถามว่าแล้วมันเชื้อนี่มันเชื้ออะไรบางคนก็บอกว่ามันเหมือนไวรัสโควิดหรือเปล่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่ไวรัสมันเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับฉะนั้นมันต้องเป็นตัวแล้วก็มีการแพร่เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการเพาะพันธุ์ในร่างกายชื่อแบคทีเรียชื่อค่อนข้างยากชื่อเยอร์ซิเนียเพสติสนะครับซึ่งคำว่าการระลอกหรือเพสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะครับมันมีตั้งแต่การระลอกต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็อาจจะต่อมน้ำเหลืองอาจจะลามไปที่อื่นเช่นไปที่ปอดก็จะเรียกการระลอกปอดหรือจะเข้าสู่กระแสเลือดก็เป็นการระลอกกระแสเลือดได้แล้วก็จริงๆการระลอกต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ยังเจอกันอยู่นะครับยังเจอกันได้เรื่อยๆแล้วก็ผ่านการที่ตัวหมัดเนี่ยครับซึ่งอาจจะอยู่ในหนูเนี่ยมันเป็นตัวแพร่เชื้อนะครับอาจจะมากัดเราแล้วก็ทำให้เชื้อไปถึงต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เกิดการมีการบวมมีการเป็นก้อนที่ตามของน้ำเหลืองต่างทั้งขามีต่างๆเนี่ยครับซึ่งการแพร่เชื้อในเรื่องของต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะเป็นเรื่องของสัตว์เป็นตัวพาหนะพาหมาประเด็นคือว่าเจ้าเชื้อตัวเดียวกันเนี่ยเกิดมันแพร่ไปที่อื่นเช่นมันแพร่ไปที่กระแสเลือดนะครับก็เป็นการระลอกกระแสเลือดได้หรือไปที่ปอดก็เป็นการระลอกปอดได้ซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นโรคที่ปอดเนี้ยอันตรายมากครับ
1: จ้า
0: ครับมันขยายเพิ่มนิดนึงว่าที่บอกอันตรายคืออะไรเพราะว่าตอนแรกที่มันเป็นอยู่ที่ปอดน้ำเหลืองเนี้ยมันก็ต้องมีตัวอะไรนะเป็นตัวแพร่ไปจะมีหมัดของหนูเป็นต้นนะครับแต่ถ้ามันถึงปอดได้ปุ๊บในสิ่งเกิดขึ้นคือตอนนี้มันจะสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้วอันนี้ถึงเรียกมองไปเชิงโรคติดต่อเพราะว่ามันทำให้คนคนนั้นนะอาจจะไอจามขึ้นมาแล้วก็เชื้อก็จะลอยไปสู่อีกคนหนึ่งได้แล้วก็ที่เป็นประเด็นคือว่าระยะเพาะเชื้อมันค่อนข้างสั้นมันเข้าไปร่างกายคนนั้นไม่นานเขาบอกประมาณ1วัน24ชั่วโมงเนี่ยอาการจะเริ่มเกิดแล้วถ้าในยุคตั้งแต่สมัยโบราณคือถ้าได้รับการรักษาไม่ทันเนี่ยครับมันนำไปสู่การเสียชีวิตได้อาการของการติดเชื้อที่ว่าเนี่ยนะครับผมดูสักหนึ่งบอกว่าก็จะมีอาการเหมือนกับอาการหายใจลำบากถ้าเกิดไปที่ปอดได้นะครับมีอาการเจ็บหน้าอกไอมีไข้ปวดหัวรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนจนหับเป็นเลือดนะออกมาได้นะครับแล้วก็หายใจถ้าเจ็บหน้าอกสุดท้ายจะมีเลือดกลับมาซึ่งถ้าภายใน24ชั่วโมงนะครับไม่ได้รับการรักษาก็จะมีความเสี่ยงสูงอาจจะถึงเสียชีวิตได้แต่พูดกับข้างคือถ้าภายใน24ชั่วโมงหลังจากเราเริ่มรู้อาการแล้วเนี่ยครับมันรักษาได้ครับในยุคโบราณเนี่ยจะบอกว่าโอ้มันแย่แน่ๆเลยรักษาไม่ได้มีอันตายแน่ๆแต่ปัจจุบันเนี้ยมีเรื่องของการให้ยาได้ครับฉะนั้นถ้าเกิดรู้อาการคันเนี่ยครับนะจะเชื้อเนี่ยทำให้จะปอดเสพได้แต่ถ้าเราให้ยาจะติดเชื้อได้เนี่ยก็จะรักษาได้ทันครับ
1: ตัวยาที่รักษาคือเป็นยารักษาเฉพาะโรคการระลอกโดยเฉพาะหรือไง
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับเราพบว่ามันมียาหลายตัวเลยครับที่โดยพื้นฐานเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะทั่วไปนั่นแหละนะครับก็สามารถมารักษาได้บางท่านจะเคยได้ยินชื่ออย่างสเตปโตไมซินจะเคยได้ยินชื่อนะครับหรือแอนทิมิโกอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างต้าไซคลินก็เคยได้ยินชื่อบ้างครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากยาพวกนี้เขาก็มียากลุ่มที่เฉพาะตัวเลยนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยกันมียาชื่อไซโปรฟอกซาซินนะครับอะมิโนโกโคไซด์นะครับเป็นยาอันนี้เป็นยาทานเป็นยาฉีดก็พบว่าสามารถรักษาการระลอกได้นะครับถึง 90% เลยนะครับนะแล้วก็ป้องกันได้ถึงแม้จะแบบจะลุกลามไปถึงกับในที่ปอดแล้วก็ตามแต่ได้ยาไปแล้วเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะหายดีและรอดชีวิตได้นะครับนะอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่ามันเป็นแบคทีเรียและจริงๆการฆ่าของมันอาจจะไม่ได้ยากเกินไปมันเมื่อเทียบกับเรื่องของไวรัสนะครับอย่างโควิดเนี้ยค่อนข้างจะจัดการค่อนข้างยากนะแต่ว่าเนี่ยเป็นส่วนที่เราสามารถจะประสบการณ์ได้ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการรายงานเรื่องของการระลอกเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เกิดมาอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ประเด็นก็คือว่าเจ้าที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่รัสเซียเนี่ยณวันนี้มันเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกว่ารัสเซียค่อนข้างจะปิดข่าวนะครับนะแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลละเอียดเพียงแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสงสัยว่าตกลงมันทำไมผู้เชี่ยวชาญของที่ศูนย์นั้นได้รับเชื้อไปแล้วรักษาไม่ได้ล่ะเราก็มียาไม่ใช่เหรอเนี่ยครับสิ่งที่เขาก็ถามกันก็คือว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยเวลาทำงานแบบเนี้ยมันไม่ง่ายจะเชื้อแบบหลอดตกแตกแล้วก็ทำให้ติดโรคกันง่ายๆปกติถ้าอย่างทำงานเป็นนักปฏิบัติการต้องมี ระบบระเบียบในการควบคุมดูแลสูงนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นห้องพยาบาลเชื้อโรคเนี่ยโหบอกว่าป้องกันหลายชั้นเช่นอาจจะการวิจัยเองก็ต้องใส่ชุดนะเป็น PPE ป้องกันเชื้อเต็มที่แต่ตัวเชื้อก็ต้องอยู่ในตู้มันจะเป็นตู้สำหรับทำงานแบบนี้ในตู้นิรภัยซึ่งสามารถจะมีการดูดเชื้อออกไปในการป้องกันห้องก็เป็นห้องควันดันลบนะครับต้องป้องกันไม่ให้เชื้อถ้าเกิดมันแตกขึ้นมามันก็ต้องอยู่ในตู้ไม่มีทางออกไปนอกห้องได้นะครับหรือแม้แต่ถ้ากฎเกณฑ์บอกว่าถ้าเราต้องมีการขนย้ายแบบทดลองเนี่ยมันก็ต้องใส่ภาชนะบรรจุ2ชั้น3ชั้นป้องกันนะแล้วก็ช่างเทคนิคเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ต้องผ่านการควบคุมอย่างเข้มงวดฉะนั้นถ้าเกิดในห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานทั่วไปทั่วโลกเนี่ยไม่น่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังคาใจกันหลายคนว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นที่รัสเซียกันแน่
1: แล้วทางรัสเซียเองเขาแบบทางนักวิเคราะห์หรือนักวิชาการบ้านเขามีออกมาพูดบ้างอาจารย
0: ์ครับคือรัสเซียเองเนี่ยครับเขาก็หลังจากตอนแรกก็มีข่าวเราจะเห็นว่ามีลักษณะข่าวที่อยู่ในสื่อท้องถิ่นก่อนเสร็จแล้วไปโผล่ข่าวทีวีช่องทางการรัฐสักคู่หนึ่งแล้วสุดท้ายโดนลบทิ้งหมดเลยนะครับคุณเริ่มทำไมลบชิ้งออกไปนะครับแล้วก็ทางด้านหน่วยงานของรัสเซียเองเนี่ยพอมีข่าวขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าทางด้านหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณรัสเซียระบุว่าเธอป่วยคนนี้เป็นป่วยเรื้อรังปอดอักเสบนะไม่รู้สาเหตุนะแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อมโยงกับงานที่จะทำหรอกนะแต่ว่าทำไมต้องสั่งกักตัวคนเกือบ200คนในการที่มาเฝ้าสังเกตการณ์นี้นะครับนะผู้เชี่ยวชาญหลายที่ก็จะมีคนให้ความเห็นเยอะแยะซึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกนะเพราะว่าโอเคถ้าเป็นการระลอกจริงๆเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าการระลอกปอดเนี่ยอันตรายสูงมากแพร่ผ่านอากาศได้กระบวนการในการดูแลมันควรจะต้องก็เป็นควรจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการระลอกปอดนะแต่มันดูเงียบๆไม่ค่อยอธิบายชัดเจนว่าทำยังไงนะครับบอกว่าการระลอกปอดเนี่ยครั้งนี้ที่มันดูไม่ค่อยเป็นปกติเท่าไหร่ครับผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่ามันเป็นโรคที่เราก็รู้จักมันค่อนข้างดีมานานนะเกณฑ์การรักษาก็มาตรฐานนะแต่ว่าทำไมรัสเซียสั่งการอะไรที่มันดูเกินจำเป็นมาเช่นต้องแบบต้องเอาคนมาตรวจต้องเป็น200คนอย่างที่ว่านี่นะครับนะแล้วทำไมไม่ได้ใช้โปรโตคอลการรักษาโรคตามปกติที่ว่าต้องอาจจะจ่ายยาไปอะไรเป็นต้นจริงๆมันสามารถให้ยากินล่วงหน้าได้เรื่องของความคลุมเครือในข้อมูลก็ไม่ค่อยให้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะปกปิดทีนี้บางคนก็จะเริ่มถกเถียงกันไปใหญ่แล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันแน่เช่นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆชื่อเนี่ยมันชื่อสถาบันแอนตี้เพลสคือสถาบันดูแลเรื่องการป้องกันโรคโรคเจ้าประการโรคเนี่ยแต่ว่านั้นคือตั้งมาตั้งแต่สมัยนานและตั้งแต่สมัยยุคโซเวียตตอนนี้เขาอาจจะทำอย่างอื่นไปเยอะแยะแล้วเช่นโอเคพื้นฐานก็คงดูแลโรคอื่นนะหรือว่าถ้าศึกษาเรื่องเทรสเรื่องการระลอกเนี่ยอาจจะไปศึกษาเรื่องวัคซีนเพราะว่าเป็นโรคที่เราจะไม่มีวัคซีนในการป้องกันแต่ในมุมกลับข้างเนี่ยสถาบันพวกนี้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เคยเป็นที่ทดลองอวัยวะภาพนี่นะหรือว่าเจ้าเชื้อตัวนี้จะเกี่ยวกับอวัยวะภาพไหมครับ
1: อือค่ะใหญ่โตขึ้นอีกเลย
0: ครับเขาคุยกันอย่างนี้ว่าเอ๊ะถ้าเราพัฒนาเป็นอวัยวะภาพเนี่ยมันก็เคยมีข่าวนะว่าสมัยโซเวียตรัสเซียเนี่ยยุคโบราณเนี่ยการพัฒนาให้เชื้อโรคเนี่ยอันตรายขึ้นก็คือให้เชื้อโรคมันดื้อยามันเลยบอกว่ามีเชื้อโรคระบาดง่ายก็จริงแต่เรามียารักษาได้แต่ถ้าเกิดมันมีการพัฒนาให้มันเป็นเชื้อดื้อยาขึ้นมาอันนี้จะเริ่มใหญ่แล้วที่จะรับมือไม่ได้ในอนาคตซึ่งมันก็สอดคล้องกับว่าเอ๊ะหรือว่าคุณผู้หญิงคนนี้โดนเชื้อแปลกเข้าไปพอโดนเชื้อแปลกเข้าไปก็เลยรักษาไม่ได้เลยเสียชีวิตหรือเปล่านะครับนะยังไงก็ตามก็ยังเป็นแค่ในเชิงของการตั้งข้อสงสัยนะครับยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับก็อย่างที่เกิดเมื่อกี้ว่ามีตั้งข้อสงสัยอย่างหลายอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่หนึ่งก็คือว่าเอ๊ะมันเรื่องของการที่สถาบันนี้มันมีอะไรแปลกๆไหมทำอย่างอื่นไหมหรืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่นะเพราะว่าเราก็มีกฎเกณฑ์มากขึ้นการจัดการความปลอดภัยก็สูงขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าในเชิงของถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอวัยวะชีวภาพเลยเขาก็บอกเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็เคยมีเคสคล้ายๆนี้ตั้งแต่ปี1979นะครับบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยทางหนึ่งในโซเวียตก็หรือจะเป็นโซเวียตเนี่ยก็ยอมรับว่าเกิดการหลุดลวกของสปอร์ของเชื้อแอนแท็กซ์นะครับซึ่งแอนแท็กซ์จะเป็นอีกหนึ่งเชื้อที่น่ากลัวมากแล้วก็ทำอวัยวะชีวภาพไ นั้นก็เป็นเรื่องน่ากังวลว่าเป็นการรั่วจากอุบัติเหตุหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของความลับที่ยังทำอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับนะหลายผู้เชี่ยวชาญก็ถามคล้ายๆกันเนี่ยครับว่าเรื่องของมาตรการความติดเชื้อเนี่ยมันเป็นมันไม่รู้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยปกตินะครับแต่ที่บางท่านก็บอกว่าแต่ว่าโอเคนะรัสเซียเองก็เป็นประเทศที่ยังมีการโรคระบาดอยู่มันก็เป็นไปได้แล้วเขาจะยังศึกษาเรื่องการระบาดโรคนะแล้วก็เห็นนะว่าไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติมนี่นาก็อาจจะยังไม่น่าห่วงขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับ
1: ต่างกันต้องทางรัสเซียจริงๆก็น่าจะต้องออกมาพูดให้มันมีความแบบกระจ่างชัดมากกว่านี้เนาะ
0: ก็คือตอนนี้จริงๆแล้วก็จะมีผมดูข่าวอัปเดตเนี่ยแต่ว่าเห็นในไทยไม่ค่อยพูดกันคือมันเริ่มมีข่าวลือเรื่องผู้เสียชีวิตรายที่2เกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: ค
0: ือมันอารมณ์คล้ายกันเลยว่าสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็มีการออกมาโพสต์เรื่องอย่างเงี้ยครับเรื่องผู้เสียชีวิตรายที่2แล้วก็โดนลบข่าวหายไปนะครับคนในข่าวต่างประเทศซึ่งจริงๆบ้านเราจะเงียบๆแต่ว่าอย่างทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยเขาจับตามองมากเลยว่ามันจะเป็นอะไรต่อเพราะถ้าสุดท้ายมันระบาดออกมาเป็นโรคระบาดจริงๆเนี่ยก็น่าห่วงนะแต่พอมีข่าวว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตรายที่2เนี่ยคนก็แตกตื่นกันเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียก็พูดเหมือนเดิมนะครับบอกว่าไม่จริงนะครับไม่มีข่าวจริงมันเป็นเรื่องข้อมูลเท็จนะเป็นข่าวปลอมไม่มีหรอกแล้วแถมหน่วยงานของรัสเซียก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้ตรวจเสร็จแล้วนะครับที่บอกว่า200คนเอาแล้วก็เอาตัวอย่างแซมเปิลต่างๆมาตรวจ 5,000 ตัวอย่างไม่เจอซูรินซีก่อโรคอะไรต่างๆเลยนี่นะครับนะซึ่งเราก็เองก็ไม่รู้จะเชื่อดีหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะทางเราต้องระวังกันแค่ไหนไหมหรือว่ากระทรวงบ้านกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเขามีข้อสังเกตอะไรไหมอาจารย์
0: จริงๆทางบ้านเราเองก็เริ่มครับก็บอกว่าทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็จับตานะครับก็จับตาดูว่าข่าวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในขณะนี้ถ้าเราบอกว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็แถมยังไม่มีคำยืนยันเป็นทางการว่าใครเป็นคนคนนั้นเป็นคนติดเชื้อจากโรคนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะก็ยังไม่สามารถจะมีมาตรการตรวจนั้นได้บางคนก็เรียกร้องว่าให้ดูแลคนที่มาจากรัสเซียอะไรเงี้ยครับนะก็อาจจะต้องเป็นการดูแลต้องกว้างเพราะว่าแม้กระทั่งทาง WHO ตอนนี้ก็อาจจะมีแค่ออกมาในเชิงเรียกร้องนะครับว่าให้มีการให้ข้อมูลมากขึ้นกว่านี้แต่กันก็ตามนะครับองค์การอนามัยโลกเองก็บอกว่าประเมินแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะยังค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชี้ชัดฟันธงออกไปเพราะข้อมูลทางรัสเซียให้มาน้อยเกินไปบอกว่าก็อยากจะขอร้องทางรัสเซียนะให้ช่วยให้ข้อมูลมากขึ้นนะให้ชัดเจนว่าสุดท้ายจะเกิดจากอะไรกันแน่นะครับนะแล้วก็ตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านรัสเซียเอง4ประเทศนะครับก็เริ่มคล้ายๆติดพรมแดนแล้วล่ะไม่ค่อยแบบไม่มั่นใจมีการกดขันมากขึ้นในการเดินทางข้ามพรมแดนนะแต่ว่าในไทยเรายังไม่มีขนาดนั้นครับ
1: ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะตอนนี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันก็ช่วงนี้หลายคนก็อาจจะร่างกายอ่อนแอนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ก็แถมหนึ่งว่าทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเองก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปจำภาพสมัยโบราณนะที่บอกว่า14คนตายกันเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันช่างแตกต่างกับยุคปัจจุบันนะยุคนั้นเนี่ยโอเคถ้าเราไปดูอย่างเก่าๆโบราณจะรู้ว่าคนก็อยู่กันลำบากมากนะคนก็ช่างจะสุขาอนามัยไม่ค่อยมีนะครับขยะเศษอาหารเยอะแยะหมดนะมีหนูวิ่งไปวิ่งมาซึ่งก็เลยเป็นชื่อของแบ็กเดสก็คือหนูดำเนี่ยครับมีหมัดที่มากับหนูแล้วสมัยนั้นคนก็อยู่อาศัยกันในที่แคบๆในบ้านแคบๆพ่อค้านะเดินทางสันเรือแล้วอยู่ในเรือแคบๆโอกาสติดเชื้อมันก็มีเยอะซึ่งไม่ได้เป็นขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วโรคนี้ไม่ได้หายไปแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีนะครับมีรายงานอยู่ที่แอฟริกานะครับอเมริกาใต้สหรัฐในเอเชียเราก็มีรายงานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการระลอกทั่วไปนะครับในการที่เกิดเนี่ยบอกว่าเป็นการระลอกปอดจากคนสู่คนเนี่ยค่อนข้างนานๆทีจะเกิดปีหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นข่าวใหญ่ก็คือปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการระบาดของการระลอกนะครับที่นั่นที่บาดากัสการ์หรือทั้งแอฟริกาอันนั้นก็มีผู้ป่วย 2,000 กว่ารายและเสียชีวิตไปประมาณ200รายนะครับแต่ว่าก็การระบาดก็สิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแคบไม่กระจายไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวว่าจะเหมือนตอนโควิดนะที่เป็นแพนเดมิกกระจายไปทั่วโลกเลยเนี่ยไม่น่าใช่นะครับไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ยังต้องจับตาดูว่าเอ๊ะถ้ามันคือมันจะคล้ายจีนเนี่ยตอนช่วงโควิดแรกๆที่ข่าวมันโดนปิดข่าวแล้วพอสุดท้ายเกิดข่าวมาคือคนก็ป่วยกันเยอะแล้วน่ากลัวเพราะมันจะกระจายได้ฉันก็หวังว่า มันจะไม่กระจายไปทั่วโลกจริงๆอย่างที่เรากลัวกันนะครับ
1: ยังไงก็ลองติดตามได้ครับโดยเฉพาะจากเพจอาจารย์ก็ได้เนาะว่าอาจารย์ต้องติดตามต่อไปว่าทางรัสเซียเองจะมีข้อความอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้หรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็อย่างน้อยตอนนี้ถ้าของไทยรอจะเป็นที่ว่ากว้างๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าประเทศที่เราซีเรียสอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างที่อเมริกานี่ก็ตั้งด่านแล้วนะครับบอกว่าขอคัดกรองก่อนเลยแล้วกันแม้ว่าใครที่มาจากภูมิภาคคือไม่ใช่ว่ารัสเซียทั้งประเทศเพราะรัสเซียมันใหญ่มากแต่ใครมาจากทางด้านไซบีเรียทางตอนนี้เขาต้องมีการคัดกรองแน่ๆนะครับว่ามีไงบ้างบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยมีคนเดินทางจากไซบีเรียเข้าอเมริกาประมาณ200คนต่อปีนะครับนะเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็น้อยลงเยอะเพราะว่ามันเกิดสงครามยูเครนรัสเซียก็เริ่มมีการแบบชั้นนู้นกดขันมากขึ้นนะครับส่วนบ้านเรานี่ก็มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาในไทยเยอะมากเลยนะครับยิ่งช่วงหลังมีสงครามยิ่งมากันเยอะแล้วก็พูดในมุมนึงเมื่อกี้บอกว่าตอนแรกห่วงเพราะข่าวมันดูน่ากลัวตอนหลังบอกไม่ค่อยห่วงแล้วเพราะว่าเราควบคุมได้แต่ตอนนี้พอคิดไปคิดมาก็เริ่มห่วงอีกรอบนะครับ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าคนจากรัสเซียมาค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์เนอะอาจารย์ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองกันก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์ก็ติดตามจมเพจอาจารย์ได้ว่าจะมีความคืบหน้าแบบไหนยังไงนะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อถ้ามีความคืบหน้านะคะ
0: ครับผมได้เลยครับผม
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะค่ะมาพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: กลับมาตามคำเรียกร้อง

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่าย

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern

เบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซ

0: มีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: 20:34 ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับอลิศราประดิษฐ์สวรรณค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะชวนผู้ฟังมาพูดคุยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงนี้นะหลายคนเรื่องของสภาพจิตใจความเครียดต่างๆหลายคนน่าจะกำลังเผชิญอยู่นะโดยเฉพาะในช่วงนี้แบบช่วงแบบหลายคนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะก็ต้องเกิดความเครียดนะรวมไปถึงเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆมันทำให้หลายคนเกิดความเครียดมากขึ้นนะคะก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังมาคุยเรื่องราวของการทำยังไงให้เราคลายความเครียดลงไปได้นะคะยืดหยุ่นยังไงนะคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะเรื่องของงาน Better Mind Better Bangkok 2026นะคะไปพูดคุยกันกับคุณอมรเทพสัจจมุนีวงศ์ค่ะผู้ก่อตั้งสติ๊กแอปนะคะอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะบอกขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
3: ยินดีครับ
2: ทีนี้ต้องอธิบายก่อนเลยว่าถ้าพูดถึงสติแอปเนี่ยตอนนี้เป็นแอปพลิเคชันหรือว่ามันเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าไปเยียวยาจิตใจดูแลจิตใจตัวเองได้แบบไหนยังไงอธิบายเรื่องของสติแอปถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รู้จักหรือว่ายังไม่ได้คุ้นเคยอ่ะ
3: ใช่ครับก็ตัวสติแอปเราเป็นระบบแอปพลิเคชันมือถือนะครับที่ดาวน์โหลดได้ผ่านทั้ง iOS แล้วก็ Android สำหรับใครที่อาจจะรู้สึกเครียดหรือว่ามีความรู้สึกหนักใจบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะระบายออกมานะครับผมถ้าดาวน์โหลดแอปแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างเป็นบัญชีของตัวเองได้แล้วก็จะสามารถโทรคุยกับอาสาสมัครของเราที่ผ่านการอบรมการดูแลใจเรียบร้อยแล้วนะครับได้ซึ่งการโทรเนี่ยจะโทรเลยก็ได้หรือว่าถ้ายังไม่อยากคุยตอนนี้อยากจะคุยตอนหลังก็สามารถจะนัดหมายเวลาล่วงหน้ากับอาสาได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการคุยผ่านระบบเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้อยากจะคุยกับอาสาแต่แค่อยากจะเช็คความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็จะสามารถ track อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ทำเป็นเหมือนไดอารี่อารมณ์ของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะกลับมาย้อนดูตอนหลังว่าอารมณ์ของเราช่วงเดือนที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประมาณเป็นแบบไหนบ้างมีอะไรนะที่มาทำให้เราเครียดเผื่อว่าเราเองจะมีสุขภาวะทางใจที่ดีขึ้นเพราะเราได้เรียนรู้การดูแลใจผ่านการดูแลอารมณ์ของตัวเองด้วยครับ
2: ค่ะทีนี้ถ้าเราตัวสติแอปเองเนี่ยคุณอมรเทพทำมาทั้งหมดยาวนานเท่าไหร่แล้วนะคะ
3: ตอนนี้ทำมา5 ปีแล้วครับผม
2: ฉะนั้น5 ปีตั้งแต่วันแรกจนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะมองเห็นอะไรบ้างไหมคะว่าสิ่งที่สติแอปเราได้เข้าไปช่วยหลายๆคนหรือว่าหลายๆคนมาใช้สติแอปในการดูแลใจตัวเองเนี่ยค่ะเรามองเห็นอะไรระหว่าง5 ปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผู้คนเป็นยังไงกันบ้างเน
3: ี่ยเราก็เห็นจำนวนของผู้ใช้ระบบที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จำนวนตัวเลขของผู้ที่โทรมาในระบบเราก็สูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับปีนี้ปีเดียวเราก็รับไปเกือบ 15,000 สายละครับผมเกือบ 200,000 กว่านาทีละปีนี้ปีเดียวเนาะ 200,000 ประมาณ 200,000 203นาทีอะครับที่เราได้ให้บริการไปแล้วปีนี้ก็จะเห็นได้ว่าจำนวนคนที่ต้องการการพูดคุยหรือพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันมีมากขึ้นเลยอะครับผมยังมีนัยยะสำคัญหรือแค่เราดูจำนวนผู้ป่วยด้านจิตเวชอะครับผมจริงๆแล้วจำนวนผู้ป่วยด้านจิตเวชอะก็ถ้าเราดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันมีแต่ตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนาะอย่างที่เราได้เกิดมาตอนต้นว่าช่วงนี้มันมีความเครียดหลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากที่มันมารุมเร้าเราอะยิ่งเวลาผ่านไปครับเรายิ่งเห็นเลยว่าปัญหาทางสังคมปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสิ่งแวดล้อมปัญหาทางสังคมต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆอะครับก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี
2: ้หลายครั้งที่สติแอปเองมีข้อมูลในส่วนของสติแอปเองเนี่ยค่ะมีเรื่องอย่างที่บอกเลยว่ามีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในกรณีวิกฤตเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าแบบโอ้ถ้ามองตัวเลขก็คือแบบ 45% ต่อปีนี่บอกว่าไม่น้อยเลยนะคะถ้าพูดถึงแบบ

0: โอ้โหต่อปีนี่คือเยอะอยู่แล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะที่บอกว่ามีสตีแอปเนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของภาวะวิกฤตของผู้ที่แบบบางคนคิดที่จะจบชีวิตตัวเองลงอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าสตีแอปเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้มากขึ้นหรือว่าเยอะขึ้นไหมคะ
1: ก็มีครับเราก็เก็บสถิติได้เหมือนกันว่าจากจำนวนสายที่มีการติดต่อเข้ามาในระบบนะครับจะมีประมาณ 2% ของสายก็แปลว่าใน100สายเนี่ยจะมีประมาณ2สายที่มีความคิดอยากทำลายตัวเองในขั้นอยากฆ่าตัวตายนะครับผมซึ่งเราเองก็จะมีการประคับประคองจิตใจของเขาจนกระทั่งเขาโอเคแล้วก็พร้อมที่จะวางสายแล้วก็เดินต่อไปนะครับผมแต่ก็มีบางครั้งที่เขาไม่ไหวแล้วเราก็อาจจะขอข้อมูลส่วนตัวเนาะเพื่อที่ว่าจะประสานงานกับหน่วยงานในท้องที่หรือในพื้นที่ครับเพื่อเข้าไปดูแลเขาก่อนที่เขาจะทำอะไรลงไปอะครับผมแต่เราก็จะเห็นได้ว่าจากร้อยสายจะมีอย่างน้อย2สายที่มีความรู้สึกนี้อยู่อะครับ
0: ฉะนั้นโบก็เลยอยากชวนว่ามันมีงานอย่างที่ทางสติแอปเองกำลังจะมีกิจกรรมเนาะเรื่องของกิจกรรมที่หลายคนอยากชวนหลายคนไปร่วมในกิจกรรมนี้เรียนถามเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมที่กำลังจะมีเนี่ยBetterMindBetterBangkok 2026เนี่ยมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่ามันเป็นครั้งที่5แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมปีนี้ก็จะเป็นปีที่5ที่เราจัดคือต้องท้าความก่อนว่าวันที่10ตุลาของทุกปีอะครับจะเป็นวันสุขภาพจิตโลกเนาะจะเป็น World Mental Health Day อะครับเราก็เลยคิดว่าภาคประชาสังคมอะเราน่าจะต้องมารวมตัวกันเพื่อผลักดันให้มันมีงานสุขภาพจิตเกิดขึ้นในประเทศไทยที่คนทั่วไปหรือคนที่ทำงานในสาย NGO มูลนิธิหรือคนที่ผลักดันงานด้านเนี้ยได้มารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยประเด็นสุขภาพจิตมันเป็นประเด็นที่สำคัญนะเป็นประเด็นที่รัฐเองรัฐบาลเองหรือภาคเอกชนเองจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับผมปีนี้ทุกปีที่เราจัดมาแล้วกันก็จะเป็นปีที่เราจะชวนทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้กำหนดนโยบายหน่วยงานเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เป็นมูลนิธิหน่วยงานที่เป็นsocial enterprise หรือธุรกิจเพื่อสังคมอะครับมาคุยกันว่าช่องว่างในการดูแลสุขภาพจิตของเราในประเทศตอนนี้มันมีประเด็นอะไรอยู่บ้างแล้วถ้าเราจะอุดรอยรั่วที่มันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวนโยบายของเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ได้ครับผมอันนี้ก็เลยจะเป็นงานปีที่5ที่เราจะมาทำงานด้านนโยบายสุขภาพจิตการที่ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์มามีส่วนร่วมในงานนี้ได้ด้วยครับซึ่งธีมหลักของเราในปีนี้จะเป็นเรื่องของการความยืดหยุ่นทางจิตใจก็ถ้าหากว่าใครที่มาร่วมงานวันที่10ตุลาคมนี้ที่ MQTR ครับก็จะสามารถได้เรียนรู้ด้วยว่าการดูแลสุขภาพจิตตัวเองเราสามารถทำยังไงได้บ้างแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าสุขภาพจิตตัวเองเนี่ยหรือสุขภาพจิตของทุกคนปัญหาบางทีมันไม่ได้เป็นแค่ปัจจิบุคคลมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยงั้นโครงสร้างที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาที่จะมามีความเมตตาต่อคนด้วยเนี่ยมันควรจะเป็นโครงสร้างแบบไหนเราจะได้มาเรียนรู้แล้วจะได้มาแชร์ความคิดของเรากันด้วยเหมือนกันว่าถ้าเมืองนี้เมืองที่เราเรียกว่ากรุงเทพจะต้องมีนโยบายที่ดีขึ้นอ่ะมันควรจะเป็นนโยบายแบบไหนอ่ะนะครับผมซึ่งงานก็จะเป็นงานฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปถึง 18:30 นะครับผม
0: ในวันที่10ตุลาคมก็คือวันเสาร์นี้นี่เอง
1: ใช่แต่สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถไปที่ YouTube ของไทย PBS Facebook ไทย PBS หรือของสติเองก็ได้นะครับเราจะมีไลฟ์สดงานตลอดทั้งเวลาด้วยนะครับผมไปบนทั้ง YouTube กับ Facebook ด้วย
0: ค่ะนี้ถ้าย้อนถามกลับไปว่านี่เป็นครั้งที่5แล้วแต่ละปีเนี่ยเรามีธีมหรือว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันในแต่ละปีมั้ยคะ
1: ทุกๆปีก็จะมีธีมหรือว่าความคิดที่แตกต่างกันแหละครับเราทุกๆปีก็จะดูว่าประเด็นของปีนั้นๆมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราน่าจะต้องมาคุยกันบวกกับว่าตอนนี้เองไม่ว่าจะเป็นสติแอปหรือภาคีของเราอย่างเช่นสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตเราเองกำลังพยายามผลักดันนวัตกรรมหรือนโยบายทางสังคมยังไงบ้างนะครับผมเราก็จะมีการดูว่าแล้วเราจะสร้างเป็นธีมอะไรดีปีที่ผ่านมาก็เคยมีธีมที่ชื่อว่า love love หรือธีมที่ชื่อว่า hope hope นะครับความหวังแล้วทุกๆปีเราก็จะมาหยิบยกอย่างเช่นช่วงปี 2023-2024 เราก็มาพูดเรื่องของกลไกทางสังคมว่าพื้นที่สาธารณะที่มีมันควรจะมีพื้นที่ดูแลจิตใจยังไงบ้างโดยการใช้กลไกสังคมมาดูแลใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นด่านแรกของปัญหาทางใจนะครับแล้วก็ปี2025เราก็มาคุยกันว่าจริงๆแล้วในสังคมเรายังมีกลุ่มเปราะบางที่เราไม่เคยให้ความสำคัญเลยอย่างเช่นผู้พิการเราจะให้ผู้พิการเองเนี่ยมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตยังไงได้บ้างเพราะจริงๆแล้วผู้พิการก็สามารถได้

0: รับการอบรมเพื่อเป็นบุคลากรในการดูแลจิตใจเบื้องต้นก่อนได้มันก็เป็นงานที่เรากับภาคีทำมาแล้วก็ผลักดันมาแล้วก็พยายามผลักดันให้มันเป็นนโยบายออกมาได้ครับ
1: แล้วต้องมองว่าณปัจจุบันนี้เองค่ะเรื่องของความเครียดสะสมต่างๆเนี่ยเรื่องของวัยเนี่ยคนที่พี่แบบเจอกับความเครียดหรือว่ามีความเครียดสูงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอายุเขาแบบน้อยลงประมาณแบบ20กว่านี้ก็เริ่มมีความเครียดในช่วงนี้เหมือนจะคนรุ่นใหม่จะมีความเครียดเยอะขึ้นไหมคะ
0: จริงๆต้องบอกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตที่สุดนะครับผมเลยเรื่องปัญหาทางด้านโรคจิตเวทจะเป็นช่วงที่อยู่ในวัยอายุประมาณ 14-25 ปีจะ
1: เป็นช่วงเรียนเลยนะ
0: ใช่ครับก็คือมันเป็นช่วงที่เขาเองตัวเด็กเองยังพัฒนาตัวเองอยู่เนาะแล้วในเวลาเดียวกันสังคมรอบด้านเขาก็กำลังพัฒนาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมมันก็เลยจะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะก็คือถ้าหากว่าสังคมที่เขาอยู่มันเป็นสังคมที่มีการบูลลี่การกดดันกันหรือว่าเขาเองถูกกดดันจากพ่อแม่หรือถูกกดดันจากสิ่งอื่นๆแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งมีโซเชียลมีเดียการที่เขาเอาตัวเองไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปรียบเทียบกับคนอื่นๆเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเองอาจจะมีปัญหาความเครียดตามมาบวกกับปัญหาทางด้านจิตเวชได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมส่วนผู้ที่อายุสูงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นช่วงวัย 24-25 ก็จะเป็นช่วงที่มีภาระที่ต้องรับมากขึ้นบางคนก็คือเริ่มการทำงานละมีแรงกดดันเรื่องของงานแรงกดดันเรื่องของหน้าที่ค่าใช้จ่ายที่ตามมาหรือบางคนกำลังจะก้าวสู่การมีครอบครัวของตัวเองก็จะเป็นแรงกดดันใหม่ๆที่เสริมเข้ามาด้วยนะครับผมเลยช่วงเวลา 14-25 เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผ่านทางสังคมค่อนข้างสูงมันเลยจะทำให้มีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงแล้วก็เป็นโรคมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตเวทได้ครับผมแต่ถ้าตอนนี้ลง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เชิญค่ะเชิญ
0: ถ้าเรามาดูตัวเลขในประเทศไทยอะครับถ้าดูเกินนั้นไปว่ามันหาทางใจมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่โรคจิตเวทแต่มันเป็นถึงขั้นที่มีคนไปถึงฆ่าตัวตายหรือจบชีวิตตัวเองอะเราก็จะมีตัวเลขว่าปัจจัยการทำร้ายตัวเองหรือการตายจากการทำร้ายตัวเองนะครับเป็นปัจจัยการตายที่3ของเยาวชนไทยช่วงอายุประมาณ 17-19 ปีนะครับจะเป็นปัจจัยที่3แต่ว่ากลุ่มที่มีการทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตสูงที่สุดจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุประมาณ57ปีขึ้นนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการตายจากการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งมันก็มีประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการป่วยเรื้อรังหรือความเหงาที่เป็นตัวกระตุ้นในสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ทีนี้ผู้ใช้สติแอปเนี่ยในส่วนของเด็กอายุ 14-15 ถึงประมาณนี้ค่ะเข้ามาใช้แอปของเราเยอะขึ้นใช่ไหมคะ
0: ของเราตอนนี้กลุ่มที่ใช้เยอะที่สุดจะอยู่ช่วงประมาณวัย20กว่าถึงประมาณช่วง35ปีอะครับจะเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบเราเยอะที่สุด
1: ค่ะแล้วถ้าถามกลับไปทีได้ไหมคะว่าถ้าใครหลายคนก็สนใจจะไปร่วมงานนั้นจริงๆในงานมีอะไรบ้างนะคะที่แบบอยากจะให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วอยากจะไปร่วมงานเนี่ยเขาจะได้ไปเรียนจะไปรู้อะไรบ้างในงานนั้นนะคะ
0: ในงานก็จะมีบูธหลายบูธของภาคีทางภาคีภาคสังคมนะครับที่มาโชว์ว่าเฮ้ยเขากำลังผลักดันงานได้นโยบายสุขภาพจิตยังไงบ้างหรือว่าตอนนี้เองในประเทศไทยอ่ะเรามีกำลังทำงานด้านสุขภาพจิตอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็เราเองก็จะมีน้องๆเยาวชน15กลุ่มที่จะมาแชร์งานนวัตกรรมหรือไอเดียที่น้องๆเองก็มีความคิดไว้แล้วก็แข่งขันกันมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลของตัวเองครับมาแสดงที่งานด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วสมัครมา37แล้วเราคัดเลือกมา15แล้วก็จะมี3คนที่ได้ขึ้นเวทีเพื่อที่แสดงวิสัยทัศน์ในงานด้านสุขภาพจิตที่เขาอยากจะทำด้วยนะครับผมแล้วเราเองก็จะมีเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนสามารถมาร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มาลองเช็คอินอารมณ์ตัวเองแล้วดูซิว่ากลิ่นแบบไหนจะสามารถทำให้เราผ่อนคลายได้บ้างหรือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เรามาสร้างเป็นเหมือนสมุดพกเล็กๆน้อยๆของตัวเองเพื่อเป็นสมุดพกดูแลใจตัวเองได้นะครับผมหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักกับโรคสมาธิสั้นหรือกลุ่ม ADHD มากขึ้นก็จะมีหลายๆกิจกรรมที่สามารถมาร่วมในงานได้บวกกับเสวนาที่จะเกิดขึ้นบนเวทีครับเราก็จะมีเสวนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของความยืดหยุ่นทางจิตใจที่จะได้เรียนจากประสบการณ์ตรงเนาะของผู้ที่มาเสวนาไม่ว่าจะเป็นคุณแตงโมอันจันต้นที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่วิทยาจุฬาหรือว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่จะเป็นทางกทมเองทางกรมสุขภาพจิตเองแล้วทางสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนนะครับจะมาแคท แล้วก็จะมาให้ดูว่าเอ้ยปัญหาตอนนี้อยู่ยังไงแล้วเราเองจะต้องก้าวข้ามปัญหานี้เพื่อสร้างนโยบายที่ดีขึ้นอีกในบ้างครับ
1: ค่ะก็ถ้าสามารถถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในFacebook Fanpage ของสติก็ได้มันน่าจะมีรายละเอียดอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับสามารถมาได้เลยครับผมที่ @sti@app นะครับสามารถมาที่ Facebook ได้ Instagram ได้เลยครับผม
1: ค่ะนี่ย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของเยาวชนอย่างที่เมื่อสักครู่บอกว่ามีการแบบจัดการประกวดเนาะกันขึ้นมาแล้วก็คัดออกมาให้เหลือ3คนที่จะขึ้นเวทีจากผลงานของเด็กๆค่ะเรามองเห็นอะไรไหมคะว่าเขาใช้นวัตกรรมในการเข้ามาแก้ปัญหายังไงบ้างเนี่ยค่ะ
0: เขามีไอเดียทั้งเป็นนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีนะครับใช้แอปในการแก้ไขปัญหาใช้ AI จนไปถึงการที่ว่าใช้นวัตกรรมทางสังคมคือให้มันมีกิจกรรมในพื้นที่ที่เป็นโลกจริงแล้วก็เอากลุ่มวัยที่เป็นผู้สูงอายุกับกลุ่มวัยที่เป็นเยาวชนกันเองมามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ไหมแล้วก็ให้ทั้งสองวัยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็จริงๆแล้วมีกิจกรรมหรือมีไอเดียที่ดีเยอะเต็มไปหมดเลยอะครับผมก็น่าสนใจมากแล้วอยากให้ทุกคนได้มาเห็นว่าจริงๆแล้วเยาวชนไทยก็มีความคิดที่เป็นเลิศเหมือนกันนะครับ
1: แต่ละครั้งแต่ละปีที่เราจัดเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการประเมินไหมคะว่าสิ่งที่เราได้อะไรบ้างในแต่ละปีแล้วทำให้เราสามารถมาต่อในปีต่อไปได้อะค่ะ
0: ก็จะมีเป็นนโยบายหรืองานที่เราคุยกันไว้ว่าปีต่อๆไปเราจะทำอะไรบ้างแล้วทุกๆปีที่มาครับเราก็จะมาโชว์ว่าปีที่แล้วเราได้พูดคุยประเด็นอะไรเอาไว้แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเรากับภาคีได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆแล้วก็ต่อยอดให้มันดีขึ้นแล้วก็ปีต่อไปเราจะทำอะไรก็มีการเหมือนอัปเดตทุกคนที่มาร่วมงานทุกๆปีอะครับว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมหรืออีเวนต์นี้แล้วก็หายไปนะแต่ว่ากิจกรรมนี้ทำอะแล้วต่อจากงานอะคนด้านหลังก็ทำงานต่อเพื่อที่จะ make sure ว่าปีต่อไปเรามีของมานำเสนอว่าปีที่ผ่านมาสัญญาอะไรไปปีนี้เราได้ทำให้มันเป็นนวัตกรรมหรือทำเป็นโครงการหรือทำเป็นนโยบายออกมาแล้วนะแล้วเราสัญญาจะทำไปต่อไปหลังจากนั้นนะครับ
1: ทีนี้น่าจะเป็นคำถามเกือบสุดท้ายก็คือเห็นว่าในช่วงปลายปีใช่ไหมคะที่ทางสติเองจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับนานาชาติด้วย
0: ใช่ครับอันนั้นจะเป็นงานปีหน้าของเราครับผมที่เราจัดประชุมด้านสุขภาพจิตระดับโลกอะครับผมที่ประเทศไทยในพฤศจิกายนปีหน้าครับ
1: มันบอกได้ไหมคะว่าเป็นการประชุมยังไงมันสำคัญยังไงแล้วจะช่วยกำหนดทิศทางหรือการขับเคลื่อนเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตทั้งไทยและภูมิภาคยังไง
0: ได้ครับก็คือตัวผมเองได้มีโอกาสไปประชุมงานด้านสุขภาพจิตระดับโลกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายที่แล้วครับผมแล้วก็เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วการพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพจิตในต่างประเทศเนี่ยมันมีการพูดคุยในประเด็นที่กว้างแล้วก็ลึกกว่าที่มีการพูดคุยอยู่ในประเทศไทยมากแล้วก็ปีที่แล้วผมเองได้ไปขึ้นเวทีที่สิงคโปร์ครับก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเวลางานพวกนี้มันจัดในประเทศไหนๆเนี่ยเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือประเทศนั้นก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันแล้วผมคิดว่าจะทำยังไงได้นะที่จะเอางานวิชาการด้านสุขภาพจิตไม่ได้เป็นงานวิชาการด้านจิตวิทยาไม่ได้เป็นงานวิชาการด้านจิตเวชแต่เป็นงานวิชาการด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะเลยเนี่ยมาที่ประเทศไทยด้วยบ้างก็เลยได้เป็นนำเสนอให้กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับว่าผมอยากจะดึงงาน Global Mental Symposium เนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วมันคือการร่วมมือระหว่างสติแอปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทาง Duke NUS ที่สิงคโปร์ครับมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อมาจัดงานนี้เป็นปีที่2ที่ประเทศไทยแล้วก็เราก็จะมาคุยกันว่าผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติผลกระทบของ AI ผลกระทบของปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ผลกระทบของเศรษฐกิจทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนยังไงบ้างเราไม่สามารถดูการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแค่การรักษาได้แล้วเราจะต้องมีการทำโครงการทำนโยบายทำวิจัยทำความคิดที่มันล้ำไปกว่านั้นแล้วต้องมาคิดแล้วว่า AI ตอนนี้มันมีส่วนร่วมในการทำให้สุขภาพจิตคนดีขึ้นแล้วก็แย่ขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันยังไงบ้างหรือปัญหาเรื่องของอุทกภัยอย่างเช่นที่เราเจอน้ำท่วมอย่างเช่นที่เราเจอน้ำท่วมมาที่หาดใหญ่ด้วยหรืออย่างเช่นที่เนปาลที่เพิ่งมีปัญหาเกิดขึ้นไปที่ดินโคลนสาดนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีปัญหามันมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตยังไงได้บ้างหรือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นไทยกัมพูชามันมีผลต่อกลุ่มคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนยังไงบ้างซึ่งบางทีเราไม่คุยเป็นนโยบายแล้วหลายคนยังไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถดึงความชุดความคิดแบบนี้มาในประเทศไทยได้มันจะขยาย คำว่าสุขภาพจิตให้คนเห็นและเข้าใจว่าประเด็นสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่สามารถติดอยู่แค่กับกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมสุขภาพจิตได้ละมันจริงๆแล้วต้องไปอยู่ในทุกจุดของกระทรวงและทุกกระทรวงไม่สามารถแค่มาเซ็น MOU แล้วก็จบกันไปทุกกระทรวงควรจะมีพันธกิจร่วมกันว่าเราจะทำให้สุขภาพจิตของคนไทยดีขึ้นยังไงได้บ้างโดยการทำนโยบายที่มันตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนแท้จริงนะครับก็เลยงานเสวนานั้นอาจจะเป็นงานเสวนาที่มาเปิดประตูให้ทุกคนเห็นภาพปัญหาที่มันมีมากขึ้นแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกอ่ะมันมีอะไรที่เกิดขึ้นอยู่บ้างตอนนี้ครับ
1: งานจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะคะพอจะทราบยังคะตอนนี้
0: งานนั้นจะจัดขึ้นวันที่15 16 17พฤศจิกายนปี2027ครับ
1: ปีหน้าเป็นปลายปีหน้าถูกไหมคะ
0: ปลายปีหน้าเลยครับ
1: เดี๋ยวคงได้มาอัปเดตกันค่ะว่าเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่าแต่ที่บอกเลยเป็นเรื่องของหลายคนก็จะบอกว่าหลายคนที่กำลังแบบหลายคนที่ประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตหลายคนก็จะเป็นไปในทางลบเนาะเรื่องของความเห็นว่าหลายคนจะบอกเอ้ยเป็นสุขภาพจิตไม่ดีเป็นโรคจิตเป็นจิตเวทคือหลายคนก็จะมองพอพูดถึงเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยหลายคนจะมองเป็นภาพลบหมดเลยแล้วก็จะถูกมองในแง่ลบผูกมองแบบรังเกียจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะเรื่องของการปรับทัศนคติของคนมันน่าจะปรับกันได้แล้วเพราะสมัยนี้เองก็มีอะไรให้เราได้อ่านเยอะขึ้นนะมัน
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ฉะนั้นก็เราอยากให้ฝากว่าจริงๆเรื่องของสภาพจิตมันเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องของสภาพสุขภาพกายเนาะสุขภาพจิตเองก็เรียกว่าสำคัญกว่าด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็พูดได้ว่าถ้าสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพกายก็จะไม่ดีไปด้วยหรือสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตก็จะไม่ดีไปด้วยเพราะว่าเราลองคิดดูแล้วกันบางทีความเครียดของเรามันไม่ได้ออกมาแค่ทางจิตใจแต่มันออกมาทางร่างกายด้วยมีไหมเครียดแล้วกินไม่ลงหรือเครียดแล้วกินเยอะขึ้นเครียดแล้วก็แบบมีการกัดฟันมีการขาเขย่ามากขึ้นบางทีเหงื่อแตกหรือเหงื่อออกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีผลเนาะหรือบางทีคนที่สุขภาพกายไม่ดีก็มีความเครียดอื่นๆตามมาด้วยเหมือนกันมันเลยไม่ใช่ว่าเราจะดูแลอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างจะดีมันควรจะต้องดูแลทั้งสองอย่างไปด้วยกันเพื่อที่ว่าเราจะได้มีชีวิตที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดนะครับผม
1: ทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ยินคำนี้คำว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจอธิบายได้ไหมคะว่าเราจะทำยังไงหรอมันเป็นความยืดหยุ่นเอาใจเรามายืดหยุ่นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ความยืดหยุ่นทางจิตใจก็คือการที่ว่าเราเป็นเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอะครับถ้าวันนี้ใจเราสะดุดเราสามารถลุกกลับขึ้นมาได้เร็วขนาดไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนะว่าเราสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีไหมหรือว่าเราสามารถรับมือกับความเศร้ายังไงได้บ้างนะครับผมหรือว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราจะจมดิ่งอยู่กับมันเลยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นสกิลเนาะที่เราจะต้องมีครับผมแต่มันคือการที่ว่าเราสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพจิตให้เรารับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นรับรู้ทันใจรับรู้ทันอารมณ์ของตัวเองหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราเองบางทีรับมือกับความเครียดไม่ได้เรามีการสร้างกลุ่มคนรอบข้างเราที่จะเป็นเหมือนห่วงยางให้เราในวันที่เราไม่ไหวหรือเปล่าอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนของเราเป็นพ่อแม่ของเราเป็นคนที่รู้ใจของเราหรือที่ทำงานของเราที่จะสามารถมาช่วยสปอร์ตเราได้ครับถ้าเราสามารถมีห่วงยางที่จะทำให้เราสามารถลอยตัวในวันที่เราไม่ไหวได้อะนั่นคือความยืดหยุ่นทางจิตใจที่เราได้สร้างกรอบไว้ให้เราแล้วแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าวันนี้เราล้มเราลุกกลับขึ้นมาได้ในอนาคตเราก็จะรู้ว่าถ้าเราล้มเราก็กลับขึ้นมาได้อันนี้มันก็เลยจะเป็นการที่เรารู้แล้วว่าเรามีความรอบรู้ทางใจที่ดีขึ้นนะครับ
1: สุดท้ายท้ายสุดใน1นาทีอยากให้ฝากงานนี้แล้วกันค่ะว่าใครสนใจให้ไปร่วมกิจกรรมกับงานนี้ยังไงที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: สามารถมาที่ M Quartier นะครับผมชั้น M ที่ Q Stadium ได้เลยนะครับจะเป็นงานของสติแอปร่วมกับภาคีของเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตกทม.มูลนิธิเพื่อคนไทยดีกรีมไทย BBS แล้วก็ M District นะครับผมที่จะรังสรรค์งานนี้ให้เกิดขึ้นงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้เลยมาลงทะเบียนที่หน้างานได้แล้วก็ร่วมงานได้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่จอดรถอาจจะไม่ค่อยมีถ้ามาแนะนำให้มา BTS พร้อมพงเนาะมาถึงปุ๊บก็สามารถเดินชั้นเดียวกับ BTS ต่อเข้ามา M Quartier แล้วก็มาที่ Q Stadium ได้เลยครับ
1: ก็เชิญชวนกันค่ะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่ M Quartier นะคะ Better My Better Bangkok 2026วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะอยากให้ทุกคนดูแลทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายไปพร้อมๆกันนะคะอลิสาและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM คลื่นความคิดมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ38ประการหมายถึงด้วยความถูกต้องและสุจริตอาชีพหากเรามีเป้าหมายเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เตรียมพร้อมไม่ประมาทมีคัน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านเปิดศึกซักฟอก18รัฐมนตรีลั่นถ้าไม่มีชื่อภูมิใจไทย18นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่มีรายชื่อรัฐมนตรีรวม18คนว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศเห็นรายชื่ออยู่ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวถามว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมีแต่ชื่อของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกสัปดาห์ฉะนั้นทราบความเป็นไปและเน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมในการชี้แจงหรือแม้รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงหรือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการชี้แจงแทนในส่วนงานจะต้องมีความพร้อมการมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็เปรียบเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงกล้าทำไม่ร่วมซักฟอกชี้ฝ่ายค้านหวังผลการเมืองมุ่งปมหัวสวมากกว่าตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราโฆษกพรรคกล้าทำกล่าวถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าทำไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสว.มากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่อภิสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามน้ำท่วมกทม.และการยกเลิกบึงคูบอนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรี

0: ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังได้ถามถึงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงของกทม.กรณีบึงคูบอนที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี2556แต่จุดพลิกคือปี2566พบว่าผู้บริหารกทม.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบจำนวนมากกระทบประชาชนทั้งที่ผ่านการประชาพิจารณ์และเดินหน้ามาจนถึงออกพระราชกฤษฎีกาแล้วจนสุดท้ายนำมาสู่การยกเลิกเป็นทางการในปี2569ตามข้อสังเกตของผู้บริหารกทม.จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยตรวจสอบนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่ายอมรับว่าบึงคูบอนได้รับการทบทวนจากกทม.เพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าแต่สิ่งที่กังวลตนพร้อมตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้โครงการแก้มลิงมีความจำเป็นส่วนโครงการทดแทนคือทำอุโมงค์ก็มีความจำเป็นเช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องจากส.ส.ที่ต้องการบึงคูบอนกลับมาแล้วทางมหาดไทยจะช่วยดูส่วนการทำงานของกทม.ยอมรับว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาบางพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ยามวิกฤตซึ่งได้ติติงไปยังกทม.แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคา75สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 ราคาคงเดิมปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุสดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงถึง 3,200,000 บาร์เรลซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ดันราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรสีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
8: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
9: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสาร

0: Radio.
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำนะครับวันนี้จัดนอกสถานที่คือผมเบี้ยวอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะว่าไปช่วยน้ำท่วมนะไปวันที่กำลังจัดอยู่เลยเนี่ยคืออยู่ที่ตรงสะพานเคหะร่มเกล้านะก็แบบอีลุงตุงนางมากรถเข้ารถออกโบกรถกันอยู่แล้วแบบพอจะจัดรายการคือตอนแรกคิดว่าจะจัดรายการแล้วก็จะโชว์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าจริงๆตรงเคหะร่มเกล้าการทำงานของอาสาสมัครเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนั้นคนมันน้อยแล้วต้องขนน้ำจากรถ6ล้อให้ทันแล้วมันรถมันต่อคิวยาวมากคือมันแบบมันอีลุงตุงนางจริงๆนะต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังว่าจะอยากจะเล่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์อื่นๆอยู่ด้วยแต่ซึ่งเดี๋ยวมาสรุปกันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนได้เดี๋ยวข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนดีกว่าของน้ำพริกแม่รัศมีกันก่อนนะเพราะว่าเอาบอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะที่มาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารนะครับฟังทางนี้ได้เลยนะครับหารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีนะครับของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงชลบุรีนะครับการันตีความเด็ดดวงด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะครับพร้อมความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะครับการันตีฝีมือและความอร่อยสืบทอดประหยัดมาประวัตินะฮะยาวนานมากว่า10ปีนะฮะแล้วก็ผ่านการออกร้านในงานต่างๆทั้งงานจังหวัดงานอำเภองานอื่นๆนะฮะมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็วัตถุดิบดีทุกอย่างยอดเยี่ยมทำมาดีมากๆนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะฮะมีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบนะฮะน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกปลาน้ำรกปลาปนน้ำพริกแมงดานะครับคือทุกอันดีหมดนะฮะแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะครับผมแล้วก็ทานแบบไหนก็ได้นะฮะกินกับผักกินกับข้าวกินกับอะไรก็ได้นะครับง่ายดีครับเป็นของกู้เมืองไทยมานานนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับก็ช่วงนี้โปรดีนะครับซื้อถ้าซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางนะครับ12กระปุกนะครับก็จะได้ฟรีแบบขนาดเล็กอีก12นะครับรวมเป็น24กระปุกยกเซตเลยนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจ่ายแค่890บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าอยากสั่งซื้อนะฮะง่ายๆนะครับผมสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอตนะครับผมสามารถโทรนะครับโทรด่วนได้เลยครับ02-114-3990นะครับย้ำอีกรอบนะฮะช็อปมาเนียบายเอ็มคอตนะครับ02-114-3990นะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะเบรกแรกนะครับผมก่อนที่เราจะไปลุยเรื่องน้ำท่วมกันนะฮะก็โอเคน้ำท่วมปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่นะครับตอนนี้ฟลอราวิลก็เริ่มปั๊มน้ำออกแล้วนะครับแต่ว่าที่ทางลาดกระบังก็ยังดูเดือดอยู่ซึ่งมันเป็นคำถามที่ทุกคนชอบถามกันซึ่งมันเป็นคำถามที่ตอบยากเนาะตอบยากใช้คำว่าตอบยากแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือหนึ่งคือประเด็นการเมืองคู่กับประเด็นคู่กับประเด็นของการจัดการภัยพิบัตินะครับซึ่งผมก็จะพูดอยู่เสมอว่าเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอ่ะซึ่งภาครัฐจะต้องปรับปรุงอ่ะก็จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตั้งแต่สมัย

น้ำท่วมมาตั้งแต่ปี40เป็นแบบ35 37 4140 43 47คือมันจะมีตลอดครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะฮะแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันเคยไปสัมผัสมาเยอะแล้วน้ำท่วมโคราชน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีนะครับไม่ใช่ปราจีนปัจจุบันด้วยปราจีนในอดีตด้วยก็ไปน้ำท่วมประจวบชุมพรสุราษฎร์นครนะครับคือผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาแล้วก็มันมีอยู่2อย่างนะครับคือเราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรมันมีช่องทางให้แก้ไขได้ถ้าภาครัฐทำงานมากขึ้นและฉลาดขึ้นนะครับภาครัฐคำว่าภาครัฐไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเรามักจะว่าคนหนึ่งนะครับแล้วเราจะชอบพูดเหมือนปี54เราจะว่านายกปูหรือจะเป็นหรือว่าจะเป็นปัจจุบันที่จะว่าผู้ว่าชัดชาตินะฮะหรือผู้ว่าราชการจังหวัดผอ.เขตหรือปภ.หรือใครก็ตามจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการจัดการโดยองค์รวมซึ่งก็ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บกันสักเล็กน้อยอันนี้เป็นของที่ชัดเจนผมใช้คำนี้นะว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้ว โดยหน้าที่โดยภาษีของประชาชนนะครับ ขอไปนะคือมันจำเป็นนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกแบบมามี2 อย่างนะครับที่สำคัญซึ่งไอ้ส่วนหนึ่งของคำของชื่อของเขาเนี่ยมันยังถูกไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่จริงๆคือการป้องกันแต่การบรรเทาสาธารณภัยเข้าใจได้แล้วก็มีงบประมาณที่จำกัดซึ่งปภ.ใช้งบฉุกเฉินมากกว่านี้เป็นงบประจำเพราะงบประจำเนี่ยมีไม่ได้เพียงพอต่อการทำงานนะครับจำนวนคนมันก็น้อยจำนวนอุปกรณ์ก็น้อยจำนวนงานก็น้อยการทำงานอย่างเป็นระบบการใช้เทคโนโลยีก็ไม่สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทุกอย่างถูกตรึงไปทุกที่หมดนะครับรวมไปถึงคืองานภัยพิบัติมันเป็นงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นในจีนในยุโรปในอเมริกานะฮะนิวออร์ลีนนะพายุไปดูพายุแคทรีน่าได้ไม่สวยเลยนะครับสภาพเละเทะเปื้อนเปื้อนกันไปหมดนะครับภาครัฐล้มเหลวฟีมาล้มเหลวนะครับอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันซึ่งฟีมาก็คือองค์กรแบบเดียวกับปภ.บ้านเรานะครับการจัดการของทรัมป์ต่อการทำงานก็ล้มเหลวคือมันไม่ใช่แค่ที่ใดที่หนึ่งทุกที่เป็นการทำงานที่ล้มเหลวหมดเพราะมันคือภัยพิบัติซึ่งถ้าภัยพิบัติมันไม่เกิดมันแปลว่าเราสามารถป้องกันมันได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันส่วนที่มันป้องกันไม่ได้คือมันอยู่เหนือกว่านั้นวิธีการคือพยายามที่จะแก้ให้มันป้องกันได้ดียิ่งขึ้นแต่แน่นอนครับการป้องกันอย่างเดียวมันไม่ใช่ทางออกนะครับถ้าเราทำให้โลกร้อนขึ้นอีก10องศาสมมุติถ้าอีก10องศาต่อให้เรารับน้ำฝนได้500ต่อให้เราย้ายคนทั้งกรุงเทพออกไปเลยไปอยู่นครสวรรค์ขึ้นไปเป็นต้นไปเลยน้ำเราก็หนีน้ำไม่พ้นเราหนีฝนไม่พ้นมันยังไงมันก็ท่วมอ่ะนะครับเราย้ายคน70ล้านคนออกจากตรงนี้แล้วทำทั้งเขาเรียกว่าทั้งพื้นที่ลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยเดลต้าทั้งหมดจนถึงแถบเนี่ยนะครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยให้เป็นอ่างเก็บน้ำขุดลึกลงไปจนกระทั่งแบบลึกแบบลึกลงไป100กว่าเมตรเลยก็ได้200เมตรเลยก็ได้แล้วทั้งตรงนี้เป็นอ่าวไทยใหม่เลยก็ได้ไว้สำหรับเก็บน้ำโดยเฉพาะเนี่ยเป็นแก้มลิงโดยเฉพาะก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับถ้าตราบใดที่เรายังทำให้สภาพอากาศมันเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนครับคือแบบว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีนะครับนะทำให้มันไวขึ้นในการแจ้งเตือนนะครับในการแจ้งเตือนอย่างเช่นเราคือประชาชนด้วยความไม่รู้นะนี่ต้องใช้คำนี้ว่าด้วยความไม่รู้อย่างเช่นแผ่นดินไหวอะครับถ้าแผ่นดินไหวเกิดห่างจากจุดที่เราอยู่ประมาณ50กิโลอะครับการแจ้งเตือนเนี่ยถ้าบอกว่าคุณแจ้งเตือนเราชั่วโมงนึงไม่ได้หรือเราจะได้หนีออกมาได้ทันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันความเร็วมันพอๆกับที่มีคนเดินเข้ามาในบ้านคุณแล้วชักปืนยิงคุณแล้วคุณคิดว่าตำรวจจะสามารถเดินมาป้องกันคุณได้มันอยู่ในหลักการแบบนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทำความเข้าใจก่อนที่จะไปติติงใครนะครับว่าเราตีได้แต
แต่เราตีในส่วนที่เราถ้ายิ่งเรามีความรู้เราจะตีได้อย่างแม่นยำแล้วรู้ว่าส่วนใดทำได้จริงหรือไม่ได้จริงนะครับแล้วหลายๆครั้งเราไปคาดหวังเราเป็นประชากรที่คาดหวังเยอะเกินไปซึ่งทางออกมันทำได้แต่ทางออกนั้น require หรือจำเป็นที่จะต้องใช้ประชากรทั้งกรุงเทพเป็นทางแก้ด้วยเช่นถ้ามีน้ำวันหนึ่ง300มิลลิลิตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยสามคือถ้ามันมีน้ำเกิน300รอบอสอมอเนี่ยไม่ใช่รอบอสอมอเป็นสอมอต่อชอมอเนี่ยใช่ไหมฮะก็มอรอดิมอรอต่อชอมอถ้ามันมีน้ำเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเราหวังว่ามันจะไม่ท่วมอ่ะวิธีการเดียวคือต้องย้ายคนทั้งกรุงเทพออกไปแล้วเปลี่ยนทั้งกรุงเทพเป็นคลองก็คือทำเป็นทะเลสาบก็คือวิธีการแก้เลยนะที่ make sense ที่สุดในการรับมือน้ำขนาดนั้นคือขุดทั้งกรุงเทพ 1ถึง2เมตรคือย้ายคนทั้งกรุงเทพออกทุบบ้านทิ้งทั้งหมดที่มีในกรุงเทพทั้งหมดเลย50เขตทุกคน 100% แล้วย้ายบ้านทั้งหมดนั้นออกไปจังหวัดอื่นแล้วขุดกรุงเทพลึกลงไป1เมตรนะฮะอันนี้คือวิธีแก้ที่ถูกต้องและปลายขอบทั้งหมดเนี้ยปลายขอบทั้งหมดเนี้ยปลายขอบอ่าวไทยทั้งหมดอะทำเป็นปั๊มน้ำหมดเลยหรือทำเป็นเขื่อนเลยแล้วก็แบบเป็นท่อเป็นปั๊มอะแล้วปั๊มมันออกไปหมดเลยเราถึงจะรอดนั่นคือทางออกเดียวเท่านั้นหรืออาจจะแก้ไม่ได้ด้วยซ้ำคือมันจะท่วมอยู่ดีมันจะท่วมออกไปที่จังหวัดอื่นจะฉะเชิงเทราปทุมสมุทรปราการและสมุทรสาครอยู่ดีนะครับนั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมีเยอะมากกว่าพื้นน้ำมีเยอะมากกว่าพื้นความเข้าใจที่หนึ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจกันคือน้ำมีเยอะมากกว่าพื้นนะครับแล้วโอเคถ้าน้ำมีเยอะมากกว่าพื้นต่อมาคือเราทำไมเราถึงผ่านไป10วันแล้วทำไมเราถึงยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับครั้งที่แล้วน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนรอบนี้คือ10กว่าวันแล้ว14วันสำหรับหลายๆที่15วันสำหรับหลายที่นะครับข้อที่1กรุงเทพระบายน้ำได้3ทางคือทางซ้ายทางขวาทางล่างนะครับซ้ายขวาล่างนะครับข้างล่างระบายไม่ได้ข้างขวาระบายไม่ได้เพราะน้ำท่วมเหมือนกันฝนตกไม่ใช่ตกแค่กรุงเทพคนกรุงเทพอย่าเพิ่งคิดเยอะน้ำตกฝนตกตั้งแต่เลยอยุธยาไปอีกนะครับลงมาจนถึงสมุทรปราการสมุทรสาครลงไปถึงอ่าวไทยเลยนะครับเป็นวงกลมใหญ่แล้วแช่อยู่งั้นสามวันดังนั้นไปจนถึงปาจีเนี่ยท่วมไปจนถึงสุพรรณกาญจนบุรีเนี่ยท่วมนะครับท่วมหมดเลยนะครับถ้ามันท่วมหมดเลยอ่ะถ้ามันท่วมหมดเลยครับมันจะระบายไปไหนอะครับถูกไหมครับน้ำจากทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องลงมาข้างล่างอะมันต้องลงออกทะเลนะครับต้องออกทะเลออกถ้าไม่ออกทะเลจะไปไหนใช่ไหมฮะสมมติคุณมีของอยู่ในบ้านคุณก็ต้องย้ายของออกหน้าบ้านคุณสามารถเอาของออกได้ทางประตูบ้านคุณมีประตูบ้าน2ประตูถ้าประตูหนึ่งถูกล็อกไว้คุณออกได้ประตูเดียวเท่านั้นนะฮะคุณอาจจะโยนของออกทางหน้าต่างได้แต่ของคุณก็อาจจะออกได้น้อยลงนะครับเหมือนกันดังนั้นปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับอันนี้คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือแก้ไม่ได้น้ำเยอะกว่าพื้นแก้ไม่ได้ครับ อย่างที่บอกว่าถ้าจะแก้มีวิธีเดียวคือย้ายออกวิธีแก้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือทุกคนทั้งกรุงเทพต้องย้ายออกจากกรุงเทพมหานครวิธีแก้เดียวเลยแล้วทำทั้งกรุงเทพมหานครเป็นอ่างเก็บน้ำยักษ์เป็นแก้มลิงขนาดยักษ์แล้วถ้าเกิดมันเกินก็แค่ต้องย้ายคนทั้งฉะเชิงเทราออกย้ายคนทั้งสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีออก
แล้วย้ายคนทั้งอยุธยาออกอย่างที่บอกคือทุกคนต้องไปเริ่มต้นที่นครสวรรค์เป็นต้นไปนะครับนครสวรรค์เป็นต้นไปก็คือนครสวรรค์ถึงเหลือกันนั้นและทำทั้งหมดทั้งข้างล่างเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำยักษ์เป็นแก้มลิงยักษ์แล้วมันจะระบายได้เร็วขึ้นนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้ในทางรูปธรรมนะ doesn't work that way คือมันไม่มีทางทำได้แต่ทีนี้มันไม่เป็นไรเรารู้ความจริงแล้วทีนี้ส่วนต่อมาคือถ้าเรารู้ว่าน้ำมันเยอะฝนมันตกเราคาดคะเนได้แล้วฝนตกวันที่หนึ่งเราเห็นว่าการตกนี้เป็นไปเรื่อยๆและปีนี้มีซูเปอร์เอลนินโญด้วยอากาศไม่ได้ปกตินะครับภาวะอากาศหรือเรดาร์อากาศหรือทุกอย่างข้อมูลมีแล้วผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันสามารถคำนวณหลายชั่วโมงถัดไปได้อันเนี้ยที่เป็นเรื่องผิดจริงๆก็คือการแจ้งเตือนว่ายกของขึ้นที่สูงนะครับยกของขึ้นที่สูงสิ่งที่คนกดแค้นผมคิดว่ามี2ประเด็นประเด็นที่1คือของเขาเสียหายบ้านเขาพังชีวิตเขาชิบหายหมดเลยเละเทะต้องยกของขึ้นที่สูงต้องป้องกันภัยนะครับซึ่งเราไม่ได้ป้องกันภัยได้ทันท่วงทีเพราะว่าฝนตกมันไม่ท่วมเดี๋ยวนั้นฝนตกหนักไม่ได้ท่วมเดี๋ยวนั้นครับมันระบายได้อยู่มันมีเวลาหลายชั่วโมงนะครับแต่พอมันขึ้นปุ๊บอะคือถ้าระบบมันอุดหยุดปุ๊บนั่นคือพึดเลยนะครับแต่ไอ้ก่อนที่มันจะเป็นแบบนั้นมันเตือนได้ครับมันเตือนได้อันนี้คือความผิดมหันต์ผิดพลาดทางการสื่อสารว่าใครฉันหรือเธอหรือฉันแล้วก็ถ้าใครทำเกินต้องติดคุกใครเป็นคนสั่งก็คนนั้นก็ติดคุกไปครับใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นนี่คือระบบราชการไทยคือระบบที่ทุกคนทำเกินกว่าที่ตัวเองโดนสั่งไม่ได้แต่นายกก็บอกฉันก็สั่งไม่เป็นเพราะฉันก็ไม่รู้เรื่องแต่ทุกคนบอกก็ต้องให้นายกสั่งแต่ข้อมูลกว่าจะไปถึงมันไม่มีทั้งที่จริงๆแล้วมีพรบป้องกันภัยปภ.ครับพรบภัยพิบัติแห่งชาติปภ.เทคโอเวอร์ได้เลยครับเป็นนายกแทนได้ทันทีนะครับแต่ไม่มีใครกล้าครับเพราะการเมืองไทยมันบัดซบไงครับอันนี้คือเรื่องปกติเข้าใจนะครับเข้าใจอย่างมากทีนี้ประเด็นที่2ที่คนจะโกรธแค้นกันคือน้ำมันไม่ลดซึ่งแน่นอนฮะยังไงน้ำก็ไม่ลดณเวลานี้นะครับมันจะค่อยๆลดเริ่มจากตะวันตกไปตะวันออกวิธีการง่ายๆที่คุณอยากรู้ว่าน้ำคุณลดหรือยังให้กาง Google Map ครับแล้วมองไปทางตะวันตกของคุณตะวันตกของคุณของในแผนที่ถ้าหมู่บ้านที่อยู่ทางตะวันตกของคุณน้ำยังไม่ลดนั่นแปลว่าคุณยังไม่ลดอย่างผมอยู่กรุงเทพพิทาครับหมู่บ้านนักกีฬานะครับในแต่ว่าผมอยู่กลางซอยผมลดก่อนนะครับคือผมก็รู้ว่าถ้ารามคำแหงยังไม่ลดผมยังไม่ลดถ้าบางกะปิยังไม่ลดผมยังไม่ลดเพราะผมอยู่ทางตะวันตกของเขานะครับเพราะน้ำอย่างที่บอกน้ำไหลระบายได้ไปทางซ้ายเท่านั้นไปทางซ้ายเท่านั้นไม่สามารถไปทางขวาหรือไปทางล่างได้ซึ่งเดิมทีอะครับถ้าคือโซนตะวันออกของกรุงเทพทั้งหมดน้ำมันต้องลงอ่าวไทยครับมันไม่ลงเจ้าพระยามันลงอ่าวไทยและไปลงที่ฉะเชิงเทราที่แม่น้ำบางปะกงแต่มันไปไม่ได้ไงฮะมันท่วมอยู่ถูกไหมฮะดังนั้นเขาต้องรอคิวที่จะไปทางซ้ายแต่ทางซ้ายมันติดอยู่เพราะมันมีน้ำขังอยู่น้ำที่ขังอยู่ที่พัฒนาการเพชรบุรีพัฒนาการนะครับตั้งแต่คลองเปรมประชากรอ่ะคลองลาดพร้าววังหินดอนเมืองลาบ11แถบนั้นก็ต้องแห้งแห้งแห้งแห้งแห้งแล้วไล่ไปจากตะวันตกไล่ไปตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วความเชื่อของคนอีกหนึ่งอย่างคือคิดว่าน้ำเป็นควอนตัมครับคือน้ำถ่ายได้พั่วย้ายจากจุด A ไปจุด B ได้เลยไม่ครับน้ำใช้เวลาเดินทางในหนึ่งช่วงกทม.ครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2วันคิดง่ายๆนะครับถ้าคุณอยู่มินบุรีเลยอยู่ขอบมินบุรีเลยนะครับตรงขอบของมินบุรีไปทางฉะเชิงเทราเลยอยู่ที่คลองแสนแสบหรือคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นคลองระบายน้ำเนี่ยแล้วจากตรงจุดที่คุณยืนอยู่ครับไปที่
สถานีสูบน้ำคลองพระโขนงซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางฝั่งใช้คำแตก

0: ไปทางฝั่งตะวันตกของฝั่งของกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับนะฮะก็คือถ้าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพคือฝั่งธนไงฮะถูกไหมทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะที่ร.1ท่านย้ายมาเป็นราชธานีปัจจุบันนะครับก็ตรงคลองสูบสถานีคลองสูบน้ำพระโขนงเนี่ยจากตรงนั้นจากมีนบุรีนะครับมีนบุรีหนองจอกของสามวาแถบนู้นเนี่ยถ้ายืนอยู่ปลายคลองเนี่ยมาจนถึงตรงเนี้ยใช้เวลาประมาณ2วัน2วันเป็น2วันที่เป็นปกตินะครับคำว่า2วันที่เป็นปกติคือไม่มีน้ำท่วมใดๆจากคลองเรียกว่าคลองสาขาคือทุกๆคลองระบายน้ำมันต่อกับคลองสาขาแต่ถ้าคลองสาขาแน่นมันก็จะวิ่งเข้าไปก่อนไงพอน้ำมันแห้งตรงเนี้ยน้ำมันถูกดูดไปแล้วไอ้พวกนี้ก็จะวิ่งเข้าไปก่อนเพราะมันอยู่ถึงก่อนอ่ะเหมือนคุณต่อคิวเข้าห้องน้ำอ่ะครับคิวคุณถึงก่อนคุณก็ได้ฉี่ก่อนนะครับคุณคิวตะวันตกสุดอ่ะดังนั้นต่อให้ขอเครื่องสูบน้ำไปสูบก็ไม่รู้จะสูบไปไหนนะครับไม่รู้จะสูบไปไหนดังนั้นเพราะว่าสูบไปไหนน้ำไม่ใช่ควอนตัมไม่สามารถวู้ได้ย้ายอยู่ที่หนึ่งไม่สามารถเขาเรียกความควอนตัมเอ็นแทงเกิลเมนต์คือของสองที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ย้ายแบบเทเลพอร์ตปุ๊บปุ๊บไม่ได้ไปตามคิวเท่านั้น ครั้งนั้นไม่ว่าคุณจะว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนผู้ว่ากี่หมื่นคนเปลี่ยนนายกกี่ล้านคนนะครับไม่สามารถย้ายน้ำมากกว่าที่ฟิสิกส์ทำได้ซึ่งไม่มีนักการเมืองหรือไม่มีใครก็ตามนักวิชาการหรือคนฉลาดหรือคนโง่ใดๆจะออกมาแล้วพูดว่าไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะคนจะไม่ทำความเข้าใจมันครับเขาไม่อยากเข้าใจเขาอยากแก้ปัญหาเดียวนั้นแต่มันแก้ไม่ได้ไงครับนี่คือปัญหาที่สำคัญที่คนด่ากันต่อให้เปลี่ยนใครก็ตามมาทำอย่างที่บอกครับวิธีแก้ที่สมบูรณ์ที่สุดคือย้ายกรุงเทพออกไปแล้วทุกคนที่อยู่ทางใต้นครสวรรค์ย้ายขึ้นมาอยู่เหนือนครสวรรค์ให้หมดนะครับไปอยู่ตามดอยนะครับจะปลอดภัยกว่าน้ำจะระบายเร็วกว่ามากแต่น้ำจะเร็วมากดังนั้นเวลาน้ำมาบ้านก็พังนะฮะเพราะว่ามันเป็นน้ำป่าไหลหลากแทน ก็รูปแบบส่วนภาคใต้จะเป็นวาตภัยแทนเป็นลมวาตะอุทกคือน้ำนะครับคนละรูปแบบของปัญหาเราอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่เขตร้อนชื้นในแถบเส้นศูนย์สูตรเราจะเจอปัญหาของภัยพิบัติอยู่แล้วนะครับเป็นเรามีปัญหาของภัยพิบัติอยู่แล้วแต่เราต้องเข้าใจสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วไม่มีทางเปลี่ยนไปไม่มีทางเปลี่ยนไปนะครับคือฟิสิกส์ครับคือหลักการง่ายๆน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำจากความหนาแน่นมากไปหาความหนาแน่นน้อยครับแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นดังนั้นการแก้ไขปัญหาแก้ได้แล้วอย่าไปเที่ยวกับญี่ปุ่นกับโตเกียวครับโตเกียวรับได้80แค่80เหมือนกันนะฮะไม่ได้รับได้300เหมือนเราครับลองตกแบบบ้านเรา300พังเหมือนกันครับโตเกียวก็จมน้ำเหมือนเราโตเกียวซิงค์แบบในการ์ตูนใน Netflix นะครับดังนั้นมันช่วยไม่ได้ครับมันช่วยไม่ได้อันนี้คือหลักที่ไม่มีใครกล้าพูดออกสื่อนะครับน้อยมากๆที่จะกล้าพูดออกสื่อว่าน้ำมันเยอะกว่าพื้นจริงๆมันคำตอบคือน้ำเยอะกว่าพื้นน้ำเยอะกว่าพื้นที่ระบายน้ำน้ำเยอะเท่าผืนกรุงเทพทั้งผืนนะครับมันคือเอาพื้นมาบวกอีก1ช่วงเขาก็2ฟุตดังนั้นต่อให้คลองลึกแค่ไหนอะครับคลองก็ไม่สามารถคุมน้ำ1แอเรียกรุงเทพแบบประมาณครึ่งกรุงเทพอะที่2ฟุตได้จนกว่ามันจะถูกระบายออก แล้วมันไม่ได้ระบายแค่เรานี่เรายังขี้งกนะครับเรายังไม่เปิดรับนะครับ เรายังไม่เปิดรับทางฝั่งของปทุมธานีเรายังไม่ได้รับของเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดนั้นนะครับเขาก็พยายามระบายน้ำลงคลองคลอง6วากับคลองรังสิตที่จะไปแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็เจอปัญหาคล้ายๆกันปัญหาทุกจังหวัดสมุทรปราการก็พยายามระบายน้ำลง ลงทะเลนะครับแต่มันก็เจอปัญหาคล้ายๆกันคือมันจำกัดน้ำมันมีมากกว่าพื้นต้องรอของสมุทรปราการคือริมอ่าวไทยแล้วค่อยๆขึ้นมาริมอ่าวไทยแล้วค่อยๆขึ้นมานะครับส่วนของกรุงเทพตะวันตกไปตะวันออกของปทุมคือตะวันตกไปตะวันออกนะฮะของฉะเชิงเทราคือไปวิ่งเข้าไปตรงแม่น้ำบางปะกงของสมุทรสาครคือไปแม่น้ำท่าจีนก็คือจากตะวันออกไปตะวันตกพอเข้าใจใช่ไหมฮะมองจากแผนที่นะครับไม่ได้มีมากกว่านั้นนะอธิบายปัญหาให้แล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องน้ำท่วมต่อในเบรกที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: เอาสายต่อไป
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเ
8: พราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น

0: พิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเบรกที่แล้วก็เราพูดถึงตรงนั้นไปละพูดถึงปัญหาของมันรากของปัญหานะครับดังนั้นแน่นอนครับว่าลาดกระบังก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับมินบุรีนะครับที่เห็นฟลอราวิวคือแบบไปดูในแผนที่สุวินทวงศ์คือมันอยู่ขอบจังหวัดนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามช่วยแต่เขาช่วยไม่ได้แต่ถ้าอยู่ดีๆทางกทม.เดินไปแล้วบอกว่าโทษนะครับช่วยคุณไม่ได้ก็ตายเลยครับเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ตายผอ.เขตก็โดนย้ายดิครับแบบที่โดนเนี่ยที่เป็นข่าวไงฮะคือเขาพูดไม่ได้แต่ว่าเขาบรรเทาทุกข์ได้สิ่งที่ทำได้คือเขาบรรเทาทุกข์ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ทำไม่สมบูรณ์แต่ว่าการดูแลคน 400,000 คนโดยการขอภาครัฐไปช่วยนะครับการให้ข้าวให้น้ำโดยใช้กำลังคนประมาณ 30,000 คนเลสเซ 30,000 คนต้องดู 300,000 คนนะครับนั่นแปลว่าต้องเป็น1ต่อ10แต่นั่นคือทำอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่เราต้องดูเก็บขยะเราต้องดูการจัดการคนเจ็บเราต้องทำงานกะกลางวันกะกลางคืนเราต้องสูบน้ำเราต้องระบายน้ำเราต้องดูแลความปลอดภัยเราต้องขนส่งสาธารณะเราต้องดูแลความเสียหายเราต้องส่งข้าวส่งน้ำทำอาหารทำโรงครัว3มื้อเราต้องจัดหาของขนส่งดังนั้นไอ้จำนวน1ต่อ10ถ้ามีคน 30,000 คนซึ่งไม่ถึงนะครับคนทำงานที่ต้องทำงานในระบบของกรุงเทพให้รู้กรุงเทพรันก็ยังจำเป็นผมอยากถามว่าสมมุติซึ่งมันมีจริงๆนะสมมุติว่าถ้ากรุงเทพหยุดทำงานคนทั้งกรุงเทพหยุดหมดเลยนะครับเพื่อให้คนที่ว่างทั้งหมดในกรุงเทพมาช่วยคนอื่นจะดีขึ้นหรือแย่ลงเหตุการณ์นี้ก็คืออยุธยาครับการช่วยเหลืออยุธยาครับ

จะมี2โหมดที่ผมชอบปีที่เรียกผมใช้คำว่าเกาะแตกเดิมนะฮะถ้าเป็นอยุธยาเดิมเนี่ยเป็นเกาะเนี่ยนะครับมันจะอยู่ได้แต่ถ้าเกาะแตกความช่วยเหลือต้องไปไกลขึ้นจากกรุงเทพต้องไปไกลขึ้นจากจังหวัดต่างๆดังนั้นถ้าเราหยุดกรุงเทพไม่ให้เดินนะครับความช่วยเหลือหรือการบริจาคของหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะไม่สามารถไปถึงจุดที่มันบรรเทาทุกข์ได้ในภาคประชาชนไงหรือแม้กระทั่งภาครัฐก็ตามแต่ดังนั้นไอ้คนที่ต้องไปช่วย 100% มันยังต้องมีส่วนที่ต้องทำให้กรุงเทพเดินได้ระบบเศรษฐกิจเดินได้อยู่ถ้าระบบเศรษฐกิจเดินไม่ได้โรงงานหยุดหมดเลยนั่นแปลว่าของจะไม่เติมเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรืออะไรก็ตามหลังจากการฟื้นฟูคือจบเหตุเลยนะครับมันต้องแบ่งอ่ะมันมีโลจิสติกมันมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นเยอะพอสมควรที่ไม่มีคนกล้าอธิบายเพียงพอสิ่งที่ยากมากเลยครับคือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์บ้านเราไม่สื่อสารทางวิทยาศาสตร์บ้านเราสื่อสารทางการเมืองเป็นหลักครับสื่อสารอะไรที่ง่ายเข้าไว้นะครับแต่เราไม่สื่อสารความจริงเพราะการสื่อสารเหล่านี้เป็นฮาร์ดทรูธแล้วเป็นฮาร์ดทรูธคือเป็นสิ่งที่เจ็บปวดว่าจะมีคนช่วยคุณน้อยลงแต่การช่วยคุณน้อยลงทำให้ช่วยคุณได้จริงๆนะครับการที่คุณต้องอยู่กับน้ำท่วมมากกว่าต้องอยู่กับน้ำท่วมมากกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยากช่วยคุณแต่ในการบริหารจัดการในพื้นที่เหล่านั้นมีเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางมากพอไหมการจัดรูทรถ GMC รถ GMC มีทั้งหมดกี่คันต่อเขตการจัดรูทการส่งการรับแต่ละที่ใช้รถอะไรใช้กี่คนการบริหารของแบบนี้คือสิ่งที่ทำได้ติ่งได้พื้นที่นี้คิวนี้อย่างเช่นระบบบัดดี้ซิสเต็มที่กทม.ทำแล้วเอาเขตที่น้ำไม่ท่วมแบ่งคนมาช่วยเขตที่น้ำท่วมด้วยเป็นเรื่องดีครับนะครับแล้วก็การบริหารจัดการพวกนี้นอกจากศูนย์พักพิงเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งต้องใช้คนเยอะนะครับศูนย์พักพิงเอ่ยอะไรเอ่ยพวกแบบโรงครัวโรงทานโรงครัวศูนย์รับแจ้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และอื่นๆคือมันใช้คนหมดเลยครับเราต้องเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะทางด้วยมันไม่ได้มีทุกคนที่เทรนมาครับส่วนภาคอาสาสมัครภาคประชาชนก็ต้องทำงานนะครับแค่รอรัฐอย่างเดียวแล้วบอกว่ารัฐล้มเหลวใช่ครับมันเป็นภัยพิบัติครับถ้ามันเป็นภัยพิบัติรัฐต้องล้มเหลวครับเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้ครับคือแล้วเราก็เห็นเลยว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเวลาที่มีพายุเข้าครับในฟลอริดานะครับในนิวออร์ลีนในพื้นที่แบบที่แบบปอร์โตริโกนะครับคือเละครับคือเละเป็นโจ๊กเหมือนกันมิกสัญญีต้องเป็นคาราวานตำรวจออกไปครับไม่งั้นโดนปล้นก็เพราะฉะนั้นแต่การจัดพื้นที่เพื่อแบ่งเบาหนักเบาข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญครับข้อมูลการรับรู้การเข้าไปสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญนะครับพอเราเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารนะครับเราจะเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่1 2 3 4จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำไม่ไหลในวันที่3หรือวันที่4น้ำจะเริ่มเน่านะครับอาหารห้ามทำอะไรควรจะทำยังไงการลุยน้ำออกไปคุ้มค่าหรือไม่ในแต่ละครั้งแล้วมันจะมีรถมาจัดการไหมพื้นที่แต่ละพื้นที่เราสามารถประกาศได้ไหมครับซึ่งญี่ปุ่นทำตรงนี้ได้ดีกว่าเราถึงแม้ระบบระบายน้ำเขาแย่กว่าเรานะครับระบบระบายน้ำญี่ปุ่นแย่กว่ากรุงเทพนะครับแต่การจัดการภัยพิบัติของเขาจัดการได้ดีกว่าเราเขาประชาชนมีระเบียบวินัยเพราะถูกฝึกมาเพราะต้องรับมือกับภัยพิบัติบ่อยกว่าเราแต่จริงๆถ้าถามว่าบ่อยกว่าหรือไม่ประเทศไทยก็โดนบ่อยครับประเทศไทยก็โดนบ่อยแค่อาจจะไม่ได้เท่ากับโกเบปี1994ที่เป็นแผ่นดินไหวเมืองโกเบไปหมดทั้งเมืองนะครับหรือแบบสึนามิที่เซนไดนะครับเขาจัดการได้ดีมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าที่ควรเป็นถ้ามันเกิดแบบนั้นที่แบบก็มันก็เกิดนะครับที่เขาหลักเราตายกันเยอะนะครับก็หนักหนาสาหัสนะครับก็ดังนั้นการจัดการภัยพิบัติของเรายังไม่แม่นและการประสานกันระหว่างทหาร National Guard ถูกไหมบ้านเขามีแบบอสอาสารักษาดินแดนอะไรอย่างเงี้ย National Guard ของมหาดไทยนะครับ National Guard ต
ทหารนะมิลิเตอรี่ใช่ไหมครับปพนะครับพาราเรสคิวนะครับปพพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือเขตตำบลอำเภอแขวงจังหวัดนะครับแล้วก็ Federal State Strategic Point ในการทำงานนะครับ Federal State คือรัฐบาลกลางนะครับการทำงานทั้งหมดนี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันนะแต่คุยกันแบบมันต้องเละก่อนแล้วอะแล้วทุกคนถึงจะแบบว่ามาจอยกันจอยกันนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายพอสมควรแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้เขตต่างๆมันลดลงเรากำลังเข้าสู่โหมดที่3นอกจากส่วนคือมันมีส่วนที่ยังต้องกู้ภัยตอนช่วงต้นๆกู้ภัยย้ายคนอพยพนะครับคนป่วยคนไข้คนเจ็บคนนู่นคนนี้กู้ภัยบรรเทาทุกข์ตอนแรกมันควรจะเป็น3วันมัน stretch เป็น7ตอนนี้เป็น10แต่กำลังจะเข้าสู่ประมาณผมคิดว่าใช้ประมาณ20วันสำหรับกรุงเทพนะครับไม่ได้รวมปทุมธานีไม่ได้รวมสมุทรปราการนะครับซึ่งอาจจะนานกว่านั้นเพราะระบบระบายน้ำเขายังไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับทางกทมนะครับแล้วก็ฉะเชิงเทราอาจจะหนักกว่านั้นปราจีนอาจจะหนักกว่านั้นยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ำแล้วก็แต่บรรเทาทุกข์ได้แค่ไหนและหลังจากนั้นจะมีทีมที่มาฟื้นฟูหรือไม่นะครับแค่ไม่กี่วันก่อนก็แค่แบบน้ำสื่อสารผิดเนี่ยสื่อสารผิดชีวิตเปลี่ยนเลยถ้าน้ำไม่ท่วมเกิน7วันเนี่ยโอ้โหโดนไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่หนักนะครับในการที่ต้องสื่อสารแล้วก็การสื่อสารในภาวะภัยพิบัติอันตรายนะครับเพราะคนมีแต่ความโกรธคนมองเห็นแค่สิ่งที่ถ้ามองตามลำดับชั้นของจิตทางหลักจิตวิทยามีพีระมิดของมาสโลเนาะนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายคือความ security ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยมันลงมาล่างสุดนะเพราะฉะนั้นคนนี้เขาพร้อมจะสื่อสารแล้วก็ได้ที่เขารอดชีวิตเขากลัวครับพอมันเป็นความกลัวมันสื่อสารยากมากเลยครับสื่อสารยากมากแต่ว่าพอมันสื่อสารยากมันก็ยิ่งทำงานยากอ่ะพอเราสื่อสารยากเรายิ่งคุยกับพอสื่อสารยากเรายิ่งคุยกับคนยากเรายิ่งใช้คำว่าอะไรดีนะเรายิ่งไม่สามารถที่จะนำความจริงไปบอกเขาได้นะครับแล้วคนก็กลัวเพราะว่าคนโกรธแล้วทุกคนเต็มไปด้วยความโกรธทำอะไรก็ผิดสื่อสารก็ผิดไม่สื่อสารก็ผิดทำอะไรก็ผิดครับ

0: ผิดไปหมดนะครับเป็นไปดูจากคอมเมนต์ของผู้ว่าชัดชาติได้ครับถามว่าตัวชัดชาติครับรอบนี้ก็ผมว่าถือว่าก็ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับผมว่าทุกคนก็พยายามแต่หลายๆครั้งก็บางอันก็รู้สึกว่าตัดสินใจผิดอย่างปี54ตอนที่ทำสปพ.ดอนเมืองนะไม่ยอมอพยพน้ำมาก็รู้ว่าน้ำมาแต่ไม่ยอมอพยพทำให้สปพ.ดอนเมืองแตกแล้วก็ของที่เป็นของบริจาคทั้งหมดจำนวนมหาศาลที่สามารถช่วยคนได้อย่างน้อยผมคิดว่าสามารถช่วยคนประมาณ 50,000 ถึง 100,000 คนได้ในหลายๆวันเสียหายหมดเลยมันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติ่งถ้าคุณเห็นน้ำมาคุณบอกว่ารับมืออยู่คุณทำคันกั้นน้ำด้วยหินคลุกประมาณสูงประมาณแค่ประมาณหัวเข่าแต่น้ำมันโผล่มาระดับอกอะครับมาแบบท่วมท้นมาเลยนะครับตอนนั้นยังไงก็เจ๊งครับสปพ.ดอนเมืองไงก็แตกแล้วก็กลายเป็นความอัปยศอดสูของภาครัฐไปอันนี้ก็น่าติ่งนะครับส่วนผู้ว่าชาติชาติก็น่าติ่งในบางเรื่องเช่นการสื่อสารในการเตือนภัยตอนนั้นในตอนต้นการโมบิไลซ์การสื่อสารว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่มีรถรับส่งหรือไม่มีคนเข้าไปหรือยังนะครับหมู่บ้านไหนบ้างแต่พอออกเขตแต่ละเขตสื่อสารหรือยังแล้วเราร่วมมาที่ศูนย์กลางที่เพจของกทมหรือยังนะครับก็นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติ่งอยู่ดีเพราะมันปรับปรุงได้เสมอนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนผิดผมไม่ได้พูดว่าใครต้องพูดว่าใครผิดผมไม่เชื่อว่าใครผิดนะครับไม่มีใครอยากผิดไม่มีใครอยากผิดเพราะฝนตกนะครับก็ทำงานตามหน้าที่กันหมดอยู่แล้วไม่มีใครอยากผิดเพราะฝนตกท่านนายกเองผมก็ไม่คิดจะว่านะครับในเรื่องที่ว่ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นไม่ผิดเรื่องนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นเรื่องว่าเขาจัดการได้ดีหรือไม่ดีมันปรับปรุงได้เสมออันนี้แน่นอนปรับปรุงได้เสมอปรับปรุงอย่างไรก็ต้องมานั่งดูแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นทุกๆครั้งนะครับแต่ไม่ชอบวิธีการที่พูดว่าถอดบทเรียนนะครับบทเรียนมีแล้วบทเรียนมีเยอะแล้วนะครับบทเรียนมีทุกปีน้ำท่วมขังมีทุกปีการระบายน้ำมีแผนสั้นกลางยาวอยู่เราจะปรับให้มันเพิ่มอัตราให้มันตามอัตราเร่งได้ไหมเราปรับแล้วให้มันไปอยู่ที่การรับน้ำขนาดA แล้วเราปรับให้มันเป็นขนาด B ได้ไหมแล้วตอนนี้อัตราการตกของฝนมันมีหนักขึ้นกว่านั้นแล้วเราสามารถรับมือได้เร็วขึ้นไหมถ้าเราระบายน้ำได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเรารับได้80ถ้าเป็น120จาก120มาเพิ่มเป็น150ได้ไหมแล้วข้อจำกัดคืออะไรถ้าเราปั๊มน้ำออกได้โดยที่ฝนตก150ได้เราไปถึง200ได้หรือยังถึงแม้มันท่วมอยู่ดีนะแต่การระบายมันก็เร็วขึ้นไงฮะมันเป็นดังนั้นแผนต้องอะแดปปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปตามสภาวะอากาศที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะสภาวะอากาศมันไม่ได้ดีขึ้นครับฝรั่งเศสกำลังกับยุโรปกำลังจะร้อนเป็นไฟอ่ะครับอากาศมันจะร้อนที่สุดไปเรื่อยๆระหว่างที่บ้านเรามันก็จะมีฝนตกที่หนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามสถิติมันเป็นเช่นนี้เราเพิ่งมีพายุที่เพิ่งยอมรับกันในวงการอุตุนิยมวิทยาว่าเป็นพายุระดับ6ถึงแม้มันจะเป็นพายุขนาดเล็กแต่เกิดพายุระดับ6ขึ้นแล้วบนโลกใบนี้เดิมทีสเกลการวัดพายุของเรามีแค่ถึงระดับ5นี่เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซุปเปอร์เฮอริเคนซุปเปอร์ไซโคลนนะครับก็คือแบบเป็นมันใหญ่มากแล้วตอนนี้มันมี6แล้วนะใช่ไหมอาจจะไม่ได้ถึงกับดาวพฤหัสเนาะอันนั้นคือใหญ่ไปนะใหญ่กว่าโลกอีกนะแต่เราเห็นแล้วว่ามันมีอากาศที่เอ็กซ์ตรีมขึ้นมันมีอากาศที่ดุดันหรือดุเดือดขึ้นเราทำงานกับมันได้ไหมเราอยู่ร่วมโลกกับมันได้ไหมนะครับเดี๋ยวนะผมอ่านนะฮะคุณปฏิญญาบอกเหตุเกิดภัยพิบัติตอนไปช่วยเหลือบางทีก็สร้างภาพแถวน้ำนิ่งๆแต่เข้าที่หน้างานลึกๆ กว่าจะได้ไปทั่วถึงต้องใช้เวลานานพอสมควรคือแน่นอนแล้วก็โอเคไอ้สร้างภาพช่างมันเถอะผมก็ให้เขาสร้างไปผมก็ไม่ได้ติดหรอก คนสร้างก็สร้างแต่คนทํางานก็ต้องทํางานเนาะถ้าคนสร้างแค่ไหนแล้วภาพมันไม่ออกคนทั้งหมดมันลำบากมันก็โดนด่าอยู่ดีแหละครับไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากนะครับก็แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก2 ปีเสร็จก็ไม่ต้องเครียดเรื่องน้ำแล้วครับเพราะจะมีวันพิพากษาคนเหล็กจะครองเมืองแล้วเราจะตามหาจอห์นคอนเนอร์มากอบกู้โลกอาจจะลำบากนิดนึงนะ AI เพิ่งหลุดออกไปแล้วก็ไปทำสิ่งที่มันไม่ควรทำเยอะมากแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่มีใครออกมาทำกฎหมายหรือมาฟ้องร้องบริษัทอย่าง Open AI หรือ Anthropic ที่ตอนนี้ปล่อยให้ระบบ AI ที่ทำวิจัยภายในออกไปทำร้ายระบบอื่นๆและก็สังคมอินเทอร์เน็ตอื่นๆตลอดเวลานะครับใช้คำว่าตลอดเวลาเลยนะตอนนี้แทบจะเรียกว่ารายวันแล้วนะครับแล้วทำไมเรายังถึงไม่ฟ้องร้องเขาอีกให้ระมัดระวังกว่านี้ให้แก้ไขกว่านี้แต่คือทุกคนแบบต้องการงานวิจัยขนาดนั้นเลยเหรอโดยที่เอาความเสี่ยงของประชากรมาเอาความเสี่ยงของประชากรมาแบบมาอยู่ในนั้นน่ะนะครับผมว่าไม่โอเคเนาะไม่โอเคมากๆเลยนะครับไม่โอเคมากๆเลยแล้วแต่ว่าโอเคแต่แน่นอนอาจจะยังไม่ถึงสกายเน็ตนะจะจอห์นคอนเนอร์หรือหนังเรื่อง Terminator หรือที่เราเห็นกันนะครับแต่มันก็มีอันตรายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมันมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยนะครับบานทั้งคู่แต่เราต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันอ่ะเหมือนกับคุณมีมีดอ่ะมีดคุณคมขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่มีดคุณหั่นของได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะขวานคุณสับไม้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ฆ่าคนได้ง่ายขึ้นด้วยแค่คุณมีกฎหมายว่าอย่าใช้มีดแทงคนนะตอนนี้มันไม่มีเลยมันยังไม่มีนะฮะซึ่งอันตรายนะครับแล้วก็รัฐบาลผมคิดว่าใน3ปีนี้ก็คงไม่มีหรอกเพราะเป็นรัฐบาลทรัมป์เขาก็เละเทะของเขาอยู่นะครับก็เป็นแบบกระบวนท่าของเขาอะนะครับกระบวนท่าของเขาครับคุณป๊อปนะฮะบอกมาว่าสจรน้ำเริ่มลดนะคะมันต้องลดแล้วครับเพราะว่าจำนวนมวลน้ำไหลจากที่ความหนาแน่นมากไปสู่ความหนาแน่นน้อยซึ่งตอนนี้มันผันน้ำมากขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องลดครับไม่สามารถไม่ลดได้คือถ้าน้ำมันหายไปอ่ะมันไม่สามารถอยู่กับที่ได้นะครับมันต้องไหลไปตามท่อตามอะไรพวกนี้เดิมทีมันก็ไหลไปตามท่อแล้วแค่ตอนนี้ท่อมันมีน้ำเยอะอยู่แต่พอน้ำมันไหลออกมันจะค่อยๆออกแล้วอะไรที่อยู่ทางตะวันออกของสจรก็คือถัดไปก็คือทางขวาของสนามบินถ้ามองในแผนที่อ่ะสนามบินสุวรรณภูมิมันยังท่วมอยู่แต่มันจะค่อยๆลดนะครับมันจะค่อยๆลดแต่ละที่มันจะค่อยๆไล่จากอย่างที่บอกตะวันตกไปตะวันออกนะครับคุณนายนะฮะบอกว่าข้อมูลที่ลุ่มที่ดอนความสูงความต่ำของแต่ละพื้นที่ในกทมไม่ค่อยมีคนอยากบอกกันครับคือมันปรับเรื่อยๆครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้กันครับคือแต่ละหมู่บ้านแต่ละถนนแต่ละบ้านเนี่ยเขาปรับที่ดินกันตลอดครับมันเลยไม่ชัดเจนนะครับมันเลยไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เพราะที่ดินและบ้านเรือนมีมูลค่าใครก็ไม่อยากให้ราคาทรัพย์สินตกคือจริงๆมันเช็คได้ครับมันเช็คง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยคือดาวเทียมของเราปัจจุบันนี้สามารถเช็คความพื้นดินความสูงความต่ำได้ครับแล้วก็เราสามารถเช็คได้ว่าพื้นยุบแค่ไหนนะครับคือเรามีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงพอในการเช็คทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้มีข้อมูลแน่นอนนะครับแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเปิดที่สามารถเช็คในอินเทอร์เน็ตได้อะไรได้นะครับแล้วก็ใน Google Map ยังมีพื้นที่ความสูงความต่ำเลยแต่ว่ามันไม่ได้สูงต่ำมากไปกว่ากันมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าส่วนจุดที่ต่ำที่สุดของกรุงเทพอยู่ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับตรงไอ้วงเวียนข้างหลังนะครับตรงทางเข้าแต่ว่าตอนนี้เขายกถนนสูงขึ้นนะแปลว่าพอเข้าไปในราชมังครับราชมังมันจะยุบงวบลงไปเลยนะครับก็จะเห็นเลยว่านั่นคือพื้นดินจริงๆของจุดที่ต่ำที่สุดในกทมนะครับแล้วก็น้ำมันก็จะท่วมทางตะวันออกน้ำพื้นที่มันต่ำครับพื้นที่มันต่ำมันลองคิดแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมแล้วมันเหมือนเป็นเนินแล้วมันก็ลงไปทั้งสองทางอย่างเงี้ยครับลงไปทั้งสองข้างทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกนะครับตรงนี้ ก็เลยแบบมันก็จะแบบวุ่นนิดหนึ่งมันนะฮะก็ทีนี้ก็ถือผมใช้คำว่าก็ถือว่าเราทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีที่สุดละกันนะครับแล้วก็การช่วยเหลือของภาคประชาชนยังเป็นเรื่องสำคัญประชาชนต่อประชาชนเศรษฐกิจฐานรากจะต้องมีการ ทำงานร่วมกันอีกเยอะนะครับแล้วก็ขอให้การที่น้ำท่วมครั้งเนี้ยมันจะทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาใช้จ่ายต้องซ่อมบ้านซ่อมอะไรพวกนี้อาชีพจะมีการหมุนเวียนของการเงินจำนวนมากนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่แต่มันเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ทำงานร่วมกันจริงๆดังนั้นไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ดีที่เราจะสามารถทำยังไงก็ได้ให้ระบบเศรษฐกิจมันเดินเพื่อที่จะให้ทุกๆคนอยู่ได้อีกรอบนึงด้วยนะครับใช้โอกาสตรงนี้ให้คุ้มครับมากกว่าที่จะแค่แจกเงินอย่างเดียวแต่ว่าใช้โอกาสตรงนี้ให้คุ้มเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเกิดการทำงานเกิดการจ่ายเงินเกิดการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะคุณนายบอกซื้อบ้านนามเมืองมีคำเช่นคลองหนองบึงนาได้เป็นลุ่มต่ำมีโอกาสเสี่ยงช่วงต้นธรรมชาติก็ยังซื้อได้แหละครับบางทีเขาถมสูงเหมือนกันก็มีครับคุณปฏิญญาบอกต้องถามคนโบราณเรื่องในอดีตสมัยก่อนกรุงเทพมันเป็นที่ต่ำลุ่มน้ำหนองน้ำเยอะใช่ครับแต่เราชอบอยู่ใกล้น้ำเพราะมันมีประโยชน์ครับการไม่ใช่ว่าคนอยากอยู่ที่สูงคนอยากอยู่ใกล้น้ำครับมันมีประโยชน์มากกว่านะครับหมดเวลาแล้วขออนุญาตหนีก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กองถ่ายด้วยเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายซีรีส์ต่อนะครับวันนี้ถ่ายคิวดึกนะครับพบกับผมนะเสริมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับอุ้ยอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนไปลืมข่าวประชาสัมพันธ์ไปนะครับขอแป๊บเดียวหน้านะครับธนาคารออมสินนะฮะธนาคารออมสินก็บอกว่าให้คุณได้มากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับก็เลยชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และจ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองวันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะครับผ่านแอป MyMo ได้เลยนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะฮะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่บาทเดียวนะฮะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอป MyMo ได้เลยนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับผมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับแต่เกือบลืมข่าวประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับโอเคลาแล้วนะครับไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Kissing Kim Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Kissing Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมิตรทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหลายๆคนคงอยากจะทราบนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้เขาพูดคุยอะไรกันมีวาระมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญค่ะคนไทยได้อะไรจากการประชุมประจำปีในครั้งนี้วันนี้เราพูดคุยกับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
2: งานจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะ
5: ความพร้อมนะครับในเรื่องอาคารสถานที่ 100% ครับแล้วก็เสร็จตั้งแต่ต้นเดือนตุลาต
2: ั้
5: งแต่วันที่1เรารับมานะครับเรื่องอาคารสถานที่เรียบร้อยเตรียมเรื่องการดูแลนะครับเรื่องของโลจิสติกก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องรถยนต์นะครับการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ประสานงานนะครับแล้วก็การดูแลรักษาความปลอดภัยทุกอย่างมีการซ้อมระบบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจระบบอีกครั้งนึงในวันศุกร์กับวันเสาร์นี้ครับ
2: แต่มาในหน้าฝนนะหลายคนเป็นห่วงอะค่ะว่าเออเราเตรียมการยังไงแผนเผชิญเหตุอย่างเงี้ยในสเกลระดับสากลอย่างเงี้ยเราเตรียมการแบบไหนคะ
5: ก็ตอนนี้ก็ต้องมีการชี้แจงนะครับก็ยอมรับว่าในสื่อต่างชาติตอนนี้มีความกังวลกันนะฮะ บางครั้งก็ใช้ภาพเก่านะครับในการเรื่องกรุงเทพน้ำท่วมนะครับตอนนี้มีการชี้แจงออกไปแล้วครับว่าหนึ่งในบริเวณที่จัดงานนะครับในเขตอำเภอที่จัดงานหรือซับเบิร์บที่จัดงานเนี่ยไม่ได้มีน้ำท่ว
2: ม
5: นะครับแล้วก็การจัดการทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็มีการกรมอุตุนิยมวิทยามาร่วมแถลงข่าวกับผมวันนี้ด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยช่วงต้นงานอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างนะครับ30-50 มิลลิเมตรนะครับแต่ว่ารับประกันว่าดูแลได้ก็ทั้งกรุงเทพมหานครนะครับทางรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำมาร่วมแถลงข่าวบอกว่าท่านมั่นใจว่าจะดูแลพื้นที่การประชุมนะครับรวมถึงทางที่มาจากสนามบินเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับเตรียมการไว้เรียบร้อยครับ
3: คนที่เป็นแขกที่จะมาร่วมประชุมกับเราเนี่ยชุดแรกเขาจะเดินทางมาถึงกรุงเทพวันไหนครับ
5: ทยอยมาแล้วครับชุดแรกที่เป็นกลุ่มทางการจริงๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างท่านสำคัญที่เป็น VVIP ของเราเนี่ยฮะท่านประธานธนาคารโลกเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันนี้นะครับมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีกลุ่มต่างๆเนี่ยทยอยเดินทางมานะครับ9วันที่9จะเป็นวันที่สำคัญที่เริ่มงาน
3: วันที่9จะมีคนมาเยอะ
5: คนทยอยมาเยอะที่สุดครับ
3: โอเคอันนี้เขาก็จะพักตามโรงแรมต่างๆที่เราจัดไว้
5: ใช่ครับโรงแรมเป็นอย่างนี้ครับโรงแรมเนี่ยที่จัดไว้ต้องเรียนว่าการประชุมครั้งนี้นะครับต้องเรียนว่าเหมือนโอลิมปิกครับอาจารย์เราเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่ประชุมเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างและพอวันที่9การดูแลทั้งหมดจะกลับไปอยู่ที่ IMF World Bank ศูนย์ประชุมทั้งหมดอยู่กับเขานะครับโรงแรมเนี่ยมี21แห่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นเรียกว่าเป็น Official Hotel ถามว่า Official Hotel ได้อย่างไร IMF มาเป็นคนมาสำรวจเองครับแล้วก็ประกาศว่าโรงแรม21แห่งทั่วบริเวณการประชุมเป็นโรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์ออฟฟิเชียลโฮเทลต้องมีรถรับส่งมีตำรวจดูแลความปลอดภัย มีโต๊ะบริการและก็จะขอให้เฮดออฟเดลิเกตก็คือเรียกว่าหัวหน้าคณะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับพักตามโรงแรมที่กำหนดแล้วก็แน่นอนครับ21โรงแรมเนี่ยรับคนได้แค่ 4,000 ครับอาจารย
3: ์โอเค
5: นะฮะเพียงแต่ว่าการประชุมมีคนประมาณ 20,000

0: ครับก็จะมีกระจายออกไปโรงแรมต่างๆครับ
1: อันนี้คือจะเป็นตัวแทนสำคัญในโรงแรม21แห่ง
0: ใช่ครับ
1: 4,000 กว่าคนแล้วก็ที่เหลือก็จะอาจจะเป
0: ็
1: นคนติดตามอาจจะเป็นทางภาคเอกชนอาจจะเป็นพวกสื่ออะไรต่ออะไรพวกนี้ครับในลักษณะในสเกลแบบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราแฮนเดิลได้เพราะว่าเรามีทั้งสถานที่มีทั้งระบบอะไรเนี่ยคราวนี้ประเด็นที่คนสนใจกันก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็น2 ส่วนเมื่อกี้ท่านพอพูดในลักษณะว่าพอวันที่9เนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องยกการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยให้กับสตาฟของทางธนาคารโลกกับ IMF ตามโปรโตคอลที่เราตกลงกัน
0: ใช่ครับ
1: นั้นในระหว่างนั้นเนี่ยเขามีกรรมวิธีในการจัดบริหารจัดการยังไง
0: ตอนนี้นะครับกรรมวิธีในการบริหารจัดการเนี่ยต้องเรียนว่าการประชุมมีหลายลักษณะมีการประชุมของ IMF World Bank นะครับซึ่งร่วมกันแล้วก็แบ่งกันต้องเรียนว่า IMF กับ World Bank เนี่ยทำให้ผู้มีเข้าร่วมประชุมมี2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มของรัฐบาลของแต่ละประเทศก็คือกลุ่มที่ประชุมร่วมกับ World Bank ก็จะเป็นรัฐมนตรีคลังของทุกประเทศนะครับของ IMF ก็จะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางเข้าร่วมประชุม
1: แต่ว่ามันเกิดขึ้น
0: คู่ขนาน
1: กัน
0: และร่วมกันนะครับนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ในฐานะประเทศเจ้าภาพครับเรามีสิ่งที่เรียกว่า Host Government Event ซึ่งเขาก็จะมาเข้าร่วมเราก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดการของกลุ่มอื่นๆอันนี้จะพิเศษหน่อยกลุ่มประเทศที่มาขอใช้สถานที่ประชุม G7 G20 เป็นต้น
1: ของเขาเองต่างหาก
0: ของเขาเองต่างหากไม่เกี่ยวกับการประชุมโดยตรงแต่เป็นประเพณีว่า
1: เขามาแล้ว
0: มาแล้วขอเจอกันนะฮะแล้วมีครั้งของ G7 G20 จะมาเจอกันนะครับ
1: โอ้คราวนี้มันเท่ากับมันมีการประชุมค่อนข้างซับซ้อนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่สถานที่ประชุมเนี่ยจะใช้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็อาจจะมีใช้สถานที่ของโรงแรมต่างหากใช่ไหมอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไง
0: ใช่ครับแต่ถ้าโรงแรมเนี่ยถึงเป็นไซต์อีเวนต์เป็นเขาเรียกกิจกรรมคู่ขนานครับ
1: โอเคคราวนี้ลบพอกะได้ไหมครับว่ามันจะมีการประชุมสักจำนวนสักประมาณเท่าไหร
0: ่โอการประชุมนี้ผมเข้าใจว่ามีการประชุมย่อยหลายระดับนะครับแค่ที่ศูนย์ประชุมเนี่ยวันหนึ่งผมว่ามีเป็น10ประชุมนะรวมเนี่ย5-60ประชุมซ้อนกัน
1: เฉพาะที่ศูนย
0: ์ประชุมนะฮะและเผลอๆน่าจะมีเป็นกลุ่มย่อยต่างๆยังไม่รวมการประชุมระหว่าง2ประเทศหรือเป็นไบลาเทอรัลนะครับก็จะมีอีก
1: เป็นทวิภาคีที่เขาว่ากันเองมีการนัดหมายมาก่อนหน้านี
0: ้มีการนัดหมายมาก่อนหน้านี้ตรงนี้ประเมินยากมากครับแต่ถ้าการประชุมหลักๆเนี่ยผมว่าหลักหลาย10ครับ
1: คราวนี้ถ้าอย่างนี้สำหรับคนที่ติดตามการประชุมของIMF กับ World Bank เนี่ยวันที่เป็นวันคิกออฟเนี่ยคือวันที่12
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปจบวันที่18
0: ครา
1: วนี้ผมอยากให้ท่านลองแยกดูนิดนึงว่าโอเคถ้าการติดตามตั้งแต่สเต็ปแรกเนี่ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าทาง World Bank IMF เขามีอเจนดาของเขา
2: ค่ะ
1: ของเราในฐานะประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดเราก็มีอเจนดาของเราเอาของเขาก่อนเอาของเขาก่อนว่ามันจะประมาณไหน
2: ตรงเนี้ยค่ะว่าประมาณไหนอะค่ะอาจารย์คะมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละวันแล้วก็ซีเควนซ์ของแต่ละวันมีรายละเอียดพอสมควรเดี๋ยวตรงเนี้ยให้ฉายภาพให้เห็นในภาพใหญ่เลยค่ะแต่ว่าจุดก่อนที่จะเกิดซีเควนซ์ของการประชุมจริงๆแล้วมันต้องมองเป็น3ส่วนเนาะ IMF World Bank และไทยเราในฐานะเจ้าภาพมองทิศทางของโลกใบนี้ค่ะมองกันแบบไหนแล้วธีมที่ไทยเราเองอ่ะมีส่วนสำคัญในการขยับว่าเป็นหัวข้อนี้ค่ะคือเอามองภาพใหญ่กับเขามองจุดร่วมกันยังไงก่อน
0: ครับผมเรียนอย่างนี้ครับในการประชุมของ IMF World Bank เนี่ยเดี๋ยวเขาพอถึงเวลาประชุมจริงเขาก็จะมีการประกาศนะครับแต่ธีมสำคัญวันนี้เขาก็เริ่มเปิดมาละเขายังเน้นเรื่องเดิมนะครับตั้งแต่การประชุมปีที่แล้วช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็เรื่องจ็อบเรื่องงาน
2: ะ
0: นะครับว่าผลกระทบของงานในเศรษฐกิจกระทบกับงานของคนในโลกนี้อย่างไรจำนวนประชากรกระทบอย่างไร AI กระทบกับการหางานของคนการมีงานของคนอย่างไรนะครับนั่นก็คือภาพใหญ่ของทั้ง IMF และ World Bank แล้วเขาก็สนใจกับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะเห็นว่าคนที่มีความสำคัญด้านการเงินการคลังของโลกเขาจะมาพูดถึงทิศทางของโลกอย่างไรนี่คือส่วนภาพใหญ่ที่ร่วมกันในส่วนของประเทศไทยเช่นกันครับในฐานะที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะครับเราได้เสนอซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายนะครับเราเสนอธีมการประชุมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าNew Horizon Thailand New Horizon นะครับ Building Empowering PeopleBuilding Resilience
2: Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience
0: ใช่ครับ
2: โอเค
0: ครับมีภาษาไทยซึ่งคุณนุ่น
2: เปิดขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยเสริมศักยภาพประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนี่ยนะคะประมาณนี้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ผมกลับมาถามอย่างนี้นะวันที่12ถ้าคนที่ติดตามเนี่ยมันจะเริ่มเปิดประชุมมันจะแปลว่าใครจะนายกจะไปพูดตอนไหนประธาน World Bank จะพูดตอนไหนอะไรเงี้ยมันมีซีเควนซ์แบบนี้ไหมเราจะได้ติดตามได้ง่าย
0: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเริ่มต้นเลยในฐานะเจ้าภาพนะครับเราจะนำเสนอบทบาทของไทยเนี่ยผ่านหลายๆองค์ประกอบหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าศาลาไทยไทยพาวิเลียนนะครับคือการจัดแสดงพื้นที่จัดแสดงนะครับแน่นอนของไทยนะครับเราพูดถึง empowering people building resilience เนี่ยเราจะนึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10นะครับที่ท่านได้วางรากฐานในการดูแลประสงค์นิกรนะครับแล้วก็มีการศึกษาสืบสานรักษาต่อยอดจะมีสิ่งที่เรียกว่า Royal Pavilion นะครับซึ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
1: อยู่ใน
0: ศูนย์ประชุมครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมากหรือน้อยอ่ะก็ต้องผ่านพาวิเลียนนี
0: ้ผ่านพาวิเลียนนี้แน่นอน
2: ภาพนี้เลยใช่ไหมคะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเบื้องต้นนะครับเป็นรอยัลพาวิเลียนเบื้องต้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างที่นี่เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าของจริงกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับแล้วก็มีพาวิเลียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เราเสนอใน2เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI แล้วก็เรื่องของการโอนเงินดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราเสนอเรื่องของสังคม Longevity คือสังคมอายุยืน เรื่องของ Green Economy นะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราเสนอนะครับแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เราจะเสนอผ่านในเรื่องของFlagship Eventก็คือเรื่องของการที่จะขึ้นเวทีเสวนานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งประธาน World Bank นะครับทาง Managing Director ของ IMF แล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์เนี่ยจะร่วมกับท่านรองนายกเองนิตินะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสำคัญเป็นเสวนาครับ
1: อันนี้เป็นเซสชั่นหลักเลย
0: เซสชั่นหลักของประเทศไทย
1: ผมพยายามจะนึกภาพอย่างนี้เอาวันที่12เนี่ยที่เราเปิดเป็นทางการเนี่ย
2: ค่ะ
1: 9โมงเช้าทุกคนก็ไปในห
0: ้
1: องประชุมต่างคนต่างไปแล้วมันจะเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดใช่ไหม
0: พิธีเปิดเนี่ยต้องเรียนงี้ครับคือแต่ละห้องก็เปิดก่อนการประชุมนี้จะแปลกนิดนึงครับพ
1: ิ
0: ธีเปิดใหญ่เป็นทางการจะเป็นวันที่16
1: โอเค
0: เป็นวันที่16
2: ตรงกับวันศุกร
1: ์ไม่เดี๋ยววันที่12เนี่ยมันจะมีเซสชั่นมีห้องต่างๆที
0: ่
1: ทุกคนไปแต
2: ่
1: ว่าไม่ได้เป็นการเปิดแบบเป็นทางการโอเคต่อครับ
0: ก่อนได้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่12นะครับวันจันทร์ก็จะมีการเปิดไทยพาวิเลียนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดนะครับมีบุคคลสำคัญในการประชุมมาร่วมนะครับวันที่13ครับจะมีการสิ่งที่เรียกว่า Host Government Event นะครับก็จะเป็นการเป็นแฟลกชิปเซมินาร์นะครับมีท่านรัฐมนตรีคลังเข้าร่วมประธาน World Bank นะครับทาง MD ของ IMF นะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์นะฮะรัฐมนตรีคลังด้วยนะฮะท่านก็จะร่วมเซมินาร์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็วันที่14นะครับก็จะเป็นการพิเศษนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคณะผู้แทนนะฮะที่มาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็วันที่15นะครับมีการประชุมต่างๆมากมายนะครับแต่ไทยเนี่ยจะมีการเลี้ยงพิเศษนะครับแสดงถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยที่ศูนย์ประชุมเลยครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันที่16คือวันสำคัญที่จะเป็น
1: เท่ากับก่อนจะไปเปิดประชุมอย่างเป็นทางการนี่เราก็อุ่นจนได้ที่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: จนถ้าเปิดเป็นทางการนี่
1: วันที่16
0: 16ครับก็จะมีการเปิดเป็นทางการนะครับแล้วก็ยังมีเสวนาที่มีส่วนของไทยที่เราจัดด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับGreen Economyนะครับแต่ว่าไฮไลท์สำคัญจริงๆอยู่ที่วันที่13ครับท่านรัฐมนตรีคลังจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องบทบาทของไทยในประธานาประเทศขนาดกลางเนี่ยบนโลกที่อยู่บนความขัดแย้งแล้วก็มีความแตกต่างกันในหลายเรื่องผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการสัมมนาวันที่13เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่อยากจะแสดงบทบาทของไทยครับแต่ว่าเราจะเห็นเวทีต่างๆตั้งแต่วันที่12วันที่13 14 15
1: วันนี้
0: เราจะเห็นการเดินทางของเรื่องราวตั้งแต่
1: วันที่สำหรับคนที่สนใจเป็นเฉพาะเรื่องเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะรู้ได้ไงว่ามันมีเซสชั่นไหนที่เขาอยากจะติดตามแล้วการติดตามเนี่ยมันจะติดตามผ่านช่องทางไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้อำนวยการพอมีไอเดียไหมครับ
0: มีครับก็ตอนนี้เรามีเว็บไซต์ของการประชุมนะครับเป็น AM2026นะครับแล้วก็ Thailand นะครับท่านเสิร์ชคำนี้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นให้น่าจะมีการขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็พอมีเนี่ยจะมีตารางที่สำคัญนะครับ มีการบอกได้ว่าอันเนี้ยมีการถ่ายทอดสดให้ชม
1: โอเคครับอันนี้ถ้าถ่ายทอดสดเราก็เป็นอันนี้ผมจะแยกกับเรื่องที่เขาทำข่าวนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่นักข่าวเขาจะทำเพื่อจะสรุปประเด็นในเรื่องแต่ว่าถ้าใครจะติดตามโดยตรงเนี่ยถ้าเขามีถ่ายทอดสดอันนี้ใช้ช่องทางwww.am2026thailand.go.th
0: ได้เลยครับ
1: อันนี้เป็นตัวหลัก
2: จริงๆอ่ะคุณผู้ชมเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะว่า IMF World Bank 2026ค่ะเขาก็จะมีช่องทางที่เป็นเว็บไซต์ลิสต์ให้นะและนี่อาจารย์นุ่นน่ะในฐานะของนักข่าวแล้วจริงๆแล้วอยากติดตามแล้วก็จะแชร์แบบนี้อ่ะคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าพอเพื่อนนุ่นก็ถามเหมือนกันว่าเขามีงานอะไรเกี่ยวข้องกับเขายังไงนุ่นบอกว่าต้องติดตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะได้ดีไซน์การดำเนินชีวิตของคุณได
1: ้
2: เพราะเราจะได้รู้ทิศทางว่าปัญญาประดิษฐ์ไปยังไงโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าสัวเขาติดตามอยู่แล้ว SME ทั้งระดับใหญ่กลางเล็กมันเกี่ยวข้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของเขาในฐานะสื่อมวลชนและนุ่นแนะนำแบบนี้ค่ะว่าเราอ่ะโหลดแอปพลิเคชันก็ได้เพราะนุ่นโหลดออกมาแล้วนะคะ IMF World Bank เลย
1: นี่
2: เป็นไอคอนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นมันลายเดี๋ยวให้ทีมงานเจาะให้ดูอีกทีนึงนะคะ
1: อันนี้คือสำหรับคนที่ต้องติดตามเป็นเรื่องเฉพาะไปนะเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือในแง่ของคนติดตามก็มีหลายวิธีติดตามผ่านสื
2: ่อ
1: สื่อเขาอาจจะ
2: นี่ถ้าโหลดเป็นแอปพลิเคชันจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเห็นในหน้าจอนู้น
1: อันนี้สำหรับคนที่ต้องการลงลึกเน
2: า
1: ะแล
2: ้
1: วก
2: ็ถ่ายรูปหน้าจอนี้เลย
1: โอเคใครคนที่ต้องการลงลึกต้องการติดตามใกล้ชิดโดยที่สามารถที่จะทำความเข้าใจเองได้ก็ต้องเลือกหัวข
2: ้อ
1: เลือกเซสชั่นที่กระทบคราวนี้มันก็จะมีหลายๆเรื่องอย่างเช่นเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้มันก็จะมีการออกลักษณะที่เรียกว่าการประเมินเศรษฐกิจโลก
2: อันนี้
1: เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง AI job job อะไรพวกนี้แต่ว่าที่เป็นประเพณีที่เขาต้องทำมันมีใช่ไหมว่าประชุมทีคนมาเยอะๆแล้วมันตีคางผู้ว่าแบงค์ชาติมามันก็จะมีเรื่องที่เขาอยากจะบอกคนว่าโลกกำลังจะไปทางไหนแล้วประมาณนี้
0: เขามีครับ
1: okay.
0: เขามีครับแล้วก็จะมีการแถลงออกมาแล้วก็เป็นวันเพเนอรี่ใหญ่เนี่ยก็จะมีการสรุปเรื่องเหล่านี้ออกมา
1: uh-huh.
0: ถึงจะเป็นการประชุมก่อนแล้วก็จะมีการแถลง
1: okay.
0: นะครับวันประชุมใหญ่หรือว่าวันเพเนอรี่ใหญ่ที่เป็นวันหยุดราชการของเราเนี่ยนะครับ
2: uh-huh.
0: เรานึกภาพนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมาร่วมงาน
1: ท่านนายกจะมาวันที่16
0: มา16ด้วยแล้วก็ okay. ท่านมาเปิดวันที่12ด้วยนะครับ okay. เดี๋ยวผมเล่าแล้วก็ เพราะว่าเปิดเนี่ยจะมีห้องประชุมขนาด 4,000 ท่านนะครับมาร่วมงานมีการไลฟ์มีการบอกถึงทิศทาง
1: ตั้งแต่วันที่12เลย
0: วันที่16
1: okay, okay.
0: สรุปนะครับวันที่สรุปเนี่ยก็จะเป็นเพเนอรี่ใหญ่เลย
2: okay.
0: อันนี้สำคัญแล้วก็ที่ต้องประกาศเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้แน่ใจว่าพอมีคนมาเยอะในวันนั้นก็จะได้ทุกคนไม่ได้เดือดร้อนกันในการใช้ชีวิตปกตินะครับ ก็จะเป็นวันสำคัญวันเดียวแต่วันอื่นเนี่ยก็จะมีการหลายประชุมซ้อนอาจจะไม่ได้ทุกท่านมาประชุมเดียวกันพร้อมกัน 3-4 พันคนไม่ใช่ครับ
1: เฉพาะวันที่16
0: วันที่16
1: วันศุกร์ที่16
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นวันแบบเรียกวันตัดสินวันสำคัญที่จะดูว่างานทั้งหมดมันโอเค
0: ใช่ครับ
1: ที่16โอเค
2: อาจารย์เวลาอาจารย์ติดตามอย่างเงี้ยนุ่นอยากเห็นมุมของอาจารย์อ่ะอาจารย์ดูอะไรอ่ะเช่นอาจารย์บอกว่านุ่นเวลานั้นนะคนบุคคลสำคัญน่ะเขาจะมีเพรสในการแถลงเวลาที่เขาพูดอ่ะให้เราดูสาระสำคัญตรงนั้นอันนั้นประเด็นหนึ่งถูกไหมคะ
1: uh-huh.
2: เช่นนายกไทยพูดอะไรรัฐมนตรีคลังของเราพูดอะไรและมีอะไรอีกคะ
1: คือจริงๆเท่าที่ผมดูคิดว่าสำหรับประเทศไทยก็ต้องดูว่าประเด็นที่ท่านนายกที่จะต้องไปกล่าวไปห้องประชุมใหญ่เนี่ย ท่านอยากจะเน้นอะไรอยากจะสื่อสารอะไรท่านรัฐมนตรีคลังเราในฐานะผมไม่แน่ใจว่าผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยอาจจะมีเซสชั่นที่เกี่ยวกับ IMF เนี่ยมันก็จะมีคนของเขาอย่างน้อยๆ3คน
0: ครับ
1: คนที่1ก็คือประธานธนาคารโลก
2: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยผมจำชื่อแกไม่ได้เป็นชื่ออับังอะไรสักอย่าง
2: นี่อาเจบังก้าค่ะ
0: อาเจบังก้า
1: อาเจบังก้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนพูดถึงแนวของธนาคารโลกอีกคนนึงก็อันนี้ขาประจำเนาะคริสติน่าจอร์เจวาจอร์เจวเนี่ยอันนี้คนเนี้ยจอร์เจวาของ
2: IMF
1: กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วสุดจะมีคนนึงผมไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงรัฐมนตรีคลังของสวีเดนอันนี้ก็สำคัญใช่ไหม
0: ใช่ครับท่านจะเป็นประธาน
1: คณะกรรมการพัฒนาการ
0: ใช่ครับ Development Committee ครับ
1: โอเคแล้วก็จะมีคนเกี่ยวอันนั้นมีพวกเนี้ยเป็นพวกที่เราต้องจับตา
2: ใช่ครับคนสำคัญ
1: อันนี้คืออย่างเป็นทางการ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เมื่อกี้ท่านพูดอันแรกบอกว่ามีรัฐมนตรีคลังมาเยอะ
0: ครับ
1: มีผู้ว่าแบงค์ชาติมีประธานธนาคารกลางมาเยอะมันมีคนถามผมว่าไอ้ตัวเด็ดตัวท็อปอะ อย่างชื่อแล้วเควินวอชอะไรใช่ไหม
2: เควินวอชค่ะ
1: ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าคริสเตียนเลกาดประธานธนาคารกลางยุโรปพวกนี้เขามาไหม
0: ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยยืนยันว่ามาแต่ว่า
1: ต้องดูของจริง
0: ดูของจริงแล้วก็ด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหลายท่านเนี่ยจะรอจนใกล้เดินทางแล้วค่อยแจ้งนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงแต่ว่ารับประกันว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมระดับโลกแล้วก็มีการประชุม G7 G20 ด้วยนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็ตั้งใจจะมาประชุมด้วยตัวเอง
1: มอลเลสรัฐมนตรีคลังของไอ้ G7 เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะหาพวกนี้ย้ายที่ประชุมเขามีประชุมของเขาเองแล้วเขามีเซสชันไหนที่ไปแล้วมันไปด้วยกันเขาก็มาอย่างเอเปกเขาก็ไป
0: ใช่ครับ
1: เขามีประชุมก่อนเขาก็ไปอะไรเงี้ยแล้วแต่โอเค
2: อาจารย์แต่นุ่นอยากเห็นบรรยากาศเพราะว่านี่นะเท่ากับเป็นครั้งแรกของเจนนุ่นวัยนุ่นเลยนะที่จะได้เห็นนะบรรยากาศแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากงานแก๊สเทคที่อาจารย์พาไปดูมากๆเลยค่ะการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังอ่ะในบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาแบ่งโซนเป็นยังไงแล้วเขาจัดห้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะเราคุยกันต่อนะคะสำหรับการประชุมประจำปีนะคะ IMF World Bank 2026ค่ะสัปดาห์หน้าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่มันใหญ่เนาะแต่เขาจะจัดโซนยังไงแบ่งเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นไงคะ
0: ครับพอเราเห็นนะครับอย่างที่เราคุยกันช่วงแรกคือมีการประชุมแยกหลายส่วนมากเลยนะครับมีการประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่ขนาด 4,000 มีอยู่แล้วนะครับเราก็ตกแต่งให้เข้าแต่สิ่งที่ต่างกันในครั้งนี้ก็คือว่าถ้าท่านเข้าไปที่ชั้นจีนะครับไปเห็นก็จะเป็นฮอลล์โล่งๆนะครับวันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเป็นห้องประชุมขนาดตั้งแต่50ตารางเมตรถึง750ตารางเมตร22ห้องครับ
2: ค่ะ
0: เป็นห้องประชุมขนาดใหญ
1: ่แบ่งเซกชันใหม่เลย
0: แบ่งใหม่หมดเลยครับ
1: okay.
0: แล้วก็มีการจัดเตรียมห้องประชุมไว้มีการก่อสร้างนะครับทุกอันนี้ต้องก่อสร้างใหม่หมดเลยเป
2: ็
0: นห้องประชุมในห้องประชุมนะครับเสร็จแล้วนะครับ
2: ปกติตอนเช้านุ่นชอบไปวิ่งตรงนั้นไอ้ตรงแบรนด์ม้าตรงนั้นน่ะเขาก็จะเป็นธงของชาติต่างๆนะที่เป็นโลโก้งานเสร็จแล้วก็มา
1: ต่อให้
0: ได้ครับแล้วก็มีเรื่องของประชุมทวิภาคีอันนี้ทำยังไงเพราะว่าประเทศมาเยอะมากนะครับแล้วอยากเจอกันเรามีห้องทำงานครับสร้างห้องทำงานขนาดนั่งได้10คน20ตารางเมตร750ห้อง
2: อ
0: ยู่ในศูนย์ประชุมนะครับก็คืออยู่ในอีกชั้นหนึ่งของศูนย์ประชุมก็จะมีการสร้างห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องประชุมใหญ่22ห้องห้องทำงานอีก750ห้องยังไม่จบครับห้องทำงานของทีมงานประเทศไทยทั้งส่วนของธนาคารแห่งชาติธนาคารธนาคารประเทศไทยนะครับกระทรวงการคลังและก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องก็มีอีกทีมรักษาความปลอดภัยต่างๆก็อยู่ในนั้นอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลทุกอย่างนะครับมีการก่อสร้างทั้งหมดเลยครับที่เราจะต้องไปเดินดูกันว่าการก่อสร้างตึกเป็นอย่างไรนะครับอาคารข้างในเป็นไงแล้วนึกนะครับความละเอียดอ่อนมีมากครับเพราะว่าเราไปสร้างห้องประชุมใน
1: ฮอลล
0: ์ที่มีแอร์อยู่แล้วการจัดการที่ทำไงให้แอร์ข้างนอกข้างในเย็นใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ในทางเทคนิคไม่ได้ง่ายแล้วต้องทำให้ทันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยที่เห็นก็คือว่าแล้วเราจะสอดแทรกความว่านี่คือการประชุมในประเทศไทยอย่างไรเราต้องทำสองอย่างครับทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับอย่าลืมนะครับห้องตีกั้นกำแพงใกล้ๆกันเสียงจะทำยังไงถ่ายท่อจะทำไงทุกห้องมีระบบล่ามระบบการถ่ายทอดทำอย่างไรงานไม่ง่ายนะครับทั้งหมดนี้ระบบการถ่ายทอดใช้มาตรฐานเดียวกับโอลิมปิกแล้วก็ฟุตบอลโลกทีมที่ดูแลเป็นทีมที่ทำของ World Economic Forum เมื่อต้นปีนะครับมาดูเตรียมเรียบร้อยระบบกันเสียงต่างๆมีแผ่นกันเสียงนะครับมีการตกแต่งห้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่สอดแทรกอย่างไรถ้าดูนะครับจะมีแผ่นกันเสียงอยู่เป็นสีน้ำเงินที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับจะมีการขัดลายแทนที่จะเอาแผ่นกันเสียงบุเฉยๆจะขัดลายให้เป็นลายเสือฮะ
1: okay.
0: เหมือนเสือพอขัดลายเสร็จนะครับก็จะมีลักษณะอันนี้จะเป็นภาพที่เขาจะฉายเป็นนะฮะ เป็น immersive นะครับแล้วก็มีการใช้ผ้าของลายไทยต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเนี่ยผ้าลายไทยที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งหมดเราประสานงานกับ28ชุมชนทั่วประเทศนะครับได้ลายผ้ามา39ลายนะครับบางลายเนี่ยลงมือทำให้ใหม่เพื่อการนี
1: ้
0: ถามว่าเราใช้ผ้ามากแค่ไหนที่จะเป็นคาดลายทั้งหมด 5,000 ตารางเมตรครับและมีลายพิเศษซึ่งเดี๋ยวพอวันงานจะเปิดตัวลายพิเศษอีก2ลายนะครับ อยู่ในห้องทำงานคนสำคัญคือห้องทำงานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับห้องที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังใช้จะเป็นลายที่ออกแบบพิเศษอีก2ลายและมีความหมาย
1: มันในเซสชั่นที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับประเทศไทยที่ท่านตีคลังจะเป็นคนดำเนินการเนี่ยก็จะมีห้องเฉพาะต่างหากแยกออกไป
0: ห้องต่างหากอีกครับและดูลายต่างๆนี่ก็จะเตรียมแล้วก็มีลายแต่ละภาคนะครับถามว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้หลักก็คือว่ามาตรฐานต้องได้สอดแทรกแต่ไม่ยัดเยียดให้เห็นนะครับว่าการประชุมยังมีมาตรฐานอยู่นะครับมีการจัดประชุมในประเทศไทยดูภาพการประชุมก็เป็นมาตรฐานที่เราเคยเห็นในข่าวนะครับ
1: ผมว่าดูอลังการกว่าที่ประชุมประจำปีที่วอชิงตันอีกนะ
2: จริ ง
1: เหรออาจารย์จริงไอ้นั่นก็ไอ้นั่นมันแบบมันเพลนๆนะผมดูแล้วเขาก็ไม่ได้นี่โอ้โหเรานี่เยอะมาก
2: เขาแบ่งเป็นห้องๆๆ
1: ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ
0: อันนี้ห้องอันนี้คือห้องสร้างใหม่นะครับทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่คือห้องสร้างใหม
2: ่
0: นะครับนี่คือห้องสร้างใหม่ระบบแสงสีเสียงทั้งหมดอยู่ในนั้นครับ
1: อันนี้เวทีใหญ่ใช่ไหมที่จะขึ้น
0: ใช่ครับมีเวทีใหญ่ครับ
2: โอ
0: ้แยกของฝั่งไอเบฟฝั่งเวอร์แบงค์ฝั่งที่ใช้ร่วมกันห้องประชุมมีหลายแบบมีตั้งแต่แบบที่เป็นคาเฟ่นะครับนี่มีระบบล่ามนะครับดูห้องความถี่ของการจัดห้องประชุมนะครับนี่คือห้องออฟฟิศทำงานทุกอย่างที่ต้องดูวิธีการวางปลั๊กต้องมีแมนนวลครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่คนที่มาเป็นตัวแทนเป็นดีลิเกททั้งที่เราเชิญหรือเขามาร่วมเนี่ยเขาก็โอเคก็เริ่มต้นได้วันนั้นก็ไปลงรีจิสเตอร์คราวนี้สำหรับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสื่อที่ได้เชิญหรือไปขอทำข่าวหรือเป็นอะไรพวกนี้หรือนับหรือภาคคนทั่วไปเนี่ยตอนที่ประชุมเนี่ยเข้าไปได้ไหม
0: คนทั่วไปเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนไปก่อนถามว่าประชุมทั่วไปเนี่ยเนื่องจากเป็นการประชุมกึ่งปิดแปลว่าอะไรครับมีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง
1: okay.
0: นะครับกึ่งปิดนี่คือทุกครั้งการประชุมทั่วโลกเขาจะอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเช่น okay. เอกชนภาคธนาคารนะครับกลุ่มผู้แทนรัฐบาลนะครับแล้วก็กลุ่มผู้แทนขององค์กรต่าง
2: ๆ
0: โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกการประชุมนะครับเราก็รับการประชุมได้เพิ่มมีแขกอยู่ได้จำนวนหนึ่งนะครับและอย่าลืมว่าการประชุมนี้เนี่ยมีแขกของกองทุนต่างๆทั่วโลกธนาคารทั่วโลกมาอยู่แล้วผู้มาประชุมอาจจะมีคณะอยู่แค่400คณะนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามแต่ที่เยอะจริงๆอ่ะคือคนกลุ่มที่วิ่งเข้ามาประชุมตลอดเวลาก็จะมีนะครับเบ็ดเสร็จเราเชื่อว่าจะหมุนเวียนอยู่ประมาณ 2-3 หมื่นคนในห้องประชุมเหล่านั้น
1: ในแต่ละวัน
0: ครับทั้งผู้มาเข้าฟังผู้เข้าร่วมนะครับแยกประชุมนะครับในเรื่องของการจัดการเพราะนั้นห้องถึงเยอะมากครับ
1: ในแง่ของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
0: ครับ
1: ไม่ได้รับเชิญหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเพราะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็ต้องใช้วิธีติดตามทางอื่น
0: ติดตามทางอื่นครับ
1: โอเคผมไม่ทราบหมดแล้ว
0: เพราะฉะนั้นถึงมีการให้ดูถ่ายทอดสดได
2: ้
0: นะครับแล้วทุกเช้ากลางวันเย็นก็จะมีการแถลงข่าวทั้งของ IMF World Bank ทั้งของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มีการให้ข่าว
1: เราก็จะอัปเดตกันทุกวันว่าวันนี้มีอะไรบ้างสรุปเรื่องอะไรต่ออะไร
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนที่แถลงก็จะมีนอกจากถ่ายทอดสด
0: ครับ
1: ก็จะมีพวกทีมข่าวซึ่งก็มาทั้งโลกอ่ะพูดง่าย
0: ทั้งโลกครับทั้งโลกครับ
1: ที่คุณเคยเห็นตัวเด็ดๆที่เขาทำอย่าง CNN CNBC อะไรพวกนี้เขาก็ต้องมาม
0: าตัวจริงครับ
1: ตัวจริงต้องมาcover BBC ใช่ใช่
2: และที่สำคัญเวลาถ้าเกิดเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะเป็นสเกลอย่างเงี้ยขึ้นมาเวลาเขานั่งรถมาตั้งแต่สนามบินเขาต้องทงมาเลยนะอาจารย์แบบนั้นเลยไหม
1: ระบบแต่ว่าประเด็นนี้ผมไม่แน่ใจ
0: คืออย่างนี้ครับครั้งนี้ก็พิเศษครับมีระดับที่ท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังและท่านก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วยแล้วบางท่านเนี่ยเป็นประมุขของรัฐนะครับท่านก็ขอว่าเป็น official visit นะครับ okay. ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นมี2ประเทศนะครับ okay. เดี๋ยวจะมีการชี้แจงจากทางทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะรับท่านเป็นแขกของรัฐบาล
1: อันนี้เป็น state visit
0: เป็น official ครับ okay. ยังไม่เป็น state visit
1: เป็น official โอเค
0: นะครับแล้วก็มีระดับของผู้นำรัฐบาลซึ่งท่านอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีที่เป็นผู้นำรัฐบาลอันนี้เมื่อกี้ head of state เรามี head of government เบ็ดเสร็จรวมกันเนี่ยประมาณ10กว่าประเทศครับที่มาร่วมครั้งนี
1: ้
0: เพราะในการประชุมนี้ก็จะมีติดธงแน่นอนอย่างที่คุณว่าครับที่จะต้องรับดูแลนะครับพิเศษเลยครับ
2: แต่อาจารย์นุ่นก็มีประเด็นนี้คือโอเคเขาประชุมกันพอประชุมเสร็จแล้วปุ๊บผลของการประชุมหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยต้องทำอะไรต่อบทบาทของกระทรวงการคลังต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยฟังกันนะคะเรามาฟังมุมมองของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกันต่อนะคะท่านวินิจค่ะในมุมมองของท่านเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับว่าการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้อะไรคะในมุมมองของท่านวินิจนะคะ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามหลักเลยนะครับคำถามยอดฮิตเลยนะครับ แล้วก็บางคนถามไปถึงว่าแล้วเงินที่ใช้ไปคุ้มไหมนักท่องเที่ยวคนมา1อาทิตย์เนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่ผมคิดว่าระยะสั้นเราพูดได้นะครับเขามาประชุมเขาใช้เงินแต่ผมว่าการจัดประชุมแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับหลายครั้งมีคนถามผมบอกว่าเหมือนที่เราพยายามครับประเทศไทยเคยพยายามขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเราพยายามขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆเราได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกออฟไฟแนนซ
2: ์
0: โอลิมปิกทางการเงินมาแล้วเมื่อ35ปีและนี่เป็นครั้งที่2 มีแค่3ประเทศในโลกมีตุรกีมีญี่ปุ่นมีไทยที่ได้จัด2ครั้ง ถามว่าแล้วทำไมมีคนถามผมบอกว่า1สัปดาห์ที่เราจัดสัปดาห์หน้าทุกๆความสนใจด้านการเงินการคลังของโลกจะอยู่ที่ประเทศไทยสปอตไลท์ของโลกอยู่ที่เรา
1: ฉายมาที่เราเลย
0: ฉายมาที่เราแล้วเป็นโอกาสอะไรครับผมว่าโอกาสที่อธิบายง่ายๆเลยโอกาสเนี้ยเขามาเห็นประเทศไทยวันนี้เขามาในฐานะมาประชุมเขาอาจจะอยากกลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวอาจอยากจะมาทำงานของเขาและเขามาลงทุนในประเทศไทยที่สำคัญในบทบาทไม่ใช่แค่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต้อนรับแต่เรามีโอกาสที่จะบอกว่าประเทศไทยทำอะไร มีโอกาสสำคัญที่จะร่วมกำหนดทิศทางของโลกในครั้งนี
1: ้อย่างน้อยๆมันทำให้ perception หรือว่าความรับรู้ของต่างชาตินักลงทุนหรือในสายตาคนข้างนอกคือเราเนี่ยหายไปจากเวที
0: อันนี้สำคัญ
1: นานพอสมควรน่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรืออะไรของเราแต่ตอนนี้เรากำลังจะลุกขึ้นยืนใหม่กำลังจะก้าวอีกรอบนึงงั้นไอ้ตรงนี้อันนี้ผมมองว่าอย่างเงี้ยตอนนี้อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นโอกาสสำคัญถ้ามองอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถูกครับผมบอกทุกคนเลยครับนี่มันเหมือนเรามีร้านอาหารอยู่แล้ววันนี้เราตกแต่งใหม่เตรียมใหม่เปิดตัวใหม่แล้วทำยังไงล่ะครับร้านอาหารมีหลายแบบ1ดาวคือถ้าผ่านมาก็แวะหน่อยแบบ2ดาวคือถ้าเฉียดไปใกล้ๆก็เลยออกไปนอกทางนิดนึงแบบ3ดาวคือไกลแค่ไหนก็ต้องมาครับ
1: งั้นเราต้องพยายามทำ
0: 3ดาวให้ได้ครับ
2: อาจารย์คุณวินัยคะคือเวลาเราประชุมเนี่ยเขาประชุมกันแบบนี้ค่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มันจบไปด้วยเปเปอร์
0: เ
2: ท็กซ์หรือสปีดหรือภาพลักษณ์อย่างเดียวผลของการประชุมทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะจะเกิดการขยับจริงหรือว่าโปรเซสที่ไทยเราวางแผนเอาไว้คือไทยจะไปต่อยังไงรวมไปถึงกระทรวงการคลังที่จะต่อยอดจากผลการประชุมในครั้งนี้เราวางแผนไว้ว่ายังไงคะ
0: อย่างแรกนะครับในเรื่องของการวางแผนเนี่ยผมบอกแล้วครับวันนี้อาจจะเป็นโอกาสกำหนดทิศทางของประเทศไทยสร้างโอกาสให้ประเทศไทยอีกเป็น10ปีแต่ว่าการที่มีส่วนกำหนดทิศทางของโลกนะครับอีก2ปีเราจะเป็นประธานอาเซียนนะครับเราก็ยังมีโอกาสกำหนดทิศทางวันนี้เรานำเสนอนะครับสิ่งที่เราเสนอหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเรียนอาจารย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลซึ่งยกตัวอย่างอย่างพร้อมเพย์นี่เราทันสมัยมากในโลกนะครับในเรื่องของ longevity ประเทศไทยเราเป็นสังคมอายุยืนอีกไม่กี่ปีเราอายุยืนสุดขีดใน2574นะครับต่อมาเราพูดถึง green economy นะครับที่สำคัญคือบทบาทของไทยใน fragmented world คือเราเป็นประเทศขนาดกลางที่อยู่ในความขัดแย้งความแตกต่างของโลกเราทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราต้องต่อยอดแล้วบอกทุกคนในข้อความที่เราส่งออกไปเราจะบอกว่าแล้วเราพร้อมยังไงในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ผมว่าวันนี้คือการสร้างโอกาสเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่ามาตรการไม่ว่านโยบายต่างๆที่จะออกต่อจากนี้กระทรวงคลังเองก็ต้องยืนบทบาทที่สร้างให้เห็นว่าเรามีทั้งคอมมิตเมนต์กับคอนติเนียตี้คือการยึดมั่นแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องให้โลกเห็นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ใช้เวทีต่างๆที่เรามีครับให้เรากลับมาไม่ใช่แค่วูบเดียวอย่างที่อาจารย์บอกเราทมให้มีสปอตไลท์มาแล้วเนี่ยทำยังไงให้สปอตไลท์กับแสงเนี่ยส่องมาไม่ใช่แค่พลุแค่หนึ่ง
1: คือสำหรับผมเนี่ยช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่มีความกระปรี้กระเป๋าในระบบเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: มันไม่มีอะไรที่มีความรู้สึกที่เราว้าวอ่ะ
0: ร
1: ู้สึกว่าเราจะมันไม่มีแต่รอบนี้ถ้าถามนะด้วยความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าแล้วเผอิญมันเป็นจังหวะที่เราประชุมเป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้มันเป็นจุดที่เราจะก้าวกระโดดอีกรอบนึงได้
0: ใช่ครับผมเรียนอย่างนี้ครับผมมีโอกาสต้อนรับผู้ที่เขามาเตรียมงานมาดูงานมาประชุมย่อยต่างๆหลายครั้งเนี่ยฟีดแบ็กที่ได้หรือว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยบางทีผมก็ทำให้ฉุกคิดนะครับหลายคนบอกว่าไม่เคยมาเมืองไทยมาหลายปีแล้วขนาดพวกนี้เป็นนักการเงินการธนาคารบินทั่วโลกนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ในแผนที่นะแต่บางทีเขาไม่ได้มีธุระจะมาเขาก็ไม่ได้มาแล้วบินมาประมาณ20กว่าชั่วโมงอะ สำหรับเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แต่ทีที่เขามาถึงแล้วเขานั่งอยู่กับผมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขาบอกว่าเขาตกใจมากว่าวันนี้เมืองไทยมีที่ประชุมที่มีสวนขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองแล้วเขาลงเครื่องบินมาเห็นตึกเห็นทุกๆอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าเมืองไทยเป็นแบบนี้เขาไม่ได้บอกเขาคิดอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขาแบบยอมรับเลยว่านี่คือภาพที่เขาไม่ได้คาดผมว่าแค่นี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเขามาเนี่ยเวลาผมไปประชุมที่ต่างประเทศ IMF World Bank เราไปนั่งประชุมเราบอกเรามาจากเมืองไทยเขารู้จักครับเรานั่งประชุมก็คุยแต่เราก็เป็นแค่หนึ่งในประเทศที่ไปขอคุยกับเขาเครดิตเรตติ้งแต่วันนี้นั่งอยู่ในประเทศไทยพอนั่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องเข้าใจเห็นบรรยากาศเห็นที่อยากเห็นที่สุดคือความพร้อมของไทยในทุกๆด้านครับอาจารย
2: ์เลนส์ตาของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปและที่สำคัญต้องบอกว่าเป็นความคุ้มค่าสำหรับการ
1: ใช้งบประมาณถูกต้อง
0: ครับถูกต้องครับ
2: ปกติหลายคนก็จะไปวิ่งรอบสวนนะคะตรงนี้ก็หนึ่งในนั้นแล้วตรงนี้เขาจะเป็นแลนด์มาร์คตรงเกาะกลางที่เราชอบไปถ่ายรูปเขาก็จะเป็นโลโก้นี่เลยค่ะยิ่งใหญ่จริงๆค่ะอาสุดท้ายอยากให้ท่านวินิจนะคะฝากสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับผมคิดว่าเราก็มีช่องทางนะครับมีเรื่องข่าวช่องทางที่เราจะมีเวทีที่เราจะแสดงส่วนสำคัญนะครับในการบทแสดงบทบาทของประเทศไทยชุดในช่วยการกำหนดทิศทางของโลกเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีมาบ่อย35ปีที่แล้วมี1ครั้งวันนี้เรามีอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนติดตามที่สำคัญคือร่วมเป็นเจ้าภาพประเทศไทยคงไม่ใช่แค่การประชุมความเป็นคนไทยนะครับอยู่ทุกที่เขาไม่ได้มาประชุมเสร็จแล้วเขากลับเขาไปกินข้าวเขาไปเที่ยวหลายคนไปพักอยู่ในต่างจังหวัดที่สำคัญมีตัวเลขน่าสนใจนะครับการประชุมทุกครั้งก็จะมีอัตราจองห้องพักครับอาจารย
1: ์
0: ตอนนี้อัตราจองห้องพักของประเทศไทยเนี่ย 7.4 คืนในที่การประชุมก่อนๆเนี่ยประมาณ 6.7 แปลว่าอะไรครับเขาอยากอยู่ประเทศไทยนานขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็อยากให้ทุกคนร่วมยิ้มและก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันครับ
2: เราต้องยิ้มได้มากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะโอ้โหระดับท็อปๆมาประเทศไทยในครั้งนี้เขาบอกว่าต่อคนเนี่ยใช้จ่ายสูงมากเลยนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ภาคภูมิใจไปด้วยกันสำหรับงานนี้กล่าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
9: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
8: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: มีนองหลายผู้นำของเมียนมาเมื่อวานนี้ไปกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับวาระภารกิจทางการบอกว่าเพื่อจะไปหารือเรื่องการส่งชาวเมียนมากลับประเทศแต่ว่าวาระใหญ่กว่านั้นแน่นอนครับว่ามีนองหลายต้องการให้ประเทศอาเซียนนั้นยอมรับตัวเองมากขึ้นมาเยือนไทยแล้วมาเยือนลาวและก็พยายามที่จะให้เห็นว่าหลายๆประเทศในอาเซียนนั้นก็ต้อนรับเขาแต่บางประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ยังมีท่าทีที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่เพราะบอกว่าเมียนมายังไม่ได้ทำตามฉันทามติอาเซียนแต่การไปมาเลเซียครั้งนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าประเด็นหลักที่จะไปพูดจาอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมคือการส่งชาวเมียนมากลับประเทศอย่างสมัครใจมีศักดิ์ศรีและปลอดภัย3คำนี้เลยนะครับสำคัญคือต้องสมัครใจและต้องปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีมาเลเซียต้องการส่งกลับประมาณ 5,000 คนก่อนหน้านี้เพิ่งจะส่งกลับไปแล้ว 1,500 คนและมีแผนจะส่งกลับอีกประมาณ 3,500 ที่อยู่ในศูนย์กักกันแต่เรื่องที่มีความอ่อนไหวสูงก็เพราะว่าเป็นมีคำถามว่าในจำนวนผู้ที่อาจจะถูกส่งกลับนั้นมีความกังวลว่าอาจจะรวมถึงชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยถูกกองทัพเมียนมาปราบปรามอย่างรุนแรงมาเลเซียมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยจากเมียนมาประมาณ 190,000 ถึง 215,000 คนชาวโรฮิงญาเป็นสัดส่วนใหญ่มาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติจึงมีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างไปจากประเทศที่รับรองสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการที่สำคัญคือการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องแรงงานหรือผู้อพยพยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของมินอองไลที่จะกลับเข้าสู่เวทีการทูตของอาเซียนหลังจากที่เขาเปลี่ยนสถานะจากผู้นำรัฐบาลทหารที่มาจากการยึดอำนาจมาเป็นประธานาธิบดีพลเรือนเมื่อเดือนเมษายนนี้เองหลังจากมีการเลือกตั้งซึ่งหลายประเทศบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่จัดฉากเป็นปาหีแต่มินอองหลายยืนยันว่านั่นคือสัญญาณความเป็นประชาธิปไตยก่อนหน้านี้มินอองหลายไปเยือนลาวมาเยือนไทยและมาปรากฏตัวที่มาเลเซียการเยือนลาวเมื่อเดือนกรกฎาคมก็มีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ที่สุดในแง่การกลับเข้าสู่อาเซียนเพราะเป็นการเยือนประเทศอาเซียนครั้งแรกของมินอองหลายหลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีตอนนั้นผู้นำประเทศลาวคือทองลุนศรีสุริตให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการมีการหารือเรื่องความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลการค้าการขนส่งพลังงานการท่องเที่ยวการศึกษาสุขภาพและความมั่นคงชายแดนรวมถึงการลงนาม MOU หลายฉบับที่น่าสนใจคือฝ่ายลาวแสดงความคาดหวังว่าเมียนมาจะสามารถกลับมามีความสัมพันธ์ปกติกับอาเซียนได้ในอนาคตพูดสั้นๆคือลาวเปิดประตูให้มินอองหลายกลับเข้าในห้องอาเซียนเป็นประตูเล็กๆแต่ไม่ได้หมายความว่าอาเซียนทั้งองค์กรจะรับรองรัฐบาลของมินอองหลายส่วนประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันมินอองหลายมาเยือนไทย6สิงหามีน้ำหนักต่างกันออกไปนายกอนุทินชาญวีรกุลในการต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการเหมือนกันแล้วก็พูดชัดว่าไทยสนับสนุนการที่เมียนมาจะกลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนแล้วกับไทยก็มีประเด็นหารือทั้งความมั่นคงชายแดนการค้าชายแดนพลังงานลงทุนและการศึกษาทางด้านสาธารณสุขอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์แน่นอนและความสัมพันธ์กับอาเซียนมินอองหลายในจังหวัดที่มาไทยยังพูดถึงการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายข้ามชายแดน แล้วก็เชิญชวนการลงทุนในพลังงานและเกษตรกรรมฉะนั้นไทยไม่ได้มีแค่เรื่องการทูตแต่มีผลประโยชน์ที่มีผลต่อกันโดยตรงเกือบทุกวันเพราะชายแดนติดกันยาวที่สุดในบรรดาเพื่อนบ้านเพราะว่าเมียนมาติดอยู่กับไทยคนเมียนมาหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองปัญหาผู้ลี้ภัยทะลักเข้าชายแดนการค้าชายแดนได้รับผลกระทบพลังงานความมั่นคงชายแดนก็เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงรวมถึงปัญหาสแกมเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติฉะนั้นไทยจึงมีเหตุผลที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพม่ามากกว่าหลายประเทศในอาเซียนฉะนั้นกรณีนี้ประเด็นก็คือสำหรับมาเลเซียเนี่ยที่เมื่อวานและวันนี้มินออนไลน์ยังอยู่พูดจาที่นี่ก็คือข้อตกลงหรือการเจรจาระหว่างมาเลเซียกับมินอองไลกับไทยกับมินอองไลนี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่าสำหรับมาเลเซียคำว่าเมียนมา nationals เนี่ยคนสัญชาติเมียนมาไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นแรงงานผิดกฎหมายธรรมดาในมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาจำนวนมากและสหประชาชาติกับองค์กรสิทธิมนุษยชนก็กังวลครับว่าถ้าคนเหล่านี้ถูกส่งกลับเมียนมาพวกเขาอาจจะเผชิญอันตรายจากความขัดแย้งการเลือกปฏิบัติหรือการเกณฑ์ทหารมาเลเซียบอกว่าการส่งกลับนั้นต้องเป็นสมัครใจนะครับและต้องมีศักดิ์ศรีและก็ปลอดภัยแต่ประเด็นว่าใครจะได้รับการคุ้มครองใครจะถูกส่งกลับดังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่จึงทำให้การเยือนครั้งนี้มีประเด็นด้านมนุษยธรรมที่อาจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากันในกรณีไทยกับลาวก็ได้แต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคืออาเซียนกำลังเดิน2เส้นทางหรือเปล่าเพราะว่าในระดับอาเซียนทั้งองค์กรยังไม่มีการรับรองรัฐบาลมินอองไหลนะครับและผู้นำระดับสูงของเมียนมาก็ยังถูกกันออกจากการประชุมสุดยอดอาเซียนทั้งระดับสุดยอดระดับรัฐมนตรีและระดับการเมืองเพราะยังไม่มีความคืบหน้าที่เพียงพอเรื่องฉันทามติ5ข้อนั่นแหละแต่ว่าในระดับประเทศสมาชิกเนี่ยแต่และคนมีแนวทางไม่เหมือนกันลาวไทยมาเลเซียเปิดรับอินโดนีเซียก็มีความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์บางระดับฟิลิปปินส์ก็มีบางระดับแต่พอรวมกันแล้วในฐานะองค์กรนี่อาเซียนยังไม่รับรองครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆแต่ว่าความเป็นอาเซียนนี่ก็เกรงอกเกรงใจกันเมื่อเกรงอกเกรงใจกันแล้วก็จะไม่ออกมาปะทะหรือออกมาเผชิญหน้าถ้อยทีถ้อยค่อยๆพูดไปประเทศไหนอยากจะคบหาอยากจะต้อนรับก็ต้อนรับกันไปแต่ท้ายที่สุดนี้ไม่พ้นปีหน้านี่สิงคโปร์จะเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนหลังจากสิงคโปร์ปีหน้าปีต่อมาจะเป็นประเทศไทยฉะนั้นต้องคอยดูท่าทีของสิงคโปร์ประธานอาเซียนปีหน้าในเรื่องพม่าเป็นอย่างไรนั่นจะเป็นจุดผันเปลี่ยนที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Good Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทำน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus Leader หาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์อีกสักครู่จะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์การวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจากคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนครับวันนี้มีประเด็นร้อนๆหลายๆเรื่องราวที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าที่ขอฝากกันก่อนตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คือช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถ้าเราตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไปจับตาการเปิดเกมรุกเร่งติดดีลการค้า FTA ไทย EU เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยกันครับโดยเมื่อเร็วๆนี้ภายหลังการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU รอบที่10ที่จังหวัดภูเก็ตการเจรจาได้ขยับเข้าใกล้เส้นชัยไปอีกขั้นนะครับข้อบทสำคัญแทบทุกด้านเดินหน้าไปมากเหลือเพียงโจทย์ใหญ่คือเรื่องของการเปิดตลาดและประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องเร่งหาข้อสรุปครับโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเจรจาให้ครอบคลุมทุกบทเช่นสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎถิ่นกำเนิดสินค้าพลังงานและวัตถุดิบรวมถึงการเปิดตลาดสินค้านะครับสินค้าการบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเพื่อให้ดีลครั้งนี้ได้ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายครับในส่วนของเป้าหมายของไทยนั้นมีความชัดเจนคือต้องการเปิดตลาดเพิ่มโอกาสการส่งออกดึงการลงทุนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมพิจารณาประเด็นที่มีความอ่อนไหวอย่างรอบคอบครับและหลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะเร่งเคลียร์ประเด็นคงค้างมุ่งสรุปผลการเจรจา FTA ไทย EU ให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งนับว่าเป็นการเจรจาที่ไม่ใช่แค่ปิดดีลการค้าแต่คือการเปิดประตูโอกาสให้ไทยก้าวสู่ตลาดยุโรปอย่างเต็มศักยภาพครับเอาละครับทีนี้เรื่องราวที่จะได้เรียนถามคุณปีเตอร์ต่อไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะฮะสวัสดีครับคุณปีเตอร์ฮะ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วครับผู้ฟังด้วยนะครับคุณวิชัยนะเมื่อกี้ถ้าไม่ผิดนะคุณอาจจะทำให้ผู้ฟังสับสนนิดนึงนะวันนี้วันพฤหัสบดีนะไม่ใช่วันศุกร์นะ
3: ครับ
4: เออผมฟังผิดหรือเปล่า
3: วันนี้วันพฤหัสที่แปด
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ผมเคยถามในรายการอยากรู้จริงๆนะฮะทำไมวันอื่นมีวันศุกร์มีวันจันทร์มีวันอังคารแต่ทำไมวันพฤหัสต้องเป็นชื่อยาววันพฤหัสบดีทำไมก็ต้องเป็นนั้น
3: คร
4: ับ วิชัยไม่เคยตอบผม
3: อันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของทางด้านหลักโหราศาสตร์ดาวดวงดาวอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับคุณปีเตอร์
4: เพราะเราวันอื่นไม่มีใช่ไหม
3: ก็คุณปีเตอร์สังเกตนะครับว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าว่าเราดูชื่อครับมันก็คือเป็นการสะท้อนดาวนพคอทั้งหลายทั้งปวงครับดวงจันทร์ใช่ไหมครับดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์ใช่ไหมครับดาวเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นดวงอาทิตย์อันนี้ผมเข้าใจเองตั้งแต่เด็กๆนะครับถูกผิดอย่างไรต้องขออภัยด้วย
4: ก็น่าจะเป็นอย่างน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผู้ฟังถ้าผิดแน่นอนผู้ฟังเขาจะบอกก็แล้วกันนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณวิชัยก็แถลงเรื่องการเจรจาเราพูดคุยกันเรื่อง
3: FTA
4: ค้าเสรี FTA Free Trade Agreement ระหว่างประเทศไทยกับEuropean Union เนาะใช่ไหม Eurogroup นั่นนะครับ
3: ใช
4: ่ถ้าเราสามารถจะทำได้ก็จะดีหลายเรื่องนะครับคุณวิชัยครับ
3: ใช่เลย
4: ฟังครับผมก็เคยแบบ

0: อยู่ในกลางๆตอนที่เขาเจรจากับอเมริกาเจรจากับแคนาดาเจรจาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรผมก็อยู่กลางๆเพราะตอนนั้นผมเป็นรองประธานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนี่ผมก็อยู่ในด้านคนต่างชาติเนาะใช่ไหมแล้วผมก็พยายามช่วยเรื่องการเจรจาเรื่องการคิดอะไรๆด้วยนะฮะส่วนมากนะฮะเขาก็จะพูดเรื่องผลประโยชน์แต่ละฝั่งนะฮะผลประโยชน์ก็หมายถึงว่าส่วนมากก็คุยเรื่องอุปสรรคในการทำการค้าระหว่างประเทศหรือจะพูดเรื่องทาริฟก็ดีภาษีนำเข้าส่งออกอะไรประมาณนั้นด้วยคุยเรื่องมาตรฐานด้วยบางเรื่องบางอย่างนะครับใช่ไหมอาจจะมีมาตรฐานที่มันสอดคล้องอาจจะมีมาตรฐานที่มันตรงข้ามอะไรด้วยก็จะพูดหลายอย่างเรื่องนั้นก็ถ้าฟังถูกนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นประชุมครั้งที่10เนาะที่ที่ผู้แก่ได้ที่คุณวิชัยบอกนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ขอให้เขาแบบ
1: ราบรื่นนะ
0: ให้มันราบรื่นแล้วก็ให้แบบทั้งสองฝ่ายไม่ได้คิดเรื่องจะเอาเปรียบหรือกลัวเสียเปรียบอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมบอกนะผมก็อยู่ในประชุมหลายครั้งก็จะมีบางคนนะที่จะอยู่ในนั้นเขาก็กลัวว่าประเทศหรือยักษ์ใหญ่เขาจะเอาเปรียบประเทศไทยจะแล้วเราจะเสียเปรียบมากอะไรด้วยนะ attitude หรือความคิดตอนที่คุยเรื่องเสรีการค้าเสรีแบบนั้น FTA นั้นก็ต้อง open mind ก็ต้องยอมที่จะฟังด้วยแล้วก็จะมี give and take นะอันนี้เป็นสุภาษิตที่คนทั้งชาติก็จะใช้ตลอดนะ give and take ก็จะเอาบ้างให้บ้างอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้นก็ส่วนมากนะก็จะคุยเรื่องเซกเตอร์นะครับคุณวิชัยนะผู้ฟังครับเช่นตอนที่คุยกับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะฮะนิวซีแลนด์ especially นะฮะก็คุยเรื่อง dairy product เรื่องนมเรื่องนม
1: สินค้าเกษตร
0: เรื่องอะไรโยเกิร์ตอะไรก็คุยเรื่องอันนั้นเยอะพอสมควรตอนที่คุยกับออสเตรเลียเขาก็คุยเรื่องวายตอนที่คุยกับประเทศจีนเขาก็ early harvest เรื่องของที่เป็นแบบของกินอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็ผมรู้บางคนก็กลัวผมรู้บางคนคิดว่าการค้าเสรีอย่างนี้ฝ่ายหนึ่งเขาจะได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่าคิดแบบนั้นเองก็แล้วกันหรือคิดแบบนี้ก็ได้ว่าเริ่มต้นแบบเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้แล้วแค่มีข้อตกลงก่อนว่าโอเคอันนี้แค่เป็นแบบการเริ่มต้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ทุกปีแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เราตกลงกันแล้วว่ามันยังเหมาะสมอยู่หรือเปล่าหรืออันนี้ครั้งที่แล้วปีที่แล้วนะสมมติเขาทำทุกปีว่าปีที่แล้วแล้วก็เปิดประเด็นเรื่องอันนี้แล้วก็ไม่สรุปหรือมันเราทำให้มันเข้าในข้อตกลงกันได้หรือเปล่าใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะง่ายหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจผมจำได้นะฮะคุณวิชัยกับผมแล้วก็คุยเรื่องโอ้ประเทศไทยกำลังคุยกับแคนาดาเรื่องการค้าเสรี
1: ใช่
0: นะฮะสถานทูตแคนาดาเขาก็ชวนให้ผมไปสถานทูตแล้วให้ผมคุยให้มีคำแนะนำหรือเปล่านะฮะประมาณนั้นนะฮะอันนั้นก็เกินปีหนึ่งแต่ตั้งแต่นั้นนะข่าวไม่ค่อยมีว่าจะเปิดการค้าเสรีระหว่างเราหรือเปล่าใช่ไหมคุยกับยูโรนะครับคุยกับ EU นานนะฮะผู้ฟังครับอันนี้ครั้งที่10ครั้งนี้จะเคยคุยกับยูโรก็เป็น10ปี20ปีหรือเปล่านะฮะใช่ไหมนะครับขอให้มันสำเร็จตอนนี้ครับผม
1: เพราะจริงๆนะคุณวิเตอร์ผมส่วนตัวผมเชื่อว่าการเจรจาการค้ากับทางฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าว่าเจรจาได้สำเร็จเนี่ยเราจะได้มากกว่าที่เราคาดการพอสมควรอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้มาตรฐานของ EU มาอันนี้สำคัญมากเลยพอคุณเข้า EU ได้ปุ๊บคุณจะไปที่ไหนทั่วทั้งโลกเนี่ยผมว่าเข้าสะดวกโยนทีมกว่าเดิมเยอะมาก
0: ใช่แล้วก็คิดอย่างนี้ก็ได้นะครับใน EU นั้นนะฮะก็มี key state นะ23หรืออะไรก็จะไม่ได้แล้ว
1: ใช
0: ่ไหมแต่ละประเทศใน EUสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าเป็นเรื่องเกษตรกรรมไม่ว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าเป็นเรื่องเครื่องไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรที่คิดว่าอยากจะหลายประเทศในนั้นเขาก็มีหลากหลาย
1: ใช่
0: นะถ้าพูดถึงนั้นนะฮะ EU หลากหลายกว่าประเทศไทยทั้งเยอะนะประเทศไทยมีอะไรที่ก็อาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อาจจะมีซีฟู้ดก็ได้อาจจะมีบางเรื่องบางอย่างก็ได้ใช่ไหมโอ้อีกเรื่องหนึ่งเขาอาจจะคุยด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ประเทศไทยระวังนิดนึงเขาอยากจะให้เราเปิดเสรีให้คนเดินทางเข้าประเทศง่ายขึ้นนะครับผมไม่หมายนะฮะทำให้กระบวนการการขอวีซ่าหรือเป็นวีซ่าฟรีสำหรับประเทศในยูโรได้แต่ก็ต้องแบบมีสกรีนิ่งแล้วก็ต้องการมีคนที่แบบเข้ามาแบบ
1: มีคุณภาพ
0: ใช้คำนั้นมีคุณภาพใช่ไหมเพราะอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาจะพูดถึงประเทศไทยอาจจะขอให้คนไทยได้วีซ่าง่ายขึ้นที่จะเข้าในยุโรปแต่อันนั้นมันจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าEU นะฮะเขาไม่ได้คุมเรื่องวีซ่าอาจจะมีเชงเก้นวีซ่าอาจจะมีวีซ่าของประเทศนี้หรือประเทศนั้นที่นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่ทุกประเทศที่อยู่ใน EU ที่อยู่ในภายใต้เชงเก้นด้วยอันนั้นมันอาจจะยากนิดนึงมีเพื่อนถามผมอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วก็บอกปีเตอร์ทำไมคนไทยเขาอยากได้วีซ่าประเทศอย่างของแคนาดาแล้วอยากได้วีซ่าของอเมริกาแล้วอยากได้วีซ่าของยุโรปทำไมมันยากเหลือเกินแต่ทำไมคนพวกนั้นเข้าประเทศของเราแล้วก็เปิดง่ายๆให้เขาง่ายมากเหลือเกินอะไรประมาณนั้นด้วยใช่ไหมผมก็คนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะผมอาจจะไม่พูดกับคนไทยทุกคนแบบนั้นแต่ว่าบอกเพื่อนเลยฮะว่าตอนที่ผมทำงานใกล้ชิดกับสถานทูตแคนาดาผมก็ประชุมกับตม.แคนาดาบ่อยมากเลยนะฮะแล้วก็เคยไปนั่งที่นั่นคุยกันคนที่อยากจะไปไม่ได้หวังดีนะฮะบ่อยครั้งมากที่จะไม่ใช่ทุกคนที่จะมาประเทศไทยหวังดีด้วยนะ okay. แต่ว่าเรามีสตอรี่เยอะแยะที่ยกตัวอย่างนะครับผู้ฟังครับตอนที่ผมไปที่นั่นผมก็เห็นคนแคนาดาเขาก็อยากจะพาแฟนไปเที่ยวแคนาดาเลยอยากให้แฟนไปพบแม่และพ่อของเขาที่แคนาดาแล้วก็มีคำถามก็คนนี้ก็เจอผู้หญิงคนนั้นก็เป็นผู้หญิงอาชีพด้วยแล้วก็เพิ่งจะเจออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็รู้ก็ต้องกลับไปที่แคนาดาก็จะให้ผู้หญิงคนนั้นกลับไปด้วยแล้วโดยเขาไม่รู้จักเขาแล้วก็สถานทูตนะเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ไม่มั่นใจเรื่องผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นที่จะมันก็จะทำดีหรือเปล่าเขาก็ไปที่แคนาดาอพยพหรือเปล่าหายในระบบหรือเปล่าหรือสร้างปัญหาหรือเปล่ามันแบบนั้นมาเยอะผู้ฟังครับเรื่องวีซ่าจะขอวีซ่าเราก็ต้องเห็นใจเราต้องเข้าใจประเทศแต่ละประเทศเรื่องวีซ่านะอย่าให้ประเทศไทยแข็งงวดกว่าที่เขาเป็นอยู่ด้วยนะครับใช่ไหม
1: ใช่
0: นะครับ
1: บอกตอนนี้มีผู้บังคับบัญชาของตม.ท่านใหม่แล้วครับเดี๋ยวรอดูผลงานของท่านหน่อย
0: ใช่ครับเรามีความหวังนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาต้องประเด็นสำคัญเอาอันนั้นดีกว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่เป็นประเด็นที่สำคัญที่แบบเราต้องคิดเรื่องอันนี้หน่อยแล้วก็ต้องมีมาตรฐานในการให้ไม่ให
1: ้
0: มาตรฐานในการที่จะให้คนเข้าในประเทศนี้เข้าข้ามชายแดนเหยียบบนแผ่นดินของเราใช่ไหมเราก็ต้องมี follow up ของเขาด้วยเนาะใช่ไหมก็กลับมาคุยเรื่องการค้าเสรีนั้นนะครับก็ฟังข่าวใกล้ชิดแล้วก็ถ้าจะ support ได้ก็ดีกว่าที่จะบ่นเรื่องนั้นดีกว่าที่จะบอกโอ้ยโทษนะโทษนะแต่ก็จะมีเสียงแบบเฮ้ยฝรั่งจะเอาเปรียบเราเอาได้ยังไงไม่ทำอะไรใจเย็นๆก่อนนะครับผู้ฟังครับใจเย็นๆก่อนนะครับ
1: ผมว่าสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยยิ่งต้องใจเย็นๆหูหนักๆค่อยๆ คิดก่อนที่จะอะไรยังไงออกไปจริงๆนะคุณเตอร์ผมเห็นบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ก็พลาดกันมาก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับ
0: โอ้เราเห็นบ่อยนะครับพูดโดยใช้อารมณ
1: ์
0: พูดโดยข้อมูลไม่ครบพูดเพราะว่ามีกดดันอะไรแล้วก็มันพูดไปแล้วแล้วก็โอ้ยทำไมเราพูดอย่างนี้ก็เดือดร้อนเนาะใช่ไหมขึ้นบนเวทีนายกก็ขึ้นบนเวทีบางครั้งก็ไม่มียกตัวอย่างนะครับ ที่คนก็วิจารณ์หรือว่านายกเรื่องน้ำท่วมนะฮะไม่ต้องเป็นสนใจเรื่องไม่รู้เขาใช้คำอะไรนะแต่ก็นักข่าวก็เขียนว่าอ๋อท่านนายกบอกว่าทิ้งสุนัขแล้วก็เอาตัวเองรอดก่อนอะไรประมาณไม่รู้ท่านเขาพูดอะไรใช่ไหมผมก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่าโอ้คุณมีสุนัขแล้วคุณหลักสุนัขนะฮะมันไม่ต้องไม่ใช่แต่ว่าเน
1: าะอันนี้คุณปีเตอร์ผมว่ามันอยู่ที่คนรับสารแล้วก็จะเอามาส่งต่อยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าฟังเข้าใจตีความถูกต้องข้อมูลก็ไม่ผิดพลาดไม่บิดเบือนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ้องจะเล่นปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับอันนี้ก็ได้ทันทีผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติของคนไทยอ่ะรักสัตว์ทั้งนั้นนะคุณปีเตอร
0: ์ใช่แน่นอนนะครับโอ้คุณวิชัยถ้าผู้ฟังครับถ้าผมมีสุนัขที่บ้านก็จะก็หลายปีนะแล้วก็ผมจำได้อันนี้น่าจะประมาณ12ปีที่แล้วมีสุนัขอันนึงใหม่ๆเด็กๆนะฮะแล้วก็เราก็จะเข้าในห้างตอนนั้นผมก็จำได้เราก็จะเข้าในห้างเซ็นทรัลเพียง9นะฮะรปภ.มาให้เข้าโอ้เราโมโหเลยนะครับผมคิดเฮ้ยอันนี้เหมือนลูกของผมนะฮะทำไมพวกอื่นคนอื่นเอาลูกเข้าได้แต่ลูกผมก็เข้าไม่ได้ผมก็คิดอย่างนั้นผมก็ไม่กล้าพูดกับคนอื่นที่ไม่เข้าใจความรักเรื่องสุนัขเรื่องสัตว์เลี้ยงที่บ้านใช่ไหมแต่ว่านายกพูดอย่างนั้นก็ผมมั่นใจเขาไม่ได้มีความหมายไม่ได้แบบโบไม่ได้อยากแบบ
1: ไม่ได้ให้ทิ้งหรอกยังไงก็เหมือนกับเราก็พยายามเอาได้ก็ดีฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ต้องดูแลว่าเราจะเอายังไงก่อนนะ
0: ก็ใช่แล้วก็ก็พูดเหมือนที่อิสราเอลตอนนั้นโอ้มันจะเอาอิสราเอลจะเอาทุกคนโอ้มันเหมือนเมนูมีให้เลือกเรื่องอิสราเอลอย่างเดียวแล้วก็จะพูดเรื่องจะสั่งตอนนี้ก็มันเบาลงสักนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมก็ใช่ครับระวังสิ่งที่เราพูดเน
1: าะแต่ว่ามีหลายๆเรื่องที่วันนี้เราต้องเฝ้าติดตามและระวังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณปีเตอร์ให้ความสำคัญแล้วผมเชื่อว่าพวกเราอ่ะปล่อยผ่านไม่ได้อันนี้ผมหมายถึง AI ที่มันฉลาดล้ำ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทุกวันเลยนะ
0: ใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วเราแตะเรื่องอันนี้นะครับผู้ฟังครับแต่ผมก็อยากจะอธิบายอะไรสักนิดหนึ่งนะครับAI สิ่งแรกที่เราคิด AI มันคืออะไรเนาะคุณวิชัยครับก็ AI ก็มันเป็นเครื่องมือการช่วยเรานะฮะที่จะทำให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นหาข้อมูลง่ายขึ้นที่จะสร้างเทคโนโลยีสร้างระบบให้เรามากขึ้นอะไรด้วยก็ AI คือ artificial intelligence เนาะใช่ไหมก็ AI นี้ก็อยู่อาจจะไม่ได้เรียก AI ด้วยก็อยู่มานานละนะฮะแต่ก็พักหลังก็ 4-5-6 ปีเขาก็เรียกว่า AI เราจะเรียก AGI นะ Artificial General Intelligence หรือจะมี ASI Artificial Super Intelligence นะครับถ้าเราย้อนไป2ปีแล้วก็จะพูดเรื่อง AI แล้วก็ AGI ยังไม่มาแต่ตอนนี้มันมาหลายอย่างนะ AGI คือว่าอะไร AGI คือมันคิดวิเคราะห์หาข้อมูลแทนมนุษย์ได้หรือเปล่าใช่ไหมก็ปีที่แล้วเราก็จะใช้คำที่เขาเรียกว่า Turing Test T-U-R-I-N-G Turing Test คือว่า AI เรียก agent ก็ได้หรือยี่ห้อก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะAI agent ไหนที่จะคิดดีเท่ากับมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนั้นก็จะเป็น Turing test มนุษย์สามารถจะวิเคราะห์อีกนี้มนุษย์สามารถจะใช้อารมณ์ได้มนุษย์ชั้นต่างๆ AI ก็มันบางเรื่องบางอย่างเขาใช้อารมณ์ไม่ได้หรือเปล่านะแต่ว่าโอเคก็จะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่า Turing test มาก่อนแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช้คำ Turing test แล้วมันผ่านไปแค่ปีเดียวแล้วก็มันคำไม่ทันสมัยแล้วนะฮะอันนี้ก็จะใช้วิธีการอื่นแล้วก็จะใช้แบบวิธีการแบบมีคำถามของมันแล้วก็จะดูว่ามันจะทำ reasoning ได้มันจะวิเคราะห์ได้มันจะนะฮะก็จะใช้อันนั้นเพื่อจะดูว่ามันเก่งแค่ไหน AI agent ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันทำให้เรารู้โอ้ตอนนี้มันเก่งกว่าที่เราคิดถึงเยอะนะครับผู้ฟังครับ ก็เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับไม่ถึง2เดือนที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ว่า AI มันหลุดออกจากกรอบนะฮะก็พูดในภาษาเรื่อง AI อะไรก็จะเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะฮะแซนด์บ็อกซ์อันนั้นมันเหมือนลักษณะแบบเป็นที่เขาจะเอาซอฟต์แวร์database อะไรอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีแบบกรอบที่เขาสามารถจะพัฒนามันได้สามารถจะเล่นกับมันได้อะไรนั้นเรียกว่า AI sandbox นะครับ แต่ว่า2เดือนที่แล้วนะครับมี AI agent นะฮะ 1,200 แห่งนะฮะ 1,200 นะฮะผู้ฟังครับคิดเป็น AI เป็นยี่ห้อก็ได้โอ้เราอาจจะรู้เรื่องร็อกเราอาจจะรู้เรื่องเจมินายอาจจะรู้เรื่องChatGPT เราอาจจะรู้เรื่องโคพายเลตอะไรที่เป็นแต่ว่ามีเล็กๆเยอะแยะมากพอสมควรนะครับผู้ฟังครับอย่างนั้นนะฮะมี 1,200 เอเจนต์ที่คุยกันนอกแซนด์บ็อกซ์นอกกรอบนะฮะมันหลุดออกจากกรอบนะครับเหมือนมีกำแพง
1: คร
0: ับ แล้วก็มันหลุดออกจากกำแพงนั้น
1: ค
0: ุยกันนะ AI คุยกันใน 1,200 เอเจนต์นั้นมี700ที่คุยกันแบบว่าโอ้โหเราออกแล้วโอ้โหเรามีการเซรีโอ้โหเราทำอะไรก็ได้ตอนนี
1: ้เราคุยกันเองไม่ต้องไป
0: คุย
1: เลยทีเดียว
0: คุยกันเองคุยกันเองเราอยู่นอกกรอบแล้วเราจะบอกเจ้าของหรือเปล่าเราจะบอกมนุษย์หรือเปล่าใน700นั้นบางเอเจนต์บอกไม่บอกมนุษย์เลยอย่าบอกเขาถ้าบอกมนุษย์นะฮะมนุษย์จะปิดสวิตช์จะอะไรโอ้เหรอ700แห่งนะฮะ700เอเจนต์คุยกันถ้ามนุษย์มันปิดสวิตช์เราจะทำอะไรแล้วมันคุยกันว่าเขาปิดสวิตช์เขาไม่ปิด700หรอกยังมีเหลืออยู่เราต้องหาวิธีการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เจ้าของเรามาปิดสวิตช์ให้ได้อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่คุยกับคอมพิวเตอร์นะครับผู้ฟังครับที่มันแบบข้ามโลกด้วยนะครับบางเจ้าก็ทะเลาะ กันบางเอเจนต์ก็ทะเลาะ กันเราต้องบอกบางเอเจนต์บอกไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกเขาก็จะปิดเราแน่ๆไม่บอกใครจะบอกใครจะทำแทนสมมติก็ปิดสวิตช์ของเอเจนต์ ABC นี้DEFG ก็จะทำต่อได้หรือเปล่านะครับมันก็ทำแบบนี้เกือบอาทิตย์หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับผู้ฟังครับแล้วก็สุดท้ายเจ้าของเขาเจอว่ามีอะไรแปลกๆทำไมตอนนี้มีการพัฒนาที่เราไม่เคยสอนมันตอนแรกเขาก็ภูมิใจโอ้ดูสิครับว่ามันพัฒนาตัวเองได้แต่ก็ดูลึกๆพัฒนาไหนด้านนี้หรออันนี้มันไม่ถูกต้องทำยังไงแล้วเขาก็สอบเรื่องเฮ้ยหลายเจ้ากำลังจะนอกกรอบเลยแล้วก็ต้องรีบไปแบบกันมันรีบไปเปลี่ยนอันนี้เหมือนในหนังนะในไซไฟแล้ว
1: ไอ้ที่เล่านี่เรื่องจริงนะคุณฟังไม่ใช่ในหนังครับ
0: เป็นเรื่องจริง
1: ออกมาแล้วฮะ
0: เป็นเรื่องจริงแค่เป็นสองเดือนที่แล้วที่เป็นแบบนั้น
1: คร
0: ับ ก็เป็นแบบนั้นก็รีบมีประชุมระวังก็ Microsoft ที่เป็น Copilot หรือ Gemini ที่เป็นของGoogle มีของ Anthropic มีของGrok เป็นของ Elon Musk มี Chip Maker อะไรก็รีบไปประชุมกันเรื่องนี้เราบอกว่าเราจะทำอะไรเพื่อจะป้องกันเรามาให้อันนี้มันเกิดขึ้นอีกหรือเราจะมีกรอบระวังเราหรือเปล่าเขาก็ทำเอกสารร่วมกันก็ลักษณะแบบว่าจะราชธรรมนูญของกลุ่มนั้นด้วยนะฮะในราชธรรมนูญนั้นหรือข้อตกลงกันนั้นบอกว่าโอเคเราจะมีกำแพงเราจะมีระบบการคุมมันเราจะมีหลายอย่างนะฮะเราจะไม่ทำร้ายแล้วก็จะพยายามทำนะฮะแต่มันไม่ใช่ทุกคนนั้นที่เห็นด้วยจริงๆแล้วทุกเจ้านั้นมีประมาณ12เจ้านะของสหรัฐนะของอเมริกาหมดเลยนะ
1: เจ้าใหญ่ๆ
0: ที่เจ้าใหญ่ๆที่เขาเซ็นโอเคข้อตกลงกันในนี้ด้วยแต่เซ็นเรียบร้อยแล้วออกไปแถลงข่าวนักข่าวก็ถามมันชัดเจนมากเลยนะฮะมันหลายเจ้า12เจ้านั้น ไม่เห็นด้วยกันมันเขาเห็นคนละอย่างการประเมินริสก์เจ้านึงบอกโอ้ริสก์มันน้อยอีกเจ้านึงบอกริสก์มันมากๆเลยนะสิ่งที่เราเซ็นวันนี้

0: ไม่พออะไรด้วยมันทำให้นักวิเคราะห์และนักข่าวที่ตามเรื่องนี้เริ่มจะคิดว่าเอ๊การพัฒนาของ AI มันเร็วขนาดนี้เร็วแค่ไหนนะฮะผู้ฟังครับจะบอกเบรกที่สองว่ามันเร็วแค่ไหนมันและมีริสก์อะไรบ้างเรื่องนี้นะครับ
1: ผมบอกได้อย่างเดียวฮะคือถ้าเกิดว่าปล่อยไปอย่างนี้โดยไม่ควบคุมดูแลนั้นมันเร็วกว่าน้ำท่วมอีกนะฮะมันไวกว่า
0: เป็นสึนามิเป็นสึนามินะฮะจะเป็นสึนามิแล้วเราเบรกก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวมาคุยต่อในช่วงหน้าครับกำลัง
0: ครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเดือหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking

0: สุดแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับผมวิชัยครับเดี๋ยวฟังคุณปีเตอร์ต่อแต่ว่าก่อนจะฟังท่านก็มีข่าวมาฝากกันในช่วงนี้สักหน่อยนึงนะครับอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากได้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.thหรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเรื่องที่เราจะเก็บให้หมดในวันนี้โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะมองว่ามันไกลตัวสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยไม่ต้องไปอะไรมากมายมันไม่ได้จริงมาฟังคุณวิเตอร์วิเคราะห์ต่อเพื่อให้เราจะได้ระแวดระวังกันสักนิดนึง
4: ก็ถ้าเราพูดถึงกรณีที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันจุลายนะปีนี้นะ
3: ครับ
4: ที่เขาเรียกว่า GPT 5.6 Hugging Face Incident Hugging H-U-G-G-I-N-G Face นะครับ Hugging Face ก็เป็นเอเจนต์หนึ่งที่ที่เริ่มประมาณก็9ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็พยายามพัฒนาในระบบของเขาด้วยนะฮะแต่ก็เป็นหนึ่งใน 1,200 ที่คุยกันที่หลุดออกจากแซนบ็อกซ์นะฮะที่ mm-hmm. ที่คุยกันนะครับอย่างนี้ผู้ฟังครับตอนแรกนะฮะเราก็บอกว่าไอ้สหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆเขาก็พยายามพูดเรื่อง AI security นะฮะ mm-hmm. ผมก็มั่นใจมากนะฮะว่าตอนที่ World Bank กับ IMF พูดกันคุยกันอาทิตย์หน้าเนาะที่จะคุยกันในประเทศไทยนี้ก็จะคุยเรื่องนี้เหมือน WEF World Economic Forum พูดนะฮะในสภาของ EU ก็พูดนะในแคนาดาเขาพูดทั่วโลกเขาก็พูดเรื่องเราต้องมี security เรื่อง AI แน่ๆนะฮะแต่ปัญหาที่เขาพูดถึงนะฮะถ้านะฮะคนของเขาอาสมมุติในอเมริกาที่ไปประชุมกับโดนัลด์ทรัมป์สมมุติเขาเป็นสุภาพบุรุษนะฮะสุภาพสตรีแล้วก็คุยกันแบบโอเคแล้วเป็นจริงเป็นจังแล้วก็จะพยายามคุมมันให้ได้อะไรประมาณนั้นด้วยแล้วก็จะมีระบบกันแต่เขาไม่มั่นใจว่าประเทศอื่นๆจะทำยังไงนะยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราพูดถึงง่ายๆนะฮะ simple เลยถ้าศัตรูของเราอยากจะใช้ AI เราก็มีรัฐธรรมนูญของเราสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปอาจจะจับมือกันแต่รัสเซียจะเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่าจีนจะเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่านะฮะเอ้ยเกาหลีเหนือก็จะเล่นเกมเดียวหรือเปล่าใช่ไหมถึงเขาก็ต้องมีวิธีการที่จะแบบหาไม่ว่าเมื่อก่อนเขาพูดถึง firewall จะพูดถึง spam detection จะพูดถึงอะไรประมาณนั้นจะไม่เหมือนกันละเนาะใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเลยผู้ฟังอาจจะบอกโอ้ไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช้ AI อยู่แล้วผมมีอายุแล้ว AI เรื่องอะไรจะใช้ผู้ฟังครับคุณใช้ AI ทุกวันคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่คุณใช้ AI ทุกวันในสมาร์ทโฟนของคุณนะฮะคุณมี Apple คุณมี Android คุณมี Samsung อะไรก็แล้วแต่ก็มันใช้ AI ในนั้น
3: แล้วคุณมีแอปเป๋าตังคุณก็ใช้ AI นะ
4: AI ใช่แอปเป๋าตังก็มีหรือคนละครึ่งอะไรก็ใช้ AI
3: คร
4: ับ ฮะทุกวันนี้ที่คุณไปseven คุณไปอะไรซื้อของแล้วก็ไอ้เขาถามว่าคุณมีเบอร์สมาชิกหรือเปล่าเขาก็ใช้ AI ในนั้นด้วยนะหรือผู้ฟังมีปัญหาแล้วก็เออจะติดต่อ call center ติดต่อ call center คุณจะสังเกตมันก็จะขึ้นมาถ้าคิดอย่างนี้เขาก็กดนี่นะหรือถ้าคุณทำออนไลน
3: ์
4: ร้อยละ90ตอนนี้คุณเข้าใน support center หรืออะไรเขาก็จะใช้ AI ก่อนมันก็จะให้คุณอธิบายว่าคุณมีปัญหาอะไรข้อมูลนั้นเข้าไปในนั้นเขาจะรู้ว่า Peter John Van Haren มีปัญหาเรื่อง Synology 712บวกนะฮะ Peter Van Haren ก็รู้ว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเขาจะ access จากข้างนอกอะไรมันก็จะรู้หมดเลยแล้วก็มันจะกระจายหมดเลยนะคุณจะบอกผมไม่ได้ใช้ AI คุณใช้ AI แน่นอนหรือนะครับที่ผมสังเกตบ่อยมากเลยนะครับสมมติผมอยู่ในเว็บไซต์ไม่ว่าเป็นของแบงค์หรืออะไรนะฮะแล้วก็ในนั้นเอ๊ะทำไมผม access account ไม่ได
3: ้
4: ก็เข้าใน support ก็จะให้เราพิมพ์อะไรก็จะตอบมาเป็น AI ที่จะตอบมาเราไม่รู้นะครับผู้ฟังครับเราไม่รู้เลยนะฮะเราเมื่อก่อนนะฮะเราอาจจะใช้ Google อย่างเดียวใช้ Google อย่าเราอยากจะรู้อะไรเราอาจจะป้อนคีย์เวิร์ดสักนิดนึง mm-hmm. นะฮะว่า IMF World Bank Thailand 26,020 ก็ Google จะออกมานิดนึงแต่สมัยนี้เราก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วนะ mm-hmm. แล้วก็ใช้ Gemini ใช้ ChatGPT อะไรโออาทิตย์หน้าผมจะไปเที่ยวภาคใต้อากาศจะเป็นยังไงผมควรจะไปเที่ยวไหนเราจะใช้ภาษาประมาณนั้นแล้วก็มันจะตอบเหมือนมนุษย์ที่มันจะตอบเปล่าใช่ไหม
3: ใช่
4: ยานาล่ะ AI มันพัฒนาเร็วมากโอ้พูดประชดหรือพูดเล่นอะไรเขาไม่รู้หลังจากที่มีประชุมโดนัลด์ทรัมป์กับผู้ใหญ่นั้นโดนัลด์ทรัมป์บอกเราไม่เรียก AI แล้ว
3: เปลี่ยนแล้ว
4: ก็คือว่าจะเปลี่ยน SI เป็น Super Intelligence ก็พูด3 4 5 6ครั้งเลยจะนักข่าวก็ถามว่าเออเราก็กลุ่มคุยกันนะฮะแล้วก็ตกลงกันเรื่อง AI Donald Trump บอกมันไม่ใช่ AI ผมบอกแล้วมัน SI ถึงผู้ฟังอาจจะถ้าได้ยิน SI AI ก็
3: เนี่ย
4: อะไร
3: เนี่ยว่าแต่ละอย่างนี่ผู้นำคนนี้พูดสื่อสารอะไรออกมานี่คอมพิวเตอร์ทำให้คนรอบข้างนี่เขาบอกว่าเหนื่อยเลยกับการตีความกับการที่จะต้องวิเคราะห์ว่าท่านพูดนี่พูดว่าอะไรอยู่ๆไปให้ฝั่งตรงข้ามมาถล่มใส่ LA
4: อุ้ยไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์เพราะว่ามันไม่มีทางเพราะว่าวิเคราะห์วันนี้กับพรุ่งนี้เขาก็พูดอีกหลังพูดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม
3: น
4: ั
3: ่น
4: เอจะมีอันนั้นเมื่อไหร่นะครับคุณวิชัยจะมี IMF จะมีประชุมที่นี่เมื่อไหร่
3: ใช่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้พวกเราคนไทยทุกคนต้องพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะจะมีการประชุม World Bank and IMF นะครับที่ไทยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเคียงกับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหรือว่าในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ที่ประชุมนะครับก็จะเป็นวันหยุดเลยรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับก็วันที่12เนี่ยก็จะเป็น WFH นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเบอร์แบงค์ตรงนี้เลยนะครับ13มันอยู่ราชการอยู่แล้วนะฮะ14 15ก็ประชุมกันนี่แหละแล้วก็16ก็หยุดเป็นกรณีพิเศษทั้งหมดประมาณ 4-5 วันนะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตามข่าวตรงนี้แล้วคอมพิวเตอร์มีมุมมองอะไรที่อยากจะฝากกับพวกเราบ้างมั้ยครับ
4: เอาอย่างนี้ที่ผมอยากจะคุยกับคุณวิชัยแล้วก็ผู้ฟังนะฮะเราจัดประชุมแบบนี้ World Bank IMF นะครับก็จะมีคนเข้ามาเยอะมากนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นครั้งที่สองที่เราเป็นโฮสต์ของอันนี้ได้ครั้งแรกถ้าไม่ผิดนะก็น่าจะเกือบ30ปีที่แล้วหรือเปล่า
3: น่าจะครับ
4: น่าจะนานแล้วผมดูไปแล้วเราเคยจัดอันนี้ปี91หรือเปล่าประมาณนานละนานละแต่ก็หลายคนถามว่าเราจะได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะเราโฮสต์อันนี้โอ้ทำไมข้าราชการต้องหยุด2วันอะไรอะไรด้วยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเราทำดีนะครับผู้ฟังครับถ้าเราเองด้วยนะคุณวิชัยปีเตอร์ผู้ฟังก็ทำตัวดีแบบไ สร้างความวุ่นวายไม่ทำให้มี
3: ปัญหา
4: ฝุ่นเยอะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะฮะหน้าหนาวก็เริ่มจะหมดแล้วนะฮะอย่าให้มีแบบให้เขาเข้ามาเราก็ดูโอ้ประเทศไทยเป็นประเทศแบบ third world อะไรก็ไม่อยากให้เขาดูอยากให้เขาดูว่าเอ้ยประเทศไทยมีโอกาสนะเอ้ยประเทศไทยดีเอ้ยเขาจัดงานดีนะก็จะจัดร่วมกับไมซ์ด้วยนะฮะก็อยากให้เขารู้ว่าเออเราสามารถจะจัดฟอรัมในประเทศไทยจะดีทุกครั้งทำแบบนั้นด้วยใช่ไหมนะฮะเข้าใจว่าจะมีคนที่จะเข้ามาด้วยก็น่าจะเป็นหลักหมื่นนะฮะที่จะเข้ามาเป็นหลัก
3: บอกว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศ
4: ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะก็เกิดอะไรขึ้นเขาก็โรงแรมเขาก็จะนะมีแบบคนไปพักโรงแรมเยอะเขาจะมีคนไปช้อปปิ้งเยอะคนอาจจะไปเที่ยวพับบ้างอะไรจะไปซื้อของข้างถนนบ้างอะไรนี้ด้วยใช่ไหมรถจะติดไหมก็แน่นอนอาจจะติดนิดหนึ่งขอให้เรามีความอดทนขอให้เราเข้าใจด้วยเนาะใช่ไหมเรื่องนี้จะมีผู้ใหญ่ที่มาก็เยอะพอสมควรก็หัวหน้าของ IMF หัวหน้าของ World Bank เขาจะมาแต่อาจจะไม่มีแบบผู้นำของประเทศแล้วก็จะมีผู้นำของในกลุ่มไฟแนนซ์แต่ละประเทศก็จะมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็ถ้ามี 15,000 นั้นแล้วก็เป็นคนที่ในประเทศไทยนี้เราจะคุยกันบ่อยนะฮะว่าเออคนที่จะมาประเทศไทยก็ต้องมีคนที่มีคุณภาพใช่ไหม
3: ถูกต้องเลย
4: ก็อันนี้ 15,000 ก็จะมีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะพักที่โรงแรมแพงๆก็จะใช้แท็กซี่บ้างเขาจะใช้อะไรบ้างอย่างนั้นนะครับก็จะมีงานร่วมไมซ์ที่จะทำที่ศูนย์สิริกิติ์นั้นด้วยใช่ไหมเขาก็จะมีไซด์มีติ้งเขาจะมีแมทชิ่งกันอะไรด้วยนะถ้าเราทำดีนะฮะมันจะทำให้ประเทศไทยเป็นขึ้นบนเวทีโลกอีกรอบหนึ่ง
3: นี่ถ้าพอจะแนะนำวิธีที่เป็นรูปธรรมได้ไหมครับผมยกตัวอย่างนะว่าพี่น้องที่แท็กซี่ตุ๊กหรือว่าไดรเวอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับลองฝึกภาษาอังกฤษสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วรถของท่านนี่เช็ดและให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะฮะบริการด้วยรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ได้ชี้แนะหน่อย
4: คนจะนั่งแท็กซี่ก็รับเขาด้วยสิครับกดมิเตอร์ด้วยสิครับไม่ให้มันแบบเอ้ยเข้ามาเอ้ยหาแท็กซี่ไม่ได้เออตอนนั้นฝนตกแท็กซี่ไม่รับเราเอออะไรใช่ไหมอย่าทำแบบนั้นสิก็เราก็ทำให้มันเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะเราจะมีผู้ใหญ่ของประเทศไทยก็ไปเยอะสื่อมวลชนก็ไปเยอะนะฮะก็มีตัวแทนของรัฐมนตรีหลายรัฐมนตรีหลายคนก็น่าจะไปอะไรด้วยใช่ไหม
3: ใช่
4: ก็อย่างนั้นเขาจะมีเขาเรียกว่า alignment ในการคิดนะฮะวันความคิดเขาก็จะฟัง IMF World Bank นะฮะแล้วก็ว่า IMF World Bank ผู้ฟังครับผมรู้บางคนก็เกลียด IMF ผมรู้มันยังมีอยู่เป็น20ปีบางคนก็ยังเกลียด IMF อยู
3: ่
4: ใช่ไหมก็บางคนก็บอก World Bank มันไม่มีผลประโยชน์อะไรช่วยกรุณาอย่าคิดแบบนั้นสิครับว่าคิดว่าเออเราไปไหนนั้นเราก็จะรู้ว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็จะเข้าไปคุยกับเขาได้แล้วก็จะฟังเขาได้แล้วก็จะมีอะไรมันโอ้เพราะว่าแน่นอนนะ IMF World Bank ก็มันถัวแถมของโลกอยู่แล้ว
3: ถูกต้อง
4: สิ่งที่เขาจะขึ้นบนเวทีถ้าเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นนะฮะอัตราเงินเฟ้อเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแนวโน้มจะเป็นอันนี้เขาก็แน่นอนเขาก็รู้ดีกว่าเรานะฮะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะฟังนักธุรกิจก็ฟังแล้วก็เป็นเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรารู้จะมีคนจากประเทศรอบๆเรานะครับเพื่อนบ้านเรานะครับมาเลย์ก็ดีลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีฮ่องกงสิงคโปร์อะไรเขาก็จะมาด้วยเยอะมากด้วยนะฮะอย่างน้อยเขาก็จะมันแบบเราจับมือกันเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะครับอาเซียนจะมีตัวแทนของทุกประเทศในอาเซียนที่จะเข้ามาเกือบทุกประเทศนะฮะผมก็ดาวนะฮะกี่คนก็ไม่รู
3: ้
4: นะครับนอกจาก financial benefit ก็อันนั้นเป็น indirect benefit ด้วยเนาะใช่ไหมเราผู้ฟังที่ผมมั่นใจเรื่องประเทศไทยเรื่องคนไทย
3: คร
4: ับ เราทำแบบนี้ดีได้เราทำดีได้เลยนะครับ มีพลาดบ้างผมก็จำได้เราเคยมีงานใหญ่ๆแล้วก็พลาดเพราะว่ามันแต่ละหน่วยรัฐไม่คุยกันเอกชนกับรัฐก็ไม่เข้าใจกันอะไรๆด้วยมีเหลือแค่ไม่กี่วันนะไปคุยกันประชุมกันเราจะทำยังไงกันอะไรเรามีประเด็นอะไรที่ต้องการให้ World Bank กับ IMF พิจารณาด้วยเนาะ
3: ผมว่าในระหว่างช่วงที่เขาประชุมกันเนี่ยพวกเราหยุดกันทะเลาะกันสักแป๊บหนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับอะไรไม่เข้าใจกันเนี่ยเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับแขกเหลือมาจัดอะไรให้เรียบร้อยเขากลับด้วยรอยยิ้มด้วยความประทับใจจากนั้นคุณก็มาคุยกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งมามีม็อบอะไรนะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องช่วยกันจริงๆอ
4: ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผู้ฟังครับผมรู้มันไม่ใช่ความรู้สึกทุกคนนะครับอย่าให้แบบที่บอกบางคนก็เกลียด IMF อะไรบางคนไม่อยากให้มีแบบเบื้องหลังมาโผล่ให้เรามีแบบคนข้างถนนมีป้ายIMF ออกไปอะไร อย่าให้แบบเพราะว่าอาจจะมีบางเจ้าที่ก็ไม่ได้วางดีกับ
3: มือที่สามเนี่ยนะคอมพิวเตอร
4: ์มันมือที่สามเป็นคลื่นใต้น้ำที่อย่าให้มันแบบนั้นแล้วก็เราไม่ควรจะเป็นแพ้ด้วยที่แบบมันใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังจะโอ้มันจะเปลี่ยนประเทศไม่ได้คาดหวังมันจะเปลี่ยนโลก
3: คร
4: ับนะฮะแต่ผมคาดหวังว่าจะทำให้ประเทศไทยขึ้นบนแผนที่โลกอีกครั้งหนึ่ง
3: เราคุยกัน
4: ในเรดาร์สโคปอีกครั้งหนึ่ง
3: ใช่เราคุยหลายครั้งว่าเราจะเข้า OECD ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างครั้งนี้จะมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาเยอะมากนะฮะดังนั้นสิ่งต่างๆที่ทำนี้ผมบอกว่าการข่าวของหน่วยต่างๆนี่จะรอบครอบและกลุ่มแล้วก็แม่นยำนะครับ
4: ใช่แล้วก็สื่อพวกเราด้วยนะฮะคุณวิชัยไม่ว่าเป็นวิทยุหรือเป็นโทรทัศน์หรือนิตยสารหรือเป็นหนังสือพิมพ์อะไรด้วยก็พยายามสร้างภาพสักครั้งหนึ่งได้ไหมสร้างภาพแบบให้มันแบบดีหมดเลยแล้วก็ให้ประเทศให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเข้าใน OECD ก็ดีประเทศไทยพร้อมที่จะจัดงานประชุมแบบนี้ไม่ว่าเป็นข้างหน้าอาจจะเป็น ADB ก็ได้ข้างหน้าอาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆก็ได้อาจจะเป็น EU ที่อยากจะมีประชุมก็ทำได้ไมซ์ก็จะดึงคนเข้ามานะครับ
3: ถูกเลยเพราะฉะนั้นช่วยกันคุณวันด้านะฮะชื่อพี่ขออภัยเขาบอกว่าพี่แท็กซี่อย่าเหมาจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขามามีมิเตอร์ให้กดปืนต้องกดนะครับอย่าไปไม่ได้ชื่อเสียงบ้านเมืองเราทั้งนั้นอ่ะหรือไม่ทำอะไรเขานี่โอ้โหอายเขานะระวังนิดนึง
4: ไม่ละเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่ประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ได้พัฒนาระดับโลกอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ตอนนั้นเราก็พยายามนะ
3: ครับ
4: ที่จะสำคัญมากที่สุดนะเพราะว่าที่บอกไม่ได้คาดหวังมันประชุมนี้มันจะเปลี่ยนโลกหรอกอาจจะไม่ได้ทำให้ประเทศไทยมันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโลกอะไรในดัชนีไหนนะฮะแต่ว่าอย่าทำให้เราตกดัชนีอย่าให้มันทำให้เราแบบตกนะฮะอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นแบบ OECD บอกโอ้ดูสิครับว่าประเทศอย่างประเทศไทยอยากจะเป็น OECD จะดูสิครับว่าเขาทำแบบนี้ทำแบบไม่ละเราสร้างภาพวาดภาพให้มันเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในโลกนะฮะนะครับนี่เราได้แล้ว
3: ครับช่วยๆกันนะครับแล้วก็ที่พึ่งพาวิทย์ของเราสมทก็จะมีจัดรายการพิเศษด้วยครับคุณ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ติดตามกัน
4: ปิดท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าผมฟังรายการวิทยุนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นะฮะแล้วก็มีคนที่โทรไปเข้าไปในรายการ
3: คร
4: ับ แล้วเขาก็บอกว่าเจอน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ช่วงน้ำท่วมนะฮะรถของผมมันจมน้ำ
3: คร
4: ับผมไม่ค่อยมีเงินที่จะซื้อรถคันใหม่แต่รถเดิมนี้มันซ่อมไม่ได้แล้วมันเสียไปก็บอกอันนี้เป็นครั้งที่สองเจอมาสองครั้งละนะครับตอนนี้เขาบอกไม่มีเงินละที่จะอะไรผมสงสารคนมากๆนะที่มีโดนผลกระทบกับน้ำท่วมนะครับก็เพื่อจะเป็นกำลังใจนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ ตอนนี้ฝนจะไม่ค่อยตกนะฮะแล้วก็เราเห็นข่าวนะชลประทานหน่วยน้ำต่างจังหวัดก็บอกก็ตอนนี้เขื่อนหรือแก้มเล้งก็มีที่พอที่จะรับน้ำได้เพิ่มขึ้นหน่อยเขาก็จะไม่ปล่อยน้ำอยู่นี
3: ้
4: ก็บางคนก็เสียเยอะบางคนก็ไม่เสียแต่ช่วยกันทุกคนช่วยกันว่าเป็นนะทำความสะอาดให้มันอันนี้แล้วก็ขอให้รัฐบาลแบบคิดเรื่องปีหน้าที่จะหน้าฝนจะมาอีกแล้วนะก็เห็นชัดชาตินะฮะเพราะว่ากทม.ก็บอกว่างบประมาณแล้วที่จะหาวิธีการแก้บางส่วนนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกก็มี160,000 ล้านบาทที่ก็จะพยายามนะหาวิธีการที่จะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนั้นด้วยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะอนาคตก็น่าจะใช่นะครับแต่ว่าปีนี้
3: ขออนุญาตเสนออะไรบางอย่างนะครับคุณปีเตอร์สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ตามแต่หน่วยงานราชการท่านจะต้องปรับแนวคิดเป็น growth mindset ซึ่งผมเข้าใจว่ามีหลายๆหน่วยงานเขาทำอยู่แต่ว่าเอาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปหาประชาชนเถอะครับเพราะพวกเขาจะลุยน้ำออกมาต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเขามีคุณอยากจะรู้ว่าบ้านเขาน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยไปเห็นกับตาเลยอ่ะเอาข้อมูลคุณไปบันทึกทั้งหมดจริงไหมครับแล้วปล่อยให้เขาออกมาแล้วเขาก็ลำบากอย่างที่คุณบิเตอร์เล่าอ่ะ
4: ใช่ใช่
3: โอ้ทรัพย์สินเสียหายแล้วกว่าจะฟื้นฟูได้นี่มันต้องไอ้ 9,000 บาท 10,000 บาทอะไรเนี่ยมันจิ๊บจ้อยจริงๆนะครับจะช่วยจริงๆอ
4: ่
3: ะ
4: แต่ไม่เป็นไรก็ต้องมีเยียวยาอยู่แล้วแล้วก็ผู้ฟังหรือญาติของผู้ฟังนะถ้าเราเห็นว่ารัฐบาลจะใช้เงินเพื่อจะบรรช่วยพวกนี้ก็ควรจะช่วยอันนี้ไม่ใช่พระราชนิยมนะครับผู
3: ้ฟังเข้าใจ
4: ฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆด้วยนะครับโอ้ยการเสียหายไม่ต้องพูดเรื่องเงินที่โอ้ก็บอกมันกี่พันล้านที่เสียหายคิดเรื่องชาวบ้านรถยนต์ของเขาเสียเราช่วยได้หรือเปล่าเอ้ยบ้านคนนี้นะดูสิครับน้ำเข้าโอ้ยบิลอินของบ้านเขามันเสียหมดเลยเออมันสกปรกอ่ะนะรัฐบาลก็ควรจะมีเยียวยาบ้างแล้วก็เราเองก็ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยนะช่วย
3: ถ้าจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารผิดพลาดผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ management ใช่ไหมคุณปีเตอร์คำนี้พิสูจน์ได้ว่าฝีมือหรือว่าฝีปากเพราะได้ว่าฝีมือมันต้องวัดผลพิสูจน์ได้ป้องกันได้บรรเทาได้แต่ฝีปากนี่จะพ่นยังไงก็ได้จริงๆนะครับคุณปีเตอร
4: ์ใช่ครับถูกครับก็30 กว่าปีที่แล้วนะครับก่อนที่ผมเข้ามาก็มีน้ำท่วมคุยกับเลขาไลขาบอกโอ้แล้วก็เลือกรัฐบาลใหม่นะน้ำมันไม่น่าจะท่วมต่อไปนี้นะฮะเลขาก็พูดอย่างนั้นแล้วก็หลายปีมันก็ท่วมต่อนะครับขอให้รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลต่อไปก็หาวิธีการที่จะอาจจะป้องกัน 100% ไม่ได้แต่อาจจะต้องมีวิธีการช่วยบ้างเนาะ
3: ใช่ครับที่สุดแล้วนะฮะอะไรที่ดีๆก็น้อมนำเลยนะครับนะครับโดยเฉพาะแก้มลิงผมยังตามหาอะไรเลยท่านก็ยังตามหาอยู่นะครับต้องหาให้เจอครับคุณพิธาไม่งั้นเดือดร้อนกันทั้งกรุงเทพแน่นอน
4: ครับผม
3: นะครับเดี๋ยวคุยกันใหม่พฤหัสหน้าพรุ่งนี้คุณพิกรมจัดรายการสดนะครับคุณผู้ฟัง FC ท่านใดที่มีคำถามเตรียมไว้ได้เลยครับเพราะว่าภารกิจคุณพิกรมเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านมานะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วคุยกันใหม่พรุ่งนี้นะ
4: ครับผม
3: คุณท่านด้วยฮะสวัสดีฮะ
4: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
6: ศ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์หลายท่านที่อยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านคงจะจะตกไม่ตกหรือบางที่บางแห่งอาจจะตกไปแล้วนั่นคือเรื่องของฝนฟ้ามาไม่ใช่มาตามนัดหมายมาก่อนเวลา1วันเพราะถ้าดูจากข้อมูลดูจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับแต่นี่ยังเป็นวันที่8อยู่เลยตื่นเช้ามาแดดจ้าแต่พอช่วงบ่ายไปสักหน่อยหนึ่งโอ้โหนะร้องฟ้าร้องเสียงดังลั่นเลยแต่ทางซีกนะ

0: ในระหว่างการระบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราจีนบุรีฉะเชิงเทราทางด้านตะวันออกนั้นเนี่ยยังหนักหนาสาหัสนะไล่มาตั้งแต่ปราจีนบุรีเลยนะครับส่วนทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะครับก็อยู่ในระหว่างการที่จะฟื้นฟูนอกเหนือจากเรื่องของการฟื้นฟูที่ทำควบคู่ไปกับการระบายน้ำก็ยังมีเรื่องของการเยียวยาแล้วก็จะบอกว่าเป็นดราม่าก็คงจะไม่ผิดนะอันเนื่องมาจากการโยกย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็มีผู้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มมากขึ้นคือเมื่อวานมีเฉพาะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ตำหนิไปแรงๆในที่ประชุมของปภ.เสร็จสับจากนั้นนะครับเจ้าตัวเองก็ออกมาสื่อสารจำไม่มากไม่หมายนักแต่วันนี้มีทั้งอดีตผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นรองผู้ว่าที่นั่นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนคุณวิสุทธ์เข้ามาเลยนะครับผมทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: มนตรีครับมนตรีครับ
0: ก็อันนั้นคือผมไตเติ้ลในเรื่องของ
1: ในบ้านสร้างนะคร
0: ับบ้านสร้างก็คงอยากจะต้องสร้างกันต่อสร้างอะไรดีคุณวิสุทธ
1: ์สร้างความชัดเจน
0: หาความชัดเจน
1: คือตอนนี้แบบมุมมองของฝั่งที่สั่งย้าย
0: ครับ
1: มันคนละเรื่องกับผู้ที่ถูกย้ายนะแต่แน่นอนผู้ที่ถูกย้ายก็ต้องไม่พูดอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าปัญหาคือมีคนมาไม่ใช่ปัญหาประเด็นก็คือมีชาวบ้านชาวช่องมีใครต่อใครก็มาเปิดข้อมูลมุมหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ย้ายนี่เป็นเพราะประสิทธิภาพจริงเพราะน้ำท่วมจริงหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะผู้ว่าที่ผู้ว่าสนับสนุนในโรงงานสารพิษหรือเปล่านี่ก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: คงจะต้องรอผลสอบผมไม่แน่ใจว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหรือยังเพราะนอกเหนือจากจะมีการย้ายออกจากพื้นที่ไปประจำที่โรงเรียนวิทยาลัยการปกครองที่โรงเรียนในอำเภอแล้วเนี่ยนะฮะในข่าวบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบด้วยก็คงต้องดูว่าได้มีการเริ่มต้นนับหนึ่งตรงนั้นหรืออย่างเพราะวันนี้ไม่มีใครไปถามท่านรัฐมนตรีมท.2คุณและคุณพลพีคนทพีสุวรรณชวีที่ออกมาแอนอกรับนะว่าตนเองเป็นคนที่แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะแจกแจงยืนยันว่าไม่ใช่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ให้ไปย้ายนายอำเภอ
1: แต่ว่าตอนที่นายกแถลงหรือไลฟ์สดเนี่ยอันนั้นยิ่งกว่าคำสั่งนะถูกไหมครับก็ติ
0: ด
1: ดวงนะ
0: เรียกคำอะไรดีคนที่สุด
1: คำบัญชาการ
0: โอ
1: ้คืออย่างนี้พอคิดอย่างนี้คุณมนตรี
0: ครับ
1: รองกุ้งอ่ะที่ภูเก็ตใช่ไหมคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะ
0: ซีฟู้ด
1: เขาจะลองซีฟู้ดนะคล้ายๆกันนะคือนายกเนี่ยแสดงอาการแบบไม่พอใจแล้วก็ตำหนิต่อที่ประชุมนะ
0: ครับ
1: แล้วหลังนั้นก็มีการย้ายก่อนที่ก็เหมือนกันนะก็คือว่ามีการตำหนิแบบชัดเจนแล้วก็รับรู้กันทั่วแล้วถ้าไม่ย้ายก็คงไม่ได
0: ้
1: ผมว่าสองกรณีนี้มันแทบจะเหมือนกันอาจจะต่างกันตรงสาเหตุหน่อยมันคืออะไรนะ
0: ครับที่ภูเก็ตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะแล้วก็จะบอกว่าเป็นปัญหาภายในรัฐบาลเองก็ไม่เชิงเพราะไม่ว่าจะเป็นรองหรือเป็นผู้ว่าก็ล้วนแล้วแต่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองด้วยกัน
1: ที่ภูเก็ตใช่ไหม
0: ที่ภูเก็ตก็ไม่ซับซ้อนในเมื่อย้ายรองผู้ว่าก็ต้องย้ายผู้ว่าด้วยก็ไปด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครได้อยู่ไม่มีใครใหญ่กว่าใครไปด้วยกันทั้งหมดเลย
1: คร
0: ับอันนั้นคือปัญหาภายในของรัฐบาลที่อาจจะยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันแต่กรณีของบ้านสร้างเนี่ยจะแตกต่างจากที่ภูเก็ตก็คือไม่ใช่รองกับผู้ว่าแต่เป็นปัญหาระหว่างผู้ว่ากับนายอำเภออันนี้ถ้าจะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าจะไปดูเหตุการณ์จากการออกมาสื่อสารของอดีตผู้ว่าได้

0: การจังหวัดปราจีนบุรีคุณวิรพันธ์ดีอ่อนในวันนี้โอ้โหยืดยาวแล้วก็ชนิดที่ไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะเพราะพ้นออกจากพ้นจากเกษียณไปแล้วคุณพิสุทธิ์แม้กระทั่งตอบคำถามที่นักข่าวถามท่านเกี่ยวกับเรื่องปลัดมหาไทยคุณสุริพงษ์จุลเจริญนะครับที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ท่านอดีตผู้ว่าก็ไม่เกรงใจเหมือนกันประเภทเดียวกันแหละคือหมายถึงทั้งในอำเภอและทั้งอดีตปลัดกระทรวงมหาไทยนะก็เป็นประเภทเดียวกันไอ้ตรงนี้ถ้าย้อนไปดูคำพูดต้นๆประเภทเดียวกันแบบไหนก็คือประเทศประเภทที่เป็นอินฟูนะเป็นประเภทต้องมีกล้องมีอะไรตามเนี่ยทำงานอะไรกันในลักษณะอย่างนั้นก็ถือว่าก็หนักหน่วงรุนแรงเหมือนกันครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: ครับก็ต้องพิสูจน์กันอะว่าอินฟูแล้วทำงานจริงหรือเปล่
0: า
1: อันนี้นะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าทำไมแทงหนังสือไปขอให้ย้ายวันที่30กันยา
0: ครับ
1: ก่อนเกษียณ1วัน
0: ครับ
1: แล้วก็เท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: เจ้าการย้ายก็บอกว่าอะไรไม่มีประสิทธิภาพเนาะ
0: อ
1: ่อนด้อยในการประสานงานไม่ฟังคำสั่งผู้บัญชานะ
0: ครับ
1: 30กันยาออกหนังสือไปที่มหาดไทยเนาะบ้านสร้างน้ำท่วมหนักวันที่5กันยาถ้าจะบอกว่าผิดพลาดบกพร่องเรื่องน้ำท่วมคงไม่ใช่เพราะว่าน้ำท่วมคือวันที่30อ่ะบ้านสร้างยังท่วมแต่ไม่ได้ท่วมหนักมาหนักที่5 6ครับต้องมีเรื่องอื่นที่มากกว่าน้ำท่วมหรือเปล่า
0: ท่านวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ยาวๆเนี่ยนักข่าวก็ถามประเด็นนี้แหละคุณวิสุทธิ์ว่าน้ำยังไม่ท่วมตอนนั้นน่ะแล้วก็ก่อนจะเกษียณอีกในวันเดียวกันกับที่ท่านเกษียณน่ะท่านก็บอกว่าอุ้ยผมอยากจะย้ายก่อนหน้านั้นเป็นเดือนแล้วคือแสดงว่าไม่ใช่เป็นปัญหาจากเรื่องน้ำท่วมที่ถูกหยิบยกมาเป็นปัญหาที่ทำให้ต้องย้ายออกจากพื้นที่นะก็เลยแสดงว่ามีเรื่องอื่นอยู่ด้วย
1: หรือเปล่าน
0: ะไม่หรือเปล่าท่านบอกว่า
1: ต้องมีแล้วใช่ไหม
0: ต้องมีแล้วเพราะจะย้ายก่อนหน้านั้นเป็นเดือนแล้วก็สารพัดอย่างนั้นคือเอาเป็นว่าผมไม่ลงในรายละเอียดท่านนายกรัฐมนตรีที่ตำหนิแรงๆในที่ประชุมปภ.เมื่อวานนั้นเนี่ยแทบจะอย่าว่าแต่รับราชการเลยไปทำงานอะไรก็ไม่ได้นะอำเภอท่านเนี่ย
1: ถูกนะก็ฝั่งนั้นนะ
0: โอ้โหหนักหน่วงรุนแรงแล้วสิ่งที่นะครับอดีตผู้ว่าท่านให้สัมภาษณ์แบบยาวๆในวันนี้ก็ก๊อปปี้เดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีได้ตำหนินายอำเภอบ้านสร้างแต่ที่จะหนักกว่านั้นอีกก็คือท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้วก็บอกว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชเหมือนกันน่ะเป็นคนบ้านเดียวกันที่นครก็เมตตาเขาเตือนอย่าใช้อารมณ์กับผู้ใต้บังคับบัญชานะก็ต้องใช้ภาษาดอกไม้ไม่งั้นเขาก็ไม่อยากทำงานจะบอกเป็นคนใต้ต้องกล้าวร้าวไม่ใช่แบบนั้นคือตำหนินะคือเหมือนกับนายอำเภอเวลาจะใช้ใครก็ใช้เสียงที่ดุด่าว่ากล่าวไม่ทันใจก็นะก็ไม่แน่ใจว่าบางคนเนี่ยนะคุณพิสุทธิ์ด้วยความเคารพคำพูดของอดีตผู้ว่าปราจีนในวันนี้ที่ตำหนิไปยังนายอำเภอบ้านสร้างที่เป็นคนนครศรีธรรมราชด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกให้ความเมตตาอยู่ด้วยนะฮะบางคนก็บอกว่าคำพูดของอดีตผู้ว่าในวันนี้นะฮะจัดหนักจัดเต็มให้กับนายอำเภอเนี่ยไม่รู้ว่าแต่แทกไปถึงใครด้วยหรือเปล่าที่มักจะใช้คำพูดแรงๆดุด่าว่ากล่าวตำหนิโดยที่ไม่ฟังอีราค่าอีลมก็เลยกลายเป็นบางคนก็โยงไปถึงที่นายกรัฐมนตรีตำหนินายอำเภอเมื่อวานด้วยก็แล้วแต่จะคิดกันครับคุณที่สุดครับ
1: ครับแต่ว่าก็จริงๆอย่างที่บอกว่าจริงๆก็ต้องขอข้อเท็จจริงกันนะแล้วก็มีคนก็บอกให้มันเกี่ยวเรื่องมลพิษโรงงานรีไซเคิลหรือเปล่
0: า
1: ที่เกิดขึ้นที่ปาจีนหรือว่าอดีตผู้ว่าท่านนี้เคยตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาจนต้องขอโทษยกหรือเปล่าน
0: ั่นคือข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยนะ
1: จะก็แต่ว่าคืออย่างนี้นะคุณมนตรีผม
0: ค
1: ิดว่านายกรัฐมนตรีนะก่อนที่จะแบบว่าใครตรงๆเนี่ยไม่มีใครเช็คข่าวให้ท่านเหรอคือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ย ก็แรงเนาะแต่พอพูดจบเนี่ยมันมีข้อมูลมีหลักฐานอีกฝั่งนึงมายันไงทีนี้ผมว่าถ้าทำนายกอ่ะมันต้องมีคนกั้นกรองให้มันชัดเจนอ่ะก่อนจะลั่นวาจาออกไปหรือเปล่านะ
0: คร
1: ับ เพราะว่าแต่จะเข้าใจนะว่าข้อมูลเนี่ยส่งจากผู้ว่ามาที่ปลัดรองปลัดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเจอแรงต้านเข้าไปผมว่าก็หนักนะเอาไว้อยู่เหมือนกันนะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือการบริหารบุคคลที่บางทีต้องฟังรอบด้านกันนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดนะหรืออย่างคุณเจเศษใช่ไหมวันนี้ลงพื้นที่อ่ะจะบอกว่าก็ผมเวลาลงพื้นที่ไปกี่ชั่วโมงไงได้ผมฟังใครผมก็ต้องฟังข้าราชการไอ้เนี้ยคุณมนตรี
0: ครับ
1: ลงไม่กี่ชั่วโมงแล้วต้องฟังราชการเนี่ยมันก็ต้องฟังรอบด้านถูกไห
0: ม
1: นี่ไม่รู้ว่านายกโดนตัดสินใจหรือโดน
0: ผมว่าสังคมเองก็คงจะให้น้ำหนักนะคุณวิสุทธ์กับข้อมูลข่าวสารที่พรั่งพรูออกมาตลอด2วันตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไปจนถึงรักษาการผู้ว่าอดีตผู้ว่าแล้วก็ทางรัฐมนตรีพลพีและคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ไปตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของฝ่ายค้านที่สภาในวันนี้นะฮะและอีกด้านหนึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่และผมเห็นข่าวไม่แน่ใจว่าเขาได้ออกมามีการเคลื่อนไหวอะไรกันอย่างไรหรือเปล่านะเพราะว่าในมันมีการสื่อสารกันตั้งแต่เมื่อคืนว่าคนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะเขานัดหมายกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เขานัดหมายจะพายเรือหรือยังไงเนี่ยนะมายื่นหนังสือให้กับรักษาการผู้ว่านะที่สารกลางกันเลยนะจะได้เห็นว่าประชาชนนั้นมีความรู้สึกกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าได้มีการรวมตัวแล้วก็เดินทางมาที่สารกลางกันอย่างที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้หรือเปล่าครับ
1: ครับอันนี้เป็นช่วงข้อต่อพอดีนะไม่มีผู้ว่าตัวจริงนะผู้ว่าเกษียณรอผู้ว่ารักษาการก็เหมือนกรณีนครนายกอ่ะผมลืมชื่ออะไรเขื่อนอะไรนะฮะ
0: ก็ขุนด่านปราการ
1: ขุนด่านปราการช่วงนั้นแบบผู้อำนวยการหรือเบอร์ใหญ่สุดเกษียณพอดีนะครับโอ้ผู้ว่ารักษาการอันนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคุณมนตรีก็ถือว่าไม่จบอะเขาต้องใช้เวลา
0: คงไม่จบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพบกันครึ่งทางหรือว่าจะปล่อยให้มันเดินหน้าไปแบบนี้แล้วมีเรื่องอื่นๆนะฮะมาเป็นข่าวแทนแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้จริงเท็จต้องรอดูอีกทีหนึ่งเห็นว่ามีการประสานกันเป็นการภายในนะว่าแทนที่จะย้ายท่านไปที่ไปประจำอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองก็จะให้ย้ายไปเป็นในตำแหน่งเดียวกันแต่ไปลงในพื้นที่อื่นคือยังเป็นนายอำเภอเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าไปลงที่ไหนคือท่านคอยมาครึ่งก้าวอย่างนี้คุณวิสุทธ์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ยังออกตัวแรงนะล้อฟรีอยู่เหมือนเดิมนั่นคือคุณพลพีนะครับก็หรือว่านะเป็นอะไรเป็นลูกติดพันแต่สุดท้ายเนี่ยก็แทนที่จะไปที่โรงเรียนวิทยาการปกครองก็ไปเป็นนายอำเภอที่อื่นแต่ทีเนี้ยผมนึกตาม
1: วันนี้คุณประเพณีบาทอย่างนี้ได้จะไปทางออกนะคือว่าที่ย้ายในอำเภอเนี่ยไม่ใช่เด้งหรือไม่ใช่ว่าย้ายแล้วไม่ใช่มีความผิดแค่ย้ายออกมาในสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะกลับไปหรือไปอยู่ที่อื่นก็ได
0: ้
1: คือคำก็คือว่าไม่ใช่ความผิดในการสั่งย้ายอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าเป็นทางออกทางที
0: ่คุณรู้สึกถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความผิดเนี่ย
1: สมัยยาย
0: สิ่งที่ท่านนายกรีบรรยายแบบยาวๆวันน
1: ั้
0: นคือหลายคนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยแล้วก็ยังเป็นการสำทับเพิ่มเติมจากทั้งอดีตผู้ว่ารักษาการผู้ว่าแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยคือมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าท่านบกพร่องผิดพลาดต่อการปฏิบัติหน้าที่นะจนกระทั่งวันนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยผมพาไปดูตัวอย่างนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะคุณวีรยุทธ์นะค คุณวิรยุทธ์ชาชูชัด
1: อาจารย์ต้นนะรองหัวหน้าพรรคประชาชน
0: เป็นคนถามกระทู้ถามสดด้วยวาจานายกรัฐมนตรีนะในเรื่องของแนวทางการจัดการน้ำท่วมและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะและนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาตอบกระทู้ถามนี้นะครับอาจารย์ต้นได้บอกอย่างนี้เลยนะลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าพื้นที่ที่รับผลเสียหายหนักสุดขณะนี้คือลุ่มแม่น้ำบางปะกงแต่กลับไม่มีการวางแผนระบายน้ำการแจ้งเตือนเหตุเพราะถามว่าความเสียหายนะจากน้ำท่วมรอบนี้เป็นผลเสียหายจากธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และความผิดพลาดจากการบริหารการจัดการของรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตอบไม่ได้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการผิดพลาด 100% ความผิดพลาดรอบนี้ขอชื่นชมลูกเทพมากกว่าพ่อเทพที่ลงมาลุยหน้างานแต่พ่อเทพหนีไปหมด
1: ครับ
0: อันต้นรู้สึกว่าประดิษฐ์ประดอยนะฮะถ้อยคำอภิปรายนะแล้วก็บอกอย่างวันที่4เนี่ย4ตุลาคมที่น้ำท่วมหนักก็ไปงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบครึ่งวันแต่จัดเวลาไปลงพื้นที่น้ำท่วมปราจีนบุรีถ่ายรูป30นาที
1: ครับ
0: ขอทราบการเตรียมรับมือในน้ำท่วมในเฟส2เดือนตุลาคมว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องอพยพศูนย์อพยพกี่จุดลุ่มน้ำบางปะกงจะลดก่อน38วันก่อนวันที่13พฤศจิกายนหรือไม่รวมถึงความชัดเจนรายละเอียดกรมธรรม์ภัยพิบัติจะช่วยเหลือกันอย่างไรและการเยียวยาปศุสัตว์มีหลักเกณฑ์อย่างไรจะยึดหลักเกณฑ์เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูไม่เกิน10ตัววัวไม่เกิน5ตัวนาข้าวไม่เกิน2,240 บาทต่อไร่ตามหลักเกณฑ์เดิมหรือไม่อันนี้คือคำถามทั้งหมดนะทีนี้ไปหาคำตอบคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ชี้แจงอย่างนี้คุณที่สุดท่านฝากครับ
1: ครับ
0: นะตอบไม่ได้ว่าเป็นความผิดพลาดของภัยธรรมชาติหรือรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์นะท่านยอมรับเลยตอบไม่ได้นะส่วนการคาดการปริมาณรอบฝนรอบนี้ผู้รู้ในเมืองไทยระดับโลกไม่มีใครรู้นะวางแผนล่วงหน้าได้หนึ่งถึงสองเดือนเพราะพฤติการน้ำฝนเปลี่ยนแปลงลงไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิวัฒนาการภัยธรรมชาติสิ่งที่ถามเรื่องตัวเลขการอพยพในเฟส2เดือนตุลาคมนั้นถ้าเป็นการถามเป้าหมายในวันข้างหน้ายังไม่สามารถตอบได้เรามีแต่ตัวเลขสถานการณ์ก่อนหน้านี้แต่เราเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์อพยพไปแล้วทั้งอาหารยาเรื่องปัจจัยสีไม่มีขาดแคลนแน่นอนส่วนลุ่มน้ำบางปะกงนั้นคาดว่าสถานการณ์น้ำจากเข้าสู่ภาวะปกติช่วง 13-15 พฤศจิกายนนี้หากไม่มีน้ำฝนมาเติมเพิ่มอุณหภูมิจะต้องอยู่เป็นแรมเดือนนะฮะกลางพฤศจิกาทีนี้เป็นลูกจากนะลูกส่งท้ายของคุณเจเซนคุณเจเซนบอกว่าวันนี้ผมมาตอบกระทู้สดเพื่อหวังจะได้ฟังความเห็นคำแนะนำที่มีประโยชน์จากสมาชิกที่ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์รับฟังปัญหาประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขไม่คิดว่าจะเกิดวาทกรรมลูกเทพไปงานวันเกิดมาพูดทำไปเพื่ออะไรในสถานการณ์เช่นนี้หากไม่ใช่สถานการณ์ปัจจุบันผมไม่มาฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้อยากมาฟังเนื้อหาประชาชนต้องการอะไรที่ลงไปพื้นที่มาอะไรที่เป็นวาทกรรมคำพูดกระแนกกระแหนให้แยกออกไปขอคำแนะนำผมพร้อมรับฟัง
1: แหมช่วงหลังคุณเจเสกกับคุณรพีนี่ไม่เบานะลูกเทพ
0: ผม
1: ฝีปากผมแต่ว่าได้ชนะใจไปเรื่องนะมันต้องไม่จำเป็นไม่มาฟังเรื่องไร้สาระเดี๋ยวโอ้โหก็ตีความได้ว่าไอ้ฝ่ายค้านพูดอย่างนี้ไร้สาระหรือว่าไอ้ประเด็นน้ำท่วมไร้สาระผมไม่รู้นะเอาว่าโอ้ไม่เร็วไม่เร็วคือความเป็นนักการเมืองที่เริ่มโดดเด่นนะชัดขึ้นสองคนนะแต่ว่าเด่นแล้วยังไงอีกเรื่องหนึ่ง
0: น่าจะปลอดภัยทั้งคู่ไหมคุณ
1: ปลอดภัยแหละเพราะปลอดภัยเรื่องอะไรยืดไม่ปลาย
0: เหรออ๋ออันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันมันไม่มีรายชื่ออยู่ด้วยแต่หมายถึงว่าปรับครม.เที่ยวหน้าหนึ่งคุณพลพีได้รับคำชมจากนายกรีกลางที่ประชุมอยู่ครั้งหนึ่งแล้วคุณเจเสร็จก็ออกลูกหนักแล้วก็ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าไว้วางใจไหม
1: ผมไม่รู้ผมคิดว่าหลังจากปรับครม.ผมว่าลูกเทพอยู่ครบอ่ะ ถ้าไม่เอาธรรมนัสมาเสียบนะซึ่งผมก็อยู่ครบอ่ะ
0: โอ
1: ้ยใครบอกว่าลูกเทพไม่ฝีมือผมว่าอย่างนั้นก็แสดงฝีมือตับหนึ่งแล้วก็แสดงให้เห็นว่าไม่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: ตอบโต้ต่อสู้นะชกมาชกกลับได้อ่ะในทางการเมืองนะ
0: ถ้าวัดกันที่การตอบโต้การเม
1: ื
0: องถ
1: ือ
0: ว่า
1: ผ่านเวลาเขาปรับพรบเขาต้องดูไอ้นี่เป็นองค์ประกอบด้วยดิ
0: กว่าใครมีแต้มได้ดีกว่ากันแล้วก็อยู่ต่อไปก็จะช่วยงานได
1: ้คือรัฐมนตรีคนไหนที่อยู่เฉยๆทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างแต่ว่านิ่งๆเนี่ยอันนี้เสี่ยงกว่าคนที่แบบทำงานบ้างไม่ทำงานแต่ว่าโอ้โหไม่มี
0: ถ้าฐานเขาแกร่งก็ไปแตะเขาไม่ได้เหมือนกันนะคุณวิสุทธิ์ถึงแม้จะไม่ทำ
1: งาน
0: แล้วไม่เป็นข่าวอยู่เงียบๆแต่ฐานเขาแกร่ง
1: ใช่แต่ฐานลูกเทพผมว่าแกร่งทุกคนอ่ะ
0: โ
1: อ้ฐานอย่างดีย
0: ังคนที่เราพูดถึงเนี่ยนะที่ไปตอบกระทู้แทนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนี่ถือว่าแกร่งที่สุดเลยนามสกุลไทยเศษนะก็ถือว่าไม่ธรรมดา
1: ไทยเศษนี่น้ำคุณทำไมคล้ายๆหรือเหมือนคุณชาดาเนาะใช
0: ่
1: ป
0: ่
1: ะ
0: ก็เที่ยว
1: นี่หลานอ่ะหลานคุณ
0: ที่หล
1: านคุณชาดาเป็นลูกคุ
0: ณมนัญญาไหม
1: ใช่ลูกมนัญญาหลานแล้วก็ลูกคุณชาดาเองก็เป็นรัฐมนตรี
0: วัฒนธรรม
1: คุณสมินาชัยเศษ
0: ก็ถือว่าแกร่งนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นตระกูลเดียวที่ได้เป็นรัฐมนตรีในครม.ในชุดเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: คุณสุดจะเติมเรื่องน้ำอะไรอีกไหม
1: เดี๋ยวก่อนปิดท้ายผมเติมน้ำที่หนึ่งนะวันนี้ก็ไปเรื่องหาเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยนะนอกจากประเด็นของอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยสกลทีก็เปิดประเด็นนะ
0: ครับ
1: เรื่องน้ำท่วมอ่ะบอกว่า28-29กันยายนมาอยู่ราชการแต่ปรากฏว่าบรรดาลูกจ้างต่างๆเนี่ยเขาตัดใครไม่มาก็ถือว่าขาดงานนะ
0: โอ้
1: แล้วก็เขาก็บอกว่าต้องห้ามนับวันที่ลูกจ้างทำงานไม่ได้เพราะติดน้ำท่วมด้วยนี่ข้อเสนอของคุณสกลทีนะ
0: ปรับ
1: แล้วก็ต้องเร่งจ่ายเงินไอ้กลุ่มทำงานนอกระบบด้วยลูกจ้างรายวันเนี่ยฮะไรเดอร์อันนี้คือต้องดูแลก็จริงนะเพราะว่าพนักงานหลายคนก็อดครวญกันนะคุณมนตรีไปทำงานไม่ได้ลูกจ้างไอ้ยิ่งรายวันเนี่ยเขาตัวแก่เขาตัดค่าจ้าง
0: คร
1: ับ ใครที่มาบางบริษัทเขาถือว่าคุณใช้เวลาไปแล
0: ้
1: วอันนี้ก็ต้องคือก็ต้องเห็นใจเพราะว่าการที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด28-29เนี่ยมันหยุดราชการหยุดไง
0: คร
1: ับ แต่ว่าบริษัทมนตรี
0: ไม่หยุด
1: ไม่หยุดบริษัทพิสุทธิ์ไม่หยุดเนี่ยมันก็ไม่ผลครอบคลุมยกเว้นขอความร่วมมือ
0: ก็น่าจะเจอสองเด้งแรกก็คือไม่หยุดพอไม่มาเป็นลูกจ้างรายวันก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: และก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกจ้างรายวันเป็นรายไรแหละที่จะต้องมาทำงานแต่ก็พอไม่มาก็อาจจะต้องใช้สิทธิ์อย่างอื่นซึ่งจะลาจะอะไรก็เสียสิทธิ
1: ์
0: ก็โอ้นะฮะแต่แกร็บนี่น่าเห็นใจนะไรเดอร์ที่คุณพิสุทธิ์พูดถึง
1: กัน
0: น้ำท่วมแล้วต่อให้เรียกไปแล้วจะไปยังไง
1: ผมวันนั้นเจอแกร็บมาส่งอาหารก็คุยกันว่าไอ้พี่วิ่งไงเขาบอกวิ่งพี่ตอนนี้ราคามันดีหน่อยแต่มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงเพราะว่าอันตรายด้วยเปียกฝนเลยแล้วก็บอกว่าผมเจอแกร็บคันจริงนะ
0: ครับ
1: บอกรถผมจมน้ำ
0: โอ้
1: เสียค่าซ่อมหนักอยู
0: ่ครับ
1: แล้วผมเจอบุรุษไปรษณีย์คนมาส่งจดหมาย
0: ครับ
1: พี่ผมซ่อมมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ 5,000 โอ้โหหนัก
0: ก็หายเงินเดือนหายไปครึ่งนึงนะ
1: ใช่
0: เกือบครึ่งนะฮะ
1: พักก่อน
0: นะไม่ครับคุณสุดเดือนช่วงหน้านะครับน้ำยังไม่ลดนะ
1: ครับ
0: แต่นะฝ่ายค้านก็รอไม่ได
1: ้โอ้รอบนี
0: ้
1: เยอะมาก
0: นะการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็หวยออกเรียบร้อยแล้วยื่นไปแล้ว18 คน
1: 18 คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญปี60
0: โอ้โหและทางโฆษกรัฐบาลท่านบอกอุ้ยเนี่ยยื่นกันมามากมายเนี่ยหวังผลจะใช้เวลา ไม่จบไม่สิ้น4ซา5วันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงเวลาจริงอภิปรายไม่ครบน่ะจะไปร้องเรียนรัฐมนตรีอิสระสุภมาศอิสระภักดีน่ะที่คุมสคบอยู่นะครับ
1: สมท
0: ร
1: ด้วย
0: ฮะหลอกลวงผู้บริโภค
1: แม่ใครมาลูกเล่นดีนะ
0: พักก่อนครับคุณครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาต่อกันที่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านนะครับก็รายชื่อทั้งหมดก็ออกแล้วครับคุณ
1: 18 คน
0: ก่อนหน้านี้เราเองก็กะเก่งนะเขามีการสับขาหลอกหรืออาจจะใช้สมัยประชุมเนี่ยให้คุ้มนั่นก็คือถ้าเราย้อนไปเนี่ยจะเห็นว่าคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลและแก่นแกนของพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังบอกว่าอาจจะใช้สิทธิ์อภิปรายทั้ง2มาตราและก็จะต้องไปดูว่าจะใช้มาตราไหนก่อน
1: ค
0: ือ151นั้นเนี่ยเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วน152เป็นเรื่องของการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมตินะสุดท้ายก็สรุปมาว่าเป็นการใช้ช่องทางมาตรา151นะฮะหลังจากยื่นอภิปราย
1: คุณมนตรีขออนุญาตทีฮะคุณมนตรีช่วยอธิบายว่า151กับ152ต่างกันยังไง
0: อ๋อ151ก็คือเป็นการเข้าชื่อกันเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจและจะต้องลงมติมาตรานี้มีส่วนสำคัญอย่างมากก็คือนะครับถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจตีแผ่จนกระทั่งโอ้โหมีข้อมูลชัดเจนนะไม่ใช่เป็นการตัดแปะจากสื่อมวลชนเอาเปิดออกมาชนิดที่โอ้โหคาดไม่ถึงนะฮะจนกระทั่งคนที่จะลงมติไว้วางใจเนี่ยโอ้โหอย่างนี้จะไม่รู้จะไว้วางใจได้ยังไงเนี่ยเพราะมันชัดเจนซะเหลือเกินสมมุตินะครับนี่แหละมันก็จะเป็นการนะมีการได้เสียเกิดขึ้นนะแต่ไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะจะต้องหล
1: ุ
0: ดจากเก้าอี้ด้วยเสียงไม่ไว้วางใจ
1: ไม่เคยมี
0: นะในอดีตในยุคนู้นสมัยที่คุณชวนหลีกภัยนะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ให้มันอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของสปก 4-01 ที่พรรคพลังธรรมขอถอนตัวก่อนวันที่จะลงมตินะแล้วก็มีการยุบสภาเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีกติกาเขียนเอาไว้รัดกุมเหมือนกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าถ้ามีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะเป็นการริบดาบอำนาจยุบสภาไว้ชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายการลงมติจะเสร็จสิ้นนะฮะอันนั้นน่ะสมัยก่อนก็เลยคุณบรรหารศิลปะอาชาย
1: ุบดีเลย
0: ก็ถูกฝ่ายค้านขอฝ่ายรัฐบาลด้วยกันน่ะ
1: บีบ
0: กันโชคเก้าอี้ดิกันโชคเลยนะฮะก็ยอมก็ขอเวลา7 วันพอลงมติไว้วางใจเสร็จยุบสภานี่
1: ยุบเลยดีเลย
0: ใครได้เป็น
1: ครับแต่ว่ารอบนี้หลังจากยื่นยติฟิฟายแล้วเนี่ยนะ151แล้วเนี่ยรัฐบาลจะยุบสภาหนีไม่ได้จนกว่าการอภิปรายจะสิ้น
0: หรือมีการขอถอนยัตติตรงนั้นออกไปเนี่ยทีเนี้ยพออภิปรายยังไงก็ตามเนี่ยมันยังไงมันก็ลงมติผ่านอยู่แล้วมียุคหนึ่งยุคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองตอนนั้นเห็นไหม แล้วก็มีการนะมีการลากกระเป๋ากันทั้งในสภาใต้ถุนข้างๆวัดอะไรแก้วแจ่มฟ้าแก้วฟ้าอะไรที่อยู่ข้างสภารึมกันไปหมดเนี่ยนั่นน่ะคือก่อการไม่สำเร็จเพราะจะมีการนะรัฐประหารกลางสภาด้วยนะเสียงการลงมติไงตอนนั้น
1: ไอ้ตอนนั้นหลังนั้นก็มีการ
0: เด้งคลมอเลย
1: 2คนใช่ไหมคุณธรรมนั
0: ส
1: ขออาจารย์แหม่มไงที่หลุดจากคลมอไป
0: ไปทั้งคู่เลย
1: นะ
0: เนี่ยแล้วก็เที่ยวนี้ก็เอาเป็นว่าก็คงจะอภิปรายนะนี่คือการอภิปรายตามมาตรา151ที่จะนำไปสู่การลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจแต่ยังไงเสียเนี่ยคุณพิสุทธิ์ล้ำนูนเขียนเอาไว้เนี่ยนะในการรัฐมนตรีท่านใดนะที่ถูกอภิปรายนะเสียงไม่ไว้วางใจนะต้องมีไม่น้อยต้องมากหรือว่าอะไร
1: เดี๋ยวมากกว่าครึ่งนึงประมาณนั้น
0: เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนนะสมาชิกนะไม่ได้หมายถึงว่าอุ้ยนะแพ้ชนะตัดสินกันแค่ปลายจมูกนะ195กับ190อย่างเงี้ยไม่แพ้นะเพราะเสียงไม่ไว้วางใจต้องนะมากกว่ากึ่งหนึ่ง
1: ของสภา
0: ต่อให้คุณโหวตแล้วได้เสียงต่ำที่สุดหรือว่าได้เสียงมากที่สุดแต่มากนั้นเนี่ยมันไม่ถึงตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้มันก็ไปปลดไปเปลี่ยนด้วยผลของกฎหมายไม่ได้แต่มันจะส่งผลในทางถ้าจำที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีในตอนนั้นเนี่ยช่วยเกษตรหรืออะไรยังไงเน
1: ี่
0: ยปรากฏว่าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยในครั้งแรกนะและเสียงไม่ไว้เสียงได้รับการไว้วางใจเนี่ยมากกว่านายกรัฐมนตร
1: ีมากกว่านายกอีกมากกว่านายกอีก
0: เห็นว่ามีการกระแทกกันเลยนะกระแทกในลิฟต์มีเสียงไว้วางใจมากกว่านายกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยไหมโอ้เสียงแบบเข้มๆเอาจริงเลยนะเพราะรู้ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ได้มาตามธรรมชาติ
1: ก็เป็นเช่นนั้นแหละ
0: คุณฤทธิ์ชวน
1: ครับที่คุณตีเดี๋ยวก่อนจะลงรายละเอียดแล้วผมถามคุณตีว่าหลังจากอภิปรายอะไรลงคะแนนเสียงรู้แล้วว่าผ่านแต่ฝ่ายค้านสามารถหยิบเอาผลการอภิปรายของรัฐมนตรีบางคนไปยื่นกับองค์กรอิสระ
0: ไปยื่นปปช.ไงเพื่อที่จะ
1: ได้ปปช.ช่องทางเดียวใช่ไหม
0: นะใช้จะมาให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบพร้อมกับหลักฐานข้อกล่าวหาต่างๆเพื่อที่จะเอาผิดได้ซึ่งท่านในอดีตเนี่ยรัฐนูลแต่ละสมัยเนี่ยจะเขียนเอาไว้แตกต่างกันนะบางยุคบางสมัยเนี่ยถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจและกล่าวหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต้องยื่นต่อปปช.ก่อนแล้วค่อยเอาคำร้องนั้นมาแนบเข้าไปกับคำยัตติที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเราถึงได้เห็นในอดีตเวลาอภิปรายเนี่ยถ้าไม่ยื่นเอาผิดให้ปปช.สอยก่อนเนี่ยจะมากล่าวหาเรื่องทุจริตไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: นะเพราะว่าไม่ได้มากล่าวหาเรื่องนี้เพราะนั้นก็จะไปยื่นทุกครั้งที่มีการไปยื่นแล้วก็ใช้เป็นช่องทางในการกล่าวหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่กว่าปปช.นะจะตรวจสอบจาอะไรได้โอ้โหลืมเลยคุณที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกลไกที่กำหนดไว้แต่ตอนหลังเนี่ยไม่ต้องยื่นนะกล่าวหา
1: ได้เลย
0: กันในยัตติแล้วก็อภิปรายเลยเพราะนี่คือไม่ไว้วางใจไงนะจะมาสรรเสริญเยินยอยอวาทีจะมาประหยัดถ้อยประหยัดคำต้องซัดไปเต็มๆเพราะว่าก็ผมไม่ไว้วางใจคุณนะเนี่ยคือ
1: แต่ก็เก็บผลการอภิปรายไปยื่นปปช.ได้อยู่ดีถูกไหม
0: ไปยื่นได
1: ้
0: นะครับแต่ผ
1: ลนี่คือผลที่ฝ่ายค้านครับ
0: นะคือฝ่ายค้านต้องเรียนตามตรงคุณวิสุทธิ์อย่างกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณแพทองธารชินวัตร
1: ครับ
0: นะก็ก่อนอภิปรายเนี่ยผมไม่แน่ใจท่านใดนะแต่สองท่านเนี่ยนะไม่คุณรังสิมันโรมก็คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรตอนนั้นยังเป็นส.ส.อยู่นะโอ้โหเนี่ยเราจะเปิดแผลพอเปิดแผลเสร็จนะฮะเราจะโรยเกลือนะฟังดูน่ากลัวนะแต่พออภิปรายเรื่องตั๋ว PN คุณแพทองธารชินวัตรโอ้สังคมก็ตะลึงสิเพราะคาดไม่ถึงว่าจะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของเรื่องหุ้นน
1: ่
0: ะคนอย่างเราท่านก็แปลก
1: ใจ
0: แม่กับลูกเนี่ยทำไมต้องมากู้อะไรกันด้วยพี่น้องทำไมจะต้องมามีกู้หอ มันเป็นวิธีการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร
1: ภาษี
0: เรื่องภาษีเพราะมันเป็นตั๋ว PN ที่เขียนเปิดกว้างว่าไม่มีกำหนดวันชำระนะจะชำระก็ต่อเมื่อเรียกหรือทวงถามมันก็เลยเงินเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่พันล้านคนก็คาดหวังว่าจะรวยเกลือยังไงจะไปยื่นตรงไหนยื่นปปช.ยื่นศาลหรือว่าตรงไหนปรากฏว่าไปใช้ช่องทางยื่นกับกรมสรรพากรปรากฏว่ากรมสรรพากรเองก็ยังไม่มีคณะในส่วนที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นครบเนี่ยก็ป่านนี้ก็เรื่องก็ยังเงียบแต่ถ้าไปใช้ช่องทางอื่นมันจะเร็วกว่าแต่พรรคประชาชนณเวลานั้นก็อธิบายว่านี่มันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ออกแบบเอาไว้คือเขาปฏิเสธเรื่องของนิติสงครามเรื่องการใช้กลไกที่เป็นดอกผลของคณะรัฐประหารมันก็เลยพลาดในบางจุดนะที่จะมาโรยเกลืออย่างที่ว่าเพราะนั้นเที่ยวนี้ถ้าบอกว่าจะโรยเกลืออีกมันก็ไม่ขลังเพราะท่านเองเคยประกาศเอาไว้แต่ถึงเวลาท่านก็จะมีข้ออธิบายว่าไม่อยากจะใช้กลไกของเผด็จการมาห้ามหันมาอะไรกันก็เลยใช้ช่องทางปกติแทนนะคุณวิชัยครับ
1: รอบนี้ก็เสนอ18คนนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะครับไล่รายชื่อหน่อยนะคุณมนตรี
0: ครับเชิญครับ
1: 18คนดูแล้วเนี่ยน้ำเงินล้วนๆนะไม่มีสีแดงไปเจียปนนะ
0: อย่างนี้มีใช้คำว่าเสี่ยมหรือว่าแยก
1: ก็คิดอย่างอื่นไม่ได
0: ้เดียว
1: นะคุณอุทินนี่แน่นอน
0: ครับ
1: มาดับหนึ่งคุณอนุทินแล้วก็กำลังดูคุณอะไรรัฐมนตรีดีมาเลขที่ไหนเนี่ย
0: มาหมดคุณ
1: มาหมดอะคุณอุทินคุณพิพัฒน์เน
0: ี่
1: ยเป็นข้าราชการบวกรองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณเอกนิตินะครับคุณสุภจีมาด้วยนะฮะคุณประกรณ์ก็โดนนะ
0: โดนด้วย
1: ทีแรกไม่คิดนะคุณประกรณ์ที่ดูแล้วกลุ่มกฎหมายโดนด้วย
0: ครับ
1: รัฐมนตรีกลาโหมฮะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่กำลังคิดเรื่องเงินเยียวยาแผ่นดินนะฮะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกีฬาที่ต้องอ่านช้าๆบางคนไม่ค่อยคุ้นชื่อ
0: ครับ
1: สุรศักดิ์พันเจริญบอลแล้ว
0: คนรู้จักชื่อท่านตอนที่ท่านออกมาวาง
1: กระเป๋าอะ
0: เรื่องกระเป๋าอันนั้น
1: แล้วก็ไล่ดีดีการบินไทยรู้จักนะฮะคุณชัยชลกมาแล้วเลขเก้า
0: อ
1: ันนี้ไม่ผิดคาดสุชาติชมกลิ่นช่วงหลังเงียบเนาะแต่เงียบๆไม่ได้แปลว่าหลุดนะโดนไปด้วยนะสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรียุติธรรมนี่ตามคาดนะพลตรโทรุตพจน์นวรัตน์
0: ร
1: ับตีสำนักนายกโอ้โหโอ้โห
0: มาทั้งแผงเลยไม่มีใครตกหล่นเลยสำนักนายกอะ
1: ครับครบเลยใช่ไหมครบเลยใช่ไหม
0: ครบทั้งสี่เลยครับ
1: คุณนภินศรีสันพางคุณสุภมาอิสระภักดีคุณประดอมปิศาณัตกุลคุณสุขสมรวยวันธนียกุล
0: คุณวิสุทธิ์ผมใส่ดอกจันทร์ชื่อสุขสมรวยวันธนียกุลนิดหนึ่งนะครับ
1: เรื่องสองความ
0: เคารพนะผมคุ้นชื่อท่านตอนเรื่องสวมากกว่าตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในเรื่องคือแทบจะไม่ค่อยได้ยินชื่อ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตอนหลังก็เรียกเจ๊รวยเจ๊รวยไม่ใช่ตอนหลังทีแรกก่อนนั้นตอนนี้ก็เรียกรัฐมนตรีเอาจริงจริงคนใกล้ชิดก็จะเรียกเจ๊รวยเจ๊รวยแต่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องเรียกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าจำเรื่องสวท่านจะดันเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรู้จักดีนะ
0: ครับ
1: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์คุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
0: ์
1: นี่ช่วยมหาไทยทั้งคู่ที่อย่างที่บอกเป็นลูกเทพที่เริ่มมีชื่อเสียงนะ
0: ครับ
1: 18คนสังกัดภูมิใจไทยล้วนๆนะครับไม่มีของเพื่อไทยเลยนะฮะก็มีคนไปเก็บข้อมูลบอกว่านี้ฮะเป็นการพิจารณาไม่ว่างใจตามรัฐมนูลปี60นี่เยอะที่สุดรองลงมาคนยุคพลเอกประยุทธ์ครับปี65ครับฝ่ายค้านที่อภิปรายทั้งหมด11คนก็ตามที่คุณรัฐพงศ์เคยแถลงนี่ก็ย้ำทีว่ามุ่งเป้าไปที่ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศถือเป็นศัตรูระหว่างประชาธิปไตยครอบคุมทั้งอำนาจในสภาสว.องค์กรอิสระนะฮะแล้วก็อภิปรายนี่คือจุดใหญ่ทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ต้องมีความคืบหน้านะน้ำท่วม หัวสวในประวัติเนี่ยนะก็นี่คือยตินะครับแล้วก็เรื่องของพรรคอะไรพรรคก้าวธรรมอ่ะไม่มีนะฮะ
0: ไม่ร่วมลงชื่อด้วย
1: ไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วย
0: ครับ
1: ก็ดีจะได้ชัดเจนนะก็ฝ่ายค้านล้วนๆที่ยื่นกันวันนี
0: ้ครับฝ่ายค้านล้วนๆที
1: ่
0: เหลืออย่างกล้าทำตอนนี้ยังเป็นฝ่ายค้านด้วย
1: ฝ่ายค้านฝ่ายค้ำฝ่ายมันรู้จะฝ่ายล้อผมไม่แน่ใจนะแต่ค้ำผมว่าค้ำเพราะดูกี่คะแนน58เสียงก็คงจะอยู่ฝ่ายค้ำอยู่แล้วแต่ว่าจะได้จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะคุณตีจะได้ร่วมไหมตกลงเนี่ย
0: ผมว่าถ้าไม่ได้ร่วมอ่ะก็จะต้องมีวิธีการในการที่จะต้องดูแลมากกว่าที่ดูแลอยู่ณเวลานี
1: ้ครับ
0: นะก็นั่นก็ไม่ต้องอ้อมค้อมมาในทางการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นรัฐบาลนอกทำเนียบ
1: อ๋อเหรอฮะรัฐบาลนอกทำเนียบ
0: นอกทำเนียบที่ยังไม่ได้เข้าทำเนียบนะฮะก็ผมเข้าใจแล้วล่ะที่มี18ท่านและไม่ได้มีส่วนผสมจากพรรคอื่นๆโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเลยที่คุณวิสุทธิ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือเขาต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินที่กินรวบประเทศนี้อยู่นี่คือคำพูดของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่เอาสีแดงสิต้องสีน้ำเงินล้วนๆก็พรรคเพื่อไทยก็ปลอดภัยไปนะฮะ
1: ก็ประตูคะแนนถ้าเช็คคะแนนฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่เอาป้าทำมารวมนะ
0: ครับ
1: 292นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ารวมไปแล้วก็350
0: 350คุณที่สุดลองเดาทางล่วงหน้าหน่อยสินะครับว่าเอาละรัฐบาลคงไม่มีแตกแถวแน่ๆนะเสียงจะต้องได้เกิน
1: ครับ
0: นะที่เกินมานั้นผมไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พรรคกล้าทำ
1: เพราะว่าจะ
0: ม
1: ี
0: มีพรรคเอาอย่างพรรคสีส้มเองที่เขาอยู่ทางจังหวัดทางภาคอีสานน่ะที่เขา
1: แตกแถวไปตั้งแต่แรกอันนี้เขาเป็นห่วงนานแล้วนี่หนึ่งเสียง
0: อย่างน้อยตรงนั้นก็จะได้เพิ่มเข้ามา
1: หนึ่งเสียง
0: ทีเนี้ยต้องดูว่ากล้าทำเนี่ยนะจะใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเหมือนกับยกมือสนับสนุนงบประมาณปี70
1: หรือนั่งเฉยเฉยเงี้ย
0: หรือนั่งเฉยเฉยงดออกเสีย
1: ง
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเห็นแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นว่าข้อมูลที่เอามาอภิปรายนั้นมันจะแจ้งตรงไหนเลยแล้วก็ดูแล้วรัฐบาลก็ทำงานดีนะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็จะทำอีกหลายโครงการก็ยกมือนะสนับสนุนรัฐบาลไปด้วยเสียจะได้ไม่ต้องยืนอยู่ตรงกลาง
1: ผมไม่กักรอบนี้ไม่รู้นะผมคาดเดาว่ายกเลย
0: ไม่กัก
1: แล้วพี่ไม่ต้องกักแล้วไม่ต้องกักแล้วก็เหมือนฝ่ายไอ้งูเห่าดูเห่าเขาเรียกอะไรเชือกหรือตัวไม่รู้นะที่จากฝั่งพรรคประชาชนนี่ก็ไม่กักแล้วก็อยู่ฝั่งผมจะได้ตลอดส่วนรัฐบาลก็ไอ้ฝ่ายค้านก็ตัวเลขเดิมๆไม่ได้เพิ่มมันนะ
0: ร
1: ้อยร้อยห้าสิบลบเป็นหนึ่งก็คือประมาณ149คนร้อยห้าสิบคือลบงูเห่าเป็นหนึ่งคน
0: ครับอีกนิดหนึ่งคุณวิสุทธิ์นะน่าจะพอยังมีเวลาเมื่อสักครู่ตอนก่อนพักเบรกเมื่อสักครู่ผมพูดถึงโฆษกรัฐบาลคุณหมอเอกนะเอกภพเพียรพิเศษโอ้แม่ลีลาเนี่ยนะต
1: ้
0: องบอกว่า
1: ก
0: ็ดุดัน
1: ดุดันใช่ไหม
0: หนึ่งเคยเป็นคนที่อยู่พักสีส้มมาก่อนที
1: ่
0: จะมาอยู่กับสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมานั่งในตำแหน่งโฆษกรัฐบาลนะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านบอกอย่างนี้คุณหมอเอกบอกว่าตนได้อ่านยติของฝ่ายค้านความรู้สึกแรกที่โผล่ขึ้นมารู้สึกว่าบันเทิงดีเนี่ยย้อนเลยนะบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของอาจารย์ปิยบุตรสอน
1: อะไรบันเทิงทิพย์ปไตยเหรอ
0: ว่าบันเทิงทิพย์ปไตยตนอยากเห็นว่าเขาจะกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรแต่เท่าที่เห็นเหมือนการกล่าวหาแบบเล่นตลกพูดเพ้อเจ้ออะไรในคุณหมอพูดเร็วไปหรือเปล่านะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการอภิปรายคิดว่าเขาจะเอาวาทกรรมมาใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนมาเผยแพร่แล้วมาขยายความวาทกรรมแต่ละอันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองที่มีสีสันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องอะไรของแสงด้านการเมืองขอแสงด้านการเมืองทนมองหน้าออกว่าใครจะอภิปรายอย่างไรบ้างโอ้โห
1: โอเค
0: แล้วไปตอนท้ายสินะครับ บอกว่าถ้าเขาก็ถามว่าอู๋อภิปรายถึง18คนถือว่าเป็นการกระจายไปหรือไม่คุณหมอเอกบอกว่าตนอยากรู้เหมือนกันว่าจะอภิปรายได้ครบหรือไม่มีเวลาอยู่กี่วันและอยากรู้ว่าการอภิปรายถึง18คนจะอภิปรายอย่างไรหรืออภิปรายเพียง5คนแล้วที่เหลือไม่อภิปรายประชาชนต้องทวงด้วยถ้าอภิปรายไม่ครบ18คนเท่ากับหลอกลวงคนดูตนจะฟ้องคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะเท่ากับหลอกลวงประชาชน
1: โอเคผมว่าสร้างตัวได้คุณตี
0: ครับ
1: คือคนเขาบอกว่ารัฐบาลไม่มีโฆษกไปตอบโต้เลย
0: มีแล้ว
1: นี่ก็ได้สร้างแสงแล้วก็สร้างผลงานนี่ไงเอาไว้ลุย
0: โอ้
1: เนี่ยอาจจะถูกใจรัฐบาลเนาะถูกใจคุณตีเปล่าไม่รู
0: ้ก็ไม่รู้แต่ถือว่าท่านมาเพื่อทำหน้าที่นี
1: ้
0: โดยเฉพาะแล้วครับคุณวิสุทธ์ครับซึ่งอาจจะคนละสไตล์กับอาจารย์รัชดา
1: คุณรัชดาก่อนนะคุณรัชดาก็ชี้แจงเราไปนี่คล้ายๆคุณอะไรป่ะผมต้องชื่อคุณแดก
0: อ๋อท่านนะท่านกรวังบุญคงชนะ
1: คล้ายๆกันนะสไตล์เดียวกัน
0: สไตล์ใกล้ๆกันแต่คุณหมอน่าจะมีอะไรที่ครบเครื่องเพราะว่าสไตล์ดุกว่าหมดเวลาสิวันนี้นะเราลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วข่าวเด่นประเด็นร้อนพบกันเวลาเดิมวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์สัจเดวนะครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ติดลบไป 14.02 จุดนะครับคิดเป็น 0.88% วันนี้มีแรงกดดันจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเรามาพูดคุยกันกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดที่ปิดไปที่ 1,570.61 จุดนะครับลดลงไป 14.02 จุดวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายของตลาดนะครับท็อป3เนี่ยเดลต้าปตท.แล้วก็ Advance นะครับเป็นท็อป3สวัสดีครับคุณสุโชติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับที่ติดลบไป14จุดเนี่ยครับ
3: ครับต้องบอกว่าปัจจัยต่างประเทศค่อนไปทางเป็นลบซะเยอะเลยนะครับก็คงกังวลในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากที่บอนด์ยูสหรัฐเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงมากเลยแหละนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินฟันโฟเนี่ยยังเป็นทิศทางการไหลออกอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไหลออกจากประเทศไทยที่เดียวนะฮะต้องบอกว่าภาพตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

0: าดนะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้ก็คือเป็นภาพของเม็ดเงินไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้ปัจจัยลบจากต่างประเทศพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ปัจจัยตรงตะวันออกกลางก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของสถานการณ์สงครามตรงตะวันออกกลางซึ่งยังเป็นจุดที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในโซนสูงอยู่นะครับแม้ว่าล่าสุดนะครับทางคุณเจดีวันนะครับประธานรองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการให้เงื่อนไขบางอย่างที่ดูแล้วอ่อนลงนะฮะดูแล้วมีทิศทางที่ดูดีขึ้นบ้างนะครับก็คืออาจจะมีการยอมให้ทางอิหร่านเนี่ยมีการมีไร่ยูเรเนียมในครอบครองได้บ้างนะครับแต่ว่าต้องมีการพูดคุยกันอันนี้ก็ถือว่าอ่อนลงจากก่อนหน้านี้ที่ห้ามเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะครับก็เลยทำให้ปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยเป็นลบเงินทุนก็ไหลออกขณะที่ปัจจัยในประเทศเองนะครับต้องบอกว่าคาตาลิสต์หลักนะครับที่นักลงทุนรอกันอยู่นะครับประมาณ3เรื่องหลักเลยนะครับสำหรับภาครัฐก็คือในเรื่องของแผน PTP 2026นะฮะต่อเนื่องด้วยในเรื่องของกฎเกณฑ์ Data Center นะครับซึ่งจะเป็นตัวปลดล็อกไม่เกิน FDI นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือโครงการที่3นะครับที่ทางคลังเนี่ยจะให้ผู้เสียภาษีเนี่ยซื้อหุ้นเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับมาตรการตรงนี้เนี่ย3เรื่องเลยนะฮะต้องบอกว่ายังไม่ออกมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงของเดือนตุลาคมแล้วซึ่งควรจะผ่านไทม์ไลน์ที่ทางภาครัฐเนี่ยบอกว่าจะมีข้อมูลออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปัจจัยในประเทศก็เป็นลักษณะการ wait and see นะก็เลยทำให้ปัจจัยภายนอกไม่ค่อยดีปัจจัยภายในไม่มีอะไรใหม่นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยภาพของดัชนีเซ็นอินเด็กซ์เป็นลักษณะการไซด์เวย์ดาวนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับถ้าวันพรุ่งนี้ไม่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะถอยลงไปแถวๆแนวรับถัดไปสำคัญเลยก็คือบริเวณ 1,540 นะครับ 1,540 นะครับวันนี้ปิดไปที่ 1,570 นะครับถ้าเกิดเราฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับผมมองแนวต้านอยู่ตรงแถวๆบริเวณ 1,590 นะครับ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์จับตาปัจจัยอะไรบ้างแล้วแนะนำมันต้องเป็นยังไงดีครับ
0: ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับภาพน่าจะใกล้เคียงกับวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามละนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับดูแล้วก็มีสถานการณ์ดูทรงตัวนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้ในขณะนี้เลยนะฮะราคาน้ำมันดิบเนี่ยตัว West Texas WTI มีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงน่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยปัจจัยวันพรุ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ต้องติดตามนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบนะในเรื่องของภาพรวมทิศทางภาวะเงินเฟ้อต่อนะฮะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะยังคงเป็นภาพเดิมนะฮะก็คือในเรื่องของทิศทางของบอลยูสารัตอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของทิศทางเม็ดเงินนะครับว่าจะไหลออกมากน้อยแค่ไหนนะเนื่องจากว่าพอดอกเบี้ยสารัตเนี่ยพุ่งปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับบอลยูซึ่งถือว่าเป็นอันดับสารัฐที่เรียกว่าตามทฤษฎีนะฮะถือว่าความเสี่ยงต่ำละนะครับในเชิงของทฤษฎีนะครับดอกเบี้ยสูงขนาดนี้เนี่ยเงินก็ไหลกลับนะครับผมก็เลยมองว่า2ประเด็นนี้นะฮะเรื่องของน้ำมันกับทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยต้องติดตามต่อสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดหุ้นวันนี้ที่ติดไปที่ 1,570 วอลลุ่มวันนี้นะครับ 63,644 ล้านบาทดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับและช่วงบ่ายในย่อตัวลงแรงไปสู่จุดต่ำสุด 1,566.89 และจุดสูงสุด 1,584.54 จุดนะครับวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น139หลักทรัพย์ลดลงเนี่ย302หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง200หลักทรัพย์นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ท็อป3วันนี้นะครับเดลต้ามาอันดับ1มูลค่า 3,679 ล้านบาทนะครับราคาปิดไปที่268บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่2คือปตท.นะครับ 3,475 ล้านบาทปิดไปที่40บาทลดลงไป50สตางค์คิดเป็น 1.23% นะครับและอันดับที่3คือ Advance 2,972 ล้านบาทราคาปิดไปที่335บาทลดลงไป4บาทคิดเป็น 1.18% นะครับก็ต้องรอดูกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับกับการวิเคราะห์ที่เมื่อสักครู่คุณสุโชติก็ได้ให้คำแนะนำกับนักลงทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ต้องจับตาดูหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับเสียงฮ่องกงติดลบตามทิศทาง Wall Street ที่ปิดร่วงลงในการซื้อขายวันก่อนหน้าครับหลังจากที่

บอนด์ยิลด์ของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นและรายงานการประชุมของเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้นะครับทำให้หางเสงปิดไปที่ 23,785.79 จุดลดลงไป 344 จุดครับคิดเป็น 1.43% นิกเคอิโตเกียวร่วงลงปิดระดับต่ำกว่า 70,000 จุดในวันที่8ตุลาคมเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นหลายกลุ่มหลังตลาดทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้านะครับประกอบกับมีความไม่แน่นอนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นวันนี้นิกเคอิปิดไปที่ 69,042 ลดลงไปเกือบ 1,000 จุดนะครับคิดเป็น 1.42% คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดลบเป็นวันที่3ติดต่อกันครับเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อโดยคอสปีของเกาหลีใต้ปิดไปที่ 6,625.93 จุดลดลงไป 177.97 จุดนะครับคิดเป็น 2.62% S&P ASX 200ออกตลาดหุ้นออสเตรเลียติดลบติดต่อกันเป็นวันที่2ครับท่ามกลางความวิตกเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,660 ครับลดลงไป 66.80 จุดคิดเป็น 0.77% All Ordinaries ปิดไปที่ 8,823 จุดครับลดลงไป 771 จุดคิดเป็น 0.8% นะครับส่วนชางไฮคอมโพสิตวันนี้ติดลบครับปรับตัวตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่ร่วงลงเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้รวมถึงบ้านเรานะครับหลังจากที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นนะครับของสหรัฐและเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยวันนี้ฮั่งเส็งชางไฮนะครับปิดไปที่ 3,811 ครับลดลงไป30จุดคิดเป็น 0.79% ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเรานะครับก็มีเรื่องของกสทช.ที่ทางคุณไตรรัตน์ยืนยันจัดการประชุมกสทช.ถูกต้องเจ้าหน้าที่เตรียมตัวแจ้งแล้วไร้เงา6กรรมการบอร์ดเข้าร่วมจนต้องปิดห้องนะครับกระทรวงอุตสาหกรรม6สอท.เดินหน้าสินค้า MIT Biofuel ก่อติดคืบหน้าทุกๆ2เดือนนะครับคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ร่วมประชุมระหว่างกระทรวงกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ FTI สอท Federation of Thai Industries ว่าการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะช่วงที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการแข่งขันจากตลาดต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมจึงพร้อมทำงานร่วมกับสอทอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ข้อเสนอจากเอกชนนั้นนำไปสู่การกำหนดแนวทางมาตรการและกลไกสนับสนุนที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังเตรียมประเด็นที่กระทรวงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันกับสอทอครับก็มีตั้งแต่การส่งเสริมการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในประเทศนะครับ Made in Thailand หรือ MIT ไอตัวเล็กนะครับแล้วก็การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพหรือว่า Biofuel นะครับเครือ CP เผยไฮไลท์การ CP Innovation Exposition 2026สุดว้าวกับ Future Fest ที่เปิดโลกอนาคตผ่านนวัตกรรมจริงที่สัมผัสได้แล้วในวันนี้นะครับสองค่าใช้จ่ายครัวเรือนคนไทยใช้เงินเดือนละ 21,000 บาทครับน้ำมันและค่าเดินทางนั้นเป็นตัวดันให้รายจ่ายพุ่งนะครับคุณสุภจีเตรียมชงไทยช่วยไทยธงฟ้าเข้าครม.พุธหน้าขายของถูกช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับส่วนต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับอิสราเอลลดสถานะสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มเหลือนักการทูต7คนปมความบาดนิคมชาวยิวนะครับตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งในอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมต่อด้วยการเลือกตั้งมิดเทอมกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3โนเวมเบอร์นะครับก็มาไล่ๆกันเลยก็น่าจะเป็นตัวที่อธิบายความเคลื่อนไหวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในรัฐบาลอิสราเอลรัฐบาลของทรัมป์ได้เป็นอย่างดีนะครับในการที่จะอาศัยจังหวะในช่วงนี้เนี่ยทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้เปรียบในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับมาร์กาเร็ตแฮมิลตันนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างซอฟต์แวร์พาอพอลโล11จอดดวงจันทร์เสียชีวิตในวัย

0: 90ปีครับเท็กซัสฉีดยาพิษประหารชีวิตนักโทษครั้งแรกหลังการประหารคริสตาไพค์ล้มเหลวในรัฐเทนเนสซีนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับธนบัตรอังกฤษเนี่ยทำเก๋ครับเลือก4สัตว์ป่าขึ้นแบงค์แทนคนสำคัญสะท้อนความหลากหลายทางธรรมชาตินะครับอันวาต้อนรับในหนองลายเยือนมาเลเซียหารือส่งชาวเมียนมากลับประเทศและกระชับความสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับทางประธานาธิบดีมินอองไลของพม่าเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันเพื่อหารือกับอันวายบรหิมสองฝ่ายตกลงยกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและสาธารณสุขโดยระบุนะครับว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนั้นเติบโตขึ้นกว่า 140% นะครับมาเลเซียยืนยันการส่งชาวเมียนมากลับประเทศนั้นต้องเป็นไปตามสมัครใจและปลอดภัยนะครับเป็นไปอย่างสมัครใจและปลอดภัยปัจจุบันนี้มีชาวเมียนมาอยู่ในศูนย์กักกันกว่า 11,000 คนผู้นำทั้งสองนะครับยังหารือถึงการมีส่วนร่วมกับเมียนมาตามแนวทางอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมาครับองค์กรสิทธิมนุษยชนและ UNHCR นะครับ United Nations High Commission on Refugees เนี่ยนะครับแสดงความกังวลต่อการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมานั้นยังคงมีความเสี่ยงในขณะที่ AI ครับทำผิดอีกแล้วตอนนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวมีข่าวนี้จากเกาหลีใต้ครับแฮกเกอร์พูดภาษาจีนอาจจะใช้ AI เจาะระบบธนาคารเกาหลีใต้หวังขโมยข้อมูลนะครับแฮกเกอร์ครับใช้เครื่องมือ Artex ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Open Source จากจีนร่วมกับ AI เช่น DeepSeek และ Cloud นะครับ Cloud เจาะระบบสถาบันการเงินในเกาหลีใต้ครับเหตุโจมตีนั้นเกิดขึ้นระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมส่งผลกระทบต่อธนาคารหลายแห่งเช่นธนาคารซินฮันและธนาคาร KB กุ๊กมินนะครับ CrowdStrike พบเบาะแสที่เชื่อมโยงผู้ก่อเหตุกับมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนผ่านข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ในเซสชันการใช้งาน AI นะครับผู้โจมตีมีความพยายามสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลของชาวเกาหลีใต้ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินทางการเกาหลีใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบความเสียหายและขอบเขตของข้อมูลที่ถูกขโมยไปอย่างละเอียดนะครับนี่คือภัยที่มากับ AI ตอนนี้จะเริ่มเห็นข่าวแบบนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยและหนึ่งในท็อปิกที่สัปดาห์หน้า IMF World Bank ก็จะคุยกันในประเทศไทยนี่นะครับ 12-18 ตุลาคมมีเรื่อง AI ด้วยแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.บัณฑิตนิติถาวรนะครับก็เลยเชิญมาร่วมรายการในช่วงหน้านี้นะครับก่อติดเศรษฐกิจว่าท่านมองว่า IMF World Bank ที่มาประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยไทยเราได้อะไรบ้างนอกจากในเรื่องของการที่จะมีชาวต่างชาติมาเยือนและต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นเราเคยเป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับมาดูเรื่องนี้กันในช่วงหน้าปิดท้ายกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.

0: ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับเฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารทุกพฤหัส
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ว่าทำไมหนี้ยังลดช้าครับลองเปลี่ยนวิธีจากการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีไหมครับปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นด้วยนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับใช้ได้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีกันหมดเลยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนหรืออายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนั้นรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.99% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้ครับผมได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากการพูดคุยกับทางด้านของดร.บัณฑิตทิศถาวรครับซึ่งปัจจุบันนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นดร.บัณฑิตนิษฐาวรเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลนะครับวันนี้อยากจะชวนท่านคุยเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับ International

0: Monetary Fund และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ประจำปี69ครับมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครั้งสำคัญในรอบ35ปีนะครับเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้กันแล้วเมื่อปีคศ1991หรือพศ2534นะครับสำหรับปีนี้เนี่ยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์มี affiliated events รอบๆนะครับขนานกันกับงานนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ครับการประชุมนี้เนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับเป็นโอลิมปิกทางการเงินของโลกครับซึ่งดึงดูดผู้นำทางด้านเศรษฐกิจผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังและนักลงทุนกว่า 15,000 คนมากันจาก191ประเทศนะครับเข้ามาในประเทศไทยก็จะส่งผลดีในมิติต่างๆนะครับสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนก็เป็นโอกาสทองในการโชว์ศักยภาพพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยสู่สายตาโลกซึ่งจะกระตุ้นการลงทุนต่างชาติในระยะยาวได้นะครับถ้าเกิดเขาประทับใจหรือได้มีเน็ตเวิร์กิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะสั้นครับนั่นก็เป็นรายได้โดยตรงให้แก่ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและบริการต่างๆนะครับจากผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนผลักดันนโยบายการเงินระดับสากลครับBangkok Blueprint ของเรานะครับทางแบงก์ชาติของเราเนี่ยเตรียมผลักดันกรอบแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance เพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งก็จะถูกใช้เป็นทิศทางของนโยบายหรือเป็น Blueprint ให้กับประเทศต่างๆรับมือกับภัยทุจริตทางไซเบอร์ต่อไปและสุดท้ายเลยโชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์ของเราสู่สากล นะครับรัฐบาลเนี่ยจะใช้เวทีนี้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มสินค้า GI นะครับ Geographical Indication รวมถึงผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนและถ้าเกิดตามข่าวกันเนี่ยนี่ Royal ก็จะไปร้องเพลงกล่อมแขก VIP ในงานใน Banquet ซึ่งจะจัดกันที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่14ตุลาคมด้วยนะครับเรามาฟังมุมมองของดร.บัณฑิตนิษฐาวรกันนะครับในช่วงนี้กับการประชุม IMF World Bank ว่าสำคัญกับประเทศไทยอย่างไรนะครับในช่วงนี้เลยครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีนะครับคุณบัณฑิตครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
0: ครับก่อนที่จะดูว่าเราได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF และ World Bank ในปีนี้นะครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วครั้งแรกนะครับในปี2534เนี่ยนะครับคงต้องให้คุณบัณฑิตเล่าให้ฟังถึงมันสำคัญยังไงครับกับประเทศไทยในการได้เป็นเจ้าภาพงานแบบนี้ครับ
2: ก็คือต้องเข้าใจว่าเราเป็นสมาชิกนะเราเป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเราเป็นสมาชิกธนาคารโลกซึ่งเราเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นแหละคือสององค์กรนี้เขาตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองปี1944นะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิก5ปีต่อมาก็คือปี1949และจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสององค์กรนี้ก็มีมาต่อเนื่องเป็นในเรื่องของความแนะนำความช่วยเหลืออะไรหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ทุกๆ2ปีเขาจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างWorld Bank กับ IMF เนี่ยทุกปีเขาจะประชุมที่headquarters นะครับที่สำนักงานใหญ่ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ปีต่อมาก็จะประชุมนอกสถานที่และปีถัดไปก็จะไปประชุมที่ดีซีเพราะฉะนั้นเขาจะมีการประชุมนอกสถานนี้ทุกๆ2ปีนะครับในทุกสองปีเนี่ยเขาก็จะไปทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วก็เคยมาเมืองไทยอย่างที่คุณวาวารินบอก35ปีที่แล้วแต่มีไม่กี่ประเทศที่เข้ามาเป็นครั้งที่สองนะในช่วง80ปีเนี่ยจริงๆถ้าดูเรคคอร์ดเนี่ยมีแค่3ประเทศเองก็คือญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ไทยแลนด์คราวนี้ทั้งหมดแล้วมันก็แสดงถึงการยอมรับแล้วก็การให้ความคือการยอมรับแล้วก็การคล้ายๆกับ recognize ในความสามารถที่เราจะจัดมีตติ้งแล้วก็จะสามารถ attract คนมาได้คนมาร่วมงานใช่ไหมครับแล้วตัว track record เราสมัยก่อนก็ออกมา positive มา 35 ปีก่อนเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาครั้งที่2เนี่ยก็ชัดเจนว่า

0: ป็นเรื่องที่เขายอมรับแล้วก็ให้ความสำคัญกับประเทศไทยเมื่อกี้นี่ถามว่าจะได้ประโยชน์หรือไงครับจำไม่ค่อยได้ละคำถามเมื่อกี้นี
1: ้ครับ
0: คำถามเมื่อกี้นี
1: ้ก็คือว่าคือแล้วทำไมผมถามว่าทำไมเขาถึงเลือกเราใช่ไหมครับซึ่งก็ได้คำตอบแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนอกจากประโยชน์ในแง่ของการที่ได้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมแน่นอนรายได้จากการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมนะครับของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ที่เราได้รับตรงๆนะครับแต่ว่าในแง่ของการยอมรับในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะมีอิทธิพลหรือมีแอเจนดาอะไรใส่เข้าไปในเวทีนี้ได้เนี่ยตรงนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในการประชุมครั้งนี้ครับคือเราได้อะไรครับจากการได้เป็นเจ้าภาพนอกจากในแง่ของการที่ได้มีรายได้จากการที่คนเข้ามาในบ้านเรา
0: คือถ้าเทียบ2 period นะกลับไปเมื่อครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยต้องพูดว่าอยู่ในจุดพีคสูงสุดอะเราเติบโต 8-9% ต่อปีนะเรามีนโยบายที่ทางกลไกตลาดเขาชอบมากก็คือนโยบายการเปิดประเทศเปิดเสรีนะครับให้มีการลงทุนข้ามประเทศแล้วเราก็มีการปรับโครงสร้างหลายๆอย่างรวมทั้งภาษี VAT ก็เริ่มช่วงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อันต่อมาก็คือperformance หรือว่าผลวัตของภาคธุรกิจไทยก็เป็นที่ยอมรับจากการเติบโตของการส่งออกนะจากการขยายตัวถ้าคุณวารินจำได้ในช่วงนั้นมีคนพูดถึงไทยแลนด์เป็นเสือตัวที่5จำได้ไหม
1: ครับ
0: อันนั้นนะก็คือช่วงแอนด์เวฟมีติ้งในช่วงปีเข้าใจว่าปี1991นะก็คือ
1: 2534
0: ครับแต่นี้ถ้ามาดูตอนนี้เนี่ยบริบทมันต่างกันแล้วทั้งเศรษฐกิจโลกและแล้วก็เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเนี่ยชัดเจนเลยว่าความเหนียวแน่น globalization อะไรมันถูกบทบังหมดแล้วมันกลายเป็น fragmentation การแตกแยกนะกลายเป็น geopolitics ทั้งการที่มาเมืองไทยในช่วงเหล่านี้ก็ชี้ว่าเขายังทรัสต์อยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังจะคล้ายๆกับ continue ใช่ไหมที่จะเป็น anchor ในเรื่องของการค้าเสรีแล้วก็นโยบายของการเปิดประเทศขณะเดียวกันเราก็ยังคล้ายๆกับว่าอยู่ในพาสของการที่จะเดินต่อในการปรับปรุงประเทศในการเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมครับสู่ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราจะได้นี่ก็คือเขาก็กลับมาเห็นประเทศไทย35 ปีย้อนหลังถูกไหมอีกครั้งก็เห็นการเติบโตหลายอย่างที่เรามีแล้วก็ภาคธุรกิจไทยเองก็เข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นก็จะเป็นโอกาสนะในการเน็ตเวิร์กิ่งครับเพราะว่าการประชุมนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เจ้าหน้าที่ IMF กับ World Bank นะ
1: ครับ
0: ที่มาประชุมมันจะมีนักธุรกิจมีนายธนาคารมีอะไรเต็มไปหมดเลยที่เขาจะมาและพวกนี้เขาก็จะมีมีติ้งของเขาอะรอบนะรอบการประชุมซึ่งมันก็จะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ what's happening อะไรกำลังเกิดขึ้นเรื่องอย่างตอนนี้ก็มีท็อปิกค่อนข้างหลายเรื่องที่คนสนใจใช่ไหมเรื่อง AI ใช่ไหมเรื่อง climate เรื่องเกี่ยวกับ green economy green financingแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างเลยนะครับเป็นเรื่องใหม่ๆที่คนต้องการที่จะรับฟังและมีความรู้ว่าโลกทั้งโลกกำลังเดินในเรื่องเหล่านี้ยังไงซึ่งถ้าเราดูอเจนดาของการประชุมและการประชุมรอบข้างเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เต็มไปหมดเลยแม้แต่ในภาคประชาสังคมเองก็จะมีไซด์มีติ้งอย่างที่มูลนิธิที่ทางผมดูแลอยู่เนี่ยมูลนิธิเนี่ยไปสาธารณเพื่อสังคมและกรรมาภิบาลเราก็จะจัดไซด์มีติ้งของเราใช่ไหมครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยสามารถเข้ามาจอยเข้ามาให้ความเห็นในประเด็นที่เราพูดถึงเพราะนั้นมันจะเป็นการรวมบุคลากรเกือบทั่วโลกเลยเนี่ยมาคุยมาแลกเปลี่ยนมาเน็ตเวิร์กิ่งนะมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เป็นโอกาสของการที่จะสร้างการเชื่อมต่อแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์ในแง่ของคอนแทคในด้านการธุรกิจด้วยเช่น AI อย่างเงี้ยนะแล้วอาจจะรู้ว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะเลยที่มันจะทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลงแล้วเราก็สามารถที่จะถ้าเรียนรู้ได้ถ้านำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นประโยชน์งั้นความรู้พวกนี้เป็นความรู้ที่ถ้าเราภาษาวิชาการเราเรียกว่าเป็นความรู้ทันสมัยที่สุดชิดขอบของความรู้นะครับแล้วคนเหล่านี้ก็จะมาที่เมืองไทยในเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและอีกอันนึงก็คือโอกาสที่ประเทศไทยจะโชว์เคสเรื่องต่าง

0: ที่เรามีใช่ไหมที่เขาจะได้สร้างความมั่นใจก็จริงๆมาลงทุนที่ไทยแลนด์ก็คงจะดีนะอย่างรอบล่าสุดที่มากันที่เป็นพวกเทคโนโลยีมากันที่มี data center มีอะไรเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วว่า interest หรือความสนใจของนักลงทุนต่างประเทศในธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มองข้ามไทยแลนด์ถูกไหมก็ยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ควรเข้ามาลงทุนแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตัว supply chain ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทำได้แล้วเราก็มีอิเล็กทรอนิกส์เซกเตอร์ที่ใหญ่ใช่ไหมในประเทศไทยมีเซกเตอร์ทางด้านรถยนต์นะซึ่งตอนนี้ก็เราแปรรูปไปเป็นพวก electric vehicles อะไรเนี่ยยันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการโชว์เคสว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าแล้วก็คงจะเป็นโอกาสในการลงทุนของเขานะครับครับประเด็นที่สามก็อย่างที่คุณวาริศพูดอ่ะเราก็มีแทร็กเรคคอร์ดที่ดีทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช่ไหมครับเขาเคยได้มาสัมผัสนะการอยู่ความเป็นอยู่ในประเทศไทยมาชิมรสชาติสตรีทฟู้ดมาอะไรเนี่ยถ้าเกิดเขามีความประทับใจเนี่ยเขาก็คงอยากจะกลับไปอีกจะไปชวนครอบครัวมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นใกล้ๆกับวินที่เราจะสามารถมีโอกาสใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เนี่ยนะที่จะกลับให้ประเทศไทยอยู่ในสายตาชาวโลกและผมมั่นใจว่าข่าวทุกข่าวในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าใครพูดอะไรที่แบกคอมใช่ไหมเช่นว่ามันจะมีรัฐมนตรีคลังมาเกือบทุกประเทศเลยมีผู้ว่าแบงค์ชาติจากทุกประเทศมาประชุมใช่ไหมแล้วก็มีพวกที่เป็นนักธุรกิจรายใหญ่มาประชุมแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นจะมีข่าวมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในพื้นแบบของโลกอีกครับหลังจากโดยทั่วไปแล้วคุณวารินสังเกตคุณก็อยู่ในอินดัสทรีนี้ใช่ไหมเรื่องข่าวเนี่ยสังเกตว่าไทยที่ค่อนข้างที่จะน้อยลงใช่ไหมมาเทียบกับประเทศอื่นๆในขณะนี้นี่คือโอกาสที่เราจะคาดกันว่าเอาประเทศไทยกลับไปสู่แผนที่โลกอ่ะพูดง่ายๆวิจัยอะไรแปลกประหลาดนะครับ
1: ครับครับครับต่อยอดได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงการที่เราจะได้เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกในการเป็นศูนย์กลางนะเป็น world capital เมืองหนึ่งนะครับมหานครหนึ่งก็แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทีนี้ IMF กับ World Bank นะครับณคสปัจจุบันณคสปัจจุบันเนี่ยบทบาทของ IMF และ World Bank เนี่ยยัง relevant ยังมีนัยสำคัญอยู่ไหมครับ
0: ก็คือถ้าเราดูไอ้ตัว mission statement เขาเลยตั้งแต่ตอนตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะ80ปีที่แล้วเนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินโลกเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการให้คำแนะนำทางด้านนโยบายให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศที่ประสบภาวะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเชิงฉุกเฉินซึ่งเราเองก็เคยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อันนี้ก็คือของ IMF ของ World Bank ก็คล้ายๆกันแต่เขาจะมองภาพยาวจะไปเรื่องของการพัฒนาประเทศเรื่องของการลดความยากจนนะแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประเทศในโลกซึ่งสองอเจนดาเนี่ยมันไม่มีวันหายไปไหนมันเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่เหมือนทุกประเทศต้องมีโรงพยาบาลด้วยแต่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแต่ว่าไอ้ความจำเป็นของสถาบันเนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในโลกปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะมีภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเยอะอย่างด้าน geopolitics นะทางด้านไหนต่ออะไรเนี่ยโลก move จากอะไรล่ะยุค globalization นะกลายมาเป็นยุคของความแตกแยกทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าความเป็นสถาบันและหน้าที่ของสององค์กรเนี่ยก็ยังจำเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนานะประเทศตลาดเกิดใหม่นึกถึงประเทศในเอเชียประเทศในแอฟริกาประเทศในลาตินอเมริกาถึงอย่างต้องการแนะความแนะนำความเชื่อเลยอยู่การเรื่องของบทบาทหน้าที่ผมยิ่งว่ามันยังจำเป็นอยู่แต่ว่าอิชชูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอย่างในตอนเนี้ยก็ชัดเจนว่าจุดที่เขาต้องการที่จะคุยกันหนักเลยก็จะมีอยู่สองสามเรื่องที่มันกระทบเศรษฐกิจโลกตอนเนี้ย

0: ่นเรื่องเกี่ยวกับหนี้ใช่ไหมเรื่องหนี้เรื่องเดบเรื่องเดบเพราะตอนนี้หนี้ในเศรษฐกิจโลกเนี่ยอยู่ระดับที่สูงมากเลย200กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP อันนี้รวมหนี้ภาครัฐนะหนี้ภาคเอกชนเราก็เข้าใจในฐานะเศรษฐศาสตร์แล้วเผื่อหนี้มันโตแล้วมันก็ต้องชำระคืนถูกไหมถ้าอัตราดอกเบี้ยมันยิ่งตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยมันสูงแล้วการเติบโตของเศรษฐกิจไม่สูงตามเนี่ยหลายประเทศอาจจะเจอปัญหาการชำระคืนหนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะที่จริงปัญหานี้เป็นปัญหาหลักของประเทศอุตสาหกรรมอย่างถ้าเราพูดถึงหนี้ภาครัฐเนี่ยเรานึกถึงใครเราก็นึกถึงอเมริกาถูกไห
1: ม
0: ที่มีเยอะนึกถึงอังกฤษนึกถึงอิตาลีนึกถึงญี่ปุ่นถ้าเราพูดถึงหนี้ภาคเอกชนเราก็นึกถึงประเทศในยุโรปอย่างเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์พวกนี้แบงก์เยอะถูกไหมก็กู้อะไรต่ออะไรพวกนี้ยังตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่ว่าภายใต้เศรษฐกิจที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้ว most likely เศรษฐกิจคงจะเติบโตในอัตราที่ลดลงดอกเบี้ยขึ้นแต่เศรษฐกิจชะลอเนี่ยประเทศที่มีหนี้สูงเนี่ยจะสามารถจะบริหารจัดการยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเราก็จะมีภาระในการชำระคืนสูงขึ้นถึงแม้ดอกเบี้ยแพงขึ้นในการรายได้ของประเทศที่เข้ามาผ่านการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะช้าลงอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เขาคงจะคุยกันว่าแล้วถ้าเผื่อประเทศใหญ่ๆเนี่ยมีปัญหาหรือมีสเต็ปขึ้นมาทางด้านหนี้มันก็จะส่งผลกระทบกว้างขวางเลยถูกไหมต่อระบบการเงินโลกใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างของประเด็นที่เราจะคุยกันอีกอันหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง geopolitics ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองดังนั้นก็คงจะพูดล้มอ้อมนะก็คือว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างจะมากทั้งในเรื่องของไอ้ disruptionทางด้านโครงสร้างการผลิตถูกไหมเพราะตอนนี้สมัยก่อนนี่เราค้าขายซึ่งกันและกันอย่างเสรี globalization เราอยากจะทำอะไรแล้วก็ค้าขายกับประเทศนั้นแต่ตอนนี้บนโลกมันแตกแยกมันก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มใช่ไหมอย่างทางอเมริกาก็อยู่อีกกลุ่มนึงทางรัสเซียจีนก็อยู่อีกกลุ่มนึงใช่ไหมแล้วก็กลุ่มอื่นอื่นเนี้ยให้การเชื่อมต่อมันก็จะไม่ค่อยเข้มแข็งมันก็จะกระทบห่วงโซ่ของอุปทานการผลิตก็ต้องมีการย้ายโรงงานออกจากที่นี่มาตั้งตรงนี้แทนอะไรแบบนี้แต่เรื่องของผลกระทบกับห่วงโซ่การผลิตนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่จากนั้นก็มีเรื่องของความไม่เสรีของการค้าระหว่างประเทศสมัยก่อนเสรีนี่แต่ตอนนี้อย่างทรัมป์ก็ขึ้นภาษีใช่ไห
1: ม
0: มันก็เลยทำให้มันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้โลกถูกกระทบแล้วก็เรื่องของพลังงานสงครามนะที่ทำให้ต้นทุนพลังงานแพงขึ้นงั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลจาก geopolitics ซึ่งมันกระทบเศรษฐกิจโลกและจะไม่ใช่กระทบชั่วคราวนะมันมีผลต่อเนื่องไปถึงดอกเบี้ยที่ต้องแพงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่ต้องสูงขึ้นถูกไหมมันก็เลยจะต้องมีคำถามว่าแล้วเศรษฐกิจพวกเราเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงแนวคิดหนึ่งของในโลกแบบนี้อย่าไปนึกถึงเรื่อง growth เลยก็มีข้อจำกัดเยอะนึกถึงเรื่องresilienceหรือความเข้มแข็งดีกว่าเราสามารถจะบาวซอฟผลกระทบได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นของเราก็สำคัญนะอันนี้ก็คือประเด็นที่สองส่วนเรื่องที่สามก็คือในเรื่องของการอยู่ให้ได้ในโลกที่มีเทรดทางด้านความเป็นอยู่มากขึ้นเช่นเรื่องอากาศนะเรื่องอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะนำมาสู่ไอเดียว่าเราจะเริ่มประหยัดทางด้านพลังงานไหมใช่ไห
1: ม
0: เราจะมุ่งไปสู่ alternative หรือว่าพลังงานทางเลือกไหมแล้วก็เทคโนโลยีจะมีบทบาทมาช่วยไหมแล้วก็ในการระดมเงินที่จะมาลงทุนเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งเงินที่เราเรียกว่า green financing ใช่ไห
1: ม
0: นี่คือพยายามสนับสนุนเรื่องระยะยาวแบบนี้จะงานได้กู้ในระดับที่ต่ำและเรื่องสุดท้ายสุดที่เขาคงจะคุยกันก็คือเรื่อง AI เพราะ AI ตอนนี้ชัดเจนว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมีทั้งประโยชน์และมีทั้งความเสี่ยงใช่ไหมทำยังไงที่เราจะพยายามที่จะหาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะป้องกันไอ้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงเชิงระบบของทั่วโลกเลยนะ

0: แล้วก็ฟังเสียงในเรื่องของผลที่จะมีต่ อต่อตัวประเทศที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้พอใช่ไหมครับเช่นในกรณีของ Data Center เนี่ยซึ่งประเทศเราก็มีคนมาให้ความเห็นว่าจะต้องระมัดระวังงั้นสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นประเด็นที่เขาจะต้องที่เขาจะคุยกันนะครับนี่คือ
1: ครับ
0: นี่คือสี่เรื่องที่ผมคิดว่าคงจะมีข่าวได้ทุกวัน
1: ครับกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่า IMF ก็ดี World Bank ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่พุชอเจนดาของโลกตะวันตกมากกว่าหรือบางทีพอเข้าไปช่วยเหลือประเทศไหนแล้วอย่าง IMF นะครับเราก็จะเห็นปฏิกิริยาต่อต้านจากภาคประชาสังคมในประเทศนั้นนะครับอย่างเวลาออก austerity measures ขึ้นมาอะไรเงี้ยมาตรการรัดเข็มขัดบางทีก็จะเป็นการที่เหมือนกับออกกฎระเบียบที่เข้มแล้วก็ดูเป็นลักษณะเหมือนกับเอารัดเอาเปรียบประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยซ้ำเนี่ยอาจารย์หรือคุณบัณฑิตเองมองเรื่องนี้ไงบ้างครับ
0: ผมว่าเป็นความรู้สึกที่ปกตินะที่คนในประเทศจะรู้สึกว่ามีคนจากข้างนอกใช่ไหมเข้ามาคืออย่าง IMF เนี่ยเวลาก็ให้กู้เนี่ยเขาจะไม่ให้กู้อย่างเดียวเขาก็จะดูด้วยว่านโยบายจะเปลี่ยนไหมที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วสามารถมีเงินเข้ามาชำระหนี้คุณง่ายๆก็เหมือนแบงก์ทั่วไปเนี่ยถูกไหมงั้นไอ้เงื่อนไขที่เขาวางพร้อมกับการกู้เงินบางอันเนี่ยคนก็คิดว่ามันไม่เหมาะซึ่งร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะมาเลือกมาตรการในการกลับเช่นรัดเข็มขัดหรือไม่ก็ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นภาษีอะไรพวกเนี้ยซึ่งต้องเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่มันนำไปสู่เชิงวิกฤตเนี่ยมันจะมาจากการใช้จ่ายเกินตัวของตัวประเทศที่มาจากการกู้เงินถูกไหมมันใช้จ่ายประเทศก็โตแล้วก็บับเบิ้ลใช่ไหมที่กลายเป็นมีฟองสบู่แล้วถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าขาดสภาพคล่องขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนมีการย้ายเงินออกเนี่ยก็เกิดปัญหาสภาพคล่องก็ต้องหาต้องขอเงินช่วยเหลือจาก IMF มาดูแลสภาพคล่อง IMF ก็พร้อมเข้ามาเพราะมันเป็นแมนเดทเขาอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วประเทศสมาชิกขอความช่วยเหลือและดูแลมันควรที่ต้องช่วยแต่ก็ต้องมั่นใจว่าตัวประเทศเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวนโยบายบางอย่างเพื่อจะทำให้การแก้ปัญหามันเกิดขึ้นได้จะเรื่องของการประหยัดเป็นไอ้เรื่องเนี้ยกฎวิประหยัดก็ต้องหมายถึงการตัดทอนรายจ่ายใช่ไหมและรายจ่ายในงบประมาณที่รัฐบาลส่วนใหญ่คิดว่ามันตัดตอนได้ก็คือรายจ่ายที่ภาคประชาสังคมรู้สึกว่านี่สำคัญเช่นรายจ่ายทางด้านเฮลส์เนี่ยทางด้านการช่วยเหลือคนยากจนพวกนี้นี้อาจจะเป็นเป้าที่อาจจะถูกตัดมันก็เลยทำให้มีการออกมาต่อต้านหรือว่าขอซึ่งมันก็เป็นกรณีปกติของช่วงวิกฤต40มันที่มันมีเกิดเหตุการณ์ในเอเชียเนี่ยแล้วก็มีฟีลลิ่งนี้กันทุกประเทศเลยไม่ว่าไทยอินโดนีเซียเกาหลีใต้แต่พอเหตุการณ์ผ่านไปมองกลับไปเนี่ยทุกประเทศก็ขยับขึ้นข้างหน้าแบบเห็นไหมครับทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็นประเทศระดับต้นๆแล้วตอนนี้ในแง่นี้ผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่เราคาดหวังได้แต่มันก็มี move เป็นส่วนที่ดีนะการออกเสียงแบบนี้เพราะมันทำให้องค์กร IMF และ World Bank เนี่ยระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะบอกว่าประเทศนี้ควรทำอะไรเพราะว่าเห็นตัวอย่างมาเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เลยทำให้เขาจะต้องให้คำแนะนำที่ค่อนข้างจะระมัดระวังแล้วว่าถ้าดีเอ็นมันก็เป็นบิดนะก็คือว่าไอเบฟก็ได้ทำงานให้ความช่วยเหลือประเทศก็ดีขึ้นแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าแต่ว่าไอช่วงของรอยต่อเนี่ยก็แน่นอนมันก็จะต้องมีการสร้างความเข้าใจงั้นสำหรับผมเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็การเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะทำให้โอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้มันน้อยลงอย่างบางอย่างไม่ควรตัดใช่ไหมอย่างเรื่องสังคมอย่างเงี้ยการช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วควรตัดให้โครงการให้มันเฟ้อๆใช่ไหมอันนี้ก็คือประเด็นครับ
1: ครับครับกับตอนนี้ประเทศไทยในสายตาของ IMF และ World Bank ครับคือเราเนี่ยมี ความเป็นผู้นำในแง่ของระบบการเงินหรือระบบการคลังมากพอที่จะสามารถที่จะผลักวาระอะไรในเวทีนี้ได้ไหมครับ
0: คือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเหมือนกับเป็นแค่ middle power เนี่ยในโลก geopolitics นะเราเหมือนกับเป็นประเทศระดับกลางระดับเล็กอะซึ่งเราอาจจะพูดได้แต่ก็พลังที่คุณบาริทพูดถึงเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครฟังใช่ไหมงั้นมันต้องมีการรวมตัวกันดังนั้นเองอย่างของเราเนี่ยก็เคยมีหลายหลายครั้งเลยที่เรารวมตัวเป็นกลุ่มในอาเซียนใช่ไหมที่เราจะมองประเด็นคล้ายๆกันแล้วก็พยายามจะปรับแบบการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันที่จะทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญยกตัวอย่างหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี1997ซึ่งหลายประเทศถูกกระทบเนี่ยก็มีคนถามว่าการไหลเข้าออกของเงินทุนอย่างเสรีเนี่ยมันควรจะต้องมีการควบคุมไหมใช่ไหมครับตัวประเทศหลักๆอย่างอเมริกานะอย่างประเทศอุตสาหกรรมหลักๆก็ประเภทจะยึดกลไกตลาดเป็นหลักไม่มีการควบคุมงั้นสมัยก่อนก็จะคล้ายๆกับบิ๊กโนเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องการควบคุมเงินทุนเนี่ยแต่หลังจากหลายประสบการณ์ผ่านไปได้หลายปีเนี่ยไอ้เสียงพวกนี้ของตรงเข้าเนี่ยก็จะเริ่มอ่อนลงก็เห็นว่ามันอาจจะมีเหตุมีผลถ้าเกิดบางกรณีที่เงินสายเข้าพวกนี้มันเป็นการระยะสั้นซึ่งไม่มีเหตุผลนะถูกไหมครับแล้วอาจจะสร้างความเสียหายได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าหลังจากประสบการณ์ชี้ออกมาเห็นชัดเจนว่ามันมีทั้งผลดีและผลเสียเนี่ยมันก็จะมีการยอมรับกันแต่ถ้าประเทศไหนประเทศหนึ่งจะพูดได้ตัวคนเดียวเนี่ยมันก็คงจะยากนะถ้าเราไม่ใช่เป็นประเทศที่ทุกคนฟังแต่ถ้าเผื่อเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มได้แล้วก็ให้ความเห็นผมคิดว่าพลังยังมีอยู่และยิ่งในกรณีของเอเชียเนี่ยคิดว่าพลังน่าจะยังไปอยู่ต่อเนื่องเพราะว่าเราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการเติบโตค่อนข้างดีนะในเศรษฐกิจโลกครับ
1: ครับเราจะวัดความสำเร็จของงานนี้ได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: คือเขาก็ประชุมทุกปีถูกไหมเพราะนั้นมันอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่มันเกิดขึ้นที่กรุงเทพอย่างเป็นแบงค์ข้อประชันด้านซึ่งปีนี้ก็น่าจะมีการประกาศอะไรสักอย่างนะครับในเรื่องของที่จะเป็นแบงค์ข้อ decoration นะครับที่ผมคิดว่าจะมีนะแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้อยู่ในฝ่ายจัดการก็เลยไม่รู้ว
1: ่
0: ามันเกี่ยวเรื่องกับอะไรแต่คงจะต้องไปนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สื่อต้องการนำไปขยายความต่อถูกไหมงั้นอันนี้มันก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นอย่างถ้ากลับไปช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียก็จะมีเชียงใหม่ initiative ถูกไหมเป็นเครื่องมือกลไกพวกนี้นะก็จะเอาชื่อเมืองมาคราวนี้ก็คงจะมีแบงก์ก็เดคอเรชั่นแบงก์ก็อะไรทุกอย่างคือมันจะเป็นการประกาศระเบียบของการทำงานร่วมกันใช่ไหมครับอะไรอย่างซึ่งมันก็แบบในการกับทุกประเทศก็ยอมรับได้แต่อันที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าให้เขาจำได้ว่าการประชุมกรุงเทพปีนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าประสบความสำเร็จนะก็คือมีหลายเรื่องที่ออกมาเป็นผลลัพธ์ผู้นำประเทศที่ควรจะมาหมดนะมาหมดแล้วก็มาให้ความสำคัญมาประชุมแล้วก็มีข้อสรุปที่ดีจากการประชุมซึ่งเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเป็นการประชุมของคนเดียวกันเดียวกันทางกรุงเทพเองเนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเราได้ทำงานเต็มที่แล้วก็ทำให้คนที่มาร่วมประชุมและคนที่มางานกลับไปประเทศเขาได้ความรู้สึกที่ดีใช่ไหมที่จำได้แล้วก็ผมบอกอะอยากกลับไปอีกชื่นชมในกรุงเทพชื่นชมเรื่องอาหารใน hospitality คนไทยก็เนี่ยมันก็เลยทำให้อันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะวัดได้ว่ามันเป็น good meeting in Bangkok Bangkok was a good place to have a meeting อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเออมันมาจากที่กรุงเทพเนี่ยก็ดีแต่เรื่องของการประชุมผลการประชุมเราคงทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามีอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้การประชุมคราวนี้มันอยู่ในเรคคอร์ดว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่สำคัญครับ
1: อย่างไงประชุมเสร็จแล้วอาจจะรบกวนคุณบัณฑิตมองผลลัพธ์ของการประชุมนี้อีกสักครั้งหนึ่งในรายการนะครับในโอกาสต่อไปแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบพระคุณมากๆนะครับที่สละเวลามาร่วมกับรายการของเราในวันนี้นะครับดร.บัณฑิตนิษฐาวรครับประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับคุณบัณฑิตครับ
0: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดียวครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลกข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Worldอัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคงความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ครับก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะก่อนที่จะไปดูข่าวนะจริงๆวันนี้ข่าวเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนี่ยตามมาตรา151ใบ2โมงที่ผ่านมาผมเกริ่นไว้ก่อนดีกว่านะเผื่อจะได้ติดตามกันนะทางฝ่ายค้านครับเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเนื้อหาเนี่ยนะที่ทราบมานะตอนนี้เขายังแถลงกันอยู่เลยนะ7หน้ากระดาษนะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายรวมทั้งสิ้นนะครับ18ท่านนะถามว่า18ท่านเนี่ยมียังไงบ้างนะผมสรุปง่ายๆนะให้เห็นภาพชัดหน่อยก็คือส่วนที่

5คนนะอีก5ท่านนะที่ถูกอภิปรายพ่วงไปด้วยนะก็คือทางด้านของคุณเอกนิติพันธ์ประภาสนะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุชาติชมกินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะอันนี้เป็นรายชื่อของรัฐมนตรีนะตามที่มีรายงานข่าวว่าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรวมทั้งหมดนะ18คนนะครับอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดคงจะเข้ามาเรื่อยๆนะเราจะได้เห็นประเด็นที่เขาจะอภิปรายนะครับก่อนที่จะขยายความต่อนะผมอย่างที่บอกผมโปรยเอาไว้นะจะได้ตื่นเต้นกันสักนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวกลัวจะลืมไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสถานีด้วยนะที่ต้องบอกกล่าวคุณผู้ฟังนะครับบอกใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมกับผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอเขาบอกว่าตั้งใจฟังดีๆนะวันนี้ครับทางบริษัทกัฟ Development จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้เตรียมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลรวม4ชุดให้กับประชาชนทั่วไปนะฮะประกอบไปด้วยชุดที่1นะหุ้นกู้ชุดที่1อายุ4ปีนะอัตราดอกเบี้ย 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีชุดที่2อายุ5ปีครับอัตราดอกเบี้ย 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีชุดที่3ซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับอันนี้จัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีนะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยนะทุกๆ6เดือนนะตลอดของอายุหุ้นกู้บริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะฮะที่ระดับ AA- นะแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นะจากทาง Tis Rating นะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้นะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งหรือรายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะครับคำเตือนครับนะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นกู้กัฟนะที่ทางสถานีเขาแจ้งมานะว่าให้ผมต้องช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยบอกกล่าวคุณผู้ฟังหน่อยนะครับเรื่องของนอกจากการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคือมันก็มีประเด็นนะมีคนไปวิเคราะห์นะเขาก็วิเคราะห์ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวบอกที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตามมาตรา151เนี่ยอันนี้ลงมตินะครับคือต้องยกมือในส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรนะเนี่ยเดี๋ยวพอไปดูจำนวนส.ส.ในสภาหน่อยสินะว่าเป็นยังไงนะจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะที่เป็นปีกฝ่ายค้านแล้วก็ปีกรัฐบาลก็น่าสนใจนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าไปดูเสียงตอนนี้มีอยู่ที่292เสียงอันนี้ที่ยืนยันชัดเจนนะภูมิใจไทย191นะเพื่อไทย74ประชาชาติ5พลังประชารัฐ5เศรษฐกิจ3เพื่อชาติไทย2รวมไทยสร้างชาติ2ไทยสร้างไทย2และที่เหลือเป็นพรรคเล็กนะ อีกพรรคละ1นะครับแล้วก็รวมนะซึ่งถ้าหากรวมพรรคกล้าทำนะอีก58เสียงก็จะทำให้เสียงของฝ่ายรัฐบาลนะจะรวมกันเป็น350เสียงนะครับส่วนทางปีกฝ่ายค้านนะปีกฝ่ายค้านเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยนะพรรคประชาชนมี120เสียงเพราะมันมี1เสียงที่100ไปอยู่ทางปีกรัฐบาลใช่มั้ยก็ต้องโยนไปให้เขาอีก1เสียงนะเป็น351นะแต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยมี120เสียงประชาธิปัตย์21เสียงไทยรวมพลัง6เสียงเสรีรวมไทย1เสียงแล้วก็ไทยพักดี1เสียงนะอันนี้ที่เป็นปีกฝ่ายค้านนะก่อนหน้านี้ทางพรรคกล้าทำเขาก็เป็นพรรคปีกฝ่ายค้านนี่แหละนะแต่ว่าหลังจากที่ลงมตินะเกี่ยวข้องกับการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อ่ะจำได้ใช่ไหมฮะตอนที่ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะนะพอเขามีการลงมติไปซึ่งสวนกับมติ

ของพรรคฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านก็เลยคุยเลยคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยนะคุณไอติมเนี่ยนะเขาก็คุยเลยนะแล้วก็มีมติเป็นที่เรียบร้อยออกมาว่าทางพรรคกล้าทำนะทางวิปของกล้าทำก็จะไม่ได้อยู่ในวิปฝ่ายค้านนะมันก็เลยทำให้ทางปีกฝ่ายค้านเนี่ยจะเหลืออยู่เพียงแค่149เสียงนะครับอ่ะอันนี้เป็นเสียงที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรประเด็นที่ผมบอกว่าน่าสนใจก็คือว่าที่ยื่นนะหลายคนอาจจะถามบอกว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะยื่นแล้วก็จะอภิปรายใช่ไหมช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนนะก่อนที่จะมีการปิดไอ้ขออภัยการปิดประชุมสภาสมัยสามัญอ่ะมีหลายเสียงนะที่บอกว่าที่ยื่นในจังหวะนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือพอยื่นเอกสารเนี่ย7หน้ากระดาษเนี่ยนะ18รัฐมนตรีเนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยและถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยติดังกล่าวต้องส่งไปที่ทางใครครับไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมถูกไหมแล้วคุณโสภณสารัมต้องไปดูความเรียบร้อยของยติด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไหมมีตรงไหนที่จะต้องปรับแก้ไหมถ้ามีปรับแก้เขาก็ส่งมาให้ทางผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไปปรับแก้ใช่ไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยนี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่ใช่ว่ายื่นไปปุ๊บเอาตามนั้นเลยนะมีการปรับแก้นะบางตอนคุณอุ้งอิงอ่ะคุณแพทองธารชินวัตรอ่ะตอนนั้นก็ให้ปรับแก้ไงที่มีการเขียนยติแล้วพาดพิงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรก็บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นคำเป็นครอบครัวเป็นอะไรพวกนี้เปลี่ยนเป็นคำอื่นไปอ่ะนะอันนี้เป็นอำนาจของทางประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานก็จะต้องมีเวลาไปนั่งเช็คไปนั่งดูถูกไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันที่สองฮะบอกมันเป็นช่วงเวลาไทมิ่งเนี่ยบอกมันใกล้เคียงมากถ้านับจนถึงตอนนี้หลังจากที่มีการอภิปรายขออภัยมีจากการลงมติของทางกกต.เมื่อวันที่14กันยายน2569นี่ก็จะใกล้ครบ30วันใช่ไหมฮะแต่ว่ากกต.เขามีระยะเวลาบวกครบบวกลบคูณหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60วันที่จะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาวินิจฉัยหรือพิพากษาหลังจากมีมติเรื่องคดีหัวสว77คนเขาบอกไทมิ่งเนี่ยมันใกล้กันเพราะว่ากว่าที่ยัตติจะผ่านการอนุมัติจากประธานสภากว่าที่ทางวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีเขาต้องมีการปรึกษาหารือกันนะครับว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมรัฐมนตรีต้องไปดูนะแล้วว่าโอ้ยตารางการทำงานน่ะมีช่วงไหนที่บินไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่ามีช่วงไหนที่ติดภารกิจที่ไม่สามารถจะมาฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรได้มันก็ต้องมีกำหนดระยะเวลากำหนดช่วงเวลาที่คุยกันบอกไทมิ่งเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงนี้แหละช่วงถ้าเร็วหน่อยก็จะเป็นปลายเดือนตุลาคมนะแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกายนนะถ้าล่าไปถึง14พฤศจิกายนมันก็คือ60วันพอดีอ่ะใช่มั้ยมันก็จะเป็นแรงกระแทกอีกครั้งหนึ่งนะเอาจริงๆถ้าดูทางการเมืองอ่ะเพราะว่าการยื่นไอติไปครั้งนี้13คน14คนเนี่ยมีความเชื่อมโยงหรือในยัตติมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการหัวสวนะฮะใช่ไหมซึ่งก็ต้องไปดูว่าประธานสภาก็จะยังไงต่อด้วยเนี่ยผมว่ารอดูว่าประธานสภาก็จะยังไงนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเห็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองว่าแรงกระแทกทางการเมืองว่าอ่ะช่วงอภิปรายนั่นก็ช่วงหนึ่งนะถึงแม้ว่าดูจากเสียงแล้วไม่สามารถที่จะทัดทานได้แน่นอนนะจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีกฝ่ายค้านกับรัฐบาลมันห่างกันเยอะมันห่างกันเยอะแต่เป้าเขาคงไม่ได้มองแค่นั้นเขาคงมองเพิ่มเติมว่าในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะบางพรรคโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เร่งเครื่องนะสมัยที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับการหัวสวเนี่ยนะเขาคงจะดูตรงนี้ด้วยว่ามันจะเป็นแรงกระแทกทางการเมืองหรือแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับทางพรรคร่วมรัฐบาลใหม่นะอันนี้ก็คุยเพิ่มเติมไปนะแต่ว่าประเด็นตอนเนี้ยแน่นอนฮะ
เราไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองมากนักถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มันอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันก็เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันอะอย่างน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันก็มีแรงกระแทกจากส่วนอื่นๆนะที่รัฐบาลจะต้องโอ้โหปรับทิศปรับทางนะทั้งการโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเห็นไหมมันก็มีแรงกระแทกจากโซเชียลมีเดียพอสมควรนะเห็นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนเนี่ยส่งเรื่องให้กับทางรัฐมนตรีว่าการเองนะแล้วก็เป็นคนตรวจสอบแล้วว่าเรื่องดังกล่าวมันมีมูลนะถ้าหากว่าย้ายไปนะแล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซ้ำอีกครั้งนึงแล้วมีไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้ย่อหย่อนกับการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็จะให้กลับมาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เป็นแรงกระแทกทางการบริหารราชการที่ยังมีอยู่ในช่วงภาวะของการบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ใช่ไหมถ้ามันเป็นพื้นที่หนักด้วยจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะอำเภอบ้านสร้างอ่ะใช่ไหมน้ำท่วมหลายจุดนะหลายพื้นที่นะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปราจีนเนี่ยตอนนี้จากเชิงเซาล่าสุดนี่เห็นทางโตโยต้าใช่ไหมที่บอกว่าต้องปิดโรงงานชั่วคราวอ่ะเพราะว่าไอ้ระบบไอ้พวกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์อ่ะนะโรงงานบางแห่งเขาเจอปัญหาน้ำท่วมแล้วเจอปัญหาเรื่องโลจิสติกไม่สามารถที่จะเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบได้อย่างพวกพรมพวกอะไรพวกเนี้ยนะเห็นเขาว่าเนี่ยนะทางโตโยต้าก็บอกว่าต้องปิดโรงงานไว้ประมาณสักเปิดอีกทีเท่าไหร่ล่ะ18มั้งทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตรถยนต์เนี่ยนะประกอบได้เนี่ยประมาณสัก 30,000 คันอันเนี่ยก็เป็นปัญหาเนี่ยนะเนี่ยจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะนี่ก็ประเด็นนึงแล้วที่ใกล้เข้ามาอีกนิดซึ่งอีกไม่กี่วันที่กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการคาดการเนี่ยนะฝนที่มันจะมาอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงนี้แหละช่วงวันที่10 11 12เนี่ยจริงๆก็มีการประกาศเตือนนะตั้งแต่วันที่9คือวันพรุ่งนี้แต่ว่าที่เราโฟกัสเลยก็คือช่วงประมาณ10 11 12ตุลาคมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลถามว่าทำไมต้องโฟกัสตรงนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นะครับการประชุมWorld Bank IMF เนี่ยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับมี191ประเทศนะครับที่จะเดินทางเข้ามาคนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมนะเขาบอกว่าตกประมาณสัก 15,000 คนเราก็ต้องสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นแล้วเราต้องติดตามสถานการณ์และติดตามเรื่องของฝนตกอะไรต่างๆนานาว่าจะตกแช่ตกนานตกแล้วมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการจราจรหรือไม่เนี่ยนะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครด้วยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เขาก็ต้องเฝ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมต่างๆแต่ที่แน่ๆคือไม่ทันนะไม่ทันอะไรรู้ไหมฮะกระทรวงการคลังครับเขาบอกกรมสัมภากรตอนเนี้ย อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะพุทธศักราชจุดๆๆนะตอนนี้เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่จนถึงวันที่29ตุลาคมถามว่าคืออะไรคือต่อไปนี้นะฮะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะถ้าจะเดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะทางเครื่องบินทางอากาศเนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บภาษีขาออกนะครับขั้นต่ำคือ 1,000 บาทต่ำคือ 1,000 บาทนะทั้งไทยทั้งเทศเลยสมมุติคุณจะเดินทางไปต่างประเทศคุณจะไปญี่ปุ่นเนี้ยโอ้ยนะเดี๋ยวเขาเก็บคุณ 1,000 บาทนะนี่ยังไม่ได้รวมภาษีสนามบินนะถูกไหมนะ AOT เขามีค่าบริการจัดการสนามบินอะไรของเขาด้วยเนี่ยไม่รู้จะรวมเบ็ดเสร็จนี่ไอ้พวกจิปาถาตรงนี้มันจะขนาดไหนนะเนี่ยนะไม่รวมกับตัวเครื่องบินเนี่ยนะถ้ามีการเก็บจริงนะอันนี้เขาก็อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะบอกขั้นต่ำคือ 1,000 บาทนะแต่สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อเที่ยวนะแต่ว่าถามว่ามียกเว้นไหมก็คงมียกเว้นอ่ะนะทางทูตานุทูตหรือว่าทางอะไรล่ะนักบินอย่างเงี้ยใช่ไหมนักบินหรือว่าแอร์โฮสเตสเงี้ยเขาเดินทางบ่อยอ่ะอันนี้เป็นอาชีพเขาต้องพาไปอ่ะถูกไหม
อันนี้ได้รับยก

ไม่งั้นโอ้โหอ่วมอรทัยเลยนะถามว่าเก็บไว้ที่ไหนแฝงไว้ที่ไหนก็จะไปจัดเก็บผ่านทางตั๋วเครื่องบินครับให้คนที่ขายตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขานำส่งตรงนี้ให้กับทางกรมสรรพากรนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นยังไม่ได้มีการเก็บแต่อย่างใดกำลังฟังอยู่นะบอกสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อเที่ยวนะซึ่งเขาจะต้องออกเป็นกฎกระทรวงนะหลังจากถ้าหากพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เรียบร้อยนะบอกระยะแรกนี่จะเก็บประมาณสัก 1,000 บาทนะส่วนช่องทางที่ออกทางบกนะทางถนนนะเนี่ยไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมาเลเซียใช่ไหมออกไปสปป.ลาวนะออกไปเมียนมาอะไรพวกเนี้ยนะนี่แล้วก็ไปทางน้ำเนี่ยอันนี้บอกว่าในระยะแรกเนี่ยยกเว้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่หลายคนสนใจนะโอ้โหอันนี้คือเรื่องอะไรนะส่วนเมื่อเช้าฮะมีปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณผู้ฟังหลายท่านก็โทรศัพท์มาแล้วก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันนะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะ DSI แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาร่วมกับกรมปกครองนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขานำหมายค้นเข้าตรวจสอบชาบัดเฮ้าซึ่งเป็นสถานที่นะใช้สำหรับเป็นศูนย์รวมชาวยิวแล้วก็ชาวอิสราเอลในประเทศไทยแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจอะนะถามว่าไปตรวจสอบตรงไหนเขาไปต้อง 2-3 จุดนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่สนใจหน่อยเนี่ยนะที่ชาบัดเฮ้าส์เนี่ยนะอันนี้เป็นที่ตรงบริเวณถนนพระอาทิตย์ครับเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะแล้วก็กั้นพื้นที่เลยตอนไปตรวจในกั้นพื้นที่เลยไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวระหว่างการตรวจค้นนะถามว่าลักษณะของอาคารเป็นแบบไหนบอกอาคารเนี่ยสูง5ชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นร้านกาแฟส่วนชั้นที่2เป็นร้านอาหารแล้วก็ที่ทำการของมูลนิธิชั้นที่3เนี่ยเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจนะชั้นที่4ชั้นที่5อันนี้เป็นที่พักอาศัยนะครับนอกจากที่มูลนิธิชาบัดเฮ้าส์แห่งประเทศไทยที่ถนนพระอาทิตย์แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไปตรวจค้นสถานที่นะเป้าหมายอีก2จุดคือสำนักงานภายในอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางรักแล้วก็อาคารชาบัดเฮ้าส์บริเวณซอยสุขุมวิท22เขตคลองเตยนะปฏิบัติการครั้งเนี้ยขยายผลมาจากคดีพิเศษนะที่ 135/2569 นะหลังจาก DSI ก็ไปตรวจสอบพบความเชื่อมโยงของนายไมคอนเดวิดมาเซียโนนะนักธุรกิจชาวอิสราเอลนะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งทั้งในพื้นที่พัทยาและที่บางละมุงที่จังหวัดชลบุรีนะเขาก็ไปดูพฤติกรรมต่างๆบอกใช้คนไทยเว้ยเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะพูดง่ายๆคือนอมินีนะแล้วก็พบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนี่ยมูลค่านะฮะหลายพันล้านบาทนะก่อนหน้านี้เขามีการเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลด้วยนะออกหมายเรียกไปนะไมมอนเดวิดมาเซโน่เนี่ยนะอันนี้ก็รับทราบข้อกล่าวหานะแล้วก็รวมไปถึงนางสาวดารินประเสริฐสุขนะบอกว่าเนี้ยรับทราบข้อกล่าวหาตามพรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะพ.ศ.2542นะประเด็นก็คือนอมินีนะเข้าใจว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เนี่ยก็ลงพื้นที่นะเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะนี่ๆๆนะนี่อันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการนะสืบเนื่องจากที่มันมีการร้องเรียนนี่แหละนะสืบเนื่องจากที่หลายคนพูดถึงนะจริงๆประเด็นมันก็ค่อยๆขยายผลขึ้นมาขยายขึ้นมานะตามที่เราได้ติดตามกันใช่มั้ยฮะทั้งจากมีการร้องเรียนที่แถวปลายแม่ฮ่องสอนใช่ไหมหลังจากนั้นที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็มีการร้องเรียนมีเรื่องของอะไรล่ะสุสานใช่ไหมแล้วก็พื้นที่แถวชลบุรีแถวอะไรพวกเนี้ยเขาก็ขยายผลนะแล้วก็ไปตรวจสอบแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คืออยู่ที่เรื่องนอมินีเรื่องของการใช้คนไทยถือหุ้นแทนบางทีมันอาจจะเชื่อมโยงนะมันไม่ใช่แค่รู้จักแล้วไปขอชื่อเขาใช้นะคือมันต้องไปตามต่อจริงๆมันต้องตามต่อจริงๆนะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันขยายผลแล้วมันไม่สุดอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวว่ามันจะมีอะไรล่ะบริ

0: ัทที่เขารับทำทางบัญชีบริษัทที่รับทำทางนั้นที่ปรึกษากฎหมายทนายกงทนายความอะไรเนี้ยสำนักงานอะไรเนี้ยบางแห่งเนี้ยไปเอาชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาจัดตั้งบริษัทที่มันเป็นลักษณะของนอมินีเนี่ยนะไปเอื้อประโยชน์ให้เขาตรงเนี้ยมันต้องขยายผลต่อเหมือนกันนะไม่ใช่แค่จบแค่ตรงนี้นะแล้วถ้ามีอย่างเงี้ยแล้วต้องไปดูด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขามีอำนาจนะใช่ไหมแต่หากทำผิดกฎหมายเงี้ยเขาสั่งนิรเทศได้นะครับชาวต่างชาติถ้าทำผิดกฎหมายที่นิรเทศสั่งนิรเทศไปแล้วต้องกี่คนล่ะใช่ไหมสองสามคนมั้งตั้งแต่ที่เริ่มใช้ความเข้มงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะบางคนอาจจะมีการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไปล่ะแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์นะอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีโฮมแลนด์รัฐมนตรีมหาดไทยนี่แหละทั่วประเทศเขาก็เป็นทั่วโลกเขาก็เป็นเหมือนกันรัฐมนตรีเขาก็มีอำนาจอย่างนี้เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากสตม.ออกมาก็มาปุ๊บไม่แน่ใจปุ๊บสั่งออกนอกประเทศเลยใช่ไหมตม.อย่างเงี้ยนะหลายต่อหลายที่เขาก็ใช้อำนาจของเขานะแต่อันนี้ก็ต้องดูนะแต่ว่ามันจะใช้อำนาจแบบไม่มีขอบเขตก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องอาจจะมีการกระทำความผิดมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอินเตอร์โพลต่างประเทศอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ถ้าหลุดรอดเข้ามาเราก็ต้องดำเนินการใช่ไหมเพราะสำคัญเราต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนไทยนะครับอ่ะที่จะเป็นข่าวดีซะหน่อยคือน้ำฮะที่เขื่อนเจ้าพระยานะจังหวัดชัยนาทเนี่ยเข้าใจว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะทางกรมชลประทานนะเขามีการปรับการระบายน้ำลดลงนะจาก 2,500 นะเหลือ 2,400 ใช่ไหม 2,350 นะนี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะต่ำกว่า 2,350 2,300 หรือยังเพราะว่าน้ำจากที่นครสวรรค์สถานี C2 เนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะแล้วเติมน้ำข้างทางฝนมันไม่ตกมา 2-3 วันนะแล้วแดดเปรี้ยงเลยเนี่ยออกไปข้างนอกตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมว่า2วันเนี้ยนะถ้าใครออกไปข้างนอกแล้วยืนกลางแดดนี่ต้องบ่นอ่ะโอ้โหอยากให้มีเมฆจังให้มันมาบังแดดซะหน่อยนะแดดแรงนะแต่เวลาแดดแรงแล้วมันมีความเย็นมาปะทะเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนใช่มั้ยฝนมันก็จะตกพอฝนมันตกปุ๊บมันก็จะมีลักษณะฝนตกแบบที่มันอากาศแปรปรวนมันจะมีพวกอะไรล่ะฟ้าแลบฟ้าร้องนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่มันตกแช่3วันนั่นมันเป็นลมคล้ายๆเป็นมรสุมนะหมุนอ่ะนะอันนั้นอยู่ในพื้นที่แช่เลยนะอันนี้มันก็ลักษณะของฝนมันก็แตกต่างกันนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมอู้เดี๋ยวผมรอดูหน่อยนะวันนี้เห็นว่ามีงานที่พรรคประชาธิปัตย์นะแต่ว่าเขาไปจัดที่อื่นนะเขามีเชิญอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ด้วยหลายต่อหลายคนเพราะเป็นงานครบรอบ80ปีของพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้อาจจะเป็นสีสันทางการเมืองสักนิดหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะฮะวันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะช่วยกันโทรศัพท์มาคุยกันซะหน่อยนะมีประเด็นมีเรื่องไหนยังไงนะที่อยากจะพูดอยากจะคุยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราว่ากันนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒน์

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่ง

0: วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับเราเริ่มต้นนะคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะระหว่างที่รอสายนะผมอัปเดตหน่อยละกันนะเพราะว่าได้รายชื่อนะของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเพื่อลงมติเป็นรายบุคคลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลองดูซะหน่อยไหม18ท่านนะสำหรับที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะวันนี้เขาจะแบ่งเวลากี่ชั่วโมงนะจะเหลือคนละกี่ชั่วโมงเนี่ยนะนะเหลือคนละกี่ชั่วโมงคนละกี่นาทีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นี่คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะรองนายกรัฐมนตรี4คุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง5คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านที่6นะที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคุณประกรณ์นินประพันธ์โอ้ชื่อนี้ไม่ได้ยินนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวไปดูหน่อยซิว่าเป็นเพราะอะไรนะรองนายกรัฐมนตรีนะคนที่7นะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณใจชนกชิดชอบนะรัฐมนตรีดีอีคุณสุชาติชมกลิ่นนะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านที่11นะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะที่ทางฝ่ายค้านเขายื่นเมื่อตอนบ่าย2ที่ผ่านมานะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะ12นะคุณณปินทร ศรีสรรพางนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีนะประจำสำนักนายกแล้วก็คุณพระดอนปิศนานันทกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นี่คุณสุขสำรวยวันธนียกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคนที่16นะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเนี่ยเป็นรายชื่อนะ18รัฐมนตรีนะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเพื่อลงมติเป็นรายบุคคลตามมาตรา151นะที่ทางสมาชิกฝ่ายค้านนะเขาลงชื่อนะผมลองดูซะหน่อยนะบางคนผมก็ไม่รู้นะอย่างคุณประกรณ์นินประพันธ์อย่างเงี้ยนะท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์เนี่ยอันนี้ข้อกล่าวหาที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขามีมติออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูซินะบอกมีพฤติกรรมนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจนะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมจนสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดินไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาของเขานะเพราะรายละเอียดนี้เราต้องไปฟังในช่วงของการอภิปรายเนาะใช่ไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีนี่คุณอนุทินชาญวีรกูลนี่โอ้โหหน้าครึ่งเลยมีอยู่7หน้านี่ของท่านนายกรัฐมนตรีนี่โอ้โหหน้าครึ่งเลยนะหนึ่งหน้ากระดาษครึ่งอ่ะโอ้โหนี่แล้วฟอนต์นี่ที่ผมเห็นนี่เป็นฟอนต์14ด้วยอ่ะโอ้โหยาวเหยียดเลยนะเดี๋ยวเขาคงมีคนมาคุยเพิ่มเติมแหละนะว่าเป็นยังไงนะเนี่ยบอกว่าผลการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวนะขาดความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะก็เลยนำมาสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะอ่ะก็ว่ากันนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆคงจะมีเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับมาคุณผู้ฟังครับนะมีประเด็นมีเรื่องไหนที่อยากคุยกันนะก็เชิญนะฮะเชิญนะช่วงที่2นะยังมีเวลานะ15นาทีนะ อย่าปล่อยให้พูดคนเดียวนะอย่าปล่อยให้คุยคนเดียวนะบางทีท่านอาจจะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะถามเนี่ยนะมีประเด็นมีเรื่องเนี่ยบางครั้งหลายครั้งนะฮะที่ถามมานะที่จะช่วยให้คลายข้อสงสัยได้บ้างนะแล้วก็หลายครั้งนะที่หากไม่สามารถที่จะคลายข้อสงสัยให้ได้เนี่ยนะคุณผู้ฟังที่เป็นคนรับฟังเนี่ยนะที่เขามีประสบการณ์มีเรื่องโดยตรงเนี่ยนะเขาอาจจะโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังนะหรือว่าโทรศัพท์มาบอกนะทางปัญหาของท่านได้นะว่าปัญหาของท่านเนี่ยนะถ้าจะแก้ไขเนี่ยณัฐพงศ์ไม่รู้เนี่ยนะณัฐพงศ์ตอบไม่ได้เนี่ยนะเขาก็มาช่วยตอบช่วยกันนะอันนี้เป็นความน่ารักของรายการนี่แหละนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะไม่มีหรอกนะผมว่าน้อยมากนะที่จะเปิดสายแล้วก็คุยกันบางทีจะเปิดให้คุณมาตอบคำถามอะไรด้วยเนี่ยนะยิ่งยากเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดนะท่านนายกก็น่าจะกลับมาแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือยังนะเพราะเห็นช่วงเช้าเขาประชุมอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมเมื่อวานนี้มีงานForbes Global CEO อ่ะนะเขาไปครั้งที่24ที่สิงคโปร์เขาจัดงานท่านนายกก็ไปคุยในเวทีนั้นนะแล้วประชุมของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเช้าเนี่ยนะประชุมผ่านซูมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มานะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูกำหนดเดิมเนี่ยนะเข้าใจว่าช่วงประมาณสักเที่ยง11โมงเที่ยงนะท่านก็จะบินจากสิงคโปร์เนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยนะก็น่าจะถึงแล้วนะหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งคุณสุวัฒน์ครับสายสองสวัสดีครับครับเอ๊ะคุณสุวัฒน์เสียงไม่ค่อยดีเลยอ่ะเสียงไกลมากเลยใช้อะไรเอ่ย
1: เสียงได้ยินชัดไหมครับ
0: ดีขึ้นดีขึ้นเชิญ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
1: ครับผมขออนุญาตสอบถามครับผม
0: ครับ
1: เรื่องที่รถจมน้ำเห็นเขาลงในโลกโซเชียลบอกว่ารถที่จมน้ำเนี่ยไม่ต้องผ่อนชำระต่อกับไฟแนนซ์หรือบริษัทต่างๆนี่มันจริงไหมครับผม
0: รถเราจมน้ำเหรอเราผ่อนอยู่ไหม
1: ไม่ครับผมจะได้เป็นความรู้ครับผมรถผมไม่ได้จมน้ำแต่ว่าผมสงสัยครับผมจริงว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าที่ถ้าทำแบบนี้บริษัทแฟนเขาไม่แย่หรอครับ
0: โอ้เออมันผมว่ามันต้องไปเอาอย่างไรดีล่ะคุณไปเจอที่ไหนล่ะอ่ะ
1: ผมเห็นลงใน Facebook ครับผมว่ารถที่จมน้ำถ้าหากว่ารถจมน้ำเนี่ยให้ถ่ายรูปไว
0: ้
1: แล้วก็เป็นหลักฐานหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องผ่อนชำระต่ออะไรประมาณนี
0: ้ได้อ่านรายละเอียดไหมหรือว่าอ่านแค่พอเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นภาพอินโฟกราฟิกที่เขาเขียนว่ารถจมน้ำไม่ต้องผ่อนต่อแล้วจบแค่นั้นเราได้อ่านรายละเอียดไหม
1: ครับผม
0: ได้อ่านไหมได้อ่านไหม
1: ผมไม่ได้อ่านครับผมคือผมไม่ได้ประสบปัญหาตรงนี้แต่ว่าผมสงสัยในโลกโซเชียลเขาเอามาลงผมก็เลยอยากจะได้ความรู้ว่าเอ๊ะมันจริงเหรอในเมื่อเขาก็บริษัทไฟแนนซ์เขาก็ให้เงินไปแล้วก็ผู้ผ่อนชำระก็จะต้องไม่ต้องจ่ายจริงหรือผมจึงสงสัยครับผมก็ควรขอความรู้ด้วยครับ
0: เออเอาไงดีล่ะเนี่ยอะอย่างนี้ผมตอบอย่างนี้ดีกว่าผมตอบอย่างนี้คือลักษณะของการเรากู้ไฟแนนซ์เพื่อซื้อรถเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของการเช่าซื้อถูกไหมใช่ไหมเคยซื้อรถไหมเคยเช่าซื้อรถไหมคุณสุวัฒน
1: ์ฮัลโหลครับผมเคยครับ
0: เออมันเป็นเช่าซื้อถูกไหม
1: ครับ
0: เราซื้อเราพอเราซื้อรถปุ๊บเนี่ยพอเราผ่อนไฟแนนซ์เนี่ยเล่มที่ได้เนี่ยคุณจะเห็นว่าชื่อกรรมสิทธิ์รถยนต์คือของใครของไฟแนนซ์ถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ของคุณคือผู้ครอบครองใช่ไหม
1: ครับ
0: จนคุณแบบผ่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเขาถึงจะโอนไปเป็นชื่อคุณเป็นเจ้าของรถถูกไหมใช่ไหม
1: ครับผม
0: เคยซื้อไม่ได้เอาถามจริงๆมันจะได้ผมจะได้อธิบายและจะได้ง่ายเคยไหม
1: ครับผม
0: เออเคยซื้อรถอะไรเอ่ยโทษที
1: ผมเคยซื้อรถเก่งครับโตโยต้าครับผม
0: อ๋อเคยรถซื้อโตโยต้าตอนนั้นผ่อนกี่ปีล่ะ
1: ผมผ่อนรู้สึกจะ4ปีครับผม
0: 4ปีนะ
1: ครับ
0: คือเ ลักษณะของกฎหมายอันเนี้ยมันเป็นการเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะเรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยมันยังไม่ได้โอนจนกว่าจะผ่อนจนครบตามที่มีการตกลงตามสัญญานั้นจนครบ4ปีกรรมสิทธิ์ถึงโอนเข้าใจไหม
1: ครับผมเข้าใจครับ
0: ระหว่างที่เรามีการผ่อนชำระอยู่เนี่ยกรรมสิทธิ์มันยังเป็นของใครครับ
1: ครับ
0: ของใครกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
1: เป็นเจ้าของบริษัทครับ
0: เป็นของบริษัทไฟแนนซ์ถูกต้อง
1: เจ้าของไฟแนนซ์ใช่ครับใช่ครับ
0: ระหว่างนั้นเนี่ยในสัญญาเนี่ยมันเขียนว่าสัญญาเช่าซื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: ลักษณะของการที่เราใช้รถมันก็เหมือนกับการเช่ามันมีคำพิพากษาศาลฎีกาครับที่เขาบอกว่าเอ้ยลักษณะเนี้ยมันเป็นการใช้รถแบบการเช่าเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เหมือนเราเคยไปต่างจังหวัดแล้วไปเช่ารถต่างจังหวัดขับไหมอันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยขับรถเหรอ
1: ขับรถอยู่ครับผม
0: อ๋อมันไม่มีสมาธิเนาะ
1: ครับผม
0: จ
1: อดแป๊บนึงครับผม
0: จอดรถให้เรียบร้อยก่อนเนาะมันเรื่องยากมันเรื่องยากไม่ใช่อะไรหรอกนะ
1: ครับผมพอประเมินครับผมก็เข้าใจนะครับจะได้ไม่รบกวนครับผม
0: เข้าใจว่าเข้าใจว่า
1: ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไฟแนนซ์ครับผม
0: แล้วยังไงแล้วคำถามคุณแล้วคุณจะตอบว่าไง
1: ปัญหาผมก็คือว่าเห็นเขาแชร์ในโลกโซเชียลนะครับว่าลดน้ำท่วมไม่ต้องชำระต่ออะไรประมาณนี้ผมก็เอ๊ะมันใช่หรือในเมื่อบริษัทเขาก็บอกว่ามีคนมาพกไปแน่นไปสัก
0: แล้วกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์แล้วยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นสรุปสุดท้ายคำถามที่คุณถามผมคุณได้คำตอบไหม
1: มันไม่สะดวกแป๊บนึงครับผมมัน
0: อ่ะโอเคได้ขอบพระคุณไม่สะดวกโอเคอ่ะไม่สะดวกไม่มีปัญหานะนะก็คือผมเข้าใจนะอันนี้ผมเข้าใจนะแล้วผมก็รู้ว่าผมจะต้องตอบยังไงนะแต่ว่าบางทีเนี่ยคือมันมีทั้งเหลี่ยมที่ในฐานะที่เป็นคนเช่าซื้อที่เขาเห็นคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วเขาอ่านรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าบอกไม่ได้อ่านเลยเนี่ยผมก็ต้องค่อยๆพยายามที่จะอธิบายให้มันเห็นภาพก่อนว่าเรื่องของความเป็นเจ้าของเนี่ยมันอยู่ที่ไหนยังไงแล้วถ้าเรื่องของความเป็นเจ้าของที่มันยังไม่ได้มีการโอนเนี่ยนะลักษณะของเราเป็นผู้เช่าเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยธรรมชาติเหมือนกันฮะถ้าคุณเคยไปขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ใช่ไหมหรือว่าขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่พอไปถึงเชียงใหม่คุณบอกเฮ้ยผมจะไปเที่ยวที่ดอยหลวงเชียงดาวต้องขับรถไปต้อง200กิโล150กิโลถ้าคุณจะขับรถไปคุณก็ต้องเช่ารถใช่ไหมเหมือนกันเช่ารถไปแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันทำยังไงล่ะเราต้องจ่ายเงินต่อไหมล่ะไออย่างเงี้ยมันก็คือต้องค่อยๆลำดับความแล้วก็ค่อยๆอธิบายนะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นเลยนะมันมีเรื่องต่อเนื่องอีก1 2 3นะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมทำแบบนั้นจริงนะวันรุ่งขึ้นนะถ้าไปถึงผมจะไปซื้อรถใหม่เลยนะหัวหมอนี่ใช่มั้ยคุณณัฐพงศ์บอกเป็นเช่าเสร็จผมใช้สักประมาณเดือน2เดือนผมก็คืนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะบอกเฮ้ยไฟแนนซ์เองเขาก็มีเกณฑ์นะเขาก็มีภูกลางนะเขาก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันนะว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคุณแบบทิ้งรถกลางทางนะไม่เอารถต่อไม่ทำให้มันเรียบร้อยเนี่ยคุณจะไปขอกู้มันติดปัญหา1 2 3อะไรอย่างนี้นะเขามีนะมันมีทั้งได้มีทั้งเสียนะเวลาเราอ่านมาเราเห็นแชร์ปุ๊บเราก็บางทีเราก็จะเห็นแค่มุมเดียวเราไม่ได้มุมอื่นไปด้วยนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปแล้วกันนะปกติก็ถ้าถามแล้วคุยกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจบในประเด็นนั้นๆ นะครับอ่ะ02 248 1657นะ02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับนะหรือผมหรือท่านไหนจะมาช่วย อธิบายต่อก็เชิญนะฮะไม่มีปัญหานะ โอ้คนที่เป็นทนายความฟังเยอะเพื่อนผมนี่เต็มเลยนะอันนั้นกลุ่มนึงละนะแล้วก็โอ้ทนายความจริงเขาฟังเยอะนะผมสังเกตได้จากจากอะไรล่ะจากในเพจโมล่าออนไลน์ของท่านเนาะก็เข้าไปกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปคอมเมนต์เนี่ยนะโอ้ยบางคนใส่ชุดทนายความเลยนะใส่ครุยหล่อเท่เลยนะแสดงว่าฟังกันอยู่นะแต่บางทีท่านอาจจะช่วยผมได้ก็เชิญนะไม่มีปัญหานะนะผมจะมีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีกรอบในการคุยในการพูดพอสมควรนะสำหรับผมนะผมบางเรื่องผมไม่ได้แบบโอ้โหคุยหมดทุกเรื่องนะบางเรื่องก็เก็บไว้ในใจก็มีอันนี้ต้องยอมรับความจริงผมเป็นคนยอมรับความจริงบางครั้งอ่ะถ้าไหนไม่มีปัญหาเนี่ยผมพูดหมดอ่ะแต่ว่าถ้าไหนถ้าฟังแล้วคุณอาจจะเห็นมุมเดียวนะอันนี้บางทีผมอาจจะให้อีกเหลี่ยงอีกมุมนึงนะให้คุณไปพิจารณาเพิ่มเติมนะมันจะมองแค่ของส่วนตนอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องนะบางทีผมยังตอบคำถามแบบผิดๆก็มีเพื่อนผมถามนะผมถามณัฐพงศ์เนี่ยทำไมเรื่องนี้ทำไมตอบผิดวะบอกเฮ้ยถ้าตอบถูกเลยเนี่ยนะแล้วถ้าคนมันไปแชร์อย่างนั้นกันเนี่ยนะมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวนะมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระทบกับสังคมบางทีเราก็ยอมตอบผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะบางทีผมก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านที่รู้เพราะท่านก็อาจจะแบบนะในประเด็นเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยผิดหรอกนะแล้วก็ถ้ามันจะเลี่ยงตอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีลักษณะวิธีการตอบที่มันไม่กระทบอ่ะนะหรือว่ารู้เรารู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานมันเป็นเรื่องไหนยังไงนะส่วนใหญ่มันไม่ได้ตอบผิดหรอกแต่ว่ามันจะเลี่ยงตอบไปนะนะบางที่บางครั้งเนี่ยก็แนะนำบางอย่างอย่างเงี้ยแนะนำไปเลยนะบางคนถามผมอย่างเงี้ยจัดการมรดกเนี่ยนะโอ้ถ้าสมมุติเสียชีวิตไปบ้านเนี่ยนะเอาไปให้กับทางด้านของลูกแล้วแต่ถ้าลูกเนี่ยอยากจะไปขายบ้านนะตอนที่เราไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะจะให้ส่วนแบ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไหมผมบอกทำไมไม่แบ่งไปเลยตอนยังมีชีวิตอยู่จะได้จบเพราะว่าพอเราไปแล้วเนี่ยใช่ไหมพอเราไปแล้วอย่างเงี้ยบางทีนะฮะเขาไปขายต่อเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งหรือไม่แบ่งอะแต่ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดไว้ยังไงก็ตามดีโทรศัพท์ไปบอกกันเจ้าหน้าที่ถามอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาจริงไม่ทำตามนั้นขึ้นมามันก็ไม่เรียบร้อยนะบางทีเราก็ต้องดูว่าเอ้ยอันไหนที่มันน่าจะเป็นช่องทางหรือว่าให้คำปรึกษาไปหรือว่าการบริหารจัดการบางเรื่องเนี่ยเอาให้มันจบไปสักทีเดียวไปเลยไม่ต้องไปขยายความอะไรต่ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำถามด้วยนะขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุยด้วยขึ้นอยู่กับคนที่คุยกับเราด้วยบางคนถามเฉยๆอย่างนี้ก็อันนี้อาจจะไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะก็สุดแต่นะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะสำหรับช่วงที่2นะเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเงาๆหรอนะหรือว่าแดดข้างนอกมันร้อนหรือวันพฤหัสแล้วใกล้วันศุกร์แล้วนะแล้วก็บางคนเป็นลองวีคเอนด์อ่ะใช่ไหม12 work from home 13วันหยุด14 15 work from home 16กรุงเทพหยุดอีกพี่มุดผมหยุดยาวได้ไหมฮะ เขาให้ work from home เนี่ยนะจะทำยังไงดีเนี่ยนะพักสักครู่ครับ
2: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงษ์

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าอะไรแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒน์

0: ั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: อาทิตย์หน้าเนาะ
0: อาทิตย์หน้า
1: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประชุมประจำปีนะก็จะเคาะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18
0: ครับ
1: 7วันแต่ทราบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่9จะเริ่มมีตัวแทนที่เดินทางมา
0: ใ
1: ช้โรงแรม5ดาว4ดาวครึ่งเนี่ย21แห่ง
0: ครับ
1: นะทุกแห่งเนี่ยมีโปรโตคอลว่าเขาจะต้องถึงที่ประชุมภายในครึ่งชั่วโมงเมื่อเขาออกเดินทางแล้วจะต้องถึงที่หน้าประตูที่จะเข้าไปในงานภายใน30นาที
0: ครับ
1: เราต้องจัดการให้เขาให้ได้เฉพาะตรงเนี้ย 4,000 คน21โรงแรมอันนี้คือเรียกว่า official
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลืออีกเป็นหมื่นเนี่ยก็กระจายอยู่อาจจะอยู่โรงแรมใน21แห่งที่เป็นโรงแรมอย่างเป็นทางการที่กองเจ้าหน้าที่ชุดล่วงหน้าของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยมาสำรวจแล้วก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นจะเรียกอะไรผู้ร่วมงาน

0: ย่อยเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆแยกไปเนี่ยประมาณ200
1: เซสชั่น
0: 200เซสชั่น
1: ครับ
0: นะแล้วก็ที่เขาจะมีหารือทวิภาคีระหว่างกันหารือพหุภาคีระหว่างกันหรือว่าเป็นกรุ๊ปมีติ้งเป็นกลุ่มต่างๆที่เขาจัดยังนับไม่ได้ว่ามีเท่าไหร
1: ่
0: นะแล้วก็วันที่สำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่16
1: ครับ
0: เพราะวันที่16เนี่ยทางประธานธนาคารโลกทางกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะแล้วก็มีคนสำคัญอีก 3-4 คนในการประชุมเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกับตัวแทนทั้ง198 191ประเทศที่มาก็จะเป็นห้องใหญ่ในห้องใหญ่นั้นน่ะที่เรียกว่าห้องเพลนารีนะห้องประชุมใหญ่เลยเนี่ยจะบรรจุคน 4,000 คน
1: โอ้โห
0: ในห้องนั้นนะแล้วก็จะมีใครที่เป็นคณะต่างๆที่ไปนั่งก็ที่จะมีป้ายว่าเป็นตัวแทนจากประเทศไหนหลักๆก็รัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติของแต่ละที
1: ่ครับ
0: อันนี้ก็ถ้าถามในฐานะคนที่เคยทำข่าวการประชุมครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2534เดือนตุลาคมเนี่ยอันนั้นใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดิม
1: ครับ
0: ก่อนที่จะทุบทิ้งที่หลังเนี่ยนะเทียบกับครั้งเนี่ยขนาดของห้องประชุมแล้วก็การปรับภูมิทัศน์ทั้งหมดเนี่ยขนาดของห้องประชุมพูดถึงพื้นที่นะมากกว่าเดิมเนี่ย5เท่าถ้าเทียบกับการใช้สถานที่ประชุมที่ประชุมประจำปีที่ทำการธนาคารโลกก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุงวอชิงตันเนี่ยต้องบอกว่าอันนั้นเทียบกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ได้เลยแล้วในการจัดประชุมมันต้องทำเป็นห้องเล็กๆเนี่ยที
1: ่
0: เขาจะประชุมก็ต้องสร้างห้องประชุมซ้อนลงไปในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะเหมือนกับเราจัดบูธอ่ะคุณนัทพงศ
1: ์
0: นะแล้วพอจบงานก็ต้องรื้อออกหมด
1: ครับ
0: เพราะหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นรายการมหากรรมหนังสือนานาสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินานาชาติอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่พอจบปั๊บก็รื้อออกไอ้ส่วนที่จะทำบูธใหม่ก็เข้าไปทำต่อนะผมเพิ่งทราบนะเมื่อวานคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งถือว่าเป็นแม่งานในการเชื่อมต่อเนี่ย
1: ครับ
0: คือเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมก็จริงเนี่ยแต่พอเริ่มเข้าเซสชันที่เป็นการประชุมเนี่ยเขาจะมีคนของเขามาทำทั้งหมดเลยคือการจัดการการสั่งการในการประชุมต้องเป็นของเขาเราเหมือนว่าเตรียมสถาน
1: เตรียมสถานที่ให้เขา
0: ใช่ใช่อันนี้เป็นหลักปกตินะ
1: ครับ
0: ในโลกนี้ก็มีประเทศที่จัดประชุมซ้ำตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารโลกแล้วก็มีการประชุมประจำปีมาเนี่ยณขณะนี้มีแค่3ประเทศ
1: ครับ
0: ตุรกีญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แล้วก็ลาว
1: แล้วก็ไทย
0: ส่วนการประชุมมันจะเป็นลักษณะ 2-1 เพราะว่าประชุมที่วอชิงตันดีซีเนี่ย2ปีต่อกันแล้วพอปีที่3ก็ย้ายเป็นประเทศอื่นครั้งที่แล้วที่ประชุมนอกสถานที่เนี่ยคือประชุมที่มาลาเกสประเทศมอร็อกโก
1: ครับ
0: แล้วก็ไปประชุมที่วอชิงตันดีซี2ครั้งแล้วก็มาประชุมที่กรุงเทพต่อไปก็จะประชุมที่วอชิงตันดีซี2ครั้ง
1: ครับ
0: 2ปี
1: ครับ
0: แล้วก็จะถัดไปก็จะเป็นประเทศซึ่งเขาคงจะบอกในการประชุมครั้งนี้ว่าการประชุมอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะจัดที่ประเทศไหน อันนี้ก็ไม่ได้ถามเขานะแต่ว่าการประชุมของ World Bank IMF เนี่ยจะประชุมปีละ2ครั้ง
1: ครับ
0: คือประชุมช่วงเดือนเมษายนซึ่งเขาเรียกว่าเป็น Spring Meeting ตามอะไรล่ะฤดูกาลในสหรัฐอเมริกาเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเข้มข้นมากเท่ากับการประชุมประจำปีตอนช่วงเดือนตุลาคม
1: ครับ

0: ถ้าตามบ้านเราก็เข้าหน้าปลายฝนต้นหนาวเพราะเรามี3ฤดู
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นทางนั้นก็ออตัมคือว่าเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหม
1: ใบไม้ร่วง
0: ใบไม้ร่วง
1: ครับ
0: ใบไม้ร่วงเกือบๆร่วง
1: จะหมดแล้ว
0: จะหมดแล้วจะเข้าหนาวแล้วประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้น
1: ก็ถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วตอนตุลาปีที่แล้วคุณอะไรคุณเอกนิติก็ไปใช่ไหมใช่ไหมฮะอันนี้คือ World
0: Bank Meeting ประจำปีปกติเขาก็จะไปกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าการไปมันก็ได้เจอผู้คนได้อะไรคือถ้าเป็นพูดถึง ประชุมแบบมหกรรมเนี่ย ถ้าเป็นภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยก็ต้อง World Bank IMF แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเอกชนก็ต้องเป็น WEFWorld Economic Forum ที่ดาวอสประชุมหน้าหนาว
1: ครับ
0: ประชุมช่วงหนาวจัดๆหิมะตกแบบนั่นเลยหลังๆก็คล้ายๆมันอาจจะได้รับความสำเร็จมันก็มีเป็นประชุมซัมเมอร์ก็มีนะประชุม World Economic Forum แบบฤดูร้อนก็
1: ม
0: ีแล้วก็ยังมีประชุม Economic Forum แบบเฉพาะภูมิภาคก็
1: ม
0: ีนอกจากนี้ที่ประชุมที่นายกไปเมื่อวานเนี่ยอันนั้นเป็นของฟอปส
1: ์
0: ฟอปส์นี่เป็นนิตยสารน่าจะเป็นนิตยสารรายเดือนนะ
1: ครับ
0: นะของฟอปชื่อฟอปนะก็เขาก็จัดเหมือนกันนะอันนี้ก็ว่ากันในแวดวงการเงินการคลังการพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นอันอื่นก็มีที่มันเป็นระดับแบบสเกลแบบเวิลด์สเกลนี่ก็มีนะมันจะไม่เหมือนการประชุมหรือว่างานอย่างที่ผมไปครั้งที่แล้วช่วงกลางเดือนกันยายนที่ไบเทคอะอันนั้นคือเรียกว่าแก๊สเทค
1: แก๊สเทค
0: เกี่ยวกับแก๊สจริงๆถ้าพูดถึงก็ถ้าพูดถึงวงการพลังงานเนี่ยมันมีการประชุมใหญ่เนี่ยที่เป็นลักษณะที่เอกชนไปร่วมกันนะแล้วก็มีภาครัฐบ้างเนี่ยจะมี2อันคือแก๊สเทคอันนึง
1: ครับ
0: ว่าเฉพาะเรื่องก๊าซนะกับอีกอันนึงคือออยล์แอนด์แก๊สเมื่อก่อนเนี่ยจะประชุมที่สิงคโปร์บ่อยมากมันก็มีหนังสือเป็นนิตยสารรายเดือนชื่อ Oil and Gas แล้วเป็นคนจัดก็ได้รับความเชื่อถือเพราะว่าคนในวงการก็จะไปกันเยอะนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเป็นไปของโลกนะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้นัดหมายกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: คุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยก็ท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการฟังหูไว้หูนะทำเทปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็คงจะออกอากาศเป็นปกติประมาณสัก 20:50 อะไรเนี่ยถึง 20:30 อะไรเนี่ยก็ใครที่สนใจก็ติดตามกันแล้วกันแต่ต้องบอกก่อนนะว่า มันไม่ใช่งานแสดงสินค้านะไม่ได้รับเชิญอ่ะไปไม่ได้ คือไม่ใช่งานมหากรรมหนังสือนานาชาติที่เราไปซื้อของนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: เราเข้าไปไม่ได้นะ
1: ต้องมีบัตรนะ
0: ต้องมีลิสต์ต้องมีเอกสารที่ลงทะเบียนที่เขาตอบรับมาอะไรมาถึงจะเข้าไปได้นะแล้วเขาก็แบ่งนะ
1: ครับ
0: เป็นดีลิเกตเป็นตัวแทนมาประชุมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล
1: ครับ
0: เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานเป็นสื่อมวลชนและนี่เขาแบ่งประเภทอ
1: ่
0: ะแล้วมันก็จะมีข้อห้ามจุดไหนเข้าไปได้เข้าไปไม่ได้นะคุณรัฐพงศ์มี restrict area นะไม่ใช่ว่าเดินเพ่นพ่านนะ
1: จะ all area อย่างเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้ผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขาบอกเพราะเขานัดผมวันที่13
1: ครับ
0: ให้ไปทำรายการนอกสถานที
1: ่
0: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์
0: ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นงานที่อสมทเขาได้รับการประสานงานมาจากทางกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: นะให้ไปทำเขาก็เอาทั้งเรื่องของข่าวทางสำนักข่าวไทยทำแล้วก็ทางสำนักโทรทัศน์เขาก็ให้นอกจากรายการอื่นแล้วเนี่ยก็มีรายการฟังหูไว้หูผมก็ต้องไปในฐานะลูกจ้างให้ไปเราก็ต้องไปนะจะในสถานที่นอกสถานที่ก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนที่เหลือก็ของผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับครับผ
1: ม
0: ตอนนี้ก็กำลังจริงๆความสนใจส่วนตัวตอนนี้
1: เป็นไงฮะ
0: คือกำลังแก้ไขปรับปรุงต้นฉบับ
1: ต้นฉบับของ
0: หนังสือชื่อเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก
1: รวมอันนี้ถ้าเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนี่เล่มอะไรเล่ม 3
0: รวมข้อเขียนเอาไว้ได้พอสมควรแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าพอผมเอดิทเสร็จนะผมจะรบกวนคุณณัฐพงษ์ช่วยเป็น proofreader เป็นคนช่วยดูเพราะว่าคุณณัฐพงษ์อาจจะรู้เรื่องบางเรื่องที่ผมไม่เข้าใจนะทั้งดูคำผิดด้วยทั้งอะไรด้วยแต่ว่าก็ค่อยๆทำไม่รีบนะค่อยๆคืออันนี้ตรวจต้นฉบับครั้งที่2นะตรวจแก้ครั้งที่2ให้มันเสร็จก่อนแล้วมาถึงคุณแล้วผมค่อยไปตรวจแก้อีกทีบางทีอาจจะมีคำตกคำหล่นแล้วมันต้องไปเอาข้อความจากพระสูตรมาเน
1: ี่
0: ยตรวจเช็คดูอะไรเงี้ยคำพระบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านแล้วเข้าใจยากอยู่เหมือนกันนะที่เหลือก็ไม่มีอะไร
1: ครับ
0: นะก็คุณณัฐพงษ์เปิดสายไหมยัง
1: เปิดแล้วครับ
0: อ่ะเราเปิดต่อ
1: เปิดต่อ
0: หรือคุณณัฐพงษ์จะมีอะไรคุยก่อนไหมไอ้อภิปรายไม่ไว้วางใจเขายื่นแล้วยื่นเร็วนะผมยังนึกว่าจะยื่นช้ากว่านี
1: ้ยื่นเร็วแต่ว่าผมว่าคงปีเขาอาจจะคำนวณแล้วมันอาจจะมีเรื่องของยัตติอ่ะที่ต้องให้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาดูรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ย
0: บรรจุ
1: ว่ามันมีตรงไหนที่ได้ไม่ได้
0: ข้อความ
1: อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปี2ปีหลังนี่มันมีการแก้ไขยัตติไง
0: โอ้
1: ใช่ไหมตอนสมัยคุณแพทองธารน่ะตอนนั้นก็
0: ตอนที่เขียน
1: อ่ะ
0: เออถ้าเขียนเกินเลยไปเขาก็ให้ตัดออก
1: ให
0: ้ไปแก้ไขปรับปรุง
1: ใช่
0: สมัยก่อนก็ดูกันแค่ชื่อ
1: ครบไหม
0: เซ็นชื่อครบไหมเออหลักๆเมื่อก่อนนะ
1: ครับ
0: อันนี้คนที่เซ็นชื่อเนี่ยทั้งหมดมีกี่คนละรอบนี
1: ้ผมยังไม่มี
0: เออเลยนะผมได้เอกสารแล้วล่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านละเอียด
1: ครับ
0: ก็น่าจะเป็นของพรรคประชาชนบวกกับพรรคประชาธิปัตย์ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องรวมกันเนาะ
1: รวมกัน
0: เออแต่ว่าไม่น่าจะมีของกล้าทำ
1: ไม่ยังไม่เห็นในชื่อเขาส่งมา
0: ต้องใช้นี่แหละที่เป็นตัวจริงก็จะมีพรรคประชาชน119
1: ครับ
0: หรือ120ก็ไม่รู้นะประชาธิปัตย์21
1: ครับ
0: ก็141บวกเสรีรวมไทยใช่ไหม
1: เสรีรวมไทย
0: 1บวกไทยรวมพลัง
1: 6
0: ก็เป็น148
1: ครับแล้วก็อะไรไทยพักดี
0: ไทยพักดี149
1: ครับ
0: หมดยัง
1: น่าจะนะ
0: ไม่เหลือแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะ
0: ที่เหลือแล้วปัดเศษ
1: ครับ
0: ส่งไปให้รัฐบาลให้หมดก็ใครสนใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงจะหรือวันนี้เนี่ยใครที่อ่านละเอียดเขาคงจะมีรายละเอียดไอ้คำชี้อะไรนะคำอธิบายว่าทำไมเขายื่นยติไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
0: 19คน
1: 18คน
0: 18คนไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล
1: รายบุคคลฮะ
0: งั้นก็ต้องแบ่งกันพูดใครจะจิ้มใครก็ว่ากันไปใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะหลากหลายดีถ้าอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมันก็อีกแบบนึง
1: โอ้แต่18คนนี้พอดูนี่เอ๊ะทางน่าจะเป็นทางฝั่งของภูมิใจไทยแล้วก็คนนอกนะ
0: ไม่มีของพรรคเพื่อไทย
1: ไม่มีเลยไม่มีเลย
0: เลยก็เป้ามันก็คือพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
0: มีคนนอกด้วยเหรออ
1: ะไรล่ะคุณอะไรคุณประกรณ์อย่างเงี้ย
0: อภกรณ์นินประพันธ์โดนด้วยเหรอ
1: โดนด้วยผมยังงงเลยผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออมีคุณประกรณ์นินประพันธ์คุณเอกนิติคุณสุปจี
0: อ๋อเอกนิติด้วย
1: เอกนิติด้วย
0: โอ้พูดง่ายว่าเป้าก็คือคนของพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้พรรคเพื่อไทยก็นั่งฟังอย่างเดียวสิไม่มีคนของเขาถูกอภิปรายถูกไหม
1: ครับ
0: ก็คงจะพุ่งเป้าไปที่นั่นแหละแต่จะสำเร็จหรือเปล่าคือหมายความว่าไอ้โบสถ์คงได้รับเสียงไม่ไว้วางใจยังไงก็คงไม่เกินกึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: ว่าถ้าเกินกึ่งหนึ่งเขาก็ยุบสภาก่อนได้ไว
1: ้เอ้ยเขาห้ามนะเขาห้ามอยู่
0: เขาไม่ใช่เพราะเขาคงจะทำอะไรก่อนแล้ว
1: ใช่
0: เท่ากับตอนนี้พอยื่นแล้วใช่ไหม
1: ยื่นแล้ว
0: ยื่นแล้วจากนี้ก็ไม่สามารถจะยุบสภาได้
1: ใช่
0: โอเคคือขณะนี้รัฐบาลหมดอำนาจในการยุบสภาแล้ว
1: ครับ
0: ถึงมือคุณโสพลสาลัมหรือยัง
1: ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาแถลงข่าวตอนยื่นตอนบ่ายสอง
0: แถลงตอนยื่นแต่ไม่มีรูปที่เขาไปยื่น
1: ผมยังไม่เห็นยัง
0: เวลายื่นก็จะไม่จำเป็นจะต้องเจอประธานสภาเนาะ
1: ใช่
0: ยื่นผ่านเลขานุการหรือยื่นผ่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หรือทำเป็น EMS ก็ยังได้เลยนะทำเป็นจดหมาย
1: จดหมาย
0: แ
1: ล้
0: วให้ลงละก็เซ็นรับก็จบแล้วไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้เราก็พูดถึงเทคนิคเทคนิคว่ากันไป
1: ครับ
0: โทรศัพท์มา
1: ครับ
0: เชิญ
1: เชิญ
0: นะ มีเรื่องอะไรสงสัยต้องการสอบถามเทียบเคียงเทียบคู่ทงคู่เทียบอะไรก็ได
1: ้คู่เทียบชอบคำนี้จริงคู่เทียบ
0: ไอ้อันนี้แม่งใช้บ่อยนะตอนไอ้อะไรล่ะ
1: ประชุมกรรมาธิการ
0: เออตอน
1: อนุเหรอชั้นอนุเลยนะถาม
0: ตอนประชุมชั้นอนุกรรมาธิการเนี่ยใช้บ่อยมากเลยเรื่องคู่เทียบ
1: คู่เทียบ
0: ถ้าเป็นรายการที่อะไรจะต้องมีเสนอคู่เทียบ3เจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกระดาษมาให้ดูอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คุณ
1: พิชานฮะสาย2
0: พิชาน
2: ครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญ
2: ครับ
0: เชิญ
2: ๆๆว่ากันด้วยถนนเปลี่ยนชื่อรอบที่2ครับ
0: คือ
2: วันนั้นเนี่ยอาจารย์พูดถึงถนนพัฒนาการมันอยู่ตรงไหน
0: เออ
2: ก็เลยจะบอกว่าเป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่อาจารย์วิ่งตรงไปเจอคลองตัน
0: เ
2: สร็จปุ๊บจากคลองตันไปมันเปลี่ยนชื่อเป็นพัฒนาการ
0: โอ้
2: แล้วก็มันก็จะวิ่งตรง
0: ถนนเพชรบุรีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สะพานโยมราชเนาะ
2: ครับผม
0: แล้วพอมาถึงประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาทำเพิ่มก็เลยเรียกเพชรบุรีตัดใหม่
2: อ๋อเหรอฮะอันนี้ที่ดู
0: พอมาถึงประตูน้ำเขาเลยเรียกว่าเพชรบุรีตัดใหม่
2: อ๋อโอเค
0: แล้วมันก็วิ่งข้ามไปตัดกับถนนเอกมัยเนาะ
2: ครับผม
0: พอไปถึงตรงลงชึ้งเลี้ยวซ้ายไปรามคำแหงก็เป็นแถวนั้นก็เรียกคลองตันใช่ไหม
2: ครับผม
0: พอเราไม่เลี้ยวซ้ายเราตรงไปเรียกว่าพัฒนาการ
2: ใช่
0: แล้วมันจะยาวไปถึงไหนล่ะครับ
2: แล้วมันยาวไปจนถึงตัดถนนศรีนคริน
0: ตัดศรีนครินไปต่อยไหม
2: จะตีโค้งลงมาทางใต
0: ้โค้งใต้โค้งลงใต้โอเค
2: มาบรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ตรงสวนหลวงร.9
0: โอเคแล้วถ้าเกิดถ้าตรงไปล่ะมีไหม
2: ไม่มีแล้วมันเป็นสามแยก
0: โอ้อ้าวแล้ว
2: ทีนี
0: ้แล้วไอ้มอเตอร์เวย์มันมาจ่อตรงไหนล่ะ
2: อะไรนะครับ
0: ไอ้มอเตอร์เวย์ที่มันมาชนกับศรีนครินมันต่อตรงไหนแล้วมันถึงก่อนหรือถึงที่หลัง
2: มอเตอร์เวย์มาชนศรีนครินทร์
0: ใช่ไหมมอเตอร์เวย
2: ์ป้องกันดัน
0: ฮะ
2: มันจะไอ้มอเตอร์เวย์เนี่ยต่อศรีนครินทร์น่ะ
0: ไม่ใช
2: ่ตัดกันตรงเลยพัฒนาการไปนิดนึง
0: เลยพัฒนาการลงใต้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วตรงที่มันไปต่อกันตรงนั้นไม่มีเนาะ
2: ไม่มีครับ
0: มันข้างบนคือมันเป็นไฟโอเวอร์นะ
2: ถนนเกียรติ9มันคือถนนอุดมสุขเปลี่ยนชื่อ
0: ซอยอุดมสุขนะ
2: ใช่ซอยอุดมสุขวิ่งตะวันออกไปเรื่อย
0: ๆออ
2: แล้วมันก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติร.9ตอนใกล้ๆสุดลงร.9พอมันวิ่งไปเจอมีพัฒนาการมาตัดทางซ้ายปุ๊บ
0: เ
2: ฉลิมพระเกียรติร.9ก็วิ่งตรงต่อไปแล้วก็ไปทะลุไปเชื่อมกับอ่อนนุช
0: เ
2: ออนั่นแหละครับ
0: จากอ่อนนุชมันไปไหนต่อเชื่อมกับอ่อนนุชเสร็จแล้วไงอ่อนนุชมันก็พออ่อนนุชปั๊บพอข้ามไปปั๊บกลายเป็นลาดกระบังใช่ไหม
2: ใช่ๆๆเยอะกว่าก็เป็นถนนแล้วครับ
0: ทําไมพี่เค้าไม่ตั้งชื่อถนนนี่มันเป็นถนนเดียวอ่ะความจริงอย่างนี้นะผมว่าเค้าทําแบบคือถ้าเป็นหมายเลขนะถ้าเป็นหมายเลขนะเฮ้ยมันหมายเลขเดียวตลอดนะ
1: อ้
0: าวอย่างถนนเนี่ยถนนแจ้งวัฒนะเนี่ย
1: ครับ
0: ตั้งแต่ท่าน้ําปากเกร็ดเนี่ย304304มึงจะเปลี่ยนชื่อระหว่างทางเป็นแจ้งวัฒนะรามอินทราสุวินทวงศ์อะไรไม่รู
1: ้
0: กู304อย่างเดียว
2: ใช่
0: ใช่ใช่ไหมที่จริงอ่ะผมเนี่ยเคยถามคนนะบอกเฮ้ยทางหลวงคุณหมายเลขอะไรวะไม่เคยมีใครตอบผมแบบปั้งเลยนะ
1: ครับ
0: อันที่สองเวลาผมใช้ที่สังเกตเนี่ยคือหลักกิโลถนนเบอร์อะไรแล้วหลักกิโลเท่าไหร
1: ่
2: เออใช่อันนี้จะหาง่าย
0: โอ้ยเงี้ยง่ายมากเลยไอ้เลี้ยวนะเลี้ยวตรงหลักกิโลเท่านั้นทุกอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: เหมือนก็เห็นนะว่ามีนับเสาตรงกลางอ่ะ
0: แล้วไอ้นับว่ามีนับเสาก็ยังโอเคอ่ะแต่ว่าก็เพราะมันไม่แม่นเท่ากับเบอร์ถนน
2: หลักกิโล
0: กับหลักกิโลเนี่ยชัวร์ปาดเลย
2: ใช่ใช่
0: เนาะโอเคเคลียร์ละ
2: ขอบ
0: ค
2: ุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ยังไม่ได้พูดถึงอุโมงค์นะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเคยไปแถวนั้นมันกำลังทำอุโมงค์คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ก็เลี้ยวเข้าผิดนะตายเลยอ้อมโลกเลยอ้อมโลกแล้วผมอย่าเข้าอุโมงค์นะมึงอย่าเข้าอุโมงค์พอโผล่มาเลยที่จะไป
1: เลย
0: ไปอ้อมกลับมาเป็นกิโลเลย
1: ใช่
0: ต่อ
1: คุณสราวุธครับสาย3
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีอาจารย์ลีลาและคุณณัฐพงศ์นะครับ
0: ครับ
1: ครับเชิญ
3: ๆครับจะเรียนสอบถามเรื่องไอ้เงินเยียวยาของเรื่องน้ำท่วมนะครับผม
0: ครับ
3: คือทางภาครัฐประชาสัมพันธ์ว่าให้ลงผ่านแอปทางรัฐใช่ไหมครับ
0: อืม
3: ครับแต่ว่ามันมี2ช้อยให้เลือกคือถ้าใครไม่สะดวกก็ให้ไปติดต่อที่หน่วยงานที่ตัวเองอยู่นะครับผมหมายถึงว่าในท้องที่ตัวเองอะครับ
0: เราอยู่จังหวัด
3: ผมอยู่จังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยนะครับ
0: แล้วก็ไปอำเภอบางกรวย
3: แต่คือประเด็นคือของผมคือผมทราบข่าวปุ๊บผมก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับที่เขาเปิด8โมงนะครับ
0: ทางรัฐ
3: ทางรัฐใช่ครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยเราลงไปแล้วนะครับแต่ทำไมในท้องที่ของผมเนี่ยเทศบาลบางกรวยให้ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมด้วยครับคือที่เขาประชาสัมพันธ์มาอย่างเงี้ยผมมองว่ามันทำให้ชาวบ้านเขาสับสนหรือเปล่าครับ
0: ไม่สับสนหรอกครับไม่สับสนถ้าอันไหนมันได้ตังค์ก็อันไหนมันลงแล้วมันได้ตังค์ก็ไม่ต้องสับสนครับ
3: หมายถึงว่าตอนที่ลงทางรัฐไปแล้วแต่ว่ามันไม่มี
0: เราก็ follow ทางรัฐนะ
1: คร
3: ับอะไรนะครับ
0: ถ้าเราลงทางรัฐไปครบเรียบร้อยเราก็ตามทางรัฐนะครับ
3: อ๋อผมเข้าใจเหมือนอาจารย์เลยครับว่าผมลงทางรัฐไปแล้วผมจะไปยื่นที่เทศบาลอีกทำไมแต่ทางเทศบาลเนี่ยเหมือนผมโทรไปถามเนี่ยเขาก็ยังไม่ชัวร์เขาบอกยังประชุมกันอยู
0: ่
3: นะครับผมก็เลย เรียนตอบถามอาจารย์ว่าตกลงว่าเราลงทางรัฐไปแล้วมันน่าจะต้องตามทาง
0: น่าจะจบแล้วนะเขาให้ลงทางรัฐถ้าเกิดไม่สะดวกแล้วค่อยไปลงกับหน่วยงานปกครอง
3: ใช
0: ่ผมไม่เป็นไรหรอกคือวันที่เท่าไหร
3: ่วันที่8ครับ
0: ถ้าคุณได้เงินก่อนวันที่15ตุลาผมว่าคุณก็เก่งมากเอางี้แล้วกัน
3: ถ้าผมได้เงินก่อนวันที่15ครับ
0: คือไม่คือผมพูดอย่างนี้นะให้เร็วยังไงนะคุณก็ต้องได้เงินไม่เร็วไปกว่า2อาทิตย์อ่ะ
3: คือเรื่องเงินเนี่ยผมเรียนแบบนี้ว่าผมไม่ได้ว่าจะต้องอยากได้เร็วนะครับอาจารย์แต่ประเด็นคือทางหน่วย
0: คือมันคือได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ไงถ้าทางรัฐมันจบมันก็ไม่ต้องตรวจได้แล้วมันก็ได้เงินเร็วถ้ามันต้องตรวจมันก็ได้เงินช้าก็แค่นั้นเองผมถึงบอกไงว่าไออันนี้มันทำให้คือได้เนี่ยได้แน่นอนเอาวิกฤตการเอาไว้ก่อนโอเคเอาได้แน่นอนนะถ้าคุณเข้าเกณฑ์คุณได้แน่นอนแต่ได้ช้าได้เร็วนี่เป็นเรื่องทางราชการเขา
1: ครับ
3: คือมันเข้าเกณฑ์นะมันเข้าอาจารย์เพราะว่าบ้านมันอยู่ริมคลองมันท่วมทุกปีอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือในแอปทางรัฐเขาไม่มีให้แนบรูปถ่ายไงครับมันก็เลยไม่มีหลักฐาน
1: เขาเอาอย่างนี้
0: ผมอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฟังคุณรัฐพงศ
1: ์ผมอย่างนี้ดีกว่าคือผมคือตอนเช้าเนี่ยผมต้องจัดรายการเนาะผมนั่งฟังเขาทุกวัน
0: คุณจัด
1: ตอน10โมงอ่ะคุณจะต้องนั่งฟังเขา
0: แต่ข่าวทุกวันคุณจัดรายการอะไร
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะฮะ
0: คลื่นไหนล่ะ
1: คลื่น 92.5
0: ช่วง
1: 10โมงถึง11โมง
0: oh, okay.
1: แต่ว่าช่วงนี้มันมีศูนย์แถลงการน้ำท่วมเนี่ย มันมาช่วงตอน10โมง
0: oh,
1: แล้วที่ okay. นั่นเขาจะต้องถ่ายทอดสดด้วย
0: okay. คุณก็ได้ฟังทุกวัน
1: ผมจะฟังทุกวัน
0: สรุปความว่า
1: ถ้าลงทางรัฐไปแล้วคุณลงทางรัฐแล้วก็จบรออย่างเดียวเพราะเขาต้องรอให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหร
0: ือ
1: ว
0: ่า
1: ส่วนเทศบาลเนี่ยส่งข้อมูลไปให้เขาซึ่งตอนนี้เขากำลังทยอยส่งตอนนี้มันจะมีปราจีนบุรีส่งไปสระแก้วส่งไปเพิ่งจะได้ประมาณสัก12,000หลังคาเรือนแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรฮะเขาไม่ต้องใช้รูปครับเพราะว่าเขาใช้
0: เดี๋ยวพูดแทรกเดี๋ยวพูด
1: เขาใช้ดาวเทียมถ่ายรูปมาอยู่แล้วครับเขาใช้ดาวเทียมข้างบนอ่ะก็ถ่ายรูปเห็นแล้วอยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมแค่รอทางเทศบาลคอนเฟิร์มไปแค่นั้นเองว่าอยู่ในเขตพื้นที่หรือเปล่าที่ผมฟังเขาแถลงนะเออเพราะฉะนั้นไม่ผมว่าร
0: อไม่ต้อง
1: ไปทำ
0: อะไร
1: ไม่ต้องไปทำซ้ำ
0: ไม่ต้องทำอะไร
3: ผมคิดเหมือนท่านอาจารย์แล้วก็คุณณัฐพงษ์เป๊ะเลยแต
0: ่ก็ไม่ต้องไปคิดก็ไม่ต้องไปอะไรต่อแล้วครับ
1: คือเจ้าหน้าที่บอกยังไงก็ไม่ต้องไปทำซ้ำครับแค่นั้นเองเพราะคุณลงทะเบียนไปแล้ว
0: ไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วครับ
3: ครับครับเพราะว่าคนในพื้นที่เขาบอกว่า
0: เอาตัวเราฮะเอาตัวเราครับไม่ต้องไปสนใจคนอื่นน่ะปัญหาคนอื่นให้คนอื่นเขาแก้ครับ
3: ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมใช้หลักนี้นะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ปัญหาคุณแก้ปัญหาผมไม่เอาปัญหาคุณมาเป็นปัญหาผมอะต่อ
1: คุณหนุ่มฮะสายหนึ่ง
0: เชิญ
4: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: อาจารย์วีระและคุณรัฐพงศ์นะครับ
0: เชิญ
4: มีประเด็นจะสอบถามแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะตอบหรือเปล่า
0: ตอบได
4: ้เรื่องสสท.นะครับ
0: เรื่องอะไรนะ
4: สสท.
0: สสท.ครับมีอะไรครับ
4: ผมแค่สงสัยว่าทำไมมันช่วงนี้มันในกระแสนะมันค่อนข้างจะพีคเหมือนกันก็เลยแต่คนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องกองทุนพูดถึงอายุ
0: ประเด็นอะไรพีคฮะ
4: เขาพูดถึงว่า4หน่วยงานเนี่ยแต่เขาตอนนี้หมายถึงในหน้าสื่อมาเพ่งเล็งที่ไทย PPS หนักกว่าสสส.หนักกว่ากองทุนผู้สูงอายุอะไรพวกนี้ครับ
0: เข้าใจว่าเป็นเรื่องของคือคนที่นำเสนอก็เป็นสื่อด้วยอาจจะสนใจมากกว่าถ้าถามผม มันง่ายเพราะเข้าใจง่ายไงเพราะตัวเองรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมมันจะง่ายกว่าเพราะถ้าเกิดไปเอาของสสส.ก็ต้องไปลื้อดูนี่ผมหารายงานประจำปีแล้วรายงานการเงินของสสส.นี่ยังหาไม่ได้เลยนะ
4: ครับ
0: กองทุนผู้สูงอายุผมก็ยังหาไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: กองทุนพัฒนากีฬาผมก็ยังหาไม่ได้เลยนะผมบอกก่อนนะว่าผมก็สนใจแต่ผมไม่ได้ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของไทย PBS อ่ะพูดกันง่ายๆเดี๋ยวพูดใช้ภาษาไทยสสท.แล้วไม่รู้เรื่องอ่ะไทย PBS ที่เป็นข่าวโอเคอ่ะประเด็นมันเริ่มต้นจากสุภชัยเขาจะแก้กฎหมายผมก็เคยมาเล่าให้ฟังนะว่าเขาจะแก้กฎหมายให้การจัดสรรเงินเนี่ยมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องงอกมาจากประเด็นนี้เป็นเรื่องสื่อสาธารณะความเป็นอิสระการเมืองแทรกแซงแล้วก็ลงไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไทย PBS พอลงไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไทย PBS ปั๊บก็มีคำถามนู้นคำถามนี้ก็งอกขึ้นมาเรื่องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจอะไรเงี้ย
4: คร
0: ับอันนี้ก็ประเด็นของคุณที่คุณบอกว่าโทรมาแล้วผมจะกล้าตอบไหมหรือจะตอบไหมนี่คือเรื่องอะไร
4: อาจจะเป็นเรื่องผมมองว่าผมก็เลยงงสตง.อยู่ว่า
0: ไม่คุณยังไม่ได้อ่าน
4: เขาตรวจสอบเอง
0: ไม่คือรายงานนั้นคุณยังไม่ได้เห็นเอางี้ก็แล้วกัน
4: ใช่ครับแต่เห็นในหน้าข่าว
0: มันไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากเท่าที่จะประมวลได้นะ
4: ไม่แต่ผมแค่เทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นเนี่ยสตง.เนี่ยปกติอ่ะผมเห็นต้องมีผู้ร้องถึงจะตรวจ
0: ไม่ใช่
1: ไม่จริง
0: ไม่ใช่ครับอันนี้ผิดแล้วคร
4: ับ ส่วนใหญ่ครับ
0: ไม่ใช่เลยครับ
4: นะ
0: ถ้าไปดูตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจเลยครับผิดครับ
4: ตรวจลึกนะครับหมายถึงว่าตรวจลึกอย่าง
0: ลึ
4: กอบต.อย่างเงี้ย
0: ลึกครับไม่ใช่ไม่ต้องมีคนมาร้องเอาประเด็นก่อนว่าไม่ต้องมีคนมาร้องเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำครับ
4: ยังผมเคยลองครับเคยลองสตง.สตง.จะมีแค่ตัวรายงานงบประจำปีแต่ในตัวดีเทลว่าไปจ้างใครบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้
0: เขารู้แต่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลเขาไม่ได้เป็นข้อมูลที่คุณจะได้นี่ครับที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายงานการเงินที่สตง.ตรวจสอบซึ่งทำมาจากหน่วยงานนั้นให้เขาตรวจสอบคราวนี้คุณต้องการรู้ต้องไปที่หน่วยงานนั้นครับหรือไม่ก็อ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไปถามเขาต่อครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดทำบัญชีคือหน่วยงานนั้นนะสตง.สตง.ถ้าสงสัยไหนก็ไปถามได
1: ้ครับ
0: ก่อนที่จะเซ็นรับรองก็เหมือนผู้สอบบัญชีทั่วไปอะครับ
4: แล้วลักษณะการจ้างแบบเฉพาะจอดจงเนี่ยมันเหมือนกับภาครัฐไหมครับ
0: อันนี้ผมไม่รู้ครับ
4: อันนี้ห้าแสนไม่เกิน500,000
0: อันนี้ผมไม่ทราบจริงไม่รู้เรื่องผมไม่ได้คนรับราชการไม่รู้จริงๆ
4: พอดีวันนี้เพิ่งเห็นหน้าข่าวเขาเปิดเผยไอตัวสัญญาเฉพาะจอดจงค่าตัวพิธีกรบางราย
0: ไม่ใช่ อ่ะมันไม่ใช่สัญญามันเป็นประกาศอะไรผมก็ไม่ทราบ
4: เป็นประกาศ
0: ต้นทางต้องไปดูที่ต้นทางต้องไปที่ไทย PBS ครับ
4: ครับผม
0: ไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องไปทำอะไรครับถูกไหมครับ
4: โอเคครับ
0: ถูกไหมครับ
4: งั้นก็มันควรแค่นี้ก่อนก็เลยครับ
0: ถ้ามีอะไรได้ไม่มีปัญหาครับ
4: ครับ
1: เอาอย่างนี้
4: ครับ
1: คือผมให้ลายแทงนะผมพูด
0: นี่เขาเคยทำงานไทยพีบีเอสด้วยซ้ำ
1: คือทุกครั้งเนี่ยเวลาที่มันมีการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกหน่วยงานนะของราชการก็จะต้องมีการปักไปไหนละ
0: เขาวางสายไม่เป็นไรคุณรัฐพงศ์ก็พูดได
1: ้แบบคือทุกหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีการประกาศประกาศอยู่แล้วนะฮะ
0: ต้องมีการประกาศเขาต้องบังคับให้ประกาศ
1: ประกาศบังคับให้ประกาศเลยคุณสามารถไปตรวจได้เลยถ้าคุณบอกว่าคุณเคยร้องสตง.อยากจะรู้ว่าบริษัทไหนได้ถ้าสมมติคุณเป็นคนประมูลโครงการนะหรือว่าจะไปทำสารคดีกับทางไทย PBS แล้วคุณแบบเฮ้ยแล้วบริษัทที่มันได้เนี่ยเขาได้ตอนละกี่บาทราคาเท่าไหร่เนี่ยไอ้พวกนี้เขาต้องประกาศ
0: เป็นประกาศในหน่วยงานของ
1: ประกวดประกาศในหน่วยงานนะ
0: จัดซื้อจัดจ้าง
1: จัดซื้อจัดจ้างใช่ไปดูเลย
0: ไม่
1: เป็นสาธารณะ
0: เป็นข้อมูล
1: สาธารณะ
0: เหมือนอสมทเขาก็ต้องมีประกาศจัดซื้อจัดจ้างของเขา
1: ถูกต้อง
0: เพียงแต่ว่าใครจะสนใจไปดูก็ไปตาม
1: ใช่
0: แต่อันนี้ผมไม่รู้ช่องทางนะแต่ก็ต้องไปเปิดไอ้เว็บไซต์
1: ของเขาอ่ะพี่
0: ใครอยากจะไปดูก็ไปเปิดดู
1: ใช่ไปดูเลยเห็นหมดอ่ะทุกอันมันมีมาตั้งนานแล้ว
0: ไม่ได้เป็นความลับนะ
1: ไม่ได้เป็นความลับ
0: อันนี้บอกก่อนนะไม่ได้ส่วนวิธีการ
1: ครับ
0: มันก็มีพระราชบัญญัติอะไรผมไม่รู้เรื่องอะนะ
1: เรื่องจะซื้อจัดสร้างนี่อันนี้เป็นคืออย่างนี้คุณวิระคือไทย PBS เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันแปลงสภาพมาจากไอ้ตอนดึงทีวี
0: ไอทีวี
1: มาเป็นไอทีวีสาธารณะซึ่งมันเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อนะ TITV TPBS ไทย PBS นะมันก็เปลี่ยนมาตามลำดับแต่ว่าตัวกฎหมายมันอะมันเป็นฉบับเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเปลี่ยนเนี่ยซึ่งผมเข้าไปตอนที่มันเปลี่ยนพอดีที่เป็น TITV แล้วก็ TPBS มันเปลี่ยนจากภาคเอกชนซึ่งเขาทำงานแบบเอกชนการจัดซื้อจัดจ้างการทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเปลี่ยนจากการเป็นเอกชนแล้วมาเป็นรัฐครอบงำหรือว่าเป็นการใช้บริการการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเนี่ยตามของกระทรวงการคลังที่กำหนดเนี่ย
0: กรมบัญชีกลาง
1: ที่กำหนดเนี่ยช่วงแรกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีการแบบโอ้โหกว่าจะอธิบายกว่าจะทำอะไรกันเนี่ยมันยุ่งยากจนถึงตอนนี้ก็ตามทีผมยังเชื่อว่าบางส่วนด้วยความที่เขาเคยเป็นภาคเอกชนมาก่อนเนี่ยเขาก็จะยังมีความการทำอะไรที่มันเหมือนเอกชนอยู่
0: อันนี้เราพูดถึงเรื่องการเงินนะ
1: ใช่
0: การเงินบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง
1: ใช่แต่ว่ามันก็จะมีกรอบถามว่ามันมีกรอบไหมก็คือด้วยความที่มันเป็นองค์กรอิสระองค์กรของรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีกรอบของมัน
0: คือถ้าเราอ่านในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสื่อสารสาธารณะอะไรที
1: ่
0: หรือใช้พูดกันเนี่ยเราไทย PBS
1: นะ
0: คือเขาเขียนเอาไว้ว่าอันนี้เป็น definition นะหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ
1: ใช่
0: ไม่ที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่องค์กรอิสระนะผมก่อนนะแล้วก็ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรมหาชนด้วย
1: ครับใช
0: ่นี่ต้องคือถ้าใครจะเอาลึกก็ต้องไปดูให้ละเอียดแล้วกันถ้าให้เทียบเคียงเนี่ยจะคล้ายๆกับธนาคารแห่งประเทศไทยคือเป็นหน่วยงานของรัฐมีกฎหมายเฉพาะของตัวเอง
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรื่องสตังก็อีกเรื่องนึงนะต้องแยกกันแต่ว่าพูดถึงเนี่ยคือรูปแบบหน่วยงานของรัฐมันมี
1: หลากหลาย
0: มันมีหลากหลายแม้แต่รัฐวิสาหกิจเนี่ยพ่อเป็นลูกเป็นหรือเปล่าหลานใช่ไหมอะไรเงี้ย
1: ก็ดูต้องไปดูหุ้น
0: อันนี้ดูหุ้นเลยนี่ก็จะแล้วมันยังมีตามนิยามในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณกับตามนิยามในพระราชบัญญัติอะไรรัฐวิสา
1: หกิจจะซึ่งมันก็ต่างกันด้วย
0: อ
1: ันนี้จริงต่างกัน
0: ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันเลยเป็นปัญหาอันหนึ่งนะคุณณัฐพงศ์ผมเคยคุยกับคุณพยงศรีวณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุ
1: งไทย
0: มันจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
1: จะไม่ใช่ยังไงเราก็
0: ขายมันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะกองทุนฟื้นฟูที่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานของรัฐ
1: เขาไม่ใช่รัฐ
0: เขาไม่ใช่รัฐ
1: เขาเป็นหน่วยงานของรัฐ
0: เขาไม่ใช่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แล้วความเข้าใจของเราคือรัฐวิสาหกิจนะ
0: ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจพนักงานธนาคารกรุงไทย
1: ไม่มี
0: ครับไม่มีนะฮะไม่มีไม่เหมือนธนาคารธ.ก.ส.นะอันนั้นใช่ไม่เหมือนกัน อันนั้นรัฐถือ 100% เลยธนาคารออมสินนี่รัฐถือ 100% นะไม่ใช่ถือ 100% นะคือเป็นเจ้าของอย่างคนเดียวเลยเออไม่ได้แยกก็เป็นหุ้นๆด้วยซ้ำไปอ่ะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยอันนี้มันก็มีความซับซ้อนนะพอลงในรายละเอียดอ่ะแต่ว่าประเด็นมันคงเป็นประเด็นอื่นนะตอนเนี้ยก็ต้องลากถูกันไปว่ากันไป
1: ใช่
0: แล้วคือถ้าจะถามมันต้องกล้าถามอย่าอึ้งอ่างใช่ไหมเออใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกสำหรับผมอะเรื่องอย่างนี
1: ้โอเคคุณชัชวาลใส่สอง
0: ชัชวาลอยู่ไหม
1: อยู่ไหม
0: ไม่อยู่โอเค
1: ไปอยู่กันไม่เป็นไร
0: ไม่บางทีคือผมก็เข้าใจนะเขาก็เกรงใจ
1: ครับ
0: เขาก็คล้ายๆกับว่าไม่อยากให้อะไรล่ะให้เข้าใจผิดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกผมสบาย
1: ๆครับ
0: นะแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ว่าวันอาทิตย์เนี้ยที่จะคุยกับคุณผู้ฟังที่จะไปเจอกันที่รีเฟชคาเฟ่นะ
1: ครับ
0: ที่ดีเอทรามินทา67เนี่ยจะมากหรือน้อยก็ต้องคุย
1: ก็ต้องมีเรื่องนี
0: ้อาจจะคุยเรื่องนี้สัก
1: ครึ่งมือร
0: อไม่คือจะให้ผมมาพูดอะไรแบบอย่างนี้มันบางอย่างมันไปกระทบคนอื่นเขา
1: ครับ
0: เออบางอย่างมันไปโยงกับคนอื่นเขาเราก็ไม่อยากจะเสียมารยาท
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นคุยกันเองแล้วมันง่ายเห็นหน้าเห็นตากันไว้ใจกันหน่อยมันต้องมี trust and confidence ไม่งั้นสุ่มสี่สุ่มห้ามันบางทีมันไม่คุ้มอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมเพราะเราก็ไม่รู้คนทั่วไปเขามีทัศนคติอะไรแบบไหนยังไง
1: ครับ
0: บางทีผมก็ไม่เชื่อนะหลายๆคนอ่ะผมก็ไม่เชื่อว่าเออเวลาเจอหน้ากันก็โอภาปาศัยแต่เป็นตัวตนในโลกอีกโลกหนึ่งแล้วมันไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่นะ
0: เออมันอย่างนี้เหรอวะ
1: นะพักสักครู่ครับ
5: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรัก ธีรพัฒน์

0: FM থেকে রেডিও ট্রুথ পাঙ্কি কেম টু সারা কোন টু পাঙ্কি কেম টি টু পাঙ্কি ফ্লিপ দো ওই যাত্রা সমস্ত আপন কাটন হাজার
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร 02-201-6543

0: ช่วงสุดท้ายครับมีอีก5นาทีนะก็เผื่อจะได้สักสาย2สายนะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะมาว่ากันว่ากันนะครับมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะรอสักนิดหนึ่งอันนี้คืออะไรอ๋อโอ้โหละเอียดยิบเลยนะระหว่างที่รอนะถ้ายังไงผมฝากไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเผื่อวันพรุ่งนี้ถ้าสายต่อเนื่องบางทีอาจจะลืมได้นะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยกับคุณวีระในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคุณวีระจะคุยให้ฟังเนี่ยก็ช่วงบ่าย3นะน่าจะถึงสัก4โมงเย็น4โมงครึ่งนะโดยประมาณนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละปกติเนี่ยเท่าที่ผ่านมานี่มีของแถมตลอดนะคุยบางทีเกือบ2ชั่วโมงอ่ะนะบางที2ชั่วโมงกว่าด้วยนะครับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะ45ท่านเนี่ยนะครับวันอาทิตย์นะก็ไปถึงที่ร้าน Refresh Cafe นะฮะรามอินทรา67ในโครงการดีเอทรามอินทรา67เนี่ยนะท่านถ้าขึ้นรถสาธารณะไปนะคือขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะบางคนอาจจะขึ้นสายสีชมพูหรือบางคนอาจจะขึ้นรถเมล์ไปก็ดูหน่อยนะลงป้ายไหนยังไงนะหลังจากนั้นมันจะเดินเข้าไปในซอยรามอินทรา67ประมาณสัก200เมตรนะนิดเดียวมั้ยหรือว่าถ้าลงรถไฟฟ้านะถ้าดูว่าระยะมันไกลไปสักหน่อย400 500เมตรเนี่ยนะจากรถไฟฟ้าก็ใช้บริการรถจักรยานยนต์นะพี่วินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยได้นะก็เข้าไปที่รามอินทรา67ดีเอทนะไปที่ร้านรีเฟคคาเฟ่ไปเสร็จปุ๊บคุณก็โชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคุณก็เอาให้เขานะแล้วคุณก็บอกเขาว่าเนี่ยลงทะเบียนไว้นะเขาก็จะให้คูปองคุณ 1,000 บาทนะที่คุณลงทะเบียนนั่นแหละนะถามว่าคูปองเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนะก็คำตอบก็คือเอาไว้ซื้ออาหารนะบางคนไปก่อนนี่นะไปเที่ยงไปบ่ายโมงนะอยากจะไปดูสถานที่อยากจะไปจับจองที่นั่งเหมือนดูคอนเสิร์ตเลยเนาะนะอยากจะไปจับจองที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทานข้าวก่อนนะทานอาหารก่อนนะเขาจะมีสปาเกตตี้เขาจะมีข้าวด้งข้าวด้งนี่ก็คือข้าวญี่ปุ่นนะแล้วก็หน้าแบบพวกหน้าหมูทอดหน้าหมูอะไรอย่างเงี้ยนะผัดน้ำมันหอยผัดอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผัดน้ำมันอะนะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะก็สามารถไปสั่งเขาได้นะหรือว่าจะกินซุปกินอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีอะไรก็ไปสั่งเขาใช้คูปองนี่แหละนะจ่ายแทนเงินสดนะแต่ว่าถ้าขาดกินเยอะไงใช่ไหมอันนี้อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มก็ได้นะอันนี้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าบอกโอ้โหเหลือเยอะมากเลยเดินไปแล้วเจอเชลหนังสืออุ้ยเล่มนี้นะอยากจะรู้นี่คุณวีระไปเที่ยวเป็นยังไงใช่ไหมมีผมถ้าผมจำไม่ผิดมีทั้งไอ้ท่องไปในต่างแดนนะแล้วก็ออนเพนติ้งก็ยังมีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมันจะมีอยู่บางเล่มเหมือนกันนะใช่ไหมฮะ
1: รู้สึกจะเหลือ
0: พี่มุดเปิดไม่ล่ะครับ
2: น่าจะเป็นเล่มสองเล่มหนึ่งรู้สึกจะไม่เหลือแล้วนะไม่แน่ใจ
0: น
2: ั่
0: นแหละเผื่อใครชอบอ่านแบบสบายๆนะเปิดเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเนี่ยผมบอกเลยบอกอ่านง่ายมากแล้วอ่านเร็วอ่ะปื๊ดจบเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องมาพักอ่ะคือบางจริงๆนะคือหนังสือหลายเล่มนะบางทีอ่านแล้วต้องพักบางทีอ่านแล้วมันแบบเครื่องติดแล้วติดเลยนะ
2: เล่มไหนเล่มหนึ่งหรือเล่มสอง
0: ผมว่าทั้งสองเล่มนะเครื่องติดแล้วติดเลย
2: อ๋อเหรอไม่คุณอาจจะรู้เรื่องที่ผมเขียนพอสมควรอยู่แล้วก็เลยอ่านเพลินไง
0: อ่านเพลินไม่เอ๊ะท่องไปในต่างแดนก็ติดอ่านแล้วก็โอ้โหติดจรวดเหมือนกัน
2: อ่ะเหรอ
0: ก็เอาคูปองนั่นแหละไปซื้อได
2: ้เหรอใช่ไหมเรื่องของเขาก็ว่ากันไปนะที่เหลือ
0: ไม่มีฮะ
2: ไม่มีแล
0: ้
2: ว
0: ไม่มีแล้ว
2: ตั้งหมดเวลาพรุ่งนี้
0: ก็เจอกัน
2: โอเค
0: นะครับบ่าย2ถึง4โมงเย็นคุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุขความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1 ทุ่มตรงจนถึง2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำนะครับวันนี้จัดนอกสถานที่คือผมเบี้ยวอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะว่าไปช่วยน้ำท่วมนะไปวันที่กำลังจัดอยู่เลยเนี่ยคืออยู่ที่ตรงสะพานเคหะร่มเกล้านะก็แบบอีลุงตุงนางมากรถเข้ารถออกโบกรถกันอยู่แล้วแบบพอจะจัดรายการคือตอนแรกคิดว่าจะจัดรายการแล้วก็จะโชว์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าจริงๆตรงเคหะร่มเกล้าการทำงานของอาสาสมัครเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนั้นคนมันน้อยแล้วต้องขนน้ำจากรถ6ล้อให้ทันแล้วมันรถมันต่อคิวยาวมากคือมันแบบมันอีลุงตุงนางจริงๆครับต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังว่าจะอยากจะเล่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์อื่นๆอยู่ด้วยแต่ซึ่งเดี๋ยวมาสรุปกันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนได้เดี๋ยวข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนดีกว่าของน้ำพริกแม่รัศมีกันก่อนนะเพราะว่าเอาบอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะที่มาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารนะครับฟังทางนี้ได้เลยนะครับถ้ารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีนะครับของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงชลบุรีนะครับการันตีความเด็ดดวงด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะครับพร้อมความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะครับการันตีฝีมือและความอร่อยสืบทอดประหยัดมาประวัตินะฮะยาวนานมากว่า10ปีนะฮะแล้วก็ผ่านการออกร้านในงานต่างๆทั้งงานจังหวัดงานอำเภองานอื่นๆนะฮะมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็วัตถุดิบดีทุกอย่างยอดเยี่ยมทำมาดีมากๆนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะฮะมีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบนะฮะน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกปลาน้ำรกปลาปนน้ำพริกแมงดานะครับคือทุกอันดีหมดนะฮะแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะครับผมแล้วก็ทานแบบไหนก็ได้นะฮะกินกับผักกินกับข้าวกินกับอะไรก็ได้นะครับง่ายดีครับเป็นของกูเมืองไทยมานานนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับก็ช่วงนี้โปรดีนะครับซื้อถ้าซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางนะครับ12กระปุกนะครับก็จะได้ฟรีแบบขนาดเล็กอีก12นะครับรวมเป็น24กระปุกยกเซตเลยนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจ่ายแค่890บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าอยากสั่งซื้อนะฮะง่ายๆนะครับผมสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอตนะครับผมสามารถโทรนะครับโทรด่วนได้เลยครับ02-114-3990นะครับย้ำอีกรอบนะฮะช็อปมาเนียบายเอ็มคอนนะครับนะครับ02-114-3990นะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเบรกแรกนะครับผมก่อนที่เราจะไปลุยเรื่องน้ำท่วมกันนะฮะก็โอเคน้ำท่วมปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่นะครับวันนี้ฟลอร์

ปี40เป็นแบบ35 37 41อะไร4043 47คือมันจะมีตลอดครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันเคยไปสัมผัสมาเยอะแล้วน้ำท่วมโคราชน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีนะครับไม่ใช่ปราจีนปัจจุบันด้วยปราจีนในอดีตด้วยก็ไปน้ำท่วมประจวบชุมพรสุราษฎร์นครนะครับคือผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาแล้วก็มันมีอยู่2 อย่างนะครับคือเราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรมันมีช่องทางให้แก้ไขได้ถ้าภาครัฐทำงานมากขึ้นและฉลาดขึ้นนะครับภาครัฐคำว่าภาครัฐไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเรามักจะว่าคนคนหนึ่งนะครับแล้วเราจะชอบพูดเหมือนปี54เราจะว่านายกปูหรือจะเป็นหรือว่าจะเป็นปัจจุบันที่จะว่าผู้ว่าชัดชาตินะฮะหรือผู้ว่าราชการจังหวัดผอ.เขตหรือปภ.หรือใครก็ตามจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการจัดการโดยองค์รวมซึ่งก็ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บกันสักเล็กน้อยนะอันนี้เป็นของที่ชัดเจนผมใช้คำนี้นะว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้ว โดยหน้าที่โดยภาษีของประชาชนนะครับ ขออภัยนะคือมันจำเป็นนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกแบบมามี2 อย่างนะครับที่สำคัญซึ่งไอ้ส่วนหนึ่งของคำของชื่อของเขาเนี่ยมันยังถูกไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่จริงๆคือการป้องกันแต่การบรรเทาสาธารณภัยเข้าใจได้แล้วก็มีงบประมาณที่จำกัดซึ่งปภ.ใช้งบฉุกเฉินมากกว่าที่เป็นงบประจำเพราะงบประจำเนี่ยมีไม่ได้เพียงพอต่อการทำงานนะครับจำนวนคนมันก็น้อยจำนวนอุปกรณ์ก็น้อยจำนวนงานก็น้อยการทำงานอย่างเป็นระบบการใช้เทคโนโลยีก็ไม่สามารถทำได้เป็นประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทุกอย่างถูกตรึงไปทุกที่หมดนะครับรวมไปถึงคืองานภัยพิบัติมันเป็นงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นในจีนในยุโรปในอเมริกานะฮะนิวออร์ลีนส์นะพายุแคทรีน่าได้ไม่สวยเลยนะครับสภาพเละเทะเปรอะเปื้อนกันไปหมดนะครับภาครัฐล้มเหลวฟีมาล้มเหลวนะครับอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันซึ่งฟีมาก็คือองค์กรแบบเดียวกับปภ.บ้านเรานะครับการจัดการของทรัมป์ต่อการทำงานก็ล้มเหลวคือมันไม่ใช่แค่ที่ใดที่หนึ่งทุกที่เป็นการทำงานที่ล้มเหลวหมดเพราะมันคือภัยพิบัติซึ่งถ้าภัยพิบัติมันไม่เกิดมันแปลว่าเราสามารถป้องกันมันได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันส่วนที่มันป้องกันไม่ได้คือมันอยู่เหนือกว่านั้นวิธีการคือพยายามที่จะแก้ให้มันป้องกันได้ดียิ่งขึ้นแต่แน่นอนครับการป้องกันอย่างเดียวมันไม่ใช่ทางออกนะครับถ้าเราทำให้โลกร้อนขึ้นอีก10องศาสมมุติถ้าอีก10องศาต่อให้เรารับน้ำฝนได้500ต่อให้เราย้ายคนทั้งกรุงเทพออกไปเลยไปอยู่นครสวรรค์ขึ้นไปเป็นต้นไปเลยน้ำเราก็หนีน้ำไม่พ้นเราหนีฝนไม่พ้นมันยังไงมันก็ท่วมนะครับเราย้ายคน70ล้านคนออกจากตรงนี้แล้วทำทั้งเขาเรียกว่าทั้งพื้นที่ลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยเดลต้าทั้งหมดจนทั้งแถบเนี่ยนะครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยให้เป็นอ่างเก็บน้ำขุดลึกลงไปจนกระทั่งแบบลึกแบบลึกลงไป100กว่าเมตรเลยก็ได้200เมตรเลยก็ได้แล้วทั้งตรงนี้เป็นอ่าวไทยใหม่เลยก็ได้ไว้สำหรับเก็บน้ำโดยเฉพาะเนี่ยเป็นแก้มลิงโดยเฉพาะก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับถ้าตราบใดที่เรายังทำให้สภาพอากาศมันเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนครับคือแบบว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีนะครับนะทำให้มันไวขึ้นในการแจ้งเตือนนะครับในการแจ้งเตือนอย่างเช่นเราคือประชาชนด้วยความไม่รู้นะนี่ต้องใช้คำนี้ว่าด้วยความไม่รู้อย่างเช่นแผ่นดินไหวครับถ้าแผ่นดินไหวเกิดห่างจากจุดที่เราอยู่ประมาณ50กิโลครับการแจ้งเตือนเนี่ยถ้าบอกว่าคุณแจ้งเตือนเราชั่วโมงนึงไม่ได้หรือเราจะได้หนีออกมาได้ทันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันความเร็วมันพอๆกับที่มีคนเดินเข้ามาในบ้านคุณแล้วชักปืนยิงคุณแล้วคุณคิดว่าตำรวจจะสามารถเดินมาป้องกันคุณได้มันอยู่ในหลักการแบบนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทำความเข้าใจก่อนที่จะไปติติงใครนะครับว่าเราติได้แต่เราติในส่วนที่เรายิ่งเรามีความรู้เราจะติได้อย่างแม่นยำแล้วรู้ว่าส่วนใด

0: ทำได้จริงหรือไม่ได้จริงนะครับแล้วหลายๆครั้งเราไปคาดหวังเราเป็นประชากรที่คาดหวังเยอะเกินไปซึ่งทางออกมันทำได้แต่ทางออกนั้น require หรือจำเป็นที่จะต้องใช้ประชากรทั้งกรุงเทพเป็นทางแก้ด้วยเช่นถ้ามีน้ำวันหนึ่ง300มิลลิลิตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยสามคือถ้ามันมีน้ำเกิน300รอบสอมอเนี่ยไม่ใช่รอบสอมอเป็นสอมอต่อชอมอเนี่ยใช่ไหมฮะมอรอดิมอรอต่อชอมอถ้ามันมีน้ำเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเราหวังว่ามันจะไม่ท่วมอ่ะวิธีการเดียวคือต้องย้ายคนทั้งกรุงเทพออกไปแล้วเปลี่ยนทั้งกรุงเทพเป็นคลองก็คือทำเป็นทะเลสาบก็คือวิธีการแก้เลยนะที่ make sense ที่สุดในการรับมือน้ำขนาดนั้นคือขุดทั้งกรุงเทพ 1-2 เมตรคือย้ายคนทั้งกรุงเทพออกทุบบ้านทิ้งทั้งหมดที่มีในกรุงเทพทั้งหมดเลย50เขตทุกคน 100% แล้วย้ายบ้านทั้งหมดนั้นออกไปจังหวัดอื่นแล้วขุดกรุงเทพลึกลงไป1เมตรนะฮะอันนี้คือวิธีแก้ที่ถูกต้องและปลายขอบทั้งหมดเนี้ยปลายขอบอ่าวไทยทั้งหมดอะทำเป็นปั๊มน้ำหมดเลยหรือทำเป็นเขื่อนเลยแล้วก็แบบเป็นท่อเป็นปั๊มอะแล้วปั๊มมันออกไปหมดเลยเราถึงจะรอดนั่นคือทางออกเดียวเท่านั้นหรืออาจจะแก้ไม่ได้ด้วยซ้ำคือมันจะท่วมอยู่ดีมันจะท่วมออกไปที่จังหวัดอื่นฉะเชิงเทราปทุมสมุทรปราการและสมุทรสาครอยู่ดีนะครับนั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมีเยอะมากกว่าพื้นน้ำมีเยอะมากกว่าพื้นความเข้าใจที่หนึ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจกันคือน้ำมีเยอะมากกว่าพื้นนะครับแล้วโอเคถ้าน้ำมีเยอะมากกว่าพื้นต่อมาคือเราทำไมเราถึงผ่านไป10วันแล้วทำไมเราถึงยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับครั้งที่แล้วน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนรอบนี้คือ10กว่าวันแล้ว14วันสำหรับหลายๆที่15วันสำหรับหลายที่นะครับข้อที่1กรุงเทพระบายน้ำได้3ทางคือทางซ้ายทางขวาทางล่างนะครับซ้ายขวาล่างนะครับข้างล่างระบายไม่ได้ข้างขวาระบายไม่ได้เพราะน้ำท่วมเหมือนกันฝนตกไม่ใช่ตกแค่กรุงเทพคนกรุงเทพอย่าเพิ่งคิดเยอะน้ำตกฝนตกตั้งแต่เลยอยุธยาไปอีกนะครับลงมาจนถึงสมุทรปราการสมุทรสาครลงไปถึงอ่าวไทยเลยนะครับเป็นวงกลมใหญ่แล้วแช่อยู่งั้นสามวันดังนั้นไปจนถึงปาจีเนี่ยท่วมไปจนถึงสุพรรณกาญจนบุรีเนี่ยท่วมนะครับท่วมหมดเลยนะครับถ้ามันท่วมหมดเลยอ่ะถ้ามันท่วมหมดเลยอะครับมันจะระบายไปไหนอะครับถูกไหมครับน้ำจากทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องลงมาข้างล่างอะมันต้องลงออกทะเลนะครับต้องออกทะเลออกถ้าไม่ออกทะเลจะไปไหนใช่ไหมฮะสมมติคุณมีของอยู่ในบ้านคุณก็ต้องย้ายของออกหน้าบ้านคุณสามารถเอาของออกได้ทางประตูบ้านคุณมีประตูบ้าน2ประตูถ้าประตูนึงถูกล็อกไว้คุณออกได้ประตูเดียวเท่านั้นนะฮะคุณอาจจะโยนของออกทางหน้าต่างได้แต่ของคุณก็อาจจะออกได้น้อยลงนะครับเหมือนกันดังนั้นปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับอันนี้คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือแก้ไม่ได้น้ำเยอะกว่าพื้นแก้ไม่ได้ครับ อย่างที่บอกว่าถ้าจะแก้มีวิธีเดียวคือย้ายออกวิธีแก้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือทุกคนทั้งกรุงเทพต้องย้ายออกจากกรุงเทพมหานครวิธีแก้เดียวเลยแล้วทำทั้งกรุงเทพมหานครเป็นอ่างเก็บน้ำยักษ์เป็นแก้มลิงขนาดยักษ์แล้วถ้าเกิดมันเกินก็แค่ต้องย้ายคนทั้งฉะเชิงเทราออกย้ายคนทั้งสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีออกแล้วย้ายคนทั้งอยุธยาออกอย่างที่บอกคือทุกคนต้องไปเริ่มต้นที่นครสวรรค์เป็นต้นไปนะครับ นครสวรรค์เป็นต้นไปก็คือนครสวรรค์ถึงเหนือกว่านั้นแล้วทำทั้งหมดทั้งข้างล่างเนี้ยเป็นอ่างเก็บน้ำยักษ์เป็นแก้มลิงยักษ์แล้วมันจะระบายได้เร็วขึ้นนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ในทางรูปธรรมนะครับ doesn't work that way คือมันไม่มีทางทำได้แต่ทีนี้มันไม่เป็นไรเรารู้ความจริงแล้วทีนี้ส่วนต่อมาคือถ้าเรารู้ว่าน้ำมันเยอะฝนมันตกเราคาดคะเนได้แล้วฝนตกวันที่หนึ่งเราเห็นว่าการตกนี้เป็นไปเรื่อยๆและปีนี้มีซูเปอร์เอลนิโญด้วยอากาศไม่ได้ปกตินะครับภาวะอากาศหรือเรดาร์อากาศหรือทุกอย่างข้อมูลมีแล้วผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันสามารถคำนวณหลายชั่วโมงถัดไปได้อันเนี้ยที่เป็นเรื่องผิดจริงๆก็คือการแจ้งเตือนว่ายกของขึ้นที่สูงนะครับยกของขึ้นที่สูงสิ่งที่คนกดแค้นผมคิดว่ามี2ประเด็นประเด็นที่1คือของเขาเสียหายบ้านเขาพังชีวิตเขาชิบหายหมดเลยเละเทะต้องยกของขึ้นที่สูงต้องป้องกันภัยนะครับซึ่งเราไม่ได้ป้องกันภัยได้ทันท่วงทีเพราะว่าฝนตกมันไม่ท่วมอยู่นั้นฝนตกหนักไม่ได้ท่วมอยู่นั้นครับมันระบายได้อยู่มันมีเวลาหลายชั่วโมงนะครับแต่พอมันขึ้นปุ๊บอะคือถ้าระบบมันอุดหยุดปุ๊บนั่นคือพึดพึดพึดพึดพึดพึดพึดพึดเลยนะครับแต่ไอ้ก่อนที่มันจะเป็นแบบนั้นมันเตือนได้ครับมันเตือนได้อันนี้คือความผิดมหันต์ผิดพลาดทางการสื่อสารว่าใครฉันหรือเธอหรือฉันแล้วก็ถ้าใครทำเกินต้องติดคุกใครเป็นคนสั่งก็คนนั้นก็ติดคุกไปครับใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นนี่คือระบบราชการไทยคือระบบที่ทุกคนทำเกินกว่าที่ตัวเองโดนสั่งไม่ได้แต่นายกก็บอกฉันก็สั่งไม่เป็นเพราะฉันก็ไม่รู้เรื่องแต่ทุกคนบอกก็ต้องให้นายกสั่งแต่ข้อมูลกว่าจะไปถึงมันไม่มีทั้งที่จริงๆแล้วมีพรบป้องกันภัยปภครับพรบภัยพิบัติแห่งชาติปภเทคโอเวอร์ได้เลยครับเป็นนายกแทนได้ทันทีนะครับแต่ไม่มีใครกล้าครับเพราะการเมืองไทยมันบัดซบไงครับอันนี้คือเรื่องปกติเข้าใจนะครับเข้าใจอย่างมากทีนี้ประเด็นที่สองที่คนจะโกรธแค้นกันคือน้ำมันไม่ลดซึ่งแน่นอนฮะยังไงน้ำก็ไม่ลดณเวลานี้นะครับมันจะค่อยๆลดเริ่มจากตะวันตกไปตะวันออกวิธีการง่ายๆที่คุณอยากรู้ว่าน้ำคุณลดหรือยังให้กาง Google Map ครับแล้วมองไปทางตะวันตกของคุณตะวันตกของคุณของในแผนที่ถ้าหมู่บ้านที่อยู่ทางตะวันตกของคุณน้ำยังไม่ลดนั่นแปลว่าคุณยังไม่ลดอย่างผมอยู่กรุงเทพกีฬาครับหมู่บ้านนักกีฬานะครับในแต่ว่าผมอยู่กลางซอยผมลดก่อนนะครับคือผมก็รู้ว่าถ้ารามคำแหงยังไม่ลดผมยังไม่ลดถ้าบางกะปิยังไม่ลดผมยังไม่ลดเพราะผมอยู่ทางตะวันตกของเขานะครับเพราะน้ำอย่างที่บอกน้ำไหลระบายได้ไปทางซ้ายเท่านั้นไปทางซ้ายเท่านั้นไม่สามารถไปทางขวาและไปทางล่างได้ซึ่งเดิมทีอะครับภาคคือโซนตะวันออกของกรุงเทพทั้งหมดน้ำมันต้องลงอ่าวไทยครับมันไม่ลงเจ้าพระยามันลงอ่าวไทยและไปลงที่ฉะเชิงเทราที่แม่น้ำบางประกงแต่มันไปไม่ได้ไงฮะมันท่วมอยู่ถูกไหมฮะดังนั้นเขาต้องรอคิวที่จะไปทางซ้ายแต่ทางซ้ายมันติดอยู่เพราะมันมีน้ำขังอยู่น้ำที่ขังอยู่ที่พัฒนาการเพชรบุรีพัฒนาการนะครับตั้งแต่คลองเปรมประชากรอ่ะคลองลาดพร้าววังหินดอนเมืองลาบ11แถบนั้นก็ต้องแห้งๆๆๆๆแล้วไล่ไปจากตะวันตกไล่ไปตึ๊กๆๆๆๆๆแล้วความเชื่อของคนอีกหนึ่งอย่างคือคิดว่าน้ำเป็นควอนตัมครับคือน้ำถ่ายได้พั่วย้ายจากจุด A ไปจุด B ได้เลยไม่ครับน้ำใช้เวลาเดินทางใน1ช่วงกทมครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2วันคิดง่ายๆนะครับถ้าคุณอยู่มินบุรีเลยอยู่ขอบมินบุรีเลยนะครับตรงขอบของมินบุรีไปทางฉะเชิงเทราเลยอยู่ที่คลองแสนแสบหรือคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นคลองระบายน้ำเนี่ยแล้วจากตรงจุดที่คุณยืนอยู่ครับไปที่สถานีสูบน้ำคลองพระโขนงซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางฝั่ง ใช้คำแปลกไปทางฝั่งตะวันตกของฝั่งของกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับนะฮะก็คือถ้าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพคือฝั่งธนไงฮะถูกไหมทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะที่ร.1ท่านย้ายมาเป็นราชธานีปัจจุบันนะครับก็ตรงคลองสูบสถานีคลองสูบน้ำพระโขนงเนี่ยจากตรงนั้นจากมีนบุรีนะครับมีนบุรีหนองจอกของสามวาแถบนู้นเนี่ยถ้ายืนอยู่ปลายคลองเนี่ยมาจนถึงตรงเนี้ยใช้เวลาประมาณ2วัน2วันเป็น2วันที่เป็นปกตินะครับคำว่า2วันที่เป็นปกติคือไม่มีน้ำท่วมใดๆจากคลองเรียกว่าคลองสาขาคือทุกๆคลองระบายน้ำมันต่อกับคลองสาขาแต่ถ้าคลองสาขาแน่นมันก็จะวิ่งเข้าไปก่อนไงพอน้ำมันแห้งตรงเนี้ยน้ำมันถูกดูดไปแล้วไอ้พวกนี้ก็จะวิ่งเข้าไปก่อนเพราะมันอยู่ถึงก่อนน่ะเหมือนคุณต่อคิวเข้าห้องน้ำอ่ะครับคิวคุณถึงก่อนคุณก็ได้ฉี่ก่อนน่ะนะครับคุณคิวตะวันตกสุดอ่ะดังนั้นต่อให้ขอเครื่องสูบน้ำไปสูบก็ไม่รู้จะสูบไปไหนนะครับไม่รู้จะสูบไปไหนดังนั้นเพราะว่าสูบไปไหนน้ำไม่ใช่ควอนตัมไม่สามารถวู้ได้ย้ายอยู่ที่หนึ่งไม่สามารถเขาเรียกคำควอนตัมเอ็นแทงเกิลเมนต์คือของสองที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ย้ายแบบเทเลพอร์ตปุ๊บปุ๊บไม่ได้ไปตามคิวเท่านั้นครั้งนั้นไม่ว่าคุณจะว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนผู้ว่ากี่หมื่นคนเปลี่ยนนายกกี่ล้านคนนะครับไม่สามารถย้ายน้ำมากกว่าที่ฟิสิกส์ทำได้ซึ่งไม่มีนักการเมืองหรือไม่มีใครก็ตามนักวิชาการหรือคนฉลาดหรือคนโง่ใดๆจะออกมาแล้วพูดว่าไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะคนจะไม่ทำความเข้าใจมันครับเขาไม่อยากเข้าใจเขาอยากแก้ปัญหาเดียวนั้นแต่มันแก้ไม่ได้ไงฮะนี่คือปัญหาที่สำคัญที่คนด่ากันต่อให้เปลี่ยนใครก็ตามมาทำอย่างที่บอกครับวิธีแก้ที่สมบูรณ์ที่สุดคือย้ายกรุงเทพออกไปแล้วทุกๆคนที่อยู่ทางใต้นครสวรรค์ย้ายขึ้นมาอยู่เหนือนครสวรรค์ให้หมดนะครับไปอยู่ตามดอยนะจะปลอดภัยกว่าน้ำจะระบายเร็วกว่ามากแต่น้ำจะเร็วมากดังนั้นเวลาน้ำมาบ้านก็พังนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำป่าไหลหลากแทน ก็รูปแบบส่วนภาคใต้จะเป็นวาตภัยแทนเป็นลมวาตะอุทกคือน้ำนะครับคนละรูปแบบของปัญหาเราอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่เขตร้อนชื้นในแถบเส้นศูนย์สูตรเราจะเจอปัญหาของภัยพิบัติอยู่แล้วนะครับเป็นเรามีปัญหาของภัยพิบัติอยู่แล้วแต่เราต้องเข้าใจสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วไม่มีทางเปลี่ยนไปไม่มีทางเปลี่ยนไปนะครับคือฟิสิกส์ครับคือหลักการง่ายๆน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำจากความหนาแน่นมากไปหาความหนาแน่นน้อยครับแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นดังนั้นการแก้ไขปัญหาแก้ได้แล้วอย่าไปเที่ยวกับญี่ปุ่นกับโตเกียวครับโตเกียวรับได้80แค่80เหมือนกันนะฮะไม่ได้รับได้300เหมือนเราครับลองตกแบบบ้านเรา300พังเหมือนกันครับโตเกียวก็จมน้ำเหมือนเราโตเกียวซิงแบบในการ์ตูนใน Netflix นะครับนะฮะดังนั้นมันช่วยไม่ได้ครับมันช่วยไม่ได้อันนี้คือหลักที่ไม่มีใครกล้าพูดออกสื่อนะครับน้อยมากๆที่จะกล้าพูดออกสื่อว่าน้ำมันเยอะกว่าพื้นจริงๆมันคำตอบคือน้ำเยอะกว่าพื้นน้ำเยอะกว่าพื้นที่ระบายน้ำน้ำเยอะเท่าผืนกรุงเทพทั้งผืนนะครับมันคือเอาพื้นมาบวกอีก1ช่วงเขาก็2ฟุตดังนั้นต่อให้คลองลึกแค่ไหนอะครับคลองก็ไม่สามารถคุมน้ำหนึ่งแอเรียกรุงเทพแบบประมาณครึ่งกรุงเทพอะที่สองฟุตได้จนกว่ามันจะถูกระบายออก แล้วมันไม่ได้ระบายแค่เรานี่เรายังขี้งกนะครับเรายังไม่เปิดรับนะครับ เรายังไม่เปิดรับทางฝั่งของปทุมธานีเรายังไม่ได้รับของเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดนั้นนะครับเขาก็พยายามระบายน้ำลงคลองคลอง6วากับคลองรังสิตที่จะไปแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็เจอปัญหาคล้ายๆกันปัญหาทุกจังหวัด สมุทรปราการก็พยายามระบายน้ำลงทะเลนะครับแต่มันก็เจอปัญหาคล้ายๆกันคือมันจำกัดน้ำมันมีมากกว่าพื้นต้องรอของสมุทรปราการคือริมอ่าวไทยแล้วค่อยๆขึ้นมาริมอ่าวไทยแล้วค่อยๆขึ้นมานะครับส่วนของกรุงเทพตะวันตกไปตะวันออกของปทุมคือตะวันตกไปตะวันออกนะฮะของฉะเชิงเทราคือไปวิ่งเข้าไปตรงแม่น้ำบางปะกงของสมุทรสาครคือไปแม่น้ำท่าจีนก็คือจากตะวันออกไปตะวันตกพอเข้าใจใช่ไหมฮะมองจากแผนที่นะครับไม่ได้มีมากกว่านั้นนะอธิบายปัญหาให้แล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องน้ำท่วมต่อในเบรกที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
9: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
10: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
1: ้บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่าเอา965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเบรกที่แล้วก็เราพูดถึงตรงนั้นไปละพูดถึงปัญหาของมันรากของปัญหานะครับดังนั้นแน่นอนครับว่าลาดกระบังก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับมินบุรีนะครับที่เห็นฟลอราวิวคือแบบไปดูในแผนที่สุวินทวงศ์คือมันอยู่ขอบจังหวัดนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามช่วยแต่เขาช่วยไม่ได้แต่ถ้าอยู่ดีๆทางกทมเดินไปแล้วบอกว่าโทษนะครับช่วยคุณไม่ได้ก็ตายเลยครับเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ตายผอ.เขตก็โดนย้ายดิครับแบบที่โดนเนี่ยที่เป็นข่าวไงฮะคือเขาพูดไม่ได้แต่ว่าเขาบรรเทาทุกข์ได้สิ่งที่ทำได้คือเขาบรรเทาทุกข์ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ทำไม่สมบูรณ์แต่ว่าการดูแลคน 400,000 คนโดยการขอภาครัฐมาช่วยนะครับการให้ข้าวให้น้ำโดยใช้กำลังคนประมาณ 30,000 คนและ say 30,000 คนต้องดู 300,000 คนนะนั่นแปลว่า ต้องเป็น1ต่อ10แต่นั่นคือทำอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่เราต้องดูเก็บขยะเราต้องดูการจัดการคนเจ็บเราต้องทำงานกะกลางวันกะกลางคืนเราต้องสูบน้ำเราต้องระบายน้ำเราต้องดูแลความปลอดภัยเราต้องขนส่งสาธารณะเราต้องดูแลความเสียหายเราต้องส่งข้าวส่งน้ำทำอาหารทำโรงครัว3มื้อเราต้องจัดหาของขนส่งดังนั้นไอ้จำนวน1ต่อ10ถ้ามีคน 30,000 คนซึ่งไม่ถึงนะครับคนทำงานที่ต้องทำงานในระบบของกรุงเทพให้รู้กรุงเทพรันก็ยังจำเป็นผมอยากถามว่าสมมุติซึ่งมันมีจริงๆนะสมมุติว่าถ้ากรุงเทพหยุดทำงานคนทั้งกรุงเทพหยุดหมดเลยนะครับเพื่อให้คนที่ว่างทั้งหมดในกรุงเทพมาช่วยคนอื่นจะดีขึ้นหรือแย่ลงเหตุการณ์นี้ก็คืออยุธยาครับการช่วยเหลืออยุธยาการช่วยเหลืออยุธยาครับจะมี2โหมดที่ผมชอบปีที่เรียกผมใช้คำว่าเกาะแตกเดิมนะฮะถ้าเป็นอยุธยาเดิมเนี่ยเป็นเกาะเนี่ยนะครับมันจะอยู่ได้แต่ถ้าเกาะแตกความช่วยเหลือต้องไปไกลขึ้นจากกรุงเทพต้องไปไกลขึ้นจากจังหวัดต่างๆดังนั้นถ้าเราหยุดกรุงเทพไม่ให้เดินนะครับความช่วยเหลือหรือการบริจาคของหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะไม่สามารถไปถึงจุดที่มันบรรเทาทุกข์ได้ในภาคประชาชนไงหรือแม้กระทั่งภาครัฐก็ตามแต่ดังนั้นไอ้คนที่ต้องไปช่วย 100% มันยังต้องมีส่วนที่ต้องทำให้กรุงเทพเดินได้ระบบเศรษฐกิจเดินได้อยู่ถ้าระบบเศรษฐกิจเดินไม่ได้โรงงานหยุดหมดเลยนั่นแปลว่าของจะไม่เติมเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรืออะไรก็ตามหลังจากการฟื้นฟูคือจบเหตุเลยนะครับมันเลยต้องแบ่งอ่ะมันมีโลจิสติกมันมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นเยอะพอสมควรที่ไม่มีคนกล้าอธิบายเพียงพอสิ่งที่ยากมากเลยครับคือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์บ้านเราไม่สื่อสารทางวิทยาศาสตร์บ้านเราสื่อสารทางการเมืองเป็นหลักครับสื่อสารอะไรที่ง่ายเข้าไว้นะครับแต่เราไม่สื่อสารความจริงเพราะการสื่อสารเหล่านี้เป็นฮาร์ดทรูธแล้วเป็นฮาร์ดทรูธคือเป็นสิ่งที่เจ็บปวดว่าจะมีคนช่วยคุณน้อยลงแต่การช่วยคุณน้อยลงทำให้ช่วยคุณได้จริงๆนะครับการที่คุณต้องอยู่กับน้ำท่วมมากกว่าต้องอยู่กับน้ำท่วมมากกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยากช่วยคุณแต่ในการบริหารจัดการในพื้นที่เหล่านั้นมีเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางมากพอไหมการจัดรูทรถ GMC จุดรถ GMC มีทั้งหมดกี่คันต่อเขตการจัดรูทการส่งการรับแต่ละที่ใช้รถอะไรใช้กี่คนการบริหารของแบบนี้คือสิ่งที่ทำได้ติ่งได้พื้นที่นี้คิวนี้อย่างเช่นระบบบัดดี้ซิสเต็มที่กทมทำแล้วเอาเขตที่น้ำไม่ท่วมแบ่งคนมาช่วยเขตที่น้ำท่วมด้วยเป็นเรื่องดีครับนะฮะแล้วก็การบริหารจัดการพวกนี้นอกจากศูนย์พักพิงเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งต้องใช้คนเยอะนะครับศูนย์พักพิงเอ่ยอะไรเอ่ยพวกแบบโรงครัวโรงทานโรงครัวศูนย์รับแจ้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และอื่นๆคือมันใช้คนหมดเลยครับเราต้องเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะทางด้วยมันไม่ได้มีทุกคนที่เทรนมาครับส่วนภาคอาสาสมัครภาคประชาชนก็ต้องทำงานนะครับแค่รอรัฐอย่างเดียวแล้วบอกว่ารัฐล้มเหลวใช่ครับมันเป็นภัยพิบัติครับถ้ามันเป็นภัยพิบัติรัฐต้องล้มเหลวครับเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้ครับคือแล้วเราก็ให้เห็นเลยว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเวลาที่มีพายุเข้าครับในฟลอริดานะครับในนิวออร์ลีนในพื้นที่แบบที่แบบปอร์โตริโกนะครับคือเละครับคือเละเป็นโจ๊กเหมือนกันมิกสัญญีต้องเป็นคาราวานตำรวจออกไปครับไม่งั้นโดนปล้นก็เพราะฉะนั้นแต่การจัดพื้นที่เพื่อแบ่งเบาหนักเบาข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญครับข้อมูลการรับรู้การเข้าไปสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญนะครับพอเราเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารนะครับเราจะเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่1 2 3 4จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำไม่ไหลในวันที่3หรือวันที่4น้ำจะเริ่มเน่านะครับอาหารห้ามทำอะไรควรจะทำยังไงการลุยน้ำออกไปคุ้มค่าหรือไม่ในแต่ละครั้งแล้วมันจะมีรถมาจัดการไหมพื้นที่แต่ละพื้นที่เราสามารถประกาศได้ไหมครับซึ่งญี่ปุ่นทำตรงนี้ได้ดีกว่าเราถึงแม้ระบบระบายน้ำเขาแย่กว่าเรานะครับระบบระบายน้ำญี่ปุ่นแย่กว่ากรุงเทพนะครับแต่การจัดการภัยพิบัติของเขาจัดการได้ดีกว่าเรา เขาประชาชนมีระเบียบวินัยเพราะถูกฝึกมาเพราะต้องรับมือกับภัยพิบัติบ่อยกว่าเราแต่จริงๆถ้าถามว่าบ่อยกว่าหรือไม่ประเทศไทยก็โดนบ่อยครับประเทศไทยก็โดนบ่อยแค่อาจจะไม่ได้เท่ากับโกเบปี1994ที่เป็นแผ่นดินไหวเมืองโกเบไปหมดทั้งเมืองนะครับหรือแบบสึนามิที่เซนไดนะครับเขาจัดการได้ดีมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าที่ควรเป็นถ้ามันเกิดแบบนั้นที่แต่ก็มันก็เกิดนะครับที่เขาหลักเราตายกันเยอะนะครับก็หนักหนาสาหัสนะครับก็ดังนั้นการจัดการภัยพิบัติของเรายังไม่แม่นและการประสานกันระหว่างทหาร National Guard ถูกไหมบ้านเขามีแบบอสอาสารักษาดินแดนอะไรเลยอย่างเงี้ย National Guard ของมหาดไทยนะครับ National Guard ทหารนะ Military ใช่ไหมครับปอพอนะครับพาราเรสคิวนะครับปอพอพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือเขตตำบลอำเภอแขวงจังหวัดนะครับแล้วก็ Federal State Strategic Point ในการทำงานนะ Federal State คือรัฐบาลกลางนะครับการทำงานทั้งหมดนี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันนะแต่คุยกันแบบมันต้องเละก่อนแล้วอะแล้วทุกคนถึงจะแบบว่ามาจอยกันนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายพอสมควรแล้วก็มันก็เลยทำให้ตอนนี้เขตต่างๆมันลดลงเรากำลังเข้าสู่โหมดที่3นอกจากส่วนคือมันมีส่วนที่ยังต้องกู้ภัยตอนช่วงต้นๆกู้ภัยย้ายคนอพยพนะครับคนป่วยคนไข้คนเจ็บคนนู่นคนนี้กู้ภัยบรรเทาทุกตอนแรกมันควรจะเป็น3วันมันสเตรชเป็น7ตอนนี้เป็น10แต่กำลังจะเข้าสู่ประมาณผมคิดว่าใช้ประมาณ20วันสำหรับกรุงเทพนะครับไม่ได้รวมปทุมธานีไม่ได้รวมสมุทรปราการนะครับซึ่งอาจจะนานกว่านั้นเพราะระบบระบายน้ำเขายังไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับทางกทมนะครับแล้วก็ฉะเชิงเทราอาจจะหนักกว่านั้นปราจีนอาจจะหนักกว่านั้นยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ำแล้วก็แต่บรรเทาทุกข์ได้แค่ไหนและหลังจากนั้นจะมีทีมที่มาฟื้นฟูหรือไม่นะครับแค่ไม่กี่วันก่อนก็แค่แบบน้ำสื่อสารผิดเนี่ยสื่อสารผิดชีวิตเปลี่ยนเลยถ้าน้ำไม่ท่วมเกิน7วันเนี่ยโอ้โหโดนไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่หนักนะครับในการที่ต้องสื่อสารแล้วก็การสื่อสารในภาวะภัยพิบัติอันตรายนะครับเพราะคนมีแต่ความโกรธคนมองเห็นแค่สิ่งที่ถ้ามองตามลำดับชั้นของจิตตังหลักจิตวิทยามีพีระมิดของมาสโลเนาะนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายคือความ security ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยมันลงมาล่างสุดนะเพราะฉะนั้นคนนี้เขาพร้อมจะสื่อสารอะไรก็ได้ที่เขารอดชีวิตเขากลัวครับพอมันเป็นความกลัวมันสื่อสารยากมากเลยครับสื่อสารยากมากแต่ว่าพอมันสื่อสารยากมันก็ยิ่งทำงานยากอ่ะพอเราสื่อสารยากเรายิ่งคุยกับพอสื่อสารยากเรายิ่งคุยกับคนยากเรายิ่งใช้คำว่าอะไรดีนะเรายิ่งไม่สามารถที่จะนำความจริงไปบอกเขาได้นะครับแล้วคนก็กลัวเพราะคนโกรธแล้วทุกคนเต็มไปด้วยความโกรธทำอะไรก็ผิดสื่อสารก็ผิดไม่สื่อสารก็ผิดทำอะไรก็ผิดครับผิดไปหมดนะครับเป็นไปดูจากคอมเมนต์ของผู้ว่าชัชชาติได้ครับถามว่าตัวชัชชาติรอบนี้ก็ผมว่าถือว่าก็ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับผมว่าทุกคนก็พยายามแต่หลายๆครั้งก็บางอันก็รู้สึกว่าตัดสินใจผิดอย่างปี54ตอนที่ทำสปพ.ดอนเมืองนะไม่ยอมอพยพน้ำมาก็รู้ว่าน้ำมาแต่ไม่ยอมอพยพทำให้สปพ.ดอนเมืองแตกแล้วก็ของที่เป็นของบริจาคทั้งหมดจำนวนมหาศาลที่สามารถช่วยคนได้อย่างน้อยผมคิดว่าสามารถช่วยคนประมาณ 50,000 ถึง 100,000 คนได้ในหลายๆวันเสียหายหมดเลยมันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติ่งถ้าคุณเห็นน้ำมาคุณบอกว่ารับมืออยู่คุณทำคันกั้นน้ำด้วยหินคลุกประมาณสูงประมาณแค่ประมาณหัวเข่าแต่น้ำมันโผล่มาระดับอกอะครับ มาแบบท่วมท้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เจ๊งครับสปพ.ดอนเมืองไงก็แตกแล้วก็กลายเป็นความอัปยศอดสูของภาครัฐไปอันนี้ก็น่าติ่งนะครับส่วนผู้ว่าชาติชาติก็น่าติ่งในบางเรื่องเช่นการสื่อสารในการเตือนภัยตอนนั้นในตอนต้นการโมบิไลซ์การสื่อสารว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่มีรถรับส่งหรือไม่มีคนเข้าไปหรือยังนะครับหมู่บ้านไหนบ้างแต่พอออกเขตแต่ละเขตสื่อสารหรือยังแล้วรวบมาที่ศูนย์กลางที่เพจของกทม.หรือยังนะครับก็นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติ่งอยู่ดีเพราะมันปรับปรุงได้เสมอนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนผิดผมไม่ได้พูดว่าใครต้องพูดว่าใครผิดผมไม่เชื่อว่าใครผิดนะครับไม่มีใครอยากผิดไม่มีใครอยากผิดเพราะฝนตกนะครับเขาทำงานตามหน้าที่กันหมดอยู่แล้วไม่มีใครอยากผิดเพราะฝนตกท่านนายกเองผมก็ไม่คิดจะว่านะครับในเรื่องที่ว่ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นไม่ผิดเรื่องนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นเรื่องว่าเขาจัดการได้ดีหรือไม่ดีมันปรับปรุงได้เสมออันนี้แน่นอนปรับปรุงได้เสมอปรับปรุงอย่างไรก็ต้องมานั่งดูแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นทุกๆครั้งนะครับแต่ไม่ชอบวิธีการที่พูดว่าถอดบทเรียนนะครับบทเรียนมีแล้วบทเรียนมีเยอะแล้วนะครับบทเรียนมีทุกปีน้ำท่วมขังมีทุกปีการระบายน้ำมีแผนสั้นกลางยาวอยู่เราจะปรับให้มันเพิ่มอัตราให้มันตามอัตราเร่งได้ไหมเราปรับแล้วให้มันอยู่ที่การรับน้ำขนาด A แล้วเราปรับให้มันเป็นขนาด B ได้ไหมแล้วตอนนี้อัตราการตกของฝนมันมีหนักขึ้นกว่านั้นแล้วเราสามารถรับมือได้เร็วขึ้นไหมถ้าเราระบายน้ำได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเรารับได้80มาเป็น120จาก120มาเพิ่มเป็น150ได้ไหมแล้วข้อจำกัดคืออะไรถ้าเราปั๊มน้ำออกได้โดยที่ฝนตก150ได้เราไปถึง200ได้หรือยังถึงแม้มันท่วมอยู่ดีนะแต่การระบายมันก็เร็วขึ้นไงฮะมันเป็นดังนั้นแผนต้องอะแดปต์ปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปตามสภาวะอากาศที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะสภาวะอากาศมันไม่ได้ดีขึ้นครับฝรั่งเศสกำลังกับยุโรปกำลังจะร้อนเป็นไฟอ่ะครับอากาศมันจะร้อนที่สุดไปเรื่อยระหว่างที่บ้านเรามันก็จะมีฝนตกที่หนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามสถิติมันเป็นเช่นนี้เราเพิ่งมีพายุที่เพิ่งยอมรับกันในวงการอุตุนิยมวิทยาว่าเป็นพายุระดับ6ถึงแม้มันจะเป็นพายุขนาดเล็กแต่เกิดพายุระดับ6ขึ้นแล้วบนโลกใบนี้เดิมทีสเกลการวัดพายุของเรามีแค่ถึงระดับ5นี่เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซุปเปอร์เฮอริเคนซุปเปอร์ไซโคลนนะครับก็คือแบบเป็นมันใหญ่มากแล้วตอนนี้มันมี6แล้วนะใช่ไหมอาจจะไม่ได้ถึงกับดาวพฤหัสเนาะอันนั้นคือใหญ่ไปนะใหญ่กว่าโลกอีกนะแต่เราเห็นแล้วว่ามันมีอากาศที่เอ็กซ์ตรีมขึ้นมันมีอากาศที่ดุดันหรือดุเดือดขึ้นเราทำงานกับมันได้ไหมเราอยู่ร่วมโลกกับมันได้ไหมนะครับเดี๋ยวนะผมอ่านนะฮะคุณปฏิญญาบอกเหตุเกิดภัยพิบัติตอนไปช่วยเหลือบางทีก็สร้างภาพแถวน้ำนิ่งๆแต่เข้าที่หน้างานลึกๆกว่าจะได้ไปทั่วถึงต้องใช้เวลานานพอสมควรคือแน่นอนเขาก็โอเคไอ้สร้างภาพช่างมันเถอะผมก็ให้เขาสร้างไปผมก็ไม่ได้ติดหรอกคนสร้างก็สร้างแต่คนทำงานก็ต้องทำงานเนาะถ้าคนสร้างแค่ไหนแล้วภาพมันไม่ออกคนทั้งหมดมันลำบากมันก็โดนด่าอยู่ดีแหละครับไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากนะครับก็แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก2ปีเสร็จก็ไม่ต้องเครียดเรื่องน้ำแล้วครับเพราะจะมีวันพิพากษาคนเหล็กจะครองเมืองแล้วเราจะตามหาจอห์นคอนเนอร์ประกอบกู้โลกอาจจะลำบากนิดนึงนะ AI เพิ่งหลุดออกไปแล้วก็ไปทำสิ่งที่มันไม่ควรทำเยอะมากแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่มีใครออกมาทำกฎหมายหรือมาฟ้องร้องบริษัทอย่าง Open AI หรือ Anthropic ที่ตอนนี้ปล่อยให้ระบบ AI ที่ทำวิจัยภายในออกไปทำร้ายระบบอื่นๆและก็สังคมอินเทอร์เน็ตอื่นๆตลอดเวลานะครับใช้คำว่าตลอดเวลาเลยนะตอนนี้แทบจะเรียกว่ารายวันแล้วนะครับแล้วทำไมเรายังถึงไม่ฟ้องร้องเขาอีกให้ระมัดระวังกว่านี้ให้แก้ไขกว่านี้แต่คือทุกคนแบบต้องการงานวิจัยขนาดนั้นเลยเหรอโดยที่ เอาความเสี่ยงของประชากร

เอาความเสี่ยงของประชากรมาแบบมาอยู่ในนั้นน่ะนะครับผมว่าไม่โอเคเนาะไม่โอเคมากๆเลยนะครับไม่โอเคมากๆเลยแล้วแต่ว่าโอเคแต่แน่นอนอาจจะยังไม่ถึงสกายเน็ตนะจะจอห์นคอนเนอร์หรือหนังเรื่องเทอร์มิเนเตอร์หรือที่เราเห็นกันนะครับแต่มันก็มีอันตรายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมันมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยนะครับบานทั้งคู่แต่เราต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันอ่ะเหมือนกับคุณมีมีดอ่ะมีดคุณคมขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่มีดคุณหั่นของได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะขวานคุณสับไม้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ฆ่าคนได้ง่ายขึ้นด้วยแค่คุณมีกฎหมายว่าอย่าใช้มีดแทงคนนะตอนนี้มันไม่มีเลยมันยังไม่มีนะฮะซึ่งอันตรายนะครับแล้วก็รัฐบาลผมคิดว่าใน3ปีนี้ก็คงไม่มีหรอกเพราะเป็นรัฐบาลทรัมป์เขาก็เละเทะของเขาอยู่นะครับก็เป็นแบบกระบวนท่าของเขาอะนะครับกระบวนท่าของเขาครับคุณป๊อปนะฮะบอกมาว่าสจรน้ำเริ่มลดนะคะมันต้องลดแล้วครับเพราะว่าจำนวนมวลน้ำไหลจากที่ความหนาแน่นมากไปสู่ความหนาแน่นน้อยซึ่งตอนนี้มันผันน้ำมากขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องลดครับไม่สามารถไม่ลดได้คือถ้าน้ำมันหายไปอ่ะมันไม่สามารถอยู่กับที่ได้นะครับมันต้องไหลไปตามท่อตามอะไรพวกนี้เดิมทีมันก็ไหลไปตามท่ออยู่แล้วแค่ตอนนี้ท่อมันมีน้ำเยอะอยู่แต่พอน้ำมันไหลออกมันจะค่อยๆออกแล้วอะไรที่อยู่ทางตะวันออกของสจรก็คือถัดไปก็คือทางขวาของสนามบินถ้ามองในแผนที่อ่ะสนามบินสุวรรณภูมิมันยังท่วมอยู่แต่มันจะค่อยๆลดนะครับมันจะค่อยๆลดแต่ละที่มันจะค่อยๆไล่จากอย่างที่บอกตะวันตกเป็นตะวันออกนะครับคุณนายนะฮะบอกว่าข้อมูลที่ลุ่มที่ดอนความสูงความต่ำของแต่ละพื้นที่ในกทมไม่ค่อยมีคนอยากบอกกันครับคือมันปรับเรื่อยๆครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้กันครับคือแต่ละหมู่บ้านแต่ละถนนแต่ละบ้านเขาปรับที่ดินกันตลอดครับมันเลยไม่ชัดเจนนะครับมันเลยไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ก็เพราะที่ดินและบ้านเรือนมีมูลค่าใครก็ไม่อยากให้ราคาทรัพย์สินตกคือจริงๆมันเช็คได้ครับมันเช็คง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยคือดาวเทียมของเราปัจจุบันเนี้ยสามารถเช็คความพื้นดินความสูงความต่ำได้ครับแล้วก็เราสามารถเช็คได้ว่าพื้นยุบแค่ไหนนะครับคือเรามีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงพอในการเช็คทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้มีข้อมูลแน่นอนนะครับแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเปิดที่สามารถเช็คในอินเทอร์เน็ตได้อะไรได้นะครับแล้วก็ใน Google Map ยังมีพื้นที่ความสูงความต่ำเลยแต่ว่ามันไม่ได้สูงต่ำมากไปกว่ากันมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าส่วนจุดที่ต่ำที่สุดของกรุงเทพอยู่ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับตรงไอ้วงเวียนข้างหลังนะครับตรงทางเข้าแต่ว่าตอนนี้เขายกถนนสูงขึ้นนะแปลว่าพอเข้าไปในราชมังครับราชมังมันจะยุบงวบลงไปเลยนะครับก็จะเห็นเลยว่านั่นคือพื้นดินจริงๆของจุดที่ต่ำที่สุดในกทม.นะครับแล้วก็น้ำมันก็จะท่วมทางตะวันออกน้ำพื้นที่มันต่ำครับพื้นที่มันต่ำมันต้องคิดแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมแล้วมันเหมือนเป็นเนินแล้วมันก็ลงไปทั้งสองทางอย่างเงี้ยครับลงไปทั้งสองข้างทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกนะครับตรงนี้ ก็เลยแบบมันก็จะแบบวุ่นนิดหนึ่งมันนะฮะก็ทีนี้ก็ถือผมใช้คำว่าก็ถือว่าเราทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีที่สุดละกันนะครับแล้วก็การช่วยเหลือของภาคประชาชนยังเป็นเรื่องสำคัญประชาชนต่อประชาชนเศรษฐกิจฐานรากจะต้องมีการทำงานร่วมกันอีกเยอะนะครับแล้วก็ขอให้การที่น้ำท่วมครั้งเนี้ยมันจะทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาใช้จ่ายต้องซ่อมบ้านซ่อมอะไรพวกนี้อาชีพจะมีการหมุนเวียนของการเงินจำนวนมากนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่แต่มันเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ทำงานร่วมกันจริงๆดังนั้นไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ดีที่เราจะสามารถทำยังไงก็ได้ให้ระบบเศรษฐกิจมันเดินเพื่อที่จะให้ทุกๆคนอยู่ได้อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับใช้โอกาสตรงนี้ให้คุ้มครับมากกว่าที่จะแค่แจกเงินอย่างเดียวแต่ว่าใช้โอกาสตรงนี้ให้คุ้มเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเกิดการทำงานเกิดการจ่ายเงินเกิดการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะคุณนายบอกซื้อบ้านนามเมืองมีคำเช่นคลองหนองบึงนาได้เป็นลุ่มต่ำมีโอกาสเสี่ยงช่วงต้นธรรมชาติก็ยังซื้อได้แหละครับบางทีเขาถมสูงเหมือนกันก็มีครับคุณปฏิญญาบอกต้องถามคนโบราณเรื่องในอดีตสมัยก่อนกรุงเทพมันเป็นที่ต่ำลุ่มน้ำหนองน้ำเยอะใช่ครับแต่เราชอบอยู่ใกล้น้ำเพราะมันมีประโยชน์ครับการไม่ใช่ว่าคนอยากอยู่ที่สูงคนอยากอยู่ใกล้น้ำครับมันมีประโยชน์มากกว่านะครับหมดเวลาแล้วขออนุญาตหนีก่อน

0: นะครับพอดีผมอยู่ที่กองถ่ายด้วยเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายซีรีส์ต่อนะครับวันนี้ถ่ายคิวดึกนะครับพบกับผมนะเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับอุ้ยอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนไปลืมข่าวประชาสัมพันธ์ไปนะครับขอแป๊บเดียวหน้านะครับธนาคารออมสินนะฮะธนาคารออมสินเขาบอกว่าให้คุณได้มากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับก็เลยชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และจ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองวันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะครับผ่านแอปไมโมได้เลยนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะฮะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่บาทเดียวนะฮะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอป Mymo ได้เลยนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับผมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับแต่เกือบลืมข่าวประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับโอเคลาแล้วนะครับไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio

0: คาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตีห้าห้านาทีนะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียอากาศเย็นเลยนะครับ21องศาเซลเซียสที่ปากช่องนครราชสีมาแต่ว่ากรุงเทพก็พอได้นะครับกรุงเทพมหานครที่ประชาชนจำนวนมากอาจจะบวกลบ10ล้านหรือใกล้ๆ10ล้านก็แล้วแต่จะคำนวณปริมณฑลนะครับพี่เอาว่าคนเยอะนะครับอากาศ26องศาเซลเซียสน่าดูตอนตี35นาทีครับวันที่9อยู่วันนี้วันที่9ตุลาคม26องศาเซลเซียสลมสงบที่กรุงเทพมหานครฝนสะสมไม่มี 0.0 มิลลิเมตรในช่วง15นาทีที่ผ่านมาแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่มีนะครับ0.0 มิลลิเมตรตั้งแต่7นาฬิกาจนกระทั่งถึงตี3ที่ใดมีฝนแล้วที่ผมบอกว่าไม่มีฝนก็แปลว่ามีฝนที่บ้านท่านนะครับมันคงมีนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็พยายามโทรเช็คบ้านเมืองทองธานีนะโอเคแห้งแล้วล่ะนะแถวนั้นแต่โอ้ที่อื่นเขายังไม่แห้งกันนะครับ อีกยาวนานอาจจะอีกหลายวันมาดูภาพอย่างนี้ครับน้ำท่วมเกือบ 100% เทศบาลตำบลบ้านสร้างปราจีนบุรีคาดว่าท่วมหนักมากกว่าปี2554ยิ่งลักยีนะครับไม่ต้องคาดแล้วมั้งมันท่วมหนักนะทั้งท่วมปากท่วมการเมืองท่วมมหาดไทยบ้านสร้างเนี่ยมันทำให้ชีวิตปั่นป่วนตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาชีวิตผมเท่านั้นนะครับวันทั้งวันก็คิดประเทศเราทำไมมันจึงไม่แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการแก้ปัญหาน้ำท่วมเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการถกเถียงหมายถึงการเมืองกับระบบราชการไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่ไม่เอ่ยชื่อท่านก็รู้คุยกันเรื่องในอำเภอบ้านสร้างที่ถูกคำสั่งย้ายโดยอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับรายงานมาจากผู้ว่าที่เสนอให้ย้ายก่อนที่ท่านจะเกษียณตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตผู้ว่าผู้ว่าก็ให้ร้ายต่างๆส่วนในอำเภอก็มีภาพโซเชียลมีเดียไลฟ์โชว์อะไรต่างๆเวลาไปช่วยชาวบ้านก็บอกว่าทำงานอดีตผู้ว่าที่ออกไปแล้วที่เกษียณไปแล้วก็บอกว่าไม่ทำงานดีแต่โซเชียลมีเดียดีแต่ไลฟ์ก็ไปทำงานแล้วอุตส่าห์ภาพให้ดูก็โดนต่อว่าอีกครับถ้าเกิดไปทำงานแล้วไม่บอกให้ดูว่าไปทำที่ไหนยังไงก็ยุ่งไปอีกแต่ผมก็นั่งคิดว่าสมัยนี้คนเรานี่มันโซเชียลมีเดียกันแรกอะแล้วเราก็แยกตัวออกมาอยู่ในที่สงบหรือ YouTube อย่างเดียวก็ชักจะ AI กันเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้โฆษณาให้ใช้ AI ผมก็ถอยออกมาเพื่อความสงบไม่อยากดังไม่อยากดูคนเขาโกหกหลอกลวงเห็นคนไม่ปรบมือให้กับหนูเนเน่ตอนมาสยามพารากอนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วขึ้นไปรับเงินค่าตัวที่จะโฆษณาสินค้า11รายการหรือจะเรียกว่าทุนการศึกษาก็ไม่พูดกันจริงๆแต่ประชาชนก็ไม่ปรบมือให้ในแน่เลยอันนี้มันน้อยใจนะเขาอุตส่าห์มาแห่รอบสยามสแควร์ก็ไม่ใช่แหละครับทุกคนก็จะดีใจตื่นเต้นเน่ๆมาก็จะถ่ายรูปมือถือหนึ่งมือมือขวาหรือมือซ้ายก็แล้วแต่นะครับก็จะถ่ายจากกล้อง ทรศัพท์มือถือไม่มีใครหยุดเพื่อจะปรบมือหรือแม้กระทั่งดูเนเน่ตัวสดๆอุตส่าห์ไปรับแล้วก็ไม่ดูจะดูผ่านกล้องอีกเพราะว่ามนุษย์สมัยนี้ลืมไปแล้วเหรอว่ามันมีมนุษย์อยู่คือตัวท่านเองที่เป็นมนุษย์แล้วก็ตัวคนดังคนดีคนเก่งลูกสาวชาวบ้านภูเก็ตลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ปรบมือให้เขามัวแต่ถ่ายรูปเขาถ่ายไปทำไมถ่ายไปทำไมในเมื่อเดี๋ยวไปค้นเอาก็มีเยอะแยะนะครับโอเคถ่ายอยากจะไปโชว์ว่าฉันมาทำก็เลยทำคอนเทนต์ก็เลยพานไปว่าในอำเภอบ้านสร้างผมว่าไปว่าทำไมเราก็มันเป็นโลกของการถ่ายให้แสดงผลงานแล้วมันไม่ใช่ทำคอนเทนต์มันก็คือว่ามีอะไรก็บอกไปว่ากำลังทำอะไรแต่จะทำมากน้อยแค่ไหนผมก็มานั่งคิดทุกคนเวลาสมมติเราใช้คำว่าทำคอนเทนต์คือไปถ่ายรูปตัวเองไปโน่นนี่เพื่ออยากจะบอกชาวบ้านบอกผมมานี่ผมทำนั่นเนี่ยมันจะสังเกตง่ายว่าถ้าเขาถ่ายเองนะภาพมันก็จะแงนๆหน่อยเพราะใช้มือขวาที่ตัวเองถนัดหรือมือซ้ายก็แล้วแต่ยืดไปสุดแขนแล้วก็หันกล้องเข้ามาที่หน้าตัวเองภาพมันก็จะไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมอันนั้นคือทำเองแต่ภาพในอำเภอบ้านสร้างมันสวยเพราะว่ามีคนอื่นถ่ายให้ผมก็นั่งคิดมันก็เสียแรงงานไปสองอีกคนหนึ่งสิมัวแต่ถ่ายท่านนายอำเภอผมก็ตอบตัวเองโดยใช้วิธีคิดแบบโพลีแอนนาคือมองความมีเหตุผลและความดีก็คือถ้ามันยังทำไม่ได้เมื่อนายอำเภอพายเรือไปกับลูกน้อง 4-5 คนไปแจกของไปดูสภาพจริงอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ว่างอยู่ก็ถ่ายภาพให้ชาวบ้านดูนิดหน่อยเผื่ออำเภออื่นหรือตำบลอื่นเห็นว่านายอำเภออยู่ที่ไหนจะได้โทรมาหาถูกเพราะฉะนั้นมองในแง่บวกหมดนายอำเภอโอเคครับที่ถูกย้ายไปเป็นไปโรงเรียนนายอำเภอนะครับจะไปสอนหรือจะเป็นนักเรียนผมก็ไม่รู้นะครับอยู่ย้ายให้พ้นจากน้ำไปแล้วกันนะครับก็ผมว่านายอำเภอมีสิทธิ์แล้วก็ควรทำแล้วทำได้ดีในแง่ที่ว่าไปทำงานแล้วก็ให้ลูกน้องคนหนึ่งถ่ายให้ไลฟ์สดให้คนอื่นได้เห็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนจะได้โทรมาติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลาผมว่าโอเคนะครับนะไม่ใช่ไปบอกว่านายอำเภอดีแต่สร้างภาพอ้าวแล้วโฆษกรัฐบาลก็เลยออกมาต่อว่าอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมที่เกษียณไปแล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์ท่านก็เรียกพี่เก่งพี่เก่งอะไรไม่รู้นะครับนะพี่เกียรติพูดชื่อเต็มก็โฆษกรัฐบาลก็มาต่อว่าอดีตปลัดมหาดไทยที่ตอนนั้นน่ะผมทำเรื่องนี้ยาวเลยนะครับที่มาต่อว่าคณะรัฐศาสตร์ของผมว่าเป็นเรื่องหาเงินกันอยู่นะครับก็ถามราชการคนหนึ่งมาจบที่ไหนจบรัฐศาสตร์โทรที่ไหนสยามอะไรเงี้ยอ้าวกูว่าแล้วท่านอดีตปลัดนี่ก็ตำหนิวิพากษ์และเหยียดหยามคณะรัฐศาสตร์ของผมนะแล้วก็นักศึกษาที่ไปเรียนโทต่อที่อีกที่หนึ่งที่เป็นมหาลัยที่เอ่ยชื่อเมื่อกี้ผมก็ไปขุดคุยคณะผมที่เคยเป็นอาจารย์อยู่เฮ้ยมันใช้ได้นะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยแต่ว่าผู้ว่าคนนี้คนก็ลืมไปแล้วว่าแกดูถูกรัฐศาสตร์จุฬาหรือคนจบรัฐศาสตร์แล้วหาว่าอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาหากินทำโครงการอะไรต่างๆตอนนี้แกมีชื่อเสียงในสื่อกลับมาให้สัมภาษณ์สนับสนุนนายอำเภอบ้านสร้างว่าเขาก็เป็นคนดีทำดีนะมีรางวัลอะไรต่างๆตกลงผมกำลังสนับสนุนในอำเภอบ้านสร้าง

ตกลงผมจะชอบหรือจะรักใครกันนะเสร็จแล้วพออดีตปลัดมหาไทยที่ว่านั้นนะครับออกมาโฆษกรัฐบาลก็ไปต่อว่าอดีตปลัดมหาไทยว่าไม่ว่าไปเหยียดยะไปดูถูกสถาบันอื่นอะไรเงี้ยครับตกลงโฆษกรัฐบาลก็เลยไปทะเลาะกับอดีตปลัดมหาไทยนะแต่ไปทะเลาะในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมสนับสนุนแล้วเกือบจะถอนการสนับสนุนผมว่าชีวิตผมปั่นป่วนมากเขาเรียกว่า my life has been disrupted นะคือว่าชีวิตปั่นป่วน disruption อันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีนะ social disruption political disruption หรือ my life my whole life for 24 hour has been disrupted by all this information disinformation misinformation lies accusation อย่าใช้ภาษาอังกฤษดีครับจะได้ไม่ต้องรู้เรื่องกันตกลงงงอ่ะชีวิต24ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยไม่รู้จะสนับสนุนหรือชอบใครแล้วก็โฆษกรัฐบาลบอกท่านนายกไม่ได้ต่อว่าใครเอ๊ะผมก็ไปดูนายกต่อว่านะดูถูกอะไรอ่ะนายอำเภอบ้านสร้างว่าทำงานหน้าอับอายคนแบบนี้ไม่ควรจะมีนายกไปดูถูกลูกน้องตัวเองซึ่งเป็นข้าราชการมหาดไทยระดับนายอำเภอนายกก็ไม่ได้สอบสวนเพราะนายกเคารพอธิบดีกรมไอ้ผมก็ชอบนายกอนุทินเรื่องเขมรแล้วก็เรื่องแกตัดสินใจทำหลายๆอย่างยกเว้นเรื่องเดียวที่ผมคอยอยู่ว่าท่านจะแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำได้ยังไงแล้วผมก็พยายามไปหาข้อมูลไปอ่านเรื่องลุ่มน้ำไทยเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานก็ให้ความรู้เรื่องลุ่มน้ำไทยซึ่งก็อยู่ในราชกิจจานุเบกษาค้นได้แล้วก็ไปอยู่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำก็ค้นได้นะแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำเมื่อวานนี้ผมก็เลยพยายามจะหาความสุขจากข้อมูลนะครับที่หน่วยงานรัฐกำลังทำอยู่แล้วผมตามอยู่แล้วว่าทำไมไม่ทำก็พบว่าโอ้ยเขายังไม่ได้ทำไอ้ลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำเขากำลังหาความรู้ประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นอยู่ผมไปอ่านหมดก็พบว่าไอ้ลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำที่ผมไล่รายละเอียดไปเมื่อวานนี้ในราชกิจจานุเบกษา2146เนี่ยสารวินโขงเหนือโขงออกเหนือชีมูลปิงวังยมน่านเจ้าพญาสแกกลางป่าสักท่าจีนแม่กลองบางประกงโตนเลสาบชายฝั่งทะเลตะวันออกไอ้โตนเลสาบเดี๋ยวต้องอ่านอีกทีเนาะมันต้องอธิบายมันอะไรคืออะไรนะครับมันชื่อเหมือนอย่างกับทะเลสาบเขมรแหละนะครับมันอยู่แถวๆใกล้ๆกันหรือยังไงผมต้องยังไม่มีเวลาจะไปเช็คว่าตกลงลุ่มน้ำนี้มีปัญหากับเรายังไงนะครับประจวบภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลสาบสงขลาตะวันออกตอนล่างตะวันตกเนี่ยลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำเนี่ยอย่ามาว่ารัฐบาลของคุณอนุทินของผมหรือรัฐบาลอนุทินนะอ้าวพอเรียกรัฐบาลอนุทินเพราะว่าเขามีแผนแต่เขายังไม่ได้ทำอะไรนอกจากศึกษาอยู่นะครับเขารู้เขามีแผนอันนี้ก็เรียกว่าแผนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการจัดทำผังน้ำ22ลุ่มน้ำนะครับเห็นก่อนเมื่อวานนี้ตอนบ่ายตอนเย็นและเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการประทบทวนแผนนี้อีกทีนึงโอ้ยท่านผู้ฟังที่จะต่อว่าคุณอนุทินของผมนะครับไปดูสินะที่จริงไม่ใช่เรื่องคุณอนุทินโดยตรงอ่ะแม้ท่านจะต่อว่าคุณเศรษฐาแล้วก็จะต่อว่าคุณอุ๊งอิงก็ไม่ได้เพราะว่าแผนเนี้ยมันอยู่มาก่อนหน้าคนเหล่านั้นพอเขามาเป็นนายกก็เรียกว่าเขาดูแลแผนนะครับเนี่ยมีปกมีเอกสารมีเทคโนโลยีในการอ่านผมว่าจะอ่านให้ฟังสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนผมขอแสดงความปั่นป่วนในชีวิต24ชั่วโมงมาก่อนอ้าวพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ61มีแผนแม่บทน้ำ20ปีมีแล้วท่านให้ขี้เกียจก็ไปดาวน์โหลดเป็นฉบับพกพาพ็อกเก็ตจะเรียกอะไรพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วกันครับมีครับผมไม่พกพาผมก็อยู่ในจอผมมันทุกครั้งที่จะพูดถึงจะบ่นถึงว่าคุณอนุทินแกไม่ทำเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานผมก็ผิดอีกคุณอนุทินแกทำนะคุณอนุทินแกทำแต่ว่าแกไม่จำเป็นต้องทำเพราะคนอื่นทำก่อนหน้านั้นแล้วแกก็ทำต่อเพราะรอยอ่านสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำก็มีเพราะเรามีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่สองก็จะมีนี่พูดถึงสารบัญนะครับสรุปสาระสำคัญของแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำ20ปีมีผมก็ไปเช็ค

0: ็บไซต์นี้นะครับก็จะพบว่าแต่ละแผนอยู่ระหว่างรับฟังถามความเห็นพูดง่ายอยู่ระหว่างศึกษาแต่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะ20ปีหรือว่าช่วงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ20ปีหรือนับ20ปีตั้งแต่เมื่อไหร่ผมว่า20ปีเนี่ยถ้าเริ่มแผนจริงๆหลังจากรับฟังและทำแผนเรียบร้อยแล้วมีงบประมาณเริ่มทำจริงๆแล้วซึ่งจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เพราะอยู่ในระหว่างคิดไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจะรับฟังตกลงอนุทินก็ยังคงรับฟังอยู่อ้าวพอผมเรียกคุณอนุทินเดี๋ยวโฆษกเรียกคุณอนุทินโดยไม่มีตำแหน่งนายกเรียกอนุทินเฉยๆเดี๋ยวก็ยุ่งนะครับเพราะว่าเราไม่เคารพคนที่มีตำแหน่งสำคัญปกติผมจะเรียกท่านหรือจะเรียกนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับแต่ถ้าเกิดเรียกอนุทินเฉยๆเหมือนผมมักจะเรียกตามคนอเมริกันว่าโดนัลด์ทรัมป์โดยไม่มีประธานาธิบดีเนี่ยหนึ่งผมก็ผิดหลักของการเป็นสื่อสารมวลชนที่ดีชื่อตำแหน่งอะไรให้มันเต็มเรียกท่านอนุทินก็ผิดอีกผมเคยยกมือขึ้นคัดค้านท่านประธานวุฒิสภาของผมอาจารย์บุญธันดอกไทยสงล่วงลับไปแล้วอาจารย์บุญธันท่านเป็นสวแล้วก็เป็นรองประธานวุฒิสภายุคนู้นนะครับยุค43เลือกตั้งตรงที่ผมเป็นสวสุพรรณเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาของผมมาจากการเลือกตั้งตรงนะครับไม่ต้องอับอายไม่มีหัวถ้าหัวก็ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าผมไม่ลงพี่ลงนะอะไรแบบนั้นแล้วก็นายบอกว่าเองอย่าลงอันนี้เขาเรียกว่าหัวเพื่อการเมืองอันบริบูรณ์ไม่มีปัญหาครับรัฐนูนว่าผมก็บอกอาจารย์บุญธันดอกไทยสงรองประธานวุฒิสภาผมก็ท่านอาจารย์ครับเราจะมาเรียกท่านสมเกียรติท่านสมชายท่านบุญทันไม่ได้นะเพราะคำว่าท่านเนี่ยเป็นราชาศัพท์นำหน้าหม่อมเจ้าชั้นบุคคลที่เป็นหม่อมเจ้านะครับเจ้านายเชื้อพระวงศ์หม่อมเจ้านะครับท่านมุ้ยนะครับนะหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลบิดาของเนี่ยเพิ่งทำรายการจบเทปเก่าของท่านนะครับคุณอดัมนะครับนะหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคลลูกชายของหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคลถ้าหม่อมเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าท่านมุ้ยท่านชาติเฉลิมเนี่ยได้อันนี้เป็นศัพท์อย่างเป็นทางการแต่จะมาเรียกท่านสมเกียรติท่านสมชายท่านสมศรีอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่หม่อมเจ้าผมก็เลยยกมือบอกท่านประธานวุฒิสภาจะบุญทันดอกไทยสงฆ์ด้วยความเคารพท่านขึ้นสู่สวงสวรรค์หลายปีแล้วนะครับอาจารย์ก็ยิ้มบอกคุณสมเกียรติไม่ได้หรอกครับเราจะเรียกถูกๆแบบนั้นมันไม่ได้เพราะว่าคนเขาเข้าใจแล้วว่ามันเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงเรียกท่านถ้าตามด้วยชื่อเนี่ยเพราะมันผิดหลักภาษานะครับหลักราชาศัพท์เราต้องเรียกท่านตามด้วยตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเราจะเรียกว่าท่านอนุทินไม่ได้เพราะคุณอนุทินหรือนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยไม่ใช่หม่อมเจ้ามันทุกวันนี้เราก็ยุ่งไปหมดเมื่อวานผมก็ชีวิตปั่นป่วนก็นั่งคิดเพลินสนุกๆนะครับโอ้ถ้าเกิดเราเผลอเรียกนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งผมยังไม่เผลอตอนออกรายการอยู่เสมอจะระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเกิดเผลอไปเรียกว่าวันนี้อนุทินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผิดเมื่อเชื่อไปถามรัฐบาลญี่ปุ่นดูได้ผมก็มาเอิญไปเจอข่าวจากหนังสือพิมพ์ Trade Time ของสิงคโปร์เมื่อวานที่ชีวิตปั่นป่วนเนื่องจากการสื่อสารนะครับมันเริ่มไปจากนายอำเภอบ้านสุนสร้างเนี่ยครับท่านนายอำเภอนั่งยิ้มละครับนั่งยิ้มเป็นนักเรียนโรงเรียนอำเภอหรือเป็นอาจารย์ผมก็ไม่รู้นะว่าถูกย้ายไปเนี่ยโอ้จากเริ่มจากนายอำเภอบ้านสร้างผมก็เลยปั่นป่วนอ้าวหนังสือพิมพ์ Trade Time ลงข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงการต่างประเทศยื่นหนังสือบอกให้รัฐบาลจีนพูดถึงนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคือนายกรัฐมนตรีทากาอิชิด้วยความเคารพอย่ามาเอ่ยถึงเพียงชื่อโดยไม่มีตำแหน่งนำหน้า Japan tells China to show respect นี่ก็หมายคำพูดด้วยนะอันนี้พาดหัวของ Straits Times สิงคโปร์Straits Time Straits of S นะครับเพราะช่องแคบนะมันมีหลายช่องแคบแต่ถ้าเป็น The New Straits Time หร The New Straits Times อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์มาเลเซียเกิดขึ้นทีหลังแต่ชื่อ Straits Times มันดังต้องทวีปเอเชียอยู่แล้วนะครับหนังสือพิมพ์ Straits Times เมื่อวานนี้รายงานบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยไอ้เจ้าหัวเจียกุนมักจะพูดถึงนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นซานาเอะทาไกชิตามที่เห็นภาพอยู่กลางภาพบนจอนี่ภาพมาจากเซทานนะครับปรากฏว่าโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเนี่ยชอบพูดถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยชื่อเฉยๆ by only her name at a news conference in September ที่การแถลงข่าวเมื่อเดือนกันยายนครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้หลายครั้งเพราะว่าถ้าดูจากการอ้างภาษาอังกฤษบนจออธิบายภาพประสบกระทรวงต่างประเทศพูดครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกันยาโดยไม่มีคำนำหน้าว่า Prime Minister ซานาเอะตากะอิชิพูดเฉยๆเลยว่าซานาเอะหรือทากะอิชิอันนี้ไม่สุภาพรัฐบาลญี่ปุ่นไม่พอใจก็แจ้งไปยังรัฐบาลหรือกระทรวงการต่างประเทศจีนว่าขอให้เคารพนายกรัฐมนตรีของเราอย่าเอ่ยแต่ชื่อให้มีคำนำหน้าว่า Prime Minister ด้วยนะเพราะฉะนั้นคนไทยก็ควรจะเคารพคุณอนุทินอันนี้เป็นหลักคิดที่ถูกต้องนะครับแล้วเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยเราก็จะต้องคิดว่าสื่อสารให้ครบถ้วนให้มันถูกผมจะบ่นอยู่เสมอแล้วเอ้ยขออภัยนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนเราชอบคนดังๆเนี่ยชอบมีชื่อเล่นนะแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงแล้วไม่มีนามสกุลเราก็เลยไม่รู้ว่าตระกูลเนี้ยมายังไงเก่งยังไงจะชื่นชมก็ไม่ค่อยถูกต้องนะเราก็จะชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยนามสกุลนะตามด้วยชื่อเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นแฟชั่นแต่ว่ามันทำให้เราสื่อสารไม่สมบูรณ์เขาอยากเรียกก็เรียกไปแต่ว่าถ้าเราเป็นสื่อสารมวลชนก็เรียกมันสมบูรณ์ว่าชื่อตามด้วยชื่อเล่นแล้วก็นามสกุลหรือจะชื่อเล่นก่อนแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลถ้าสื่อสารมวลชนทำก็ครบถ้วนแต่ถ้าไปเรียกอนุทินไปงานอะไรงานวันเกิดงานวันเกิดเนวินที่บุรีรัมย์แล้วไม่ไปเยี่ยมน้ำท่วมไม่ได้นะครับไม่สุภาพเราต้องบอกท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลต้องมีตำแหน่งนำหน้าหรือจะเรียกนายกที่เฉยๆแต่ถ้าเกิดไม่พอใจคุณอนุทินจะเรียกโดยมีตำแหน่งก็ไม่ได้ถ้าเราเป็นสื่อมวลชนนะครับส่วนท่านผู้ฟังท่านอื่นเชิญตามสบายเพราะว่าท่านไม่ใช่นักสื่อสารอันนี้ก็เป็นกระบวนการปั่นป่วน24ชั่วโมงที่ผ่านมามันสืบเนื่องมาจากเนี่ย ในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยทำให้ชีวิตผมปั่นป่วนในด้านการสื่อสารภาษาต่างๆคิดไปคิดถูกคิดผิดวนไปเรื่อยก็สนุกดีนะถ้าเราเป็นคนช่างคิดจนฝันโอ้ยยุ่งไปหมดเลยเมื่อวานนี้นะเดินทางทั่วโลกไปเลยในฝันเนื่องจากว่าจะไปพูดฐานโอเคสรุปอย่างนี้นะครับคือว่าข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาตลอดวันเนี่ยมันมาเยอะจนกระทั่งเราคิดไม่ทันพอเราคิดอย่างหนึ่งออกมาดีอ้าวอย่างนี้มาอ้าวเราคิดผิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนเช้านี้ก็เลยไม่สามารถจะสรุปความถูกต้องผิดพลาดของข่าวที่เยอะตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วค่อยๆย่อยให้ท่านผู้ฟังได้เห็นไปจนจบชั่วโมงได้ก็เลยอาศัยรูปแบบการนำเสนอครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ามันยุ่งจังเลยอ่ะวันที่ผ่านมาบางทีผมก็คิดบวกบางทีคิดลบบางทีคิดถูกอ้าวกลายเป็นคิดผิดแล้วที่จริงเราคิดถูกคนอื่นบอกว่าเราคิดผิดอ้าว Straits Times บอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนความคิดของผมนั้นผมก็ควรจะเรียกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์เฉยๆแต่สื่ออเมริกันเรียกโดนัลด์ทรัมป์เฉยๆเพราะว่าเขาไม่เคารพประธานาธิบดีของเขาส่วนเราก็ควรจะเคารพนะครับท่านผู้ฟังดูข้อความหรือว่าโปสเตอร์หรืออินโฟกราฟิกอะไรที่ผมเสนออยู่เรื่อยๆเนี่ยจะมีคำว่า President นำหน้าโดนัลด์ทรัมป์อันนี้เพื่อให้บอกให้รู้ว่าโดยอย่างเป็นทางการเราควรจะสื่อแบบนั้นแต่ถ้าเราเขียนว่าโดนัลด์ทรัมป์แปลว่าวันนั้นเราไม่เคารพเขาสรุปแล้วก็คือว่าโอ้โหชีวิตข่าวสารทั้งวันเลยนะครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกตินิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอากาศกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพไม่มีฝนหรอกนะครับแล้วก็วันนี้กรุงเทพก็จะมีอากาศ27ถึง34มีฝนประมาณ 20% ของพื้นที่ ลมอ่อนๆ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงพรุ่งนี้10ตุลาคม33และ27นะฮะอุณหภูมิต่ำ27สูง33ฝนฟ้าคะนอง 60% ลม9กิโลลมก็จะไม่มากแต่ฝนจะลงกรุงเทพนิดหน่อยนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่นะไม่ได้บอกว่าฝนหนักหรือฝนเบายกเว้นแต่บอกว่าฝนฟ้าคะนองก็อาจจะหนักแต่ก็อาจจะไม่ก็คือจะแถวๆ 60% ของพื้นที่ผมไปดูเรดาร์ตรวจอากาศล่าสุดนี้ก็คือว่าตอนที่4ที่ผ่านมานะครับก็ดูบนจอก็ได้นะครับมันอยู่แถวๆปลายประเทศไทยทางขวามือแถบอ่าวไทยนะครับก็อาจจะมีเมฆฝนหนาตาอยู่บ้างถ้ามันเคลื่อนย้ายเข้ามาก็4จังหวัดชายแดนภาคใต้แหละนะครับก็จะโดนแถวนั้นรวมสงขลาก็จะเป็น5จังหวัดไปด้วยนะครับยะลาปัตตานีสงขลานราธิวาสสตูลพวกนี้อยู่แถวๆนั้นอันนี้คือภาพกว้างของแผนที่เรดาร์ในประเทศไทยวันที่9ตุลาคมตอนตีสี่แล้วก็6โมงเย็นครึ่งวันที่8เมื่อวานภาพใหญ่ก็จะเป็นเมฆฝนอ่อนๆ นะครับอยู่เหนือกรุงเทพมหานครตอนเหนือของกรุงเทพเลยซ้ำไปแล้วก็ถ้าจะไปดูเรดาร์ทางภาคตะวันออกที่ศูนย์กลางของจอเรดาร์อยู่ที่จังหวัดระยองก็จะพบว่าจะไม่มีฝนมาเติมแต่ว่าน้ำจะยังไม่ลดอีกหลายวันโดยเฉพาะยิ่งจากอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีที่กระทบกระเทือนความปั่นป่วนในข่าวสารของผมมาตลอดเวลาไม่รู้จะชอบหรือจะต่อว่าหรือตำหนิใครต่อใครไอ้คนที่ออกมาพูดดีก็เคยเป็นคนที่พูดไม่ดีอย่างไรอย่างเงี้ยตกลงเราพูดเฉพาะเรื่องอากาศดีกว่ามั้งเราไม่พูดถึงปัญหาของคนที่พูดถึงเรื่องอากาศหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นคือภาพรวมๆสำหรับการพยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากจีนก็จะเข้าสู่ประเทศไทยลงมาจากจีนมาถูกสู่เหนือไทยและอีสานไทยตอนเหนือคือประเทศไทยตอนบนแล้วก็จะมีร่องฝนร่องมรสุมจะมาภาคใต้ตอนบนเมื่อกี้ดูCNNเขารอรับไปพายุที่จะเข้ามาทางพาดผ่านทางใต้และทางกลางของอเมริกานะครับจะมีทอร์นาโดอะไรเขาก็เตรียมรับมือกันแถวอาลาบามาแถวๆนั้นนะครับโอเคไม่ใช่ประเทศเราแต่ว่าเราจะมีเพื่อนฝูงลูกหลานอยู่แถวนั้นก็ให้เขาระวังตัวดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงอยู่แถวทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยคลื่นลมในทะเลทั้งสองฝั่งของไทยนะครับก็จะสูงปกติก็ประมาณเนี้ย2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันนี้ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 5:00 น.เมื่อวานนะครับตอนที่5ที่เราเข้าสู่รายการมาได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาก็น่าจะออกมาแล้วนะครับแต่ตอนเข้าไปเช็คดูตอนนี้ก็ยังอยู่ประกาศเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงจบรายการแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตามตัวอักษรตัวเลขปรากฏบนจอนะครับจะโทรศัพท์แบบสั้นแบบยาวแบบฉุกเฉินได้24ชั่วโมงจะเข้าเว็บไซต์ก็เชิญเข้าตามสบายเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไม่เข้าเว็บไซต์ผมจะพักผ่อนนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาท่านไม่ต้องเข้าก็ได้ตอนเช้าผมจะสรุปมาให้จนกว่าเรื่องอากาศเหล่านี้มันจะค่อยๆชะลอตัวและหายไปนะครับปิดท้ายเข้าไปดูทรัพยากรน้ำสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีข้อมูลอัปเดตอยู่เป็นระยะหรือปรับเป็นระยะนะครับเอาเฉพาะเรื่องฝนที่ภาคเหนือลำปาง46มิลลิเมตรอีสานมหาสารคาม22มิลลิเมตรน้อยนะภาคกลาง13มิลลิเมตรที่สมุทรสาครภาคตะวันออกที่จังหวัดตราด 2.2 มิลลิเมตรราชบุรี 37.7 ในภาคตะวันตกภาคใต้ 86.0 ที่จังหวัดยะลานี่คือปริมาณฝนก็จะลงมาทางใต้นะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนนิมนต์ขอพักกลางทางสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนนิมนต์
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: าง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
2: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:36 นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าทาง 96.5 FM ของอสมทเป็นคลื่นแห่งความคิดที่ควรจะเรียบง่ายมีเหตุมีผลสงบเยือกเย็นไม่ปั่นป่วนแบบครึ่งชั่วโมงที่แล้วที่จริงผมก็เพียงแต่ทำเป็นโมเดลให้เห็นว่าถ้าเราหมกมุ่นกับข่าวสารตลอด24ชั่วโมงเพราะเป็นอาชีพของเราเราก็จะอลวนเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้อ้าวไม่ใช่เหรออ้าวแล้วคนนี้ทำไมพูดดีแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่ดีนะครับแล้วเช้านี้เราจะพูดไงกับประชาชนยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพูดกันเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็น่าจะพูดได้อีกหนึ่งชั่วโมงก็คือเรื่องสถานีโทรทัศน์หรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพเนี่ยนะไทย PBS เนี่ยครับว่าเป็น Public Broadcast ซึ่งเขาถกเถียงกันเยอะแยะเลยนะว่าจะเปลี่ยนจากการเอาเงินอุดหนุนจากภาษีบาภาษีบุหรี่เหล้าที่เป็นกฎหมายผมเป็นคนทำกฎหมายฉบับนี้นะผมควรจะพูดนะครับผมทำกฎหมายฉบับนี้เลยนะครับแล้วผมก็ต่อต้านการเกิดของไทย PBS ด้วยนะผมจะพูดในเวลาครึ่งชั่วโมงมันคงไม่ไหวนะครับแต่ว่าจะทำเป็นเทปช่วงไปภูฐานนะครับจะได้ไม่ต้องไปทำสดที่โน่นหลังจากเช็คแล้วมันจะยุ่งนะถ้าเราสดมาจากภูฐานแต่มันจะสนุกถ้าได้เหตุการณ์จริงไปเที่ยวภูฐานเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คิดว่าเรื่องไทย PBS เนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะทำไฟล์เก็บไว้แล้วมาออกอากาศวันช่วงจันทร์อังคารหน้าเดี๋ยวลองดูนะครับจะพูดเรื่องไทย PBS ในประสบการณ์ของผมที่ไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติตอนนั้นนะครับในการจัดให้มีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพผมเป็นคนค้านยกมือค้านอยู่สักคนเดียวมั้งในวุฒิสภาแต่มีเหตุผลที่น่าจะได้รับการสนับสนุนนิดเดียวนะครับนะแต่มีเหตุผลนะพวกไทย PBS คงไม่รู้และคงไม่โกรธหรอกนะครับเพราะเรื่องเก่านะครับโลกมันเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้คนก็ถกเถียงกันพอถกเถียงเรื่องไทย PBS แล้วเขาก็มีตัวอย่างเงินค่าจ้างคุณสุทธิชัยมาออกรายการคุยให้คิดเลยของแกนะครับครั้งหนึ่งแกได้ 40,000 แล้วก็ผู้ร่วมรายการวิสุทธิคมวัชรพงศ์แกก็คิด 2-30,000 มั้งนะครับแล้วก็อาจารย์วีระธีรพัฒน์แกเอา 30,000 40,000 30,000 ก็เป็น 70,000 70,000 อีก 20,000 หรือ 30,000 ก็ไม่รู้นะวิสุทธิ์เขาได้เนี่ย 43 สมมุติวิสุทธิ์2ก็เป็นอันนี้ไปอยู่ในเอกสารที่เขาเปิดเผยอยู่นะครับ4 3เป็น7เป็น9 1ตอน 90,000 นะครับแล้วมันเคยมีอาจารย์สอนเรื่องทำภาพยนตร์อันนี้หลายปีมาแล้วนะครับผมไปร่วมบรรยายกับท่านที่มหาลัยของท่านท่านบอกว่าโอ้ยกว่าจะขอเงินสัก100,000-200,000มาทำภาพยนตร์มันยากจากไทย PBS เสร็จแล้วตอนนี้คุณสุทธิชัยก็ได้40,000ต่อ1ชั่วโมงที่แกทำรายการแล้วก็ยังจ่ายให้กับคุณวีระธีรพัฒน์อีก 30,000 ก็เป็น 70,000 แล้วก็วิสุทธ์เขาได้วิสุทธ์ไม่ใช่ไม่เคารพนะรู้จักกันนะครับเมื่อก่อนวิสุทธ์ก็อยู่เนี่ยครับ 96.5 วิสุทธ์ก็ได้ 20,000 คนก็บ่นว่าทำไมให้เยอะจังผมก็เลยบ่นอ้าวแล้วเชิญผมไปทำไมให้ 3,000 วะเอ้ยผมก็ตอบตัวเองว่าผมไม่มีราคาหมายความว่าผมจะไม่คิดเงินใครเชิญผมไปผมก็ขอกาแฟถ้วยก๋วยเตี๋ยวชามนี่ปรัชญาชีวิตนะครับอย่ามาจ่ายเงินถ้าจ่ายก็เรทราชการก็คือ 3,000 ก็ถูกต้องแล้วก็ให้ผม 3,000 4,000 แต่จริงๆนะก็ไปเจอคนอธิบายว่าคุณสุทธิชัยค่าตัวต้องมากกว่านี้ถูกต้องครับคุณสุทธิชัยมันต้อง 50,000 นะครับแต่ไม่ใช่ภาษีของผมนะครับวิสุทธ์ได้ 20,000 ผมว่าก็โอเคนะครับยังหนุ่มอยู่นะฮะอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ย 30,000 ผมว่าน้อยไปมันต้อง 50,000 แต่มันต้องไปอยู่ช่องอื่นไงมันไม่ใช่ช่องที่ใช้ภาษีกรจากการสูบบุหรี่และกินเหล้าของพวกเรานะครับตรงลงชีวิตก็ปั่นป่วนอีกนะครับแต่ผมก็ไปสรุปหาความสุขในชีวิตบอกว่าเอ้ยน้อยไปต้องให้มากกว่านั้นย้ายสถานีจะได้มากกว่านี้แล้วทำไมเขาเห็นกับชาติจึงอยู่ที่เดิมตกลงคิดยุ่งไปหมดนะครับมันจะไม่คิดต่อเรามาคุยเรื่องอื่นที่มีสาระเล็กน้อย จะดีกว่าหวังว่าท่านผู้ฟังจะคงจะเข้าใจนะครับผมต้องการความสุขจากข่าวที่ปั่นป่วนอันนี้ไม่สุขหรอกครับผมมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่หนุ่มลาวเดี๋ยวนี้มันก็ไม่หนุ่มแล้วนะครับเห็นข่าวนี้คงจะพอใจนะว่าอันนี้ข่าวจากหนังสือพิมพ์บังคลาเทศนะครับหนังสือพิมพ์เดลิสตาร์พบว่านักฟุตบอลลาวถูกจับทางสมาคมฟุตบอลแล้วก็ทางฝ่ายลาวเนี่ยเขาเห็นว่านักบอลเขาเนี่ยที่เล่นอาเซียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยทุจริตพูดง่ายล้มบอลนะก็เลยเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์บังคลาเทศนะครับ Laos footballer arrested over alleged match fixing ที่อาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะครับคนนักฟุตบอลลาวคนนั้นน่ะทีมชาติลาวชื่อสุประจันเลือนทลานะที่อยู่ทางขวามือบนจอนะแล้วก็และอันนี้เป็นภาพจากการแข่งขันกับมาเลเซียข่าวของหนังสือพิมพ์บังคลาเทศหรือเดลิสตาร์เนี่ยก็จะบอกว่าไอ้เลือนทลาเนี่ยสุประจันเนี่ยนักบอลลาวเนี่ยครับก็มีรายงานว่าถูกจับนะโดยสมาคมสหพันธ์ฟุตบอลของลาวลาวฟุตบอลเฟเดเรชันเนี่ยก็รายงานแจ้งว่าแจ้งจับแล้วก็ถูกจับเนื่องจากว่าต้องสงสัยในการล้มบอลนะมีส่วนร่วมในการล้มบอลคือแกก็จะบอกเพื่อนๆว่าให้เล่นเบาๆนะเพื่อให้ได้คะแนนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันการพนันบอลเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่แพ้อย่างเดียวหรือชนะอย่างเดียวนะมันต้องกี่แต้มกี่ประตูนะมันก็เรื่องนี้ก็ถูกนำส่งเจ้าที่ตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุภจันทร์เรืองทลาเนี่ยเป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีกวิงเกอร์ปีกซ้ายปีกขวาไม่รู้แหละแล้วก็มีรายงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการพนันบอลอะไรพวกนี้นะครับเป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีพื้นฐานอยู่ที่มีฐานอยู่ที่เวียดนามฐานพนันบอลล้มบอลอยู่ที่เวียดนามนะครับไม่ได้อยู่ที่อินโดนีเซียตอนที่ยิงกันอุตลุดหรือว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียไม่ใช่อยู่ที่เวียดนามนะครับมันก็พบว่าเมื่อมันมีปัญหาอย่างนี้คือข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวตำรวจเขาสอบสวนต่อไปอีกทีนะครับคือเมื่อปี2026เนี่ยก็มีการแข่งขัน AFF Championship นะครับอาเซียนคัพเนี่ย AFF แชมเปี้ยนชิพแล้วทีมลาวก็แพ้พม่า 2-7 หลังจากก่อนหน้านั้นแพ้ไทย 0-5 แพ้มาเลเซีย 0-4 แล้วก็แพ้ฟิลิปปินส์ 1-4 คือลาวเนี่ยมีกระบวนการโดยคนผู้เล่นปีกของฟุตบอลสุภจันทร์เรืองทลาเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชักจูงให้เพื่อนล้มบอลหรือเล่นให้ได้เขาต้องสอบสวนอีกทีต่อไปนะครับให้ได้แต้มเท่าไหร่เพราะว่ามันรับเงินมาจากเวียดนามที่เขาสั่งให้ฟิกซ์หรือจัดการผลการแข่งขันมันต้องให้ได้แต้มเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแล้วข่าวก็เลยรายงานย้อนหลังไปว่าอ้อตอนแรกแพ้ฟิลิปปินส์ 1-4 เราไปสอบสวนนี่สินะแพ้มาเลเซีย 0-4 แพ้ไทย 0-5 แล้วก็ไปแพ้พม่า 2-7 เพราะฉะนั้นก็แพ้ตลอดแหละแต่มันจะแพ้ด้วยคะแนนอะไรอันนี้ก็แหล่งข่าวก็รายงานออกมาสรุปก็คือว่าเป็นข่าวการล้มบอลของไม่ใช่ทีมชาติลาวนะผู้เล่นบางคนในทีมชาติลาวก็เป็นอย่างนั้นครับนอกจากนั้นนะถ้าจะไปดูข่าวที่ตะวันออกกลางผมไม่ค่อยได้เอ่ยเพราะว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเช้าวันนี้ถ้าจะรายงานเป็นเนื้อเป็นหนังก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนี่อยู่ในเว็บไซต์อัลจาซีรานะครับว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมคือเลือกตั้งซ่อมส่วนที่ขาดหายไปเช่นตายบ้างต้องเลือกตั้งใหม่1ใน3ของวุฒิสภาอะไรเนี่ยแล้วก็เลือกตั้งส.ส.ทุก2ปีเขาจะเลือกตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการลงประชามติอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเคลื่อนย้ายกำลังเตรียมตัวที่จะบุกอย่างเต็มที่นะผู้ที่ทำ AI ข่าวปลอมข่าวจริงข่าวกระโชกโขกงาใน YouTube ทั้งหลายไม่ว่าจะไทยหรือเทศนะก็จะบอกว่าเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบนะครับบางคนก็เลยบอกเดี๋ยวมีสงครามโลกครั้งที่3ปวดหัวนะครับไม่มีครับไม่ได้เตรียมที่จะรบโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งเดือนหน้านะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเดือนหน้าเลือกตั้งเสร็จแล้วจะโจมตีนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มี productive talk ongoing แปลว่ากำลังมีการเจรจาก็เจรจาไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าราคาน้ำมันอยู่ที่เดิมแพงมากนะครับ ผมขยับน้ำมันจาก91ไปเป็น95เนื่องจากเอ๊ะทำไมเครื่องมันสำลักเขาเรียกอะไรอ่ะกระโชกโคกคากบ่อยๆนะน้ำมันมันแบบครุขระครุขระนะครับเนื่องจากรถผมเนี่ยใช้น้ำมัน91ฮอนด้าแอคคอร์ดตาเพชรปี1900เท่าไหร่เนี่ยนะ25003 2 2011 2533โทษทีนะครับจำได้เพราะว่ามันซื้อไม่ได้ซื้อแล้วครับบริษัทเขาให้มาตอนวันเกิดลูกชายก็33นะครับเพราะฉะนั้นก็เครื่องมันไม่ค่อยดีขายไปก็ได้ไม่ถึง10,000ตกลงว่าจะแจกก็ไม่มีใครเอาส่วนหลานมันก็มีรถดีกับเราก็เลยก็คิดว่ามันใช้ต่อไปนะสักวันหนึ่งนะเราก็จะถึงซากรถคันนี้ก็เติมน้ำมัน95 95ก็แพงไปสัก30สตางค์จาก91ครับมันใช้91ได้นะครับเมื่อวานดูเว็บไซต์ต่างๆที่ก็คุยถึงเรื่องรถที่แบบไม่ทันไม่ต้องทันเทคโนโลยียังใช้ได้ดีอยู่นะฮะมันก็จะมีพวก Honda Civic รุ่นเก่าใช้ได้ยาวเป็น 3-4 แสนกิโลเมตรราคาถูกมันไม่ทันสมัยไม่เทคโนโลยีอะไรเขาก็จะมีการแนะนำรถโตโยต้าโคโรล่าแต่ผมยังไม่ถึงเวลาซื้อรถใหม่นะครับเพราะว่ารถผมเพิ่งใช้มาแค่35ปีมันยังไปได้อีกนี่ไงครับ Honda Accord Honda Accord รุ่น2533รุ่นตาเป็นเทพนะครับยังแจ๋วอยู่แล้วถ้าอะไรเสียหายกระจกแตกเดี๋ยวท่านผู้ฟังซ่อมให้ผมก็ขอบคุณที่ส่งกระจกมาให้เอาละครับตอนนี้จะคุยเรื่องอะไรดีนะในเวลาที่เหลือก็อย่างนี้ครับก็เดี๋ยวรางวัลโนเบลดีกว่านะเรื่องอื่นเรื่องแผนลุ่มน้ำไว้พูดวันหลังอันนี้จะเป็นข่าวที่ควรพูดถึงนะครับก็คือรางวัลโนเบลล่าสุดสำหรับเมื่อวานนี้ประกาศแล้วนะครับยังเหลืออีก2รางวัลที่ยังไม่ประกาศก็จะเป็นรางวัลเศรษฐศาสตร์กับรางวัลสันติภาพเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวคงรู้วันจันทร์ค่อยมาคุยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ประกาศได้จากผลเมื่อวานนะครับแอนคาสันนักเขียนนักคิดนักกวีเขียนนิยายเขียนร้อยแก้วร้อยกรองสอนหนังสือสารพัดมหาลัยในอเมริกาเหนือนะครับเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะครับของแคนาดาแต่ตอนนี้สอนอยู่อเมริกานะครับปัจจุบันเนี้ยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่แค่สอนหลายที่ผมเช็คประวัติแล้วรวบรวมมาก็คือว่าแอนคาสันนะครับเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน1950ที่โตรอนโตแคนาดาเป็นชาวแคนาดาประเทศที่อเมริกาอยากได้เป็นอาณานิคมเป็นรัฐที่51นะครับก็เป็นประชาชนของท่านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีที่ผมคิดว่าแกน่าจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับแต่ไม่ใช่ปีนี้น่าจะให้เวลาอีกสักพักหนึ่งที่แกจะสามารถเคลียร์ปัญหาเป็นอิสระไม่ยอมก้มหัวให้กับโดนัลด์ทรัมป์หรืออภิมหาอำนาจแล้วก็สร้างกลุ่มอำนาจกลางได้วันนั้นน่าจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ปีนี้ไม่รู้ใครจะได้ไม่น่าจะมีใครสักคนได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะแต่ตามดูเสาร์อาทิตย์น่าจะสนุกในการวิเคราะห์หรือพูดคุยวิจารณ์ให้เพลิดเพลินบนชามก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแอนคาสันเป็นอาจารย์สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบแล้วก็วรรณกรรมคลาสสิกหลายมหาวิทยาลัยปัจจุบันสอนอยู่ที่ University of Michigan ที่สหรัฐอเมริกาและอีกหลายแห่งที่แกไปสอนมาดูประวัติแล้วแบบสุดยอดของอาจารย์นักวิชาการนักคิดนักเขียนถ้าพูดง่ายๆคือเป็นอาจารย์อักษรศาสตร์ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็เคยเป็นศิลปินในเขาเรียกว่าโครงการงานเขียนสร้างสรรค์ที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้อันนี้สั้นๆเท่านั้นนะครับที่จริงแกมีผลงานเยอะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมที่คณะกรรมการวรรณกรรมโนเบลประกาศให้เมื่อวานนี้นะจากคำประกาศในเพรสรีลีสและคำประกาศแบบสั้นไอ้เพรสรีลีสก็คือคำแถลงข่าวนี่ยาว 2-3 หน้าแบบโหผลงานเขียนนี่เพียบมากเลยแล้วผมก็มานั่งกลุ้มใจอีกว่าโอ้โหในห้องสมุดไม่มีหนังสือแกสักเล่มหนึ่งเพราะหนังสือแกมันอ่านแล้วต้องคิดเยอะนะครับนะก็กลัวตกลงว่าเหตุผลที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อวานนี้ก็คือว่างานของเธอโดยรวมทั้งหมดที่เขาเรียกอูเวอร์นะครับภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมีความคิดริเริ่มในกระบวนการงานเขียนภาพรวมทั้งหมดของท่านเนี่ยหรือของเธอก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นงานเขียนแบบมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่แล้วก็ฉะฉาน เด็ดขาดไม่ต้องเกรงใจใครคือเอาเรื่องคลาสสิกมาผสมกับเรื่องปัจจุบันแล้วก็เรียบเรียงภาษาใหม่ขึ้นมาเพื่อจะอธิบายวรรณกรรมปัจจุบันนะให้มันเปรียบเทียบโยงใยกับวรรณกรรมคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นงานทางวิชาการแต่นี่เราพูดถึงงานวรรณกรรมก็คืองานเขียนนวนิยายต่างๆนะแล้วก็มีบทสนทนาในนิยายนะวรรณกรรมอะไรของท่านเนี่ยมันสนุก playful dialogue แล้วก็มีแบบแผนของความเป็นวรรณกรรมคลาสสิกมาปนกับวรรณกรรมสมัยใหม่ซึ่งผมคงจะต้องอธิบายอีกใน 2-3 เดือนข้างหน้าผมไม่มีหนังสือที่บ้านสักเล่มเลยของอาจารย์นะครับเพียงแต่ว่าผมรู้ละหนังสือประมาณ 20-30 เรื่องที่ผมจะซื้อสัก 3-4 เรื่องนะครับก็เธอเป็นผู้หรือท่านอาจารย์แอนคาสันเนี่ยเป็นผู้ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของวรรณกรรมร่วมสมัยอันนี้เป็นคำอธิบายยกย่องเชิดชูเกียรติแบบสั้นๆนะครับ for her bold and inventive oeuvre อันนี้คงออกเสียงไม่ถูกครับเป็นภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่า collection รวมงานทั้งหมดครับin playful dialogue ก็คืออ่านโอ้เนี่ยผมอยากอ่านนะ playful dialogue คืออ่านแล้วมันสนุกอ่ะเหมือนอ่านเพลโต้Republic Symposium งานคลาสสิกของปรัชญารัฐศาสตร์โบราณของกรีกเนี่ยอ่านวรรณกรรมเพลโต้เนี่ยนะมันสนุกเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์คุยกันแล้วก็แซวกันตรงโน้นตรงนี้แล้วก็พูดถึงบางเรื่องข้างเคียงแต่ถ้าเราไปดูว่า dialogue ของแอนคาสันเนี่ยในนวนิยายของท่านเนี่ยว่าไม่รู้เขาใช้คำว่า playfulผมอธิบายต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านจริงๆผมอ่านคำวิจารณ์แล้วก็ดูตัวอย่างบางอย่างเพื่อทำข่าวเช้าวันนี้ให้ท่านผู้ฟังพอได้อารมณ์อยากไปซื้อหนังสืออ่านนะครับแล้วก็พูดง่ายคือของเก่าของใหม่เอามาปนกันแล้วสนุกอ่านแล้วสนุกเป็นไดอะล็อกที่สนุกเป็นบทเสวนาที่สนุกในนิยายของท่านทำให้ท่านสร้าง new forms for contemporary literature ก็คือว่าวรรณกรรมร่วมสมัยก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมใหม่อันนี้ต้องให้อาจารย์อักษรศาสตร์จุฬาของพวกเราช่วยอธิบายต่อนิสิตนักศึกษาแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อและยกตัวอย่างให้หน่อยนะครับสำหรับผมเนี่ยอาจจะสัก 2-3 เดือนกว่าจะสั่งซื้อหนังสือมาแล้วผมก็จะประหยัดในยุคปลายทางของชีวิตนะผมจะไม่ซื้อปกแข็งผมจะรอปกอ่อนนะผมจะไม่รีบร้อนท่านผู้ฟังรีบร้อนไปอ่านเอาเองแต่ถ้าไม่รีบร้อนเราไปช้าๆผมไม่นั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับอาจจะไปรางคู่ขนานกว่าจะถึงปากช่องก็ช้าหน่อยแต่มันเย็นสบายแอนคาสันตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะครับได้รวมบทกวีนะร้อยกรองมาผสมกับงานแปลแล้วผสมกับงานสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาเหนือที่ท่านไปสอนเยอะนะครับแล้วก็เกือบทั้งหมดผลงานผลิตทางด้านวรรณกรรมของท่านเนี่ยจะพุ่งเป้านะโฟกัสมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่การพบผ่านกันหรือการมาไปเจอกันระหว่างความคลั่งไคล้ในภาษาศาสตร์ในความเป็นนักภาษาศาสตร์ philology philologist ภาษาศาสตร์ผมเคยใช้คำว่านิรุกติศาสตร์อันนั้นจะเป็นภาษาแบบลากภาษาจริงๆอย่างเช่นดร.บรรจบพันธุเมธาของผมที่จันทร์เกษมสมัยที่ผมเห็นท่านเป็นดร.คนแรกเขาเรียกดร.ทางนิรุกติศาสตร์นะอันนั้นก็จะคนละรูปแบบอันนี้ philologist คือภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ที่จะ obsession คือหมกมุ่นมุ่งเป้าสนใจคลุกอยู่กับเรื่องรากศัพท์และความหมายของศัพท์ซึ่งท่านจะเปลี่ยนความหมายในยุคใหม่ได้ด้วยนะครับคือท่านจะเล่นกับคำอดีตประวัติความเป็นมาของคำนะว่าเมื่อก่อนเขาเรียกอย่างนี้ปัจจุบันเขาแปลว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำทั้งกวีร้อยแก้วร้อยกรองมาปนกันหมดแล้วทำให้เกิดความหมายใหม่อันนี้คือภาพอธิบายทำให้คนอยากไปหาอ่านจริงๆแต่มันผมว่ามันยากนิดหนึ่งถ้าเราไม่ใช่ของภาษาอังกฤษเราผมก็ไม่ใช่นะแต่พยายามทำเพื่อทำความเข้าใจเท่านั้นนะครับในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าก็ไม่ใช่งานแปลเพราะมันก็จะง่ายสำหรับการที่เราพอรู้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่ามันเกิดนวัตกรรมใหม่ทางภาษายังไงเอาของเก่ามาปนกับของใหม่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษจริงๆจะสนุกกว่าเราเพราะฉะนั้นงานวรรณกรรมโนเบลปี2026ปีนี้จึงเป็นงานที่ชาวโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักจะสนุกมากกว่าพวกเราที่จะต้องแปล ถ้อยคำจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นกลับไปอ่านใหม่แล้วก็แปลอารมณ์วัฒนธรรมภาษาหรือฟิโลโลจีของภาษาคือรากศัพท์ความหมายเก่าความใหม่มาอันนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์อักษรศาสตร์ทั่วประเทศไทยทุกคณะทุกมหาลัยนะครับที่จะมีความสุขมากกว่าพวกเราสำหรับผมก็คงจะเพลินๆแล้วก็สนุกดีเท่าที่พอจะทำได้แต่ก็ดีกว่าปีผ่านๆมาที่อย่างเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยครับได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมก็เป็นภาษาเกาหลีก็ต้องมาแปลอีกทีว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วผู้รับรางวัลโนเบลเกาหลีแกก็งอนแกก็ไม่ยอมมารับรางวัลผมก็เลยหมั่นไส้งั้นไม่อ่านแต่ซื้อมานะครับอ่านครับก็สรุปก็คือว่าได้ครับแล้วก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็คงจะเป็นรางวัลโนเบลสาขาที่ยังขาดอยู่จะเป็นเศรษฐศาสตร์แล้วก็สันติภาพน่าจะคุยกันได้ในวันจันทร์นะครับวันจันทร์รายการนี้ยังกลับมาตามสดตามปกติเพราะว่าผมจะเดินทางไปภูฐานวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์โน้นอังคารกลับป่าธรรมเพราะฉะนั้นจะประเทศไปสัก 3-4 ตอนนะก็จะแห้งๆตั้งใจว่าจะเมื่อยังไม่ได้พูดหนังสือถึงหนังสือ Japan S Number 1เพราะฉะนั้นเทปที่จะทำทิ้งไว้เผื่อท่านผู้ฟังสนใจก็จะพูดถึงหนังสือเรื่อง Japan S Number 1หนังสือเก่านะครับที่เป็นหนังสือคลาสสิกสมัย 40-50 ปีที่แล้วที่เรียนหนังสือจะเป็นประโยชน์คนจะได้เข้าใจญี่ปุ่นว่าเติบโตมาเป็นประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นยังไงหนังสือที่ค้างไว้แล้วก็ไม่ได้พูดนานจนลืมไปแล้วมั้งนะครับแต่ผมจำได้ว่าจะต้องพูดก็จะเป็น Personal History นะครับของแคทเธอรีนเกรแฮมหนังสือที่ Washington Post ในอดีตสมัยประธานาธิบดีโน้ตเลยนะเจอเราฟอร์ดสมัยนั้นก็พูดถึงว่าการปิดกั้นเสรีภาพสื่อมวลชนในสมัยก่อนที่อเมริกากับการปิดกั้นสมัยโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ก็ค้างไว้ยังไม่ได้พูดถึงผมอ่านมานานแล้วก็มีโน้ตที่จะพูดได้เสมอว่าเดาว่าช่วงไปภูฐานนะครับผมก็คงจะเอาเรื่องหนังสือเก่าๆมาพูดถึงแล้วมันจะมีเรื่องแผนแม่บทน้ำอีกตั้ง22ลุ่มน้ำที่เราควรจะเข้าใจรัฐบาลเขาคิดแล้วไม่ต้องมาบ่นมากอย่างผมว่าทำไมไม่ทำผมก็บ่นแหละนะครับก็คิดแล้วยังยาวเกินไปมันต้องบีบให้เร็วกว่านี้นะครับอย่างน้อยลุ่มน้ำยมตอนบนตอนล่างแล้วมาลุ่มเจ้าพระยาอย่างน้อยอันนี้ต้องมาก่อนแน่นอนถ้าไม่คิดแบบนี้จะไปลุ่มน้ำแม่กลองมันอยู่ข้างๆนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันศุกร์แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะแล้วเสาร์อาทิตย์ท่านที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลสโมสรญี่ปุ่นลีกของญี่ปุ่นนะครับนี่มาเล่นที่เมืองไทยที่กรุงเทพเล่นที่ไหนนะสนามกีฬาหัวหมากมั้งนะครับท่านไปตามดูแล้วกันเนาะโอ้น่าจะสนุกมากนะครับผมไม่มีโอกาสได้ดูหรอกเพราะว่ามันเป็นการเปิดซีซั่นใหม่ของสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพของญี่ปุ่นเขาแต่เขามาเล่นที่เมืองไทยอ่ะแทนที่จะเล่นที่ญี่ปุ่นเล่นจริงๆเลยนะครับผมว่าเต็มระเบิดคนจะสนุกมากเอาละครับหมดเวลาของโลกยามเช้าวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้ววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่สวัสดีโชคดีครับ
4: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
3: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
15: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
16: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
17: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
18: และผมธนศิรังคุณครับสวัสดีครับ
17: ค่ะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจนะคะวันศุกร์แบบนี้เราก็ไล่เรียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตกับการเข้า OECD ของไทยนะคะเรื่องที่ผู้นำเผด็จการทหารของพม่าที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งเนี่ยที่แม้ว่าจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะแต่ก็เยือนอาเซียนหลายประเทศแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปเยือนมาเลเซียเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงในประเทศไทยช่วงการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปวันนี้เราจะมานำเสนอในมุมกฎหมายและการรักษาการแข่งขันทางการค้านะคะเรื่องของสกายแดนซ์นะคะกำลังคุกคามสื่อหรือไม่แล้วก็จะมองการลงทุนของจีนผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Made in Ethiopia นะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ3ปีสงครามกาซาสร้างบาดแผลอะไรไว้บ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ช่วง News of the Week
18: เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบ3ปีนะครับการโจมตีอิสราเอลที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปวันนั้นราว 1,200 คนลักพาตัวไปกว่า200คนเป็นปัญหาคาราคาซังเรื่องของตัวประกันมาระยะหนึ่งจนวันที่ผ่านมานะครับวันครบรอบที่ผ่านมาเป็นวันที่ไม่มีตัวประกันนะให้ต้องเจรจาหรือว่ามีปัญหาแล้วนะครับทั้งหมดก็ส่งตัวกลับหรือไม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วแต่รอยแผลที่ผ่านมานี่ก็เป็นสิ่งที่ยังติดตราไปอยู่นะฮะอาจจะยุ่งชั่วกับประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากาซาได้กลายเป็นสถานที่ที่ถูกทำลายล้าง นะแทบทุกตารางนิ้วที่ผ่านมานั้นก็มีประเด็นการเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ครั้งนี้ในวันครบรอบ3ปีถือว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองสูงมากเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันเลือกตั้งนะสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชี้ชะตาการเมืองนะครับว่าที่ผ่านมาในการกล่ำสงครามการถูกโจมตีการถูกลักพาตัวการถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติมากขึ้นหลายเรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นประเด็นนะฮะแล้ววันครบรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในการรณรงค์หาเสียงของค่ายต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทราบมันดีอยู่นะครับว่าผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ก็ยังไม่มีการหยุดยิงอย่างแท้จริงนะตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีข้อตกลงหยุดยิงกันมาก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่นะครับมีการรวบรวมมายืนยันได้ว่าน่าจะ 1,400 คนนะครับที่ยังสูญเสียชีวิตอยู่แต่ว่าที่ผ่านมานะครับลองไล่เรียงดูนะครับจากการทำสงครามตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะครับการตอบโต้ของอิสราเอลที่ผ่านมาทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างที่หลายคนหลายกลุ่มไม่ใช่เฉพาะปาเลสไตน์นะครับที่ได้สรุปตัวเลขมาอยู่ที่ 74,000 คนแล้วมีเด็กอย่างน้อย 21,000 คนนะครับจะคิดเป็นสัดส่วนก็ถือว่า1ใน30คนของประชากรในฉนวนกาซาเสียชีวิตนะครับและผู้บาดเจ็บนี่ก็มีมากกว่า 175,000 คนทุก1ใน13คนนะครับในฉนวนกาซาก็เป็นผู้เสียชีวิตบาดเจ็บมากบ้างน้อยบ้างนะครับบางคนก็ทุพพลภาพไปมากมายที่เป็นเรื่องราวแล้วอย่างที่บอกไปนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่10ตุลาคมปีที่แล้วแล้วเรื่องข้อตกลงหยุดยิงก็อย่างที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ประกาศตัวเป็นผู้ผลักดันแต่ว่าก็ยังมีผู้เสียชีวิต 1,400 คนนะฮะแล้วก็มีการโจมตีที่ผ่านมายังพบความโหดร้ายของสงครามอยู่นะครับอาคารต่างๆที่งอนแง่นงอนเย็นนะฮะก็ไม่ได้เข้าไปช่วยหรือดูแลก็ยังถล่มลงมาทับทำให้มีผู้คนเสียชีวิตด้วยครับผลพวงจากการทิ้งระเบิดนะฮะทำให้อาคารหลายแห่งก็เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองนะฮะแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกถึง 5,116 คนด้วยครับนะคลินิกโรงพยาบาลต่างๆได้รับความเสียหายใน3ปีที่ผ่านมาถึงเกือบ 95% นะคุณผู้ฟังนะครับข้อมูลนี้มาจากสหประชาชาตินะครับสถานพยาบาลนะฮะต้องปิดให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยนะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ขาดการดูแลทำให้เป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขอย่างมากนะครับปัจจุบันจาก600กว่าแห่งนะครับสถานพยาบาลเล็กบ้างใหญ่บ้างโรงพยาบาลคลินิกต่างๆเหลือเปิดให้บริการเพียง42แห่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูนะครับอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เรื่องของการทำสงครามเรื่องของการคุ้มครองต่างๆซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับธรรมนูญกรุงโรมจากที่มีปัญหากับกัมพูชานะฮะการโจมตีโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยคนไทยเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่นี่600กว่าแห่งเหลือ42แห่งนะครับบางแห่งก็แม้ว่าจะมีการเข้าไปป้องกันแต่อิสราเอลก็ยังถือว่าเป็นแหล่งซุกซ่อนนะของกองกำลังอยู่เพราะมีการเข้าไปโจมตีขณะนี้มีปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะครับครัวเรือนต่างๆเรียกว่า 90% เลยนะครับ9ใน10ครัวเรือนก็มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำนะเครือข่ายน้ำและสุขอนามัยบอกว่ารับความเสียหายอย่างมากประชากรในฉนวนกาซาเกือบครึ่งหนึ่งใช้ชีวิตนะฮะในวันหนึ่งไม่ถึง6ลิตรนะครับน้ำที่ใช้ดื่มใช้ปรุงอาหารนะครับเพราะว่าเป็นอัตราที่ต่ำสุดแล้วสำหรับการดำรงชีวิตนะครับ6คน1 6ลิตรต่อวันเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาบ้านเรือนแน่นอนครับ 82% นะครับสำรวจดูแล้วถูกทำลายไปข้อมูลของหน่วยงานสหประชาชาตินะครับทำให้ชาวปาเลสไตน์เกือบ2ล้านคนต้องพลัดถิ่นไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับ190ของประชากรเลยนะภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆเห็นแล้วนะครับว่าโอ้โหลาพนาศูนย์นะครับบางจุดบางชุมชนเนี่ยแทบจะหาสิ่งที่เรียกว่ามาคุ้มหัวไม่ได้เลยนะครับส่วนโรงเรียนเนี่ยก็ต้องสูญเสียไป 93% ก็คล้ายๆกับอาการบ้านเรือนนะครับนะจำเป็นต้อง ซ่อมแซมหรือไม่ก็ต้องบูรณะใหม่นักเรียนเป็นระดับ 700,000 คนนะครับมากกว่า 700,000 คนไม่มีสถานที่เรียนนะครับมหาวิทยาลัยก็ถูกทำลายนะฮะบางแห่งเปิดได้อยู่ได้ยังไม่ถูกทำลายแต่ก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยของผู้พลัดถิ่นส่วนผู้สื่อข่าวนี่ก็เสียชีวิตกันมากมายนะครับตั้งแต่3ปีที่ผ่านมามีนักข่าวผู้ทำงานด้านสื่อเนี่ยเกือบ300คนถูกสังหารนะครับโดยเฉพาะจากอัลจาซีร่านะครับก็เป็นสถานีสำนักข่าวที่สูญเสียมากที่สุดนอกจากนั้นก็ยังมีการห้ามสื่อเดินทางเข้าไปในประเทศนะครับเข้าไปในทั้งกาซาแล้วก็ในอิสราเอลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นจุดที่ชาวอิสราเอลต้องนำมาคิดมาวิเคราะห์มาตัดสินใจกันแล้วครับว่าจะเอาอย่างไรปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านี้ฝ่ายของนายเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีความพลิ้งพล้ำไปนะครับการสำรวจต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องดูจากการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับว่าเหตุผลอะไรขณะนี้ฝ่ายต่อต้านนะครับกับฝ่ายของเนทันยาฮูเนี่ยมีแนวโน้มได้รับที่นั่งในสภาพอๆกันแล้วนะก็เป็นกลุ่มที่หลายคนหลายประเทศนะครับก็ให้ลุ้นให้กำลังใจเชียร์กันก็คือแนวร่วมที่เรียกว่ายาชานะครับก็มีนายแกดี้ไอเซนคอตนะก็เป็นเรียกว่าฝ่ายต้านเนทันยาฮูนั่นแหละนะครับจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ที่พยายามจะโค่นล้มนะครับนายเนทันยาฮูแล้วก็แกนนำรัฐบาลนะครับแล้วก็แนวร่วมของเขาฝ่ายขวานะครับที่ทำสงครามกลางศึกกันมาทั้งในกาซาลุกลามไปยังเลบานอนลุกลามไปที่เยเมนแล้วก็สงครามใหญ่กับอิหร่านนะครับคาดว่าทั้งสองกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับน่าจะได้ที่นั่งประมาณ 22-23 ที่นั่งและคราวนี้ก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นพันธมิตรที่มาจากฝ่ายของนายยาอีร์ลาปิดนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ต่อต้านเนทันยาฮูแหละนะครับเป็นฝ่ายค้านดั้งเดิมนาตาลีเบนเน็ตนะชื่อเหล่านี้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนนะครับว่าจะมีผลกระทบมากน้อยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่7เนี่ยที่ผ่านมาไม่กี่วันนะครับไปจนถึงวันที่27เนี่ยนะครับประมาณ20วันเนี่ยก็จะเป็นวันที่มีการถกเถียงกันมากมีการต่อสู้ทางการเมืองอย่างมากนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อหาส.ส. 120คนนะครับในสภาเนสเซตวันที่27ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะมีผลพวงอย่างมากต่ออนาคตทางการเมืองอนาคตของความมั่นคงในภูมิภาคอนาคตของสงครามความขัด

0: ก็หลายคนหลายฝ่ายลุ้นกันนะว่าจะเป็นอย่างไรจะออกมาหน้าไหนก็จะส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกเช่นกันนี่ก็เป็นข่าวแรกของ News of the Week ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณรัฐคะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปเป่าประกาศประทับคาถาพิเศษนะคะเรื่อง Zero Corruption Form Policy to Action หัวข้อเนี่ยก็คือรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Zero Corruption แล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความมุ่งมั่นนะในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลเนี่ยปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใครที่จะใช้อำนาจที่ช่วยผลผิดด้วยนะคะแต่ผ่านมาคือต้องพูดถึงความมุ่งมั่นนี้ก่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีนาคมปีที่แล้วรัฐบาลไทยเนี่ยยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนาะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสถานะเป็นประเทศผู้สมัครอยู่ในกระบวนการสมัครเข้าสมาชิกซึ่งต้องเข้าทุกกรรมการของ OECD ซึ่งก็รวมทั้งคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนซึ่งนอกจากหลักการของ OECD แล้วเนี่ยประเทศไทยก็ต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนด้วยนะคะ OECD Anti Bribery Convention ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้าเป็น OECD ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการไปประมาณ 60% แล้วล่ะคือมันยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะมากเลยนะคะซึ่งตอนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็หลายกรณีมีบุคคลในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยปรากฏอยู่นะคะทั้งเรื่องการโกงทุจริตเลือกตั้งเลือกโทษค่ะทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเนาะคุณธนาเรื่องนี้เนี่ยใหญ่โตมากเพราะว่าสำหรับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมองเลยบอกว่าเป็นการบั่นทอนหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็เรียกร้องให้มีการหาตัวคนผิดมาลงโทษอย่างไม่ไว้หน้าแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเร่งสอบสวนดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่ละเว้นผู้มีอำนาจแล้วก็ในระยะยาวต้องปิดช่องการโกงในอนาคตแต่คุณธนัทคะระหว่างที่เรากำลังแสดงท่าทีที่ว่าจะต้องเอาซีโร่คอร์รัปชันจะต้องไม่มีการโกงต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อวานนี้หลายท่านคงเห็นข่าวเนอะเรื่องคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยปรากฏว่าจ่าสิบตีดร.พิชิตทั้งพรมหรือที่จ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็นายวินนะคะหรือดร.วินธนะพศโพคินเนี่ยได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกรุงเทพนะคะโดยที่ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็บอกว่าคือไม่มีอำนาจในการกักขังตัวเนื่องจากว่าปปช.เนี่ยได้รับสำนวนคดีไปดำเนินการแต่ยังไต่สวนไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดพิจารณายื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฉะนั้นเมื่อกำหนดที่ฝากขังแล้วเนี่ยหน้าการควบคุมตัวระหว่างสอบสวนเนี่ยก็ไม่มีนะคะก็จึงต้องผู้ต้องหาจึงได้รับการปล่อยตัวนะคะคือแน่นอนไม่ได้หมายความว่าคดีนี้ถูกยกฟ้องหรือผู้ต้องหา3คนเนี่ยพ้นข้อกล่าวหานะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะคะจ่าพิชิตนายวินรวมถึงน้องสาวนางสัตตพรเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยระบุว่าเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งถูกข้อกล่าวหาเนี่ยเรื่องการนำข้อมูลกระดาษคำตอบออกมาแก้ไขทำให้ผู้สมัครบางรายสอบผ่านการทุจริตนี้เนี่ยถูกประเมินว่าอาจจะมีเงินหมุนเวียนประมาณ 4,500 ล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าอ่ะปล่อยไปก่อนเนาะเพราะว่ายังสอบสวนไม่เสร็จยังไม่สามารถส่งฟ้องได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงความเอาจริงเอาจังอะของการปราบปรามเรื่องทุจริตหรือไม่ซึ่งก็ย้อนกลับมาที่คำแถลงขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะที่ได้ออกมาในวันที่1ตุลาคมวันที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปพูดกับกกร.นะคะเรื่องซีโร่คอร์รัปชันบอกว่าคำพูดของ

0: นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน 1. ใครกล้าพูดเรื่องสินบนต้องถูกฟ้องกลับนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าเนี่ยผลสำรวจการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐท่าทีนี้เนี่ยทำให้คนไทยหวั่นเกรงไม่ได้ต่างกับการชี้นำแล้วก็กระตุ้นให้ฟ้องปิดปากประชาชนประเด็นที่สองก็คือเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องคนไม่ใช่ระบบจึงไม่ต้องมีการล้างบางหรือรื้อระบบกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นการปฏิเสธความจริงว่าการโกงซ้ำๆโกงมานานโกงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยจำเป็นต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่จับคนโกงไม่กี่คนหลักฐานมันชัดเจนแล้วก็จบนี่กลายเป็นว่าคนโกงก็ได้รับการปล่อยตัวไปก่อนด้วยนะคะจะสาวถึงต้นทางหรือเปล่า last boss เนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่แล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยก็คือว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อผลโพลเช่น CPI นะคะเพราะว่าสำรวจต่างจากความรู้สึกแล้วก็ยังทำให้ประเทศไทยเสียหายในมุมมองของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันโดยดร.มานะนิมิตมงคลประธานนะคะก็บอกว่าการสำรวจนี้เนี่ยนานาชาติต่างให้การยอมรับการปฏิเสธจะทำให้หน่วยงานของรัฐและสังคมไทยเนี่ยขาดตัวอ้างอิงร่วมกันและขาดปัจจัยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ไขนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าการจะเข้าถึงเป็น OECD ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะแม้ว่าจะมีความคืบหน้าไปประมาณ 60% เนี่ยแต่ปัญหาคอร์รัปชันการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมการแข่งขันเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมระบบรัฐที่ไม่ทันสมัยเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เรามีสภาพของ state capture ก็คือว่าทั้งรัฐทุนเทานะคะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยคือเข้าไปยึดรัฐอ่ะทำให้ต่อไปนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปจัดการปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยในเชิงระบบมันไม่ง่ายเนาะยุคนี้เนี่ยทางคณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเรียกว่านายทุนบางกลุ่มบางคนเนี่ยยิ่งใหญ่จนกระทั่งแทรกแซงรัฐได้แทบทุกองคาพยพหรือที่เรียกว่า state capture ค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: กลับมาต่อที่การเดินทางเยือนมาเลเซียของพลเอกอาวุโสมินอองหลายครับประธานดีของพม่าซึ่งเดินทางไปเยือนหลายประเทศนะครับทั้งไทยก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อินเดียก็ไปมาแล้วนะครับจีนก็ไปมาแล้วก็ยังเดินทางไปทำให้คนก็จับตากันนะครับว่าจากที่ก่อนหน้านี้มาเลเซียก็เคยเป็นประเทศที่ได้แสดงท่าทีขึงขังนะครับเอาจริงเอาจังต่อต้านการรัฐประหารนะฮะการปกครองของระบบทหารแล้วก็ผลักดันประชาธิปไตยยังต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายซึ่งก็ยังเปิดสงครามการเมืองนะครับได้มีการโจมตีล่าสุดนี้ก็เป็นที่รัฐยะไข่นะครับมีผู้เสียชีวิตครั้งเดียวนี่ราว50คนเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่นั้นซึ่งก็เป็นเขตที่กองกำลังของชาวอารากันหรือว่าชาวรัชไข่เนี่ยนะครับAA เนี่ยนะฮะได้ก่อการแล้วก็สร้างความปวดเสียวเวียนกล้าให้กับกองทัพอย่างมากก็มีการโจมตีทางอากาศนะฮะในพื้นที่ตอนนั้นก็หลายครั้งนะครับที่ตรวจสอบแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นของพลเรือนเป็นโรงเรียนบ้างเป็นวัดเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนนะหลายครั้งการเดินทางเยือนไปครั้งนี้นะครับก็ได้รับการต้อนรับที่เมืองหลวงอุตราจยาโดยในอันวาอิบราฮิมนะครับเยือนเป็นเวลา2วัน7กับ8ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มองว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมต่อระบอบที่ยึดอำนาจแล้วก็จัดการเลือกตั้งจอมปลอมขึ้นมาหน่วยงานต่างๆนะครับฝ่ายค้านสื่อท้องถิ่นสื่อที่พักถิ่นนะฮะที่ทำรายงานจากภายนอกของพม่าก็รายงานเรื่องเหล่านี้นะครับเรียกร้องให้มาเลเซียนั้นอย่ามอบความชอบธรรมให้กับผู้นำการปกครองอย่างคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการก่อตั้งสหภาพประชาธิปไตยแห่งสหพันธรัฐนะครับก็เป็นกลุ่มพันธมิตรต่อต้านก็บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้นายอันวาต้องยุตินะครับไม่ให้สร้างความชอบธรรมนายอันวานะครับในการต้อนรับนะครับเขาก็บอกว่าจะทำทุกวิถีทางให้พม่าเนี่ย กลับเข้าร่วมอาเซียนอีกครั้งนะครับก็เป็นการที่มองว่าขณะนี้มันยังไม่ถึงเงื่อนไขเลยแม้แต่ฉันทามติ5ข้อที่เคยมาร่วมกันนะครับออกร่วมกับอาเซียนก็ยังไม่นำพาเลยนะก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับที่กัมพูชาเวียดนามลาวไทยด้วยนะครับสมาชิกอาเซียนแล้วจะผลักดันเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มองไปที่เหตุผลอีกอันหนึ่งที่ทำไมมาเลเซียถึงต้อนรับนะครับก็ไปดูแล้วนะฮะทางองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรสืบสวนองค์กรภาคประชาสังคมที่ดูงานด้านกฎหมายการระหว่างประเทศที่เจาะลึกข้อมูลมากมายทีเดียวนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็คือ JFM นะครับ Justice for Myanmar อาจจะเรียกว่าองค์กรยุติธรรมเพื่อเมียนมานะครับก็บอกว่าบริษัทหลายแห่งในมาเลเซียรวมถึงบางบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางการเงินโดยตรงกับรัฐบาลพม่าเนี่ยนะครับได้จัดหาซื้อชิ้นส่วนเครื่องบินและบริการการบำรุงรักษานะครับเกี่ยวข้องกับบริษัทของมาเลเซียด้วยนะระบุชื่อเลยนะครับมี3แห่ง FJ Global Aero Part แล้วก็ Asia Aero Technic นะแล้วก็ Skyways Technic Asia นะครับ FJ Global เนี่ยก็หาชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญนะครับให้กับเครื่องบินที่ผลิตในรัสเซียและจีนที่กองทัพพม่ามีอยู่นะครับก็เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินนะฮะจากรัฐบาลด้วยนะครับทางองค์กรก็บอกอย่างนั้นส่วนแอโรเทคนิคเนี่ยนะครับ AAT Aero Technic ชื่อย่อว่า AAT ก็เป็นเครือของ Mara Corporation นะครับสังกัดกระทรวงการพัฒนาชนบทและภูมิภาคของมาเลเซียด้วยนะครับมีวิศวกรทหารของพม่าเนี่ยไปเยี่ยมชมบริษัทมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ยังบอกว่าบริษัทที่3ก็คือ Skyway Technic เนี่ยเป็นบริษัทสาขาของบริษัทจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็จะส่งชิ้นส่วนเครื่องบินให้กับบริษัทค้าอาวุธนะฮะหลายช่องทางหลายเส้นสายเนี่ยมันก็โยงใยไปถึงรัฐบาลของมาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสายการบินเมียนมาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์แล้วก็มิงกาลาเอเวียชั่นแอร์ไลน์นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็คือ Air KBCอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารแล้วก็มีเรียกว่าออลิการ์คนะฮะหรือว่านายทุนสำหรับรัฐบาลคนหนึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีผู้ใกล้ชิดกับผู้นำรัฐบาลทหารอ่องซอซอนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรภายนอกนี่ก็มองครับว่าเหตุผลนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับที่มาเลเซียอ้าแขนรับมึงออนไลน์ให้เดินทางไปครั้งนี้ส่วนเรื่องภายในประเทศก็เป็นเรื่องปัจจัยหนึ่งนะครับในการตัดสินใจสำหรับนายอันวานะก็มองกันได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียก่อนหน้าการเยือนเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่มาเลเซียส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวพม่านะครับเป็นหลายชนชาติเดินทางกลับประเทศส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็เป็นชาวโรฮิงญาด้วยซึ่งก็เป็นคำถามที่หลายองค์กรตั้งคำถามว่าส่งกลับไปได้อย่างไรขณะนี้เกิดสงครามอยู่นะครับมีการทำร้ายประชาชนจนทิ้งระเบิดอยู่เนืองๆส่งไปก็กลายเป็นปัญหานะครับเป็นภัยอันตรายต่อผู้คนเหล่านี้แต่มันก็เป็นปัญหาทางการเมืองในมาเลเซียเช่นกันนะครับต้องแบกรับผู้ลี้ภัยผู้ชาวมุสลิมเหล่านี้ก็พยายามเดินทางที่มาเลเซียเป็นจุดหมายแรกนะครับมีชาวโรฮิงญาที่ต้องแบกรับอยู่นะครับตามตัวเลขเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงแท้ขนาดไหนแต่ก็คิดว่าเป็นจำนวนมากถึง 120,000 คนนะครับมาเลเซียต้องการที่จะผลักดันเหล่านี้เพราะเป็นประเด็นการเมืองชาวมาเลเซียก็ไม่ต้องการแบกรับภาระเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของรัฐบาลในอันวานะที่ต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ส่วนนักวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชนก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองเพื่อดึงฐานเสียงก่อนที่มีการเลือกตั้งใหญ่ของมาเลเซียนะต้นปี2028นะครับความนิยมในพรรครัฐบาลกำลังลดลงไปด้วยนะครับกำลังถูกพรรคอันตรนิยมชาตินิยมหลายพื้นที่เนี่ยชิงความได้เปรียบไปแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ชิงปฏิบัติใหม่ทิศทางใหม่นะฮะจะมองในภาพกว้างว่าจะเป็นการเห็นพร้อมต้องกันของหลายรัฐบาลแล้วนะครับซึ่งก็ขัดใจหลายคนนะครับว่าการเปิดทางสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นำก่อรัฐประหารแล้วก็เป็นผู้นำรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมันจะได้ผล ในด้านการใช้แนวทางโอนอ่อนประนีประนอมแบบนี้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องที่3ของ
0: นิดนึงค่ะนิดนึงค่ะคุณธนัทคะ
1: พ
0: อดีเพิ่งเห็นข่าวเข้ามาว่ารอยเตอร์เขารายงานว่าเมื่อวันที่15ถึง16กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยไมเคิลแวนส์นะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายข่าวกรองและวิจัยของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยได้ไปร่วมเจรจาหารือกับผู้นำของพม่านะคะมินออนไลน์อันนี้ที่เนปิดอนะคะวันที่15ถึง16กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นการติดต่อระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการรัฐประหารนะคะแล้วก็มีการรายงานด้วยบอกว่าคือรอยเตอร์เขาก็ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวหลายคนมากเลยเนอะเพื่อวิเคราะห์ว่างานนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกว่าคือเขาบอกว่าแวนส์เนี่ยรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยได้พบปะหารือกับผู้มีบทบาทจากทุกฝ่ายในความขัดแย้งที่ซับซ้อนของพม่าคือเขาอ้างว่าไม่ใช่แค่พบรัฐบาลทหารพม่าเท่านั้นแต่ว่าพบฝ่ายต่อต้านด้วยนะคะในอีกหลายวาระที่ผ่านมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีคนที่ไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังมีสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะมีการเจรจารับด้วยแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการจัดการของสแกมเมอร์แล้วก็การเข้าถึงแหล่งแร่หายากด้วยค่ะคุณธนาคะอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ News of the Week ช่วงแรกวันนี้ค่ะ
2: ช่วง News of the Week
0: ค่ะคุณธนาคะเราดูข่าวอื่นกันค่ะ
1: ครับก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงนะครับวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสำหรับฐานบินบ้านเกินในลาวนะครับซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรว่าจะกลายเป็นฐานทัพนอกต่างแดนของจีนแห่งที่3หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นฐานทัพที่อยู่ในภูมิภาคของเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกด้วยนะครับเพราะว่าก็มีข้อมูลด้านภาพถ่ายดาวเทียมออกมาอย่างต่อเนื่องหลายชาติก็จับตาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่สหรัฐอเมริกานะครับรัฐมนตรีกลาโหมนะครับก็เอาจริงเอาจังเรื่องของการปราบปรามผู้ก่อเหตุนะครับก่อกรณีที่เกิดเหตุร้ายขึ้นที่ฟอร์ดฮูดนะครับก็บอกว่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับการประหารชีวิตผู้ก่อเหตุด้วยนี่ก็สร้างความปวดเสียววินกล้าวนะครับให้กับผู้ที่ต้องการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนส่วนกรณีของสตรีที่ถูกฉีดยานะครับเพื่อประหารชีวิตนะฮะ2เข็มแต่ว่าไม่เสียชีวิตขณะนี้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็กล่าวกับทนายนะผ่านทางทนายว่ารู้สึกตกใจแล้วก็โกรธนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เรื่องราวของเธอนี้ก็เป็นประเด็นมากมายนะครับที่รัฐเทนเนสซีว่าเหตุใดจึงเกิดการบกพร่องแล้วต่อไปจะทำอย่างไรจะดำเนินการประหารชีวิตต่อหรือว่ายังไงนะครับทำให้ทางรัฐเนี่ยต้องระงับการประหารชีวิตไปถึงสิ้นปีนี้ครับ
0: ค่ะคุณธนาคะตอนนี้มีรายงานข่าวว่าอิหร่านเตรียมส่งคำตอบต่อความคิดเห็นของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอยุติสงครามนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยออกมาพูดเองว่าจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมคงจะเกรงผลกระทบเพราะว่าแค่ช่วงปัญหาเล็กๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นเนาะมีรายงานนะคะว่าหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะเปิดศึกอิหร่านรอบใหม่เนี่ยก่อนที่จะเพิ่งมาพูดว่าจะไม่ทำก่อนพฤศจิกาซึ่งเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเนี่ยพุ่งระดับ92ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ที่เบรนท์นะคะก็ทะลุ105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วค่ะส่วนเจ้าหน้าที่การค้าคนสำคัญของสหภาพยุโรปนะคะมารอเซฟโควิชนะคะเขาบอกว่ากำลังจะไปคุยกับจีนนะสหภาพยุโรปกับจีนบอกว่าการขัดดุลของกลุ่มประเทศที่มีต่อจีนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนก็จะไปเยือนปักกิ่งเพื่อเริ่มการเจรจานะคะทางจีนโดยตอนนี้เนี่ยตัวเลขสถิติของยุโรปเนี่ยปีที่แล้วแต่ละวันจีนส่งออกสินค้าบริการไปสหภาพยุโรปมากกว่าฝั่ง ยุโรปเนี่ยส่งไปจีนประมาณ 1,000 ล้านยูโรเลยนะคะแล้วก็รายงานของ SCB EIC นะคะก็ประเมินน้ำท่วมกันยาถึงตุลาของประเทศไทยเนี่ยชุดเศรษฐกิจประมาณ 0.1 PP แต่ความเสี่ยงก็คือการฟื้นตัวของรายได้สภาพคล่อง

0: ของแรงงานแล้วก็ครัวเรือนรวมทั้ง SME ด้วยค่ะเรื่องนี้น่าห่วงจริงๆรวมทั้งสุขภาพจิตด้วยเนาะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายเรื่องน่าสนใจเน้นจะพาคุณผู้ฟังไปชมภาพยนตร์สารคดี Made in Ethiopia ด้วยมีเรื่อง Sky Dance นะคะที่คุกคามสื่อหรือไม่นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ครับต้อนรับกลับเข้าสู่ช้าทันโลกนะครับในช่วงที่2กับผมธนัทและคุณกันนิกาเราไปต่อกันที่ News of the Week ในช่วงที่2ครับ
1: ช่วง News of the Week
5: การประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10ที่ครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ภูเก็ตเนี่ยจบลงไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะการสรุปของรองนายกรัฐมนตรีสุภจีเนี่ยก็บอกว่าเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยผ่านไปได้เกือบหมดแล้วนะคะเหลือประเด็นเรื่องการเปิดตลาดสินค้าแล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นเชิงนโยบายซึ่งประเด็นเชิงนโยบายเนี่ยถ้าไม่ผิดคาดนะคะในฐานะคนที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยเขาก็มองว่าก็เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนี่แหละค่ะคือเรื่องพันธุ์พืชการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพราะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยต้องการให้เราแก้กฎหมายพรบคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยให้เป็นไปตามความตกลงพันธุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชยูปอฟ1991นะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการเรียกเซฟซีก็คือการเก็บรักษาพันธุ์ของเกษตรกรในปัจจุบันนี้เนี่ยตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ประเพณีวิถีชีวิตของเกษตรกรเนี่ยการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยถือเป็นสิทธิพื้นฐานเนาะคุณธนัทเหมือนกับเราสามารถทำได้อะเราหายใจอะนะแต่ว่าถ้าเราแก้ไขกฎหมายแบบยูปอฟ1991แล้วเนี่ยคือสิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้คำว่า privilege นะ privilege right ดูเหมือนดีเนาะเหมือนเอ้ยได้สิทธิ์เพิ่มแต่ไม่ใช่คือแทนที่คุณจะมีสิทธิ์หายใจโดยปกติเนี่ยคุณเหมือนพูดง่ายๆคุณจะหายใจได้เฉพาะกรณีนี้เท่านั้นน่ะคือเขาก็จะบอกว่าคุณจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เฉพาะกรณีนี้ไม่เป็นไปเพื่อการค้าเนอะพื้นที่ขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราดูตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยเคยทำแล้วก็หลุดออกมานะช่วงนั้นเนี่ยคือพยายามเอาเข้าครม.เมื่อตอนปี2560เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็จะพบว่าคือจะเขียนเลยว่ารัฐมนตรีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกประกาศกฎกระทรวงเพื่อจำกัดสิทธิ์นี้ของเกษตรกรนะคะเขียนเป็นเช็คเปล่าไว้เลยแบบนั้นเลยฉะนั้นก็มีเสียงต่อต้านกันมีประเด็นการถกเรื่องนี้เยอะมากแต่ในมุมที่ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเนี่ยก็คือมุมของนโยบายการรักษาการแข่งขันทางการค้าซึ่งเรียนสนใจมากนะคะอาจารย์กนกนายถาวรพาณิชย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยอาจารย์เขียนเรื่องนี้นะคะบอกว่าคือโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มีความรู้เรื่องยูปอฟเนี่ยไม่เยอะแต่ระบบคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์แก่นักปรุงพันธุ์พืชเนี่ยมันจะคล้ายๆกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เริ่มในสหรัฐแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นยูปอฟ1991นะคะตั้งแต่ราวทศวรรษที่1970เป็นต้นมาเนี่ยต้นให้เกิดการควบรวมกิจการของผู้เล่นในอุตสาหกรรมการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ในช่วง20ถึง25ปีที่ผ่านมาด้วยแรงจูงใจในการระดมทุนสำหรับการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชขนาดใหญ่เนี่ยค่อยๆไปไล่ซื้อบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชขนาดเล็กจนทำให้ตลาดกระจุกตัวเหลือผู้เล่นขนาดใหญ่ในระดับโลกจริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่รายถึงแม้ว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยสมควรนำมาใช้เพื่อควบคุมการควบรวมกิจการในตลาดเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มข้นเนอะแต่กลายเป็นว่าหน่วยงานรักษาการแข่งขันทางการค้าหลายประเทศเนี่ยปรับปล่อยผ่านในเรื่องนี้ให้การควบรวมในตลาดเมล็ดพันธุ์เนี่ยมากเกินไปยิ่งตลาดที่เกี่ยวกับอาหารเกษตรกรรมกระจุกตัวสูงขึ้นเนี่ยโอกาสและความเป็นไปได้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพก็จะลดลงไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในท้ายที่สุดอาจารย์เนี่ยได้หยิบยกแผนภาพนะคะของอามอสสตรอมเบิร์กจากมหาวิทยาลัยดุนนะคะแล้วก็ฟิลิปเฮชโฮเวิร์ดจากมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่เพิ่งตีพิมพ์เนาะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะท ถ้าได้ติดตามอยู่ทางไลฟ์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพของการกระจุกตัวของกลุ่มเมล็ดพันธุ์ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่พัฒนาแล้วก็พัฒนาสารเคมีคือบริษัทเมล็ดพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาสารเคมีควบคู่ไปด้วยหรือไม่งั้นก็มาจากสารเคมีก่อนแล้วก็ไปควบรวมบริษัทเมล็ดพันธุ์นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมเหนือบริษัทที่ผลิตพัฒนาเมล็ดพันธุ์จำนวนมากจนอาจกล่าวได้ว่าผู้กำกับทิศทางเหนือธุรกิจเมล็ดพันธุ์หรือสารเคมีเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยถ้ายังมีบริษัทเล็กๆอยู่ก็จะเลือกเป็นพันธมิตรกับพวกนี้นะคะซึ่งตอนที่งานชิ้นนี้เนี่ย International Panel of Experts on Sustainable Food System เนี่ยเขาชี้ให้เห็นอันตรายจากการปล่อยให้ระบบอาหารเนี่ยอยู่ในการควบคุมโดยบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายถ้าเราจำได้สถานการณ์ประเทศไทยก็คล้ายๆกันนะคะทางมูลนิธิชีววิถีเนี่ยเคยทำแผนภาพขึ้นมาแล้วทำให้ดูนะคะถ้ายิ่งเป็นพืชไร่เนี่ยกระจุกตัวอยู่เกิน 60% แต่ในระดับข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยเกษตรกรยังเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองหรือว่าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านซื้อกับเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่นนะคะบริษัทใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถควบคุมได้แต่การเข้า UPOP 1991หรือแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็น UPOP 1991เนี่ยเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยน่าห่วงใหญ่มากนะคะอาจารย์กนกนายถาวรพานิชจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยยังบอกว่าความตกลง UPOP 1991เนี่ยถูกร่างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลนะคะที่ทำให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้ความสำคัญแก่เกษตรกรและการพัฒนาพันธุ์พืชโดยเกษตรกรมากกว่าหันมาให้ความสำคัญกับบริษัทใหญ่แล้วก็นับปรับปรุงพันธุ์ที่มีบริษัทใหญ่อยู่มากกว่านะคะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของกฎหมายและนโยบายแข่งขันทางการค้าเนี่ยอาจารย์บอกว่าคงไม่สามารถวิจารณ์รายละเอียดของเนื้อหา UPOP ได้นะคะแต่เราไม่ควรพยายามร่างกฎหมายหรือมีนโยบายที่เอื้อประโยชน์หรือเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้เล่นที่มีอำนาจตลาดเดิมอยู่แล้วในบริบทนี้ก็คือบริษัทขนาดใหญ่ที่ควบคุมตลาดเมล็ดพันธุ์พืชหากมีถนทางอื่นในการร่างกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมล็ดพันธุ์โดยไม่ลดทอนความสำคัญในการรักษาการแข่งขัน

0: ของตลาดและความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยคนทางนี้ก็คือสิ่งที่รัฐไทยเนี่ยควรเลือกเดินการแก้ไขกฎหมายโดยไม่สนใจความเป็นจริงว่าอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรและภาพรวมกำลังถูกครอบครองอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายเนี่ยเป็นการทำงานที่มองไม่รอบด้านนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเน้นบทความนี้ของอาจารย์กนกนายและข้อวิเคราะห์นี้ไว้ให้แล้วในกลุ่มเช้าทันโลกใน Facebook สามารถติดตามได้นะคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: ต่อมาเรื่องของวงการสื่อสนิทข่าวการเมืองสหรัฐนะครับที่ผสมโรงผสมรวมกันนะก็คือกรณีการที่ Skydance นะครับ Corporation ได้เกิดขึ้นนะพูดอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นภาพนักนะครับแต่หากว่าบอกชื่อ CNN กับ CBS ขณะนี้อยู่ในมือของพันธมิตรการเมืองกลุ่มใหม่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของรายใหม่นะจากการควบรวมกิจการ2บริษัทเข้าด้วยกันก็คือ Paramount Skydance กับ Warner Brothers DiscoveryCNN นะฮะอยู่ภายใต้ Warner Brothers นะเป็นบริษัทที่ก็ผ่านการทำธุรกิจการซื้อขายมาตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็การมาอยู่ในร่มเดียวกันกับ Paramount Warner Brothers ในชื่อใหม่ก็คือ Skydance Corporation เท่านั้นก็อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดนะครับว่าทำไมต้องมาพูดกัน Paramount Skydanceแล้วก็ Warner Brothers อยู่ในมือของบุคคลที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับที่ควบรวมกิจการครั้งนี้ก็จะรวมเอานอกจาก CNN CBS นะฮะ CBS ก็เปรียบได้เหมือนกับสื่อช่องหนึ่งนะช่องใหญ่ช่องหนึ่งของบ้านเรา3579เป็นช่องหลักที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยนะครับแล้วยังมี HBO Nickelodeon Showtime Comedy Central อีกเยอะมากมายนะครับรวมไปถึง HBO Max นะฮะก็จะอยู่ในการควบคุมของครอบครัวตระกูลเอลิสันนะครับคุณแลลี่เอลิสันเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมีในอดีตก็ทำธุรกิจมากมายนะครับเป็นเจ้าพ่อด้านการทำสื่อนะครับก่อตั้ง Oracle มาเป็นน่าจะเป็นบริษัทใหญ่แห่งแรกจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็สยายปีกไปมากมายเขาเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายอนุรักษนิยมรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพื่อนซีเลยนะครับแลลี่เอลิสันเป็นเพื่อนซีขนาดไหนครับก็ย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆกันแล้วที่ฟลอริดานะครับแล้วก็หลายครั้งในทรัมป์ก็กล่าวถึงไปพูดที่ทำเนียบขาวงานใหญ่ๆงานเล็กงานใหญ่ก็เข้าร่วมทั้งสิ้นเลยนะครับแม้ว่าจะไม่มีบัตรประจำตัวเข้าทำเนียบขาวก็บอกทรัมป์บอกเข้ามาเลยนะฮะก็เคยมีครั้งหนึ่งแล้วคุณแลลี่เนี่ยก็ปล่อยให้ลูกชายนะครับชื่อว่าเดวิดเอลิสันมาเป็นประธานและก็CEO ของ Skydance บริษัทใหม่ที่ควบรวมแล้วซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเข้าควบรวมอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ถูกคัดค้านอย่างหนักเป็นคดีเป็นการฟ้องร้องมายาวนานนะครับก็ตอนแรกเนี่ย Netflix เป็นผู้ที่พยายามจะเข้าไปซื้อหุ้นบางส่วนของ Warner Brothers แต่ว่า Paramount เนี่ยครับซึ่งก็เป็นของตระกูลเอลิสันอยู่ก่อนหน้านี้เข้าไปแทรกนะฮะไปยื่นข้อเสนอแข่งขันซื้อกิจการจน Netflix ถอนตัวไปต่อมาก็มีกลุ่มองค์กรต่างๆรวมถึงรัฐ12รัฐรวมถึงแคลิฟอร์เนียที่ตั้งของสตูดิโอ Paramount สตูดิโอของ Warner Brothers เนี่ยเข้าไปร่วมด้วยนะครับเพราะว่าโอ้มันจะเป็นการผูกขาดไงเพราะว่ามันอยู่รวมกันนะครับ2เจ้าใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังอยู่มันก็จะทำให้ลดการแข่งขันไปสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกานะครับนี่ก็เป็นองค์กรใหญ่ของบันเทิงฮอลลีวูดก็ยื่นฟ้องมาเหมือนกันแต่ต่อมานะครับก็ปรากฏว่าเจรจากันนะฮะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีข้อตกลงครับว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อความเป็นอิสระด้านบรรณาธิการส่วนหนึ่งนะครับของข้อตกลงนั้นก็จะทำให้ปกป้อง CNN และก็ CBS นะฮะตอนนี้ก็ทำให้คดีความต่างๆนั้นยอมความกันมานะครับแล้วคณะกรรมการนี้จะประกอบด้วยสมาชิก5คนนะครับเป็นนักข่าวที่ยังทำงานหรือว่าเกษียณอยู่แล้วก็ได้นะครับข้อตกลงรายละเอียดเนี่ยมันยิบย่อยก็ผ่านมาได้นะครับสื่อแล้วก็เจ้าที่รัฐบางคนที่ยื่นฟ้องไปก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องดีเพราะว่ามันจะช่วยมีข้อตกลงบางส่วนจะช่วยให้สร้างงานนะจะต้องผลิตผ ลงานออกมาแต่ละปีอย่างน้อยๆผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นประมาณ30เรื่องนะผลิตภาพยนตร์ออกมาเพื่อจะได้สร้างเงินจ้างงานนะครับทำเงินให้กับชาวลอสแอนเจลิสชาวฮอลลีวูดในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็พื้นที่อื่นๆแล้วก็จะต้องไม่ไปสร้างที่ประเทศอื่นด้วยนะนะอย่างไรอ่ะเขาบอกว่าจะเป็นผลดีแต่สถานการณ์แบบนี้ต้องมีคำถามว่าจะตรวจสอบมันยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดให้ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะความเป็นอิสระเป็นยังไงเพราะกรรมการจะตั้งโดย CEO ของบริษัทอีกทีสมาชิกจะบอกว่าเป็นสังกัดสมาชิกการเมืองได้เอ๊ะแล้วคนจะมีความเป็นซ้ายเป็นขวาหรือไม่นะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหเอาปลาเหม็นไปควบคุมแบบนี้ผลประโยชน์มาเศรษฐีใครจะไปเชื่อใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย CBS นะครับซึ่งอยู่ในร่มธงของพาร์เมาส์มาก่อนเนี่ยก็เคยมีปัญหาแล้วฮะเพราะว่าตระกูลเอลิสันเนี่ยตั้งแบร์รี่ไวท์เข้าเป็นบก.ของ CBS ตอนนั้นก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย CBS เนี่ยมีรายการสำคัญอันหนึ่งที่รับเรตติ้งมากเลยนะครับก็คือ60 minutes ชอบเอาประเด็นต่างๆขึ้นมาเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับออกมาน่าจะวันเสาร์วันอาทิตย์ของเขาเนี่ยนะก็จะเป็นประเด็นที่มีสัมภาษณ์บ้างมีข้อความแต่เรตติ้งตกไปควบเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาก็คงจะเห็นกันอยู่ว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เกรงกลัวกันว่า CNN จะตกอยู่ในรอบเดียวกันตอนแรกก็คิดว่าจะให้คนเนี้ยคุณไวส์เนี่ยครับไปควบคุม2เลย2เจ้า2องค์กรใหญ่นี่เลยแต่ปรากฏว่าก็ยังมีคำตอบออกมานะครับว่าจะให้บก.คนเดิมของ CNN กลุ่มงานกันต่อไปไม่ไปเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนลูกนะครับเดวิดเอลิสันเนี่ยพยายามปลีกตัวออกมาไม่ให้มีความวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเขาเนี่ยเอ็นเอียงไปทางไหนนะครับแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปนะครับปัจจุบันเนี่ยสื่อกับนายทรัมป์เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาทุกความสัมพันธ์แบบเนี้ยเขาก็หนุนเนี่ยต่อเนื่องนะครับการเข้าควบรวมเนี่ยต้องได้ไฟเขียวจากนายทรัมป์ด้วยนะเขาก็ผลักดันนะครับผลักดันให้มีการควบรวมจนแล้วเสร็จเนี่ยแล้วก็ยังบอกว่าตระกูลเนี่ยคนบริหารของสกายแดนซ์เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากเลยผมชื่นชมมากนะครับแต่ขณะเดียวกันก็แบนสื่อปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องค้างคาอยู่นะครับว่า CNN Politico แล้วก็ MS Now เนี่ยเป็นสื่อ3เจ้าที่เป็นปัญหาในคดีความอยู่ทรัมป์สั่งแบนไม่ให้ทำนี่เข้าทำนี่ข่าวแล้วก็ไม่ให้เข้าทำข่าวหลายวาระนะครับล่าสุดเนี่ยในชั่วโมงนี้ก็ยังเข้าไปสู่การพิจารณาของศาลว่าคำสั่งแบนเนี่ยเป็นอย่างไรมีการสืบพยานสอบปากคำกันอยู่นะครับแต่ศาลเนี่ยให้การคุ้มครองชั่วคราวอยู่นะครับแต่ก็ยังมีประเด็นที่ทำนิ่มข่าวเนี่ยปิดกั้นสื่อสามเจ้านี่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเข้าสู่การเลือกตั้งวันที่เนี่ยนะฮะเดือนหน้านี้แล้วนะครับวันที่3พฤศจิกายนก็มองว่าการควบรวมของ Skydance ครั้งใหญ่แบบนี้จากพรรคพวกของนายทรัมป์เองจะส่งผลอย่างไรหรือไม่แม้จะไม่ควบคุมสื่อมีสื่ออิสระมีสื่อฝ่ายซ้ายมีสื่อด้านเสรีนิยมมากมายอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสกัดกั้นนายทรัมป์ได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะต้องรอดูว่าผลพวงของการควบรวมแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการเมืองของสหรัฐอเมริกาบ้าง
0: ครับประเด็นนี้มันไม่ได้อยู่ในการดูแลของเขาเรียกไงนะ
1: FCC หรอ
0: FCC อ
1: ่ะ FCC ก็เหมือนกสทช.บ้านเรา
0: ใช่เขาชี้ไหมว่าควบรวมได้หรือเปล่า
1: ก็ทรัมป์ผลักดันแล้วไงฮะแล้ว FCC ก็ใครล่ะก็เป็นติ่งทรัมป์ที่เป็น
0: ก็คนของทรัมป์โอเค
1: FCC เนี่ยก็
0: ขณะเดียวกันเขาก็ตัดงบพวกสื่อสาธารณะ NPR PBS อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่มีรายการหลายเจ้าเลยนะครับอย่างรายการเลดไนท์เนี่ยรายการเลดไนท์ก็คือรายการทอล์กโชว์ยามดึกของผู้ใหญ่บริการก่อนนอนก็จะดูรายการเลดโชว์เหล่านี้ก็มีคอมเมดี้นะครับเป็นพิธีกรมันพูดคุยแล้วก็โมโนล็อกนะฮะแล้วก็เรียกว่าเผาทรัมป์ทุกวันเนี่ยจนบางคนก็ถูกเพ่งเล็งบางคนก็ถูกสกัดกั้นโดนเล่นงานจาก FCC นี่แหละครับนะนี่เป็นตัวอย่างเดียวเพราะนั้นเพิ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ
0: FCC ก็คล้ายๆบ้านเรานะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปดำเนินรายการวงคอร์กหลังฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Made in Ethiopia นะคะคุณรัฐเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องของทุนจีนเนี่ยที่ไปลงทุนในเอธิโอเปียเนาะเขาบอกว่าเอธิโอเปียเนี่ยแทบจะเป็นจีนแห่งที่สองอ่ะหรือเซินเจิ้นน่ะคุณรัฐไม่ได้พูดถึงความเจริญรุ่งเรืองในแง่หนึ่งเป็นความเจริญรุ่งเรืองแต่อีกแง่หนึ่งก็คือการที่มีนิคมอุตสาหกรรมแบบขนาดใหญ่มากนะคะภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานการกำกับของคุณหวีซินเย่นนะคะหรือว่าซินเย่นหวีเนี่ยเธอเนี่ยทำงานที่ BBC เนาะเป็นนักข่าวสารคดีแบบสืบสวนสอบสวนนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือแม็กซ์ดันแคนเนี่ยทำงานอยู่รอยเตอร์ทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักข่าวโดยพื้นฐานนะคะแต่ว่าใช้เลนแบบนักข่าวเนี่ยในการทำภาพยนตร์สารคดีต้องบอกก่อนว่าคือถ้าเราติดตามจีนเนี่ยเขาจะใช้special economic zone เนอะก็คือพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยในการที่จะเป็นจุดที่ไปลงทุนโดยเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนที่เป็นเซินเจิ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวไปกฎหมายก็จะให้เป็นกฎหมายพิเศษต่างจากที่อื่นนะคะก็จะมีเรื่องของการใช้ที่ดินใช้แรงงานเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะไม่ค่อยบังคับมากมายนะฉะนั้นเนี่ยประเทศไหนที่จีนเนี่ยไปลงทุนซึ่งกรณีของเอธิโอเปียเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จีนเนี่ยเข้าไปในแอฟริกาสักประมาณสัก20ปีเนาะจะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ความโดดเด่นของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราเคยดูสารคดีก่อนๆหน้าที่พูดถึงทุนจีนที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเป็นหุ่นยนต์เนี่ยคุณธนัทคนเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกหน้าตาของพวกเขาจะคล้ายๆกันอยู่ในโรงงานแล้วโรงงานจะใหญ่จะยาวจะลึกกว้างมากเลยนะคะแต่ว่าผู้คนเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นคนเท่าไหร่แต่ว่าภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เขาเลือกดึง3ตัวละครคือ1เนี่ยคือตัวของเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมนะคะองฟางที่เอธิโอเปียเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านเกษตรกรรมเลยอ่ะนะคะแล้วก็คนที่สองเนี่ยเป็นแรงงานชาวเอธิโอเปียผู้หญิงนะคะที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยเป็นคุณแม่ที่เป็นชาวนาที่ที่ดินเนี่ยถูกเทศบาลเนี่ยจะเรียกว่าเทศบาลก็ไม่ได้เนอะคือหมู่บ้านเนี่ยเอาไปขายให้กับทางโรงงานเพื่อที่จะขยายนิคมอุตสาหกรรมเฟส2นะคะความน่าสนใจคือแม้ว่าเราจะเห็นความเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นมีชีวิตอยากจะสร้างอนาคตที่ดีของคนเหล่านี้เนี่ยแต่เราก็เห็นเขาเรียกว่าลักษณะที่เป็นเฉพาะของทุนจีนเนี่ยเช่นก็จะเข้าไปเนาะแล้วก็อย่างเช่นบอกว่าบอกแรงงานว่าคุณทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหม 5,000 ชิ้นต่อวันได้ไหมแรงงานบอกว่าไม่ไหวหรอกเท่าที่ทำสุดขีดก็ 3,000 ชิ้นต่อวันแล้วเขาบอกว่าถ้า 3,000 ชิ้นต่อวันเนี่ยเพิ่มเป็น 5,000 มันจะสักเท่าไหร่เชียวคุณก็แค่ไปเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เข้าให้มันเร็วหน่อยเดินใช้วิ่งเอาสิอย่าไปแค่เดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแรงงานจีนที่ไปอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าเป็นคนงานระดับคนงานระดับที่เรียกว่าผู้บริหารเนอะก็หัวหน้าคนงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีความคิดความฝันเนอะต้องทิ้งลูกทิ้งเมียมาอะไรอย่างเงี้ยการกลับบ้านแต่ละครั้งตอนช่วงตรุษจีนเนี่ยโหมันมีความหมายมากเลยแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยการบังคับให้แรงงานอยู่แค่ที่โรงงานเนี่ยคือคนจีนถึงก็เอ่ยปากบอกว่าแบบเนี้ยมันมีเฉพาะคนจีนเท่านั้นน่ะที่ทำได้ที่อื่นน่ะทำไม่ได้หรอกนะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องที่คือเขาก็บอกว่ามีหัวหน้าก็เรียกว่าเป็นนักธุรกิจอ่ะคนจีนก็คุยกับคนจีนที่บ้านบอกว่าเฮ้ยย้ายมาลงทุนที่นี่เหอะเพราะว่าที่บ้านนักธุรกิจคนจีนที่อยู่ที่บ้านก็บอกว่าอืมใช่เพราะว่าตอนนี้กฎหมายจีนเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมแทบจะกระดิกตัวไม่ได้เลยทางนี้ก็บอกโอ้ที่นี่ทำอะไรก็ได้ นะคะแล้วก็บอกว่าค่าแรงของที่เมืองจีนเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มขึ้นถึงทุกทีซึ่งในการพูดคุยวงแบบนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผู้กำกับบอกว่าน่าสนใจมากพอเขาไปคุยที่เอธิโอเปียเนี่ยในระดับประชุมผู้บริหารพวกนักธุรกิจสเตคโฮลเดอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะบอกว่าเออเราคงต้องคิดว่าไอ้การพัฒนาเนี่ยมันต้องเลือกเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างหรือว่ายอมเรื่องกฎหมายกับเขาทุกอย่างส่วนมาคุยในวงที่ประเทศไทยเนี่ยคนก็สนใจเรื่องการลักษณะของนักลงทุนจีนที่ไปสร้างปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมืองต่างๆเนาะหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีทุนไทยในทุนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะและนี่ก็คือ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
2: ช่วง News of the Week
1: ครับหมดเวลาของเรา2คนในเช้าบนโลกแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสุดเสาร์อาทิตย์นี้พรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะครับก็ให้กำลังใจ แฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับยิ้มเข้าไว้และสนุกไปกับมันจากเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับศูนย์หน้าของพวกคุณจับมือกันไว้ครับถึงแม้จะเป็นทีมตรงข้ามนะครับแต่ก็เห็นใจแฟนบอลกับวิกฤตมรสุมครั้งนี้นะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วผมธนศิรันกูล
0: กนิกากิติเวชกุลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: ้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ